0: รัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามทุนเทา
1: ผู้ชมเดี๋ยวตามต่อนี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลายท่านก็ให้ความสนใจขณะที่มันมาผนวกกับเรื่องใหญ่ที่นับถอยหลังกันอยู่ก็คือคดีหัวสว7รายการ1นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
9: อุ้ย
8: จากสสส
10: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
13: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: นี้ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงกว่า 53,000 ตารางเมตรรวบรวมผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้ประกอบการชั้นนำจากไทยและต่างประเทศมากกว่า 1,300 บริษัท 2,800 คูหานะคะ
1: โอ้โห ไฮไลท์ล่ะ
15: อย่างเช่น The Designer Zone ค่ะโซนจัดแสดงสินค้าที่มีดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทย The Ones to Watch นิทรรศการรวบรวมแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นและน่าจับตามอง The Craft of Brilliance นิทรรศการถ่ายทอดพัฒนาการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยจากงานช่างฝีมือสู่ผลงานร่วมสมัยที่โดดเด่นด้านการออกแบบและงานฝีมือค่ะนอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาเพื่ออัปเดตเทรนด์และทิศทางตลาด
1: และที่สำคัญ
15: กิจกรรมเจรจาการค้ากิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและอื่นๆอีกมากมาย
1: เชิญท่านผู้ชมนะครับสนใจเข้าร่วมงาน
15: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ฟรีนะคะทางเว็บไซต์ bkkjames.com ค่ะ
1: หรือ Facebook
15: Bangkok James Official นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งเริ่มวันนี้แล้วนะครับ
15: งาน Bangkok James and Jewelry Fair ครั้งที่74 8ถึง12กันยายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
1: เชิญชวนท่านผู้ชมนี่งานสำคัญมาดูประเด็นเรื่องในประเทศร้อนจริงๆคือประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวต่างชาติมันก็เป็นข่าวประยะท่านผู้ชมปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจขั้นตอนกระบวนการที่เร่งรัดให้รัฐมนตรีมหาดไทยสามารถที่จะเนรเทศเมื่อบุคคลที่เห็นว่ากระทำการอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือความมั่นคงออกระเบียบปุ๊บเข้าจะไม่ถึง1สัปดาห์คุณอนุทินกระทรวงมหาดไทยเนรเทศคนแรกเป็นชาวอิสราเอล
15: ชื่อนายยาคอฟโอฮยอนค่ะ
1: และต่อมาคือหลังจากคำพิพากษาศาลถึงที่สุดแล้วก็คือมีโทษจำคุกให้รอลงอาญาเนี่ย
15: คือถูกดำเนินคดีจากกรณีส่งข้อความขู่จนศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิด
1: ก็คือขู่เจ้าของสวนสัตว์แห่งหนึ่ง
15: ค่ะ
1: สวนสัตว์อยู่ที่เกาะสมุย
15: สมุยเอ็กโซติกพาร์ค
1: ก็มีการเนรเทศไปเป็นคนแรก
15: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนรเทศอีกคนหนึ่ง
15: เป็นชาวฝรั่งเศสชื่อนายเควินดิมิโน่นะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์ค
1: พูดตรงๆคือคู่กรณี
15: ค่ะ
1: คู่กรณีนั่นแหละท่านผู้ชมรายหลังคือฝรั่งเศสรายแรกคืออิสราเอลถูกไหม
15: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเจ้าของหรือร่วมกับภรรยาที่ประกอบธุรกิจสวนสัตว์อยู่ในเกาะสมุย
15: ภรรยาเป็นคนไทย
1: ถูกต้องขณะที่ฝั่งของนายอิสราเอลคนนั้นเนี่ย
15: ยาคอฟโอฮยอนเนี่ยค่ะ
1: มีเรื่องพิพาทกับทางสวนสัตว
15: ์ค่ะ
1: สรุปว่านายกเมื่อวานนี้เนรเทศอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยก็คือฝั่งฝรั่งเศสฟังเสียงน้ำตีดูนะฮะ
7: ที่ตอบนะคะที่เป็นชาวฝรั่งเศสท่านนายกเนรเทศไป
9: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้
7: ท่านนายกแล้วรายแรกที่เขาจะอุทธรณ์ไหมคะท่านนายก
9: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะ
7: ท่านนายกเห็นหนังสืออุทธรณ์หรือยังคะ
9: ยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
7: จะมีรายต่อไปอยู่ในลิสต์ไหมคะ
9: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
16: มีการเป็นว่าปัญหาจากชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเยอะแล้วเขาเลยต้องทำมาตรการอะไรเพิ่มเติม
9: นะไม่เยอะฮะคำถามผิดครับไม่ได้เยอะเลยครับกับแก้ไขหมดแล้วครับจะถามท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีในรายละเอียดเนาะ
1: ยกก็สวนนักข่าวปัญหาต่างชาติเยอะถามผิดไม่เยอะแก้ไขหมดแล้วไปถามรองอาน้ำตีช่วยมหาไทยพลพีสุวรรณชวีนี่นายกสวนนักข่าวไม่เยอะขณะที่ประเด็นการประเทศนายเควินก็แพทเทิร์นวิธีการเดียวกันกรณีมีคำพิพากษาศาลถึงที่สุดและดำเนินการประเทศคำสั่งระบุว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติการข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นรวมถึงมีพฤติกรรมที่สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนา
15: ตลอดจนสร้างปัญหาในหมู่นักท่องเที่ยว
1: และยังมีพฤติกรรมคึกขนอง
15: ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น
1: ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำพิพากษาว่าเควินตามพรบ.จราจรทางบก คือกฎหมายจราจรมีโทษพิพากษาปรับ 10,000 บาท
15: แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
1: ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือปรับ 5,000 บาทลิฟของกลางอันนี้เป็นคดีจราจรคือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า
15: พฤติการดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร
1: นั่นก็คือพูดตรงๆคือคู่กรณียาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกเนรเทศไปเป็นคนแรกของระเบียบสำนักนายกใหม่เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเป็นกรณีของการที่ศาลมีคำพิพากษามีโทษจำคุกด้วยแต่ให้รอการลงโทษในโทษจำคุกอันนี้เป็นคดีเรื่องจราจรกรณีของเควินชาวฝรั่งเศสก็เลยต้องบอกท่านผู้ชมสักหน่อยถึงที่มาที่ไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมดูคำสั่งกรณีของยาคอบชาวอิสราเอลเนี่ยและเควินชาวฝรั่งเศสซึ่งถือว่าประเดิมระเบียบสำนักนายกในประเทศจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างเควินดีมิโนซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงไทยชื่อคุณ
15: จินดารัตค่ะ
1: คุณจินดารัตอายุ35ปีคุณจินดารัตเนี่ยเป็นเจ้าของสมุยเอ็กโซติก
15: พาร์คบนเกาะสมุย
1: สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยท่านผู้ชมที่มาที่ไปเนี่ยมันมีเรื่องพิพาทกันสวนสัตว์เองกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสราเอลก่อนคือจุดเริ่มต้นเลยนะกระทั่งต่อมาทางสวนสัตว์นะทำสัญลักษณ์หรือป้ายเกี่ยวกับการสนับสนุนปาเลสไตน์ฟรีปาเลสไตน์จำได้ใช่ไหมที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นขณะที่ยาคอบโอฮายอน
15: ที่เป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลเนี่ยค่ะที่อยู่ในพื้นที่
1: ก็มาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสวนสัตว์แห่งนี
15: ้คือมีการโต้เถียงแล้วก็ส่งข้อความข่มขู่คุกคามค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมในการปลุกปั่นกระแสโจมตีสวนสัตว์ในโลกออนไลน์
1: จนกระทั่งเจ้าของสวนสัตว์
15: เขาไปแจ้งความดำเนินคดี
1: และศาลเกาะสมุย
15: ก็มีคำพิพากษาว่านายยาคอฟชาวอิสราเอลคนนี้มีความผิดฐานข่มขู่คุกคามทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ
1: ตามปอยามาตรา392และเป็นชนวนที่ทำให้นายยาคอบโอฮายอนถูกในประเทศเป็นรายแรกตามระเบียบใหม่และต่อมาก็เป็นกรณีของนายเควินชาวฝรั่งเศสอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
15: กรณีกัน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องพิพาทถ้าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนางสาวจินดารัตซึ่งเป็นเจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์คซึ่งเป็นภรรยาของเควินชาวฝรั่งเศสให้ข้อมูลว่ากลุ่มนักเที่ยวอิสราเอลมีปัญหาเข้ามาที่สวนสัตว์ทั้งเรื่องค่าเข้าชมการขอเงินคืนหรือพฤติกรรมซึ่งมองว่าไม่เป็นไปตามกฎของสวนสัตว์เธอระบุว่านักท่องเที่ยวบางรายมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เช่นไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการให้อาหารสัตว
15: ์เปิดประตูกรงโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: เหตุการณ์เกี่ยวกับสัตว์บาดเจ็บโดยกรณีนก
15: นกเนี่ยเจ้าของสวนสัตว์คือฝั่งคุณจินดารัตน์เนี่ยอ้างว่าถูกนักท่องเที่ยวทำร้ายจนมันตาย
1: จินดารัตน์ซึ่งเป็นภรรยาของเควินซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งมีคำสั่งเนรเทศระบุว่าฝ่ายสวนสัตว์เนี่ย
15: ตัดสินใจไม่รับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ามาใช้บริการอีก
1: แล้วก็มีการแสดงธงฟรีปาเลสไตน์
15: แล้วก็ข้อความที่สื่อถึงการไม่รับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะ
1: นั่นทำให้เรื่องมันก็มีความบานปลายนั่นแหละเพราะฝ่ายนักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ย
15: มองว่าการปฏิเสธแบบนี้เป็นการเลือกปฏิบัติตามสัญชาติขณะที่ทางฝ่ายสวนสัตว์ก็ยืนยันว่ามันเป็นมาตรการที่เกิดจากพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เคยเข้ามาใช้บริการไม่ได้หมายความว่าไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลทั้งหมด
1: ต่อมายังเกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างเควินดิมิโนสามีของคุณเจดารัตกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลมีคลิปซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาปรากฏภาพเควินชาวฝรั่งเศสเผชิญหน้ากับชายอิสราเอลแล้วมีการใช้ศีรษะกระแทกกันระหว่างเหตุการณ
17: ์ Hey hey hey
18: hey okay okay
17: we're leaving
18: seriously what's your name
17: move
18: okay.
17: up my place
18: okay bye bye
17: move up move
18: bye
17: hey hey hey okay okay we're leaving
1: นี่ฮะข้อพิพาทรุนแรงลุกลามมีการกล่าวหาซึ่งกันและกันฝ่ายนักท่องเที่ยวอิสราเอลอ้างว่าถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมและถูกทำร้าย
15: ขณะที่ฝั่งสวนสัตว์ก็บอกว่าต้องการจะปกป้องพื้นที่และสัตว์ที่อยู่ภายในสวนสัตว
1: ์และจินดารัตภรรยาของเควิน
15: เ
1: จ้าของสวนสัตว์เนี่ยก็เข้าแจ้งความโดยกล่าวหาว่าตนเองกับครอบครัว
15: ได้รับข้อความข่มขู่ค่ะทั้งขู่ว่าจะทำร้ายขู่เผาบ้านขู่เผาสวนสัตว
1: ์และแน่นอนหนึ่งที่เธอระบุว่า
15: เป็นคนขู่ก็คือนายยาคอฟค่ะ
1: สุดท้าย ยาคอฟถูกจับ
15: ถูกดำเนินคดีจากการส่งข้อความ
1: และศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษา
15: ว่ามีความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจกลัวด้วยการขู่เข็น
1: ศาลลงโทษจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุก
15: ให้รอลงอาญา2ปีค่ะ
1: และคุณอนุทินสั่งในประเทศ
15: ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นอันว่าทั้งคู่ถูกในประเทศเอาจริงๆในส่วนของจินดารัตน์เนี่ยเมื่อครั้งที่คุณอนุทินในประเทศอิสราเอล
15: ยาคอฟอะค่ะ
1: เธอยังโพสต์ขอบคุณมหาไทยอยู่เลยนี่
15: เธอบอกว่าเธอ
1: ขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
15: ทำให้ได้รับรู้ถึงความยุติธรรมในประเทศไทยว่าท่านทำได้จริง
1: ๆขอบคุณมท.4 มท.4 น่าจะเป็นคุณโกแพ
15: คุณวรสิทธ
1: ิ์คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธ
15: ิ์ค่ะ
1: ที่มาให้กำลังใจถึงเกาะสมุย
15: ตั้งแต่ตอนเป็นข่าวในช่วงแรกๆและคอยถามความคืบหน้าตลอดเวลาไม่เคยทิ้งดิฉันเลย
1: ขอบคุณมท.2คุณพลพีสุวรรณชวี
15: ท่านมีความเด็ดขาดและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วพูดจริงทำจริงให้ประชาชนแบบจริงจังคนไทยเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านจะพาประเทศไปในทิศทางที่ดีได้แน
1: ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้
15: ทำให้ดิฉันมั่นใจในการส่งหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็บอกสำหรับคนอื่นๆที่อยู่ในไทยที่ข่มขู่ดิฉันกับเควินมาโดยตลอดทำให้รู้ว่ารัฐบาลไทยจัดการได้อย่างเด็ดขาดและช่วยประชาชนได้จริง
1: ๆอีก3วันต่อมาสามีเธอเดินประเทศด้วยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณเจริญรัตน์เจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์คโพสต์ระบุนะครับท่านผู้ชมระบุว่ายังไงเดี๋ยวอ่านดู
15: คืออ
1: ิสราเอลอยู่ในไทย10ปีเรื่องไม่ทันจบเจ้าคนที่ปกป้องจีนซึ่งหมายถึงตัวเธอออกนอกประเทศใครจะดูแลเธอคะหมายถึงจีนถ้าเควินออกไปถ้าจีนโดนข่มขืนโดนคุกคามแล้วใครรับผิดชอบให้บอกชื่อคนบอกชื่อบริษัทเลยไหมคะใครจัดการได้บ้างไล่ตามวันเวลาและไล่ตามวันและเวลาก่อนหลักฐานมีมากมายไก่กองพอโพสต์ก็โดนลบมีใครกำลังช่วยใครปกปิดอะไรอยู่ไหมเธอตั้งคำถามว่าคนที่มี
15: คือมีคนมาทำมือเป็นรูปปืนอะเหมือนจะยิงอะค่ะอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นยังตามไม่เจอแล้วก็มีคนมาจอดรถมาดูหน้าฟาร์มไปกลับใน 4-5 รอบต่อวันครั้งละ5นาทีตำรวจตามเจ
1: อ
15: แล้วก็บอกว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวอ่ะแบบนี้มันปกติใช่ไหมคะ
1: อ
15: ่ะ
1: นี่3วันก่อนเพิ่งขอบคุณกระทรวงมหาดไทยมท4มท2อยู่เลยต่อมาเกิดอะไรขึ้นมันในประเทศฝั่งที่ปกป้องตัวเธอหมายถึงสามีคุณเควินออกไปด้วยเมื่อวานคุณจินภรรยาเควินให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าตกใจหลังเห็นหนังสือจากข่าวคือในประเทศสามีของเธอไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนมาก่อนเลยไม่มีไหมนักข่าวถามว่ามีสัญญาณเตือนมาก่อนไหมเธอบอกว่าหลังคู่กรณีคนแรกโดนในประเทศ
15: เธอก็ยังได้รับแชทข้อความแล้วก็ยังมีคนโทรมาขู่แล้วก็บอกว่าสามีเธอจะโดนด้วย
1: แล้วมันกลายเป็นโดนด้วยจริงๆ
15: ค่ะ
1: เธอบอกเบื้องต้นคุยกับเควิน
15: เควินก็บอกโดนแบบนี้ไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
1: และยืนยันว่าหลังจากนี้
15: จะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อแม้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตาม
1: คือคำสั่งในประเทศสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ประเด็นคำสั่งเนี่ยในประเทศคนอุทินถ้ายื่นอุทธรณ์ก็ยื่นอุทธรณ์กับนายกเสื้อเบิร์นคนเดียวกัน
15: ค่ะ
1: นึกออกใช่ไหม
15: นึกออกค่ะ
1: คนสั่งในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
15: ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ท่านจะอุทธรณ์คนที่จะวินิจฉัยคือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล
15: ค
1: ่
15: ะ
1: ทีนี้ประเด็นของเควินเธอบอกนะครับว่าข้อหาที่โดนจับและศาลลงโทษ
15: เรื่องจราจรนะคะ
1: และทำให้ถูกในประเทศเนี่ยเธอบอกว่ามันเป็นข้อหาจราจรเองนะ
15: เกิดขึ้นเมื่อช่วงตุลาคมปีที่แล้วค่ะนายเควินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแถวๆเฉวงแล้วโดนตำรวจจับไม่สวมหมวกกันน็อก
1: ตำรวจจะเรียบรถมอเตอร์ไซค์
15: เพราะว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีคลิปที่นายเควินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อหน้าอยู่บนถนน
1: ทำให้เควินโมโห
15: ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันกับเจ้าหน้าที
1: ่หลังจากนั้น
15: เควินก็โดนแจ้งข้อหาเรื่องทำผิดจราจรแล้วก็ไปขึ้นศาลแล้วก็เสียค่าปรับตามกฎหมาย
1: อันนี้คงจะเป็นคลิปเควินยกล้อใช่ไหม
15: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคลิปนี้
1: สำหรับเควินเจ้าหน้าที่ระบุว่าตรวจสอบพฤติกรรมจากตม.พบว่าม
15: ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใช้ความรุนแรงค่ะแล้วก็มีคลิปตามที่ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียล ตำรวจโรงพักบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยก็เลยจับแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียว
1: อย่างไรก็ตามยังมีคลิปลักษณะที่อาจจะถูกมองว่าเป็นการข่มขู่คุกคามนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่มาที่สวนสัตว์สมุยของภรรยาเนี่ย
15: ก็คือคลิปที่เอาหัวโขกนั่นแหละค่ะ
1: นี่ฮะแต่คดีที่ศาลตัดสินเป็นคดีจราจร
15: ใช่
1: ปรับ5,000
15: ค่ะ
1: เอาไปฟังเสียงคุณเจนสักหน่อย
18: จินก็ตกใจแล้วก็ยังงงๆอยู่อะค่ะว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอมีประกาศออกมาเมื่อวันที่4ว่าเซ็นให้อิสราเอลเนี่ยออกจินก็รู้สึกพอใจแล้วมาวันนี้เสร็จปุ๊บจินก็รู้สึกช็อกอยู่เหมือนกันค่ะก็งงคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ยังส่งข้อความมาขู่เขาอยู่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยมีตำรวจคนไหนแบบทำอะไรเขาได้แม้แต่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังมีแบบส่งข้อความมาหาว่าแบบด่าจีนว่าแบบสัตว์ต่างๆนานาด่าจีนเป็นแบบวรนุชบ้างด่าจีนเป็นโสเภณีแล้วก็ส่งข้อความมาหาเควินแบบจะพาเพื่อนจะพาพวกมาที่สวนสัตว์จะมาข่มขืนจีนจะมาแบบนู้นจะมาแบบนี้สุดท้ายแล้วอะเหมือนเควินอะตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบนอยอะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือน10ปีที่อยู่ที่นี่มาเหมือนแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาปกป้องแฟนเขาปกป้องธุรกิจของเขาปกป้องคนไทยแล้วเขาจะต้องมาเจอแบบนี
19: ้เราจะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อได้ไหมคะ
18: ยังไงก็ต้องทำค่ะจินจะทำเพื่อความถูกต้อง
1: อ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมคือเควินเนี่ยข้อหาเรื่องจราจรแต่เป็นข้อหาเดียวไงไอ้ตอนที่มีกรณีที่ตำรวจจับถูกไหม
15: ใช่ค่ะ
1: แต่เมื่อพิจารณาจากคลิปเนี่ยนอกจากที่เห็นว่ามี BM อะไร
15: มีที่ขับรถเก๋ง BMW อะค่ะไปเอะอะอยู่ตรงหน้าชาบัดในย่านเลียบหาดเฉวงเนี่ยค่ะมีคลิปนี้ด้วย
1: อาจจะเข้าใจว่าการตัดสินใจของคุณอนุทินคงจะตัดสินใจจากเหตุผลประกอบอื่นทั้งสองฝั่งอะคืออันนี้คือฝั่งที่เป็นสามีของเจ้าของสวนสนุกสวนสัตว์
15: สวนสัตว์ค่ะ
1: เอามาลุกลามกลายเป็นเรื่องที่ทางสวนสัตว์ก็ไปติดธงใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
1: หลังจากก่อนหน้าระบุว่ามีพิพาทกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลไม่ทำตามกฎ
15: มาทำร้ายสัตว์ในสวนสัตว์อ้างว่าอย่างนั้น
1: เควินเนี่ยโดนข้อหาข่มขู่คุกคามถูกไหม
15: ค่ะ
1: ทางสวนสัตว
15: ์ค่ะ
1: เจ้าของสวนสัตว์และเนรเทศฝั่งเควินเป็นสามีเจ้าของสวนสัตว์เป็นข้อหาจราจรแต่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นทางมหาไทยจึงเห็นว่าเข้าเกณฑ์เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีใช่ไหม
15: ก็ในประเทศทั้งสองคนเลยค่ะ
1: ปิดท้ายท่านผู้ชมถ้าจะใช้เกณฑ์กันแบบนี้น่าติดตามนะผมจะปิดท้ายสั้นๆมีนักท่องเที่ยวโควิดคนหนึ่งทำทีเข้ามาขอซื้อยาในร้านขายยามุกดาฟาร์มาซีที่ป่าตองภูเก็ตแล้วใช้สเปรย์ลักษณะคล้ายขวดน้ำหอมฉีดใส่ที่คอและลำตัวของเภสัชในร้านจนเกิดอาการผิดปกติลิ้นแข็งพูดไม่เป็นประโยคทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอก
15: มีลักษณะคล้ายๆจะวูบค่ะ
1: ถึงขนาดต้องเรียกรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลทีเดียว
15: เหตุการณ์เกิดกลางดึก2กันยายนที่ผ่านมาน
1: ี่คือภาพวงจรปิดท่านผู้ชมจะเห็นเลยน้องใบ
15: เนี่ยค่ะคือจะเห็นว่าชายชาวต่างชาติเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านเสร็จทำทีเข้ามาขอซื้อยาอ้างว่าโดนคนขับแท็กซี่ทำร้ายขอคำแนะนำ ขอเส้นทางไปโรงพักป่าตองเภสัชกรก็แนะนำแล้วก็จัดยาให้คิดเงินคือ510 บาทจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยชายคนนี้ไม่ออกจากร้านค่ะนั่งร้องเพลงภาษาอาหรับแล้วก็นั่งคุยอยู่ตรงนั้นนะคะจากนั้นเดินออกไปหยิบกระเป๋าเดินทางแล้วกลับเข้ามาใหม่เภสัชกรสังเกตเห็นมันเหมือนกัญชาอยู่ในกระเป๋าแล้วชายคนนี้ก็ถามขึ้นมาว่าเคยสูบกัญชาหรือไม่แล้วชายคนนี้ก็หยิบขวดมันเหมือนขวดน้ำหอมค่ะขึ้นมาแล้วฉีดใส่เภสัชกรจากนั้นเกิดอาการผิดปกติเสียการทรงตัวลิ้นแข็งพูดไม่เป็นประโยคทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นเร็วคล้ายๆจะวูบเลยรีบไล่ชายคนนี้ออกจากร้านไปแล้วก็ล็อกประตูโทรแจ้งรถฉุกเฉินเอาตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองเพื่อรับการรักษาเป็นการเร่งด่วน
1: อันนี้เมื่อวันที่2กันยาใช่ไหม
15: ช่วงกลางคืนค่ะเนี่ยฉีดแล้วนะคะ
1: ฉีดคอฉีดแขนเห็นไหม
15: นี่เริ่มไล่ให้ออกไปแล้วค่ะ
1: get out
15: ให้ออกไปล็อกประตู
20: ค
1: ่
20: ะ
1: แล้วนี่เดี๋ยวจะมีอาการใช่ไหม
15: ค่ะบอกเนี่ยพูดไม่เป็นประโยคลิ้นแข็งหัวใจเต้นเร็วนี่เนี่ยค่ะ
1: วันที่4เนี่ยตำรวจติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวคูเวตคนนี้ได
15: ้พร้อมของกลางก็คือขวดที่ว่าคล้ายๆขวดน้ำหอมที่ใช้ฉีดอะค่ะ
1: ขนาดที่ตัวคุณพิเจตเพชรจกรและเจ้าของร้านไปติดตามความคืบหน้าคดีที่ป่าตองนัดไก่เกี่ยวคู่กรณีแต่นักท่องเที่ยวคูเวตไม่มาด้วยตัวเองอ้างว่าป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตและเตรียมจะกลับคูเวตก็เลยส่งเพื่อนอาหรับเข้ามาเป็นตัวแทนเพชรจกรต้องหรือพิเจตบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยพบมาแล้วกับนักท่องเที่ยวคูเวตคนนี้ที่โรงพัก
15: อีกฝ่ายไม่มีทีท่ายอมรับผิดค่ะแล้วก็พูดจาข่มขู่ลักษณะพูดวกไปวนมาเหมือนกับเป็นคนเมาหรือได้รับสารอะไรบางอย่างมากกว่าจะเป็นคนป่วยทางจิตเวช
1: เมื่อขอดูใบรับรองแพทย์หรือเอกสารยืนยันว่าเขาป่วย
15: ว่าเป็นจิตเวชเนี่ยอีกฝ่ายก็เอามาแสดงไม่ได
1: ้แต่ล่าสุดเพื่อนของคูเวตคนนี้เนี่ย
15: เอาตั๋วเครื่องบินมาแสดงค่ะว่าเนี่ยเขากำลังจะกลับประเทศแล้ว
1: ทำให้คุณต้องพิเจตเภสัชกรตัดสินใจยอมจบเรื่องไม่ติดใจเอาความเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายแต่ต้องการให้ตำรวจประสานไปที่สถานทูตคูเวต
15: เพื่อให้รับทราบพฤติกรรมของคนคนนี้ค่ะ
1: พร้อมกับฝากเตือนร้านขายยาหรือประกอบกิจการที่ต้องให้บริการกลางคืนในเมืองท่องเที่ยวเพราะอะไรแพทย์โรงพยาบาลป่าตองยังระบุว่าเภสัชกรพี่เจตและคุณต้องเนี่ย
15: คนนี้เนี่ย
1: เป็นคนที่2แล้ว
15: เป็นผู้ป่วยรายที่2แล้วที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลในช่วงกลางคืนด้วยลักษณะอาการคล้ายๆกัน
1: ภูมิคับการภูธรภูเก็ตพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมบอกนะฮะว่าชายคูเวตคนนี้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาหลายครั้งตอนนี้ตำรวจเอาขวดน้ำหอม2ขวดไปตรวจอยู
15: ่ทางวิทยาศาสตร์อะค่ะว่าข้างในอะมันเป็นสารเคมีหรือว่าสารประเภทใดเป็นส่วนประกอบ
1: กำลังตรวจสอบประวัติย้อนหลังอีกตกลงมันสารอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ย 7:28 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
21: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
23: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
24: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
25: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น Autobax มีอะไรให้AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
26: อ้าวสายต่อไป
27: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
26: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
28: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันTTบริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติก
4: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
21: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
6: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 7:32 ท่านผู้ชมครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมสักหน่อย
15: วันนี้เนเจอรี่กรีนทีค่ะชาเขียวน้องใหม่จากดัชมิลฝากชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกมาให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท
1: 5ท่านฟังดีๆนี่คือเนเจอรี่กรีนที
15: ชาเขียวเนเจอรี่
1: จากด
15: ั
1: ชมิล
15: ค่ะหอมอร่อยสดชื่นเต็มรสชาติคัดสรรจากใบชาออร์แกนิก1ยอด2ใบ
1: 1ยอดมี2ใบเท่านั้นเอง
15: 1ยอดมี2ใบกับ2รสชาติค่ะที่จะมาช่วยเติมฟิลเฟรชให้ฟินอินทุกเนเจอร์กลิ่นน้ำผึ้งมะนาวก็จะสดชื่นเปรี้ยวหวานลงตัว
1: และ
15: กลิ่นองุ่นเคียวโฮหอมกลิ่นองุ่นเคียวโฮหวานฉ่ำละมุนแล้วก็จะมีอีก2รสชาติด้วยนะคะก็คือรสดั้งเดิมกับกลิ่นข้าวคั่วญี่ปุ่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านนะคะตู้เวนดิ้งของ Dutch Mill หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ Dutch Mill e-store ทางเว็บไซต์ dutchmillstore.com ค่ะ
1: อ้าวท่านผู้ชมเชิญชวนเลยนะไปซื้อได้ที่ไหนนะ
15: โอ้เยอะ
1: ร้านค้าใกล้บ้านตู้เวนดิ้งของ Dutch Mill หรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้
15: ทางเว็บไซต์ dutchmillstore.com ค่ะ
1: จะมี5ท่านที่มอบให้เลยนะครับ
15: ชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกเนเจอรี่ชาเขียวน้องใหม่จากดัชมิลให้คุณผู้ชม5ท่านมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาทค่ะ
1: 1,500 บาท5ท่านให้วงเล็บว่า AI ครองโลกเป็นเงื่อนไข AI ครองโลกเป็นเงื่อนไข5ท่านแสดงความเห็นตามปกติจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ผมใช้ AI ครองโลกเพราะไปเห็นข่าวต่างประเทศข่าวนี้คนพูดก็มีน้ำหนักด้วยเป็นหัวหน้าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวอลเกอร์เชิร์กได้ออกมาเตือนเมื่อวานนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะมีพลังมากพอถึงขั้นคุกคามมนุษยชาติโดยเรียกร้องให้บริษัทต่างๆลดความเสี่ยงตัววอลเกอร์เชิร์กซึ่งเป็นหัวหน้าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้กล่าวกับคณะมนตรีที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ว่า
15: ผมเห็นด้วยกับความกังวลของผู้คนในวงการอุตสาหกรรมที่ว่า AI ขั้นสูงอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ
1: เรียกร้องในวันนี
15: ้ให้มีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะวางหลักประกันที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของ AI ก่อนที่มันจะสายเกินไป
1: เทิร์กไม่ได้พูดรายละเอียดบนเวทีที่เจนีวาแต่โฆษกของสำนักงานของเขาระบุว่า
15: ความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI ที่ทรงพลังอาจจะทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสถาบันประชาธิปไตยหยุดชะงักลง
1: โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสถาบันประชาธิปไตยหยุดชะงักมีการอ้างถึงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของ AI ในระหว่างการฝึกบ่มอบรมเอเจนต์ในเหตุการณ์ที่เรียกว่า Hacking Faceเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมา
15: ซึ่ง
1: ฝูงเอเจนต์ของ OpenAI
15: ได้แฮ็กแพลตฟอร์ม Open Source ขึ้นค่ะ
1: โดยที่ปรึกษาของเทิร์กระบุว่าน
15: ี่ชี้ให้เห็นว่าความสามารถของ AI ระดับสูงเนี่ยกำลังก้าวหน้าเร็วกว่ามาตรการป้องกัน
1: นั่นก็แปลว่ามันเข้ามาแฮ็กแพลตฟอร์ม Open Source
15: ค่ะ
1: เทิร์กยังเตือนว่ามีไม่กี่คนที่ถือครองอำนาจเหนือ AI อย่างแทบจะไร้ขีดจำกัดไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ระบุว่าอย่างน้อย
15: เราต้องการให้ประเทศที่เป็นเจ้าของ AI และประเทศที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของ AI มาร่วมมือกันโดยกำหนดขอบเขตที่ตกลงกันได
1: ้คำกล่าวของเทิร์กสะท้อนคำเตือนก่อนหน้านี้จากผู้บริหารระดับสูงด้าน AI เองเกี่ยวกับความเสี่ยงท่านผู้ชมเราเคยดูหนังเคยดูหนังไหมวันดีคืนดีเนี่ย AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันสามารถที่จะฉลาด

0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่วันนี้สหประชาชาติเตือนแล้ว
0: ค่ะ
1: ว่ามันสามารถถ้าเกิดมีใครมีอำนาจเหนือมันหรือแม้กระทั่งมันสามารถจะลุกกลับเข้ามาแทรกแซงโครงสร้างพื้นฐานนึกง่ายๆท่านผู้ชมระบบโครงสร้างพื้นฐานของโลกเมื่อจะเป็นไฟฟ้าประปาอันนี้เรียกว่าพื้นฐานตอนนี้ไปถึง AI คือพื้นฐานของตัวมันเองคืออินเทอร์เน็ตถ้ามันสามารถเข้าไปควบคุมแล้วมันทำอะไรก็ได้อย่างที่เราเห็นในหนังที่เป็นจินตนาการน่ะ
0: ค
1: ่ะมันจัดการกับมนุษย์เลย
0: ใช
1: ่แล้วมันครองโลก
0: ค่ะและเราก็จะสูญพันธ
1: ุ์ทำให้มนุษย์ถึงขั้นสูญพันธุ
0: ์ค่ะ
1: จินตนาการที่สร้างเป็นภาพยนตร์มาก่อนหน้าดีขนาดมนุษย์ต้องไปอยู่ในดาวดวงอื่นแล้วหาทางที่จะรับมือกับ AI ซึ่งขนาดนั้นครองโลกไปแล้วนึกออกไหม
0: นึกออกค่ะ
1: ผมไม่คาดคิดจริงๆว่าจะได้มาอ่านข่าวนี้
0: เขามีคำเตือนจากหัวหน้าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้ท่านผู้ชม AI ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยแล้วประมาณโอ้โหว่ากันต่อไปมาดูประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยกันดีกว่าท่านผู้ชมเมื่อวันนี้อดีตประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปร่วมบรรยายเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของโครงสร้างการเมืองไทยที่เรียกว่าวิกฤตในงานที่วปอจัดขึ้นศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่งพ้นจากหน้าที่ไม่นานมาบรรยายในหัวข้ออะไร
0: การเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตค่ะคือมาบรรยายให้นักศึกษาวปอหรือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฟังนะคะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชม
0: ตัวอาจารย์นครินทร์ก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่ามองอนาคตการเมืองและสังคมไทยไม่ชัดเหมือนกับทุกคนแล้วก็ไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะค่ะไล่ตั้งแต่ปี2475มาจนถึง2500การเมืองกับสังคมไทยมีคณะราษฎรเป็นผู้มีบทบาทนำถัดมาช่วงปี2500ถึง2516ก็มีคณะปฏิวัติเป็นผู้มีบทบาทนำ
1: เอาเป็นว่าไล่มายาวนานแปลอดีตนานมากเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก่อนจะมาพูดถึงการจัดรัฐบาลและการพ้นจากตำแหน่งในยุคร่วมสมัยไม่นานมานี้ก็คือเศรษฐาทวีสินแพทองธารชินวัตรก็มีการพูดถึงประเด็นการได้มาและการสิ้นสุดรวมถึงการเริ่มต้นรัฐบาลอนุทินคุณนครินทร์อดีตประธานตุลาการสามนูนซึ่งความจริงก็มีส่วนในกระบวนการพวกนี้ด้วยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็เป็นหนึ่งในตุลาการที่ตัดสินไงท่านบอกว่าอธิบายให้ต่างชาติเข้าใจยากมากต้องตอบไปแบบกำปั้นทุกดินว่ากฎหมายเรากำหนดเป็นแบบนี้ขนาดเดียวกันพูดถึงระบบสวว่าเป็นระบบที่เราคิดกันเองบางช่วงบางตอนเนี่ยพูดไปถึงขนาดไหนรู้ไหมท่านผู้ชมเอามีโอกาสเคยพูดคุยกับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ
0: บอกผมเองรู้จักกับประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60ท่านบอกเสียใจมากที่สุดไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสวท่านบอกผิดพลาดที่สุด
1: การอะไรนะ
0: คือเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างที่ผิดพลาดที่สุดก็คือการร่างระบบสวค
1: ่
0: ะ
1: ให้เลือกกันเองนี่ใช่ไหมโดยระบุนะครับท่านผู้ชมว่าอย่าไปคิดว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะดำได้ทุกอย่างบางทีผู้เชี่ยวชาญก็พาลงเหวเพราะเคยได้พูดคุยกับอดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญ
0: ซึ่ง
1: รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยที่กำหนดไอ้วิธีการได้มาซึ่งสวเนี่ย
0: ค่ะคุณนครินทร์ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่พูดแบบนี้
1: พูดว่ายังเขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่สุด
0: ไม่รู้จะทำอย่างไรมันเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสวท่านบอกผิดพลาดที่สุด
1: ท่านไม่เอ่ยชื่อแต่ใครก็รู้มีชัยฤชุพันธ
2: ์การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีและการพ้นของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยในปัจจุบันนะครับที่เป็นอยู่นะครับผมเข้าใจว่าผมถ้าเป็นผมพอจะอธิบายให้พวกเรากันเองเนี่ยพอเข้าใจได้และคนไทยจำนวนมากก็ทึกทักว่าเข้าใจได้แล้วก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรมากรัฐบาลเศรษฐาขึ้นมาอย่างไรก็พอจะอธิบายได้สิ้นสุดอย่างไรก็พออธิบายได้รัฐบาลคุณแพทองธารขึ้นมาอย่างไรก็พออธิบายได้นะครับสิ้นสุดอย่างไรก็ผมพออธิบายได้รัฐบาลคุณอนุทินขึ้นมาอย่างไรพออธิบายได้คือถ้าอธิบายกับพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาก็ทุกคนพยักหน้าพยักหน้าครับเข้าใจก็อธิบายให้คนไทยพอเข้าใจได้ทุกคนเข้าใจครับนะครับแต่เวลาพูดเรื่องนี้

0: ให้กับประธานศาลต่างประเทศนี่ยากมากเหนื่อยมากนะครับต้องอธิบายด้วยความซับซ้อนแล้วผมก็ต้องอธิบายท่านแบบทุบแบบกระปั้นทุบดินนะครับก็กฎหมายเรากําหนดไว้อย่างนี้ครับทำไมผมต้องยุบพรรคก็กฎหมายกําหนดไว้อย่างนี้ครับมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเราจะไม่เข้าใจหลักวิชาหรือการดําเนินการทางการเมืองของต่างประเทศนะครับแต่เราเป็นอย่างนี้เราอยู่ในสภาวะแบบนี้ก็ต้องทําแบบนี้นะครับเราเป็นอยู่อย่างไรการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระผมเรียนท่านว่าเปลี่ยนทุกช่วงเวลานะครับอันนี้มีความเครือบแคลงมีความไม่แน่นอนมีปัญหาทางกฎหมายในหลายเรื่องการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำผมคิดว่าต่ำนะครับถ้าผมอาจจะพูดแรงไปสำหรับท่านที่มาจากวุฒิสภาแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็คิดว่าไม่สูงมากนะครับอันเนื่องมาจากระบบที่มาระบบเลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่เราคิดกันเองนะครับสว.เป็นระบบที่เราคิดกันเองและใช้กันเองนะครับไม่เคยมีใครใช้เราสร้างบ้านเองนะครับเป็นปัญหาของเรานะครับในความสามารถการแสดงของสมาชิกวุฒิสภาผมเปิ่นรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่าง60ท่านบอกว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับผมเรื่องหนึ่งคือว่าไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.ผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านนะด้วยความเคารพนะท่านบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดนะ
1: ท่านผู้ชมเป็นความผิดพลาดที่สุดแล้วยังไง 7:43 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมถูกทอดทิ้งถูกกระทำความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและภัยออนไลน์สหประชาชาติได้รับรองว่าผู้สูงอายุต้องสามารถเข้าถึงปัจจัย4และบริการสาธารณสุขต้องได้รับการดูแลและปกป้องจากครอบครัวและชุมชนมีสิทธิ์ได้ทำงานสร้างรายได้รวมทั้งต้องมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองร่วมกันดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงปลอดภัยหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377
10: รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ความไม่โดนใจพูดถึงสวก็เลยตอบไปสักหน่อยท่านผู้ชมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะประชุมกันวันที่14
12: ใช่ค่ะ
1: วันจันทร์ที่จะถึงนี้เพื่อจะลงมติเป็นรายบุคคลว่าจะส่งใครหรือสำนวนกล่าวหาใครไปที่ศาลฎีกา229คนซึ่งอนุชุด26ส่งหลักฐานข้อมูลผ่านไปที่เลขากกต.ซึ่งคุณแสวงบุญมีมอบมาให้คุณคันชิตรองเลขาเป็นผู้ทำความเห็นซึ่งเบื้องต้นณขณะนี้สว136เป็นอย่างน้อยบวกกับคุณณพินทร์อีกคนหนึ่งเพราะเป็นที่เปิดเผยก่อนหน้าแล้วก็มาถึงชุด36อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งมีอดีตเลขาศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานอย่างที่เราทราบกันเนี่ยมีมติสวนทางกับชุด26เลยนั่นก็คือ
12: ยกเลยไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนค
1: ่
12: ะ
1: สั่งฟ้อง0คนอย่างที่เห็นนี่แหละความเคลื่อนไหวก่อนจะถึงวันนั้นนอกจากในสภาเมื่อวานแล้วเดี๋ยวคงจะมีต่อวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เพราะคงจะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของกกต.ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวคือฝ้าของพรรคประชาชนกับไอลอพยายามจะสร้างแรงกดดันอยู่พอสมควรถ้ามองมุมหนึ่งอย่างคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายเพื่อประชาชนหรือว่าไอลอโพสต์ข้อความว่า
12: ถ้าใครอยากมีส่วนร่วมแต่มาร่วมเดินวันที่13ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรเอาง่ายๆแค่ช่วยกันโพสต์เลข229ก็ได้ครับหรือภาพตัวเลขภาพแบบไหนก็ได้ครับให้คนช่วยกันจำให้ได้ว่าผู้ต้องหาในคดีตอนนี้มี229คนถ้าฟ้องน้อยกว่านี้ถือว่ายังไม่ใช่ครับ
1: คุณยิ่งชีพจากไอลอการร่วมเดินวันที่13วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการเดินไปที่หอศิลป
12: ์ค่ะ
1: ขณะที่ก็ขอให้มีการใช้คำว่าอะไรนะ
12: ช่วยกันโพสต์เลข229ก็ได้ค่ะ
1: 229
12: เป็นภาพแบบไหนก็ได้จะได้จำกันว่าคดีตอนนี้มีผู้ต้องหา229คน
1: ขณะที่สส.สุประการพรรคประชาชนพนิดามงคลสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้อยู่ด้วยเมื่อวานนี้ก็โพสต์เชิญชวนให้ประชาชนติดแฮชแท็กสั่งฟ้องสว
12: #229
1: เธอระบุว่าเพื่อเป็นการแสดงพลังเป็นกำลังใจให้กกต.
12: ตัดสินใจบนหลักการในวันที่14กันยายนนี้ค่ะ
1: และถ้ามีคนใกล้ตัวถามว่า229คืออะไรตอบชัดๆได้เลยว่า
12: 229คือจำนวนคนที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพึงเชื่อได้ว่ากระทำความผิดในคดีโกงเลือกสว.จากการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.
1: และถ้าเราไม่ส่งเสียงกันให้ดังมากพอ
12: 14กันยายนนี้ที่นัดหมายลงมติของ7เสือกกต.ผู้มีอำนาจตัดสินใจในชั้นสุดท้ายอาจจะไม่ส่งพยานหลักฐานไปให้ศาลตัดสิน
1: ตัดจบที่ไม่มีใครมีความผิดใดๆเลยก็ได้ก่อนที่เธอจะระบุว่าคำว่าพึงเชื่อได้ว่าจริงๆมันเป็นคำทางกฎหมายมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งฟ้องได้แล้ว
12: ค่ะ
1: คืออำนาจที่กฎหมายให้กกต.
12: ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้ศาลเป็นผู้ตัดสินให้ที่สิ้นสงสัยว่าใครผิดใครไม่ผิด
1: และ
12: เธอบอกก่อนหน้านี้มีแค่แชทไลน์ขอแลกคะแนนกันไม่ได้มีเส้นเงินมาเกี่ยวข้องกกต.ก็ยังส่งสารมาหลายเคสแล้วแต่อันเนี้ย229ก็คือ229คนมีหลักฐาน 90,000 หน้าถ้าไม่ส่งสารเท่ากับใช้2มาตรฐานหรือไม
1: ่นี่อันนี้ก็เลยทิ้งท้ายสักนิดหน่อยทบทวนเมื่อวานนี้ในสภาพิจารณางบประมาณวาระ2นั่น229ไม่เกี่ยวกับมาตราไหนเลยกฎหมายก็ประมาณปี70นี่ประมาณ40กว่ามาตรา
12: ค่ะ
1: 229ได้ขึ้นมาก่อนเลยโดยที่นั่งของพรรคประชาชน
12: ใช่ค่ะใครที่เป็นผู้พูดอภิปรายป้ายนี้ก็จะไปปรากฏอยู่นะคะ229
1: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นการคาดการว่าคงจะเกี่ยวโยงกับผู้ถูกกล่าวหา229คนขณะที่ภูมิใจไทยไม่รอช้าป้าย229พื้นสีน้ำเงินถูกตอบโต้ด้วยป้าย44 พื้นสีส้มของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็คนท่านคงจะสื่อความหมายถึง
12: ตัวเลขในคดี44อดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลอะค่ะที่เสนอแก้มาตรา112
1: ซึ่ง44คนนี้ไปแล้วอยู่ที่ศาลฎีกาแล้วในขณะนี
12: ้ค
1: ่
12: ะ
1: แต่229นี่ยังไม่ไปย
12: ัง
1: ไม่รู้จะไปหรือไม่ประการใดไม่จบเท่านั้นใช่ไหมน้องไบทบทวนสั้น
12: ๆยังค่ะหลังจากนั้นคุณธนยศซึ่งเป็นส.ส.เลยของภูมิใจไทยนี่ค่ะก็เอาป้ายข้อความเป็นเลข143พร้อมกับสัญลักษณ์อีโมจิหัวใจสีน้ำเงินแล้วก็ขอบคุณ143นี่ก็คือ143เสียงของพรรคประชาชนที่เคยโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอะค่ะ
1: พร้อมกับสัญลักษณ์อีโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีน้ำเงิน
12: ขอบคุณค่ะ
1: อันนี้ท่านนี้เนี่ยเป็นวิปรัฐบาลด้วยนะ
12: คุณธนยศ
1: เป็นผู้ที่ถึงเวลาคอยบอกเหลือเวลากี่คนอะไรยังไงที่ประสานงานกันไว้เนี่ยมีป้ายนี้ขึ้นมาตอบโต
12: ้
1: พรรคประชาชนว่ายังไงยังนิ่งอยู
12: ่นิ่งเป็นประชาธิปัตย์แทนค่ะทีนี
1: ้ประชาธิปัตย์แทนกลัวไม่มีซีน
12: ร่วมวงด้วยตัวเลข7-157 7ก็คือหมายถึงกกต7คนนะคะส่วน157ก็คือมาตรา157คดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: เพราะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยพูดเรื่องนี้บ่อยว่าถ้าเกิดไม่สั่งฟ้องหรือสั่งฟ้องไม่ครบเนี่ยมีนัด7คนนี้157พอตกดึกกลัวคนเห็นไม่ชัดขยายพรรคประชาธิปัตย์ตัวเบลอเลยเนี่ย
12: นี่ค่ะ
1: อยู่หน้าคุณการดีเห็นไ
12: หม
1: 7-157 ขณะที่พรรคประชาชนก็จะมีคุณรักชนกศรีนอกที่พูดถึงการตอบโต้ด้วยตัวเลข44การตอบตัวด้วยตัวเลข44ที่โพสต์แรกของเธอเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
12: คือคุณรัชนกบอกว่า44คนเนี่ยไปศาลแล้วนะคะแต่ว่า229คนเนี่ยยังไม่ไปนี่นี่เธอโพสต์นี่ไง44ส.ส.เดินอย่างสง่าผ่าเผยไปศาลมาแล้ว229คนที่เอี่ยวกงสว.พร้อมจะไปศาลกันหรือยังขอบคุณสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เรียงหน้ากันออกมาเด้งรับว่าตัวเลข229เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยจริงๆคนเขาจะได้เลิกสับสนและหายสงสัยค่ะ
1: และปล.
12: ปล.ความกล้าหาญเพื่อยืนหยัดอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อกฎหมายที่มีปัญหากับความหน้าด้านในความพยายามกินรวบประเทศ มันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากอยู่นะคะ
1: หลังจากนั้นภูมิใจไทยก็เป็น143ขอบคุณที่ยกมือให
12: ้ค่ะ
1: ไม่แต่เท่านั้นนะ
12: มีป้าย anniversary
1: และไม่แต่เท่านั้นมีการพูดด้วยเป็นสัญลักษณ์ของคุณอนุทินขอบคุณ3ครั้งอ่ะมีเสียงไหมอ
13: ันนี้ก็ท่านประธานถึงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะไม่เกิน1นาฬิกาท่านประธานขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ล้อเลียนขอบคุณ3ครั้งแค่เป็นคนขอบคุณ3ครั้งจำได้ไหม
12: ท่านนายก
1: ท่านนายกไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ครั้งนั้นเป็นการขอบคุณที่พรรคประชาชนโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกอ่ะนี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและมาไฮไลท์เลยคือนี่ๆของนายกฟังดู
14: ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาสผมมาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ธนยศล่ะ
13: เรียกท่านประธานถึงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะไม่เกิน1นาฬิกาท่านประธานขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: และมาปิดท้ายความแตกหมดเลยคราวนี้สุภชัยใจสมุทรประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยท่านผู้ชมนอกจากจะชูนิ้ว
12: 44
1: คือย้อยประการที่1คือ44ชูนิ้ว44ส.ส.นะ
12: ของพรรค
1: ประการที่2นี่ชักชวนกันเห็นไหม
12: ค่ะ
1: 44ส.ส.9การตอนนี้อยู่ที่ศาลฎีกา
12: ค่ะ
1: จิตผิดจึงก็ทำร้ายแรงเสนอแก้มาตรา112ขณะเดียวกันมีการพูดด้วยป้ายข้างหน้าเป็นป้าย anniversaryครบรอบ1ปีส้มน้ำเงิน
12: Celebrate anniversary between two of us ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการพูดปิดท้ายแล้วกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีก
12: บอกสุดท้ายขอฝากว่าวันนี้วันที่7 อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้ว
15: เสียงที่ผมจะขออนุญาตที่อภิปรายกระทรวงนี้เพราะผมเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในรัฐบาลอนุทิน1ซึ่งวันนี้นับได้ก็1ปีที่ท่านอนุทินได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทิน1เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอนุทิน1ผมก็คงไม่ได้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในกระทรวงนี้วันนี้ก็น่าจะถือโอกาสเซเลบริตแอนนิเวอร์ซารีบีทวีน2ออฟอัสท้ายที่สุดครับท่านประธานครับผมขอกราบเรียนว่าวันนี้วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้วครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านผู้ชมดอก2ไปเลยรอบแรกบอกเด้งหน้ารับ229รอบที่2คุณลักษณ์ชนกบอกเลยอาทิตย์ที่แล้วหมูสัง
12: ตัวไหนบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรจะใช้เวทีสภาชี้นำสังคมไม่ควรชี้นำและกดดันกกต.
1: วันนี้
12: อยู่ดีๆก็มาบอกว่าอนุที่ถูกต้องคืออนุ36
1: แม
12: ่ชุดนี้ใครๆก็รู้ว่าพวกมุสังทั้งนั้นเลือกมานั่ง
16: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ร่วมงานได้เลยที่เพจนี้
4: AIS Academy ค่ะ
3: จัดขึ้น 11-12 กันยายนที่3ย่านมิทาวน์ฮอลล์ชั้น5งานใหญ่จริงๆจะได้เอา AI มาใช้เกิดประโยชน์ถูกไหมอ่ะว่ากันต
4: ่อ
3: ท่านผู้ชมนายมตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ก่อนไปก็ไปเห็นท่านนายมตรีอนุทินชาวรกูลให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSคุณวรฤทธิ์ฉิมมณีสัมภาษณ์นายกอนุทินก็มีหลายหัวข้อนะครับตัวชมหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอนุทินซึ่งขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับกรณีผ่ามรสุมการเมืองที่อาจจะกระทบกับความเสี่ยงรัฐบาลมีการถามให้มองย้อนกลับไปมีอะไรที่รัฐบาลชุดนี้ไปเปลี่ยนแปลงมีการตอบประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวสวซึ่งคุณอนุทินก็พร้อมใจพิสูจน์ความจริงและที่สำคัญโต้ข้อกล่าวหาโต้ข้อกล่าวหาหนึ่งในนั้นคุณวรวิทย์ได้ถามเกี่ยวกับประเด็นการทำงานร่วมกับองค์คมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ซึ่งเรามักจะเห็นกิจกรรมนายกรัฐมนตรีซึ่งปรากฏภาพตั้งแต่ประเด็นที่เคยมีการประชุมร่วมกับองค์คมนตรีเป็นคณะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเผยแพร่เป็นข่าวออกมารวมถึงที่ท่านนายกอนุทินมีภารกิจร่วมกับท่านราชเลขาธิการในพระองค์อย่างนี้เป็นต้นอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดูจากไทย PBS นะฮะ
5: ช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนตรงไหนที่ผมแอบอ้างผมปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในนโยบายของทุกรัฐบาลไม่ว่าผมจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือเป็นผู้ร่วมรัฐบาลหน้าที่หลักคืออะไรครับถวายรับใช้การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆที่เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ถวายงานในหน้าที่ที่มีแล้วไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกนะครับแล้วก็มีตรงไหนที่
6: อาจจะไม่ได้พูดแต่ภาพที่ปรากฏ
5: อยู่ดีๆผมจะไปประชุมกับท่านองคมนตรีได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดการที่เชิญผมไปร่วมอยู่ดีๆผมจะไปกับทางท่านราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมถ้าไม่มีกำหนดการที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางผมอยู่ดีจะโทรไปท่านครับผมขอไปด้วยนะครับจะได้มีภาพ
6: ผมออกทีวี
5: ติดตัวนะครับผมจะได้เป็นที่ให้ประชาชนได้เห็นว่าผมได้ใกล้ชิดกับราชสำนักผมต้องทำถึงขนาดนั้นเหรอคุณจอร์ดในสังคมไทยในระเบียบในข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงอยู่ดีๆตอนนี้เนี่ยผมจะสามารถโทรไปหาท่านองคมนตรีเอาคนที่ผมคุ้นเคยที่สุดคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
6: อดีตผู้บังคับบัญชาของท่าน
5: มันมีไหมที่ว่าท่านครับผมขออนุญาตเชิญท่านมาประชุมหารือข้อราชการที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยท่านช่วยมาให้ผมหน่อยนะครับมันเป็นไปได้ไหมที่ผมจะทำสิ่งเหล่านี
3: ้นี่ฮะก็เป็นการถามกลับของคุณอนุทินว่าตรงไหนบอกมาว่าผมแอบอ้างตรงไหนยืนยันว่าการทำหน้าที่ของนายรัฐมนตรีเป็นไปตามบทบาทและระเบียบขั้นตอนราชการอย่างเคร่งครัดภารกิจสำคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนก็คือการถวายรับใช้และสนองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์กับประชาชนตามหน้าที่รัฐบาลอันนี้เป็นการเปิดใจกับไทย PBS รายการตอบโจทย์เมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับย้อนกลับมาดูประเด็นคุณณัฐวุฒิเนื้อหาที่ไปร้องผบ.ตร.ก็เป็นที่ทราบกันพยายามจะไปร้องกับตำรวจทองหล่อ แล้วก็เกิดเรื่องอย่างที่ว่ากันเนี่ยแต่ประเด็นสำคัญจะอยู่ที่คุณณัฐวุฒิบอกกับนักข่าวย้ำเมื่อวานก็มีการถามถ่ายกับนักข่าวอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเมื่อนักข่าวพยายามจะถามย้ำถึงเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่หน้าสน.ทองหล่อทั้งนี้ทั้งนั้นคือก่อนที่จะมาเนี่ยมันมีเพรสที่แจกสื่อท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงเอาไม่เป็นไรเอาตรงนี้ดีกว่าเอาประเด็นนี้เลยประเด็นที่เจ้าตัวยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ภาพจริง
4: คือยืนยันว่าไม่เคยใช้ความรุนแรงอะค่ะแค่จักกะจี้แล้วก็บอกว่ามีหลักฐานที่เป็นต้นฉบับยืนยันว่าที่คุณสมชัยไปแจ้งความอะเป็นการแจ้งความเท็จเป็นภาพตัดต่อยืนยันว่าภาพที่หน้าสน.ทองหล่อเป็นเพียงแค่ภาพ AI
3: โดยระบุนี่ฮะท่านผู้ชม
4: ทีมกฎหมายของผมมาตั้งกล้องเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเลยตัดต่อออกมามันเลยดูออกมารุนแรงความจริงอ่ะมันไม่ใช่
3: ยืนยันว่าผมไม่เคยใช้ความรุนแรงผมเพียงแค่จักรจี้ จากการถูกแฮนน้องหัวร้ออะไร จากการถูกแฮนจักรยานของนายสมชัยชนเข้าที่เอวและจะบอกให้บอกข้อหาเบาม
4: ันเป็นละหุโทษค่ะที่ปฏิเสธเอาไว้ก่อน
3: มันเป็นแค่ลีลาเฉยๆลูกเล่นน่ะเหลี่ยมอ่ะ
4: มันเป็นแค่โทษปรับป่ะเรื่องอะไรจะให้ปรับง่ายๆมันก็ต้องมีลูกเล่นมันเป็นเหลี่ยมของกฎหมาย
3: ยืนยันว่า
4: ที่หน้าสน.ทองหล่อมันเป็นเพียงแค่ภาพ AI
3: เพราะผมมีหลักฐานต้นฉบับ
4: ผมมีหลักฐานว่านั่นน่ะแจ้งความเท็จมันเป็นภาพตัดต่อทีมกฎหมายของผมมาตั้งกล้องเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเลยตัดต่อออกมามันก็เลยดูรุนแรง
3: ถามเสือด้วยนะที่คุณมาถามแบบ
4: ถูกคุณน่ะต้องกลางนะต้องเป็นกลางนะ
3: ผมนี่เป็นผู้เสียหาย
4: สะกดคำว่าผู้เสียหายเป็นหรือไม
3: ่นักข่าวก็เลยพยายามจะถามเอาหลักฐานออกมาเปิดเผยไหมที่บอกที่ไปถ่ายเอาไว้เองอ่ะ
4: คุณทวีบอกไม่หลักฐานตรงนี้ไม่เอามาเปิดเผยเพราะผมจะเอาไปแจ้งความเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความคุณสมชัยในอาทิตย์นี้แหละข้อหาที่คุณสมชัยแจ้งความเท็จ
3: แล้วก็บอกเอาทุกดอก
4: ค่ะ
3: นักข่าวก็ถามถึงอาจารย์สมชัยบอกอย่าเรียกอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้ต้องหาไอ้สมชัยอันนี้คุณณัฐวุฒิพูด
4: ค่ะ
3: แล้วก็บอกนะฮะหลังจากนี้ถ้าต้องพบเจอนายสมชัยอีกนักข่าวถามมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันมั้ยเนี่ย
4: บอกถ้าเขายังมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวผมหรือเอารูปของผมไปแขวนไว้ที่ไหนก็จะเจอผมทุกที่รับรองจักรจี้แน่นอน
3: เจอผมทุกที่รับรองจักรจี้แน่แปลว่าอะไร
4: นักข่าวก็เลยถามว่าจักรจี้ยังไงอะค่ะ
3: แกก็ทำท่าให้ดูแล้วถามนักข่าวคุณอยากลองไหม
7: ที่ปฏิเสธไว้ก่อนอะนะครับมันลีลาเฉยๆลูกเล่นนะครับลูกเล่นนะครับเหลี่ยมแค่นั้นเองนะครับมันก็หาเบาๆปรับอะเข้าใจไหมเหมือนกับ391 392มันปรับอยู่แล้วนะครับแล้วเราเรื่องอะไรจะให้ปรับง่ายๆนะครับลูกเล่นนิดนึงนะครับก็มันเป็นเหลี่ยมกฎหมายครับเฮ้ยคุณจะถามตัดต่อตัดทอนผมไม่ต้องถามแล้วตัดทอนผมไม่ตอบคุณตัดทอนคุณอยากรู้อะไรตัดทอน AI ปัญญาประดิษฐ์ตัดทอนคุณอยู่ในเหตุการณ์มั้ยไม่ใช่คุณอยู่ในเหตุการณ์มั้ยคุณอย่ามาเถียงพยานหลักฐานผมมีแล้วผมจะแจ้งความกลับมันภายในสัปดาห์นี้นะครับข้อหาแจ้งความเท็จผมเอาอยู่แล้วเอาทุกดอกคุณไม่ต้องกลัวผมเอาอยู่แล้วนะครับผมมีหลักฐานต้นฉบับไอ้ต้นฉบับที่ไปเผยแพร่เนี่ยมันตัดทอนข้อความทั้งหมดแล้วใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์มันก็เลยเหมือนสภาพแบบรุนแรงอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่ครับพี่ครับเอาคุณไปเวการเดี๋ยวผมเอาคุณไปในการคุณร่วมกับนายสมชัยไหมไม่ใช่พี่ถ้าพี่เป็นสื่อเนี่ยพี่ต้องเป็นกลางถูกต้องไหมครับแล้วผมคุณรู้ไหมผมมีทีมทนายมามีการบันทึกภาพไว้คุณรู้ไหมล่ะคุณรู้หรือเปล่าว่ามีกล้องที่ตรงกลางคุณรู้หรือเปล่าว่าผมมากับทีมทนายวันนั้นน่ะคุณรู้มั้ยทีมทนายเค้าบันทึกภาพอ่ะคุณรู้มั้ยมันไอ้นี่ไงแฮนน่ะมันกระทุ้งเอวผมมันก็ทําร้ายใช่มั้ยแล้วผมอ่ะมันจักกะจี้ไงพี่เพราะว่าถูกเอวมันจักกะจี้มันจักเฮ้ยคุณอย่าเรียกอาจารย์เรียกผู้ต้องหาดีกว่าไอ้เนี่ยอย่าไปเรียกเลยอาจารย์มันอาจารย์ที่ไหนอ่ะผู้ต้องหาไม่ใช่ผมเรียกผู้ต้องหาไอ้สมชัยผู้ต้องหาไม่มีปัญหาอะไรเปล่าม
8: ีปัญหาอะไรเปล่าจะลงเบาลงกว่านี้แล้วเจอท่านไหมยังไงไหมจะเจอมีโอกาสเจออย่างเงี้ย
7: ก็ถ้าเขายังเกี่ยวข้องกับครอบครัวผมเอาลูกผมไปแขวนผมก็มันไปที่ไหนผมก็จะเจอผมทุกที่จักรจี้แน่จักรจี้อย่างนี้ไงจักรจี้อย่างเงี้ยเอาคุณอยากจะลองไหมล่ะ อยากจะลองไหมล่ะไม่ใช่ไม่จักกะจี้ไงอย่างเงี้ยไม่มันจักกะจี้ไม่ใช่ไม่ใช่จักกะจี้มันจักกะจี้พี่ผมไม่ใช่หมายความงั้นมันจักกะจี้ไงเชิญครับเชิญครับพี่ครับ
3: คุณสมชัยเมื่อวานโพสต์ผ่านเพจปั่นไปไหนเขียนข้อก็เอาว่าถึงเวลาถอนประกันตัวไหม
4: ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายที่หน้าสน.ทองหล่อหลังจากถูกจับกุมทำประวัติถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือและได้รับการประกันตัวด้วยเงิน 45,000 พร้อมรับปากว่าจะไม่ไปเกาะเหตุวุ่นวายกับคู่กรณี
3: วันนี้หมายถึงเมื่อวาน
4: ยังให้สัมภาษณ์ว่าผมไปที่ไหนเขาจะไปที่นั่นเป็นการข่มขู่คุกคามและต้องการให้เกิดเหตุวุ่นวายเป็นอันตรายต่อสังคมแล้วคุณสมชัยก็บอกว่าวันนี้นะคะ8กันยายน9โมงเช้าผมมีนัดกับแพทย์นิติเวชที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ
3: ไม่เชิญ
4: ไม่ท้าทายคุณณัฐวุฒิ
3: แต
4: ่ไม่มั่นใจว่าในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งติดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพออ
3: ่านแล้วก็โพสต์ต่อมาทิ้งท้ายหมายกำหนดการวันนี้8กันยายน9โมงเช้าอีกสักพักนึงเนี่ย มีนัดกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ต้อนรับคนขี้จักรจี้8:16 นเรื่องเอาเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
7: ้ New Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, My Dear, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Beijer, Delta และกัปตัน
8: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมน้ำมันขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ยื่นตั้งแต่ปี67
2: 3ตุลาคม2567อะค่ะ
1: ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวรกูลพร้อมกับโพสต์ข้อความบอกรัฐบาลหรือคุณอนุทินมักจะวัวหายแล้วล้อมคอกวัวหายแล้วล้อมคอกถ้าเอาไปพิจารณาตั้งแต่ปี67มันจะต้องมีการแก้ไขแล้ว มันจะดีกว่านี้มากที่กำลังเกิดปัญหาถึงขนาดที่รัฐบาลมีบอร์ด Data Center ชะลอโครงการที่ยังไม่เปิดออกไปก่อนจนกว่าจะออกระเบียบใหม่และกฎเกณฑ์ที่จะบัญจัดระเบียบภายใน1เดือนบอร์ดที่ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคงจะจำได้เนี่ยคนแบงค์สุพนัทบอกไม่ได้ขัดขวางการลงทุน Data Center นะ
2: แต่ต้องการให้ประเทศไทยเปิดรับการลงทุนอย่างมีกติกาค่ะและกฎหมายที่ชัดเจนจะได้วินวินทั้งประชาชนและนักลงทุน
1: เมื่อวานนี้คาดการได้ทีเดียวว่ากระทรวงมหาดไทยคงได้รับมอบหมายจากนายกอนุทินออกเอกสารชี้แจงครับท่านผู้ชมกรณีหนังสือของคุณสุพนัทเมื่อตุลาคมปี67เกี่ยวกับประเด็นปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงได้รับบัญชาจากคุณอนุทินชาญวรกูลให้ดำเนินการกลั่นกรองมอบหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว
2: นายก
1: ได้ออกตัวให้คุณอนุทินเลยเห็นไหม
2: ค่ะว่าในขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนหรือรายละเอียดการปฏิบัติในทุกเรื่อง
1: โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนดังกล่าว
2: นายกและรัฐมนตรีมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนหรือรายละเอียดการปฏิบัติในทุกเรื่อง
1: ก็คือนายกไม่รู้
2: ค่ะ
1: ขณะเดียวกันปลัดกระทรวงอันสิทธิ์ได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งเอาความคิดเห็นมาดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ Data Center ในผังเมืองและได้มีหนังสือตอบกลับไปยังนายสุพนัทมีนชัยนันท์พรรคประชาชนตั้งแต่19พฤษภาตามหนังสือลงวันที่เท่าไหร่ไหนดูซิปีไหน
2: บอกหนังสือลงวันที่19พฤษภาม
1: ันไม่เห็นพ.ศ.ไหนขยายขึ้นมาดิ
2: ปีไหนนะคะปี68หรือเปล่าคะ
1: 68
2: ค่ะ
1: 68หรือ69ฮะ
2: ปีไหนคะมองไม่เห็น
1: 68หรือ69เอาเถอะเขายื่นตุลา67อ่ะ
2: ค่ะ
1: ข้อที่1บอกนายกไม่สามารถรู้รายละเอียด
2: 68ค่ะ68
1: เนี่ยต่อไปตั้งแต่ปี68ก่อนจะบอกว่าขณะนี้ได้ดำเนินการ1 2 3 4 5มีการกำหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมอย่างไรและล่าสุดก็ได้สั่งการให้องค์กรท้องถิ่นอบจ.หรืออปท.ทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างนี่อ่ะสรุปสาระหนังสือนี้นอกจากการตอบว่าได้ดำเนินการอะไรยังบอกนายกอาจจะไม่รู
2: ้ในขั้นตอน
1: ที
2: ่
1: ค
2: ุ
1: ณชุมพนัทออกมาบอกเราจะมองว่าเนี่ยส่งไปตั้งแต่ตุลา67
2: ค
1: ่ะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2พระราม9เมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: กระทรวงทรัพย
2: ์ลงพื้นที
1: ่ไปตรวจสอบซ้ำเรื่องก๊าซไข่เน่าดีขึ้นไห
2: ม
1: น้ำมันรั่ว
2: ค่ะ
1: ล่าสุดเป็นยังไง
2: ก็ใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ไปสังเกตการพื้นที่โดยรอบเพิ่มเติมนะคะเอาตัวอย่างน้ำมาตรวจแล้วก็วัดค่าการลุกติดไฟดูแก๊สไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ค่ะแล้วก็บอกว่าค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในจุดที่ประชาชนกังวลตอนนี้ตรวจพบว่ามันเป็นศูนย์แล้วนะคะก่อนหน้านี้ในโรงงานเนี่ยเคยตรวจพบ6 ppm จุดเกิดเหตุ3 ppm ส่วนค่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยลงเหลือ1ค่ะค่าระดับการติดไฟอยู่ที่0ก็คือไม่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟ
1: ปัญหาก็คือเมื่อวานนี้จู่ๆสสพรรคประชาชนยานวาใช่ไหม
2: คุณจรย
1: ุทธ์นะ
2: คะบอกมันมีน้ำมันปริศนาทะลักท่อระบายน้ำออกมาเป็นบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะ
1: ไม่ใช่นะคนละที่นะ
2: คนละที่ค่ะถนนเชื้อเพลิงซึ่งคุณจรยุทธ์บอกว่าลองจุดแล้วมันติดไฟค่ะมันติดไฟได้ไวอะค่ะ เสี่ยงต่อการระเบิดกระทบชุมชนเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันชนิดไหนอย่างไรบริเวณถนนเชื้อเพลิง
1: แต่เห็นว่าเมื่อวานนี้คุณชัชชาติไปดูแล้ว
2: ใช่ค่ะคุณชัชชาติ
1: เพราะคุณจรยุทธบอกเรียกร้อยคุณชัชชาติไปดูใช่ไหม
2: คุณชัชชาติก็ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษนี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปก็พบว่ามีน้ำมันจริงๆอยู่ในท่อระบายน้ำตรงนี
1: ้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนนะ
2: ใช่เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ
1: แล้วก็ติดไฟได้ด้วยเนี่ย
2: มี
1: การทดสอบ
2: มันติดไฟง่ายค่ะเนี่ยมีการทดสอบแล้วว่าพอมันมีเชื้อเพลิงมีความร้อนและมีโอกาสอากาศเนี่ยพบว่ามันสามารถติดไฟได้ดีมันก็มีความเสี่ยงนะคะ
1: ไหนตอนจุดอ่ะ
3: พระราม3แต่ว่ามีชาวบ้านบอกว่ามีกลิ่นน้ำมันแรง
4: ที่มหานครมาลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันค่ะเพราะว่าแนวท่อระบายน้ำที่พบน้ำมันมันไหลเข้าไปในชุมชนเชื้อเพลิงวัฒนาและชุมชนล้อเหล็กติดไฟได้ด้วยค่ะขณะนี้ยังไม่ทราบที่มาของน้ำมันที่อยู่ในท่อระบายน้ำนะคะก็เลยอยากจะขอให้ผู้ว่าชัชชาติและกรุงเทพมหานครมาลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันค่ะเพราะว่าแนวท่อระบายน้ำ
2: เนี่ยค่ะคือเปิดฝาท่อระบายน้ำบนถนน9บ่อพบว่ามีน้ำมันปนเปื้อนเนี่ย4บ่อนะคะเป็นของฝั่งยานาวา2บ่อแล้วก็คลองเตยค่ะ
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูต่อคือยังไม่รู้มาจากไหนนะเนี่ย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณชัชชาติไปตรวจสอบต่ออ
1: ่ะท่านผู้ชมคือไม่อยากพูดตั้งแต่2วันแล้วควันไฟป่าอินโดนีเซียจะมาถึงประเทศไทยไหมมาแล้วเมื่อวานนี้ยะลาเบตงครับท่านผู้ชมสถานการณ์หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียที่พัดเข้ามาปกคลุมอำเภอยะลาจังหวัดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาต่อเนื่องภาพเป็นอย่างที่เห็นย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองเทศบาลเมืองเบตงอันเนื่องจากเป็นแหล่งกระทะมีหุบเขาล้อมรอบ
2: คือถ้าขับรถไปบนท้องถนนนะคะจะเห็นเลยว่าท้องฟ้าหลัวแล้วก็หมอกควันเนี่ยหนาแน่นกระจายเต็มท้องฟ้านะคะบางช่วงแทบจะไม่เห็นภูเขาเลย
1: ทำอะไรกันบ้างหรือยังรอให้มันมาถึงสงขลาหาดใหญ่ไหมหรือยังไงทั้งหลายทั้งปวงนี้ปิดท้ายกันเมื่อวานนี้มีความตื่นตระหนกกันอยู่พอสมควรที่แม่สายเพราะฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยน้ำท่วมและดูเหมือนว่าจะกระทบกระเทือนเข้ามาฝั่งไทยที่แม่สายเนี่ยท่านผู้ชมเพราะดีที่มีบิ๊กแบ็กวางเอาไว้นะเดี๋ยวตามกันดูขนาดที่ทางเหนือ
5: ที่เห็นนี้อยู่ซอย16นะครับ
1: ทางเหนือต้องบอกว่าที่เชียงใหม่ฝนตกหนักต่อเนื่องเกรงว่าจะเป็นเรนบอมเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
2: คูเมืองเนี่ยล้นออกมาท่วมถนนเลยนะคะ
1: อ
2: ้
1: าวอย่าประมาททางเหนือเป็นอันขาดนะและเราลากันไปด้วยความเคลื่อนไหวของคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดปฏิบัติการต่อเนื่องมาหลายวันเป็นภาพกันแล้วกันวันแรกหลังจากเกิดโต้ตอบกับกันถัดพงไพบูลย์เวช
2: คุณกันจอมพลัง
1: ไปที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปยื่นหนังสือให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู
2: ้
1: ต่อมาวันรุ่งขึ้นไปพร้อมกับชุดคุ้มกันขับคล้ายขับคลาน
2: ี่ค่ะไปแบบนี
1: ้ไปที่สมาคมคนตาบอดตรวจสอบเกี่ยวกับโควต้าสลากคนพิการเ มื่อวานนี
2: ้ไป DSI ค่ะโดยเจ็ตสกี
1: เพื่อให้มีการตรวจสอบกรณีมูลนิธิ
6: ทางนี้ก่อนพี
1: ่ขอดูกันจอมพลังนี่เช่นเดียวกันข่าววันนี้มาถึงจุดนี้แล้วท่านผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชญ์ทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: โปรแร
5: งของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
10: อุ้ย
6: จากสสส
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ 8:32 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมมาแล้วอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันอังคารค่ะ 8 กันยายน 2569เราอยู่ด้วยกันทั้งทางวิทยุ FM 106และทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ด้วยกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะคุยข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทักทายผู้จัดและทีมงานนะคะทาง Facebook ก็ทักกันเข้ามาได้ได้อ่านกันทุกวันนั่นแหละค่ะในทุกข้อความที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาเพียงแต่ว่าบางวันมีโอกาสได้อ่านออกอากาศบ้างนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่านในใจนะคะก็คือได้อ่านแล้วเรียบร้อยแน่นอนคุณผู้ฟังจ๋าและคุณผู้ชมวันนี้นะคะเป็นวันที่8กันยายนซึ่ง8กันยายนเป็นการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาระลอกล่าสุดว่าจะเกิดฝนตกหนักจนถึงหนักมากเริ่มต้นวันนี้8กันยายนไปจนถึงวันที่13ก็คือวันอาทิตย์อังคารถึงวันอาทิตย์13กันยายนล่าสุดตอน5:00ที่ผ่านมากรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่3ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย8ถึง13กันยายนไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและภาคอื่นๆได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเอาช่วงแรก8ถึง11อังคารถึงศุกร์จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังปานกลางไทยตอนบนฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักมากบางแห่งจากนั้นเสาร์อาทิตย์12-13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นเหนืออีสานฝนลดเสาร์อาทิตย์นะแต่เหนืออีสานเนี่ยฝนจะเยอะวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่11แล้วพอเสาร์อาทิตย์เหนืออีสานฝนลดแต่ฝนจะมาเยอะที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ฝนเพิ่มตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ตอนบน 9-11 กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้บ้านใครเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านนะคะก็จะรู้นะว่าบ้านตัวเองเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านหรือไม่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะฝนตกหนักจนถึงหนักมากมวลอากาศเย็นเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่ต้นเดือนละว่ากันยายนเนี้ยมันจะมีช่วงของอากาศเย็นน่าจะระลอกนี้อันนี้คือนินาศสันนิษฐานเนาะจากคำว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาภาคเหนือกับภาคอีสานตอนนี้ยังไม่ได้ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่อย่างใดยังเลยนะคะเพราะว่ายังอยู่เพิ่งจะวันที่8ของกันยายนแต่เดี๋ยวช่วงของสัปดาห์นี้อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้มวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาเหนือกับอีสานอาจจะสัมผัสอากาศเย็นกันนิดๆเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแต่อย่างใดเพราะเราจะอยู่กับฝนแบบนี้อีกโดยประมาณ1เดือนเต็มๆจนถึงกลางตุลาคมแล้วฝนก็จะน้อยลงเข้าสู่ฤดูหนาวกันไปในที่สุดนะคะยังอยู่ที่เรื่องของฟ้าฝนรายภาคกันบ้างสำหรับฟ้าฝนรายภาคนะคะ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง60%ตกหนักบางแห่งเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง70%ตกหนักบางแห่งหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรสกลนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลทางภาคมั้งคะฝนฟ้าคะนอง70%ภาคกลางฝนฟ้าคะนอง60%เกือบทั้งภาคเหมือนกันนครสวรรค์อุทัยชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีคุณสังเกตกาญจนบุรีมาบางคนว่าอันนั้นมันภาคตะวันตกกรมอุตุเขาไม่ได้แยกภาคตะวันตก เขาถือว่ากาญจนบุรีเป็นภาคกลางนะคะภาคตะวันออกยังตากเนี่ยตากเนี่ยของกรมอุตุจังหวัดตากจะถือว่าเป็นภาคเหนือกาญจนบุรีจะถือว่าเป็นภาคกลางเขาจะเหมือนกับดูเป็นภาคค่อนข้างกว้างจะไม่ได้ย่อยลงไปเป็นภาคตะวันตกขนาดนั้นภาคกลางฝนฟ้าคะนอง160นะอย่างที่บอกภาค

ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกกาญจนบุรีได้พบรอยเท้าของสัตว์ป่าขนาดใหญ่คาดว่าจะเป็นรอยเท้าเสือโคร่งค่ะอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าใกล้ๆชุมชนหมู่บ้านทุ่งก้างย่างถ่ายรูปไว้เลยแจ้งเรื่องเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณแล้วก็ฝ่ายปกครองพื้นที่ทราบมาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบรอยเท้าที่พบเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่เล็กต่างกันน่าจะเป็นรอยเท้าเสือโคร่ง2ตัวอาจจะเป็นแม่ลูกนะเสือแม่ลูกนะจ๊ะเมื่อเจ้าหน้าที่ขยายวงพื้นที่ตรวจสอบให้กว้างขึ้นยังไม่เจอเสือ2ตัวแม่ลูกแต่เจอรอยเท้านี่แหละยืนยันได้ว่าเป็นรอยเท้าเสือโคร่งแน่นอนนะเบื้องต้นก็ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าไว้นะครับตามเส้นทางที่คาดว่าเสือทั้ง2ตัวจะเดินผ่านยืนยันจำนวนระบบพฤติกรรมเสือโคร่งทั้ง2เตือนแต่ก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านเตือนไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศแจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะให้ชาวบ้านในพื้นที่ทุ่งก้างย่างระวังในการใช้ชีวิตประจำวันเข้าป่าอย่าไปตามลำพังนะอาจจะเกิดอันตรายจากเสือโคร่ง2ตัวนี้นะคะเน้นย้ำชาวบ้านถ้าเจอรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีด้วยต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะบ้านอยู่ใกล้ป่าแล้วชาวบ้านก็ไปเจอเป็นรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่ขนาดเล็กเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าจะเป็นของเสือโคร่งคู่แม่ลูกฟาร์มจระเข้สนุกสนานมากฟาร์มจระเข้สมุทรปราการโพสต์ขอบคุณกำลังใจระบุเลยว่าทางฟาร์มไม่มีนโยบายระดมทุนนะคะระวังมิจฉาชีพด้วยนี่น่าจะเห็นแล้วมีคนไปเม้นถามคนที่เขาไปเที่ยวแล้วเขาเอามาทำ TikTok อ่ะไปเที่ยวไปดูอย่างนั้นอย่างนี้มีคนคอมเมนต์ถามว่ามีบริจาคไหมคะอยากบริจาคอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้แต่ว่าอยากส่งกำลังใจบริจาคแล้วก็อีกคนนึงบอกว่าอ๋อโอนเรียบร้อยค่ะคนก็เลยเข้าไปเม้นต์กันใหญ่ว่าระวังนะคะมิจฉาชีพนะคะคุณความสงสารอันเนี้ยเราต้องดูดีๆ ด้วยนะคะว่าเราจะสนับสนุนถูกที่ถูกทางหรือไม่นะหลังจากคุณอะตอมได้มีการโพสต์คลิปนะเสียงเล็กๆที่อยากส่งไปถึงทุกคนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการแล้วคนก็แห่ไปเที่ยวฟาร์มจระเข้กันเป็นหมื่นเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเพราะคนดูคนเดียวทางฟาร์มก็โชว์ช้างให้ดูไวรัลไปเลยค่ะล่าสุดจากความคึกคักนี้เองฟาร์มจระเข้สวนสัตว์สมุทรปราการโพสต์ Facebook ขอบคุณกำลังใจที่สนับสนุนขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนซึ่งเกินความคาดหมายของเราอย่างมากฟาร์มขอน้อมรับหากมีสิ่งใดที่ยังบกพร่องขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางขออภัยมากๆที่ยังตอบกลับข้อความไม่หมดและขอแจ้งว่าทางฟาร์มไม่มีการขอเปิดระดมทุนใดๆขอให้ท่านโปรดระมัดระวังหากมีการแชร์ข้อความเพื่อให้โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นไม่มีนะคะทางฟาร์มยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสวนสัตว์ของเราต่อไปเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวทุกคนในอัตราราคาบัตรเข้าชมและบริการที่เข้าถึงได้ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงค่ะโดยเฉพาะขอบคุณคุณอะตอมมากๆใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวใกล้กรุงเดินทางสะดวกสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับจากกรุงเทพได้สบายๆหรืออยากไปย้อนรำลึกความหลังให้กำลังใจสถานท่องเที่ยวสุดคลาสสิกอยู่คู่เมืองไทยมายาวนานฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการพร้อมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นจำหน่ายบัตรถึง5โมงเย็นผู้ใหญ่คนละ100เด็กคนละ50ส่วนสูงต่ำกว่า80เซนเข้าฟรีซื้อตั๋วเข้าไปแล้วชมฟรีชมจระเข้โชว์จระเข้ฟรีโชว์ช้างฟรีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟรีชมสวนสัตว์ชมสัตว์ต่างๆฟรีทุกโซนสนามเด็กเล่นสวนพักผ่อนบัตรผู้ใหญ่100เด็ก50ยิ่งถ้าเด็กเล็กส่วนสูงต่ำกว่า80เซนเข้าฟรีไปให้กำลังใจกันเยอะๆแต่สวนสัตว์ทุกที่เลยตอนนี้ก็เลยมีการโพสต์ใน TikTok กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสามพรานนครปฐมไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ตามจังหวัดต่างๆนะคะก็เลยออกมาทำคลิปเชิญชวนให้คนไปเพราะคนไปเที่ยวสวนสัตว์น้อยลงเยอะจริงๆคุณพ่อคุณแม่คุณต้องพาลูกๆหลานๆไปนะมันได้เปิดโลกให้เขาแล้วก็หาข้อมูลหาความรู้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสวนสัตว์เขาจะมีป้ายบรรยายคุณพ่อคุณแม่อ่านให้เด็กๆฟังนะคะอย่าไปดูแค่ความน่ารักหรือความตื่นตาตื่นใจของสัตว์เท่านั้นไปยืนอ่านแล้วก็บรรยายให้ลูกหลานฟังด้วยเนาะเขาจะได้ความรู้รอบตัวในส่วนนี้เพิ่มเติมกันไปด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนขอส่งท้ายเบรกนี้ธนาคารออมสินช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life

0: ไลฟ์ให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.23% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลย www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้โอ้จนถึงโน่นเลยค่ะ31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายใน30เมษายน70หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปค่ะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะช่วงแรกพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าหลากหลายประเด็นอัปเดตคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
11: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
12: อ้าวสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
14: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
15: ว่าโปรเยอะ
14: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไหล่ลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
11: ้สนับสนุนโดย
5: บางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
0: นาฬิกา47นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันอังคารที่8กันยายน2569กลับมานี่นาทขอเริ่มต้นกันที่อาหารสุนัขคานิว่าบีอัสข้อนี้ต้องมีให้ครบคานิว่า X Bus Buddy Box มาแล้วค่ะเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้อนเหมียวกันโอเคเป็นน้อนนะนี่งอไม่ใช่งองูนะนอนโดนของอร่อยให้น้อนเหมียวนี่และมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิว่า X Bus Buddy Box ให้ BS ได้สะสมมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิว่า X Bus Buddy Box นะคะมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสมรับ1ลายมาลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นบัดดี้ของเรารายละเอียดคานิว่า X Bus Buddy Box ราคา159บาทต่อเซตภายในเซตประกอบไปด้วยอาหารแมวคานิว่าฟิวชั่นขนาด500กรัมจำนวน1ถุงคละสูตรอาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองคละสูตรขนมแมวคานิว่าซอฟบาร์15กรัมจำนวน2ชิ้นคละสูตรมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิว่า X Bus 1ชิ้นต่อเซตสุ่ม1จาก12ลายและไม่สามารถเลือกลายได้อาหารเม็ดอาหารเปียกขนมแมวคานิว่าซอฟบาร์จะเป็นการคละสูตรไม่สามารถเลือกสูตรได้แล้วก็อย่าลืมตามเก็บให้ครบทั้ง12ลายนะคะระยะเวลาการจัดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม69หรือจนกว่าสินค้าจะหมดวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางของคานิว่าเพทฟู้ดและร้านเพทช็อปที่ร่วมรายการหรือทางออนไลน์ Shopee และ Lazada BUS คือชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับหรือแฟนด้อมยังเป็นทางการของวงบอยแบนด์สัญชาติไทย BUS because of you I try ตามนี้อาหารสุนัขและแมวคานิว่าจ้ะมาข่าวกันต่อคุณผู้ฟังเมื่อเช้ารับแจ้งคนพลัดตกลงมาจากชั้น4ของคอนโดมิเนียมแห่ง1ประชาราษฎร์สาย1กรุงเทพนะทางเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะกู้ภัยรับแจ้งเหตุคนตกลงมาจากชั้น4ของคอนโดนะคะแถวๆประชาราษฎร์สาย1กรุงเทพนี่เองนะคะในที่เกิดเหตุบาดเจ็บสาหัสเป็นผู้ชายนะหมดสติค่ะเลือดไหลบริเวณคางและข้อศอกในมือถือยาเร่งนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็แน่นอนว่าตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุอีกครั้งชั้น4ค่ะจากคอนโดในมือยังถือยาอยู่เลยเอาล่ะไปกันที่ประเด็นต่อมาขอมาที่เรื่องราวทางการเมืองคุณแลกก่อนคนละหมัดนักการเมืองไทยตลกดีเนาะ เขาคงไม่ได้ตั้งใจให้ตลกหรอกแต่อ่านแล้วก็ตลกดีเมื่อวานประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทบรรยากาศตอนค่ำค่ะระหว่างประชุมนะวาระ2นะตั้งแต่มาตรา9งบประมาณกระทรวงการคลังปรากฏว่าดูไปที่เก้าอี้นั่งของโซนส.ส.พรรคประชาชนเขามีบางคนติดป้ายสี่เหลี่ยมเป็นขนาดนามบัตรนะป้ายสี่เหลี่ยมไซส์นามบัตรเนี่ยติดที่หน้าอกเขาส.ส.พรรคประชาชนนะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วในป้ายเขียนอะไรเขียนเฉพาะตัวเลข229พื้นหลังของป้ายสีน้ำเงินแล้วก็ตัวเลข229ติดตรงหน้าอกก่อนหน้าอกเสื้อบางคนนอกจากนี้ทำเป็นป้ายตั้งโต๊ะด้วยข้อความเดียวกัน229พื้นน้ำเงินคาดว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขของสวและสสของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับคดีหัวสวพรรคประชาชนจับตาดูว่า14กันยายนมันจันหน้าเนี่ยนะ14กันยายนกกต.จะลงมติส่งสำนวนคดีดังกล่าวไปยังศาลฎีกาหรือไม่มันเมื่อวานประชุมสภาสสพรรคประชาชนเขาเลยมีทั้งเวอร์ชันติดหน้าอกเวอร์ชันวางบนโต๊ะเป็นป้ายตัวเลข229ประมาณอย่างนั้นนะจ๊ะ229ส่วนอันนี้คือซีกพรรคประชาชนใช่ไหมส่วนซีกพรรคภูมิใจไทยทำไมเขารู้ได้ยังไงหรือว่าพอเห็นอันนั้นมาปุ๊บแล้วเขาไปปริ้นกันทันทีทันใดสวนกันคนละหมัดพรรคภูมิใจไทยขึ้นป้ายตัวเลขเหมือนกัน
15: 44
0: นี่พื้นหลังสีส้มตัวเลข44คุณนึกออกป่ะของสสฝั่งพรรคประชาชนทำป้ายติดหน้าอกป้ายวางบนโต๊ะพื้นป้ายสีน้ำเงินตัวเลข229เกี่ยวกับเรื่องของสวของฝั่งภูมิใจไทยก็มีป้ายพื้นส้มตัวเลข44วางไว้บนโต๊ะด้านหน้าที่ขึ้นอภิปรายนายธนยศทิมสุวรรณสสเลยพรรคภูมิใจไทยก็คือมันก็ชัดเจนแหละว่าตัวเลข44นี่คืออะไรเป็นตัวเลขในคดี44อดีตสสพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีรายงานว่านางสาวชลนัทโกยกุลสสกรุงเทพพรรคประชาชนชี้แจงว่า229กับ44ต่างกันตรงไหน229คือข้อกล่าวหาเรื่องการหัวในกระบวนการเข้าสู่อำนาจ44คือคนที่กำลังถูกดำเนินการทางกฎหมายจากการทำหน้าที่ทางการเมืองเรื่องหนึ่งควรถูกตรวจสอบว่าอำนาจได้มาอย่างสุจริตหรือไม่แต่อีกเรื่องสะท้อนคำถามว่าในประเทศนี้ผู้แทนประชาชนยังเหลือพื้นที่ให้เสนอเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้มากน้อยแค่ไหนโดยไม่ต้องเสี่ยงถูกทำลายอนาคตทางการเมืองตัวเลขอาจตั้งประชันกันได้แต่ความหมายประชันกันไม่ได้ค่ะนี่คำอธิบายนะจ๊ะจากสสพรรคประชาชนนางสาวชนละนัทโกยกุลพอไปถึง4ทุ่ม10นาทีบางช่วงสสภูมิใจไทยรวมตัวหารือกันระหว่างประชุมหันมาทางนักข่าวนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยชูมือเป็นเลข44หลังจบการลงมติมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสร็จนายธนยศทิมสุวรรณสสเลยภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลลุกขึ้นหารือถึงระยะเวลาการอภิปรายบอกว่าคาดการว่าวันนี้จะเสร็จคือเมื่อวานเนี่ยนะเวลาเที่ยงคืนนายธนยศนำป้ายข้อความขึ้นมาโชว์ขณะพูดเป็นข้อความระบุว่า143เอ้าพื้นหลังสีส้มคาดว่าสื่อถึง143เสียงที่สสพรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยมีข้อตกลง MOA ซึ่งครบ1ปีเมื่อวันที่5กันยายนแม่พรรคประชาชนยังคงตั้งป้ายด้วยเลข229พื้นหลังสีน้ำเงินเหมือนเดิมในยะหมายถึงผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว พรรคประชาชนภูมิใจไทยและไม่ได้มีแค่นี้พรรคประชาชนขึ้น229ภูมิใจไทยขึ้น44ล่าสุดประชาธิปัตย์จ้ะประชาธิปัตย์ก็ขึ้นตัวเลข 7-157 อ้าวคืออะไรตัวเลขด้านเอาจริงนักข่าวสนุกเลยนะตัวเลขด้านหน้าน่าจะหมายถึงกกต7คนที่จะลงมติใน7วันสุดท้ายส่วนเลข157ด้านหลังคาดว่าจะหมายถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่โดยใช้ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือทำโดยทุจริตลึกซึ้งเข้าไปอีก นะของพรรคประชาชนก็ตรงไปตรงมาชัดๆไม่ต้องตีความ229ตัวเลขสว.พรรคภูมิใจไทยก็เลยอ้าว44สส.ล่ะประชาธิปัตย์มาลึกซึ้งกว่า 7-157 7ก็คือกกต.157ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ใช้ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ แลกกันคนละหมัดสภาไทยสนุกมากจากการเมืองขอแวะคุยกับเพื่อนทาง Facebook คุณยุวาส่งข้อความมาทาง Facebook สวัสดีค่ะคุณโอ๊คถ้าพิมพ์ผิดขออภัยด้วยนะคะพอดีขับรถอยู่ใช้วิธีพูดแทนการพิมพ์ค่ะขออนุญาตบ่นนะคะว่าเช้าวันนี้เส้นบรมราชชนนีรถติดมากตั้งแต่ 7:00 นเช้าจนตอนนี้ยังอยู่บนเส้นอยู่เลยรถติดมากๆค่ะแล้วก็น้องปุ๋ยอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมลูกจากสวพ91นะคะน้องปุ๋ยโปรดิวเซอร์หามาให้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขารายงานอะไรกันหรือเปล่าเขาก็โพสต์ว่าเช้านี้ไม่เปิดช่องทางพิเศษคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีถนนบรมราชชนนีและคู่ขนานลอยฟ้าขาเข้ามุ่งหน้าปิ่นเกล้ารถเคลื่อนตัวช้านะเขาแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าเช้านี้8กันยายนไม่มีเปิดช่องทางพิเศษคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีส่งผลให้เช้านี้ถนนบรมราชชนนีและคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีรถ ติดท้ายแถวสะสมทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าพุทธมณฑลสาย3และถนนกาญจนาภิเษกขาเข้ามุ่งหน้าฉิมพลีเข้าถนนบรมราชชนนีติดขัดท้ายแถวสะสมคลองวัดเสาหินขอบคุณมากน้องปุ๋ยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ส่งเข้ามาข้อความเข้ามาแจ้งคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยยิ่งพวกรถตรงรถติดเนี่ยจะได้เป็นการบอกเพื่อนๆร่วมทางกันด้วยเหมือนกันถ้าเลี่ยงได้จะได้เลี่ยงบางคนก็ไม่รู้รถติดอะไรเนาะเลี่ยงได้ก็จัดเลี่ยงกันขอบคุณนะคะที่ส่งข้อความมาแจ้งกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะกลับมาช่วงหน้าประเด็นที่น่าสนใจจะคุยเรื่องของ Data Center ตกลงมันดีใช่ไหมแต่ผลที่มันจะตามมาหรือผลของสิ่งแวดล้อมเพราะมันไปอยู่กลางชุมชนเนี่ยมันจะมีปัญหาจริงๆไหมหรือมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกเดี๋ยวกลับมาคุยกันหน่อยเรื่องนี้นะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาฏฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวกลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
1: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
15: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 9:07 น.นะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันอังคารที่8 กันยายน 2569คุณผู้ฟังเราจะยังคงคุยกันถึงเรื่องราวของ Data Center โดยเฉพาะในประเด็นที่คนค่อนข้างมีความวิตกกังวลเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแรกๆคนไม่ค่อยเข้าใจว่า data center คืออะไรแต่ไปมาคนก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีศูนย์เก็บข้อมูลแต่ตัว data center ถ้ามันจะเกี่ยวกับไฟจะเกี่ยวกับน้ำมันเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับน้ำซึ่งปริมาณมหาศาลแบบนี้มันควรแล้วหรือที่จะมาอยู่กลางเมืองท่ามกลางชุมชนแถมใกล้โรงพยาบาลอีกต่างหากเราคุยเรื่องนี้กันค่ะไปที่สายดร.สมนึกจงมีวสินอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Watch นะคะดร.สมนึกค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับมีโกครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ Data Center ความจำเป็นอะไรถึงต้องมาอยู่กลางเมืองซึ่งจริงๆของต่างประเทศเขาก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เขาอยู่ตรงไหนกันนะคะ Data Center
4: คือส่วนใหญ่เขาก็อยู่กันบริเวณที่มันมีระบบสาธารณูปโภคทางพื้นฐานก็คือเรื่องของไฟเบอร์ออปติกนะครับก็คือสายส่งนะครับเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของน้ำประปานะครับที่มันมีเพียงพอครับเผอิญกรุงเทพมหานครเนี่ยบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยมันมีระบบสายส่งเรื่องไฟเบอร์ออปติกแต่เดิมอยู่แล้วครับก็เลยไปกระจุกตัวกันอยู่ที่นั่นแต่อีกไม่นานครับเดี๋ยวมันจะมากระจุกตัวอยู่แถวบ้านผมก็คือทางด้านภาคตะวันออกเรียกว่า EEC จังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็บางส่วนอยู่ในฉะเชิงเทราครับ
3: อ๋อค่ะเขาอยู่กลางกรุงในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวคงขยับขยายอย่างที่อาจารย์ว่านะคะอยู่กลางกรุงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสายทุกอย่างเลยเทคสาธารณูปโภคต่างๆคือมันพร้อมที่จะอยู่กลางเมือง
4: ใช่ครับถ้าเอาตามที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะครับได้ไปศึกษาข้อมูลเนี่ยเราพบว่ามี Data Center เพียง3แห่งเท่านั้นที่ขออนุญาตในช่วงปี 65 ถึง 66 นะครับแล้วก็อีก3แห่งเนี่ยที่กำลังก่อสร้างเนี่ยก็ทางกทม.ได้หยุดให้ก่อสร้างนะครับเพื่อไปทบทวนมาตรฐานใหม่แต่ว่ามันมีอีกประมาณ40แห่งครับซึ่งมันอยู่ในอาคารอยู่แล้วนั่นแต่ว่าเขาเคยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ในยุคเดิมครับยุคเดิมก็คือเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลของเขาเองนะครับการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานของเขาเองนะครับไม่ใช่เป็น AI scale อย่างที่เราเจอว่ามันกินน้ำกินไฟเยอะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงขึ้นมาอาจจะปรับปรุงขึ้นมาเป็น Cloud Computing ก็คือเก็บข้อมูลอัปโหลดดาวน์โหลดทั้งหลายจนไปถึงปรับปรุงเป็น AI ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นช่องว่างกฎหมายที่ทำให้อาคารประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยมีการปรับตัวเป็น AI หรือที่ทางกทม.หรือผู้อนุญาตเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ครับ
3: แล้วอีกอย่างคือ Data Center เนี่ยด้วยความเป็นของใหม่หมายถึงว่าของใหม่ในช่วงปีหลังๆก็เลยไม่ได้ถูกนิยามเป็นโรงงานที่ต้องไปขออนุญาตตามพ.ร.บ.โรงงานด้วยใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ครับจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้แต่ผมก็คงไม่เข้าข้างข้าราชการเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรารู้ปัญหาของ Data Center ที่มันเป็น Data Center ที่กินพลังงานเยอะเรียกว่า AI Hyperscale นะครับก็คือที่เราใช้ถามคำถาม AI เนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันใช้พวกเป็นลักษณะของ Cloud Computing เนี่ยพลังงานมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเราใช้ CPU หลังๆเราเริ่มมี GPU ก็คือมีเรื่องของกราฟิกแล้วหลังเรามี VPU ก็คือ Vision Processing Unit เข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้อุตสาหกรรม Data Center ที่ต้องใช้น้ำใช้ไฟเยอะเนี่ยมันเข้ามารวมถึงมันต้องมีแหล่งสำรองพลังงานด้วยเช่นเราไปพบเจอว่ามีการกักตุนเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับก็คือต้องมีการผลิตไฟฟ้าเองก็เรียกว่ามีเจเนเรเตอร์เป็นของตัวเองใน Data Center ด้วย ซึ่งโจทย์พวกนี้ประเทศไทยรับทราบมานานแล้วนะครับถึงกระดาษที่40เมืองใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมีปฏิญญาร่วมกันรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับว่าจะกำหนดแนวทางก็คือไกด์ไลน์เนี่ยในการที่จะดูแล Data Center เหล่านี้อย่างไรตั้งแต่ขั้นตอนของการขออนุมัติหรือขออนุญาตนะครับการก่อสร้างไปถึงเรื่องของการดำเนินการครับจริงๆรัฐไทยรู้หมดครับ
3: เรารู้ใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นต้องเรียนถามที่อาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะย้ายไปอยู่ภาคตะวันออกแปลว่าอาคารใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตรงพระราม9ตรงรัชดาตรงถนนเพชรบุรีหรือจุดไหนก็ตามที่อยู่กลางกรุงจำเป็นจะต้องย้ายออกทั้งหมดแล้วก็น่าจะไปอยู่ภาคตะวันออกเลยคะอาจารย
4: ์เปล่าครับก็จะขยายครับ
3: อ๋อขยาย
4: เช่นใช่ผมเอ่ยชื่อเลยนะครับก็จะมาอยู่ภาคตะวันออกก็จะมี Google นะครับมี Facebook Telegram Meta นะครับมี Amazon นะครับมี Microsoft นะครับเอาแค่นี้ก่อนมี TikTok อีกครับที่นึกได้ตอนนี้5นะมีทั้งอเมริกันมีทั้งจีนเนี่ยจะมาอยู่แถว EC ครับปัจจุบันเนี้ยสัดส่วนของ Data Center นะครับอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑล 52% แล้วอยู่ที่ EC 3จังหวัดตะวันออกเนี่ยประมาณ 41% ในอนาคตเนี่ยสัดส่วนกว่า2ใน3เนี่ยจะมาอยู่ทางตะวันออกหมายความว่ามันมีมากขึ้นครับผมยกตัวอย่างนะครับ Data Center ตอนเนี้ยมีขอผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาแล้วทั้งหมด113โครงการนะครับมากองอยู่ใน3จังหวัดภาคตะวันออก EC เนี่ย86โครงการแล้วนะครับเฉพาะชลบุรีบ้านผมเนี่ยมีการขอเข้ามา49โครงการครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วการที่จะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่นิคมหรือไปอยู่ที่โซนของ EEC เป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าไหมคะอาจารย
4: ์ไม่ครับถามว่าทำไมถึงมาอยู่ EC คำตอบใกล้มากเพราะแถบนี้เรามีเคเบิลใต้น้ำคือใต้ทะเลครับลิงก์ไปที่อเมริกาลิงก์ไปที่ออสเตรเลียอยู่ครับก็วิ่งผ่านแถวชลบุรีแถวระยองไปนี่แหละครับซึ่งพอมันอยู่ใกล้แหล่งเขาเรียกว่าของฟิเบอร์ออปติกเนี่ยเหมือนกับกรุงเทพครับค่าความหน่วงของความเร็วพลังความเร็วของข้อมูลเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับมันก็จะทำให้การประมวลผลเนี่ยดีขึ้นการส่งต่อข้อมูลทั้งอัปโหลดดาวน์โหลดก็จะไวขึ้นครับ
3: ถ้าอย่างนั้นอาจารย์มีข้อเสนอในมุมที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ดูเรื่องของ EEC Watch อยู่ด้วยมีข้อเสนอเกี่ยวข้องกับ Data Center ยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์แน่นอนว่าเราปฏิเสธ Data Center ไม่ได้แต่เราต้องมี Data Center ที่เพียงพออันที่2เราต้องแยก Data Center ออกก่อนระหว่าง Data Center ที่มันเป็นลักษณะที่ใช้พลังงานน้อยเช่นพวก Cloud พวกที่เราใช้สตรีมมิ่งดูหนังไม่ว่าจะ Netflix HBO อะไรทั้งหลายนะครับData Center ที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราสแกน QR code นะครับแล้วก็มีการโอนเงินพวกนี้มันก็จะเป็น Data Center ชิ้นหนึ่งเกณฑ์แบบหนึ่งก็คือ AI Hyperscale ที่ต้องมีการเทรนนิ่ง AI นะครับมีการถามคำถาม AI เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องมีเขาเรียกอะไรความเหมาะสมอะให้มันมีเพียงพอกับประเทศไทยแต่ไม่ใช่มีเกินความสามารถในการรองรับของประเทศไทยเช่นพอสมากในการรองรับเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าความสามารถในการรองรับเรื่องของน้ำอย่างเงี้ยอย่างใน EEC เนี่ยเราขาดน้ำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมี EEC ก่อนมี EEC เราเรียกว่ายุค Eastern Seaboard ใช่ไหมครับเราก็ขาดน้ำอยู่แล้วก็ต้องมีการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำเช่นจากแม่น้ำเจ้าพระยาคนกรุงเทพถูกผันมาที่ EEC นานแล้วนะครับแล้วตอนหลังก็มีการผันมาจากจังหวัดอื่นๆนอกเขต EEC เช่นเอามาจากจันทบุรีอนาคตก็จะมีจากสระแก้วอนาคตจะมีจากปราจีนบุรีหรือเลยไปถึงนครนายกตอนนี้ก็มีโจทย์ Data Center มาอีกเนี่ยเราจะโตกันแบบที่เราผ่านพลังงานกันทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำประปาบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบ Liquid Cooling ก็คือมันไม่ต้องใช้น้ำแล้วมันสามารถใช้ของเหลวเนี่ยนะครับในการลดความร้อนได้แต่อย่าลืมนะครับมันก็จะต้องมีระบบหลายระบบที่ต้องใช้น้ำเช่นไฟฟ้ามาจากไหนถ้าไฟฟ้าเรายังไม่ได้มาจากพลังงานหมุนเวียนเรามาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอย่างพวกก๊าซธรรมชาติเนี่ยซึ่งก็เป็น contribution ก็คือใหญ่สุดเนี่ยในแผนปฏิพันธ์2026เนี่ยก๊าซธรรมชาติก็เป็นพลังงานที่ใช้เป็นแหล่งต้นเรียกอะไรเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศไทยอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้น้ำครับโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซเนี่ยใช้น้ำประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวันโดยเฉลี่ยครับ
3: ค่ะ
4: นี่คือการแย่งชิงฐานทรัพยากรซึ่งเราต้องรู้ว่าเราต้องมีเพียงพอแต่ความมั่นคงแต่ไม่ใช่เกินความมั่นคงก็คือว่ากลายเป็นประเทศที่รับความมั่นคงของคนอื่นเข้ามาเช่นหลายๆประเทศที่เขาไม่อยากจะตั้ง Data Center แล้วเขาก็มาตั้งอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยของเรา
3: ดังนั้น
4: จะบอกยี่ห้อเลยครับหลายประเทศหลายยี่ห้อมากเลย
3: ประเทศหลาย
4: ยี่ห้อที่ใช้ฐานอยู่ในประเทศไทยครับ
3: ใช่ไหมคะโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ แบรนด์หรือเจ้าบริษัทใหญ่เขาก็เลือกเป็นประเทศไทย
4: ใช่รับเฮ้ยถามว่าแล้วเราจะได้อะไรหนึ่งเราจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจริงหรือเปล่าซึ่งในช่วงระหว่างก่อสร้างเนี่ยไม่มีใครรู้เลยถูกไหมครับ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าทุกคนถูกเซ็นเอกสารว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลครับแม้กระทั่งข้อมูลเทคโนโลยีการก่อสร้างต่างๆก็จะรับการเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นนาโนชิปที่จะทำ CPU GPU หรือ VPU ก็นำเข้ามาทั้งนั้นนะครับบอร์ดต่างๆอาจจะมีประกอบก็คือประกอบในประเทศไทยเรามีโรงงานที่ประกอบบอร์ดประกอบเมนเฟรมในประเทศไทยแต่พวกนี้มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ก็คือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยจริงหรือเปล่าคำตอบคือยังไม่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดพวกนี้เขาเห็นว่าต้นทุนประเทศไทยมันแพงขึ้นเขาก็จะไม่อยู่เขาก็จะไปต่างประเทศกันเอาแค่ตอนนี้อุปกรณ์ในการที่จะประกอบในการสร้างเดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยก็ขนมาจากต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ใช้ของที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากครับ
3: เขาก็จะมีของเขามาแล้วถ้าเราไม่ให้เขามาเราจะเสียอะไรคะอาจารย
4: ์ถ้าเราไม่ให้เขามาเขาก็ไม่เสียอะไรครับเราไม่จำเป็นจะต้องให้บิลไอเขามากมายก่อนมาให้บิลไอเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการลดภาษีต่างๆเนี่ยเขาก็ยังอยากเข้ามาในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยกฎเหล็กต่างๆเนี่ยมันอ่อนมากมันไม่มีการจะต้องทำ EIA มันไม่ต้องมีการประเมิน SEA คือการประเมินยุทธศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมว่าน้ำไฟมันพอไหมเรื่องเคเบิลใต้น้ำมันพอไหมเรื่องของการแย่งชิงน้ำระหว่างลุ่มน้ำมันจะเกิดขึ้นไห
3: ม
4: ไฟฟ้าอย่างตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ไม่พันมีอยู่ไม่กี่พันเมกะวัตต์นะครับแต่คนขอเนี่ยมันขอกันเยอะมากเลยอย่างที่ผมบอก110กว่าโครงการเนี่ยผมก็จำตัวเลขไม่รู้กี่หมื่นเมกะวัตต์เนี่ยแผน GDP แผนของประเทศไทยเนี่ยซึ่งวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันที่โรงแรมลามาการ์เด้นเนี่ยจำนวนตัวเลขมันก็กระโดดไปไกลพร้อมกับมันมีเรื่องของนิวเคลียร์นะครับแต่เป็นนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับที่เรียกว่า SMR เนี่ยเข้ามาอยู่ในแผนพลังงานเราเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าเป็น default ของแผนนะครับอยู่ประมาณ 9,000 เมกะวัตต
3: ์
4: ทักษิณต่างเหล่านี้คนไทยรับได้คนกรุงเทพรับได้คน EC รับได้ก็นั่นแหละก็อนุญาตให้เขาเข้ามาได
3: ้เราเอาจริงๆอาจารย์ครับหน่วยงานภาครัฐเรารู้เท่าทันไหมคะอาจารย์คาดว่า
4: เขารู้หมดแหละครับว่าจะมีมิติการแย่งชิงไฟฟ้าการแย่งชิงน้ำเรื่องของเรื่องเขาเรียกว่ากฎการความร้อนที่ออกมาจากตึกที่มันมีการระบายความร้อนของเดต้าเซ็นเตอร์ที่ใช้ความเร็วสูงต่างๆอย่างพวก AI เขารู้แม้กระทั่งว่ามันจะมี e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นทุก 3-5 ปีเขารู้หมดทุกอย่างครับรู้แม้กระทั่งว่ามิติการจ้างงานเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างเสร็จเนี่ยการดำเนินการเนี่ยมันจ้างงานไม่กี่คนครับมันไม่ถึง50คนด้วยซ้ำไปครับ
3: เพราะมันไม่ได้จำเป็นต้องใช้คนค่ะอาจารย์คะดังนั้นแล้วในเมื่อให้เขามาอยู่เราก็แทบไม่ได้อะไรเพราะเขาก็เอาของเขาเข้ามาหมดเลยด้วยซ้ำไปแล้วแถมว่าเราจะเสียเรื่องของสิ่งแวดล้อมซะด้วยซ้ำ
4: ใช่เราจึงต้องบีบเขาครับไม่ว่าเรื่องของการสร้าง data center สีเขียว คุณจะต้องประหยัดน้ำประหยัดพลังงานยังไงหรือแม้กระทั่งคุณใช้ liquid cooling ก็คือเราไม่ได้ใช้น้ำ แต่ใช้สารเคมีตัวอื่นสารเคมีพวกนี้มันก็มีพิษของมันคุณจะกำจัดดูแลอย่างไร การขอเรื่องน้ำมันดีเซลแค่นี้ ไม่มีการไปขอให้ถูกต้องคือผ่านกรมธุรกิจพลังงานอะทั้งที่พวกปั๊มน้ำมันก็ต้องไปขอกัน อันนี้มันชัดเจนมากว่า คุณพยายามหลบเลี่ยงอะไรการไม่พยายามเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลเล็กเทคโนโลยีของนาโนชิปแต่มันเป็นเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีของการก่อสร้างต่างเราจะได้รู้ว่ามาตรฐานคุณเนี่ยมาปลอดภัยจริงดังชื่อประเทศของคุณที่เข้ามาจริงหรือเปล่าตามแบรนด์ของคุณที่อยู่ประเทศนั้นจริงหรือเปล่าสิ่งต่างเนี้ยจะต้องเปิดเผยครับไม่ใช่ปกปิดครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหมือนหลายๆประเทศซึ่งผมเคยศึกษาเรื่องเนี้ยกับทางด้านของสภาพัฒน์มาพบว่าในหลายประเทศเช่นยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยก็เคยต้องหยุดรับไปพักหนึ่งพอมาเปิดใหม่มีกฎระเบียบที่เป็นกฎเหล็กมากหลายเรียกว่าแบรนด์แล้วกันเขาก็ไม่เข้าไปที่สิงคโปร์ครับมาเลย์เองก็มีกฎเหล็กขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปที่มาเลย
3: ์
4: ก็มุ่งทิศไปอย่างประเทศไทยนะครับหรืออย่างประเทศไอร์แลนด์เนี่ยผมเคยไปทำงานที่นั่นเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากหลังๆเขาเจอเดต้าเซ็นเตอร์เข้าไปกุ้มลุมเขาจนเขาก็มีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องพลังงานสุดท้ายก็ต้องปิดรับแต่ตั้งเตอร์ถึงปี2571เนี่ยเป็นต้นซึ่งเราเรียนรู้หมดแล้วคำถามคือแต่ทำไมเราเพิ่งตื่น
3: ทันไหมคะอาจารย์มาออกกฎเหล็กตอนนี้เขาตกลงกันแล้วหรือยังนะคะ
4: เขาตกลงกันไปแล้วเซ็นกันไปแล้วก่อสร้างกันไปแล้วพวกนี้เราสามารถมาย้อนหลังใช้กฎเหล็กได้ครับ
3: ได้
4: ก็ต้องมาเพิ่มติดเรียกว่าอะไรมาประเมิน EIA เพิ่มเติ
3: ม
4: มาประเมินเรื่องการใช้น้ำจะใช้ไงให้ได้ประสิทธิภาพใช้ไฟใช้ไงให้ได้ประสิทธิภาพและก็การขยายตัวของ data center ในอนาคต ยกตัวอย่างอย่างยี่ห้อ G นะครับซึ่งคนใช้เยอะมากนะครับเราเรียกอากุเนี่ยเขาก็มีเซ็นเซอร์ที่เป็นของเขาเองและมีการที่เตรียมจะไปเช่าเซ็นเซอร์ที่รับเช่าเนี่ยเขาเรียกโคโลเคชันก็มีการสร้างเอาไว้อีกนั้นเราก็ต้องไปคอนโทรลอากุเนี่ยควรจะมีเท่าไหร่ไม่ใช่ไปบอกว่าอากุมีไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆสุดท้ายคนที่ใช้เป็นเอ็นยูเซอร์ของอากุเนี่ยทั่วโลกอ่ะอาจจะต้องมาใช้เซ็นเซอร์ในประเทศไทยเป็นฐานในการรองรับข้อมูลของคนทั้งโลกเป็นต้น
3: โอ้เอาละเข้าใจชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ค่ะว่าภาครัฐควรจะทำอะไรให้มันเข้มข้นและกดเหล็กอย่างที่อาจารย์ว่าวันนี้ขอเนี่ยรบกวนเท่านี้ขอบพระคุณมากที่มาอธิบายเข้าใจง่ายเลยอาจารย์สมนึกขอบคุณนะคะ
4: รักยินดีครับ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.สมนึกจงมีวสินค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Watchไม่ใช่ว่าโอ้เลือกไทยแลนด์มาเป็นศูนย์โอ้ดีจังเลยเจ๋งจังเลยประเทศไทยเราจะต้องดีมากๆแน่ๆดึงการลงทุนมาจาก Meta Facebook จาก Google จาก TikTok ไปอยู่ไทยแลนด์หมดเลยผลกระทบที่จะตามมาที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีกฎเด็กในการควบคุมป้องกันโดยเฉพาะผลด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมน้ำไฟฟ้าการเก็บเรื่องของน้ำมันทั้งนั้นเลยเราได้ตามกันต่อกับประเด็นนี้แน่ๆนะคะเรื่องใหญ่ของพ.ส.นี้ก็ว่าได้ Data Center พักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าอัปเดตข่าวคุยกันต่อค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
8: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
9: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
11: ับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิ
3: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.แนะสพท.กำชับโรงเรียนในสังกัดดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัดหลังเกิดกรณีนักเรียนฝึกซ้อมกระบี่กระบองจนได้รับบาดเจ็บตาบอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์เปิดเผยว่ากสม.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องรายหนึ่งระบุว่าบุตรชายของผู้ร้องซึ่งขณะนั้นศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬากระบี่กระบองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระหว่างการฝึกซ้อมเกิดอุบัติเหตุอาวุธที่ใช้ฝึกซ้อมแทงเข้าที่ตาข้างขวาเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและตาขวาบอดโรงเรียนเสนอมาตรการเยียวยาให้แก่นักเรียนรายดังกล่าวแต่ผู้ร้องและครอบครัวเห็นว่ามาตรการเยียวยายังไม่เป็นธรรมไม่ได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงระบบจึงขอให้กสม.ตรวจสอบกสม.ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่าโรงเรียนไม่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนไม่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นทางการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหารือแนวทางดูแลเยียวยาผู้เสียหายร่วมกันและไม่ได้ประสานให้นักจิตวิทยาเข้าพบและติดตามอาการของผู้เสียหายนักเรียนคู่ฝึกซ้อมและครอบครัวทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องจึงรับฟังได้ว่าการที่โรงเรียนไม่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกสม.จึงมีข้อเสนอแนะไปยังโรงเรียนผู้ถูกร้องให้ถอดบทเรียนการฝึกซ้อมและการจัดการเรียนการสอนวิชากระบี่กระบองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกโดยประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัดได้แก่สพม.กทม.เขต1และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.กำชับสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตามระเบียบคำสั่งหรือนโยบายด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดและรายงานต่อต้นสังกัดทันทีหากเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาทุกรูปแบบเพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีโดยให้สนับสนุนนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาเข้าติดตามอาการของนักเรียนผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องและพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นการกำหนดมาตรการความปลอดภัยเฉพาะในชนิดกีฬาที่มีความอันตรายให้ครอบคลุมกีฬากระบี่กระบองหรือกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงประเภทอื่นอีกด้วยนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.ค่ะ
11: ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิ
3: 9:30 น.อัปเดตข่าวกันต่อคุณผู้ฟังที่มอสโกรัสเซียเกิดเหตุหิมะถล่มเป็นหิมะถล่มใส่กลุ่มนักปีนเขาในภูมิภาคคาบาดิโนบัลคาเลียทางตอนเหนือของเทือกเขาคอเคซัสค่ะส่วนที่ทอดยาวอยู่ในรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนบาดเจ็บอย่างน้อย6คนค่ะบริเวณที่เกิดเหตุคือภูเขามิสซิกีซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาสูงที่สุดของเทือกเขาคอเคซัสเหนือหิมะถล่มพัดถล่มกลุ่มนักปีนเขาซึ่งอยู่ตรงนั้น33คนจนถึงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นมีนักปีนเขาอย่างน้อย10คนสามารถลงจากภูเขาได้ด้วยตัวเองยังไม่ทราบชะตากรรมของนักปีนเขาอีก6คนเจ้าหน้าที่กู้ภัย50กว่าคนระดมกำลังค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ปฏิบัติการด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าสภาพภูมิประเทศทุรกันดารแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดหิมะถล่มซ้ำว่าปีนเขาอะค่ะปีนกันขึ้นไปมันก็ต้องสูงมากๆอยู่แล้วโอ้น่ากลัวนะคะหิมะถล่มเทือกเขาคอเคซัสในรัสเซียนักปีนเขาอย่างน้อย11รายเสียชีวิตกลับมาที่เรื่องราวในบ้านเราผู้ว่าฉะเชิงเซาสั่งรื้อสุสานยิวเร่งย้ายศพที่เก็บไว้ภายใน7วันค่ะ นางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานและชาปนสถานหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ภายใน7วันจากการตรวจสอบกรณีสถานที่แห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาสจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองเมื่อวันศุกร์4กันยายนนี้เองนะคะอำเภอบางคล้าพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจสภ.บางคล้าอบต.เสม็ดใต้นะลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานพบว่ามีหลุมฝังศพ4หลุมค่ะมีหลุมฝังศพกันอยู่ทั้งหมด4หลุมด้วยการระบุการเสียชีวิตปี 2025-2026 นะคะโอ้นี่แหละค่ะจึงต้องดำเนินการทางผู้ว่าจึงมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถาน4ร่างด้วยกันนะคะให้ย้ายไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ถูกต้องภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี้นายกอบต.เสม็ดใต้นายกิตติพงษ์สีเหลืองนะคะบอกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการดำร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาฝังภายในสุสานที่ใบอนุญาตหมดอายุอบต.จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดว่ากฎหมายแต่ละฉบับกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดไว้บ้างอบต.สามารถดำเนินการอะไรได้บ้างแต่ก็ต้องเดินหน้าเอาผิดละค่ะเป็นสุสานยิวสุสานอิสราเอลนะคะเตรียมปิดประกาศหน้าสุสานใช้พรบสาธารณสุขนะหลังจากพบว่าฝังสี่ร่างที่ใบอนุญาตหมดอายุโอ้นั่นแหละค่ะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติแล้วเราก็ตามกันอยู่นะคะอย่างเช่นวันพรุ่งนี้เนาะวันที่10กันยายนที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ได้มีการนัดหมายนะคะทวงคืนประเทศไทยทั้งเรื่องของพวกสีเทาแล้วก็เรื่องของต่างชาติที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาอยู่กันดีๆอยู่กันแบบให้เกียรติประเทศไทยอยู่กันแบบให้เกียรติคนไทยนะแต่ว่ามีประเด็นกันเกิดขึ้นเรื่องทางการเมืองขยี้กันต่ออีกสักนิด7กันยายนประชุมสภา5:24 น.ก่อนลงมติมาตรา12นายธนยศทิมสุวรรณส.ส.เลยพรรคภูมิใจไทยเป็นวิปรัฐบาลลุกขึ้นหารือต่อประธานว่าขณะนี้เวลา 23:24 น.มาตราต่อไปมีผู้ลงชื่อประมาณ1:04 น.ยังไม่รวมกรรมาธิการชี้แจงคาดว่าน่าจะครบถ้วนภายในเที่ยงคืนครึ่งไม่เกิน1:00 น.ท่านประธานขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านสมาชิกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ3ครั้งขอบคุณ3ครั้ง thank you 3 time ประมาณนั้นระหว่างที่นายธนยศหาหรือได้ตั้งป้ายเป็นรูปอิโมจิหัวใจสีน้ำเงินสีส้มตัวอักษร ANV ย่อมาจาก anniversary หรือครบรอบ1ปี MOA พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยเอากับเขาสิแม่สสของเราแต่ละคนนะจ๊ะอภิปรายเสร็จที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากแก้ไขด้วยคะแนน277-120งดออกเสียง51ไม่ลงคะแนน1เสียงแล้วก็สั่งพักการประชุมไปตอนเที่ยงคืน39 นาทีนะนัดประชุมใหม่ตอนนี้ก็เข้าสภากันเรียบร้อยนะจ๊ะเริ่มต้นพิจารณางบรายจ่ายกระทรวงเกษตรวงเงิน 53,000 กว่าล้านอภิปรายวันแรก15:30 น.ด้วยกันวันนี้จะมีอะไรอีกไหมตัวเลขอะไรจะขึ้นโต๊ะกันอีกไหมขึ้นโต๊ะขึ้นหิ้งกันอีกไหมติดตามกันต่อนะจ๊ะนักการเมืองไทยสนุกดีนะจ๊ะพักกันดีกว่าสักครู่หนึ่งพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังค่ะกลับมาช่วงหน้าประเด็นน่าสนใจแน่นอนรอคุยกันต่อเนื่องนะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
12: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
13: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไว เป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
14: อุ้ย
13: จากสสส
14: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
15: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเท่าอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: เมืองไทยสมายคลับ
17: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
18: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
17: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
18: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
17: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
18: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
17: ่หรือร้านจองยาก
18: ก็จัดให้
16: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
17: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด

0: แชชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
4: ้9นาฬิกา40นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะเช้าของวันอังคาร8กันยายน2569คุณผู้ฟังมาคุยควันหลงกันต่อค่ะ3หลับ 5,000 กว่านายบนเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นลงพัทยาเรียบร้อยแล้วก็กลับกันไปเรียบร้อยเมื่อวันที่6กันยายนนะคะภาพลักษณ์ของพัทยาเป็นกลับกลายเป็นว่ามันไม่เหมือนกับหลายครั้งก่อนหน้ารอบนี้เป็นภาพของพัทยาออกสู่สายตาชาวโลกที่บรรดากำลังพลไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยไปกินอาหารที่เขาอยากจะกินโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นเดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่เลยนะคะว่าบรรยากาศแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างไปคุยกับคุณธเนศสุพรสหัสรังสีเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีค่ะคุณธเนศคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊ค
4: สวัสดีค่ะคุณธเนศเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ 5,000 กว่านายเขาลงจากเรือเข้าเมืองชลบุรีเข้ามาพัทยาแล้วเขาทำอะไรกันบ้างคะในภาพรวม
5: ก็จริงๆอาจจะด้วยกำลังพลรอบนี้ก็อายุค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จริงๆมีสัดส่วนที่เป็นผู้หญิงด้วยน่าจะประมาณสัก 20% นะครับก็พฤติกรรมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับทหาร US Navy ในอดีตที่มานะครับก็เท่าที่เราดูก็คือสร้างความคึกคักให้กับเรื่องภาคบริการนะครับมีการไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าซื้อเครื่องกีฬานะครับทานอาหารแล้วก็จริงๆมีไปผับบ้างแต่ก็คือเป็นผับแบบดื่มสังสรรค์แบบเปิดเพลงทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไปเที่ยวบาเบียไม่ได้ไปเที่ยวอาโปโก้เหมือนอย่างที่เราทุกคนคิดว่าในอดีตเป็นแบบนั้นนะครับ
4: ค่ะในภาพรวมเขาก็เลยจะออกแนวนั้นมากกว่าเพราะว่าเห็นคนถ่ายคลิป TikTok แอบถ่ายอะไรกันมาจะหิ้วของจากห้างพลุงพลังเลยซื้อรองเท้าซื้อไนกี้ซื้ออะไรซื้อกันช้อปปิ้งออกแนวนั้นจะมากกว่า
5: ครับ
4: มันเล่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆล่ะคะเขาไปตรงไหนกันบ้างหมายถึงว่าอย่างเช่นไปสวนนงนุชใช่ไหมคะเห็นคุณธเนศบอกอยู่เหมือนก
5: ัน ก็จริงๆก็คือที่เราเห็นชัดก็คือว่ารอบนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการท่องเที่ยวภาคกลางคืนอย่างเดียวนะครับมีไปสวนนงนุชไปตลาดน้ำสี่ภาคมีไปปราสาทสัจธรรมซึ่งปราสาทสัจธรรมเนี่ยเป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลังนะฮะแกะสลักด้วยมือนะครับก็จะดูว่าเน้นเป็นเรื่องการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ด้วยความที่ฝนนี้จอดที่แหลมฉบังนะครับก็มีบางส่วนด้วยที่เข้าไปช้อปปิ้งกรุงเทพไปเที่ยววัดวังในกรุงเทพด้วยนะครับ
4: อ๋อเหรอคะมีมาถึงกรุงเทพกันได้ด้วยว้าว
5: ครับ
4: เอ๊ะเห็นมีภาพใส่ชุดไทยกันด้วยอันนั้นไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะคะ
5: ก็จริงๆอย่างตลาดน้ำสี่ภาคอย่างสวนนงนุชหรือแม้แต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยผมว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็จะมีเรื่องการให้เช่าชุดแต่งเพื่อถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีในแหล่งท่องเที่ยวที่ เน้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมมีหลายที่ครับ
4: ที่พัทยาก็มีนะคะอย่างที่บอกค่า

0: ว่าเม็ดเงินน่าจะสะพัดตอนแรกเลยที่ว่าเขาจะมาเนี่ยแล้ววันก่อนที่คุยกันนายกพัทยาเหมือนกันนะก็ตั้งแต่ก่อนเข้ามาว่าทางทีมเขาก็ส่งคนมาคุยก่อนแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยมีการมาคุยกันต่อเนื่องว่าอาจจะถึง100ล้านไหมเนี่ยเข้ามาช่วง216น่าจะประเมินคร่าวๆเม็ดเงินน่าจะสะพัดประมาณเท่าไหร่ได้ไหมคะคุณธเนศ
1: ก็เท่าที่ดูเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้อาจจะด้วยความที่ไม่ได้ลงจากเรือเนี่ย200 กว่าวันนะครับตามที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วตามข่าวนะครับก็น่าจะมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรต่างๆที่สะสมกันมาที่เราเห็นชัดเจนเลยคืออย่างเรื่องโรงแรมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะพักกระจายไปทั่วแล้วก็อาจจะเน้นโรงแรมที่ราคาไม่แพงมากนักนะฮะแต่ผลเนี้ยเราสังเกตเลยว่าพักโรงแรมที่เป็นเชนต่างประเทศเป็นโรงแรม 4-5 ดาวแล้วก็อย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่เฉพาะในตัวเซ็นเตอร์ของพัทยานะฮ
0: ะ
1: แต่คนเนี้ยก็ดูมีการกระจายไปพักอินเตอร์คอนที่อยู่บนเขามีไปพักเรเนซองที่จริงๆออกไปตรงนั้นเนี่ยหลุดเขตเมืองพัทยาและเป็นเขตนาจอมเทียนสัตหีบก็พฤติกรรมเอาจะดูเฉพาะเรื่องโรงแรมเนี่ยก็ใช้โรงแรมที่มีราคาแพงที่แบบมีมาตรฐานอินเตอร์ที่เขาคิดว่าเขาไว้วางใจได้นะครับส่วนที่จองออนไลน์แล้วก็พักโรงแรม3ดาว2ดาวอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างประปรายแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่านอกจากเรื่องโรงแรมที่ใช้แพงแล้วนะฮะรอบนี้แล้วก็เรื่องการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเราก็เห็นหิ้วถุงกันพลุงพลังเลยตามห้างต่างๆก็น่าจะจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับก็ตัวเลขน่าจะใกล้เคียงที่ท่านนายกเมืองประมาณการนะครับน่าจะถึง100ล้านบาทครับ
0: นี่นะคะคุณธเนศวิเคราะห์ว่าภาพลักษณ์ซึ่งเรือลำนี้มาเมืองไทยเนี่ยข่าวต่างประเทศเขาก็นำเสนอเพราะมันเป็นเรือที่ไปลบมาจริงๆและเป็นเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐด้วยเขาก็โอ้พัทยาไทยแลนด์มันจะมีคำแซวของคนต่างชาติที่ตามโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้นะคะว่าโอ้เลดี้ไทยเลดี้หรือเลดี้บอยไทยแลนด์โน่นนี่นั่นแต่พอมาจริงๆเขาไม่ได้คืออาจจะมีส่วนน้อยมากๆที่มามีประเด็นเรื่องพวกนี้ออกมาภาพลักษณ์บ้านเราน่าจะเป็นยังไงไหมคะสำหรับรอบนี้
1: ก็จริงๆคือผมว่าการที่คนลงมาจากเรือแล้วโพสโซเชียลต่างๆเรื่องกิจกรรมต่างๆที่เขาทำเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าพัทยาเนี่ยเราเปลี่ยนไปนะฮะเรามีความหลากหลายแล้วก็พร้อมรองรับคนทุกกลุ่มจริงๆในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพัทยาเนี่ยเราเปลี่ยนไปเยอะเราเริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวแอมอพาร์ทจะเห็นว่าโรงแรมรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอย่างเช่นแกนเซ็นเตอร์พอยต์ต่างๆเนี่ยจะมีสวนน้ำมีสวนสนุกสำหรับเด็กก็พ่อแม่ลูกเนี่ยใช้เวลาอยู่ในโรงแรมได้หมดหรือแม้แต่สวนน้ำข้างนอกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มีหลากหลายผมคิดว่าตรงนี้ก็จะทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองจากสมัยก่อนบอกว่าโอ๊ยพัทยาไม่มาหรอกมันมีแต่ที่เที่ยวกลางคืนอย่างเดียวมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่หนเนี้ยกิจกรรมต่างๆที่ทางทหารอเมริกันมาใช้บริการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยเรามีกิจกรรมที่หลากหลายนะไม่ว่าจะมาเล่นกีฬาทางน้ำจะมาตีกอล์ฟจะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรร
0: ม
1: หรือแม้แต่อย่างแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็สอบถามผู้ประกอบการใน Walking Street นะครับก็บอกว่าอาโกโก้กับทางบาเบียเนี่ยแทบไม่มีคนเข้าเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าผับที่เป็นผับแบบเปิดเพลงแบบไลฟ์สไตล์นะครับเช่นลูซิเฟอร์เช่น888เนี่ยบอกก็จะมีกลุ่มทหารเรือพวกนี้ดื่มกินแต่ก็คือดื่มกินธรรมดาเป็นการสังสรรค์กันนะครับ
0: ก
1: ็ผมว่าก็จะทำให้เมืองพัทยาเนี่ยมีภาพลักษณ์ในแนวบวกแล้วเราก็คาดหวังว่าเราก็จะได้รับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยมองว่าโอ๊ยพัทยามันยี้นะมันไม่น่ามาเที่ยวน
0: ะ
1: มันมีแต่เรื่องลบๆภาคกลางคืนก็จะมองเราในแง่ดีขึ้นนะครับ
0: กลายเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ไปโดยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมีแต่ได้กับได้ด้วยซ้ำเอ๊ะอย่างนี้ทางสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีอาจจะหารือกับทางเมืองพัทยาหรือจังหวัดหรืออะไรเพิ่มเติมกระตุ้นตอกย้ำซ้ำโปรโมทการท่องเที่ยวพัทยาเพิ่มเติมกันอีกในเร็วๆนี้ด้วยไหมคะ
1: จริงๆตอนที่สัก2ปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยเราเคยเชิญบริษัทนำเที่ยวนะครับตลาดหลักๆที่มาพัทยาเนี่ยว่าจะเป็นตลาดยุโรปรัสเซียเกาหลีจีน
0: อ
1: ินเดียอะไรต่างๆเนี่ยมาแล้วก็ให้เขาทำเวิร์กช็อปนะครับโดยเราเอาอาจารย์จากมหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเนี่ยมาเป็นคนช่วยนำนะครับเรื่องการจัดทำเวิร์กช็อปเนี่ยเพื่อให้เขาบอกว่าเขาเนี่ยมองพัทยาเป็นยังไงแล้วเราควรจะทำยังไงเพื่อให้ได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งตรงนี้ก็นำเสนอทั้งทางจังหวัดทางท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดชลบุรีทางททแล้วก็ เมืองพัทยาทุกส่วนนะครับก็แจ้งไปหมดนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยพยายามทำพยายามปรับแล้วแล้วตอนนี้เราก็มาในทิศทางที่มันถูกต้องเพียงแต่ว่าก็คงต้องปรับจูนไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะมาคุยกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวพัทยาภาพรวมก่อนที่ทางฐานเรือสหรัฐจะมาลงท่องเที่ยวพัทยายังคงแน่นเหมือนเดิมไหมคะคนยังคึกคักเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็คงต้องเรียนว่าจริงๆเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พึ่งพาท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นหลักถึงแม้ว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เรามีคนไทยมากกว่าต่างชาติคนไทยเนี่ย50%ต่างชาติสัก40แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าบอกว่าเม็ดเงินที่มาใช้จ่ายเนี่ยเนื่องจากต่างชาติเนี่ยอยู่ยาวกว่าแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเยอะกว่าคนไทยนะครับก็สัดส่วนการใช้จ่ายเนี่ยต่างชาติก็ยัง 60% คนไทยประมาณ 40% นะครับก็แต่เราเนี่ยมีพอบอกว่าเราพึ่งต่างชาติชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าไฮหน้าโลหน้าไฮก็คือว่าช่วงหน้าหนาวของทางยุโรปหรือทางรัสเซียนะครับก็คือพฤศจิกายนจนถึงมีนาเมษานะครับพอเมษาเป็นต้นมาหลังสงกรานต์เนี่ยจนถึงตุลาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกรีนซีซั่นหรือโลซีซั่นนะครับซึ่งเดือนที่โลจัดๆเลยก็จะเป็นเดือนมิถุนากับเดือนกันยาเนื่องจากว่าทุกประเทศเลยเนี่ยไม่เดินทางในช่วง2เดือนนี้นะฮะก็อย่างเดือนอื่นเนี่ยโดยปกติเราก็ยังได้ตลาดคนไทยมาเสริมถึงแม้จะเป็นโลซีซั่นมีตลาดช็อตฮอลคือจะเป็นจีนเกาหลีอินเดียที่อยู่ในระยะใกล้ที่เดินทางได้เนี่ยมาช่วยนะครับแต่ปีนี้ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่28กุมภาเป็นต้นมาที่มันมีเรื่องสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งเคยเป็นฮับนะครับช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าน้องเที่ยวลองฮอลเนี่ยโดยเฉพาะจากยุโรปเนี่ย 70% เนี่ยนะครับใช้เที่ยวบินที่บินผ่านตะวันออกกลางเนื่องจากสายการบินตะวันออกกลางเนี่ยก็คุณภาพดีแล้วก็ราคาค่อนข้างดีถึงแม้จะต้องแวะพัก 3-4 ชั่วโมงก่อนเปลี่ยนเครื่องคราวนี้พอมันมีภาวะสงครามเนี่ยหนึ่งคือคนก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแวะพักเนี่ยในสนามบินของประเทศทางตะวันออกกลางพวกนี้มีความปลอดภัยไหมประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือราคาน้ำมันเหมือนอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็ขึ้นมาพอสมควรมันก็ทำให้ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศเนี่ยขึ้นมาประมาณ 30-40% นะครับสองปัจจัยเนี้ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปีนี้หน้าโลก็ยิ่งโลไปยิ่งกว่าปกติส่วนมุมถ้าบอกว่าเป็นสายการบินบัดเจ็ตแอร์ไลน์เน
0: ี่
1: ยพวกเนี้ยก็ขายตั๋วราคาไม่แพงเนาะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ต้องได้อัตราการจองเนี่ยที่ดี 70-80% เนี่ยถึงจะโอเปเรตแล้วจะมีกำไรคราวนี้พอบางรูทที่บินแล้วมองดูคนน้อยมากๆเนี่ยก็ปิดเที่ยวบินชั่วคราวนะครับตอนนี้ผมว่าจะไปดูทิศทางชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูเดือนพฤศจิกายนที่เราเริ่มเข้าไฮซีซั่นอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ถ้าให้บอกถึงคนไทยคือไหนๆเราก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วนะคะคุณธเนศถ้าให้บอกคนไทยว่าไปพัทยาไปเที่ยวได้หลากหลายจุดท่องเที่ยวครบแบบเที่ยวแบบครอบครัวได้เลยมีอะไรน่าเที่ยวแบบครอบครัวบ้างคะพัทยาหรือชน
1: ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าจะมาตีกอล์ฟนะฮะซึ่งผมว่าตอนนี้กีฬากอล์ฟเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับเรามีสนามกอล์ฟเนี่ยเกือบ20สนามในรัศมีเนี่ยภายในไม่เกิน 30-40 กิโลเมตรจากเซ็นเตอร์ของพัทยานะครับเรามีสวนน้ำที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรมเนี่ยใหญ่ๆเลยก็มี2อันมีรามายณะมีอควาเวิร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เทรนด์ก็คือหลายๆโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีสวนน้ำมีสวนสนุกสำหรับเด็กในโรงแรมด้วยนะครับส่วนถ้าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดเนี่ยนะครับเรามีประมาณ40กว่าแห่งนะครับซึ่งสังกัดสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอยากจะมาทำอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมว่าเรามีกับทุกอย่างมีทุกอย่างที่ทุกคนคิดได้ว่าอยากจะมาทำกิจกรรมในพัทยานะครับก็ถ้าอยากทราบข้อมูลรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามเพจของสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีได้นะครับในนั้นเราก็จะให้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าสมาชิกเรามีใครบ้างเป็นอะไรยังไงนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างครับ
0: หรือจะไปเช้าเย็นกลับอาหารการกินซีฟู้ดอร่อยอร่อยหลากหลายเลทราคาพัทยาก็เพียบ
1: ครับก็จริงๆคือเราก็มีหลายโซนนะฮะอย่างเช่นโซนนาเกลือเนี่ยซึ่งเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองที่จริงๆเจริญมาก่อนพัทยาก็เป็นชุมชนดั้งเดิมครับก็จะมีเรื่องประมงพื้นบ้านมีร้านอาหารทะเลที่ราคาไม่แพงแล้วก็ล่าสุดทท.ก็ร่วมกับเมืองพัทยาก็เพิ่งจะโปรโมทซอย2ซอยนะครับตรงโซนนาเกลือเนี่ยเป็น เป็นเหมือนสตรีทอาร์ตนะครับมีเอาศิลปินระดับประเทศเนี่ยมาวาดรูปมาเพ้นรูปลงไปบนกำแพงก็จะเป็นแหล่งที่ถ่ายรูปได้อีกนะครับ
0: ค่ะไปเที่ยวกันได้สำหรับคนไทยด้วยพัทยาใกล้แค่นี้เองนะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณธเนศนะคะที่มาสะท้อนเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดี
1: ครับครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
0: ค่ะคุณธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีนี่น่าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไปมากแต่ไปไม่ค่อยถึงพัทยาจ้ะส่วนใหญ่จะแมะกันอยู่แถวๆบางแสนแถวๆอะไรนะอ่างศิลาแถวๆสะพานชลมารควิถีนะคะจะแมะกันอยู่ประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปส่วนพัทยาเพราะว่าคนเยอะแล้วการจราจรจะติดพอสมควรโดยเฉพาะถนนเส้นลงหาดคุณแล้วหาดที่จอดรถค่อนข้างยากคือถ้าไปแล้วเนี่ยก็น่าที่จะไปค้างทำนองนั้นมากกว่าแต่ว่ามันก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากพร้อมที่จะวนหาที่จอดหรือชิลๆก็ได้แต่บังเอิญเราจะไม่ค่อยมีความอดทนในการวนหาที่จอดสักเท่าไหร่นะวนได้สัก2รอบอ่ะยังดีมากสุด3รอบไม่ได้ที่จอดก็ออกเลยจ้ะก็ไปที่อื่นเลยไปหาดอื่นเลยทีนี้พักหลังๆเวลาไปกับเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยได้เลยไปถึงพัทยากันสักเท่าไหร่แต่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากพัทยาสุดยอดมีเวลาเพิ่มเติมข่าวกันอีกสักนิดนึงคุณผู้ฟังผู้ว่ากทม.อาจารย์ชัดชาติพร้อมด้วยรองผู้ว่าคุณพรพรมนะคะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานาวาสำนักการระบายน้ำกรมควบคุมมลพิษและทีมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบด่วนใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่2สำนักงานเขตไปตรงนั้นมันเป็นรอยต่อค่ะรอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานาวาไปดูเพราะว่ารับแจ้งจากประชาชนว่ามีกลิ่นน้ำมันแรงมากกลิ่นน้ำมันรุนแรงมากโชยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำตั้งแต่เมื่อวานค่ำ7กันยาลงพื้นที่ไปเจ้าหน้าที่เร่งนำบูมซับน้ำมันเขาเรียกเป็นบูมซับน้ำมันเข้าวางสกัดเพื่อกั้นการกระจายตัวของคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉีดสลายกลิ่นระเหยซุ่มตรวจวัดค่าสารระเหยง่ายในอากาศเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์นะคะดำเนินการตรวจสอบและแก้ปัญหาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนแถวนั้นประชาชนบ้านเรือนร้านค้านะถ้าได้กลิ่นน้ำมันนะกลิ่นนะโชยเข้ามาในอาคารเนี่ยให้เปิดไม่ใช่ปิดนะให้เปิดประตูหน้าต่างเพราะต้องให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศในระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารโอ้ระวังที่สุดที่ประชาชนก็ถึงกังวลที่สุดคือบุหรี่งดการจุดบุหรี่สูบบุหรี่นะหรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียงปากท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาดบางคนสูบบุหรี่แล้วชอบโยนลงท่อค่ะแล้วมันมีน้ำมันอยู่ในท่อนะคะการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเด็กเล็กผู้สูงอายุสวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนแมสค่ะช่วยกรองกลิ่นและสารเคมีในเบื้องต้นหากมีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้หายใจติดขัดย้ายไปอยู่ที่อื่นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกก่อนแล้วรีบพบแพทย์นะคะถ้าประชาชนพื้นที่เขตคลองเตยยานาวาพื้นที่ใกล้เคียงพบเห็นคราบน้ำมันเพิ่มเติมได้กลิ่นน้ำมันรุนแรงผิดปกติรีบแจ้งสายด่วนกทม1555นะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะชาวบ้านบอกกลิ่นมันแรงมากตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำแล้วต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ก็เลยแจ้งไปผู้ว่าชัดชาติก็เลยไปดูและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งแก้ไขเฉพาะหน้าโดยด่วนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องไปตรวจหากันต่อไปว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่เอาละวันนี้เราหมดเวลาคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมนะคะทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคุณไหนเรียกพ่อซีคุณนุกูลคุณซูซันนาคุณประภาคุณยุวานะคะคุณพึ่งทักทายเข้ามาหลายคนเลยคุณจำเริญจ่าเอกวิทยาคุณสืบสกุลคุณเปียคุณพักควัตนะคะขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความมาทักทายคุยข่าวแล้วก็ทักทายกันเนาะคุยกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความและการกดไลค์กดแชร์นะคะคุยกันวันพรุ่งนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสวัสดีค่ะ
2: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PTบริษัท Triple I Logistics
2: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลบดูและสปอนทีจี
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคาร8กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ1ชั่วโมงเต็มวันนี้กับเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังอย่างวันนี้ในช่วงที่2เราจะพาไปรู้จักกับธุรกิจเช่าค่ะเช่าชุดนะคะเทียน่าเรนทัลนะคะเทียน่าเรนทัลเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเช่าเรียกได้ว่าจะเป็นการเนรมิตสาวๆทุกคนเนี่ยให้เป็นเจ้าหญิงด้วยราคาแบบโอ้ยเบาสบายกระเป๋ามากๆเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะเดี๋ยวพาไปคุยกันว่าเอ๊ะกว่าจะมาถึงเป็นเทียน่าเนี่ยเขาเริ่มต้นจากอะไรยังไงนะคะเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยจากสิ่งที่ทำด้วยตัวเอง เนาะมันกลายเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สร้างรายได้ที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณธิดารัตน์แสนกล้าหรือว่าคุณสกายนะคะวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเราเริ่มไลฟ์สดแล้วอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะคะมีเพียงแค่สัญญาณอินเทอร์เน็ตแค่นี้เราคุยกันได้เราเจอกันได้แล้วเราก็เห็นหน้ากันได้ด้วยนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังที่น่ารักมาทักทายแล้วนะคะเวลาเห็นข้อความจากแฟนๆรายการนะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าดีจังเลยชอบจังเลย อย่างเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วมังปุ๊กเพิ่งไปที่สถานีวิทยุที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดรายการวิทยุเนาะเป็นของกองทัพเรือเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานีของกองทัพเรือที่สวยมากๆอยู่บนเขานะคะแล้วก็เห็นทะเลของเมืองพัทยาแบบสวยเลยเป็นจุดชมวิวของเมืองพัทยาไปที่นั่นแล้วก็นั่งนึกเลยโอ้เมื่อก่อนเนี้ยนะคือการที่เราจะได้เห็นดีเจเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องแบบไปหาเขาที่สถานีหรือไม่ก็ต้องไปแบบดักเจอตามงานต่างๆจะได้คุยกับดีเจก็ต้องแบบโทรเข้ารายการโอ้ยบางทีก็โทรติดยากมากแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคุณผู้ฟังยุคนี้นี่คือถ้าอยากเห็นหน้าดีเจอยากรู้ว่าคนจัดหน้าตาเป็นยังไงกำลังพูดอ้าปากแค่ไหนทำท่าไหนวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรนะเข้ามาได้หมดเลยก็คือเข้ามาในไลฟ์นะคะเราไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็ส่งข้อความทักทายกันได้ด้วยนะคะมีคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตเมื่อวานตอน 6:00 น.และช่วงค่ำเมื่อวานมีฝนนะคะตอนนี้มีเมฆสลับกับแดดมีการจราจรหนาแน่นการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ด้วยดีครับดูแลสุขภาพนะคะด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรายงานเรื่องราวของภูเก็ตให้เราฟังนะคุณสุรศักดิ์คุณประภานะคะส่งน้องหมีเนยมาเป็นกำลังใจให้เมื่อวานนี้ช่วงท้ายพูดถึงเรื่องของ อีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือแมสคอตนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆนะคะวันนี้ถ้าเป็นน้องหมีเนยเองน้องเบียงก้าเองเป็นธุรกิจที่โกอินเตอร์มากแล้วก็ในจีนน่ะโอ้โหมีบรรดามัมมี่แดดดี้ที่ไปสร้างรายได้นะคะจากพวกซูวีเนียของน้องเนยการไปคอลแลบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่หลายคนกำลังพูดถึงมีคุณภูรินะคะมีคุณป้อมใช่ไหมคะสรัญญาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาค่ะวันนี้ดูเรื่องราวจากไทยสมุทรประกันชีวิตกันหน่อยคุณผู้ฟังเรื่องราวที่หลายคนนะคะเวลาที่แบบต้องเลือกเนาะเลือกไม่ได้นะเป็นปุ๊กก็เลือกไม่ได้ระหว่างตัวเองกับคนที่คุณรักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือวันนี้เราไม่จำเป็นต้องเลือกแล้วค่ะเพราะว่าโอเชียนไลฟ์ไทยสมุดประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเนี่ยรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองนะคะแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่คุณรักได้อย่างอุ่นใจใหม่กับประกันเลิฟโปรเทค77นะคะเป็นประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจากโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ค่ะที่ต้องแบกรับบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาทุกสิ่งนะคะที่คุณแบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้นะคะเพื่อดูแลตัวเองและคนที่คุณรักได้อย่างยาวนานขึ้นคุ้มครองยาวนานนะคะถึงอายุ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองค่ะมีเงินก้อนให้คนที่คุณรักด้วยสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์นะคะวันนี้มีคนถามถึงเรื่องการไปเที่ยวชิงเต่าเนี่ยเยอะมากคุณผู้ฟังคราวนี้นะคะการเดินทางไปเที่ยวชิงเต่าเนี่ยเราไม่ได้ให้คุณไป2คนนะเดี๋ยวมันจะเหงาไปค่ะส่งท้ายปลายปีเที่ยวแบบจัดเต็มกันไปเลยนะคะ ใครอยากไปเที่ยวทริปนี้นะคะอยากให้เข้ามาที่แฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวในนั้นเนี่ย เราปักหมุดนะคะโพสต์กิจกรรม106ออนทัวร์เอาไว้แล้วคุณผู้ฟังคะเป็นทริปที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเราไปเที่ยวชิงเต่าเหมือนเราได้ไปเที่ยวยุโรปเลยบ้านเมืองต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆแล้วช่วงเวลาที่เราไปนะคะคือเราไปกันเดือนพฤศจิกายนนะคะ14 15 16 17 18 19นะคะ14-19พฤศจิกายนถ้าอยากไปเที่ยวชิงเต่าด้วยกันในเวลานั้นใบไม้กำลังเปลี่ยนสีค่ะเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวใบไม้มันก็จะมีสีเหลืองสีแดงอุ้ยสวยมากสวยจริงๆนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะวิทยุครอบครัวข่าวนะคะชวนเพื่อนๆของเราไปเที่ยวชิงเต่าส่งท้ายปี2569นะคะกับ106ออนทัวร์ในชื่อตอนว่าท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนค่ะย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ไปท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงนะคะในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลักร่องรอยยุโรปที่ผสมผสานกับอารยธรรมจีนให้แฟนคลับนะคะได้ร่วมค้นหากันระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปของคุณให้ครบ4คนค่ะแล้วก็ร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวนะคะพร้อมระบุชื่อทีมไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมแล้วก็ส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook แฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวซอทรอ FM106Megahertz ที่โพสต์กิจกรรมนะคะหมดเขตส่งคลิปคุณผู้ฟัง30กันยายนวันนี้เนี่ยเพิ่งวันที่8นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองไปหาเพื่อนพ้องน้องพี่ลองดูซิมีใครที่แบบสะดวกไปกับเราหรือเปล่านะคะยังมีเวลาส่งคลิปได้อยู่แล้วเวลาจะส่งคลิปคุณผู้ฟังใจเย็นๆนะอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยไปดูกติกาซิเขาให้เราถ่ายคลิปอะไรยังไงจะได้ไม่พลาดการทำถูกกติกาในรอบแรกนะคะแล้วก็ทวนดีๆว่าเอ๊ะเราทำถูกต้องแล้วหรือเปล่าถ้าคิดว่าถูกต้องแล้วมั่นใจแล้วส่งทีนี้กติกาคืออะไรอย่าลืมแนะนำตัวนะแนะนำตัวใน4คนก็แนะนำไปเลย4คนชื่อทีมอะไรคะนะคะแล้วก็ความยาวคลิปฟังดีๆนะคะไม่เกิน60วินาทีก็คือไม่เกิน1นาทีนั่นแหละนะคะแล้วก็ส่งได้ใต้โพสต์กิจกรรมเลยค่ะติดตามกติกาเพิ่มเติมและส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 นะคะย้ำนะหมดเขต30กันยายนนี้ร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอป Blue Response TG ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง Light ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอนะคะนี่ก็ฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับหลายๆท่านเลยนะคะที่อยากจะไปร่วมทัวร์นี้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายขอให้คุณได้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนาะเราก็เป็นผู้โชคดีเป็นผู้ที่มีโอกาสดีๆจริงๆชิงเต่าสวยมากเป็นทริปปิดท้ายปีนี้ของ106ออนทัวร์มีคุณผู้ฟังมาทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณสัตสิรายงานมา Good morning นะคะจากบางว่าใช่ไหมคะคุณสัตสิคุณสืบสกุลสวัสดีค่ะพี่สาคุณสุสนาสวัสดีค่ะแล้วก็พี่รุ่นสีนะคะทักทายมาทาง LINE แอดนะคะ LINE แอดของปุกเองคนละสุขบอกว่าฟังอยู่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าถ้าคิดจะเช่าชุดนึกถึงเทียนาเรนทัลนะคะช่วงหน้ากลับมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวของธุรกิจนี้สักครู่เดียวค่ะ
10: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ ตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
14: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
15: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
16: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
9: 10นาฬิกา23นาทีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการ Smart SME คุณผู้ฟังที่อยากจะเห็นว่าเอ๊ะชุดที่เราจะคุยกันเนี่ยสวยแค่ไหนยังไงนะเข้าไม่ได้นะคะแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็ถ้าสนใจอะไรหรือว่ามีคำถามอยากจะร่วมถามเนี่ยก็ถามได้ด้วยเหมือนกันคิดจะเช่าชุดนึกถึง Tiana Rental นะคะเขาพร้อมจะเนรมิตสาวๆทุกคนให้เป็นเจ้าหญิงด้วยราคาสบายกระเป๋ากว่าจะมาถึงวันนี้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงวันนี้พาไปรู้จักกับคุณธิดารัตน์แสนกล้าหรือว่าคุณสกายนะคะเป็นเจ้าของ Tiana นั่นเองค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะคุณปู
9: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
17: ค่ะ
9: วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องธุรกิจเนาะ Tiana Rental ต้องถามถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นธุรกิจเช่าชุดสำหรับสาวๆเนาะเนรมิตให้สวยในวันที่เราจะไปงานโอกาสพิเศษอะไรใดๆจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรยังไงคะ
17: ตอนนั้นจุดเริ่มต้นของสกายคือหาชุดไปออกงานเองไม่ได้ค่ะคือมันไม่มีไซส์เราแล้วก็ตอนนั้นเพิ่งอายุ19เลยไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไปเช่าก็เลยเริ่มที่จะตัดเองแล้วก็ใส่ชุดที่ตัวเองตัดออกไปงาน
9: ไม่ถึงเราตัดเองเลยใช่ไหมคะ
17: ใ ใช่ค่ะ
9: เราไปเรียนทางด้านการตัดเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรหรือว่ามีความรู้ในด้านนี้หรือว่าชอบหรือว่าอะไรยังไงคะ
17: คือไม่ได้เรียนแบบโดยตรงเลยค่ะคือสกายจบช่างไฟมาแต่ว่า
9: จบช่างไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบช่างไฟแต่มาตัดผ้าเอ๊ะมันยังไงแปลว่าต้องชอบจริงๆเหมือนเป็นอะไรที่ชอบงานแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะคือเป็นการ์ตูนที่ชอบตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็เลยแบบเหมือนลองแกะแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบสไตล์ที่เราชอบแล้วก็ลองเอามาเย็บดูแต่พอได้ทำเป็นชุดจริงๆมันก็ทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยลองทำดูค่ะ
9: จำได้ไหมว่าชุดแรกเลยอ่ะที่เราแบบเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ตัดชุดเองเลยไปงานชุดมันเป็นแบบไหนยังไงคะคุณสกาย
17: เป็นชุดราตรีสีฟ้าค่ะที่แบบสกายอินสปิเรชั่นมาจากเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า
9: เป็นสีฟ้าที่แบบจะต้องไปเต้นรำกับเจ้าชายต้องมีเกล็ดแก้วด้วยไหมไม่มีนะ แต่ว่าเป็นสีฟ้าแล้วตัดเองแล้วปรากฏว่าชุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณสกาย
17: ตอนนั้นคลิปแมสมากค่ะลงโซเชียลไปน่าจะประมาณ6ล้านวิวมั้งค่ะที่ลงไปแล้วก็เหมือนมีคนติดต่อมาขอให้ตัดให้หรือว่าให้เช่าต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเป็นธุรกิจนี้ขึ้น
9: พี่ปุ๊กเลยอยากดูเลยอันนี้คือลงไว้ใน TikTok ใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะ
9: คุณผู้ฟัง TikTok ใช้ชื่อว่าอะไรคะเทียนา
17: ชื่อสกายที่แปลว่าท้องฟ้าค่ะ
9: เดี๋ยวนะชื่อสกายหมายถึงใน TikTok ใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวนะพี่ปุ๊กจัดหาเลยพี่ปุ๊กอยากดูชุดนั้นใช้ชื่อสกายนี่คือสะกดด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษคะ
17: ภาษาไทยหมดเลยค่ะคุณปุ๊กเสิร์ชเป็นชื่อสกายที่แปลว่าท้องฟ้าได้เลยค่ะ
9: เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่ปุ๊กแป๊บนึงนะสกายที่แปลว่าท้องฟ้าอุ้ยเจอแล้วโอเคแล้วปักหมุดอันนี้ไว้ด้วยอันแรกไหมคะ
17: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยมันมีคลิปแมสเป็น5ล้าน 5.7 ล้าน 3.3 ล้าน5ล้านหรือเปล่าหรือว่า 5.7 ล้านที่แบบ
17: จำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันจะเป็นภาพที่หนูตัดเองอะค่ะ
9: เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ปุ๊กดูแป๊บนึงเมื่อแฟนชวนไปงานลาตีถูกต้องไหม
17: ใช
9: ่ค่ะ 5.7 ล้านอุ้ยแล้วแบบชุดสวยมากคุณผู้ฟังใครที่อยากเห็นนะคะเพื่อจะได้ดูคลิปที่ว่าคือน้องสกายก็ทำให้เห็นเลยว่าตัดเย็บยังไงเอาอะไรมาทำอะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังดูดิวิตายแล้วโหสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยส่วนในเพจของเราเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้เห็นนะคะแต่เนี่ยแหละคือชุดที่ตัดเองกว่าจะตัดชุดนี้เสร็จต้องถามก่อนว่าใช้ระยะเวลานานไหมคะ
17: เกือบ5เดือนเลยค่ะ
9: โหเกือบ5เดือนแต่ทำเองแล้วปักเปิกอะไรเองหมดเลยใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะมันเป็นทำงานแบบทำด้วยมือทั้งหมดไม่ได้ใช้จักรมันก็เลยนานนิดนึงอะค
9: ่
17: ะ
9: โหเย็บมือแล้วมันออกมาสวยมากเขาเรียกว่าอะไรดีอะสวยเลยอะเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วก็เลยทำให้คลิปนี้แมทแล้วชุดเนี้ยเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะ
17: ก็หลังจากที่ลงไปค่ะมีคนติดต่อเข้ามาขอให้แบบตัดชุดให้เขาสำหรับวันงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆแต่ว่าด้วยความที่เราแบบไม่ได้มีความสามารถมากขนาดนั้นก็เลยอาจจะขอเป็นลองทำไปก่อนแล้วถ้าเขาชอบหรือว่าถูกใจอย่างเงี้ยสามารถเลือกในแบบที่เรามีไปก่อนก็ได้ค่ะ
9: ตอนนั้นที่พอเริ่มที่จะทำตัวคุณสกายเองต้องไปเรียนอะไรแบบเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าโอ้ชุดมันก็ยากเหมือนกันนะหรือว่าทำด้วยความชอบล้วนๆเลย
17: ก็มีศึกษาเพิ่มอยู่เรื่อยๆค่ะเริ่มมาใช้จักรเป็นเริ่มแบบว่าเย็บตะเข็บเลือกผ้าอะไรเงี้ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นในเรื่องนี้เพราะว่าก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ทำงานเสริมตรงเนี้ยไปด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นสเต็ปที่เราทำให้เราแบบก้าวข้ามไปได้ไวอะค่ะ
9: ความยากของการตัดชุดพวกนี้มันอยู่ที่อะไรคะ
17: อยู่ที่แพทเทิร์นค่ะสมัยว่าอยู่ที่แพทเทิร์นการล็อตที่เราเลือกแพทเทิร์นกับตัวผ้าอย่างเงี้ยให้มันแมทกันรู้สึกว่ามันยากมาก
9: เราต้องไปเรียนการแบบออกแบบแพทเทิร์นอะไรอย่างงี้มาด้วยไหมคะ
17: ด้วยค่ะ
9: เนาะเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบพื้นฐานสำคัญเนาะการตัดแบบวาดโครงแพทเทิร์นผ้ามันจะออกมายังไงเนาะอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะก็มีตอนแรกๆอะค่ะก็ยังไม่มีทุนไปเรียนก็ไปเรียนเอาตามแบบ YouTube อะไรอย่างเงี้ยมีสอนเยอะมากเลยค่ะจริงๆเราหาความรู้จาก YouTube ได้เยอะมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องแบบไปจ่ายเงินเป็นหมื่นๆแต่ว่าด้วยความที่เราทำเป็นของเจ้าสาวเนาะมันอาจจะต้องมีความเป๊ะก็เลยลงเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยให้เจ้าสาวเขามั่นใจมากขึ้นเนี่ย
9: คุณสกายเก่งมากอ่ะพี่ปุ๊กถามหน่อยได้ไหมคะว่าตอนครั้งแรกอ่ะพอเริ่มมีคนมาให้ทำอ่ะวันนั้นน่ะเรามองธุรกิจนี้ยังไงเราแบบฝันเอาไว้ใหญ่แค่ไหนว่าธุรกิจของเราจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตอนนั้นเคยวาดฝันเอาไว้ไหมคะ
17: ตอนนั้นชอบการ์ตูนเจ้าหญิงเนาะเป็นความฝันของเด็กๆผู้หญิงก็อยากได้แบบว่าอยากเห็นคนใส่ชุดของตัวเองในงานที่งานสำคัญของเขาอะค่ะอย่างสกายชอบดิสนีย์มากๆชอบบาร์บี้ตอนนี้ก็มีงานของดิสนีย์ที่ได้เห็นชุดของตัวเองไปอยู่ร่วมงานนั้นด้วยก็มีนักร้องมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านใส่ชุดของเราไปในงานดิสนีย์อะค่ะ
9: คือเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรเนรมิตผู้หญิงให้สวยดั่งเจ้าหญิงในวันพิเศษอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะตอนแรกไม่ได้มองว่าเป็นธุรกิจที่เราจะต้องแบบทำให้เติบโตถึงขั้นแบบว่าได้กำไรมหาศาลแต่แค่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำมันด้วยแบบด้วยความชอบจริงๆค่ะ
9: จากวันนั้นถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วคะ
17: ประมาณ4 ปีค่ะกำลังเข้าปีที่5ค่ะ
9: โอ้ต้องย้อนกลับไปเลยชื่อของเราเนาะชื่อแบรนด์ของเราชื่อร้านของเราชื่อนี้มีที่มาจากอะไรคะ
17: ชื่อเทียนามาจากเจ้าหญิงเทียนาเลยค่ะ
9: ชอบเจ้าหญิงเทียนาเพราะอะไรคะ
17: คือเจ้าหญิงเทียนาไม่ได้เป็นเจ้าหญิงมาตั้งแต่แรกค่ะเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวของดิสนีย์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่มีความฝันอยากจะเปิดร้านของตัวเองค่
9: ะมันเหมือนเราอะไรแบบนั้นใช่ไหม
17: ใช่ค่ะก็เลยเอาสตอรี่นี้มาเป็นชื่อร้าน
9: ค่ะก็เลยเป็นเทียนาเรนทัลก็คือการเช่าแหละธุรกิจเช่าชุดเนาะทีนี้ชุดเนี่ยคนเริ่มรู้จักเอาล่ะมีคลิปไวรัลเนาะปังไปแบบโอ้โห 5.7 ล้านวิวนะคะแล้วลูกค้าที่มาโอ้โหร้านเรามีหน้าร้านไหมมีหรือว่าเป็นออฟไลน์หรือเป็นออนไลน์อย่างเดียวหรือว่ายังไงคะ
17: ช่วงแรกๆอะค่ะสกายยังไม่มีทุนเพราะตอนเพิ่งอายุ19ก็เลย
9: ยังเด็กมากเลยเนาะ
17: เป็นออฟไลน์ไปก่อน
9: ค่ะ19มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วซึ่งไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นธุรกิจด้วยแต่ว่าเริ่มลงมือและทำและเรียนรู้นี่คือสำคัญเนาะเราก็ทำตามศักยภาพที่เรามีใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เปิดแบบเป็นออฟไลน์ไปก่อน
9: ค่ะ
17: แล้วพออยู่ตัวเริ่มมีทุนก็เริ่มเช่าที่เล็กๆเอาไว้ให้ลูกค้าลองชุดค่ะก็สักประมาณปีกว่าก็เริ่มเหมือนคุณอุ่นไดมอนด์เกนเอาชุดไปใส่แล้วมันค่อนข้างที่จะแมสก็เลยได้มีโอกาสขยับขยายไปอยู่เป็นตึกแล้วค่ะตอนนี
9: ้คุณอุ่นเอาชุดไหนไปใส่คะ
17: พี่อุ่นเอาสีขาวไปใส่ในงานรับรางวัล TikTok Award อะค่ะตอนนั้น
9: ก็เลยแบบอุ๊ยก็มีคนด้วยความที่ว่าคุณอุ่นก็ดังเนาะทำแบบหลายอย่างดังมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเซเลบคนหนึ่งของเมืองไทยอะไรเงี้ยคนก็อุ๊ยใส่ชุดจากร้านไหนอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีการตามรอยเราก็เลยได้แบบได้ในส่งจากตรงนั้นไปด้วยวันนี้ที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนยังไงคะ
17: ตอนนี้ปัจจุบันร้านเทียนาตั้งอยู่ที่สุขาภิบาล5 ซอย 45ค่ะ
9: ค่ะลูกค้าในกลุ่มแรกๆเลยที่เข้ามาเป็นลูกค้าของเทียนาเรนทัลเนาะคือใครคะ
17: กลุ่มแรกๆเลยก็จะเป็นเด็กมหาลัยเด็กมัธยมที่มีงานพรอมงานแสดงอย่างนั้นนะคะ
9: ค
17: ่
9: ะ
17: ใช่หลังๆก็เริ่มมาเป็นเจ้าสาวมากขึ้นเพราะว่าเริ่มนำเข้าชุดจากแบรนด์ของเวียดนามเข้ามาเริ่มโกอินเตอร์มากขึ้นแล้วก็เลยปรับตลาดให้เป็นของเจ้าสาวมากขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้มีเปิดสตูถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยค่ะ
9: แต่ละชุดที่เราลงทุกวันนี้ก็คือยังมีทั้งชุดที่นำเข้ามาแล้วก็ชุดที่เราลงมือทำเองถูกต้องไหมคะ
17: ใช่ค่ะก็จะยังมีชุดที่สกายทำเองอยู่แต่ว่าหลังๆมาด้วยความที่สกายทำงานประจำด้วยรับราชการด้วยก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาแบบไปนั่งตัดเย็บชุดเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นทีมของเราที่ตัดเย็บชุดอะค่ะแล้วก็นำเข้าจากเวียดนามมา
9: ค่ะนะคะคือเรียกได้ว่ามันมีหลายอย่างเนาะคือ ชุดหนึ่งเนี่ยอย่างที่ชุดเราตัดเองเรายังใช้เวลาทั้ง5เดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มาตัดเพื่อให้ลูกค้าเดี๋ยวคงไม่ไหวใช่ไหมคะก
17: ็
9: ต้องมีหลากหลายทีนี้สไตล์ของร้านชุดเราเนาะชุดร้านเราจะเป็นปัจจุบันนี้มีสไตล์อะไรยังไงบ้างคะ
17: ก็ตามคอนเซปต์ร้านเลยค่ะคือยังไงก็ต้องเป็น
9: เจ้าหญิงมีเจ้าหญิงอยู่ในร้านแต่คือร้านเราอ่ะที่มีความพิเศษคือเราไม่ได้ออฟไลน์อยู่แค่หน้าร้านเรามีลงคอนเทนต์ใน TikTok ด้วยเนาะใน TikTok ส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่เราทำมันเป็นเรื่องของอะไรยังไงบ้างคะ
17: ตัว TikTok กับพวกคอนเทนต์ทุกอย่างที่ลงโซเชียลจะเน้นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าหญิงกับการดึงคาแรคเตอร์ของลูกค้าแต่ละคนที่มีความชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างเจ้าหญิงมันจะมีเยอะมากที่เราชอบดูกันตอนเด็กๆก็จะดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาเป็นแต่ละคลิปเพื่อให้ลูกค้าที่มีความชอบคาแรคเตอร์การ์ตูนแต่ละตัวเนี่ยได้เข้ามารวมอยู่ที่เทียน่า
9: ที่มีคนสนใจละต้องถามเลยว่าเช่าชุดเนี้ยเลทราคาเนาะถ้าโอ้ชุดด้วยความเป็นเจ้าหญิงด้วยหลายคนบอกโอ้แพงแน่เลยราคาเอาพี่ปุ๊กถามก่อนถ้าสมมติว่าต้องตัดชุดแบบนี้จริงๆอะราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
17: ถ้าเป็นราคาเริ่มต้นถ้าสำหรับตัดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3-4,000 ค่ะคุณปุ๊ก
9: โอ้ก็ไม่ได้แรงมากอันนี้คือ 3-4,000 นี่ก็คือด้วยชุดแบบอาจจะไม่ได้แบบฟุ้งฟริ้งเจ้าหญิงจ๋าเท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มต้นราคาประมาณนั้นแต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากแบบตัดเพราะตัดแล้วบางคนก็บอกเอาแล้วจะไปใส่อะไรตัดมันแค่แบบตัดครั้งหนึ่งแล้วเราจะไปใส่อะไรงานไหนมันไม่ได้มีงานบ่อยๆเนาะพอไปงานใหม่เราก็ไม่อยากใส่ชุดเดิมแล้วขอเปลี่ยนเป็นเช่าดีกว่าเช่าเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะ
17: ราคาเริ่มต้นของค่าเช่านะคะอยู่ที่890ค่ะ
9: ค่ะอันนี้เป็นเจ้าหญิงฟุ้งฟิ้งแบบสวยเดินฉันแบบสวยแล้วอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะ890ก็คือเป็นเจ้าหญิงได้เลย
9: เนาะแล้วมันดีด้วยเราคือจะไปงานใหม่ก็เช่าใหม่ไม่เห็นจะต้องแบบใส่ชุดเดิมใช่ไหมคะไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บเสื้อผ้าในตู้เราด้วยถูกต้องไหมคะ
17: ใช่ค่ะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ราคาสูงสุดในร้านนะคะคุณบุ๊กจะไม่เกิน 6,000
9: อ
17: ันนี้คือรวมของเจ้าสาวรวมลักชัวรี่ทุกอย่างจะไม่เกิน 6,000 เลยค่ะ
9: จริงเหรอชุดเจ้าสาวนี้ไม่เกิน 6,000 เลยเหรอคะ
17: ใช่ค่ะ
9: สุดยอดมากอะเพราะว่าชุดเจ้าสาวนี่มันแบบดีเทลรายละเอียดอะไรเยอะมากเนาะบางร้านเขาเช่ากันเป็นแบบคือสตาร์ทคือหลักหมื่นอะประมาณอย่างนั้นแต่อันเนี้ยไม่ต้องเช่าเลยธุรกิจนี้4ปีที่เราทำมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
17: ก็ด้วยความที่เราทำด้วยความชอบอะค่ะมันก็เลยมันเหมือนมันมีความจริงใจกับลูกค้าเขาก็เลยเข้ามาด้วยเรื่องเนี้ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นผลดีกับเราลูกค้าก็ต่อเดือนก็หลายคนเลยค่ะบางทีคิวเต็มทั้งเดือนก็มีค่ะ
9: โอ้กำลังจะถามเลยว่าคือแต่งงานมันไม่ได้แต่งกันแบบบ่อยเนาะงานก็ไม่ได้จัดกันบ่อยความถี่ของการมาเช่าก็คือมีทุกเดือนเหรอคะใช่ไหมคะ
17: คือมันต้องแต่งเป็นพาร์ทนะคะเวลาคนจะแต่งงานมันจะมีถ่ายพรีเวดดิ้งมีวันจริงใช่ไหมคะอย่างบางคนอ่ะเขาไปจองแพ็กเกจที่มันราคาเป็นหมื่นๆแล้วมันไม่สามารถแยกแบบสมมติบางทีเราไปเช่าชุดที่เป็นแพ็กเกจแล้วอยากถ่ายพรีชุดนี้เราอยากใส่วันจริงชุดนี
9: ้
17: อ่ะแต่พอมันรวมกันจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบชุดนี้เราไปเอาชุดแยกจากร้านอื่นมาสกายก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเลือกนึงที่ทำใหคนที่เขาไม่ได้อยากจะจ่ายเยอะอยากแบบว่าถ่ายรูปครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากเสียตังค์เยอะอยากเสียแค่ 2,000 มันก็เลยมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเพราะว่าพอเขาเห็นปุ๊บเขาโอเคกับราคาเขาก็เอาไปถ่ายรูปเลยอะค่ะ
9: ค่ะโอ้อันนี้เข้าใจเลยเห็นภาพเลยแล้วก็พอดูพิธีการเนาะคือโอเคสมมติว่าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนกันยาสมมติว่าอยากจะแต่งมกราช่วงนี้หน้าฝนอะไรคนบอกโอ้ยเขาไม่แต่งงานกันหรอกแต่เขาก็จะมีแบบถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อจะเก็บภาพกันเอาไว้ก่อนหรือว่าช่วงฤดูกาลแบบหน้าหนาวเอ้ยช่วงนี้ถ่ายรูปสุดคือเพราะฉะนั้นการเช่าชุดมันมีทั้งปีใช่ไหมคะ
17: ก็มีตลอดทั้งปีเลยค่ะตอนนี้สกายทำมาตลอด4-5 ปียังไม่มีเดือนไหนขาดทุนเลยค่ะ
9: อืมโอ้โหแต่ความยากนะถ้าดูความยากในการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยสำหรับคุณสกายเองแล้วมองว่า

0: ้าของเราคือชุดใส่แล้วเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมประมาณนี้เนาะใส่แล้วคุณเป็นเจ้าหญิงแน่นอนเป็นเจ้าหญิงของใครสักคนของคุณอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่ถ้าอยากเป็นเจ้าหญิงในวันพิเศษในวันสำคัญปัจจุบันนี้การบริการเราให้ครอบคลุมแค่ไหนยังไงบ้าง
1: ก็มีบริการเช่าชุดค่ะแล้วก็มีถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะพรีเวดดิ้งจะพร้อมให้ถ่ายในสตูสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ตึกของเราที่สุขาภิบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมาที่เดียวจบได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้เนาะอย่างชุดเราจำเป็นต้องมีกำลังสงสัยเลยว่าชุดเนี่ยมันเข้ามาในร้านมันเยอะๆๆๆมากๆเลยแล้วแต่ละคนไซส์ก็ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็คือต้องมาเย็บเข่าเย็บออกอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นหรือเปล่าคะ
1: ตรงนี้เป็นปัญหาหลักของสกายก็เลยเปลี่ยนทุกชุดให้กลายเป็นสารหลังหมดเลยค่ะคุณปุ๊บคือมันจะปรับได้เหมือนเชือกรองเท้า
0: อ๋อไม่ต้องมานั่งเย็บเข้าเย็บออกก็คือเรียกได้ว่าคือมีสายเหมือนพวกไอ้เสื้อโคเซ็ตที่แบบดึงได้อะไรแบบนั้นคุณจะหุ่นไซส์ไหนมาจากคุณใส่ชุดเราได้แน่นอนแล้วพอดึงเชือกปุ๊บสวยพอดีตัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเนาะเพราะว่ามานั่งเย็บเข้าเย็บออกก็ไม่ไหวแล้วชุดมันก็จะไม่สวยด้วยเนาะมันจะพรุนมันจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีความเป็นรูมีความแบบเป็นพุนๆอย่างที่แจ้งเลยอะค่ะ
0: อ๋อแล้วชุดเราจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าไปแสวงหาไปนำเข้ามาเหมือนกับต้องไปเอาคอลเลกชันใหม่ๆอะเนาะมาบ่อยไหมคะ
1: ก็มีทุกเดือนเลยค่ะเดือนหนึ่งจะมีเอาเข้ามาไม่ต่ำกว่า10ชุดอะค่ะ
0: แล้วไอ้ชุดเก่าๆมีแบบเลออกไปขายบ้างไหมเพราะว่ามันเหมือนแบบเราเอาเข้าแล้วมันก็แบบอยู่เยอะมากเลยมันก็ตอนนี้มีกี่ร้อยชุดแล้วคะเนี่ย
1: โอ้ตอนนี้น่าจะประมาณ200กับ300ชุดแล้วค่ะ
0: โหมหาศาลมากชุดเยอะมากเลือกกันละลานตา
1: แต่ว่าชุดเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอามาเขาเรียกว่าอะไร reuse คือเอามาแกะแพทเทิร์นทุกอย่างออกแล้วประกอบเป็นชุดใหม่ผสมกับผ้าตัวใหม่คือจะทำให้ตัวหนึ่งเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอะค่ะ
0: คือคำว่าเก่าจะไม่มีอยู่ที่นี่พอถึงระยะเวลาหนึ่งเราจะมาฟื้นคืนชีวิตเขาด้วยการแบบประดิษฐ์นะคะเติมนั่นแต่งนี่ถอดนู่นก็ได้ชุดใหม่แล้วก็เก๋ไปอีกแบบก็ยังมีอายุต่อไปอีกยาวนานอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้สุดยอดมากๆจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เทียน่าเรนโชนะคะอยู่ในใจของลูกค้าทุกคนคืออะไรคะ
1: ความเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวค่ะคือเคยมีลูกค้าบอกว่าเหมือนเป็นร้านนางฟ้าแม่ทุนหัวที่ในการ์ตูนนางฟ้าแม่ทุนหัวจะเสกชุดให้เจ้าหญิงทุกคนอย่างนั้นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนเขามีความสุขในวันสำคัญของเขาเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้วันของเขาอะมันคอมพลีทมากขึ้นลูกค้าที่บางทีแต่งงานแล้วมีออกงานก็กลับมาอีกก็มีค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ลองไปใช้บริการกันได้อ่ะสุดท้ายฝากร้านหน่อยจะไปใช้บริการเทียน่าเรนโทลนะคะต้องไปที่ไหนหรือว่าใช้บริการได้ผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็สามารถติดต่อจองคิวเข้ามาได้ที่ line@tiana.rental ค่ะแล้วก็หรือว่ามาที่หน้าร้านก็จะอยู่ที่สุขาภิบาล5ซอย45ค่ะ
0: ค่ะสามารถไปใช้บริการกันได้เลยเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เนี่ยจากทำชุดให้ตัวเองใส่เพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อชุดคุณผู้ฟังไม่มีเงินไปเช่าชุดทำเองเลยตัดเองเลยแต่อันนี้ก็ต้องใจชอบด้วยเนาะแล้วชุดของเขาอะเป็นเจ้าหญิงนะคุณผู้ฟังใครมีโอกาสได้เข้าไปดูในแฟนเพจของน้องแล้วนะคะถ้าในแฟนเพจพิมพ์คำว่าเทียนา TIANA เทียนาเช่าชุดแต่งงานชุดราตรีชุดเจ้าหญิงเข้าไปดูได้นะคะใน TikTok ก็เทียนา .rental นะคะเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้อันนี้จะเป็นเพจร้านกับ TikTok ร้านแต่ว่าถ้าเป็นชื่อของน้องเขาเองจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดชุดนี้ก็สกายที่แปลว่าทองฟ้าภาษาไทยเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะมีพี่สาคุณสุสนามีพี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะมีคุณวีวีนอยมีคุณนัทคุณนัทบอกป่วยนานนะคะคือจริงๆแล้วว่าก่อนเข้ามาไม่ได้เป็นอะไรคือปุ๊กไม่ได้เป็นหวัดเนื้อต้องบอกจริงก่อนเป็นภูมิแพ้แล้วอากาศในห้องส่งอ่ะจะเย็นแบบ เย็นเจี๊ยบเย็นแบบ

0: เย็นมากๆอ่ะเย็นสุดๆแตกต่างจากข้างนอกพอเข้ามาพออากาศมันสวิงปุ๊บคนเป็นภูมิแพ้จะเข้าใจกันว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เลยเนี่ยค่ะน้ำมูกก็จะไหลมาแบบนันสต็อปสั่งไม่ได้นะคะแต่พอออกไปนะทุกคนหายเป็นปกติเหมือนเดิมอากาศคุมไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่ายังไงนะคุณเทสึยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะคะคุณเปียสวัสดีค่ะพักสักครู่นะคุณผู้ฟังพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเขาบอกว่าสุขภาพจะดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กวัยเยาว์เลยอ้าวเดี๋ยวสอมีเรื่องราวทำให้ลูกๆของคุณนะคะเป็นเด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะดีได้ด้วยอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEกับสมาพรชูกิจ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ื่องมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดยเฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10นาฬิกา47นาทีแล้วนะคะมาค่ะมาดูกันการจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวัคซีนเข็มแรกหยดแรกนั่นคือนมนมค่ะคุณผู้ฟังจริงๆนะเด็กที่แบบดื่มนมแม่แข็งแรงมากไม่ค่อยเจ็บป่วยไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆคุณผู้ฟังบ้านไหนนะคะที่มีสมาชิกตัวน้อยแล้วก็เพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่ากินนมเสร็จหมายถึงลูกกินนมเสร็จนะต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะวันนี้สสค่ะอยากชวนทุกครอบครัวเลยมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมเนี่ยแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในนมแม่นะคะมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% เพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่เนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆนะคะที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวค่ะหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงก็คืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะคะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องกินน้ำเพิ่มไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสหลานปุ๊กเนี่ยกินนมจนแบบอายุประมาณ2ขวบได้มั้งคือคุณแม่เขามีนมเนาะเหมือนพ่อแม่ให้นมลูกอ่ะแล้วแม่เขาอยู่บ้านใช่ไหมคะมันก็กระตุ้นตลอดน้ำนมก็มีตลอดโอ้โหแข็งแรงมากคุณผู้ฟังไม่แทบจะไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรใดๆเลยนานมากถึงจะเจ็บป่วยสักทีนะคะมีคุณผู้ฟังขอเบอร์ร้านเทียน่าหมายเลขโทรศัพท์0923898345นะคะ0923898345นะคะอันนี้คือเบอร์ของเทียน่าเรนทัลนะคะใครสนใจชุดสวยๆในวันพิเศษจะออกงงออกงานอะไรก็สามารถไปเช่าชุดกันได้นะคะหรือว่าจะเป็นชุดแต่งงานก็โอ้ราคาเบาสบายกระเป๋ามากยิ่งยุคนี้นะเวลาจะแต่งงานเขาจะแต่งกันแบบมินิมอลนะคะงานแบบเรียบง่ายหรูหราแต่เขาเรียกว่าหรูหราแบบมินิมอลอ่ะคุณผู้ฟังนะร้านเนี้ยตอบโจทย์มากลองเข้าไปดูรายละเอียดกันดูค่ะไปดูเรื่องของหุ้นกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะคะและการลงทุนต้องมีลิมิตนะต่อการลงทุนในแต่ละประเภทและอย่าลงทุนในช่องทางเดียวกรุณากระจายความเสี่ยงนะคะวันนี้หุ้นต่างประเทศเป็นยังไงบ้างวันนี้หุ้นนะคะถ้าเป็นดาวโจนส์เนาะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับหลายคนนะคะที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยหุ้นนะคะมันก็จะมีขึ้นมีลงเนาะมีหลายคนก็มองนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราจะทำยังไงคุณผู้ฟังวันนี้ลองปรึกษาหลายๆที่ได้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยร่วงไปแล้วค่ะวันนี้มีรายงานเข้ามาจากเมื่อการปิดตลาดนะคะ CNBC บอกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงนะคะดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวลงวันจันทร์ที่ผ่านมาเปิดสัปดาห์การซื้อขายที่สั้นลงเพราะว่ามีวันหยุดนะคะโดย Wall Street เนี่ยยังจับตาสงครามในตลาดตะวันออกกลางนะคะคือตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็ยังลบกันอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนอิหร่านก็ มีคำเตือนนะไปยังเกาหลีใต้ด้วยบอกโอ้ยถ้าไปช่วย อเมริกาในการคุ้มกันเรือที่ช่องแคบพอมุสนะจะโดนลูกหลงไปด้วยเกาหลีใต้ก็น่าจะสั่นคลอนพอสมควรนะคะดาวโจนส์ล่วงหน้าของหุ้น30ตัวร่วง308จุดนะคะหรือว่า 0.6% S&P 500 Future ลดลง 0.2% ขณะที่ Nasdaq Future ส่วนทางปรับขึ้น 0.1% ราคาน้ำมันดิบนะคะก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์ในคืนวันจันทร์ค่ะหลังจากอิหร่านและสหรัฐเปิดฉากโจมตีกันตลอดสุดสัปดาห์น้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.1% ที่ 97.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสฟิวเจอร์ปรับขึ้น 1.3% มาที่ 92.66 ดอลลาร์นะคะราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งแรงในเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางสงครามสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อนะคะซึ่งก็แรงกดดันเนี่ยทำให้ยูพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดหุ้นในตลาดโลกนะคะตลาดอเมริกานั่นเองส่วนหุ้นไทยวันนี้นะคะเปิดตลาดมาเนี่ยคุณฟังบวกนะคะมีรายงานความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ปรับขึ้น 2.00 จุดหรือว่า 0.12% อยู่ที่ 1,620.82 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,554.38 ล้านบาทค่ะโดยนักวิเคราะห์นะคะคุณกันทรายศรัทธาจาก CGS นะคะก็บอกว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าดัชนีจะแกว่งอยู่ในกรอบ 1,605 ถึง 1,630 จุดมีแนวรับสำคัญนะคะอยู่ที่ 1,600 จุดประเมินว่ายังสามารถยืนได้แม้ว่าตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงเล็กน้อยแล้วก็ผันผวนระหว่างวันนะคะส่วนบิตคอยน์วันนี้นะคะ1บิตคอยน์ขณะนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 78,909.6 ดอลลาร์สหรัฐนะคะและราคาทองคำค่ะวันนี้ราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำนะคะมีการประกาศราคาซื้อขายทองคำกันออกมาเนี่ยเดี๋ยวรีเฟชแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาก็ประกาศกันหลายรอบวันนี้ขึ้นมากกว่าลงนะคุณผู้ฟังวันนี้ทองคำขึ้นมากกว่าลงนะคะประกาศราคากันมาครั้งที่1 9นาฬิกา1นาทีและครั้งที่5 10นาฬิกา21นาทีทองคำปรับขึ้นจากราคาปิดตลาดอยู่400บาทณขณะนี้ล่าสุดนะคะทองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,750 บาทขายออก 68,950 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 67,371 บาท4สตางค์ขายออกอยู่ที่ 69,750 บาท Gold Spot นะคะอยู่ที่ 4,436 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 32.85 นะคะแล้วก็ไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันบ้างค่ะวันนี้ธนาคารพาณิชย์นะคะมีเรทออกมาดังนี้นะคะสำหรับดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาขายอยู่ที่ 33.09เงินปอนด์อังกฤษ 45.10 ยูโร 38.61 เงินเยนต่อร้อยเยน 22.06 ฮ่องกง 4.25 สิงคโปร์ 26.53 บรูไน 26.16 ไชน่านะคะเงินหยวน 4.98 เงินวอนเกาหลีใต้ค่ะ 0.0249 ไต้หวัน 1.05 ออสเตรเลีย 24.20 นิวซีแลนด์ 19.79 สวิตเซอร์แลนด์ 41.06 นะคะเวียดนาม 1.33 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 8.92 และปิดท้ายที่ซาอุดิอาระเบีย 8.72 ค่ะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่อย่าลืมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ให้คุณได้เข้าไปทำกิจกรรมกันนั่นก็คือการร่วมไปเที่ยวชิงเต่าเป็นทริปส่งท้ายปลายปี106ออนทัวร์นะคะ 14-19 พฤศจิกายนหาเพื่อนร่วมทีม4คนแล้วอย่าลืมอ่านกติกามารยาทให้ดีหมดเขตรับคลิปนะคะ30กันยายนนะคะชิงเต่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากๆโดยเฉพาะฤดูกาลที่ทีมงานเลือกไปนะคะคือเป็นช่วงใบไม้ก ำลังร่วงเนาะใบไม้กำลังเปลี่ยนสีสวยแบบสวยมากคุณผู้ฟังสวยมากๆอยากให้ทุกคนได้ไปนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยสำหรับการติดตามและรับฟังรายการเพราะว่ามันคือกำลังใจดีๆนะคะรายการของเรานอกเหนือจากฟังทางวิทยุแล้วนะในแพลตฟอร์มแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามกันได้แล้วก็ฝากรายการเล็กๆของปุ๊กเอาไว้ด้วยนะคะไปกับปุ๊กในทุกแพลตฟอร์มเช่นกันจะเป็น YouTube TikTok หรือว่า Facebook นะคะกับเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนอาหารการกินโลคอลท้องถิ่นที่คนในชุมชนนั้นๆกินปุ๊กจะพาคุณไปนะคะเวลาปุ๊กไปที่ไหนเพื่อนๆก็เหมือนมีโอกาสได้ไปด้วยนะคะไปไหนไปกันไปกับปุ๊กเนาะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสมาร์ทเอสเอ็มอีเวลา10นาฬิกาวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สมาร์ทเอสเอ็มอี
2: สนับสนุนโดยเฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกดูレスปอนทีจี
7: เอฟเอ็ม106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ็ถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพอผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวัง

0: หรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
2: จ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
3: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
2: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
3: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
2: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
7: ใช่หมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณณัฐวสา3ชูศิลป์ค่ะ
8: เช่นเคยนะครับผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับผู้ชมครับนี่นะฮ
7: ะ
8: หน้าจอเลยนะครับมีคำถามอะไรหรืออยากจะได้เสื้ออยากจะแบบไหนนี่ก็บอกมาไม่ได้แจกเสื้อนานมากเลยนะ
7: พักใหญ่แล้วค่ะ
8: กำลังหาแบบอยู่คิดไม่ออกจะเป็นแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวยังไงจะบอกมาแล้วกันอยากได้เสื้ออะไรยังไง
7: ได
8: ้นะ
7: ค่ะ
8: อ้าวโอเคผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้ผู้ชมครับคือมีกรณีของเบนซ์ครับซิ่งสวนเลนย่านถนนวิภาวดีลองดูนะฮะคือชาวเน็ตก็ถามว่าพี่มายังไงก่อนลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะมาแบบนี้ผู้ชมครับนี่วิภาวดีนะครับมาแบบนี้ฮะ
7: โอ้
8: มายังไงเนี่ย
7: ทุกคนเห็นก็ถามว่ามายังไง
8: เออเนี่ยครับคือกล้องหน้ารถคันหนึ่งครับจับภาพขณะที่มีรถเบนซ์สีขาวคันหนึ่งครับขับย้อนสอนมาบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะฮะก่อนถึง5แยกลาดพร้าวโดยแคปชั่นเนี่ยระบุว่ารถหรูสวนมาได้ยังไงเคยเห็นแต่คลิปคนอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับตัวนะคุณผู้ชมมาเห็นไหมฮะเจ้าของคลิปนี้ครับชื่อว่าคุณจตุพรนาคสุขหรือว่าเก่งคุณเก่งเนี่ยเล่าแบบนี้ฮะบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักบ่ายโมง50นาทีของเมื่อวานนี้ครับ7กันยายน69เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยขับรถนะฮะจากบ้านกำลังจะไปกลับรถที่5แยกลาดพร้าวแล้วอยู่ดีๆครับไปเจอรถเบนซ์คันนี้นี่เปิดไฟฉุกเฉินสวนมาทำให้รถยนต์ที่กำลังขับมาต่างตกใจกันนะครับบีบแตรกันสนั่นเลยก่อนจะค่อยๆแทรกผ่านไปครับเท่าที่มองผ่านกระจกก็เห็นนะครับว่าคนขับนั้นเป็นหญิงคนนึงครับอายุประมาณสัก60ปีเมื่อได้ตกใจนะครับที่ขับย้อนสอนแต่ตั้งหน้าตั้งตาขับย้อนสอนอย่างนั้นแหละครับทีแรกก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเป็น5แยกลาดพร้าวเป็นถนนที่มีหลายเลนหรือเปล่าและมีการเบี่ยงเยอะแยะมากมายตรงจุดนั้นหรือเปล่าทำให้เจ้าของรถเบนซ์เนี่ยเขาสับสนขับย้อนเลนมาแต่โชคดีนะครับว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับลองฟังดูครับ
9: ปกติครับจะเข้ายูเทิร์นตรง5แยกลาดพร้าวใช่แล้วก็มาพบรถเบนซ์วิ่งสวนมาตอนแรกเราก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยจอดรถ นึกว่าเขาจะจอดเหมือนกันเขาก็ขับฝ่าเข้ามาเลย
10: ลักษณะดูเหมือนเขางงๆหรือว่าเขา
9: ไม่งงนะครับเขาขับไหลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
10: ๆเขาไม่หยุดเลยล่ะ
9: ใช่ไม่หยุดเลยครับ
10: มีคนทักพยายามทักทวงไหม
9: ผมพยายามบีบแต่บอกแต่แกก็ไม่หยุดแล้วมันเลนซ้ายขวารถมันแน่นเราก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยต้องจอดอยู่กับที่แต่แกก็สามารถซอกแซกไปได้
2: แล้วจังหวะที่เราบีบแตะเตือนนะคะตัวรถหรือเราพอจะเห็นไหมคะว่าท่าทีคนในรถเนี่ยเป็นแบบไหนยังไง
9: เขาไม่มองเรานะเขาขับมองถนนอย่างเดียวแล้วเขาก็ขับเหมือนขับปกติอะครับเท่าที่มองเป็นผู้หญิงมีอายุ
10: เขามาคนเดียวไหมครับ
9: คนเดียวครับเท่าที่มองในรถ
10: อยากจะบอกมันจะลูกหลานอะไรอาจจะอายุมากอะไรเงี้ยครับรถจ
9: ักรยานเขาอยากฝากลูกฝากบอกลูกหลานดูแลถ้าขับรถไม่ได้ก็น่าจะมีลูกหลานคอยดูแลคอยขับรถให้ดีกว่าน
11: ี่แหละครับชมครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นเลยนะฮะ
7: ค่ะสารวัตรจราจรของสน.วิภาวดีพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตอนนี้ทราบตัวคนครอบครองรถเบนซ์คันนี้แล้วได้นัดให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำช่วงบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงพบกับสารวัตรจราจรของสน.วิภาวดีเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเหตุผลที่ขับย้อนสอนมาคืออะไรแล้วมาได้ยังไง
11: เนี่ยฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับก็กรณีของอินฟูสายตำรวจนะครับที่ชื่อว่าไอ้แบงค์ซาว
7: ค่ะ
11: นะฮะคือเป็นตำรวจจราจรสังกัดสน.บางซื่อครับขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าชายขี่บิ๊กไบค์หลังเรียกให้จอดนะฮะไม่ยอมจอดลองดูครับคุณผู้ชมครับนะไม่จอดแล้วครับคุณผู้ชมครับนะนี่โอ้ตายแล้ว
7: มอเตอร์ไซค์ตำรวจล้ม
11: ไม่เป็นไรขึ้นใหม่ได้ล้มแล้วลุกได้ไปพี่โอ้พอดีของเถิงอะไรเขาหล่นเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับประมาณสัก1:30เมื่อวานนี้เลยฮะ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวนะครับแกเป็นผู้บังคับหมู่งานหมู่จราจรสน.บางซื่อแกเป็นเจ้าของเพจที่ชื่อว่าไอ้แบงค์ซาวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไล่บิ๊กไบค์คันหนึ่งฮะบนถนนพหลโยธินช่วงหน้าสวนจตุจักรเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะครับหลังไปเจอบิ๊กไบค์คันนี้เนี่ยปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนก็เลยเรียกให้จอดครับแต่บิ๊กไบค์ไม่ยอมจอดขี่ไล่กันแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะฮะเรื่องนี้ทางฝั่งของตัว10ตำรวจเอกพนมรุ้งบอกแบบนี้บอกว่าขณะออกตรวจพื้นที่ตามปกติไปเจอบิ๊กไบค์คันนี้เนี่ยแหละครับขี่อยู่บนถนนกำแพงเพชรป้ายทะเบียนเนี่ยถูกดันไปตรงบังโคลนะฮะถือว่าจงใจปิดบังทะเบียนก็เลยเรียกให้จอดไม่ยอมจอดนะครับแถมยังบิดหนีด้วยแซงซ้ายแซงขวาหน้าหวาดเสียวแล้วก็การไม่จอดเนี่ยแปลว่ามีพิรุธแน่ๆตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยไปได้นะครับก็เลยต้องขี่รถไล่ตามไปบนถนนพหลโยธินกระทั่งไปเกิดอุบัติเหตุครับชายคนดังกล่าวบิดรถหนีไปนะฮะ
7: หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทราบว่าบิ๊กไบค์คันนี้โดนตำรวจจราจรสน.เตาปูนจับเปรียบเทียบปรับตามพรบจราจรทางบกกรณีปิดบังป้ายทะเบียนก็สอบถามไปที่ตำรวจที่จับจนมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกับที่หลบหนีการจับกุมของเขามาแล้วพบว่าคนขี่บิ๊กไบค์คันนี้เป็นทหารล่าสุดทางต้นสังกัดของคนก่อเหตุประสานนำตัวคนก่อเหตุเข้ามาพบพนักงานสอบสวนวันนี้ที่สน.บางซื่อเพื่อรับทราบข้อหาก็คือขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มีเสียงของไอ้แบงค์ซาวค่ะ
12: ผมเห็นรถเป็นรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งนะครับที่ปิดบังแผ่นทะเบียนแล้วผมก็เลยพยายามจะขอเข้าไปเรียกตรวจเขายิ่งเขาหนีมันยิ่งมีพิรุธครับผมก็เลยต้องติดตามเขาไปเรียกเพื่อที่จะตรวจค้นว่ารถที่เขาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนมาเนี่ยเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่าพอเราตามทันเสร็จก็เราก็พยายามให้สัญญาณให้เขาจอดแต่เขาก็พยายามซิกแซกเพื่อที่จะหลบหนีพอเขาไม่มีทางไปเขาเหมือนจะมีพุ่งออกมาเขาก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีเจตนาก็ไม่รู้ให้เรารถล้มเขาก็พุ่งมาบังเอิญว่ามันชนตรงแฮนด์ผมพอดีมันก็กลายเป็นให้ผมเสียหลักล้มครับเขาไปโดนเรียกตรวจอีกทีนึงที่ในพื้นที่ของสน.เตาปูนณตอนนั้นนะครับ เจ้าหน้าที่ของสน.ตะปูเนี่ยยังไม่รู้ครับว่าเขามาเกิดเหตุกับผมก่อนแต่พอผมได้ลงรายละเอียดคลิปรูปไปก็มีพี่ทางสน.ตะปูเขาเอาหน้าตามาให้ดูลักษณะคนมาให้ดูนะครับก็ดูแล้วตรงกันแล้วที่สำคัญเขาไม่ใส่รองเท้าด้วยเพราะว่าตอนที่เขาชนกับผมรองเท้าเขาหลุดตอนนี้รองเท้ายังเก็บผมอยู่เลยครับเอาไว้ที่ต่างหน้าครับน่าจะไม่ต้องตามถึงบ้านแล้วครับก็เห็นว่ามีการติดต่อเข้ามอบตัวแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรครับก็สบายครับเอาไว้ให้เป็นดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็แล้วกัน
8: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะแล้วไม่กลัวนะบิ๊กไบค์อ่ะไม่กลัวเลยอ่ะ
7: ขับหนี
8: แยกลาดพร้าวตรงจตุจักรแล้วก็ออกซ้ายไปใช่ไหมจะไปทางตรงปตท.ใช่ไหม
7: ใช่ใช่ใช่เร็ว
8: เร็วมากคุณผู้ชม
7: รถ
8: รถรถจอดนี่ไม่จอดชนด้วยชนด้วยแต่แกเก่งนะแกโดดมาวิ่งดุ๊กเลยอ่ะเออ
7: ก็คือเอาตัวออกจากรถเลยสิบตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวค่ะท่านเป็นผบ.หมู่งานจราจรที่สน.บางซื่อแต่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็จะฟกช้ำตามตัวแล้วก็ข้อมือซ้ายคือทาง10ตำรวจเอกพนมรุ้งก็อยากจะบอกไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าควรใช้รถด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
8: ชมครับ
7: เดี๋ยวบิ๊กไบค์ก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวนของสน.บางซื่อค่ะ
8: ครับเนี่ยครับเขาก็ต้องตามจับอ่ะ
7: ค่ะจุดนี้ใกล้ๆกับที่รถเบนซ์ขับสวนเลนมาเมื่อก
8: ี้อยู่ใกล้ๆกันเลย
7: วิภาวดีค่ะ
8: เนี่ยครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปขอให้คุณเอกสายใหม่ต้องรอดช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีลูกทาสยาคนหนึ่งทำร้ายแม่ตัวเองซึ่งตาบอดนะฮะคือติดยาคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปขอเงินแม่ซื้อยาวันนึงเนี่ยขอ300บาทถ้าเกิดแม่ไม่ให้นี่ลูกตีแม่นะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายตำรวจเนี่ยเขาจับตัวได้นะครับพาไปขอโทษแม่ปรากฏว่าคุณผู้ชมไอ้ลูกทาสยาร้องไห้ร้องไห้อย่างเลยครับบอกแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูผิดไปแล้วอ้าวลองดูครับ
13: ไอ้ยาฝืนยาฝืน
14: ไอ้ครับไป
13: ที่เอาขวานเอามีดออกมา
14: เอาขวาน เอาขวาน
13: เมื่อกี้มึงโทรพูดอะไรกับแม่มึงเมื่อกี้เนี้ย
14: ผมรอเขาม
13: ึงอยู่เฉยเฉย
14: เฉยเฉย
13: เฉยเมื่อกี้มึงคุยกับแม่มึงคุยว่าอะไร
15: ผมถามเขาเฉยเฉยครับว่าอยู่ไหนแล้วครับ
13: พูดมึงกูกับแม่มึงใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ย
15: อะไรนะครับ
13: มึงพูดมึงกูกับแม่มึงเหรอ
15: ไม่ใช่ครับผมสุดๆแล้วครับคือเขาหนีผมไปตั้งแต่เช้าแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ
13: แล้วมึงเอาเงินเขาวันละกี่บาท
15: คือตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานเขาเป็นคนตัดขาผมเองครับ
13: มึงเอาเงินแม่มึงวันละกี่บาท
15: ผมเอาวันละ300เป็นค่าแรงผมครับ
13: แล้วมึงรู้ไหมว่าแม่มึงได้ทำงานได้วันละกี่บาท
15: ผมรู้ครับ
13: กี่บาท
15: แต่เขาเป็นคนตัดขาผมเองครับไม่งั้นผมมีงานทำตั้งนานแล้วครับพี
13: ่กูถามมึงว่ามึงรู้ไหมแม่มึงทำงานได้วันละกี่บาท
15: ได้300กว่าบาท400ครับ
13: แล้วมึงเอาเขาไปวันละ300เขาจะเหลืออะไร
15: คือเขามาตัด
13: ขาไม่มีเงินเนี่ยมึงไปต่อยหน้าไปทำร้ายเขาทำไม
15: ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่
13: กูให้มึงพูดอีกทีนึง
15: ผมยังไม่ได้ทำอะไร
13: แล้วก่อนหน้านี้มึงทำทำไม
15: ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี
16: ่แล้วแม่มึงตาเขียวเนี่ย
15: ตาเขียวยังไงครับพี
13: ่แม่มึงตาเขียวเพราะอะไร
15: ตาเขียวอะไรครับพี่อันนั้นมันนานอันนั้นมันนานแล้วนะครับพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่ต่อจากนั้นมาพ
13: ี่แล้วมึงเก็บยาไว้ที่ไหน
15: ยาม
16: ึงสูบยาให้
13: มึงสูบยาอะไร
15: ผมไม่ได้เก็บยาอะไร
13: ถามว่ามึงดูดยาอะไร
15: ผมดูกัญชากับน้ำท่อมครับ
13: แล้วยาเคอยู่ไหน
15: ยาเคผมไม่มีครับ
13: แล้วตรวจเจออ่ะ
15: ก็คือสารมันยังตกค้างอยู่ครับผม
13: เมื่อไหร
15: ่การเนี่ยครับผมยังดำเนินคดีคนเดียวอยู่เลยครับ
13: เมื่อไหร่ที่มึงเสพยาเคเมื่อไหร
15: ่ผมออกมาจากสถานพินิจครับกระถางกลางครับพี
13: ่แล้วล่าสุดเมื่อไหร่ที่เสพเมื่อไหร
15: ่ก็คือก็จากนั้นผมก็ไม่ได้เสพเลยพี่ผมก็ไปตรวจเที่ยวตรวจอะไรครับพี
13: ่ถ้าวันนี้ตรวจเจอไหมยาเคเจอไหม
15: สามมันยังตกค้างอยู่อะครับพี่
13: เสพล่าสุดเมื่อไหร
15: ่ก็ตั้งแต่เนี่ยผมไปรายงานตัวมาผมก็ไม่ได้เสพอีกเลยครับผมกินเหล้ากินอะไรแต
13: ่รู้ไหมว่าแม่มึงตาบอดรู้ป่ะ
15: รู้ครับผม
13: รู้แล้วมึงยังทำเขาอีกเหรอ
15: ไม่ใช่ครับตาเขาเป็นต้อผมก็บอกคอยบอกเขาอยู่เสมอครับว่าไปป้ายตานะ
13: มันจะป้ายได้ไงมึงเอาเงินเขาไปทุกบาททุกสตางค์ เขาไม่เหลือเงินอะไรเลยมึงจะไปป้ายตายยังไงมึงตอบกูดิ
15: ไม่ใช่ครับคือผมก็บอกว่าให้เขาดูแลตัวมั่งอะไรแบบนี้ครับ
13: แม่มึงอายุ60
15: ผมเป็นห่วง
13: ตาบอดข้างนึงมึงรีดเอาเงินเขาวันละ300มึงรู้ว่าแม่มึงทำงานได้วันละ300กว่าบาทนี่อ่ะมึงเป็นห่วง
15: ผมคือ
13: แล้วเมื่อกี้นี่กูนั่งอยู่บนรถมึงคุยกับแม่ว่าไงมึงรีบกลับมานะเดี๋ยวจะให้กูโมโหนะใช่ไหม
15: ผมไปตามเขา2รอบแล้วครับพี่
13: มึงไปตามเอาเงินเขา
15: ไม่ครับคือผมรอครับพี่แล้วเขาก็ออกไปโดยที่ไม่ใช่เหตุนะครับพี
8: ่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับที่ทางคุณเอกสายไหมต้องรอดนะฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐไปตามจับนะครับกับทางฝั่งของตัวพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะเพราะว่าคนคนนี้ครับมีแม่ตาบอดนะฮะแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายแม่เพื่อจะเอาเงินแม่วันละ300บาทคุณผู้ชมครับคือคุณเอกเนี่ยก็พยายามสอบถามลูกทาสยาชื่อในเมฆฮะนะฮะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยล็อกตัวกดลงกับพื้นแล้วปรากฏว่าตัวในเมฆเองเนี่ยพกมีดอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดมีดเอาไว้แล้วก็มาเคาะให้จังหวะที่หัวป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนั้นนะคุณผู้ชมครับคือโอ้ยพกไว้ที่เอวตลอดเลยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมสายใหม่ต้องรอดครับได้รับการร้องเรียนจากทางฝั่งของตัวนางจันเพ็ญเป็นคุณแม่นะครับอายุ57ปีร้องฮะขอบอกว่าให้พาลูกชายเขาเนี่ยวัย27ปีคือในเมฆเนี่ยไปบำบัดยาเสพติดหน่อยได้ไหมเพราะเขาต่อยตาแม่จนตาเขียวไปหมดแล้วแล้วแม่เนี่ยตาบอดอยู่แล้วด้วยข้างนึงทุกวันนี้นี่ในเมฆจะข่มขู่เอาเงินแม่วันละ300ไปซื้อยาทั้งที่แม่ทำงานได้ค่าแรงวันละ300เหมือนกันนั่นหมายความว่าแม่เนี่ยไม่เหลือเงินใช้เลยแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมครับที่หนักกว่านั้นครับถ้าวันไหนแม่เนี่ยนะฮะไม่ให้ในเมฆในเมฆจะทำร้ายครับทั้งชกทั้งตบทั้งเอาตีมเหยียบหน้ากระทืบแม่ครับคุณผู้ชมครับแล้วยังบังคับให้แม่นั้นไปยืมเงินเพื่อนที่ทำงานมาให้มันด้วยแม่เองเนี่ยเคยเก็บเงินไว้รักษาดวงตาที่เป็นต้อหินนะครับแต่ในเมฆเนี่ยกระชากเงินจากแม่ไปจนหมดสุดท้ายตาแม่ข้างที่เป็นต้อหินบอดครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับทางทีมสายใหม่ต้องรอดก็เข้าไปรับนางจันเพ็ญนะครับที่ทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับระหว่างนั้นในเมฆเนี่ยเข้ามาหานางจันเพ็ญข่มขู่ด้วยคำหยาบคายด้วยความรุนแรงพูดจากับแม่มึงกูเพื่อให้แม่นั้นรีบกลับบ้านแล้วตาเอกเนี่ยเขาได้ยินพอดีเขาเดือดฮะคุณผู้ชมครับคือทีมงานเขารับไม่ได้ในเมฆเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นมีมีดเหน็บเอวครับโอ้โหเขาชาร์จกันเลยคุณผู้ชมล็อกตัวไว้แล้วกดลงกับพื้นตามภาพที่เห็นนะครับนอกจากนี้ครับมีการตรวจค้นในบ้านไปพบอุปกรณ์การเสพยาอีกัญชาและยังมีไม้คมแฝกด้วยครับคุณผู้ชมครับลองดูช่วงนี้นะ
7: นี่คือของที่เจออยู่ในบ้าน
15: ไม่ใช่ไม้นี้ครับ
13: รับสารภาพมึงวางไม่ต้องตังค์มึงวางมึงรับสารภาพมาเนี่ย
15: ครับ
13: มึงไปตีแม่มึงกี่ครั้งมึงกูพูดความจริงมึงพูดมา
15: ผมไม่ได้ตีแม่ผมไม่ได้ใช้ไม้นี้เลยครับพี่ว่าตีคือผมเอาไว้ป้องกันตัวเผื่อ
13: เปลี่ยนมาเลยมามาอันนี้เลยลูกพี่ว่า
15: ไปทิ้งตรงไหนลูกให้หนูไปปีนเก็บให้ก็ได้นะ
13: อย
15: ู่
13: ไหน
15: อยู่ฝั่ง
13: ทิ้งอีกลูกแม่จะหาเงินที่ไหนให้มึงมึงนี่นะถ้าไม่มีกล้องนะมึงก็ไม่มีกล้องนะแม่ตาบอดไม่มีเงินรักษาตัวรู้ใช่ไหม
15: ขอโทษนะแม
8: ่นี่ฮะอันนี้ตอนช่วงที
15: ่ฮะ
13: ลงไปที่เท้า
15: ไม่เอา
7: แม
8: ่ไปขอโทษนะ
7: ค่ะ
15: ไม่ใช่แม่อย่าทิ้งหนูดิโอ้โหหนูเข้าไปกี่รอบแล้วแม่ฟังหนูก่อน
16: ทำตัวเหมือนเดิม
15: แม่ฟังหนูก่อนหนูทำยังไงหนูแย่ยังไง
16: หูแม่
15: หนู
16: แม่อยู่ไม่ได้เลย
15: หนูก็บอกแม่แล้วนะว่า
16: อยู่ไม่ได้ต้องไปนอนบ้านเพื่อน
15: หนูขอโทษ
16: ต้องไปนอนบ้านประภา
15: หนูขอโทษ
16: ไปหาพ่อไปหาพ่อ
15: หนูขอโทษ
16: ขับรถไปกลางคืนเนี่ย
15: แม่ช่วยหนูหน่อยหนูไม่หนูอยากทำงานมีเงิน
16: ช่วยหนูเท่ากับแม่ทำร้ายหนูเข้าใจไหมช่วยหนูเท่ากับทำร้ายหนู
15: ยังไงแม่บอกหน่อยได้ไหม
16: ก็ถ้าแม่ช่วยหนูไม่ให้ติดคดีไม่ให้โดนคดีเท่ากับแม่ทำร้ายหนู
15: มันไม่เกี่ยวแม่หนูเริ่มหนูตั้งต้นตัวเองได้
16: ไม่ได้มันไม่ได้
15: หนูตั้งต้นตัวเองได้ไม่งั้นพี่เขาจะถามหนูหรอ
16: มองหนูไม่ได้แล้ว
15: อันนี้จริงๆแม่หนูก็ยังโดนบำบัดอยู่ตอนนี้เวลาหนูก็ยังเหลืออีกตั้ง2เดือน3เดือนตอนบำบัดนี
16: ้บำบัดที่ไหนเวลาหนูไปตรวจแม่ล่ะหนูก็บังคับเอาฉี่แม่ไปตรวจจะเจอไหม
8: ไหน
7: เออ
8: คุณผู้ชมดูสิ
17: จริงไหมจริง
8: ไหมเวลาไปตรวจก็บังคับเอาฉี่แม่ไป
17: ค่ะก็เขาช่วยเขา
16: ช่วย
17: ความ
16: รักนี่ไงน้องมันคับไง
17: โอ้โหยังอีก
18: ครับ
19: แม่ช่วยหนูนะ
7: แม่ช่วยหนู
19: หน่อยไม่อยากเข้าไป
16: นี่ไงแม่ช่วยแล้วให้ลูกแม่ช่วย
18: ลูกอ่ะเร่ไปดูของกลางข้างในอ่ะคุณแม่ลูก
19: ขอโทษนะแม่
7: แต่ว่าตอนที่อยู่บนรถนี่เรียกแม่มึงรีบกลับมานะรีบกลับมานะแต่พอตอนนี้ขอโทษแม่ช่วยหนูหน่อย
19: ไม่ใช่แม่
7: ช่วยหนูหน่อย
8: ไม่ใช่แม
7: ่ค่ะ
8: หนูไม่จริงแม
7: ่แม่บอกช่วยไม่ได้ถ้าเกิดช่วยหนูก็เท่ากับว่าทำร้ายหนูทีนี้ก่อนจะเอาตัวออกไปอะค่ะตำรวจกำลังจะคุมตัวเมฆออกไปเมฆหันมาขอบุหรี่กับแม่อีกหนึ่งตัวขอดูดก่อน
19: ใช่แม่ก็บอกแม่บอกเขาไปสิว่าหนูต้องทำอะไรกับแม่หนูต้องมีอะไรให้แม่หนูต้องทำอะไรให้แม่อีกตั้งเยอะตั้งแยะเมื่อวานหนูก็ตากผ้าให้
18: เองบำบัดแล้วเองก็ออกมาทำได
7: ้
19: เมื่อ
18: บำบัดเสร็จแล้ว
19: หนูก็ตากผ้าให้หนูก็อะไรให้
20: แม่ทิ้ง
18: ไงเนี่ยตากผ้าต้นยา
20: แม่ไปทิ้งฝั่งนู
19: ้
20: น
19: ไม่ครับคือแบบเขาจะกลับบ้านมาตั้งนานแล้ว
11: เป็นความดีตากผ้าให้แม
7: ่ช่วยงานบ้าน
11: ช่วยงานบ้านหนูตากผ้าให้แม่หนูทำอะไรให้แม่บ้างหนูตากผ้าให้แม่หนูก็คอยดูแลแม่นะบอกหาแม่อยู่ตลอดแม่ทายาที่ตาหรือยังแต่แม่มีตังค์300ไหมวันนี
7: ้ขออ
19: ยากเห็นไม่ใช่ผมจริงครับ
18: ไม่เป็นไรป่ะพี่เรีย
7: ก
18: มาแก้เขา
7: โดน2ข้อหาค่ะเมฆทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาส่วนข้อหาอื่นตำรวจกำลังพิจารณาตามพยานหลักฐานแล้วก็จะแจ้งความเพิ่มเติ
11: มไปแล้ว
7: ตำรวจนำตัวไป
11: ลูกเมฆเรียบร้อย
7: ค
11: ่
7: ะ
11: แม่อย่าทิ้งหนูเขาว่างั้น
7: แม่ช่วยหนูด้วย
11: ช่วยหนูด้วย
7: แม่ฟังหนูก่อน
11: เรียบร้อยขึ้นรถแล้วสบายแล้วมีคนขับให้ละนี่ไป
7: พี่เอกโกรธมากนะคะ
11: โกรธตาเอกโกรธเขาไปเห็นพอดี
7: ค่ะ
11: ไปเห็นคาตาพอดีเลยก็เลยเดือด
20: เอาไปเข้าไป
11: ที่กำลังจับอยู่ด้านหลังนั่นไม่ใช่บังมัดนะ
7: ทีมงานของพี่เอก
11: ชื่อตาต๋อง
7: ค่ะ
11: ต๋องสายไหมเดี๋ยวคนไปเห็นเรียกชื่อบังคิวบังมัดไม่ใช่นะ
7: ค่ะ
20: ไม่ใช่ครับผมสุดแล้วครับคือเขาหนีผมไปตั้งแต่เช้าแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ
7: โชคดีที่มาเจอก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่เจอทางลูกแม่ก็คงไปขู่แม่อีกจะเอา300ให้ได
11: ้โอเคเรียบร้อยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
21: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย
23: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
24: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
25: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
26: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
27: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
28: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลย วันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
0: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักษ์คณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าร
1: ายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: คณะกีทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
28: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
25: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
11: ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าภรรยาของผู้ตายเองเนี่ยเตรียมเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจที่สน.ทองหล่อนะฮะคุณผู้ชมครับลองดูเรื่องนี้ครับนี่ฮะเมื่อ2วันก่อนนะครับสื่อต่างประเทศลงข่าวนะครับว่า

0: ออกแบบแฟชั่นชื่อดังครับจากนั้นนะครับนายไทนี่เองเนี่ยครับได้เข้าไปทำหัตถการฉีดฟิลเลอร์ครับเพิ่มขนาดอวัยวะเพศครับเข้าไปอีก40มิลลิลิตรที่คลินิกแห่งหนึ่งครับแถวๆสยามสแควร์จากนั้นครับทั้งคู่เองเนี่ยไปนวดตัวนะครับที่ร้านนวดแถวๆสุขุมวิทก่อนที่ทางด้านของนายไทนี่เองจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกและหมดสติไปถึง2รอบจากนั้นครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลย่านสุขุมวิทซึ่งตอนแรกเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเองก็ดูแลรักษานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนายไทนี่เองยังมีสติตอบคำถามแพทย์ได้อยู่ปรากฏว่านายไทนี่ก็แจ้งกับหมอครับว่าตัวเองนั้นไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วก็มานวดแพทย์จึงสั่งทำซีทีสแกนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่ทันได้ตรวจหมดสติแล้วหยุดหายใจไปเลยคุณผู้ชมครับ
1: ทางแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นนะคะว่าไทนี่มีภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอดอาจจะเกิดจากลิ่มเลือดหรือสารแปลกปลอมทีมแพทย์ก็พยายามกู้ชีพนานกว่า1ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลค่ะนายไทนี่เสียชีวิตในวันนั้นหลังจากนั้นนำร่างกลับไปชันสูตรที่อังกฤษโดยทีมชันสูตรก็ยืนยันว่าไทนี่เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดโดยเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ไทนี่ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะถ้าไปดูที่ IG ของเขามีคนติดตามมากกว่า 185,000 คนคอนเทนต์ที่ทำก็จะเป็นคอนเทนต์การใช้ชีวิตหรูหราหลังการเสียชีวิตไทนี่ถูกฝังอยู่ในโลงศพสีทองมูลค่ากว่า 745,000 ดอลลาร์สหรัฐในกรุงลอนดอนล่าสุดค่ะวันนี้มีรายงานว่าทางภรรยาของไทนี่จะเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจที่สน.ทองหล่อแต่ก็ยังไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนทางพนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันอีกครั้งว่าจะเข้ามาที่สน.ตอนกี่โมงมาภายในวันนี้ไหมส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำค่ะเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับทางสำนักงานอย.ลงไปตรวจสอบที่คลินิกแห่งนี้ที่ถนนพระราม1เขตปทุมวันคลินิกนี้เป็นคลินิกที่ไทนี่เข้าไปใช้บริการฉีดฟิลเลอร์ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของคลินิกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ข้อเท็จจริงนะคะว่าไทนี่เป็นคนไข้ประจำอยู่ที่คลินิกแห่งนี้ประจำมาตั้งแต่ปี2567เคยเข้ารับบริการฉีดขยายขนาดอวัยวะเพศชายมาแล้ว5ครั้งครั้งที่1ถึง4ทำช่วงปี67ถึงปี68ส่วนครั้งที่5ก็คือทำตอนต้นปี5มีนาคม69ก็เป็นการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปที่อวัยวะเพศปริมาณที่ฉีดคือ40มิลลิลิตรซึ่งแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะแบ่งการฉีดสารเติมเต็มออกเป็น2รอบแต่ว่าไทนี่มีความประสงค์จะฉีดในครั้งเดียวค่ะโดยทางคลินิกให้ข้อมูลด้วยว่าการเข้ารับบริการทุกครั้งคลินิกจะมีการแนะนำวิธีการดูแลหลังจากที่ทำอัตการภัยแล้วก็มีการติดตามอาการหลังการฉีดด้วยซึ่งก็ไม่ได้แจ้งปัญหาใดๆเกี่ยวกับการทำหัตการแล้วคลินิกก็ให้ไทนี่เซ็นยินยอมการรักษาทุกครั้งก่อนที่จะเข้ารับบริการด้วยนี่คือการลงพื้นที่ของสบส.กับอย.ไปเมื่อวานนี้หลังจากบันทึกถ้อยคำเสร็จสิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานของทางคลินิกพร้อมกับรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้แพทยสภาวินิจฉัยจะเป็นการวินิจฉัยถึงมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพก็จะต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าคือเรื่องนี้ยังอีกยาวท่านใช้คำนี้เลยแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงยังไม่ครบแต่ตอนนี้ก็มีข้อมูลบางส่วนแล้วฟังเสียงของรัฐมนตรีพัฒนาค่ะ
2: เคสเมื่อวานนะคะเคสชาวต่างชาติที่เสีย
3: ยาวยาวเขาที่จริงยังไม่ครบยาวยาวยาวยาวยาวยาวมีแล้วแต่ยาว
0: ท่านผู้ชมครับ
1: ท่านย้ำหลายรอบเลยนะคะว่าเรื่องนี้อีกยาว
0: โอ้โหคือไปนวดต่อด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็หมดสติตอนที่นวดสองครั้ง
0: ถ้าฉีดฟิลเลอร์แล้วมันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันก็อาจจะไปอุดตันหรือได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนแต่ก็ผมเคยได้ยินมาว่ามีคนไปฉีดแล้วก็มันจะเข้าไปอุดที่ตรงตาเลยได้เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจะฉีดต้องไปดูที่หมอที่เก่งๆจริง
1: ๆค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วก็เรื่องของการนวดก็ต้องระวังเนอะการนวดคือผมก็ชอบนวดแต่ตรงหลังก็จะมีคนมาเตือนละคือผมมันนวดบ่อยมากก็เตือนเวลานวดจะไปกดตรงนี้ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาบอกอันตรายกับ

0: ันนึงคือไอ้ตรงกระบังลมตรงขาหนีบที่ไปกดอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยฟุบแล้วก็ฟูบขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาบอกห้ามอย่าไปกดตรงนั้นนะเพราะว่าเวลาไปกดเหมือนไปอั้นเส้นเลือดใหญ่ตรงนั้นแล้วพอปล่อยเลือดมันก็จะพุ่งปื๊ดขึ้นมาบางทีแบบไอ้พวกพลักไอ้พวกอะไรเงี้ยริมเลือดมันหลุดขึ้นไปอุดหัวจงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ต้องระวังนะอันนี้เดี๋ยวทางฝั่งของร้านนวดจะมาด่าผมไม่ใช่นะคือคุณหมอทางแผนปัจจุบันน่ะเขาก็แจ้งมาแบบนี
1: ้
0: ก็บอกต้องคอยระวังเรื่องเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วแต่ว่าใครอยากจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ผมก็ไม่กล้ากดเลยกลัว
1: จำได้ค่ะกดตรงนี้
0: ใช่ไหมตรงกระบังลมเนี่ยกดข้างๆขาหนีบกดไปเงี้ยแล้วก็ปล่อยฟึบมันจะวูบขึ้นมาเนี่ยคือมันก็ไปอั้นเส้นเลือดใหญ่เอาไว
1: ้อะ
0: นั่นแหละนะครับเอาโอเคไปดูอีกเรื่องนึงที่อยุธยาคุณผู้ชมครับก็ชายอายุ44ปีนะครับหึงโหดครับดักยิงภรรยาพร้อมกับเพื่อนชายคนสนิทเสียชีวิตภายในวัดที่อยุธยาช้ำใจนะครับคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับโกรธมากที่ไปเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาเอาลงไปดูก่อนคุณผู้ชมครับนี่ฮะตำรวจไปได้กล้องวงจรปิดนี้มานะครับคุณผู้ชมครับอยู่ภายในวัดไซงามครับที่ตำบลเสนาอำเภออุทัยครับจังหวัดอยุธยาคือจากข้อมูลครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่านางสาวสุภวินีโดยสารมากับรถบัสรับส่งพนักงานนะครับใช่ไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะเนี่ยคนนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาขึ้นรถกระบะคุณผู้ชมครับนี่ฮะลงจากรถมาแล้วก็เดินไปที่รถกระบะนะครับซึ่งจอดอยู่ในศาลาอเนกประสงค์ครับของวัดแห่งนี้ครับจังหวะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีรถกระบะอีกคันหนึ่งขับเข้ามาจอดขวางมีชายคนหนึ่งครับลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืนเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยมาแล้วนะฮะเนี่ยครับเปิดประตูไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วยิงใส่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคือผู้หญิงเนี่ยกำลังขึ้นรถกระบะที่จอดรออยู่นะครับแล้วปรากฏยิงจนกระทั่งล้มลงไปนะฮะจากนั้นครับคนร้ายหันไปยิงในอเนกซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตด้วยครับแล้วขับรถหลบหนีไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยยิงแล้วฮะโอ้โหโหดมากคุณผู้ชมเนี่ยครับคือพูดง่ายยิงเมียกับชายคนสนิทของเมีย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสภ.อุทัยของพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่ของร่วมกตัญญูไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ไปพบรถกระบะสีบรอนจอดอยู่ที่ฝากระโปรงมีร่องรอยกระสุน2นัดที่ประตูด้านคนขับอีกนัดนึงในรถที่เบาะด้านคนขับพบร่างของชายคนสนิทก็คือนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงเข้าที่ขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนข้างประตูรถด้านซ้ายก็พบนางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงที่หน้าแล้วก็ลำตัวตอนนั้นคือบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทางภูมิกับสภ.อุทัยพันตำรวจเอกมนัสอับโดดดอนก็เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุทางตำรวจเร่งตรวจสอบทราบชื่อคนก่อเหตุก็คือนายณัฐวุฒิหรือว่านายเอ็กซ์เป็นอดีตแฟนของสุภวินีโดยเขาขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานจนมาถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีแล้วก็นายอเนกหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งไปให้ญาติฝ่ายหญิงดูแล้วเขาก็ขับกระบะหลบหนีไปต่อมาณัฐวุฒิคนก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.เสาไห้ที่สระบุรีตำรวจสภ.อุทัยก็ไปคุมตัวกลับมาที่โรงพักในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนโดยณัฐวุฒิให้การบอกว่าผมเป็นคนก่อเหตุยิงทั้งสองคนจริงจุดเริ่มต้นมาจากตัวเองมีปัญหาทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกันรุนแรงเมื่อ9สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์เนื่องจากเวลาทำงานคือสามารถติดต่อภรรยาได้ตามปกติแต่ทีนี้หลังเลิกงานณัฐวุฒิบอกว่าเขาจะติดต่อภรรยาไม่ได้เลยก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็ตัดสินใจ เริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของภรรยาค่ะ
0: ซึ่งวันเกิดเหตุนะครับผู้ต้องหาเนี่ยขับรถติดตามรถรับส่งพนักงานจากโรงงานนะครับมาจนถึงบริเวณวัดโดยมีการเตรียมปืนมาด้วยนะฮะทั้งนี้ครับผู้ต้องหาก็อ้างนะครับบอกว่าตั้งใจจะเดินทางมาขอคืนดีกับทางภรรยานั่นแหละหลังพยายามโทรศัพท์ติดต่อของ้อแล้วขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันที่ผ่านมาเนี่ยต้องช่วยเหลือภรรยาที่ติดการพนันถึงขั้นต้องขายทองเอาเงินจากบัตรเครดิตมาใช้หนี้ให้หลายครั้งแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงปฏิเสธที่จะกลับไปอยู่ด้วยกันนะครับกระทั่งวันเกิดเหตุครับได้เห็นภาพที่รับไม่ได้บันดาลโทสะนะครับก็เลยลงมือก่อเหตุครับคืออย่างไรก็ตามครับทางตำรวจก็เชื่อว่าพฤติกรรมของทางผู้ต้องหานั้นไม่ได้มีลักษณะเดินทางมาขอคืนดีเลยเพราะจากพยานหลักฐานพบว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ต้องหาจอดรถและลงมือยิงทันทีครับจึงเข้าข่ายมีการเตรียมการมาก่อนเกิดเหตุครับลองฟังดูฮะ
2: อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของตัวผู้ก่อเหตุเองว่าผู้หญิงเนี่ยเล่นการพนันเล่นสล็อตและเสียเงินนะครับจนกระทั่งต้องนำทองไปจำนะครับแล้วก็เงินบัตรต่างๆของเขาเนี่ยสูญไปครับสามีพยายามง้อว่าเงินก็เสียไปแล้วไม่ให้กลับมาอะไรเงี้ยครับมาหากันใหม่ได้แต่ผู้หญิงก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองต้องไปทำงานแล้วก็มาเช่าห้องอยู่ต่างหากจนมีความสงสัยอย่างที่บอกว่าเขาโทรไม่ติดเขาบอกว่าเขาจะมาง้อแต่ในสิ่งที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือแทบไม่ได้ง้อลงรถแล้วก็ยิงเลยอาวุธปืนเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุรับว่าได้โยนทิ้งระหว่างทางที่จะเดินทางกลับไปที่สระบุรีครับซึ่งเมื่อคืนเจ้าที่ตำรวจก็ไปตามจุดที่เขากลับอ่ะก็ยังหาไม่เจอ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหทีนี้ด้านของน้าของทางนายณัฐวุฒิก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหลานชายเนี่ยคบหากับทางสุภวินีเนี่ยนะฮะมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน2คนครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแยกทางกันครับโดยตนเองเนี่ยไม่ทราบเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ของทั้ง2คนหลังทราบเรื่องครับหลานเนี่ยไปก่อเหตุก็รู้สึกตกใจมากนะครับเขาเดินทางมาที่บ้านในจังหวัดสระบุรีบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยใช้ปืนยิงเมียตายไปแล้วแล้วก็ยิงผู้ชายอีกคนนึงด้วยทางเขาเองก็เลยพามามอบตัวกับตำรวจเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงน้าดูฮะ
3: เขากลับไปหาแล้วเขาบอกว่าไง
4: เขาขอมอบตัว
5: แล้วเขาบอกไปไหนมาทำอะไรมา
4: เขาบอกที่ไหนไปยิงมาแค่นั้นเขาก็รู้แค่นี้ก็พากันมา
3: เขาอยู่กินกับตัวผู้เสียชีวิตนี่นานยัง
4: นานแล้วเป็นลูกโตแล้ว
3: มีลูกด้วยกันเนี่ย
4: ไม่ยิงอ่ะ
3: มีลูกด้วยกัน
4: สองคน
3: แต่เขาบอกอะไรไหมว่าแบบผู้หญิงอะไรยังไง
4: ก็ไม่รู้เลยตอนนี้วันนี้เราไม่รู้เรื่องแยกกันไม่นานที่รู
5: ้
4: อยู่ด้วยกัน
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับทางโรงพยาบาลอุทัยนะครับได้แจ้งกับทางตำรวจบอกว่าทางฝั่งของตัวสุภวินีครับคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือตัวเมียเนี่ยนะฮะตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลคือตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกยิงครับทางตำรวจเองได้มีการประสานกู้ภัยนะครับนำร่างของผู้ตายทั้งสองคนนั้นไปส่งชันสูตรนะครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่ปทุมธานีเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาณัฐวุฒิครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดพรบอาวุธปืนพร้อมเตรียมนำตัวเนี่ยนะครับฝากขังศาลที่อยุธยาในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้เนี่ยไม่คุ้มเลยแล้วลูกอีก2คนด้วย
1: ค่ะสงสารลูกค
0: ่
1: ะ
0: เออแม่ตายพ่อติดคุกโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะฮะ
1: ค่ะมีที่ระยองค่ะเป็นเรื่องผัวเมียค่ะผัวเนี่ยหึงมากนะคะไปนั่งรอเมียเนี่ยไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อนั่งรออยู่5ชั่วโมงค่ะพอเมียมาเข้าไปทำร้ายร่างกายเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเย็นเมื่อวานจุดนี้คือหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนสายบางฉาง
0: มาแล้วเงื้อแล้วค้ำคอแล้ว
1: เนี่ยค่ะ
0: เนี่ยโอ้แล้วมีดเฮ้ย
1: ขู่ใช้มีดขู่แต่สุดท้ายก็ทำร้ายนะคะจุดนี้คืออำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเหตุการณ์นี้ทางฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณเฟิร์นนามสมมุติอายุ35ปีเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อก่อนหน้านี้ก็คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านนะคะหลังจากนั้นสามีก็ถือมีดเข้ามา แล้วก็มีปากเสียงกันทางสามีกระชากคอเสื้อแล้วก็ชกเข้าไปที่หน้าแต่ว่าจะเห็นว่ามือขวาก็ยังถือมีดอยู่คอยขู่ฝ่ายหญิงเองก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองพยายามจะปัดมือออกตอนเกิดเหตุพนักงานในร้านแล้วก็หัวหน้างานก็พยายามเดินออกมาเพื่อห้ามแต่ก็ถูกทางสามีใช้มีดชี้แล้วก็ตะโกนบอกว่าเรื่องผัวเมียเนี่ยค่ะทางพนักงานในร้านก็ออกมาเขาก็ชี้เรื่องผัวเมียไม่ต้องมายุ่งพนักงานก็ต้องกลับเข้าไปที่ร้านนะคะแล้วจังหวะที่เขาหันหลังกลับไปที่ร้านผู้ก่อเหตุคว้างมีดใส่นะคะ
0: เดี๋ยว
1: ลองดูค่ะเนี่ยอันนี้เป็นหัวหน้างานพนักงานก็ออกมาช่วยห้าม
0: เนี่ยปาใส่
1: คว้างมีดเฉียดไปนิดเดียวอะค่ะ
0: โอ้ไร้กาดมาก
1: ค่ะหลังจากนั้นหลบหนีไปพยานคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนนี้นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่โต๊ะอยู่หน้าร้านมานานกว่า5ชั่วโมงอะค่ะจนเห็นภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดก็รีบปรีเข้ามาในมือก็กำมีดลักษณะเหมือนกับมีดหมอคือพยายามจะเข้าไปหาเรื่องทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็ชกฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงใบหน้าปูดบวมทั้งใบหน้าทั้งดวงตาแต่ว่าไม่ได้มีการแทงแต่อย่างใดฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์นี่คือดวงตาของภรรยาบวมแบบนี้ตาซ้าย
0: โอ้โห
6: มาตามเมียให้กลับบ้าน
7: มาตามเมียให้กลับบ้าน
6: แล้วเมียก็จะไปกลับสักที
7: เมียก็จะเอามา5ชั่วโมงแล้วกูตามมึงตอน5ชั่วโมงกูรอมึง5ชั่วโมงไม่ยอมกลับป่าที่มึงไปไหนมาก็ถามไปไหนมาก็ถามไปไหนมาครับคงจะหึงหวงกันนะครับ
6: หึง
7: หวง
6: ย
7: ัง
6: ไงอ่ะ
7: หึงหวงก็ผู้ชายคนนั้นก็จะยาด้วยไงจะยาแล้วเค้าเอายาไปแล้วไม่ยอมเงินให้เงินกูไม่ยอมให้เงินกูทุกทีให้เงินตอนนี้ไม่ให้เงินแล้ว
6: เหรอ
7: ครับผม
8: นั่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยแล้วน้าได้เข้าไปช่วยเค้ามั้ย
9: ไม่ได้เข้าไปช่วยครับ
8: ไม่กล้านะ
9: กลัวไงกลัวมีด
1: ขณะที่เพื่อนร่วมงานของผู้เสียหายให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตอนเช้าฝ่ายชายก็มาถามหาภรรยาแล้วรอบหนึ่งทางร้านก็แจ้งไปบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเข้างานฝ่ายชายก็เอะอะโวยวายแล้วก็ชูมีดออกมาขู่จนย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งในช่วงเย็นล่าสุดทางเฟิร์นพร้อมกับคุณแม่ไปให้ปากคำกับตำรวจสภ.บ้านฉางค่ะทางเฟิร์นบอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะที่ทางแม่ก็บอกว่าต้องการจะเอาเรื่องกับลูกเขยคนนี้ให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความแน่นอนทางแม่ยังบอกด้วยว่าลูกสาวกับลูกเขยอยู่กินกันมาหลายปีมีลูกด้วยกัน1คนลูกสาวทำงานที่ร้านสะดวกซื้อส่วนลูกเขยขับรถตู้รับส่งพนักงานก่อนเกิดเหตุ2คนนี้ก็มีเรื่องทะเลาะกันตามประสาผัวเมียลูกสาวเคยบ่นให้แม่ฟังบ่อยๆว่ารำคาญผัวบางทีก็ต้องโกหกว่าเดี๋ยวไปทำโอทีแล้วก็ออกจากบ้านไปทางฝ่ายลูกเขยก็มักจะไปตามหาลูกสาวที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไม่เจอก็นั่งรออย่างวันที่ก่อเหตุนั่งรอไป5ชั่วโมงพอลูกสาวเข้ามาทำงานก็ก่อเหตุ
10: ก็ทะเลาะกันธรรมดานี่แหละลูกสาวก็บอกว่ารำคาญไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำโอแล้วจะไปทำงานแล้วทางนี้ก็เลยตามหาว่าไปทำโอจริงหรือเปล่าไปดักรอที่ทำงานแต่เมื่อคืนเขาก็มาเขาเอาลูกไปตอนหัวค่ำกลับมาส่งตอน2ทุ่มกว่าลูกก็ยังไม่ได้อาบน้ำก็เข้ามาก็สัมภาษณ์ไปก้าวเข้าบ้านเขาบอกกลับบ้านไปก็เลยปิดประตูล็อกให้เขากลับบ้านไปเราก็ไม่ได้พูดแรงกับเขาหรอก
11: แต่ว่าเขาไม่ได้มาโวยวายอะไรใช่ไหม
10: ไม่โวยวายที่นี่ไม่โวยวาย
11: คุณแม่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
10: ใจคอไม่ดีอ่ะบอกเขาว่าเอาให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาไปแจ้งความไปแล้ว
1: ทางสารวัตรสอบสวนของสภ.บ้านฉางพันตำรวจโทเอกรัตน์โลหะเปิดเผยค่ะว่าสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วพบว่าบาดเจ็บบริเวณใบหน้าสภาพที่เห็นก็คือปูดบวมแล้วก็ที่ตาซ้ายก็จะเห็นบวมออกมาแบบนี้ส่วนคนก่อเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหาไม่ยากหรอกค่ะเดี๋ยวน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดี
0: ครับโอเคเดี๋ยวก่อนพักครับอย่างที่บอกนี้มีเสื้อยังไม่ได้ทำอันใหม่นะแต่มีอันเก่าให
1: ้
0: ยังมีค้างสต็อกเราอยู่นะครับเดี๋ยวแจกให้มี2แบบวันนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้อันนึงอันนี้อันนึงสาระที่ดีคือสาระแนไง
1: ค่ะ
0: นี่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเสื้อนะครับที่วันนี้จะมอบให้อันนี้เอาไป20ตัว
1: ค่ะสาระแนนะคะ
0: ครบ9ปีนะอั ันนี้9ปีหนกระแสนะใครอยากได้นะ20ตัวนะ
1: ค่ะ
0: หรือจะเป็นอันนี้ให้อีก20ตัว
1: โอ้อ
0: ันนี้ก็ค้างสต็อกมานาน
1: ค่ะ
0: เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ยังมีอยู่วันนี้สั่งเข้ามาพอสมควรเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ตัวนี้หายากมากค่ะพี่นุ่ม
0: ใช่นี่นะให้อันนี้ให้อีก20ตัว
1: เป็น40ตัวนะคะ
0: ตัวนะ
1: รวมกับสารแหน่
0: เป็น40ตัวนะแต่คุณบอกมาหน่อยนะคุณอยากได้ไซส์อะไร
1: ค่ะ
0: จะมี ML XL XXL นะครับแล้วก็ฝากบอกหน่อยว่าเอาเสื้ออันไหนเอาเสื้อสาระที่ดีหรือจะเอาเสื้อเรื่องชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: แนบท้ายมาหน่อยแต่ไม่ต้องเขียนมา2อันนะถ้าคุณเขียนมา2อัน
1: เนี่ยตัวพอ
0: เราไม่ให้เลยนะถ้าเขียนมา2อันต้องบอกกับกฎกติกาก่อนนะเอาแค่อันเดียวนะคือแล้วแต่คุณอยากได้อันไหนสาระที่ดีหรือจะเอาเรื่องของ
1: เรื่องชาวบ้าน
0: ใส่ไซส์คุณมาด้วยนะครับอย่างละ20ตัว
1: ที่ส่งมาส่วนใหญ่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเอาตัวไหนนะคะ
0: บอกมาด้วยนะถ้าเกิดว่าส่งมาไซส์ SML ไม่ได้นะคือเราไม่รู้ส่งอันไหนคุณเอาที่คุณอยากได้จริงๆ
1: ค่ะ
0: วันนี้40ตัวอย่างละ20ตัวในทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ TikTokของทาง
1: ครอบครัวข่าวสาม
0: ครอบครัวข่าวสามนะครับก็หรือไม่ก็เป็นเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะฮะเรามีอยู่ใน YouTube Facebook TikTok
1: ค่ะ
0: นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
12: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืม

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดก่อตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: เรียนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ TG
8: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
10: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOSช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: มึงไม่ต้องเข้าไปหลายกูมึงจะการขายแล้วคืนเขาซะมึงทำกูนี่ไหนนนมึงเรียกกูพ่อเหรอไอ้มึงทำกูอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยชาติหมา
12: อุ้ยตาย
11: เดี๋ยวกูจะประจานให้หมดเลยมึงไม่ต้องอยู่กันแล้วมึงทำกูได้ไงวะเตยกูไว้ใจมึงเนี่ยเหรอกูซื้อตู้เย็นมาให้แม่มึง
13: ก็เอาคืนไปพี่เสก
11: มึงเลวเลย
13: มึงไม่ทำไมมาตบกูนะ
11: มึงทั้งทั้งพอกันเลยไอ้จนพวกมึงเนี่ยทำให้กูผิดหวังมากกูสังเกตมานานแล้วมีคนก็บอกกูมากูไม่เชื่อและมึงยืมเงินกูไปมึงไปหาคืนกูมาด้วยมึงมันเลวทั้งคู่พอแล้วมึงไม่ต้องมาอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะไปพ่อแม่มึงดูด้วยสันดานอย่างมึงเนี่ยมึงหลอกกระทั่งกูได้เลวเลยมึงคิดว่ากูโง่เหรอไอ้หนอนมึงออกมาดิมึงออกมามึงทำเพื่ออะไร
13: แล้วมึงต้องปูทำไม
11: มึงทำเพื่ออะไรมึงไม่ต้องอยู่กันแล้วพวกมึงเนี่ยเรียกคู่เรียกกูเรียกพ่อเรียกไอ้ที่โดนที่โดนกูนั่นแหละชิงหมาเกิดจะทำไมกูจะวางแผนกันดีนะมึงสองตัวเนี่ยมึงเห็นกูโง่หรือไง
13: มึงไม่โง่มึงก็ไม่ต้องยุ่งกับกูไม่ต้องยุ่งกับกูก็แหกปากทำไม
11: พอแล้วมึงกับกูจบเอาถ้อยมาให้ขายคืนโทรศัพท์คืนเขาหมดมึงไม่ต้องมานั่นโกหกกูได้ว่าเอาพ่อแม่กูเป็นห่วงมึงโถ่มามึงโถ่สารเลวให้ตัวหนึ่งมึงอ่ะมึงจำไม่เลยนะโอนไปเลยมึงยายกูบ้ามึงโอนมากูบอกแล้วอย่าให้กูจับได้กูสั่นเต้นมึงมาหลายรอบแล้วมึงแอบคุยโทรศัพท์มึงคิดกูโง่เลย
13: ทำกูเกินไปไหม
11: มือทำกับกูเกินไปไหม
14: เกินยังไงอ่ะ
11: มึงเรียกกูพ่อมึงแกไป
14: นั่น
11: มึงไปหาเงินมาคืนกูโอนไป แล้วมึงต้องไปกูโอ๊ยมาโอ๊ยมาตอนกูอยู่ไหน
13: เดี๋ยวกูไปให้กู
11: ไปเอามามึงไม่ต้องรอ
13: กูไม่
11: มึงจะให้กูเรียกตำรวจมานะ
13: มึงไปเลย
11: มึงเอาสร้อยมาม
12: ึงไปเลยนะ
13: ไล่
12: วะ
13: ต
12: ี
13: ก
12: ู
13: บ้าง
11: มึงไม่ต้องมึงไม่ต้อง
13: ให้มึงไปเลย
11: มึงโอนมาม
13: ึงก็เอาไป
11: มึงโอนมาถ้ามึงไปหามาคืนกูด้วยโดนกูบอกแล้วจะให้กูจับได้กูจะฆ่ามึงด้วย
12: นะ
11: เห็นกูเป็นผู้เล่นเหรอ
13: มึงไปซะเดี๋ยวกูจะไปให้
11: มึงโอนเลยสารเลวชั่วมึงทำกูแดดมึงทุเรศมึงไม่อายอ่ะเตยมึงไม่เคยเป็นคนแบบนี้แต่ทำไมมึงถึงไปเอาไอ้แบบนี้มึงทำแบบนี้ได้ไง
12: คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะด่าเลยบอกว่ามึงชิงหมาเกิดด้วยนะ
14: ใช่
12: แล้วสักพักก็บอกว่าอะไรนะทัดหมา
14: ค่ะ
12: ด่าแบบ
14: ด่าคำนี้เลย
12: โอ้ด่าใหญ่เลยอ่ะคุณผู้ชมคือแต่ฝ่ายหญิงก็สู้กลับนะ
14: ค่ะ
12: ฝ่ายหญิงสู้กลับนะบอกกลับไปเลยกลับไปเลยกลับอะไรอ่ะ
14: ฝ่ายชายบอกเอาก็เอาทองไปขายแล้วเอาเงินมาคืนเลย
12: โอนเงินมาโอนเงินมาหลังจากเหตุการณ์นี้หนีนะ
14: ใช่หนีไปอยู่กับทางล
12: ู
14: กจ้าง
12: แล้วเอาทองอีก12บาทนะ
14: ค่ะ
12: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
14: สองบาทก็ตอนนี้ประมาณ 69,000
12: เราติดอยู่เท่าไหร่นะ
14: โอ้เราติดอยู่8หมวยติดอยู่ 82,000 ค่ะพี่ดุม
12: พี่ก็ประมาณนั้นนะเกือบ 90,000 พี่นะ
14: ตอนนี้เพิ่งจะ 69,000 เองค่ะ
12: เออพี่นี่โอ้โหไม่น่าเลยตอนนั้นนะ
14: ค่ะ
12: เนี่ยแล้วมีข่าวทองคำทีไรก็ปวดใจทุกทีพอเห็นข่าวทอง
14: โอ้12บาทก็ 700,000 800,000 กว่าบาทอ่ะ
12: ใช่เนี่ยครับนอกจากนี้ครับคุณเสกยังฝากถึงชายคนดังกล่าวนะครับบอกว่าอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการหยามศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชายคนดังกล่าวยังทำงานเป็นลูกจ้างของเขาอยู่นะฮะแล้วเคยเรียกตัวเองว่าพ่อมึงเรียกกูว่าพ่อแต่กลับทำแบบนี้กินบนเรือนขี้บนหลังคามันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินรับไม่ได้ฟังเสียงพี่เสกครับ
15: กันมา12ปีอะครับที่มานี่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรครับก็แค่อยากจะมาเรียกร้องว่าเขาไปพูดทั่วว่าผมทำร้ายร่างกายไม่ให้เงินไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยครับจะมาเอาเรื่องทองด้วยครับเอาทองคืนก็อยู่ด้วยกันตลอด10ปีมาหลังก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนเนี่ยผู้ชายคนนี้เข้ามาก็เริ่มจับได้เริ่มระหองระแหงขึ้นมาเรื่อยๆเขาเคยคบกันมาก่อน10ปีที่แล้วครับแต่ผมไม่รู้ไงแฟนผมเนี่ยบอกว่ารักเหมือนลูกแล้วก็เลยเอามาทำงานให้มาฝึกก็บอกให้พูดความจริงครับให้เอาทองมาคืนตอนที่จับได้ก็บอกว่าจะเอามาคืนแล้วเขาไม่เอามาคืนเขาก็ติดต่อมาเขาแชทมาขอโทษอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาจะไม่ยอมรับเรื่องทองเขาจะปฏิเสธอย่างเดียวแต่เผอิญผมมีคลิปไงว่าเขาจะเอามาคืนแต่เขาก็ไม่ยอมเขาจะบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นเลย
12: นะคุณผู้ชมครับ
14: ทางพี่ธนกฤตก็บอกว่ากรณีนี้เริ่มต้นมาจากปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทางเสกกับทางผู้หญิงไม่ได้จดทะเบียนกันค่ะแต่ก็จะมีประเด็นเรื่องทอง12บาทอย่างที่คุณเสกบอกที่ทางคุณเสกระบุว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็หายไปพร้อมกับฝ่ายหญิงตรงนี้ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก่อนจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไหม
12: ครับคนส่งมาถามบอกทีมข้างๆนั้นเมียพิธนกิจหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ
14: ทีมงาน
12: เขานะ
14: น
12: ี่ไม่ใช่เมียเขานะไปถามว่าเมียท่านธนกิจเหรอไม่ใช่
14: ค่ะ
12: ทีมงาน
14: ค่ะแต่ว่าสวยค่ะ
12: สวยสวยหน้าตาดี
14: ค่ะ
12: อืม
14: ก็มาที่โหนด้วย
12: ใช่ก็เคยมา
14: ค่ะ
12: เนี่ยครับอ่ะมีเสียงพี่ธนกิจไหม
14: มีค่ะ
12: ลองฟังดูนะ
16: ก็เป็นหนึ่งอุทาหรณ์หนึ่งแล้วนะครับว่ามีภรรยาอายุห่างกันเยอะอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างทำงานเยอะไปนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องการลักทรัพย์ก็ไม่สนับสนุนให้ทำแบบนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าจะเอาอะไรผมว่าเขาก็คงจะช่างเสกก็คงใจดีแหละนะครับถ้าจะขอเขาดีๆก็คงไม่เป็นไรนะครับจะไปมีคนอื่นก็คงจะคุยกันได้นะครับเพราะว่าช่างเสกก็ผ่านประสบการณ์มาแล้วตอนที่มามันไม่มีทองอยู่ที่คอไง
15: ครับ
16: ดังนั้นอยู่ๆก็มาเจอภาพที่มีทองเนี่ยอยู่ที่คอดังนั้นพอมีทองอยู่ที่คอมันก็ชัดเจนตรงที่ว่าทองอันเนี้ยยืนยันได้ไหมก็ไปยืนยันได้จากน้องคนที่เคยเอาทองของช่างเสกเนี่ยเขาไปจำนำอยู่บ่อยๆ
15: ใช่ครับ
16: ดังนั้นมันก็มีบุคคลยืนยันว่าทองอันเนี้ยคือทองที่เป็นของช่างเสกโดยตรง
15: ไปจำนำ
16: ครับ
15: ให้เด็กคนนี้ไปจำนำ
16: ครับ
15: แล้วก็เป็นคนไปถ่ายออกมา
17: เรื่องเงินในงาน
16: ครับส่วนที่ไปเจอล้วงอะไรกระเป๋าไปเจอยาบ้ากันนี่แหละ
15: ครับ
16: ช่างอีทเนี่ยแหละก็จะเป็นคน
15: ผมเป็นคนไปตรวจเป็นคนไปค้นเอง
14: อันนี้ก็จะไปค้นกระเป๋าดูนะคะว่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า
12: โอ้โหแต่ว่ามันก็ร้ายกาจเกินไปเนอะ การที่เข้ามาทำงานกับเขาแล้วก็มาเอาเมียเขาเนี่ยใช่ไหมพี่หมวย
14: ใช่ค่ะ
12: คือมาแย่งเมียเขาไปเนี่ยมันเหมือนกินบุญเรือนขี้บนหลังคาแล้วเรียกเขาว่าพ่ออีกอ่ะมันแบบโอ้โหมันสุดแสบเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วตัวฝ่ายหญิงก็ฮะ
14: ก็ไล่เลยไล่ช่างเสกให้กลับไป
12: หรือตัวเมียอาจจะชอบความกำยำหรือเปล่าเป็นไปได้ไหม
14: ค่ะ
12: อาจจะชอบแบบหนุ่มๆแน่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
14: พอที่ฟังพี่ธนกฤตบอกว่าช่างเสกกับทางเมียก็คืออายุห่างกันพอสมควรช่างเสกก็ทำงานหนักด้วยอะค่ะ
12: ผู้ชมมีความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะ
14: ค่ะ
12: นะครับอีกเรื่องนึง
14: โอ้
12: อันนี้น่าสงสารคุณผู้ชม
14: ค่ะคือได้เห็นคลิปภาพจากกล้องจรปิดแล้วสะเทือนใจมากลูกชายค่ะไปจ้างพี่เลี้ยงจากศูนย์เลยนะคะมาดูแลคุณแม่คุณแม่อายุ78ปีค่ะคุณแม่เป็นสโตรกแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อแล้วต่อมาค่ะสังเกตเห็นว่าคุณแม่จะมีรอยช้ำตามตัวแล้วจนไปเปิดดูกล้องจรปิดนะคะก็รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรลองดูคลิปภาพจากกล้องจรปิดนะคะที่คนดูแลแม่ทำกับแม่ของตัวเองอันนี้คืออาบน้ำแล้วเหมือนจะเช็ดผม
12: โอ้โหเช็ดงี้เลยเหรอ
14: แรงมาก
12: โอ้โหเฮ้ยจริง
14: นี่เนี่ยแล้วก็โยกแล้วมันเหมือนกับบางจังหวะเหมือนจะปิดถ้าเกิดว่าผ้ามันปิดปากปิดจมูกไป
12: ก็จะหายใจไม่ออกนะ
14: ใช่ค่ะ
12: แล้วเนี่ยอายุ78นะคุณผู้ชมครับ
14: ค่ะแล้วทำแบบเนี้ยหลายครั้งคือเช็ดหัวหลายครั้งแล้วก็โยกหัวคุณแม่ไปมาแล้วก็มีจังหวะที่เหมือนปิดเหมือนเอามือเนี่ยเอาผ้าปิดแล้วก็เอาหัวคุณแม่ดึงไปยังไม่หมดค่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนเช็ดตัวยังมีอีกเดี๋ยวให้ดูตอนที่คุณแม่อยู่บนเตียง
12: อู้ตาย
14: เนี่ย
12: นี่กายภาพเหรอนี่กายภาพเหรอพี่หมวย
14: มันรุนแรงมากค
12: ่ะไม่มันใช่เหรอแล้วดูแขนของพี่เลี้ยงดิ
14: แขนใหญ่พี่เลี้ยงค่อนข้าง
12: แขนใหญ่แล้วดูดินี่กายภาพให้แม
14: ่ค่ะ
12: โอ้โห
14: เนี่ยนับหนึ่งสอง
12: โอ้สงสารเลย
14: ค่ะคือตอนแรกที่มาทดลองงานเนี่ยทำดีพี่เลี้ยงก็จัดตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าจะต้องอุ้มคุณแม่แต่ลักษณะแล้วเวลาที่จะจับท่าคุณแม่นอนลองดูสิคะแรงอะค่ะคุณแม่ไม่มีแรงในการสู้กับพี่เลี้ยงคนนี้ค่ะป่วยเป็นสมองฝ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่คือหลักฐานที่ลูกชายชื่อว่าคุณวิชพลนำมาเป็นหลักฐานในการร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดให้ติดตามตัวพี่เลี้ยงคนนี้ชื่อว่านับเดือนนับเดือนอายุ44ปีค่ะจิตใจทำด้วยอะไรทำกับคุณแม่แบบนี้
12: โอ้ทางเป็นนับวันติดคุกแล้วเนี่ยอ๋อ
14: ใช่ค่ะเนี่ยทำแรงมากเวลาขยับตัวคุณยายเนี่ยบริหารขาคุณยายยกมาโอ้ยกสูงมากอะค่ะ
12: โอ้โห
14: เนี่ยโอ้โหทั้งคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อนานกว่า2ปีนะคะลูกชายติดต่อบริษัทจัดหาพี่เลี้ยงที่มีความชำนาญโดยเฉพาะมาดูแลคุณแม่บริษัทส่งนางนับเดือนมาให้ช่วงแรกลูกยอมรับว่าเขาดูแลแม่ดีมากเขาทำงานดีก็คือเห็นรูปร่างค่อนข้างใหญ่ก็จะอุ้มแม่ได้อุ้มแม่ไปอาบน้ำช่วยแม่ทำกายภาพก็ตกลงจ้างช่วงเดือนตุลาคมปี68ค่าจ้างเดือนละไม่ใช่ถูกเลยนะคะ 26,000 บาทกินอยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านเขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นลูกๆเริ่มเห็นว่าตามตัวแม่จะมีรอยฟกช้ำมากผิดปกติทีนี้นับเดือนก็จะบอกก่อนเลยว่าบางทีคุณยายก็เอาขาไปพิงที่ฝาชักโครกบางทีคุณยายก็เอาขาไปเตะนู่นเตะนี่จะอ้างแบบนี้คือพอมีรอยเนี่ยจะมาบอกทางลูกก่อนว่ายายไปทำนู่นทำนี่มา รือบางทีก็อ้างบอกว่ามันเป็นผลของยาละลายลิ่มเลือดจนกระทั่ง19สิงหาคมค่ะลูกบอกว่าได้ยินเสียงแม่ร้องแล้วลูกก็เลยเดินเข้าไปภาพที่เห็นคือทำใจไม่ได้เลยค่ะนับเดือนเอาผ้าขนหนูรัดหน้าแม
17: ่ huh?
14: แล้วพอนับเดือนเห็นว่ามีลูกเดินมาเนี่ยรีบคลายออกทีนี้พอเริ่มเห็นทั้งนี้ลูกก็เลยไปดูกล้องจรปิดย้อนหลังอะค่ะก็เห็นเลยว่านับเดือนทำแบบนี้กับแม่เป็นประจำแรงมากนะคะ
12: สุดเลยคุณผู้ชม
14: ใช้ความรุนแรงกับแม่หลายครั้งเวลาพาไปอาบน้ำพาขึ้นเตียงทำกายภาพ
12: นะครับเดี๋ยววันนี้ในหนกระแสเราจะนำเสนอเรื่องนี้นะคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้ทางฝั่งของตัวลูกชายของคุณแม่มานะฮะคุณปั้นนะครับแล้วก็ภรรยาคุณปั้นคือคุณวันมานะสวัสดีนะครับทั้งสองท่าน
14: สว
12: ั
14: สดีค่ะ
18: ครับนี่ครับ
12: คุณปั้นโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วย
18: ครับ
12: โชคร้ายมากไปเจอคนดูแลแบบนี้เนาะล่าสุดคุณจันแจ้งความเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหม
18: ใช่ครับแจ้งเรียบร้อยครับ
12: แล้วเขาเหตุผลว่าอะไรฮะเนี่ย
18: ถ้าตามที่เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
12: ครับ
18: เขาแจ้งว่าเป็นการบำบัด
12: เป็นการบำบัด
18: ครับเป็นการกายภาพ
12: เป็นกายภาพแบบกระตุ้นอย่างเงี้ยเหรอฮะ
18: ครับ
12: โอ้โหแต่มันไม่น่าจะใช่เนาะแล้วทางคุณป้านได้เอาคลิปนี้ไปให้ทางนักกายภาพดูบ้างหรือยังฮะ
18: ผมกะว่าพอจบจากรายการหวนกระแสเนี่ยครับผมจะไปสภากายภาพ
12: ครับ
18: จะไปให้ข้อมูลเขาครับว่าลักษณะเนี่ยมันเรียกว่ากายภาพหรือเปล่า
12: โอเคเอางี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยส่งคลิปนี้ไปให้ทางสถาบันกายภาพเขาดูเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวว่าให้เขาส่งไปให้ดูเลยก็ได้เดี๋ยวให้เขาบอกเลยว่ามันถูกหรือเปล่าแบบนี้มันใช่ไหมเพราะทางนู้นมันอ้างแบบนี้เนี่ยครับแต่มันยังมีเหตุการณ์อื่นๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวต้องไปฟังในโหนกระแสใช่ไหมครับมีเหตุการณ์อื่นอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะ
18: ใช่ครับ
12: โอเคคือเรื่องนี้ไปร้องคุณเอกสายไหม
18: ใช่ครับ
12: คุณเอกไปดูเรื่องนี้ตอนแรกตกใจไหมคุณเอกเห็น
19: ผมว่าผมตกใจตอนที่เอาผ้าเช็ดตัวรัดหัวมากกว่าครับพี
12: ่
19: รัดหัวแล้วก็พยายามไปกอดรัดอะไรเงี้ยผมดูยังไงมันก็ไม่เหมือนกับกายภาพนะดูไม่เหมือนแล้วก็ร่องรอยก็ตามตัวก็เยอะเลยครับ
12: ครับผมทนายแก้วอย่างนี้มีความผิดไหม
20: มีความผิดครับทำร้ายร่างกายนงเหนียวกักขังทำให้ตกใจกลัวครับพี่ยิ้มอะไรกับพี
12: ่ขอโทษผมเห็นหน้าทนายแก้วแล้วผมอดขำไม่ได้จริง
14: ค่ะพี่แก้วออนิว
12: แก้วออนิว
14: ค่ะแต่พี่แก้วถามดีนะคะเวลาพี่แก้วมาหมวยดูค่ะ
12: เหรอครับ
14: ค่ะ
20: เห็นไหม
12: ล่าสุดเดี๋ยวคุณปูมันธนาเขาจะบอกว่าผมไม่อ่านข่าวเขา
20: อ๋อครับ
12: คุณปูมันธนาเนี่ยขออนุญาตนะนอกเรื่องนิดหนึ่งเมื่อเช้านี้เขาลงข่าวนะ
20: ครับ
12: มาดาม3พีเขาบอกด่วนศาลยกฟ้องคดีทนายแก้วฟ้องหมิ่นประมาทเรียกปูมันธนา 500,000 บาทบอกแล้วผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิมแพ้อีกแล้ว
20: คือยอมรับในคำพิพากษาศาลยกฟ้องครับพี
12: ่ศาลยกฟ้องนะยอมรับแบบแมนๆเลย
20: แต่มันมี
12: แพ้
20: ไม่ถึงขนาดนั้นครับพี่ครับ
12: เอาอีกแล้วเดี๋ยวคุณไปบอกไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็มาว่าคน
20: ด
12: ีว่าแพ้ก็ยอมแพ้ดิ
20: ประเด็นที่ศาลยกนี่เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ศาลมองว่าฟ้องซ้อนกับคดีของพี่ที่ศาลอาญาศาลมองว่าการพิจารณาในคดีแรกเนี่ยมันมีการฟ้องไปแล้วและก็มันมีการกระทำไปแล้วซึ่งผมมองยังเห็นต่างอยู่ครับพี่เพราะจำเลยไม่ได้ต่อสู้เรื่องประเด็นนี้เลยจำเลยต่อสู้ว่าตัวเองไม่ได้โพสต
14: ์
20: ตัวเองไม่ได้ว่าแต่ศาลมันยังไม่ได้วินิจฉัยตรงนั้นศาลมองว่ามันเป็นเรื่องของการฟ้องซ้อนครับศาลมองว่าเป็นเรื่องของการฟ้องซ้อนตาม173วรรคหนึ่งประกอบกับปวิแพ่งมาตรา
12: ไม่ใช่ว่าคุณดิ้นไม่ยอมแพ้นะ
20: ไม่ใช่ครับพี่มันมีแนวฎีกาวางอยู่หลายแนว
12: ไม่เดี๋ยวคุณปูมัทนากับอาดามสามพีเขาจะมากล่าวหาว่าผมอ่ะ ไม่อ่านทีข่าวเขาไม่อ่านเลยเวลาเขาชนะ
20: ครับ
12: อ่านให้แล้วนะ
20: ครับ
12: ผมอ่านให้เรียบร้อยแล้วนะมาดามสามพีลงด่วนศาลยกฟ้องคดีทนายแก้วฟ้องหมิ่นประมาทเรียกปูมัทนา500,000 บาทบอกแล้วผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิ
14: ม
12: แต่ทนายแก้วชี้แจงว่าม
20: ันเป็นเรื่องของการศาลยกในประเด็นข้อกฎหมาย
12: คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมอันนี้ทนายแก้วเขาบอกแบบนั้นนะแต่ไม่รู้เขาจะดิดดิ้นอะไรเขาหรือผมนี่ผมไม่ทราบ
20: ครับศาลมองว่ามันเป็นฟ้องซ้อนครับพี่ครับนักกฎหมายจะเข้าใจว่าจริงๆคำว่าฟ้องซ้อนต้องเป็นโจทย์จำเลยคนเดียวกัน
12: คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายคุณผู้ชมฟังแบบภาษาชาวบ้านนิดนึงทนายแก้วเขาบอกแบบนี้ผมอะไปฟ้องคดีนี้ก่อนแล้วเป็นคดีเดียวกันเพราะมีผู้เสียหาย2 คนผมไปฟ้องคดีนี้ก่อนแล้วทนายแก้วไปฟ้องทีหลังศาลแต่ศาลน่ะคนละศาลกันแต่ศาลของแก้วเนี่ยเขาสืบก่อน
20: ใช่ครับ
12: ศาลของแก้วเขาสืบก่อนแต่พี่ไปฟ้องก่อน
14: ค่ะ
12: พอศาลของแก้วสืบก่อนปุ๊บศาลท่านก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นการฟ้องซ้อนกับคดีของพี
14: ่
12: เพราะเอาง่ายๆคนขับรถ1คน ขับรถไปแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตในรถ3คนก็ลงโทษแค่ครั้งเดียวถูกไหมผมอธิบายถูกใช่ไหม
20: นั่นคือหลักกฎหมายที่ศาลมอง
12: เป็นหลักกฎหมายศาลมองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องของความผิดว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช
20: ่ใช่ครับ
12: แต่ศาลท่านมองว่าฟ้องซ้อนท่านยกก่อนเลย
20: ท่านยกเลยคร
12: ับ
20: ท่านนั่นเองครับ
12: เข้าใจอธิบายอย่างนี้เข้าใจแต่ผมอ่านให้แล้วนะแต่แก้วไม่ได้ต้องบอกถือว่าแก้วแพ
20: ้ก็แล้วแต
12: ่ศาลยกแก้วฟ้องแล้วศาลยกแก้วแพ
14: ้
20: ก็ว่ากันพี่ยอมรับ
12: แก้วก็ไม่ดูให้ดีอ่ะเอาแก้วแพ้นี่พี่รู้นะไอ้ต้องผมต้องเข้าข้างทางฝั่งเขานะเพื่อความเป็นธรรม
20: ครับ
12: ถูกไหมแก้ว
20: ได้ครับ
12: แล้วคือคุณไปทำอะไรมา
20: ไม่มีพี่
12: เมื่อคืนคุณไปทำอะไรมาผมเห็นคุณถ่ายรูปคุณเอกสายไหมอยู่นะ
20: พี่ก
12: ็เอาพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
22: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
23: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
24: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
25: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: มีคุณแชมป์มยาลาบก็เล่น
5: ค่ะ
4: นะโอ้หลายคนมากนะครับอยากให้ลองดู
5: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็มีพี่หน่วงด้วย
5: ค่ะแต่ยังมีคนถามเลยว่าเมื่อคืนพี่แก้วไปไหนมา
4: พี่แก้วเหรอ
5: ค่ะ
4: มีคนอยากรู้มากพี่แก้วเมื่อคืนมันเกิดพี่ป๋องก็พล
5: ครับเหมือนเห็นรูปอยู
4: ่เมื่อคืนมันเกิดป๋องกองก็พลแล้วก็ทางคุณเอกสายใหม่กับพี่แก้วอ่ะเขาเลยนัดว่าให้ไปกินข้าวกับพี่ป๋องหน่อย
5: ค่ะ
4: โดยที่แก้วเนี่ยติดต่อมาหาพี่แล้วบอกพี่เนี่ยเอกสายใหม่เขาคิดถึงเขาอยากจะชวนพี่ไปกินข้าววันเกิดพี่ป๋อง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับแล้วแก้วก็ไปบอกเอกว่าเอกพี่หนุ่มก็อยากจะกินข้าวด้วยมากินข้าวกันหน่อยแล้วแก้วก็ไปบอกพี่ป๋องว่าพี่ป๋องไอโอ๊ตปาโมดเขาอยากเจอมาเจอกันหน่อยไปบอกทนายตุ๋ยเนี่ยพี่ตุ๋ยไอ้นิกกี้เขาอยากเจอพี่ตุ๋ยนะมาเจอไม่รู้ความจริงอยู่ตรงไหน
5: แต่เมื่อเห็นรูปดูทุกคนมีความสุขมากนะคะเมื่อคืนนี
4: ้ก็เลยไปนะครับไปกินแถวสายไหม
5: ค่ะ
4: นะอ้าวโอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปคุยเรื่องราวอาจจะซีเรียสหน่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ทางฝั่งของตัวคุณแม่นะฮะซึ่งป่วยแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของตัวลูกชายเองเนี่ยมีการไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลก็กะว่าจะทำกายภาพสุดท้ายเนี่ยไปลงมือรุนแรงซึ่งดูแล้วมันก็ค้านสายตากับสิ่งที่ทางฝั่งของตัวผู้คนดูแลเนี่ยเขาบอกเขาทำกายภาพกระตุ้นให้เลือดลมมันดีแต่จริงแล้วคุณผู้ชมลองดูเองแล้วกันเมื่อกี้คนน่าจะเห็นไปแล้ว
5: ค่ะ
4: ไปคุยที่หนกระแส
5: ค่ะติดตามเรื่องนี้กับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่มีลูกชายคนหนึ่งครับไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีก็คือลูกชายเนี่ยมีคุณแม่ซึ่งป่วยนะฮะคือเรียกเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยคุณผู้ชมปรากฏว่าไปหาคนดูแลครับไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อว่านับเดือนปรากฏว่าพอมาอยู่นะครับแรกก็มีพฤติกรรมที่ดีสุดท้ายเริ่มสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงได้มีร่องรอยบาดแผลเขียวช้ำอยู่บ่อยๆเปิดกล้องวงจรปิดดูคุณผู้ชมครับตกใจฮะเพราะมีพฤติกรรมทำร้ายคุณแม่แบบน่าตกใจจริงๆพอไปถามว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่านี่คือการกายภาพโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องนี้ลูกชายทนไม่ได้นะครับนำเรื่องราวทั้งหมดแจ้งความแล้วก็ไปร้องขอไปทำกับทางคุณเอกสายใหม่ครับวันนี้นะครับพบกับคุณปั้นเป็นลูกชายของคุณแม่นะฮะมีคุณวันเป็นภรรยาคุณปั้นมานั่งกับเรานะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
5: สวัสดีครับ
4: แล้วก็ยังมีทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเป็นผู้รับเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับทนายบุญชัยจงไกรตนกุลทนายแก้วครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
4: จริงๆเอกเคยรับเคสแบบนี้ไหม
5: เคยมีมาบ้างครับพี
4: ่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
5: ใช่ครับเป็นเด็กไม่ค่อยได้เจอเป็นกรณีที่ทำกับผู้สูงอายุครับ
4: แล้วพอเห็นภาพแล้วคือคิดว่ามันคือการพยาบาลหรือว่าการกายภาพไหม
5: ไม่เคยเจอเลยครับพี่ถ้าเกิดเป็นกายภาพเนี่ยเขาต้องค่อยๆทำเพราะคนแก่แล้วคนป่วยเนี่ยต้องค่อยๆทำจะยืดมือยืดขายืดขามันก็ต้องค่อยๆทำมันไม่ใช่แบบโอ้โหดึงจนสุดจน
6: ผมว่ากระดูกมันจะเปราะนะครับผมว่านะครับ
5: ผู้สูงอายุกระดูกจะเปราะแล้วก็ผมว่าการเอาผ้าเช็ดตัวรัดที่หัวล็อกคอเนี่ย
4: มีอย่างนั้นด้วย
5: มีอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยทัศน์แล้วครับ
4: เดี๋ยวจะเปิดภาพไปเลยผมขออนุญาตเปิดภาพยินดีนะครับได้นะครับโอเคคุณปั้นเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่อายุเท่าไหร่และป่วยเป็นอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเชิญครับ
8: ครับจุดเริ่มก็คืออยู่ที่คุณแม่นะครับคุณแม่อายุ78นะครับคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับ
4: ตีบ
8: ใช่ครับลักษณะเป็นการตีบแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อปี67เดือนกุมภานะครับ
4: กุมภา
8: ป
4: ี67
8: ใช่ครับ
4: ครับ
8: หลังจากที่คุณแม่
4: คือติดเตียงใช่ไหม
8: ครับใช่ครับหลังจากที่คุณแม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับพอออกมา คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยนะครับแล้วก็ได้พาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ศูนย์ที่รับดูแลนะครับ2ศูนย
4: ์
8: นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่มีการบอกกับผมว่าอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ศูนย์ครับผมก็เลยพาแม่กลับมาที่บ้านแล้วก็ปรึกษากับภรรยานะครับว่าต้องการที่จะหาพี่เลี้ยงมาดูแลคุณแม่นะครับระหว่างที่ผมกับภรรยาไปทำงานนะครับก็เลยเริ่มมองหาก็เริ่มจากเข้าไปในเพจดูแลผู้สูงอายุนะคร
4: ับเป็นเพจใช่ไหมเขาสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเท่านั้นเลย
8: ใช่ครับเราเริ่มเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อพูดคุยนะครับจนติดต่อได้อยู่แห่งหนึ่งนะครับเขามีเจ้าหน้าที่มานะครับ
4: เป็นศูนย์ใช่ไหม
8: เป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์หรือเป็นเอเจนซี่เนี่ยครับผมไม่แน่ใจ
4: อ
8: ๋
4: อ
8: ใช่ครับเขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ผมเนี่ยมาแล้ว1คนแต่ทีเนี้ยคนเนี้ยยังติดเคสเก่าอยู
4: ่ทำงานไม่ได้
8: ใช่ครับเขาก็เลยส่งผู้หญิงคนนี้มาทำงานจ็อบครับเป็นแบบชั่วคราว
4: ชื่อว่า
8: พูดได้ใช่ไหมครับ
4: ชื่อพูดได้ครับไม่เป็นไรฮะเป็นข้อเท็จจริง
8: ชื่อนับเดือนครับ
4: นับเดือนนะโอเค
8: เป็นชื่อเล่นนะครับ
4: ครับครับ
8: ชื่อเล่น
4: ชื่อนับเดือนนะ
8: ครับผม
4: อายุเท่าไหร่นับเดือนเนี่ย
8: 44ครับ
4: โอเคคือพอเขาส่งคนนี้มาให้เขาส่งโปรไฟล์ส่งรูปส่งอะไรให้เราดูไหม
8: ใช่ครับเขาส่งมาให้ดู
4: โปรไฟล์เป็นยังไงฮะตอนที่ดู
8: เขาบอกเลยครับว่าเขาทำได้หมดพาแม่อาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาสวนทวารหัดเดินเขาทำได้หมดเลยนะครับเราก็เลยตกลงที่จะรับเขามาแบบชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่า ที่เราต้องการจริงคือคนประจำที่เอเจนซี่เขาเสนอมา
7: ครับ
8: เราก็ให้เขามาครับทำงานก่อน6วันแรกนะครับ
4: เขาคิดราคาไงฮะ
8: ช่วงคราวเนี่ยที่เป็นจ็อบเนี่ยครับวันละ800ครับ
4: วันละ800นะ
8: ครับ
4: ครับกี่โมงถึงกี่โมงฮะ
8: ทั้งวันเลยครับ24ชั่วโมงคือ
4: 24ชั่วโมง800
8: ใช่คือเขามาอยู่ที่
6: กินอยู่กับเรา
8: ใช่ครับ
4: 6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าวันนี้คือ800บาท
8: ใช่ครับ
4: กินอยู่กับเราเลยนะ
8: ใช่ครับ
4: โอเค
8: ใช่ครับ
4: ครับ
8: หลังจากนั้นครับพอใกล้ครบ6วันทางผู้หญิงคนนี้เขาอ้างว่าเขาอ่ะถูกให้ออกจากกลุ่มงานของเขานะครับแล้วเขาขอทำงานกับเราย
4: าวเลยได้ไหม
8: ยาวเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการคุยเรื่องของค่าแรงนะครับวันหยุดวันพิเศษต่าง
6: ๆก็เลยจ้างตรงกับตัวคุณเดือนเลย
8: ใช่ครับคล้ายๆกับสภาพการจ้างนะครับ
4: คือจริงๆก็จะมีศูนย์หรือเป็นเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะหาตัวแบบนักกายภาพหรือว่าคนที่ดูแลมาให้
8: ใช่
4: ถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงเพื่อที่จะมาดูแลคุณแม่แต่ปรากฏกันยังติดเคสอยู่ก็เลยส่งคนนี้มาแทนก่อนชั่วคราวนะฮะคืออัตราเนี่ย24ชั่วโมง800บาทแต่พอทำไปได้ประมาณสัก6วันนะ6วันเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนับเดือนเนี่ยบอกเลยบอกว่าขอโทษนะคะคุณปั้นพอดีตอนนี้เนี่ยดิฉันถูกออกจากกลุ่มไปแล้ว
8: ใช่ครับ
4: คุณถามว่าสาเหตุที่ต้องออกจากกลุ่มเพราะอะไรเขาตอบไหม
8: เขาไม่ตอบครับ
4: ไม่ตอบนะ
8: ใช่ครับ
4: อันนี้ก็แปลกละนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำอยู่ในศูนย์เนี่ยเขาต้องแบ่งศูนย์ด้วยไง
6: ใช่ครับ
4: เขาจะต้องแบ่งศูนย์หนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ศูนย์ด้วยถูกไหมฮะ
8: ใช่ครับ
4: แต่อันนี้คือเหมือนกับน่าจะแบบมีรับลมคมในโดยการที่แบบกูจะเอาเต็มๆอ่ะก็เลยบอกว่าเขาออกจากศูนย์แล้วขอทำยาวเลยได้ไหม
8: ใช่ครับ
4: คุณตกลง
8: ใช่ครับ
4: เปลี่ยนเป็นค่าจ้างยังไงฮะ
8: ส่วนของค่าจ้างนะครับค่าแรงเดือนละ 26,000 บาทแบ่งจ่ายเป็นวีคละ 13,000 บาท
4: เดือนละ 20,000
6: 26,000
4: บาท
8: ใช่ครับ
4: โอเคเป็นวีคละ
8: 13,000 บาท
6: คำว่าวีคคือ15วันครั้งใช่ไหมครับ
8: ถูกต้องครับ
4: 15วันครั้ง15วันครั้งก็เป็น 20,000 โอเคแล้วไงต่อครับ
8: ใช่ครับแล้วก็วันหยุดพิเศษในแต่ละเดือนจ่ายต่างหากอีกวันละ800บาท
7: ก็เยอะนะ
6: วันหยุดในเดือนนึงมีกี่วันครับ
8: ก็อย่างน้อยก็1วันอย่างเช่นวันหยุดราชการแบบนี้ครับถ้าบางเดือนมี2วันก็800คูณ2ก็ 1,600 อันนี้จ่ายต่างหาก
4: ครับทีนี้หลังจากนั้นยังไงครับเราก็ตกลงตามนั้นเลย
8: ใช่ครับ
4: กินอยู่กับเรา
8: ครับที่เราตัดสินใจจ้างเขาต่อเนื่องก็เพราะว่าในช่วงของวันแรกเนี่ยเขาดูแลแม่ดีมากครับแล้วคุณแม่ก็ไม่มีอาการซึมหรือว่าร่องรอยฟกช้ำตามตัวไม่มีเลยเราจึงตัดสินใจจ้างเขาต่อครับเพราะว่าเรามันจะได้เป็นงานต่อเนื่องครับ
4: ครับอีกอย่างนึงเท่าที่ผมเห็นรูปร่างเนี่ยโอเคเลย
6: ตัวใหญ่ครับ
4: ตัวใหญ่
8: ใช่
4: เพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องเป็นคน
6: ตัวต้องโอบ
4: ต้องตัวใหญ่ๆหน่อย
6: ครับ
4: ต้องเป็นคนตัวใหญ
6: ่
4: เพราะว่าต้องแบบต้องยกอุ้ม
6: ใช่คร
4: ับอะไรเงี้ยคนตัวเล็กๆไม่ได้เพราะคนตัวเล็กอุ้มปุ๊บอาจจะล้มเลิ้มไปทั้งตัวผู้ป่วยด้วยทั้งตัวด้วยถูกไหมฮะ
8: ใช่ครับ
4: คือรูปร่างเขาได้เลยเอาจริงถ้าเกิดดูแลผู้สูงอายุ
8: ใช่
4: จากนั้นยังไงต่อ
8: ก็เราอยากให้มีการดูแลคุณแม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับมกราแผลแห่งแรกของคุณแม่เริ่มขึ้นแล้วครับก็คือเป็นแผลตรงสะบักซ้ายเป็นแผลรอยฟกช้ำนะครับ
4: เดี๋ยวนะคุณจ้างเขาครั้งแรกนะกุมภาพันธ์67
8: ไม่ใช่ครับตุลาครับ
4: ตุลานะ
8: ใช
4: ่ตุลา67ใช่ไหม
8: ใช่ครับตุลา68คร
6: ับ 68
4: 68นะ
8: แต่67นี่คืออ
4: ๋อแม่ป่วยขออภ
8: ั
4: ยขออภ
8: ั
4: ย
8: ใช่ครับ
4: 68นะคุณจ้างเขาตุลา68
8: ใช่ครับ
4: แล้วพอมามกรา69
8: ถูกต้องครับ
4: มันมีอะไรฮะ
8: แม่มีแผลที่สะบักซ้ายครับเขาลงไลน์กลุ่มมาผมสอบถามเขาบอกว่าคุณแม่นั่งชักโครกแล้วพิงครับ
6: พิงแล้วล้มเหรอครับ
8: พิงแล้วเลยเกิดรอยครับแบบเอ็นไปแบบนี้ครับ
4: รอยนี้

0: มันต้องกดขนาดไหนถึงจะเขียวขนาดนั้นได้ถูกไหมเอก
1: ใช่คร
2: ับแล้วแผ่นชักโครกมันไม่ควรจะถึงปีกด้านหลัง
0: ด้านสะบักนี่ไม่
2: น่าจะถึงขนาด
1: คล้ายจะถูกตีในความรู้สึกนะร่องรอยเหมือนถูกตีไม่ได้เหมือนคนนั่งแล้วมันเอ็นไปทับก็ไม่น่าใช่นะมันเขียวช้ำเลย
0: อ่ะอันนี้จุดแรกที่เริ่มแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อฮะ
3: หลังจากนั้นครับก็คือทางพี่เลี้ยงครับเขาก็มีการให้เหตุผลต่างๆครับแล้วก็พอแผลนี้เกิดขึ้นมันก็เกิดมาเป็นระยะครับแผลแบบนี้ครับแต่จะเกิดมาจุดนึงเขาก็รายงานในกลุ่มในไลน์กลุ่ม
2: ขอโทษครับแล้วคุณปั้นได้ถามคุณแม่ไหมครับว่าโดนอะไร
3: คุณแม่เขาจำไม่ได้ครับ
2: อ๋อคุณแม่ก็จำไม่ได้
3: ใช่ครับก็คือประมาณว่าพอแม่ครับแม่ตรงนี้ทำไมมันรอยช้ำครับแม่เขาตอบไม่ได้
0: คือเพราะคุณแม่เนี่ยมีสมองฝ่อด้วยใช่ไหม
3: ใช่
0: เขาเรียกอะไรสมอง
3: ใช่ครับ
2: อัลไซเมอร์
3: เป็นอัลไซเมอร์ครับ
0: เป็นอัลไซเมอร์
3: แล้วก็หลอดเลือดสมองใช่ครับ
0: เป็นหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
3: ใช่ครับแม่จำไม่ได
0: ้ครับครับ
3: แล้วก็ถามว่าแม่เจ็บไหมแม่บอกไม่เจ็บ
0: ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไร
3: ใช่คร
0: ับ แต่กล้องวงจรปิดเรามีอยู่แล้วไหม
4: ม
3: ี
0: เรามีอยู่แล้ว
3: ครับ
0: เราเปิดดูทันทีไหมหรือยังไม่เปิด
3: ยังไม่เปิดครับ
0: ก็ยังไม่เปิดเพราะเข้าใจว่าอ๋อโอเคอาจจะแบบ
3: ใช่ครับเพราะเขา
1: ไม่มีด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าทางพี่เลี้ยงเขาจะถ่ายรูปแล้วก็แจ้งในไลน์กลุ่มก่อนเลยว
0: ่
3: าคุณแม่มีแผล
0: เราไม่ได้เห็นเอง
3: ใช่ครับแล้วก็
0: เป็นรอยก็แจ้งเลยนี่นะคะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเราก็อ๋อเราก็เลยไว้ใจ
3: แล้วก็แจ้งด้วยว่าคุณแม่เอาแขนไปโดนราวเตียงใช่ไหมครับเตียงนอนคุณแม่มันจะมีราวขึ้น
0: ก็เขียวอีก
3: ใช่ครับ
0: นี่ตามนี้
3: หรือไม่ก็โดนประตูครับ
2: หมายถึงว่ามกราคม69เริ่มมีเรื่อยๆแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับเริ่มมีมาเป็นระยะ
1: นี่เมษาน
0: ี่ฮะนี่เมษาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เนี่ย27เมษาอันนี้ก็เขียวเข่าเขียว
3: ใช่
0: นะฮะแขนเขียวเนี่ยแบบนี้เรื่อยๆไม่มีแผลกดทับค่ะหมายเหตุเขียวแขนหรือแขนเขียวนั่นแหละถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: นี่พฤษภาคมนะ
3: ใช่ครับจะมาเป็นระยะเลย
0: มาเรื่อยๆละ
3: ครับ
0: เนี่ยเขียวง่ายอ่ะอันนี้ขาเขียวไม่ได้โดนราวนะคะคุณย่าเอาขาไก่กันเลยเขียวไก่กันเอาขาไก่กันแล้วก็ไปเบียด
2: ไขว้กันไหมคร
0: ับ ไขว้กันอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: เอาขาไขว้อย่างนี้แล้วก็เลยเขียวถูกไหมฮะก็ส่งมาอย่างนี้คือเขาจะเป็นคนบอกก่อนตลอดเวลา
3: ถูกต้องครับ
0: คือเราไม่ต้องรอเราเห็นเลยแต่ในขณะเดียวกันทั้งคุณวันเองกับคุณป้านเองก็กลับบ้านแล้วก็ดูแลคุณแม่อยู่ตลอดถูกไหมฮะไม่ได้ปล่อยใช่ไหม
3: คือพอผมเลิกงานมาจะเข้าไปดูคุณแม่ก่อน อย่างผมเนี่ยเลิกงานมาผมจะเลิกถึงบ้านเนี่ยประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครับบางครั้งพอผมจะเข้าไปหาแม่เนี่ยแม่จะนอนแล้วดับไฟถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่นอนพักผ่อนผมก็ไม่ได้เข้าไปเปิดไฟหรือว่าตรวจร่างกายแม่ว่ามีรอยฟกช้ำอะไร
0: ครับ
3: ใช่ครับ
0: okay. ทีนี้ไอ้ที่คุณฉุกคิดสุดๆเลยมันคืออะไร
3: ก็คือเหตุการณ์วันที่19ครับ
0: 19
3: สิงหาที่ผ่านมา
0: ครับเป็นไงฮะ
3: วันนั้น เป็นพางภรรยาผมนะครับกำลังหามื้อเช้าให้คุณแม่อยู่ในครัวแล้วก็คุณแม่อยู่กับพี่เลี้ยงในห้องนอนอยู่ติดกันนะครับแฟนผมเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องนะครับเสียงร้องโอ้ย
0: เป็นเสียงคุณแม่
3: เป็นเสียงคุณแม่ครับ
0: โอ้ย
3: ใช่ครับแฟนผมก็เลยมาหาที่ห้องแต่ว่ายังไม่เข้าไปนะครับยังไม่เข้าไปยืนอยู่ข้างนอกก็เห็นพี่เลี้ยงเนี่ยกำลังใช้ผ้าคลุมหนูคุมศีรษะคุณแม
2: ่
3: ครับนะครับตามคลิปที่เห็นเลยครับกำลังคุม
0: เอาคุมศีรษะแล้วไงต่อครับ
3: แล้วแฟนผมก็เลยถามว่าแม่ร้องอะไรพี่เลี้ยงเขาตอบนะครับเขาตอบว่าคุณแม่ร้องเพลงชาติ
0: คุณแม่ร้องเพลงชาติ
3: ใช่
0: แล้วคุณตอบว่าชาติพ่องสิ
3: ซึ่งวันนั้นนะครับผมมาไปทำงานแล้วคือผมต้องออกจากบ้านประมาณ6โมงเช้า
2: ครับ
3: ส่วนแฟนผมจะออกจากบ้านประมาณ7โมง
4: 7โมงครึ่ง
3: 7โมงครึ่งครับแฟนผมเขาเห็นแล้วว่ามันผิดปกติแต่ว่าจำเวลาไว้แล้วก็ต้องรีบไปทำงานครับ
0: บอกคุณแม่ร้องเพลงชาติเนี่ยนะ
3: ครับ
0: แล้วยังไงต่อจากนั้นยังไงต่อ
3: หลังจากนั้นเมื่อกลับมาครับก็เป็นการตรวจสอบกล้องย้อนหลัง
2: เริ่มตรวจสอบแล
3: ้
2: ว
3: เริ่มตรวจสอบแล้วครับ
2: หมายความว่าตั้งแต่มกรามาเนี่ยอากัปกิริยาของคุณแม่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เริ่มซึมเริ่ม
3: ใช่ครับคือตอนเช้าคือผมจะหยุดวันเสาร์วันอาทิ

0: ใช่ไหมครับจะสังเกตว่าตอนเช้าแม่จะซึมถามอะไรก็แม่ไม่ค่อยตอบโต้หรือบางครั้งคุณแม่นั่งสับประงกในจังหวะแบบคุณแม่นั่งวีลแชร
1: ์ครับ
0: นั่งสับประงกครับคล้ายๆกับตอนกลางคืนคุณแม่ไม่ได้นอนครับ
2: ครับทีนี้ไอ้ตรงพอร้องเพลงชาติคุณทำยังไงกันต่อพอเขาบอกมาตอนนั้น
0: ผมเริ่มสงสัยครับผมกับแฟนปรึกษากันเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มมาไล่ตรวจสอบกล้อง
2: แต่ตอนนั้นคุณวันเห็นเลยใช่ไหมเขาเอาผ้าเนี่ย
3: ใช่
2: คุมแม่เป็นผ้าขนหนูใช่ไหม
3: ใช่ค่ะตามคลิปเลยค่ะ
2: คุมอย่างนี้เลยนะ
3: ใช่
2: ครับคุณสงสัยคุณเลยไปเปิดกล้องดู
0: ใช่ครับเพราะผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่สระผมนะครับถ้าจะเช็ดผมให้แห้งทำไมต้องคุมทั้งหมดเพราะถ้าแค่เราจะเช็ดผมเนี่ยเราคุมแค่ครึ่งศีรษะก็ได้แล้วก็เช็ดปลายผม
1: ก็ขยี้ผมเช็ดผมไป
0: ใช่ครับใช่
2: นั่นคือเรากดตามคลิปนี้นะฮะลองดูครับนี่นะถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: คลิปนี้นะเนี่ยล็อกแล้วบีบเนี่ย
1: โอ้โหใจร้ายอุ้ย
2: เนี่ยบิดอย่างนี้นะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคือเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินผ่านไปคือใครอ๋อลองดูนะลองดูภาพแรกนะคุณผู้ชมลองดูนะแล้วหยุดภาพไว้นะนี่เห็นไหมข้างนอกหน้าต่างเห็นไหมฮะ
0: ครับ
2: อันนั้นคือทางคุณวันนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: กำลัง
2: คุณวันเห็นไหมหันมาเห็นไหม
3: ไม่เห็นค่ะเพราะว่ากระจกมันจะมองไม่เห็น
2: บอกกระจกข้างนอกมันมองเข้ามาไม่เห็นมันสะท้อน
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าข้างในมันจะมองออกไปเห็นข้างนอกเพราะข้างนอกมันสว่างอยู่
3: ใช
2: ่อ๋อโอเคนี่คือตอนเช้าเลย7:57 นคุณผู้ชมด้านล่างเห็นไหมฮะนี่อันนี้คุณวันนะ
0: ครับ
2: คุณเปิดคลิปนี้ดูก่อนเลย
3: ใช่ค่ะ
2: พอเห็นภาพนี้คุณไปถามเขาไหม
0: ถามครับ
2: ว่าทำอะไร
0: ใช่ครับก็จะเป็นวันที่23ครับ
1: 23ไหนครับ
0: 23สิงหาครับวันนั้นผมจะเป็นทางภรรยานะครับ
1: ครับ
0: ไปถามเขาโดยเอาโทรศัพท์ไปด้วย
2: เอาคลิปนี้ให้เขาดูใช
0: ่ไหมใช่ครับเอาคลิปนี้เขาดูเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มีคลิปวันที่18ในห้องน้ำด้วย
2: มีคลิปย้อนกลับไป18ด้วย
0: ใช่คืออ
2: ันนี้มัน8เลยดิขอไปกินนิดนึงฮะขอไปกินนิดนึงก่อนขอย่านไปกินนิดนึงก่อนผมขอไล่ทำลายนิดนึงอันเนี้ยมันคือ19ถูกไหมฮะ19เดือน8นะ
0: ใช่ครับ
1: 9สิงหา
2: โอเคเสร็จปุ๊บพอคุณไปเปิดดูเนี่ยคุณไม่ได้เปิดแค่วันนี้วันเดียว
0: ใช่ครับ
2: เพราะคุณได้ยินเสียงแม่ร้องโอ๊ยถามว่าคุณแม่เป็นอะไรเขาบอกคุณแม่ร้องเพลงชาติ
3: ใช่คร
2: ับคุณก็สงสัยแล้วคุณก็เลยเปิดกล้องดูคุณย้อนกลับพยายามกลับไปดูก็ดูอันนี้ก็เห็นว่าเป็น19แล้วคุณย้อนไปดู18ด้วยอ่ะดู18ครับคุณผู้ชมครับ
4: บอกด้วยเองเราหมองหมดเลยแต่ถ้านางดีนางยังรอดหายเลยแล้วก็ยังไม่นางคอยดักตัวยังมองหมอดักตัวยังไม่หมองหมดเลยรอดตัวเลย
2: อันเนี้ยพอย้อนกลับไป18เดือน8 7โมงเช้า
1: ครับ
2: ที่คุณได้ยินมันคืออะไร
0: ผมคาดว่านะครับเขาน่าจะมีการทารุณคุณแม่ในห้องน้ำ
1: โดยการ
0: ตีครับ
1: ตี
0: เพราะว่าได้ยินเสียงตีเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีการข่มขู่บังคับให้คุณแม่ยืนให้คุณแม่ยกแขนซึ่งคุณแม่เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซีกซ้ายคุณแม่สั่งงานไม่ได้ มีการเกร็งมีการกระตุกเองคุณแม่ทำตามที่เขาบอกไม่ได้พอทำไม่ได้ก็มีการตีการบังคับการขู
2: ่ครับโอเคคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่สองเหตุการณ์ที่เราเพิ่งได้เห็นนะแต่จริงมันมีเหตุการณ์อื่นๆตามอีกด้วย
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเปิดให้ดูคุณผู้ชมครับแต่ทางฝั่งของตูนับเดือนบอกไม่ใช่คุณปั้นและภรรยาเข้าใจผิดทั้งหมดมันคือการทำกายภาพบำบัดเป็นการกระตุ้นผู้ป่วยนั้นได้แบบฟื้นตัวได้เร็วพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
7: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอซีพีเอ็กซ์จากธนาคารปสาและลำไย
8: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: อ้าวสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
16: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
17: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
16: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
17: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
16: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: ผู้สมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับมาสู่รายการหุ่นกระแสนะครับ ถามทางคุณป้านต่อ
0: ครับ
2: หลังจาก2เหตุการณ์ที่คุณเห็นในคลิปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณทำยังไง
0: ผม
2: คุณถามเขาไหม
0: ถามครับ
2: ว
0: ันนั้นวันที่23ใช่ครับผมนำคลิปที่มีนะครับไปถามทางพี่เลี้ยง
1: รับเดือน
0: ใช่ครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: วันที่19กับวันที่18เกิดอะไรขึ้นเขาก็แฟนผมก็ยื่นโทรศัพท์แล้วก็ให้เขาดูนะครับ
2: เขาบอกว่าไงฮะ
0: ในช่วงแรกเขาไม่ตอบครับเขาไม่ตอบนะครับแล้วก็พอพี่เลี้ยงอยู่กับผมในห้องเขาจึงตอบว่าเขาตีขาคุณแม
1: ่
0: ครับ
2: อันนี้คือ18ตีขานะ
0: ใช่จ้ะใช่ครับ
2: แล้วไงต่อครับ
0: หลังจากนั้นภรรยาผมก็เข้ามาแล้วก็ให้ออกจากงาน
2: ให้ออกจากงานเลยนะ
0: ใช่ครับวันที่13วันที่23ครับขอโทษ
2: คุณวันตัดสินใจให้ออกจากงานเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นเพราะอะไรฮะที่ค
3: ุ
2: ณ
3: ก็คือเริ่มจากที่หนูเห็นเสียงในห้องน้ำก่อนซึ่งเราได้ยินเสียงเขาตีซึ่งเราไม่รู้ละค่ะว่าตีอะไรแต่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตีด้วยอะไรก็ตาม
2: ใช่แล้วแต่มันไม่ได้
3: เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับ
3: ก็เลย
2: ใช
3: ่ใช่ค่ะให้เขาออกวันนั้นเลย
2: แล้วเขาว่าไงฮะ
3: เขาก็ออกค่ะแต่ว่าเขาก็จะพูดกับทางฝั่งแฟนมากกว่าว่าเขาแบบดูแลคุณย่ามาเขาไม่ได้ทำอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
2: พยายามปฏิเสธถูกไหมฮะ
3: ใช่
2: อันนี้คืออะไรฮะอันนี้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมกับเขาคุยกันครับ
2: ที่คุยกันคือว่าให้ออกใช่ไหม
0: ผมถามเขาว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: อันนี้คือวันที่23ออกเป็นภาพใหญ่เลยฮะ
0: ใช่ครับอันนี้หลัง
2: อันนี้คือวันที่เคลียร์กัน
0: ใช่ครับหลังจากที่ภรรยาผมออกจากห้องไปแล้วนะครับเขาอยู่กับผมแล้วก็คุณแม
2: ่
1: ที่เขายอมรับว่าเขาตีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเขายอมรับเลยแล้วก็มีจังหวะครับที่ก่อนที่เขาจะตอบอ่ะเขาพยายามให้แม่เป็นคนตอบซึ่งที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแม่เขาเป็นมีสมองฝ่อ
1: ครับ
0: เขาจำไม่ได้หรอกครับว่าเนี่ยแผลต่างๆตามตัวคุณแม่เกิดอะไรขึ้น
2: คุณปั้นคุณสังเกตภาพนี้ไหมคุณชมคุณสังเกตอะไรอย่างไหมเอกลองดูนะมันจะมีช็อตหนึ่งที่ตัวนับเดือนเนี่ยผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยเอามือไปจับแขนคุณแม่แล้วคุณแม่เหมือนคล้ายๆจะดึงตัวกลับอ่ะดูนะ
11: เนี่ยใช่
2: เห็นไหม
1: ขยับใช่ไหมครับ
11: เนี่ยตัว
2: คือเหมือนกับเขาเหมือนกับดึงตัวกลับนิดนึงเนี่ยผมคิดไปเองป่ะ
11: ไม่คิดนะครับอันนี้จริง
2: ใช่ไหม
11: เอียวตัวหลบไม่จับ
2: แกดูดีเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: ครับครับ
2: เนี่ยเห็นไ
11: หมเอียวตัว
2: เหมือนเขาแบบนิดนึงอ่ะเหมือนแบบ
1: มันก็กลัวนะพี่
2: แบบเฮ้ยอะไรแบบเฮ้ยอย่างเงี้ย
11: คือหยุดป้าเขาคงมองว่าเขาอยู่ต่อหน้าลูกเขาแล้วเขาก
2: ็ที่ผมคิดไปเองว่าไม่ใช่ใช่ไห
1: ม
2: เป็นแรงผลักป่ะหรือไม่ใช่หรือแกดึงตัวป่ะ
1: ไม่นะพี่ป้าเขาขยับนะพี่คุณแม่เขาขยับ
11: หลบ
2: แกขยับได้นิดหน่อยอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยเหมือนแกดึงตัวกลับอ่ะหรือเปล่าใช่ไหม
3: คือแขนขวาบวมอยู่ด้วยค่ะ
0: ใช่ครับคุณแม่แขนข้อพับแขนขวาระบมครับ
2: เนี่ย
0: บวม
2: ในมุมนี้ชัดมากเลยที
1: ่ใช่ครับพี่เขาขยับ
2: นะเพราะมันขยับคือไม่ใช่แค่นี้แขนตรงเนี้ยขยับไปด้วย
1: ทั้งท่อนครับ
2: ทั้งท่อนอ่ะไม่ใช่แค่ตรงนั้นเห็นไหมมันดึงเนี้ย
1: เหมือนกับต้านแรงของคุณนับดาว
11: เยี่ยวตัวหลบ
2: แสดงว่าแกเหมือนแบบรู้ว่าแกจะโดนเหมือนกับตกจะโดนอีกแล้วจะโดนตีอีกแล้วหรือทำอะไรอีกแล้วเปล่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะ
11: คล้ายผวาเหรอ
2: ผวาคล้ายผวาจากนั้นยังไงฮะหลังจากนี
0: ้หลังจากนั้นก็คือแฟนผมก็เข้ามาครับแล้วก็ให้เขาออกจากงานจะขอกล่าวย้อนไปนะครับอันนี้คือเป็นครั้งที่3ครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยคุณพี่เลี้ยงคนนี้เคยใช้วาจารุนแรงครับเราเคยตักเตือนเขาครั้งแรกครั้งที่2ลูกสาวผมมาแจ้งคือเป็นตอนที่พี่เลี้ยงพาคุณแม่เดินนะครับแบบใช้วอล์กเกอร์แล้วก็พี่เลี้ยงประคองไปด้วยแต่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรงมีการเร่งมีการขู่แล้ววันนั้นลูกสาวผมเขาอยู่ตรงห้องรับแขก
1: ครับ
0: เขาก็เลยมาแจ้งผมกับวันนะครับแจ้งผมกับคุณวันแล้วก็วันนั้นก็เรียกคุยนั่นคือครั้งที่2นะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับภรรยาผมเขาเลยตัดสินใจ
1: ไม่เอาแล้ว
0: ครับ
2: จากนั้นคุณไปดูคลิปอื่นๆอีกไหม
0: หลังจากนั้นครับวันที่24 25 26ผมไล่ดูกล้องย้อนหลังไปซึ่งกล้องมันบันทึกได้ถึงวันที่16สิงหา
1: ครับ
0: ครับ ก็เห็นคลิปเพิ่มมามากมายเลยนะครับแล้วก็พอผมไปเช็คดูครับช่วงเวลาที่เขามีการทารุณคุณแม่มันเป็นช่วงที่ผมไปทำงานแล้วช่วงที่ผมนอนหลับบางคลิปนี่คุณแม่ร้องด้วยความเจ็บปวดคือพอผมดูเสร็จเนี่ยมันเกิดคำถามว่าผมอยู่ใกล้แค่นี้ผมช่วยแม่ไม่ได้ผมจ้างคนมาดูแลกับกลายเป็นการทำร้ายคุณแม่แต่ผมก็ต้องเก็บข้อมูลให้หมดแล้วก็บันทึกครับหลังจากนั้นผมกับแฟนก็ปรึกษากันว่าต้องแจ้งความ
1: ครับ
0: ครับผมก็ไปที่สภ.เมืองชลบุรีครับวันที่24นะครับช่วงประมาณ5ทุ่มกว่านะครับแล้วก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความครับแล้วก็ผมได้พูดคุยกับทางร้อยเวรนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยทางร้อยเวรเขาแจ้งว่าคดีการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันมีอายุความ1ปีนะครับแล้วก็ต้องมีใบตรวจสภาพร่างกายจากแพทย์นิติเวชนะครับซึ่งกว่าเอกสารจะออกเนี่ยมันประมาณ อย่างน้อย3อาทิตย์3สัปดาห์นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดกับภรรยาผมว่าอยากจะเอาคลิปที่ผมมีเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนภัยก่อนนะครับก็เลยมีการติดต่อทางพี่เอกเพจสายไหมนะครับเข้ามานะครับเพื่อทำเป็นการเตือนภัยเบื้องต้นก่อนในระหว่างที่ดำเนินคดี
2: โอเค
0: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภาพต่าง
0: ๆ
2: ที่คุณบอกมันยังมีอีกหลากหลายมากที่เขาทำร้าย
0: มีครับ
2: แต่ในมุมของเขาเองเนี่ยเขากลับบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการทำกายภาพ
0: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
3: ถูกค่ะ
2: ทีมงานผมฝากติดต่อทางฝั่งของตัวสถาบันกายภาพให้ด้วยนะแล้วส่งคลิปนี้ให้เขาดูหน่อยว่าคนนี้เขาอ้างว่านี่คือการทำกายภาพมันกายภาพยังไงเอ้าคุณผู้ชมลองไปดูภาพที่ลูกชายเขาบอกโอ้โหเขารับไม่ได้จริงแล้วเมื่อกี้นั่งตอนเบรกไปคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าผมรู้สึกแย่มากผมเขาโทษตัวเองตลอด
1: ครับ
2: เขาโทษตัวเองตลอดว่าเขาทำให้แม่ต้องเป็นแบบนี้เอ้าลองดูครับ
18: โอ้ย
19: ไม่ได้
18: โอ้ย
19: ทำไมลง
18: ทำไมลงชอบตื่นแล้วปลุกแม่
0: นี่ครับเป็นสาเหตุที่คุณแม่ไม่ได้พักผ่อนตื่นเช้ามาคุณแม่มาสับประงกมานอนหลับ
11: มันปลุกคุณแม่ตอนเวลาอะไรบ้าง
0: ครับตีสามสามทุ่มเที่ยงคืนครับ
2: ตีสามยี่สิบแปด
0: ใช่ครับ
2: เนี่ยปลุกเพื่ออะไรวะ
1: ปลุกทำไมอะครับ
0: คือ
3: เปลี่ยนแพมเพิร์ดไง
0: โดยปกติจะเป็นการเปลี่ยนแพมเพิร์ดครับเปลี่ยนแพมเพิร์ด
1: เนี่ยทำเสียงดัง
2: เนี่ยอุ้ยดูดิ
0: ปลุกใช
2: ่อุ้ยอุ้ย
20: สาวสี
2: โอ้ยโอ้ย
1: ขาข้างซ้าย
0: ใช่ครับ
1: ผูกไว้ครับ
0: คำว่าเซาบอลนะครับคือมันเป็น
1: คือผูกเชือกไว้ทำไมอะครับ
3: คือแม่เขาเจ็บแล้ว
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
20: 3 4 5 6
2: 7 8 9 10
0: 20 ที่จะสังเกตเสียงที่แม่นับนะครับคือแม่เขาเจ็บนะครับแต่ต้องฝืนนับ
2: อันนี้แม่นับใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้เสียงแม่นับนะคุณผู้ชมไม่ใช่เสียง
0: คุณแม่เจ็บปวดแต่ต้องนับ
2: ไม่นับไม่ได้
19: ใช่ค่ะ
2: มันกระแทกอย่างนี้เลยเหรอมันกายภาพเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกใจอ่ะ
0: ผมจะชากค
19: อฮัลโหลเน
2: ี่
19: ยเด
2: ี๋
19: ยว
2: จ
19: ะ
2: พา
19: ไปนะเน
2: ี่
19: ย
2: เนี่ยเนี่ยไก่พาไปยัง
0: โอ้ย
19: กูพาลูกเลยเนี่ย
0: นี่ครับแม่บิดตัวไปมา
2: แม่บิดตัวไปมา
19: เดี๋ยวจะพาไปนะ
21: คือข้างนั้นนะคะแม่เขาจะ
19: เก่งแล้ว
0: คือสมองข้างซ้ายใช่ไหมที่อยู่
21: ใช่ค่ะ
0: ดู
21: ใช่ไหม
19: ห
21: ั
19: วอย่างนั้นหัวลง
2: นี่ละมาโอ้ย
19: คือทางที่7 8 9
2: นี่อีกวันนึงใช่มั้ยเนี่ย
0: ครับพอ
2: นี่อีกวันนึง
0: เสื้อแล้วว
2: ันที่21เสื้อแล้ว
19: 11 5 6
2: นี่เสียงแม่ร้องเสียงแม่ต้องพูดนะ
0: ต้องพูดโดน
2: ไม่พูดโดนนะมันใช่แต่กายภาพก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ถ้ากายภาพแบบนี้ไม่ป่วยได้ไหมอ่ะไม่ทำได้ไ
0: หมจริงกายภาพมันต้องค่อยๆนะผมว่านะใช่ครับคือผมอ่ะให้แม่ไปอยู่สูงใช่ไหมครับแล้วก็มีนักกายภาพ
2: นี่แขนละแขนละ
0: มันไม่ใช่เลย
21: พีคสุดเลยค่ะ
2: อันนี้พีคสุด
0: พีคสุดแล้วพี
2: คเฮ้ยกดหัวกดคอกดหัวลงเหมือนแบบเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้ยแม่
0: นี่มันยืดขึ้นไปสุด
2: ตัวยกเลยอ่ะ
0: ปวดดัดแขน
19: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: บึงกระแทกนะเสียงเตียง
19: สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
2: คือคุณผู้ชมครับที่เราเปิดให้ดูเนี่ยเราขออนุญาตทางฝั่งของตัวลูกชายแล้วนะฮะแล้วแกก็บอกว่าอยากให้เปิดเพราะอยากให้ได้เห็นว่าคนคนนี้ทำอะไรกับแม่เขาบ้างแล้วมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ในเกือบจะทุกๆวัน
0: ครับ
2: อันนี้ยังไม่รวมการด่าทอแม่อีกนะ
0: ใช่ครับแล้วก็แม้กระทั่งการป้อนข้าวการป้อนข้าวนะครับคือเขาใช้ช้อนกลางใช่ไหมครับตักจนมูลลักษณะยัด
22: กระแทกเข้าไปเลยเหรอคร
0: ับใช่ครับแล้วก็คำต่อไปเขาตักรอเลยคือแม่ยังไม่มีโอกาสได้เคี้ยวเลยครับ
22: ยัดเข้าไปเลย
0: ครับมีคลิปที่แม่สำลักด้วยคือพูดง่ายๆเขาเข้าใกล้แม่เมื่อไหร่เท่ากับแม่ถูกทารุณเท่ากับแม่ต้องเจ็บ
23: พี่เขาไล่กล้องดูมัน
2: นี่คือที่ไล่กล้องใช่ไหมเอกยังไง
23: พี
2: ่อธิบายได้เลย
23: คือพอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยฝั่งพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาไปไล่กล้องแล้วเขาจดเวลามาเลยครับว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยทำอะไรกับแม่เขานั่งไล่อย่างเช่นตอน 7:45 เนี่ยด่าแม่เขาว่าสมองหมาอย่างเงี้ยครับ
22: ตีสามครั้งในห้องน้ำ
23: ร้องแม่ตีหนึ่งครั้งเสียงแม่เขาร้องเขาจดมาหมดเลยครับพี่เนี่ย
22: 7:52 กดหน้าผู้ป่วยแก้มขวา7:53 ดัดนิ้วหัวแม่เท้าด้านซ้าย8:50 กดคอผู้ป่วย10:25 6ยกแขนซ้ายผู้ป่วยกายภาพผู้ป่วยร้องเจ็บปวดหลังมือซ้ายกระแทกแกนพัดลมสอดคล้องรอยช้ำ
0: ช่ครับอันนี้จะเป็นแกนผ้าม่านนะครับคือหัวนอนแม่จะมีหน้าต่างใช่ไหมครับ
22: ครับ
0: ก็จะมีผ้าม่านคือมันจะมีแกนเหล็กจะเป็นการกายภาพแขนขวาคือเขายกไปจนสุดแล้วครับ
22: ยกไปตีเลย
0: ใช่หลังมือเนี่ยไปตีเหล็กผ้าม่านเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังมือแม่มีรอยเขียวเขาให้เหตุผลว่าเป็นเส้นเลือดเป็นเส้นเลือด
2: สุดๆนี่โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันต่อเดี๋ยวฟังนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสคุยทางฝั่งของตัวนับเดือนด้วยเดี๋ยวนับเดือนก็จะเข้าสายมา
23: ครับมาที่นี่เลยไหมครับ
2: ตอนแรกเขาจะมา
23: น่าจะมา
2: แต่เขาติดเรื่องคดีตำรวจเรียกไปสอบปากคำแต่เดี๋ยวเขาจะเข้าสายพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
10: ระวังนะลูก
24: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
24: เดี๋ยวล้มนะลูก
25: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
27: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
28: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
29: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
30: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
31: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
23: มันว่าพอวันที่เขามาเห็นคลิปเนี่ยเขาตกใจไงครับพี่ผมถามเขาพี่ตอนที่ดูคลิปพี่ไม่เอาเท้ายันไปสักทีหนึ่งไงพี่เขาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาออกไปก่อนแล้วมันไล่ดูคลิปย้อนหลัง
2: ถึงได้เห็น
23: ทั้งหมดครับพี่ถึงได้เห็นพฤติกรรมทั้งหมดว่าเขาก็ทำยังไงกับคุณแม่เขาบ้างแต่ทีนี้พอวันนี้เขาไปสมัครงานแล้วก็ไปทำกับบ้านผู้สูงอายุคนอ
3: ื่
23: นกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะโดนแบบคุณแม่เขาแล้วพี่เขาบอกเขาเจ็บปวดเขาไปหาผมเขานั่งร้องไห้นะมันมีภาพข่าวตอนที่เขาไปหาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเอาจ้างคนด้วยเดือน 20,000 กว่าเกือบ 30,000 นะครับ
2: มาทำร้ายแม่
23: เขาแล้วถ้าเกิดเขาไม่พูดไม่ออกมาพูดไม่เอาคลิปมาให้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อเป็นสื่อกลางไปเนี่ยเขากลัวเดี๋ยวคนอื่นจะโดนแบบนี้
3: อ
23: ีกแล้วเขาก็ไม่อยากให้แม่ใครโดนแบบนี้ไงพี่
0: ใช่ครับ
2: สุดจริงๆแล้วจากนั้นคุณเอกดำเนินการยังไงบ้าง
23: ก็ประสานทางโรงพักแต่ว่าเข้าใจว่าตำรวจว่าเขาก็ดำเนินการอยู่เดี๋ยวเขาเรียกบนนี้ครับเรียกเอาทางฝั่ง
3: ที่สพชลบุรีใช่ไหม
23: สพเมืองชลบุรี
0: ใช่ครับ
23: เรียกวันนี้เอาไปสอบปากคำแต่ทีนี้ต้องบอกว่าทางพนักงานสอบสวนบอกท่านผู้กำกับเมื่อเช้าโทรหาท่านผู้กำกับเมืองชลบุรีท่านก็ไม่ได้รับสายนะครับก็อาจจะติดภารกิจอยู่แต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยครับเขาทำหลายครั้งต่อเนื่องกันถ้าท่านไปเอาแค่ร่องรอยบาดเจ็บครั้งล่าสุดแล้วก็ดำเนินคดีเขาเนี่ยข้อหามันเบาอย่างกับปุยนุ่นเป่าก็ปิวครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาคลิปวิดีโอแล้วก
3: ็ย้อน
23: ไม่ต
3: ้
23: องเน
3: ี่
23: ยย้อนดูเอาแค่ไม่กี่วันที่ลูกชายเขาไปเปิดดูเนี่ยท่านเห็นพฤติกรรมเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยว่าเขาก็ทำอะไรบ้างเยอะมากผมถึงอยากให้พนักงานสอบสวนนะครับท่านผู้กำกับต้องสั่งการว่าให้เอาลูกชายเนี่ยไปสอบสวนแล้วก็เอาคลิปไปให้ดูเพื่อสอบแต่ละรายการเพราะว่าคุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คุณแม่ให้การเองเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณแม่จำได้ระยะเวลาสั้นๆ
0: ใช่ครับ
23: เพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูพฤติกรรมที่ลูกเขาทำมาทั้งหมดนะครับ
3: เรียงลำดับมาใช่ไหมคร
23: ับลูกชายเรียงลำดับหมดเลยให้ฝากสอบปากคำตามนี้ครับแล้วก็นำเสนอให้ผู้พิพากษาท่านดูตัดคลิปแต่ละช่วงแต่ละช่วงแล้วก็ส่งให้พนักงานสวนแล้วก็สอบปากคำแต่ละช่วงเลยครับ
0: ครับผม
2: ค่ะนะฮะคือในนี้มันมีเขียนว่ากดคอช่วงแต่งตัวเขาต้องแต่งตัวให้คุณแม่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเปลี่ยนเสื้อใช่ครับมีครับ
2: ตอนเปลี่ยนเสื้อเขาจะกดคอเขาจะกดลักษณะไงกด
0: เอาท่อนแขนท่อนนี้ครับอย่างคุณแม่นั่งรถอาบน้ำหรือวีลแชร์เขาจะกดลงไปแล้วก็ดึงเสื้อที่ติดอยู่ข้างหลังครับขึ้นมาเพื่อจะเอาเสื้อออกจากศีรษะออกจากแขน
5: ใช่ค่ะอันนี
2: ้ลองดูนะ
23: เนี่ย
2: เอาหัวสอบเอาสอบกดคอไว
0: ้เพื่อดึงเสื้อ
2: แล้วก็จะดึงเสื้อ
0: ขึ้นมา
2: เนี่ยเขาทำรุนแรงจังเลยอ่ะ
3: มันจะต้องถึงขนาดนั้นเหรอ
23: คุณแม่ก็โอ้ยอยู่เนี่ย
2: โอ้สงสารมากเลยอ่ะแม่เอ้ย
0: ผมดูผม
2: โอเคป่ะนะฮะ
3: แก้วคือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาข่ายความผิดค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับแน่นอนว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกาย295จำคุก2ปีปรับ 40,000 ไอ้นี้มันจะสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แก้วฝากไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวหรือความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพนะครับมาตรา309แบบนี้เนี่ยมีโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทพี่เอกก็เป็นเรื่องที่ตัวเราเนี่ยในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยต้องเอาคลิปเอาข้อมูลไปซัพพอร์ตพนักงานสอบสวนคดีแบบนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินอยู่แล้วนะครับยังไงแล้วเนี่ยการกระทำมันไล่กันเป็นกรรมเป็นครั้งมาอยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาจะแย้งว่าเป็นการกระทำแบบเป็นกายภาพมันต้องดูว่าวินยูชนเขาทำแบบนี้ไหม
2: แต่ที่แน่ๆล่าสุดเนี่ยนะฮะค คือทางเพจดาว8แฉกเนี่ยลงเลยบอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนที่เราดูกันอยู่เนี่ยผิดมาตรา28พรบ.วิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547นะครับแล้วก็มีบทกำหนดโทษนะฮะกรณีถ้าเกิดผิดมาตรา28จำคุกไม่เกิน3ปี
3: ครับ
2: หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นมาตรา28พรบ.วิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547
3: ครับ
2: อันนี้เพจตาแปดฉากลงไว้แบบนี้อันนี้คือก็จะเป็น
3: อีกกรรมนึง
2: อีกกรรมนึง
3: เป็นอีกกรรมนึง
2: อีกกรรมนึง
3: ใช่ครับ
2: ผมแก้ก็จะเป็นอีกกรรมนึง
3: ใช่ครับของผมอาจจะเป็นกรรมใหญ่เพราะเป็นประมวลกฎหมายอาญาทั่วๆไป
2: แต่นี่เป็นกฎหมายเฉพาะอันนี้เป็นกฎหมายเฉพาะของพรบกายภาพเขาเลย
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวติดต่อหาทางฝั่งของตัวเลขาธิการสภากายภาพบำบัดแล้ว
3: ครับ
2: นะอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพบกับทางคุณน็อตพันธวัฒน์นะฮะกับไทยมาร์ทครับมาร์เก็ตเพลสของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับใครอยากจะซื้ออะไรก็สามารถเข้าไปหาซื้อในไทยมาร์ทได้เลยนะครับไปติดตามครับเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลเดี๋ยวคุยกันนับเดือนคนก่อเหตุแล้วคุยกับทางฝั่งของตัวสภากายภาพครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
6: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
11: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ TG
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
12: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทางคลื่นวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับ TFM 106 MHz นะครับแล้วก็ทักทายผมทางเพจ Facebook ได้นะครับชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ก็ทำช่อง TikTok ช่อง YouTube ไว้ไปลองติดตามกันดูได้นะครับเราจะได้เอาเรื่องราวทางก็นะครับมาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะเรื่องราววันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคHIV ครับเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าทำให้เกิดโรคเอสได้นะครับเอาเรื่องสั้นๆก่อนว่ามันมีกรณีของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับนะที่คนในบ้านเขาเนี่ยครับมีการรับอาจจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยดูผิดปกตินะดูอาการไม่น่าดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับแล้วก็อาการในสุดท้ายเนี่ยเขาสงสัยนะครับว่าจะเป็น HIV ที่ว่าหรือเปล่าซึ่งค่อนข้างสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสงสัยเขาเนี่ยนะถึงเขาปิดบังไงก็ตามเนี่ยนะครับนะไปถามก็ไม่ยอมตอบอะไรเงี้ยก็ไปลองตรวจดูได้ครับด้วยการใช้ชุดตรวจ HIV เนี่ยครับนะมาตรวจเองที่บ้านได้คนก็คือหาว่าอ๋อมีแล้วเหรอเคยแต่ตรวจโควิดมันมีตรวจ HIV ด้วยหรือเปล่านะครับนะนั้นคำถามวันนี้คือว่าเรื่องที่บอกว่ามีชุดตรวจ HIV เอาไปใช้เองที่บ้านได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่อง จริงนะครับนะแล้วก็เป็นข่าวดีทีเดียวเพราะว่าเราก็ได้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของตัวไวรัสตัวนี้ซึ่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวนี้กลับมาแพร่ระบาดกันใหม่หลังจากที่กระแสการรณรงค์ก็ค่อนข้างจะหายความเข้มข้นไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาระบาดเยอะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้เหมือนกับที่เราตรวจโควิดเนี่ยครับนะมาเล่าเรื่องราวสั้นๆให้ฟังก่อนนะกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเป็นงี้ครับบอกว่ามีคุณผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านเลยบอกทำงานดีมากเลยแต่ต่อมาเนี่ยครับนะน้องคนนี้เขามีผื่นขึ้นเต็มตัวนะบอกเป็นผื่นนะไปรักษาเนี่ยไปที่ไหนเพราะดีเนี่ยก็รักษาก็ไม่หายนะเสียเงินไปเยอะเขาก็บอกเขาก็ช่วยนะให้ไปหาหมอในยามาแล้วก็กินแล้วก็ยุบนะแต่สุดท้ายก็เป็นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มไม่ไว้ใจฮะเป็นจริงๆแล้วเป็นลักษณะตุ่มของคนที่เขาติดเชื้อ HIV หรือเปล่าน้องคนใช้คนนี้ครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่บ้านคนนี้บอกว่าไม่ไปตรวจแล้วก็เป็นลบนะเขาก็สบายใจเลยบอกว่าปีก็ยังมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งบอกไม่ไหวแล้วนะเอ๊ะดูว่าอาการมันแปลกๆนะมีกลิ่นแปลกๆออกมาด้วยเหมือนน้ำเหลืองก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ส่งไปนะครับส่งไปตรวจจริงๆแล้วคราวนี้ไปดูผลก็บอกอุ้ยขึ้นมาเป็น2ขีดเลยนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถจะยืนยันว่ามีเชื้อจริงๆเขาบอกเขาช็อกมากเลยนะครับนะนั่นก็คือคำถามคือนะเราอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดเราเจอคนที่ปกปิดแบบนี้นะถามแล้วก็ไปตรวจแล้วก็บอกว่าไปตรวจแล้วก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับนะเราจะตรวจเองได้ไหมได้ครับนะก็คือเราก็ไปหาซื้อชุดตรวจมาซึ่งเดี๋ยวนี้มีทั้งชุดที่อาจจะซื้อเองก็ได้นะครับหรือว่าขอฟรีเนี่ยทั้งสปสช.เนี่ยสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยยังมีแจกเลยนะครับสามารถเอามาได้นะครับนะก็แนะนำให้ฟังครับชุดตรวจ HIV ที่ว่าเนี่ยครับหรือ HIV self test เนี่ยครับก็เหมือนโควิดเลยครับนะเป็นชุดทางการเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ครับจะออกแบบมาให้สามารถตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าได้นะครับนะบอกว่าเสี่ยงต่อผู้ที่ติดเชื้อแต่ว่าไม่ต้องการหรือไม่สะดวกที่จะไปเข้าการตรวจที่สถานพยาบาลนะครับต้องการเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ยังไม่อยากไปเดินเข้าไปโรงพยาบาลไปบอกใครนี่อาจจะเขินอายนะครับนะบอกว่าจริงๆชุดตรวจพวกนี้ตอนนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีทั้ง2แบบเลยแบบนึงก็คือแบบที่ใช้เลือดอีกแบบที่ใช้น้ำลายนะครับนะแบบที่ใช้เลือดก็คือก็เจาะเลือดครับที่นิ้วมือนะครับนะบอกว่าเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือแล้วก็ไปหยดนะครับเลือดเนี่ยผสมกับน้ำยาทดสอบนะครับแล้วก็ไปหยดลงไปบนแผ่นทดสอบนะครับก็จะเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนโควิดนั่นแหละครับนะมันก็มีเป็นเส้นขึ้นมาให้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับบอกว่ามีความแม่นยำนะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่เกิน15นาทีก็รู้ผลได้ชัดเจนนะครับนะเพราะว่าในเลือดเนี่ยมีเรื่องของเชื้อ HIV แพร่อยู่แน่ๆนะครับนะอย่างที่2คือถ้าไม่ใช้เลือดก็ใช้น้ำลายก็ได้นะครับบอกว่าจริงๆเขาบอกเก็บตัวอย่างน้ำในช่องปากครับบอกว่าใช้แผ่นเก็บตัวอย่างนะเข้าไปเช็ดนะครับในช่องปากเขาบอกไปป้ายที่ซอกเหงือกด้านบนด้านล่างนะครับนะแล้วก็เอาพวกนี้ไปผสมกับน้ำยานะครับทิ้งไว้แล้วก็เอามาใส่แต่ว่าก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับบอกว่าต้องงดดื่มน้ำกินอาหารก่อนตรวจอย่างละ15นาทีไม่ไปแปรงฟันนะครับนะทำความสะอาด30นาทีก่อนตรวจนะครับนะถ้ามีที่เข้าฟันก็ต้องเอาออกด้วยฉะนั้นชุดตรวจพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้ครับเพียงแต่ว่าเหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาแล้ว90วันหรือ3เดือนนะครับนะอยู่ในระยะที่ร่างกายเนี่ยสร้างตัวแอนติบอดีต่อตัวเชื้อขึ้นมาแล้วนะครับนะงั้นถ้าเพิ่งได้รับเชื้อมานะครับแต่ว่าเชื้อยังฟักตัวอยู่เนี่ยก็อาจจะตรวจไม่เจอแอนติบอดีที่ว่านะครับนะผลตรวจก็อาจจะเป็นลบหรือเป็นลบปลอมได้นะครับนะก็สามารถไปหาได้ครับเป็นชุดตรวจที่มีคุณภาพที่รับการมาตรฐานจากอย.นะครับมีสลักชัดเจนอันนี้ก็สามารถใช้คัดกรองได้นะครับนะแต่ว่าไม่ได้ยืนยัน 100% นะครับยังต้องไปตรวจกับทางด้านของแพทย์เป็นทางการนะครับแล้วก็คงระวังเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการใช้ถุงยางอนามัยการปกป้องตัวเองนะครับนะดังนั้นที่บอกว่าชุดตรวจ HIV เนี่ยมีจริงไหมมีจริงครับ
4: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz
10: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
14: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
15: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
14: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
15: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
14: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
16: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
17: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
16: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
17: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
18: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีกสิบคู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึง2โมงครึ่งนะครับพอจบโหนกระแสของคุณกันชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์เวอร์ชั่นนักเลงฟุตบอลนะครับคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยกับคุณวับเบิ้ลยิ่งรักลักษวรรณนะครับจะมาพูดคุยถึงฟุตบอลไทยในเชิงลึกนะครับอังคารพุทธหัสนะครับพบกับผมธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีนะครับเชิงวิเคราะห์นะครับเชิงสังเคราะห์นะครับเรื่องราวของกีฬาที่เป็น Talk of the Town จะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆนะครับของการบริการAirport Premium Service นะครับบางคนฟังแล้วเนี่ยก็คงยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้บริการ Airport Premium Service นี่คืออะไรเป็นบริการใหม่ๆเรียกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองทั้ง2ที่มีนะครับเป็นการบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์ในการเดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเรานะครับถามว่า Airport Premium Service เนี่ยนะครับให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารคนพิเศษผู้โดยสารคนพิเศษก็คือผู้สูงอายุนะครับคนเกษียณอายุจะอายุ60 70 80นะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าคนปกตินะครับที่มีประเด็นนะครับเจ็บข้อเข่าหรือว่าข้อเท้าเนี่ยนะครับแล้วเดินได้ไม่ปกติเนี่ยอันเนี้ยต้องแนะนำเลยนะครับว่าให้ใช้บริการ Airport Premium Service ซึ่งจะมี3ขั้นตอนขั้นแรกเนี่ยพอไปถึงสนามบินเนี่ยเราจะติดต่อ Personal Butler นะครับผู้ช่วยส่วนบุคคลซึ่งจะมาดูแลนะครับทุกคนนะครับเอาพาสปอร์ตเอาหนังสือนะครับไปที่เคาน์เตอร์นะครับไปเช็คพาสปอร์ตไปเช็คทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะพาท่านเนี่ยไปโชว์ตัวพอผ่านนะครับขั้นตอนที่เคาน์เตอร์แล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาท่านไปผ่าน Express Lane นะครับเพื่อลดการรอคิวในสนามบินแล้วก็พอผ่านช่องทางด่วนพิเศษแล้วเนี่ยก็จะมีรถกอล์ฟไฟฟ้าหรือว่าบักกี้เนี่ยมารอรับท่านนะครับนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้าไปที่เกตที่เดินทางนะครับสนใจอยากใช้บริการของ Airport Premium Service นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นบริการใหม่ล่าสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองนะครับใครต้องการสนใจสำรองค่าบริการหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมได้ที่020297889หรือดาวน์โหลดไปที่สวัสดี by AOT ได้เลยนะครับส่วนท่านที่ชอบทานอาหารฝรั่งนะครับในกรุงเทพแนะนำนะครับร้านเอก Second Bar and Kitchen เป็นร้านที่อยู่ในเมืองทองธานีขับรถจากถนนแจ้งวัฒนะเข้าเมืองทองธานีผ่านมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสังเกตซอยขวามือที่จะเลี้ยวไปลอนเทนนิสสมาคมนะครับร้านเอก Second Bar and Kitchen จะอยู่หัวมุมนะครับเรียกว่ายกความสะดวกสบายไว้ให้ท่านได้กินได้ดื่มกับอาหารฝรั่งที่กุ๊กเป็นฝรั่งนะครับที่เข้าใจคนไทยนะครับมีอาหารฝรั่งมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดชนิดต่างๆสเต็กทั้งสเต็กวากิวสเต็กโทมาฮอกสเต็กปลาแซลมอนหรือไส้กรอกรวมถึงสลัด นะครับเรียกว่าใครอยากหรือว่าทานซุปได้เลยนะครับอันนี้กุ๊กเป็นฝรั่งนะครับแต่เข้าใจคนไทยแล้วก็ถ้าท่านจะดื่มเครื่องดื่มก็มีมากมายหลากหลายสัญชาตินะครับที่สำคัญนะครับร้านเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะครับใหญ่โตนั่งสบายมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงนะครับสามารถโทรศัพท์นะครับจะจองโต๊ะหรือว่าเทคเอาเวย์กลับบ้านก็ทำได้นะครับ0902459838ร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยากทานอาหารฝรั่งก็เชิญได้เลยนะครับส่วนการเคหะแห่งชาตินะครับล่าสุดการเคหะแห่งชาติร่วมทีมนะครับของกระทรวงนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยอำเภอปัวคืนความมั่นคงและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนคุณทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์นะครับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมอบหมายให้นายคมสันพิลาสมบัติรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมด้วยนายธีรวัฒน์สุมังคโลผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายระดมทีมวิศวกรนายช่างและจิตอาสาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านเรือนของกลุ่มเปราะบางและครอบครัวที่มีข้อจำกัดในการซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านของตัวเองนะครับในการนี้คณะผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบโดยมีดร.กมลตักกบุตรประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิในช่างไทยใจอาสาผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือและดร.วสวัสดิ์กิจสิริธีรภาคเลขาธิการมูลนิธิในช่างไทยอาสาร่วมสนับสนุนภารกิจเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านกลับมาอยู่บ้านของตนเองได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างรวดเร็วนะครับการเคหะแห่งชาติขอขอบคุณทุกหน่วยงานองค์กรวิชาชีพวิศวกรในช่างและจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้พร้อมย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อร่วมกันฟื้นฟูบ้านเรือนและคืนความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนนะครับส่วนเรื่องราวของBCPT นะครับฉลองครบรอบ10ปีอันดิเกตออฟทัชฟิวเจอร์ออฟโกรธตั้งเป้าหมายธุรกิจการค้า3เท่าภายในปี2574รวมแล้วก็ย้ำบทบาทกลไกในการขับเคลื่อนการเติบโตเชื่อมกลุ่มบริษัทบางจากสู่ตลาดโลกนะครับเรื่องนี้บริษัท BCP Trading จำกัดบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากจัดงาน BCPT at 10 A Decade of Touch A Future of Growthนะครับณประเทศสิงคโปร์เพื่อเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีขององค์การของการก่อตั้งและเพื่อขอบคุณลูกค้าคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญของการเติบโตตลอดทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีผู้บริหารและพันธมิตรจากผู้ธุรกิจพลังงานการค้าสินค้าโภคภัณฑ์การเดินเรือและโลจิสติกส์สามารถการเงินต่อจนธุรกิจที่ปรึกษาและข้อมูลตลาดชั้นนำเข้าร่วมงานเกือบ300คน BCPT ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ปี2559เพื่อดำเนินธุ

0: ความเสี่ยงและโลจิสติกไปจนถึงการค้าเชื้อเพลิงชีวภาคและผลิตภัณฑ์เฉพาะทางรวมถึงการขยายธุรกิจกับลูกค้าวันนี้ BCPT ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจการค้าระดับระหว่างประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและขีดความสามารถในการรับมือกับความผันผวนด้วยการเชื่อมโยงโอนทรัพย์สินทรัพย์ผลิตภัณฑ์และเครือข่ายของกลุ่มบริษัทบางจากเข้ากับตลาดโลกเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งอันเนี้ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางบางจากเองก็คงจะไม่อาศัยคนอื่นหายใจนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางไปช้อปปิ้งดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมนะครับ 19-25 พฤศจิกายนต้องบอกเลยว่าเราไปกัน7วันนอนโรงแรม4ดาวนะครับเป้าหมายคือไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่แอนฟิลด์นะครับผมเนี่ยในวันแข่งขันจะพานะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ฟังรายการอยู่เนี่ยไปที่สนามก่อนการแข่งขันอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้ท่านได้มีเวลาซื้อของที่จะนำมาฝากพรรคพวกเพื่อนฝูงในเมืองไทยนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามารับประทานอาหารกันนะครับส่วนการไปครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป้าหมายหลักคือไปดูฟุตบอลคู่ระหว่างลิเวอร์พูลแมนยูที่แอนฟิลด์ตั้งนะครับลองโลเวอร์แล้วก็ไปทัวร์สเตเดียมทั้งลิเวอร์พูลแมนยูนะครับช้อปปิ้งนะครับแบรนด์เนมที่เอาเลทเมืองแมนเชสเตอร์ถ้าสินค้าแบรนด์กระดินก็ที่ลอนดอนแล้วก็ที่ด้านหน้าของสนามแข่งขันแอนฟิลด์ในวันแข่งขันครับอาหารไฟบังคับ4อย่างนะครับเป็ดย่าง4ซีซั่นล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์บัฟเฟ่อาหารบราซิลแล้วก็ฟิชแอนด์ชิปอาหารพื้นเมืองของคนอังกฤษนะครับเที่ยวลอนดอนก็ไปกันแบบเต็มที่เลยนะครับพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนแล้วก็เราไม่ได้ล่องเรือแต่เราจะไปถ่ายรูปริมทิวทัศน์สองแม่น้ำแบบพลาดไม่ได้นะครับส่วนเมืองที่จะผ่านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อันเนี้ยเที่ยวหมดเลยแล้วสุดท้ายไฟบังคับก็คือต้องไปเที่ยวมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับพักโรงแรม4ดาวใครสนใจนะครับ 163,000 บาทผมเหลืออยู่16ที่นะครับโทรศัพท์มาที่0860354000หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมเองผมจะพาท่านไปชมฟุตบอลที่อังกฤษ 19-25 พฤศจิกายน 163,000 บาทอาคารนี้รวมนะครับค่าทำวีซ่าค่าทิปนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์หรือคนขับรถเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปครั้งนี้จ่าย 163,000 บาทครบจบในที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
3: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
4: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
3: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
4: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
5: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหรา เดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถ

0: ยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core เทคโนโลยีเพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือน Yang Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
3: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
4: ไม่สบาย
5: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับวันนี้วันอังคารแน่นอนนะครับผมธนแพทย์พิชัยปิติวงศ์นะครับวันนี้ดำเนินรายการร่วมกับ
6: หน่วยนนทรีครับอนุชิตกุลวานิชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพี่หมอในวันที่อากาศดีนะแจ่มใส
5: ต้องดูแลสุขภาพนะครับน้องหนุ่ยก็ทำงานหนักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนรายการเนี่ยอยากฟังนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องราวต่างๆไหนๆวันนี้มาแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรานับถอยหลังแล้วก
6: ับ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ก่อนที่ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะเดินทางไปแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยก็คือ19กันยาถึง4ตุลา
6: ครับ
5: อันนี้คือช่วงเวลาในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
6: ครับ
5: นะครับพิธีเปิดก็วันที่19กันยายนนะครับแต่ก่อนเดินทางเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าทำมิสเตอร์เพรสหรือว่าทำโพเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าบทสรุปเนี่ยนะครับการเดินทางไปครั้งเนี้ยเป้าหมายเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยทางมิสเตอร์เพรสเขาสำรวจแล้วเขาบอกว่าเราจะได้14เหรียญทองครองเบอร์หนึ่งในกลุ่มของอาเซียนและลุ้นติดอันดับ6ของเอเชีย อยากให้หนุ่ยเนี่ยได้อธิบายนิดนึงไอ้14เหรียญทองเนี่ยนะครับที่มิสเตอร์เพรสมาแล้วเนี่ยหนุ่ยคิดว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเชิญครับ
6: ครับก็14จากทั้งหมดนะพี่หมอ
5: ครับ
6: 469เหรียญทองนะครับแล้วก็เอเชียนเกมครั้งนี้เหลืออีก10กว่าวันเองนะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการคือ19กันยาแต่ว่าเมื่อกี้ผมดูโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วใช่ไหมวันที่10บาสเกตบอลบางคู่เริ่มเล่นแล้วนะ
5: ครับ
6: นะครับอ่ะ14เหรียญทองเอ๊ะเมื่อสัก6เดือนที่แล้วยัง25อยู่เลยนี่มันลดเหลือ14ได้
5: 25นั้นเป็นการเขาเรียกว่าคาดคะเน
6: คาด
5: แบบมาไม่ได้แบบว่าทางผู้บริหารตัวหลักหรือว่าคีย์แมนของสมาคมเนี่ยเดินทางมาพูดคุย
6: โอเคโอ้ลดกันครึ่งวันครึ่งราคานะจาก25หรือ14นะพี่หมอนะอ่ะครับตัวเลขที่เขาประมาณการแล้วกันคือเกณฑ์เนี่ยมายังไงก็คือดูจากความพร้อมของเราเองนะครับความพร้อมของคู่แข่งว่ามีคู่แข่งประมาณไหนบ้างนะครับการเก็บตัวขนาดไหนหรืออะไรยังไงนะครับขีดจำกัดขนาดไหนก็ประมาณเนี้ยนะครับ14มาจากเริ่มแรกเลยความหวังสูงสุดแน่นอนเป็นกีฬาอื่นใดไปไม่ได้พี่หมอเซปักตะกอ
5: เป็นพระเอกทุกครั้งอยู่แล้วสำหรับกีฬาระดับ4เกมหรือเอเชียนเกม
6: ครับก็
5: ครั้งเนี้ยนะครับคาดหวังไว้4เหรียญทอง
6: ครับ
5: แต่แฟนกีฬาเมืองไทยมองว่าอาจจะไม่ถึงเขามั่นใจทีมหญิงอ่ะเนี่ยที่ผมพูดให้หน่อยฟังนะ
6: ครับ
5: ทีมหญิงเนี่ยประเภททีมเดียวและทีมชุดหญิงเนี่ยเขามั่นใจว่าได
6: ้ครับ
5: แต่ประเภททีมเดียวและทีมชุดไทยชายเขาบอกสูสี
6: คือตอนเนี้ยพี่หมอเมื่อวานเนี่ยเขาประกาศรายชื่อ12นักกีฬาที่เป็นทีมชุดชายและชุดหญิงออกมาแล้วแล้วก็ประกาศ5คนที่เป็นทีมเดี่ยวชายกับทีมเดี่ยวหญิงออกมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้พลิกโผแต่อย่างใดนะก็เป็นไปตามที่คาดกันนะครับ ที่เห็นมาก็คือจำได้ไหมที่เคยมีปัญหาเมื่อครั้ง World Cup ที่มาเลเซีย
5: ครับ
6: ที่บอกว่าจะแบน5คน
5: ฮะ
6: แล้วก็ไปไปมาจบกันที่จ่ายค่าปรับไป
5: ฮะ
6: แล้วก็ล้านกว่าแล้วก็เลิกแล้วกันไป
5: แล้วก็อนุญาตให้ลงเล่นได้อ
6: นุญาตให้ลงเล่นได้โหถ้าเกิดไม่อนุญาตให้ลงเล่นได้ผมว่ามหากาพย
5: ์ใช่
6: นะครับก็จบกันแค่นั้นปรากฏว่าจาก5ก็มาติดมา3คน
5: คร
6: ับ ก็ที่ที่ผมเห็นก็มียาปืนใหญ่สิริพงษ์คำจันทร
5: ์
6: นะครับในช่วงปลายๆของการเป็นนักปลายๆการรับใช้ชาติแล้วล่ะอายุก็เยอะแล้วนะครับคุณยาวตรงนี้ก็ต้องไปวัดกับมาเลเซียเหมือนเดิมนั่นแหละพี่หมอซึ่งปัจจัยมันเยอะจริงๆต้องยอมรับนะว่าตะก้อชายกดดันกดดันมากๆที่มาเลเซียเราพลาดนะครับแล้วก็ที่ซีเกมเราก็พลาดอันนี้กดดันเยอะพอไปวัดกันเนี่ยไอเช่นเกมรู้แล้วว่าเอาชิงกันอีกทีแล้วกันใครเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆโอกาสมัน 50-50 แบบพี่หมอนะครับแล้วก็มันมีข่าวที่โหดร้ายทารุณแต่ว่าต้องทำใจรับล่วงหน้ากันแล้ว
5: ฮะ
6: ลาดี้มากรรมการที่ชื่อลาดี้ท่านผู้ฟังถ้าจำกันได้นะครับ
5: ลงทะเบียนมาเรียบร้อย
6: กรรมการชาวสิงคโปร์ประกาศอยู่ในทีมเทคนิคของแอสทาฟก็คือสหพันธ์ตะก้อของเอเชียเป็นที่เรียบร้อยมาปฏิบัติหน้าที่แน่นอนฟันธงตัดสินคู่ชิงแน่นอน
5: คร
6: ับเผลอๆทั้งชุดทั้งเดียวทีมชุดจะตัดสินกี่ทีมยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความกดดันแต่ว่าก็ว่ากันเพราะว่าราดี้เนี่ยพี่หมออย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับสถานที
5: ่
6: และวันเวลาเนี่ยเวลาเปลี่ยนราดี้เปลี่ยนได
5: ้
6: อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรนะผมร้องเพลงของอัศนีอ่ะเวลาเปลี่ยนใจราดี้เปลี่ยน นะครับมันมีตัวแปรหลายๆอย่างเอาเป็นว่าเขาหวังไว้4แต่โอกาสเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได
5: ้
6: พอๆกับเป็นไปไม่ได
5: ้
6: 50 50ก็แล้วกัน
5: คือ2เหรียญเนี่ยผมมั่นใจว่า ทั้งประเภททีมเดี่ยวทีมชุดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยได้แน่แต่ผู้ชายเนี่ยผมว่าอย่างน้อยได้สักเหรียญนึงเอาเป็นว่า4เหรียญของทางมิสเตอร์เพรสเนี่ยผมมองแค่3เหรียญสำหรับสมาคมกีฬาเซปักตะก้ออ
6: ่ะโอเคนะครับอันที่2เป็นเทคบอลหรือเปล่าเขาหวังไว้3เหรียญทองซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้เทคบอลในเอเชียคนสู้เราไม่ได้คนสู้เราได้ส่วนมากจะเป็นยุโรปแล้วก็ไปทางพวกฝั่งอเมริกาหรือพวกบาซงบาซิลอะไรแถวๆนี้ในเอเชียเรายังกินอยู
5: ่
6: เป็นไปได้นะครับเทควันโดอย่าแล้วก็อีก7กีฬาต่อไปนี้เขามองว่าเป็นกีฬาละ1เหรียญทองประกอบด้วยเทควันโดความหวังอยู่ที่บัลลังก์ทับทีมแดงแต่มิได้ง่ายขนาดนั้น
5: ครับคือตั้งแต่หมดน้องเทนนิสนะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมเนี่ยก็เหนื่อยอ่ะคุณชัดชัยชูเอหรือว่าป้าเฮียป้าเก่าผมนะฮะ
6: ครับ
5: ก็ต้อง
6: เชยองซอก
5: เชยองซอกนะครับก็เหนื่อยแน่นอนคือ1เหรียญสำหรับเทควันโดเนี่ยผมถือว่าเป็นมาตรฐานนะ
6: มันเป็นอย่างนี้พี่หมอคืออยู่เนี่ยเขาเล่นรุ่น58
5: ใช่
6: ปรากฏว่าเอเชียนเกมครั้งนี้มันไม่มีรุ่น58
5: ฮะ
6: ก็เลยมี2ทางเลือกคือลดลงมา53หรือลงไปเอ้ยลงมา53หรือไป63เลยเออเอาสิคราวนี้ประเด็นนั่นก็คือการเลือกของไทยนะพี่หมอนะอันที่2คราวนี้เวลาเตะหัวเนี่ยพี่หมอมันไม่มีชาเลนจ์ละ
5: ครับ
6: ที่ผ่านมาเราได้ชาเลนจ์ในด้วยความสามารถของเชแหละมาหลายหนมากมากเพราะฉะนั้นตัวแปรตรงนี้ผมว่าโหน่ารักน่าลุ้นแต่ฝีมือของนักเทควันโดไทยก็ต้องยอมรับนะว่าหลายหลายคนก้าวไปสู่ระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเพียงแต่ว่าในเอเชียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นจีนรวมไปถึงทางฝั่งของเอเชียตะวันออกอย่างพวกอิหร่านพวกนี้พี่หมอเขาก็ระดับโลกเหมือนกันนะ
5: ครับ
6: อันนี้ไต้หวันอีกทีมประเทศหนึ่งนะที่น่ากลัวนะครับ
5: แต่ผมก็ยังมองว่าเทควันโดมีลุ้น1เหรียญแล้วกันนะครับส่วนประเภทที่เขาคาดเดาว่าอยากได้เหรียญกรีธาต้องบิว
6: เออ100เมตรหรอบิวแม้จะวิ่งต่ำสิบนะแต่ต่ำสิบในเอเชียมีคนวิ่งได้เยอะแยะเลยนะพี่หมอนะ
5: ใช่ใช่
6: น่ารักน่ารุ้นกันแล้วกันไหมกอล์ฟของพี่ลังคุณลังสลิด
5: อันนี้ผมมั่นใจว่าได้แน่
6: หนึ่งในสี่เหรียญทองคืออะไรนะเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายทีมหญิงผมว่านะแกกัก
5: ทุกครั้งนะก็เห็นด้วยนะผมว่ากอล์ฟเนี่ยเราจะได้มากกว่าหนึ่งเหรียญทอง
6: ครับ
5: นะครับแล้วก็
6: เรือใบ
5: เร
6: ือใบก็มันมีหลายอีเวนต์แล้วก็เรือใบมักทำได้ดีในเอเชียนเกมนักกีฬาของเราก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสูงอะนะครับนั่นก็คืออันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีสปอร์ตพี่หมอ
5: ก็ครั้งที่แล้วก็ได้มาหนึ่งเหรียญทอง
6: ฟีฟ่า
5: แต่ครั้งเนี้ยก็คงได้ลุ้นน่ะแต่พี่ว่าจะทำได้หรือไม่ได
6: ้คนเนี้ยเขาเป็นระดับโลกไปละเขาชื่อผมไม่แน่ใจชื่อของเขานะแต่ว่ารู้จักแต่พ่อเขาว่าคุณเม้งเป็นนักข่าวกีฬาเหมือนเรานี่แหละนะครับปีที่แล้วก็เป็นเจ้าเหรียญทอง
5: ยูยิสุ
6: ของนายกแก้วนะครับ
5: ก็ยังมีโอกาสเพราะว่าผลงานดีนะ
6: ทำไมเขาไม่มีมวยเนี่ยผมงงวีกับคูลา
5: ชูยิสุมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าเลี้ยงส่งอย่างเป็นทางการก่อนที่ออกเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับท่านนายกคุณพิชัยชุนหะวชิระก็ไปนะครับแล้วก็ให้โอวาทพร้อมก็มีเขาเรียกว่าพ็อกเก็ตมันนี่ให้คนละนิดหน่อยนะ
6: ครับ
5: ก็เดินทางนะครับส่วนโค้ชคิวบาเนี่ยเขาก็บอกเขามั่นใจนะว่าลูกทีมของเขาน่าจะทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะน่าจะได้อย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งเหรียญทอง
6: อันนี้เป็นโพลของที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเขาเชิญสมาคมกีฬาทั้ง46
5: ครับ
6: สมาคมที่เข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้พี่หมอ
5: ครับ
6: มานะครับมาสอบถามเขาก็ให้ตัวเลขไว้ที่นี่ผมว่าหลายอันก็น่ารักน่าลุ้นนะอย่างมวยอย่างเงี้ยมันเป็นกีฬาที่ทำผลงานดีให้เราเป็นประจำอีกอันหนึ่งที่ผมยังงงๆอยู่นะว่าไม่น่าจะได้สักทองหนึ่งแบดมินตันแต่แบดมินตันก็50-50แหละ
5: คือแบดมินตันเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่แล้วคุยกับสุจิตรานะครับสุจิตราพูดชัดเจนคือในวันที่เราเนี่ยเล่นดีเนี่ยคู่ต่อสู้ทุกประเภทเนี่ยก็ต้านทานเราลำบากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่านักแบดมินตันของเมืองไทยส่วนใหญ่ซ้อมอยู่กับสโมสรต้นสังกัดเองนะครับนี่คือประเด็นปัญหานะครับ
6: ก็ติดตามกันนะครับเหลืออีกไม่กี่วันเป็นกำลังใจให้ทำให้ได้ตามเป้าก็แล้วกัน
5: ช่วยกันลุ้นนะครับในการถ่ายทอดสดทั้ง PPTV ทางทีสปอร์ตนะครับตั้งแต่ก่อนการพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับใครชอบดูแบบไหนก็ติดตามดูเขาเรียกว่าโปรแกรมการถ่ายทอดสดได้แล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
6: ครับ
3: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับแน่นอนนะครับวันนี้วันอังคารนะครับพบกับผมมะเมาแล้วก็หนุ่ยนนทรีนะครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องราวของเอเชียนเกมกับการนับถอยหลังแล้วก็รายการมิสเตอร์เพรสนะครับที่กะเก่งกันว่าเราน่าจะได้14เหรียญทองช่วงนี้ในเมื่อพูดถึง4เกมแล้วผมขอพูดต่อถึงเรื่องฟุตบอลนะครับชุดที่ธวัชชัยดำรงออกตระกูลนะครับจะพานะครับทีมงานเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับซึ่งถามว่าเราอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและก็ฮ่องกงนะครับเราเนี่ยต้องออกเดินทางนะครับไปล่วงหน้านะครับเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยนะครับวันที่พุธที่16นะครับเราจะพบกับคีกิสถานนัดที่2อาทิตย์ที่20กันยาเราจะพบกับฮ่องกงแล้วก็วันพุธที่23กันยายนเราจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับซึ่งตามโปรแกรมเนี่ยนะครับสัปดาห์เนี้ยนะครับนักฟุตบอลที่เล่นอยู่ในไทยลีก1ไทยลีก2เนี่ยก็จะรับการปล่อยให้ไปเล่นอยู่ต้นสังกัดแล้วก็จะพอแข่งเสร็จนะครับจะเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วก็จะออกเดินทางจากเมืองไทยเนี่ยวันที่12กันยายนแล้วก็จะลงแข่งขันนัดแรกวันพุธที่16กันยายนนะครับรายชื่อผู้เล่นก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าทางธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลหัวหน้าสตาฟโค้ชเองก็ประกาศ23นักเตะชุดลุยเอเชียนเกมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่ามีทั้งตัวหลักนะครับที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆมานะครับก็ต้องเอาใจช่วยสำหรับทีมนะครับเอเชียนเกมชุดนี้อยากให้หนุ่ยได้พูดนิดนึงกับความไม่พร้อมนะครับเพราะว่าโค้ชวังไม่เคยออกมาพูดเลยนะครับคือมีแค่ไหนก็แค่นั้น ความมุมมองของหนุ่ยครับทีมฟุตบอลทีมนี้จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ
4: เอาความพร้อมหรือความไม่พร้อมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเก็บตัวที่ผมเห็นใจโค้ชวังก็แล้วกันนะว่ามันทำได้ดีที่สุดประมาณนี้แหละพี่หมอเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งเนี้ยหนึ่งเลยมันไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการขอตัวผู้เล่นจากสโมสรเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างต้องประนีประนอมกันแหละคือให้ก็เอาไม่ให้ก็ไปว่าอะไรเขาก็ไม่ได้นะครับสองพอฟีฟ่าเดย์เสร็จไม่พอพี่หมอมันมีไปทับซ้อนกับไอ้ FIFA Asian Cup อาเซียนคัพที่กำลังจะมีในเดือนหน้าในช่วง Asian Game พอดีเลยนั่นแหละผู้เล่นส่วนหนึ่งอันนี้เป็น FIFA Day นะผู้เล่นส่วนหนึ่งก็ถูกดึงเข้าไปอีกอย่างคาคณะคำยกอย่างเสกสรรราตรีพวกเนี้ยถ้าเกิดมาอยู่ในทีมชุด U23 เนี่ยพี่หมอมันตัวหลักล้วนๆนะ
12: ใช
4: ่3ในเรื่องของการเก็บตัวรวมกันระหว่างทีมที่ผู้เล่นบางส่วนที่ไปอยู่ในชุดใหญ่ที่ไปเล่นอาเซียนคัพที่ไปได้รองแชมป์มาทะบางคนเนี่ยก็กลับมาอยู่ในทีมชุดนี้อย่างพวกชวันวิทย์แซ่เล้าอย่างยศกรบูรพาพวกเนี้ยพี่หมอนะครับก็พอมากลับมาเนี่ยมันก็มีเวลาการซ้อมจริงๆแทบไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็กลับไปรับใช้ต้นสังกัดในไทยลีกนัดเปิดสนามอีกนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมตรงนี้ส่วนที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักผมว่า 60-70% ของในทีมชุดนี้นะ
12: ฮะ
4: หรืออย่างเนี่ยวิชันอินาลามอย่างเงี้ยพี่หมอก็ไปเล่นให้ทีม20 ปีเพิ่งกลับมาเข้าทีมเหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นความพร้อมมันมีอยู่แค่นี้แต่ว่าแผนเนี่ยมันถูกเตรียมไว้นานแล้ววังเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นการไปเนี่ยเวลาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะครับจะออกเดินทางคือวันที่12ต่อวันที่13เนี่ยไปแล้วก็วันที่16ต้องเล่นละก็มีเวลาอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังจริงๆก็คือการทบทวนเรื่องแท็กติกอะไรให้มันลงตัวกันไปหรือว่าพยายามหาเกมแพลนพี่หมอเพราะว่า2นัดแรกมันถือว่าสำคัญนัดสุดท้ายกับญี่ปุ่นกับเจ้าภาพเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะเพราะฉะนั้น2นัดแรกเนี่ยถ้าเกิดเก็บชัยชนะหมดนัดสุดท้ายกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขา2นัดแรกผมว่าเขาก็ผ่านมาแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้มีการพักหรือว่าคิดอะไรเยอะขึ้นนะครับทีมชัยชุดนี้ตั้งเป้าไว้แค่นี้พี่หมอ
12: คร
4: ับ คือรอบก่อนรองชนะเลิศเพราะฉะนั้นถ้าผ่านรอบแรกเป็น1ใน2ทีมที่เข้ารอบมันก็คือตามเป้าละส่วนที่เหลือจะไปไกลกว่านั้นเหลืออะไรก็ว่ากันต่อไป
12: ก็เอาใจช่วยนะครับชุดนี้ก็มีธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชมีโชคทวีพรมรัตน์มีพันษามีสัทธรรมแล้วก็มีธนพัฒน์ท่าเรือ
4: กรุงเทพคริสเตียนคอนเนคชั่นทีมนี้เป็นพี่น้องของชาวกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมาช่วยกันทำส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็เรื่องของระบบความเข้าขาในทีมเวิร์คของทีมซับโค้ชที่เขารู้ใจกันอยู่แล้วนะครับเพราะคนในวงการฟุตบอลส่วนมากก็สนิทสนมกันดีอยู่แล้ว
12: คือไปแบบไม่ได้คาดหวัง
4: ครับ
12: แล้วก็คนทำงานก็เขาใช้คำว่าทำเต็มที่ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับพี่ก็เอาพวกเราต้องส่งกำลังใจ
4: ผมมองอย่างนี้พี่หมอผมมองว่าวังเนี่ยมาในช่วงที่คนไทยไม่ค่อยคาดหวังอะไรสักเท่าไหร
12: ่
4: แต่วังทำผลงานได้ดีกว่าที่เขาคาดหวังไว้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคือผลงานมันอาจจะไปไม่ถึงแชมป์ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรามองดูไส้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นในเรื่องของอะไรผมว่าเขาทำได้ไม่เลวนะ
12: คือเขาโชว์ให้เห็นแล้วหน่วยในซีเกมก็โชว์ให้เห็นแล
4: ้
12: วนะครับก็ต้องบอกว่าทีมงานเขาใช้ได้เลยนะครับสำหรับทีมฟุตบอลเอามาชุด20 ปีที่เพิ่งจบนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะ UAE ชนะทางเติร์กเมนิสถานแล้วก็มาลงสุดท้ายนัดสุดท้ายกับทีมอิรักต้องชนะเพื่อเข้ารอบไทยแค่เสมอก็ผ่านเข้ารอบแล้วผลปรากฏว่าจบการแข่งขันนะครับอิรักชนะไทยไปทั้งหมด3-1อยากให้หนุ่ยได้พูดนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ ต้นปีหน้าจะลงแข่งขันเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียซึ่งตอนนี้ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด16ทีมก็เรียกว่า อยู่ในโถเรียบร้อยแล้ว
4: ครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนั่นแหละเพียงแต่ว่า2นัดแรกงั้นก็ดูจากกระท่อนกระแท่นนะพี่หมอนะฟอร์มผมถือว่ายังต้องแก้อีกเยอะ
12: ครับ
4: นัดสุดท้ายอันนี้ต้องฝากน้องๆไปเลยนะว่าเกมรู้อ่ะก่อนลงสนามรู้อยู่แล้วว่าเข้ารอบเข้าที่1หรือเข้าที่2เท่านั้นเองถ้าแพ้ก็เข้าที่2ถ้าเสมอหรือชนะก็เข้าที่1มันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อโผต่อโถต่ออะไรใช่มั้ยพี่หมอปรากฏว่าเพื่อนก็โอ้โหเหมือนจะใช้คําว่าแอคก็ดูว่าน้องเกินไปแล้วกันเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นทรงอ่ะนะในครึ่งแรกเอาเฉพาะครึ่งแรกก่อนนะครึ่งหลังก็สู้ขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะก็ต้องชมทีมสตาฟโค้ชที่ปลุกนักฟุตบอลให้มีสมาธิกับเกมมากขึ้นได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปที่จีนนะครับวันก็ถือว่าเป็นเป้าอันนี้งานที่จีนเนี่ยพี่หมอเอา4ทีมไปฟุตบอลโลกนะ
12: ใช่
4: แต่เหนื่อย
12: นะคือพูดง่ายๆว่า16ทีมที่ผ่านเข้ารอบตอนนี
4: ้
12: เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยก็มีเกาหลีใต้อุซเบกิสถานมีเกาหลีเหนือมีทาจิกิสถานมีซาอุดิอาระเบียมีอิรักมีญี่ปุ่นแล้วก็มีอินโดนีเซียส่วนอันดับ2ที่ดีที่สุด7ทีมนะครับประกอบไปด้วยเลบานอนโอมานอิหร่านนะครับจอร์แดนไทยอินเดียแล้วก็มาเลเซียครับก็เรียกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแบ่งกลุ่มออกมาแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึง
4: อืมแต่ดูตามโผตามโถตามอะไรแล้วเนี่ยพี่หมอนะเจอทีมไหนอยู่สายไหนก็หนัก
12: ใช่
4: นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราข่าวดีที่อยู่เด่นใจได้หน่อยนึงเวียดนามตกชั้นนะ
12: คร
4: ับ ไปเล่นใน development develop league ก็คือลีกที่ต้องพัฒนาคือปีหน้าเนี่ยเวียดนามจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเล่นในรอบคัดเลือกจะต้องไปควอลิฟายเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทางเวียดนามเนี่ยผมว่าเขาเพราะว่าในชุดใหญ่เขาก็อยู่ในระดับอาเซียนแล้วนะคือเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในตอนนี้ระดับเอเชียเขาก็ไปได้สวยทั้งทีมชุดใหญ่ทั้งทีมยู23พอยู20เขาหล่นลงมาเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งตามเหมือนกันนะว่าเขามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหลายคนไปล้อไงพี่หมอบอกว่างวดนี้ไม่อ้วนสัญชาติมาเลยอะไรผมว่าไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับมันอาจจะมีอีกหลายๆปัจจัยก็ได้ก็เหมือนเล่าแหละนะครับปัจจัยหลักๆของเราบางทีด้วยโปรแกรมใหม่ลงด้วยเงินใหม่มีด้วยตัวต่างชาติเยอะมีคนล้อเขาล้อดีมากเลยพี่หมอเขาเสียดสีว่าเป็น UN League ตอนนี้ไทยลีกเราอะสหประชาชาติลีกเพราะว่าตัวต่างชาติเต็มไปหมดเลยอะ
12: อุ้ยหน่วยปีเนี้ยเพิ่งผ่านนัดแรกไปนะปรากฏว่าแต่ละทีมเนี่ยมีนักฟุตบอลไทยลงเล่นน้อยมากเลยนะครับเพราะปีนี้สมาคมอนุญาตให้ลงสนามได้7คน
4: เขาฉลองกฎใหม
12: ่
4: คือลดโควต้าตัวอาเซียนสมัยก่อนมัน2บวก5ใช่ไหมให้หมอตัวคือ5ตัวที่เป็นตัวต่างชาติแล้วก็2ตัวเป็นโควต้าอาเซียนเนี่ยเรายังพอสู้กันได้พอ7ตัวที่เป็นตัวต่างชาติล้วนๆเนี่ยนักบอลไทยหลังๆไม่เอาอะไรไปเบียดแต่พี่หมอเพราะตัวต่างชาติซื้อมาเนี่ยแต่ละสโมสรคัดมาแล้วอย่างดีทั้งนั้นแหละว่าขนาดต้องไซส์ใหญ่มีความฟิตมีทักษะอะไรไม่เบียดอะไรคราวนี้เหลือนักฟุตบอลไทยลงสนามได้นัดละ4คนอาจจะเป็น8คนก็ได้ถ้าเปลี่ยนตัวสำรองออกไป4คนเป็นนักบอลไทยล้วนๆนะจะไปเล่นยังไงผม
12: ค
4: ือมองไปเสร็จผมเป็นห่วงจริงๆในเรื่องการพัฒนาระยะยาวนะพี่หมอเพราะว่าทีมชาติมันจะเหลือตัวเลือกให้ใช้งานน้อยเพราะว่าทีมชาติไม่ค่อยตัวผู้เล่นไทยมันไม่ได้เป็นตัวจริงในสโมสรแล้วทีมชาติเขาจะหยิบมันยังไงอ่ะเนี่ยมันบางทีมันเป็นปัญหาที่มองว่าทำไมแอนโทนีฮัสซันไปหยิบนักฟุตบอลอายุ40มาติดทีมชาติเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือเป็นอย่างที่เขาบอกคือสโมสรไหมยิ่งไปบวกกับปัจจัยที่สโมสรก็ไม่ค่อยเต็มใจจะปล่อยตัวมาให้เล่นกับทีมชาติเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเป็นฟีฟ่าเดย์จริงๆอ่ะมันไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันไงพี่หมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งน่าเป็นห่วงหนักนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยผมว่าเราเตือนแล้วเตือนอีกนะพี่หมอ
12: ครับ
4: ว่าคิดดีๆนะไอ้7โควต้าเนี้ยโอเคแหละ สโมสรที่ได้รับประโยชน์เนี่ยมันมีที่ไปแข่งในบอลระดับเอเชียนะครับคือสโมสรมันจะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะตัวต่างชาติมันทำให้แข็งแกร่งแต่คราวนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องวางรูปแบบหรือโมเดลของการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยทั้งระบบเนี่ยดีๆแล้วก็ใหม่ๆเลยนะพี่หมอให้มันเกิดความสมดุลให้ได้ตรงนี้เราเห็นแล้วว่าความสมดุลมันไม่มีมันเอียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองความสำเร็จของทีมชาติมันอยู่ตรงไหนอ่ะในเมื่อผู้เล่นที่เป็นตัวหลักๆที่ลงไปในลีกมันเป็นตัวต่างชาติล้วนๆแทบจะล้วนๆเลยนะครับ
12: ก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้นะก็พูดคุยกันมาทุกครั้งนะ
4: ใช่
12: ก็ปัญหาบทสรุปไม่ได
4: ้คือผมว่าไปถามนักข่าว100คนนักข่าว95คนตอบอย่างเงี้ยพี่หมอ
12: ใช่แล้วก็เรื่องราวของสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณวันพันล่ำซำเนี่ยคุณแป้งเนี่ยก็เก่งในเรื่องของการตลาด
4: ใช่
12: นะครับแต่เรื่องของคนดูแลทีมเนี่ยก็สำคัญนะหนุ่ยนะ
4: ครับ
12: ถ้าบอลทีมชาติเราแพ้บ่อยๆเนี่ยศรัทธาสำหรับแฟนฟุตบอลต่อทีมชาติเองก็จะเหลือน้อยลง
4: มันเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งเลยพี่หมอซึ่งส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของภาพของวงการฟุตบอลไทยโดยรวมใครบอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มีลีกใหม่ๆสมัยเป็นคุณวรวีมะกุดีต่อจากอาจารย์วิจิตรเกตแก้วใหม่ๆอ่ะมีคำพูดคำหนึ่งจำได้ไหมลีกเข้มแข็งทีมชาติเข้มแข็ง
12: คร
4: ับ ตอนนี้ผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่อ่ะจริงๆผมไม่เชื่อมาหลายปีแล้วด้วย
12: คือเรื่องของฟุตบอลไทยเนี่ยคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าอาจารย์พุทธสุขเนี่ยน้องอ๋อคุณคมกฤตคุณบับเบิ้ลเขาลึกกว่าเราอยู่แล
4: ้
12: วครับถึงแต่ว่าเราก็อดที่จะพูดไม่ได้เพราะเห็นแล้วเนี่ยนะเอาเป็นว่า20ปีไปแข่งนะครับปีหน้าเนี่ยขอให้สภาพทีมดีกว่านี้นะครับส่วนชุดเอเชียนเกมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าดูแบ่งกลุ่มแล้วไม่ยากนะหนุ่ยเรามีโอกาสทะลุเข้าไปอย่างน้อย8ทีม
4: คือ2นัดแรกมันอยู่กับ2นัดแรกไงคือเอาง่ายๆนะพี่หมอนะจะหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าต้องไปลุ้นกับญี่ปุ่นเนี่ยมันเหนื่อย
12: ใช่
4: เพราะฉะนั้นเกมแพลนใน2นัดแรกเนี่ย
12: ต้องชนะฮ่องกง
4: ต้องชนะฮ่องกง
12: แล้วต้องชนะคีร์กีสถาน
4: ซึ่งมันไม่ยาก
12: แต่ปัญหามันก็มีอีกเมื่อวานเนี่ยคุณหมอเพิ่งพูดยศกรบุรพา
4: ครับ
12: ต้องบินไปแข่งนัดแรกเสร็จต้องบินกลับแล้วก็พอแข่งให้กับต้นสังกัดได้ปุ๊บก็ต้องบินกลับไปแข่งที่เอเชียนเกมอีก
4: เป็นลันทดโบเดลเหมือนกับ
12: ประมาณ3บินไปกับประมาณ3
4: ใครออกค่าตั๋วเครื่องบิน
12: อันนี้ก็ไม่กล้าถาม
4: คือมันเหมือนไอ้ซีเกมที่เราเป็นเจ้าภาพพี่หมอขนาดซีเกมเราเป็นเจ้าภาพแท้ๆนะบินอะไรนะนั่งรถไม่ต้องบินนะนั่งรถไปเล่นให้ทีมชาติเสร็จนั่งรถไปเล่นไทยลีกให้ต้นสังกัดนั่นแหละคือผมไม่เข้าใจว่าคิดกันได้ยังไงนะครับเพียงแต่ว่าไม่งั้นเขาก็ไม่ปล่อยตัวมาเขาเจอกันครึ่งทางได้แค่นี
12: ้นี่คือการเจรจาแล้วก็ได้บทสรุปว่าพบกันคนละครึ่งทาง
4: มันแสดงให้เห็นว่าตัวเลือกของฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีน้อย
12: มีน้อยมาก
4: มันซึ่งมันเนื่องจากไอ้ตัวต่างชาติที่แหลมเยอะเกินผมฟันธงเลยพี่หมอเพียงแต่ว่ามันมีอะไรทำให้ตัวต่างชาติเนี่ยมันกดนี้ออกมาผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยพอเดาออกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับมันมีอิทธิพลอะไรวะทำไมมันถึงทำให้ตัวต่างชาติเป็นเยอะแยะตะแปะขายหมูได้ขนาดนี
12: ้
4: ถูกทั้งที่หลายคนออกมาค้านอย่างนี้กันเต็มไปหมดแต่ไม่ฟังกันนะครับผมว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็ทราบผมก็ทราบแต่บางทีมันเอ่ยออกอากาศไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
12: ผมมาสรุปให้ฟังนิดนึงว่าการแบ่งกลุ่มนะครับในฟุตบอลเอเชียนเกมเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีญี่ปุ่นไทยนะครับคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงส่วนกลุ่ม B นะครับจะมีนะครับจีน UAE อิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือ
4: ครับ
12: กลุ่มนี้ได้ต้องบอกว่าหนักนะครับส่วนกลุ่ม C นะครับเวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์คูเวตแล้วก็กลุ่ม D นะครับมีเกาหลีใต้มีซาอุดิอาระเบียแล้วก็มีกาตาร
4: ์ครับ
12: นะอันนี้คือผลการจับสลากแบ่งสายซึ่งเขาแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว่าใครอยู่กับใครบ้างอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจคือไปแบบสภาพแย่มากอ่ะเราต้องเห็นใจธวัชชัยดำรงออกตระกูลเลยนะครับเพราะว่า
4: ผมว่าธวัชชัยชินแล้วพี่หมอโดนอย่างนี้มาตลอดนะครับคือระทกระทวยมาตลอด เป็นอย่างนี้มาตลอดนะบางทีเห็นใจน้องเขาเหมือนกันนะคนตั้งใจทำงานเสร็จแต่บางทีเรื่องของบริหารจัดการมันไม่ได้ไปด้วยกันอย่างเต็มที่ก็แล้วกันอันนี้มันก็คือ 50-50 ที่เจอกันครึ่งทางมันก็ได้แค่นี้แหละครับท่านผู้ฟัง
12: อ่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปช่วยนะหนุ่ยนะเพราะว่าทีมชาติจะลงสนามวันพุธที่16นะครับกับคีร์กีสถานวันอาทิตย์ที่20กันยากับฮ่องกงแล้วก็วันพุธที่23กันยายนกับญี่ปุ่นนะครับอันนี้รอบแรกนะในกลุ่ม A นะครับเอาอันดับ1อันดับ2เข้ารอบเลยนะครับไปไขว้เอานะครับส่วนเรื่องราวของฟุตบอลคืนนี้นะครับบอกว่ามีหลายคนบอกอยากให้หน่วยช่วยสรุปนิดนึงเป็นรอบลีกเฟสนัดแรกนะครับเอาว่าการแข่งขันนะครับเอาคู่หลักๆแล้วกันนะครับเรอัลมาดริดนะครับพบกับอินเตอร์มิลาน
4: อื้อหือเอาเรอัลมาดริดดีกว่าแหละ
12: คู่นี้ต้องบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยของมูรินโญ่เนี่ยก็นักเตะตัวหลักโอ้โหจูดเบลลิงแฮมเอ็มปั๊บเป้วินิซิอุสจูเนียนะครับในขณะที่อินเตอร์มิลานเนี่ยมีคริสเตียนคิวูเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็นักเตะก็มีพวกลาวตาโรมาร์ติเนสมากุตตูรามฮาคานชันฮาโนกรูเงี้ยก็ผมดูแล้วผมก็ว่าเรอัลมาดริดยังน่าจะดูดีกว่านะ
4: เล่นบ้านมาดริดด้วยพี่บอสนะครับแล้วก็มีแมนซีกับปอร์โต้แมนซีไปเยือนปอร์โต้พี่บอ
12: สแมนซีไปเยือนปอร์โต้นะครับต้องบอกว่าปอร์โต้ชั่วโมงเนี้ยนะครับผู้จัดการทีมหรือโค้ชก็คือฟรานเชสโกฟาริโอลีนะครับนักเตะเด่นๆเนี่ยก็จะมีอันเดซินวายาคุบคิวิออวิลเลียมโกเมสส่วนแมนซีของเอนโซมาเลสกาเนี่ยโอ้โหเอนโซเฟรนันเดสเพิ่งย้ายมาจากเชลซีนะครับฟิลโฟเดนเอนิงฮาแลนด์คู่นี้ถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านปอร์โต้ผมก็ยังชอบแมนซีอยู
4: ่
12: นะแต่ผมว่าไม่ง่ายเอาว่าไม่แมนซีถ้าไม่ชนะก็คงจะเสมอ
4: แมนซีในพรีเมียร์ลีกนัดที่ผ่านมาที่ชนะ 1-0 ผมว่าฟอร์มดีนะพี่หมอ
12: ชนะโคเวนทรี
4: ใช่แม้จะชนะแค่ 1-0 แต่ว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะและที่น่ากลัวจริงๆก็คือว่ามาเลสกาเขาจูนทีมเร็วจูนคือมารับงานแทนเป๊ปเนี่ย3นัดเขาจูนทีมลงตัวเรียบร้อยเป๊ะเลยพี่บอกแล้วก็ทำให้เออร์ลิงฮาแลนด์กลายเป็นปีศาจล่าตาข่ายได้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริง
12: ล่าสุดก็ยิงประตูโทนที่ทำให้แมนซีชนะ
4: คนที่เล่นแฟนตาเซียบอกน่ายิงได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะอย่างผมวางไอฮาแลนด์เป็นกัปตันด้วยนะโอ้ยิงประตูเดียวเสียดายน่าได้เยอะกว่านี้นะครับ
12: ดอทมุนเล่นในบ้านพบกับเบียริวจากสเปนคู่นี้เตะตี2นะครับ
4: ครับ
12: ดอทมุนชั่วโมงนี้มีนิโก้โควัตเป็นผู้จัดการทีมนะครับผู้เล่นก็มีมาเซลซาบิเซอร์มีโจ๊บเบลลิงแฮมน้องชายของจูฟเบลลิงแฮมนะคร
4: ับ
12: ส่วนเบียริวนะครับมีอินยิโก้เปเรสเป็นผู้จัดการทีมนักเตะเด่นๆก็มีเรนาโตเวก้ามีจอสมิคาคัตเซ่เกลาดโมริโน่นะครับคู่นี้ดอทมุนเจอเบียริวผมว่าเสมอผมมองว่าบอลไม่ห่างกันนะ
4: อืมใช่ก็มีโอกาสเป็นไปได้พี่หมอ
12: แล้วก็ขับรูสจากเบลเยียมพบแอสตันวิลล่า
4: ไอ้คู่นี้เตะ5:45
12: นะ5:45นะครับขับรูสตอนนี้มีอีวาเลโกเป็นผู้จัดการทีมนะนักเตะโอ้โหต้องสร้างใหม่เกือบทั้งนั้นเลยนะครับฮันฟานาเกลนิโคโลโตเซลดี้ส่วนวิลล่าของอูไนเมรี่ออกสตาร์ทไม่ดีนะนะครับเสมอ1แพ้2นะครับทั้งที่ตัวผู้เล่นอย่างนิโคลัสแจ็กสันนะครับไซออนซูซูกิหรือว่าโกเลสกานะครับคู่นี้ผมชอบวิลล่านะผมว่าอูไนเมรี่เขาชอบบอลยุโรป
4: ใช่วิลล่าพอไปเล่นบอลยุโรปเล่นดีทุกทีนะพี่หมอนะ
12: นะครับอีกคู่หนึ่งลิวนะครับเล่นในบ้านพบกับเรอัลเบติสลิวนะครับของดาวิเดอันเชลอตตินะครับอยู่อันดับ4ในลีกพบกับเบติสนะครับอันดับ4เหมือนกันมีมานูเอลลุยเปียกินี่เป็นผู้จัดการทีมคู่นี้ผมชอบบอลสเปนถึงแม้ว่าลิวจะเล่นในบ้านเพราะว่าเบติสไปเยือนไม่แพ้เลย
4: คิดคล้ายๆกันครับ
12: ครับแล้วก็อีกคู่นึงครับเอาคู่เฉพาะคู่นั้นหมดละ
4: พวกปารีสเล่นคืนวันพุธ
12: ใช่
4: แล้วก็แมนยูลิเวอร์พูลคืนวันพุธ มิบาซ่าก็เล่นคืนวันพุธเหมือนกัน
12: ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรายการทันเจมาโดยตลอดนะครับถ้าเป็นอังคารพฤหัสนะครับจะมีผมกับหนุ่ยนนทรีมาประจำการจันทร์พุธศุกร์ก็เป็นเวอร์ชันนักเลงฟุตบอล วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
14: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
15: ลักษณ์มีข้อความว่าThailand 2025 ASEAN Para Games เมืองล่ามีข้อความบอกราคาว่า20บาทภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าการแข่งขันกีฬา ASEAN Para Games ครั้งที่13และเบื้องล่างมีข้อความว่า 20-26 มกราคม2519ประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างผู้สนใจสามารถขอแลกเหรียญได้นะคะที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินและหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปถนนจักรพงษ์รวมถึงหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปถนนพระรามที่6และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศค่ะ
16: ส่วนใครนะครับที่อยากจะไปชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับทางกองทัพเรือได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งเข้าชมแล้วนะครับโดยสามารถที่จะรับได้คนละไม่เกิน2ใบครับกองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะอยู่ที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับโดยประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์ไปขอรับบัตรได้ที่0982790903และ0982790914นะครับตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการนะครับ
15: มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะกับ3การเปลี่ยนผ่านค่ะเพื่อปฏิรูปการแข่งขันการค้าของประเทศไทยค่ะสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขค.ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศ TCCT Competition Day 2026ภายใต้หัวข้อ Transforming Thailand Competition Landscape Reform for a Future Ready Economy เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยในงานนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อปฏิรูปการแข่งขันพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือการเปลี่ยนผ่าน3ประการที่จะเป็นการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าของไทยประการแรกค่ะคือการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุไปสู่การเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเชิงรุกนะคะหรือ proactive regulator ประการที่2ค่ะเปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการไปสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันและประการสุดท้ายนะคะเปลี่ยนจากการกำกับดูแลแบ่งแยกส่วนไปสู่การบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงขยายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศโดยการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ใช่เพียงเรื่องของกฎหมายหรือภารกิจของหน่วยงานกำกับดูแลแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เป็นส่วนสำคัญของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตค่ะ
16: มาดูนวัตกรรมทางสุขภาพกันบ้าง นะครับกับทรัฟฟี่ฟองดูนะครับที่จะช่วยเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดเชิงรุกทั่วประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่เรียกว่าทรัฟฟี่ฟองดูขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับลดระยะเวลาตอบสนองและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยได้มีการต่อยอดแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.นะครับมาใช้ในเวอร์ชันเรือนจำโดยจะมีคุณลักษณะขั้นสูงนะครับเช่นระบบจะระบุตัวตนด้วย QR code เฉพาะนะครับการมองเห็นข้อมูลคู่ขนานแบบเรียลไทม์การแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับการบันทึกละเอียดระดับวินาทีเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการประเมินการกระจายตัวของโรคการดูเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงนะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเรื่องของระบบแจ้งเตือนและฟังก์ชันยกระดับการแจ้งเตือนนะครับหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกินกว่า72ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดว่ามีการพัฒนานะครับฟังก์ชัน2ฟังก์ชันดังกล่าวนะครับก็จะเริ่มเปิดใช้งานในปี2570ครับ
15: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์อันนี้นี่คือต้องตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่ามีกฎหมายออกมาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะใครที่จะยิงแอดแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนค่ะดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพทอหรือ ETDA นะคะได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับค่าบริการโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok YouTube และ X Twitter จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงโฆษณาก่อนเผยแพร่โฆษณาเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงผู้ลงโฆษณาได้และเป็นการใช้พื้นที่โฆษณาออนไลน์นะคะที่ลดลงเป็นช่องทางการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีสาระสำคัญนะคะกำหนดว่าหากมีการเผยแพร่โฆษณาในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มนั้นได้รับค่าบริการโฆษณาไม่ว่าจะได้รับจากผู้ลงโฆษณาโดยตรงหรือบุคคลอื่นแพลตฟอร์มต้องพิสูจน์ตัวตนนะคะของผู้ลงโฆษณาก่อนจะเผยแพร่โฆษณาเว้นแต่ผู้ลงโฆษณารายนั้นเคยผ่านการพิสูจน์ตัวตนมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีซึ่งมีข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆอีกนะคะและหากแพลตฟอร์มไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดและเกิดปัญหาจนมีความเสียหายขึ้นก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบแต่การพิจารณานะคะว่าแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบหรือไม่และรับผิดในระดับใดยังไงก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายในแต่ละกรณีอีกทีนะคะ
16: อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามิจฉาชีพชอบสร้างแบบเพจปลอมอะไรอย่าง
15: นี้สร้างเพจปลอมต่างๆก็
16: หลอกทำงานขายสินค้าอะไรอย่าง
15: น
16: ี้สุดท้าย
15: เลย
16: ไม่มี
15: ตัวตนจริงนะคะก็หวังว่าก็จะช่วยลดอาชญากรรมออนไลน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
16: ช่วงหน้าครับเรากลับมาร่วมยินดีกับ12ศิลปินนะครับที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568จะมีใครบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
14: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
21: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
22: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
20: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
23: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน
1: และชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
23: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
24: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
25: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: เป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12ท่านด้วยกันนะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับสาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมครับนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์ส่วนสาขาวรรณศิลป์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตินะครับนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงครับนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญตันนะครับหรือว่าพี่ต่อยพิงแพนเตอร์นะครับดนตรีไทยสากลนายนัทยนตรรักษ์นะครับดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณลักษณ์ภาพยนตร์และละครก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านด้วยนะครับ
1: ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มคนนี้หมากปรินนะคะฮอตตลอดเลยแล้วก็ได้ฉายาว่าเป็นพระเอกธงแดง พระเอกหรือพระเอกสายดาร์กแห่งวงการนั่นเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ดังแบบนั้นนะคะล่าสุดก็แบบได้ทำแบบเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆ กับน้องๆที่เห็นแล้วแบบฟีลกู๊ดมากเลยค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นกระแสไวรัลสุดประทับใจเลยนะคะเมื่อมีผู้ใช้ TikTok ชื่อซูราเบลได้ออกมาแชร์โมเมนต์พร้อมบอกว่าหมากปรินช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดแพร่กว่า30คนค่ะได้เดินทางมาชมภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองเพราะสำหรับเด็กๆหลายคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสบรรยากาศการดูหนังในโรงภาพยนตร์จริงๆเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางและปัจจัยต่างๆงานนี้นะคะเรียกว่าสุขใจทั้งผู้ให้และอิ่มเอมใจทั้งผู้รับเลยทีเดียวค่ะ
2: เบลครับเป็นคุณครูที่ประจำอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นเพื่อนที่โตกันมาเลยสนิทกันมากเมื่อก่อนเรียนมต้นมปลายมาด้วยกันเราก็เห็นว่าเขาทำประโยชน์ให้สังคมเยอะมากๆอ่ะนึกออกแล้วเราก็เห็นมาตลอดครับผมแล้วทีนี้หนังเราออนได้หนังเราออนแอร์ก็เราก็อยากจะให้เด็กๆได้ดูอะไรแบบนี้ผมก็เลยโทรไปหาเขาว่าเฮ้ยเราทำยังไงดีจะมีกิจกรรมยังไงให้เด็กๆได้บ้างที่จะได้มาดูหนังหรือว่าได้รับโอกาสอะไรแบบนี้ผมก็ลองปรึกษากันดูแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปแบบนั้นพอเห็นคลิปเราก็รู้สึกแบบรู้สึกอิ่มนะจริงๆก็คือรู้สึกแบบเฮ้ยบางคนเราไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาแบบที่เขาได้มาดูโรงหนังที่เขาได้มาเข้าห้างหรือได้มาทำกิจกรรมอะไรในเมืองอะไรก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันก็เป็นการให้โอกาสเด็กๆอีกทางนึงครับผมตอนท้ายก็ช็อกเหมือนกันที่เด็กแบบเฮ้ยร้องไห้แล้วก็แบบอินไปกับหนังแล้วก็บางคนก็อ่ะดีใจที่ได้มาดูหนังครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบชื่นใจดี
1: นอกจากจะมอบประสบการณ์ดีๆให้เด็กๆแล้วนะคะหมากยังร่วมสร้างความฟินด้วยการจัดมีตติ้งที่โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์พร้อมชวนแฟนคลับมาร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันอย่างใกล้ชิดซึ่งภายในงานก็เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดน่ารักแฟนๆแต่ละคนจัดเต็มมากแต่งชุดไทยมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเรียกว่าสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนคลับที่มาร่วมงานแบบครบรถเลยละค่ะ
0: พูดถึงวงการภาพยนตร์ไทยนะครับจะบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีของคนไทยมากๆที่ได้ดูหนังไทยคุณภาพหลายเรื่องนะครับทยอยเข้าโรงฉายกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยก็คือที่หยดสมิงเขาขวางซึ่งมีกำหนดเข้าโรงฉายในวันที่30กันยายนนี้นะครับแต่ว่าข่าวดีครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศความหลอนก่อนเนี่ยนะฮะช่อง3และ M Studio จับมือกับ Seacon Square นะครับจัดกิจกรรมที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience เปิดพื้นที่ให้แฟนๆได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวในรูปแบบของ Interactive นะครับผ่าน5จุด Experience ที่จะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปสู่บรรยากาศของป่าเขาขวางพร้อมร่วมค้นหาเบาะแสเผชิญเหตุการณ์ลึกลับแล้วก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวเองนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่ Seacon Square Hall ชั้น1ศูนย์การค้า Seacon Square ถนนศรีนครินทร์นะครับสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางนะครับแน่นอนยังคงนำแสดงโดยพระเอกมากความสามารถณเดชน์คูกิมิยะในบทบาทของพี่ยักษ์นะครับรวมถึงพี่ชายองค์อาจในบทของจ่าประพันธ์หลังจากนั้นนะครับยังได้นักแสดงมากความสามารถนางเอกของช่อง3นะครับน้องโบเมลดามาเสริมทัพในบทของน้ำเพชรลูกสาวของจ่าประพันธ์อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงมากความสามารถอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณไบเบิ้ลวิชภาสนะครับคุณภูสหจักรคุณโจ๊กอัครินทร์คุณแบงค์ปวริศแล้วก็พี่เดี่ยวชูพงษ์แล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวมีกำหนดเข้าโรงฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้แต่ถ้าใครอยากไปพิสูจน์ความกล้ากันก่อนนะครับ ไปออกเดินทางสัมผัสเรื่องราวฉบับเต็มก่อนที่จะไปชมหนังแบบเต็มจอกันได้นะครับกับกิจกรรมที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience นะครับโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทาง Ticket Melon นะครับตั้งแต่วันที่9 กันยายนเวลา 10:30 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะเปิดให้เข้าร่วมประสบการณ์ระหว่างวัน

0: 23กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงที่ซีคอนสแควร์หอชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์ครับ
1: มาต่อกันที่นักร้องหนุ่มรูปหล่อน้องกันนภัทรร่างทรงของคุณชรินทร์ ที่ยังมีลมหายใจนะคะวันก่อนก็แวะเวียนมาเยี่ยมเรานะคะรายการข่าวสามสีก็เลยขออัปเดตสักหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างเขาก็เลยบอกว่ากำลังเตรียมตัวไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกากว่า20วันเลยละค่ะน่าจะหายหน้าหายตาจากประเทศไทยไปสักพักใหญ่เลยนะคะสำหรับกันนภัทรเพราะตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวบินลัดฟ้าไปเปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกานาน20วันซึ่งกันบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยไปทัวร์ต่างประเทศมาบ้างแล้วแต่เป็นการไปร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆแต่ว่ารอบนี้ฉายเดี่ยวค่ะลุยจัดเต็ม6เมืองใหญ่คนเดียวก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นเป็นพิเศษแต่ก็เตรียมโชว์ดีๆไปฝากแฟนๆที่ตั้งใจมาเจอกันซึ่งบางเมืองเห็นว่าบัตรคือโซลเอาท์ไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องกันกันนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอเมริกานี่ก็เป็นงานที่เราได้มีโอกาสไปมาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับเมื่อปีก่อนๆก็ไปเฟสติวัลใหญ่แต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแบบไปทัวร์คนเดียวเลยครับ20วันอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะบินมาที่10กันยายนนี้ครับแล้วก็จะกลับมาวันที่ประมาณปลายเดือนเลยครับ30ก็มีไปทัวร์6เมืองครับที่ทางแต่ละเมืองเขาได้ว่าจ้างเราไปอะไรเงี้ยก็มีแฟนๆที่ให้กันต้อนรับเยอะครับเพราะว่าฟีดแบคตอนที่เปิดขายบัตรเนี่ยก็คือดีมากๆเลยหลายที่ก็มีแบบโซลเอาท์ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่นู่นครับที่แบบคอยติดตามผลงานผมที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่อเมริกาทั้ง6เมืองก็อยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวครับแล้วก็เราจะเตรียมโชว์พิเศษไปฝากทุกคนแน่นอนหนึ่งเลยคือเราไม่ได้เจอแค่คนไทยที่นู่นเนาะเราเจอชาวต่างชาติทั้งชาวแบบชาวไทยชาวลาวชาวม้งที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาแบบเป็นแฟนเพลงเราแล้วผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะร้องเพลงเราได้แบบทั้งเพลงขนาดนั้นยิ่งจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ไปเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากคือตอนที่เราออกไปปุ๊บเนี่ยแบบไม่คิดว่าจะมีโหเสียงกรี๊ดรอดูเราขนาดนี้ก็ดีใจมากๆที่แบบผลงานเราแบบไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นที่ประทับใจของเขาครับ
0: ดีใจกับการด้วยจริงๆนะ
1: คร
0: ับไปยาวเลยประเทศไทยจะไม่มีการอพาร์ตตั้ง20วัน
1: โอ้ยคิดถึงแย่เอาเพลงคุณตายพี่ไปร้องด้วยนะจ๊ะ
0: นะครับเชื่อว่าแฟนคลับน่าจะแบบแฮปปี้กัน
1: ตั้งตารอ
0: เนาะเพราะการที่จะเจอกับศิลปินไทยอ่ะพี่แหวน
1: โอ
0: ้ไม่ใช่ง่ายนะ
1: อารมณ์เหมือนเราเจอลิซ่าอย่างนั้นอะฟิลนั้
0: นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูภาพบรรยากาศต่างๆนะครับที่กันนภัทรไปทัวร์อเมริกากันนะครับมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่แวดวงนางงามกันบ้างดีกว่านะครับกับเวทีการประกวดสาวทรานระดับโลกอย่าง Miss International Queen 2026นะครับล่าสุด27สาวงามนะครับจาก27ประเทศทั่วโลกก็เดินทางมาเก็บตัวทำกิจกรรมที่ไทยแล้วครับเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการประกวด Miss International Queen 2026เวทีประกวดสาวทรานเจนเดอร์ระดับโลกนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวาระพิเศษฉลองครบรอบ20ปีโดยทั้ง27สาวงามได้เดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมกับรับมอบสายสะพายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการเผยโฉม The Reborn Crown นะครับเป็นมงกุฎสำหรับผู้ชนะในปีนี้ที่ออกแบบโดย God Diamonds ซึ่งมงกุฎนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผีเสื้อสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอิสรภาพและการก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่โดยหลังจากนี้นะครับผู้เข้าประกวดทั้ง27คนนะครับก็จะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือนกันยายนที่ประเทศไทยเพื่อที่จะเรียนรู้ประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นหัตถศิลป์และการเดินทางนะครับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความเท่าเทียมการยอมรับและประเด็นทางสังคมนะครับโดยปีนี้จะมีการเดินทางไปเก็บตัวและสัมผัสวัฒนธรรมไทยกันที่เมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนการประกวดรอบสำคัญก็จะมีขึ้นวันที่17กันยายนนะครับจะเป็นรอบ preliminary นะครับส่วนรอบตัดสินจะเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนที่โรงละคร Tiffany Show พัทยานี่ที่เห็นภาพกันอยู่ก็คือน้องบุ๊กธีรชยานะครับตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยนะครับ Miss Tiffanyคนล่าสุดนะครับตัวแทนของไทยในครั้งนี้ในการที่จะชิงมงกุฎก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องบุ๊กนะครับรวมถึงสาวงามจาก27ประเทศทั่วโลกกันด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเวที Miss International Queen เนี่ยไทยอ่ะยังไงก็โดดเด่นสวยที่สุด
1: ใช
0: ่แต่ว่าทุกวันนี้พี่แหวนดูภาพ
1: สวยมาก
0: คือสวยกันทุกประเทศแล้วตอนนี
1: ้อารมณ์แบบประชันมิสยูนิเวิร์สได้เลยอ่ะสวยเป็นเลเวลนั้นแล้วทั้งหุ่นทั้งหน้าคือแบบดิฉันเห็นละอายที่เป็นผู้หญิงมากเลยกินข้าวไม่ลงแล้ววันนี้
0: ที่สำคัญเขาบอกความคิดความอ่านของแต่ละประเทศคือดีมากๆแล้วก็เวทีนี้ทำให้เราได้เห็นการสะท้อนถึงมุมมองการถึงความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศที่จะถูกเล่าผ่านตัวของสาวงามจากประเทศต่างๆนะครับก็ติดตามกันได้กับเวที Miss International Queen 2026นะครับ
1: ตั้งตารอชมกันเลยนะคะและช่วงหน้านะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบางช่วงบางตอนแบบเป็นพรีวิวของนี่เลยค่ะชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2นะคะที่เดินทางมาถึง ETP 5แล้ว แล้วครั้งนี้ได้ศิลปินจากค่าย One Love Music มาประทะฝีปากและประลองฝีมือการทำอาหารกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวค่ะ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
8: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ชมอร่อยชิงแชมป์ EP 5กับพวกเราเซาวซอสและ
1: ลาลาเต
0: ้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกเมนู
2: ค่ะป้าจุ๋มนะคะร้านผัดไทยแกงเส้นอร่อยมาก

0: เฮ้ยมาลงแล้วพอแล้วไปเอ้ยขั้นตอนที่1คือการใส่หัวหอมครับแล้ว2ก็คือตอนแรกจริงเราต้องทำกุ้งก่อนซึ่งตอนนี้กุ้งเราเสร็จแล้วแล้ว3ก็คือเราใส่เส้นเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆให้พร้อม
1: ผมจะเป็นคนผัดเป็นผัดเองแล้วก็ป้าอาจจะแบบส่งวัตถุดิบมาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: 3
3: ใส่เต้าหู
2: ้3
3: ใส่เส้นก่อน
4: 4ใส่ซอส
5: อุ๊ยมือของเชฟเลยอ่ะ
6: น่าชนะแน่เลย
3: ไม่ได้ทำเอง
7: ทำเอง
3: แต่ดูดีทุกจานเลยเชฟจุ๋มดูดีมาก
5: ไม่มีแน่เลยบอกว่าไม่มีถ้าพูดตรง
3: ๆไม่มีนะ
5: ไม่น่ามี
3: เ
8: ฮ้ยครับจานนี้ก็อร่อยมากคร
3: ับ วันนี้ผมแบบผมมาอยู่จุดกลางที่ผมก็ต้องอยู่ทีมของผมแต่ผมก็มีเพื่อนผมที่อยู่อีกทีมนึงผมก็เลยเลือกที่จะ
9: อยู่ฝั่งผม
3: อยู่ฝั่งเชฟจุ๋ม
10: เต็ม
11: ร
10: ับ
11: ทุกคนรับทุกคน
3: ด้วยขอบคุณครับ
12: ขอขอบคุณสถานที่มันมันคิทเช่นคลับที่มันมันศรีนคริน
13: ทร์วันนี้พวกเรามาชมอร่อยชิงแชมป์ EP 5ครับเป็นไงบ้างน้องมาร์คทำอาหารทำอะไรชิมอาหารด้วย
14: ก็รู้สึกว่าวันนี้แบบแฮปปี้มากคือก็เคยดูรายการใน YouTube มาก่อนแล้วรู้สึกแบบมันน่าสนุกแล้วพอมาได้มาอยู่แบบในรายการเองรู้สึกว่ามันสนุกกว่าที่คิดเยอะมากครับ
3: ทุกคนต้องไปรอดูว่าใครจะชนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูกันว่าทีมที่พูดเยอะจะชนะจริงหรือเปล่าพวกเรานะครับซาวซอสก็ลาลาเต้นะครับฝากเพลง Sorry ฉันขอโทษทีด้วยนะครับที่ซาวซอได้ที่โปเต้นะครับมาฟีเจอริ่งแล้วก็มาโปรดิวซ์ให้ด้วยครับ
14: ใช่
3: แล้วก็ฝากทุกคนนะครับมาติดตามซาวซอสก็ลาลาเต้นะครับได้ที
13: ่ชมอร่อยชิงแชมป์ EP 5ครับ
3: ครับฝากติดตามด้วยนะครับ
14: ครับ
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือกแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
6: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันอ้างวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
7: กลับมาพบกันกับรายการ The Practical Life นะครับทุกวันอังคารเวลา 3:00 น. นิดๆถึง 4:00 น. โดยประมาณนะฮะ
8: ในช่วงแรกของเราก็จะพูดถึงอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนผิดในสายตาคนอื่นไปซะงั้นนะฮะทั้งที่เรื่องจริงเนี่ยเราไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยนี่คือสถานการณ์ที่ผมว่าพวกเราก็คงต้องเจอกันไม่มากก็น้อยนะครับถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราต้องทำความเข้าใจว่าไอ้สถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้มันคืออะไรคราวนี้แก๊สไลติงคืออะไรงานเนี่ยนะครับมันอยู่ในยุคที่เราอะต้องแข่งขันต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับหรือโดนสถานการณ์แบบนี้ทำให้เกิดอาการสับสนทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราจำได้หรือสิ่งที่คิดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำให้เราคิดมากอย่างเดียวนะครับเราอาจจะหลวมตัวตกอยู่ในวงจรของแก๊สไลติงโดยไม่รู้ตัวกระบวนการของแก๊สไลติงเนี่ยจริงๆแล้วแก๊สไลติงถ้าโดยคำจำกัดความของมันเนี่ยนะฮะมันเป็นรูปแบบนึงนะครับของการบงการทางด้านจิตใจนะฮะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า psychological manipulation นะครับโดยมีเป้าหมายก็คือเพื่อทำให้เหยื่อเนี่ยสงสัยในความคิดความรู้สึกความทรงจำและความสามารถของตัวเองนะครับคนที่โดนแก๊สไลติงไปเรื่อยๆเนี่ยจะค่อยๆสูญเสียความมั่นใจนะครับแล้วก็จะถูกครอบงำและควบคุมในท้ายที่สุดนะไอ้ต้นกำเนิดของคำนี้นะครับแก๊สไลติงเนี่ยมันมาจากหนังในอดีตเนาะตั้งแต่สมัยพวกเรายังไม่เกิดนะ1944นู่นน่ะ ก็คือหนังก็ชื่อนี้เลยครับ Gaslight นะครับซึ่งในหนังเนี่ยก็ตัวละครนะครับก็คือฝ่ายชายเนี่ยใช้กลวิธีทำให้ภรรยาเนี่ยคิดว่าตัวเองกำลังเสียสตินะครับด้วยการที่ใช้ตะเกียงแก๊สเนาะหรี่ไฟในบ้านนะก็คือปกติสมัยนั้นเนี่ยไฟฟ้ายังไม่มีใช่ไหมเขาก็ใช้ไฟจากตะเกียงแก๊สนะครับเขาก็ไปหรี่ไฟตะเกียงแก๊สนะครับแล้วก็บอกภรรยาว่าไม่ได้หรี่ไฟเพื่อให้เธอเนี่ยคุณภรรยาสงสัยจนเริ่มเชื่อตามเขานะครับแล้วก็รู้สึกไม่ไว้ใจในความรู้สึกของตัวเองต่อไปคือพูดง่ายๆคือแอบไปหรี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวเธอเองก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอมีคนบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำสามีบอกเขาก็ไม่ได้ทำแล้วก็มายิ่งทำให้ภรรยาคิดมากว่าหรือภรรยาทำเองหรือเปล่าแล้วลืมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันให้ลึกลงไปในรายละเอียดดีกว่าว่าถ้าเราเปรียบเทียบในบริบทในที่ทำงานเนี่ยแบบไหนนะที่เราเรียกว่า gaslighting และอะไรที่ไม่ใช่ gaslighting นะครับลองมาดูตัวอย่างแรกกันนะครับถ้ามีเพื่อนร่วมงานบอกว่าสมมติเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาบอกว่าฉันไม่ได้พูดแบบนั้นทั้งที่เรามีหลักฐานอยู่ในมือชัดเจนว่าเขาพูดแบบนั้นอันเนี้ยคือ gaslighting นะฮะหรือหัวหน้าพูดบอกเราว่าคุณคิดไปเองทั้งที่เราก็สามารถยืนยันได้ว่าเรื่องเนี้ยเป็นการสั่งงานจริงๆโดยหัวหน้าอันเนี้ย gaslighting นะครับส่วนที่ไม่ใช่ gaslighting นะก็จะเป็นประเภทที่ว่าเพื่อนร่วมงานติชมเราตามผลงานที่เราทำแล้วให้คำแนะนำอะไรต่างๆหรือหัวหน้ามาพูดกับเราบอกว่าอย่าคิดมากนะงานมันก็มีผิดพลาดกันได้แล้วก็พร้อมช่วยแก้ไขนะครับอันนี้จะไม่ใช่ gaslighting ถ้าสรุปง่ายๆก็คือ gaslighting ก็คือว่าไอ้คนที่ทำกับเราเนี่ยมันมีเจตนาที่ต้องการบิดเบือนความจริงเพื่อให้เราน่ะสงสัยในตัวเองนะครับซึ่งมันจะทำให้เราแย่ลงไปเรื่อยๆนึกถึงมีอยู่หลายครั้งหลายตอนเนาะที่ผมเคยเห็นในที่ทำงานนะครับก็มีรุ่นน้องนะครับที่เก่งมากแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่หน่วยงานเดียวกับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือการแก๊สไลติ้งนะครับแต่หัวหน้าเนี่ยทุกครั้งที่ไอ้น้องคนเนี้ยเขาทำงานแบบตั้งใจมีผลงานที่ดีนะครับซึ่งเราก็เห็นนะว่าเออมันดีจริงไว้ผลงานแต่เจ้านายก็จะมาพูดในเชิงที่ว่าเออคุณนี่ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนะทำงานก็ทำได้แค่ผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเฮ้ยแต่เราเนี่ยเป็นคนนอกเราจะเห็นเลยว่าผลงานมันยอดเยี่ยมไอ้นี่ไม่ชมไม่ว่าดันไปตำหนิแล้วให้เขาคิดมากอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งพูดในชำนองที่ว่าใครสั่งให้คุณคิดแบบนี้ทั้งที่หัวหน้ามันก็เป็นคนบอกนะว่าให้ไปทำตามตัวอย่างที่เคยทำมาก่อนไอ้น้องก็เถียงไม่ออกเนาะเออแล้วกลายเป็นว่าคนที่มันเคยเก่งเออกลายเป็นหงอยไปเลยฮะแล้วในท้ายที่สุดก็คือหมดความมั่นใจในตัวเองเป็นต้นซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้หลักการนี้มันคือการทำ gaslighting ใส่กันและกันเนาะผมก็เชื่อว่าไอ้หัวหน้าคนนั้นมันก็คงไม่รู้ตัวเหมือนกันนั่นแหละแต่มันอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากให้น้องคนนั้นได้ดิบได้ดีหรืออาจจะมองว่าน้องคนนั้นเป็นภัยในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะแต่ว่าลักษณะแบบนี้มันเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่มีความสามารถทั้งที่ทำงานดีแล้วก็มีผลงานนะครับแต่ว่าโดนแก๊สไลท์เนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเหลืออีกเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราเองเนี่ยกำลังถูกgaslighting อยู่หรือเปล่านะครับข้อที่1 นะเช็คกันสักหน่อยเราเริ่มสงสัยในความทรงจำของตัวเองนะฮะคือบางทีทั้งที่เราเป็นคนจำได้แม่นนะแต่กลับรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องนั้นๆเวลาโดนหัวหน้าหรือโดนเพื่อนร่วมงานทักว่าเราเนี่ยจำผิดหรือเข้าใจผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นสัญญาณอันที่1เนาะอันที่2นะครับเราถูกกล่าวหาว่าคิดมากเกินไปหรืออ่อนไหวมากเกินไปอย่างเงี้ยประโยคคลาสสิกที่เราเจอกันบ่อยๆในที่ทำงานเนี่ยคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าเงี้ยเออเงี้ยจริงๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ใช่ไหม พราะมันมีประเด็นแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนคำนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นว่าเราอ่ะดูแล้วเป็นคนอ่อนไหวกับสถานการณ์มากเกินไปเราก็ยิ่งจะมีเซลฟ์เดาท์กับตัวเองได้นะครับอันนี้สัญญาณที่สองสัญญาณอันที่สามนะครับคำพูดนะฮะคำพูดหรือพฤติกรรมของอีกฝ่ายเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันปากบอกว่าเดี๋ยวงานนี้จะช่วยสนับสนุนเราแต่เอาจริงไม่เคยลงมาช่วยเลยไม่หนำซ้ำอาจจะซ้ำเติมเราอีกนะถ้ามีความผิดพลาดนะครับสัญญาณที่4เราอะหรือคุณอะกลายเป็นคนที่ต้องขอโทษบ่อยๆโดยมันไม่มีเหตุผลหรือมันไม่ make sense เลยว่าเอ๊ะแล้วตกลงเรามาขอโทษเขาเรื่องอะไรนะคือมันมีนะครับอาการที่ไอ้พวกที่ทำ gaslighting ใส่เราอะทำให้เราอะรู้สึกผิดทั้งที่เราไม่ผิดทำให้เรากลายเป็นคนผิดทั้งที่เราไม่ได้ทำผิดแล้วกลายเป็นว่าเราต้องการให้เรื่องมันจบไม่อยากให้มันบานปลายเราก็เลยต้องขอโทษอยู่เสมอแล้วก็ต้องมารู้สึกผิดกับตัวเองทั้งที่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าฉันผิดตรงไหนนะครับสัญญาณที่5นะฮะเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าในที่ทำงานความมั่นใจมันลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไร้ซึ่งความสามารถซึ่งตรงนี้มันเป็นขั้นสุดนะสัญญาณข้อที่5เนี่ยอันตรายแล้วนะอันตรายแล้วสังเกตว่า5สัญญาณมันจะเริ่มไล่สเต็ปมาตั้งแต่รู้สึกย้อนแย้งกับสิ่งที่เราจำได้แล้วก็มีคนมาชอบบอกแล้วว่าเราเป็นคนคิดมากเกินไปหรือเปล่าเงี้ยอันถัดมาก็คือพฤติกรรมของคนที่มันพยายามทำแก๊สไลท์ใส่เราเนี่ยทำเป็นดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยนะครับแล้วอันที่4เรารู้สึกว่าเราเป็นคนต้องขอโทษหรือรู้สึกผิดอยู่ร่ำไปนะกับเรื่องที่เราไม่ได้ก่อกับเรื่องที่เราไม่ได้ทำแล้วก็สุดท้ายก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่านั่นเองนะครับมันมีข้อสนับสนุนนะครับทางด้านจิตวิทยาก็พูดไว้หลายประเด็นนะครับอย่างเช่นแนวคิดของดร.โรบินสเตอร์นเนี่ยนะฮะผู้เขียนเรื่องของ The Gaslight Effect นะเขาบอกว่าไอ้เจ้า Gaslighting เนี่ยมันไม่ใช่การโกหกแบบธรรมดานะครับแต่มันเป็นวัฏจักรความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะฮะที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยที่เหยื่ออย่างพวกเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่มีทางหนีออกจากสถานการณ์นั้นได้ในระดับครอบครัวนะฮะสามีภรรยาเนี่ยก็มีการทำ Gaslighting ใส่กันก็ได้นะครับหลายครั้งเราดูจากในหนังไทยน้ำเน่าเนี่ยก็มีนะที่มันเข้าข่ายแก๊สไลติ้งเช่นสามีหลอกภรรยาว่าภรรยาเป็นคนไม่เก่งไม่ดีไม่มีความสามารถเป็นได้แค่แม่บ้านอย่างเงี้ยนี่ก็คือการทำแก๊สไลติ้งใส่เช่นกันนะครับแล้วก็หรือว่าในทฤษฎีอื่นๆนะครับเขาก็มีการพูดนะที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของสมองนะเขาบอกว่าเมื่อสมองของเราเนี่ยพบว่าสิ่งที่เชื่อและสิ่งที่อีกฝ่ายบอกเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันเนี่ยสมองมักจะเลือกที่จะเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองนะครับเพื่อลดความไม่สบายใจความหมายก็คือว่าสิ่งที่เราเชื่อเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนอื่นบอกขัดแย้งกันเมื่อไหร่สมองจะเลือกไปเชื่อด้านที่คนอื่นบอกเพราะอะไรเพราะด้านนี้มันลดความไม่สบายใจเพราะเรามักจะคิดว่าถ้าคนอื่นคิดแบบนี้หรือคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้หรือใครมาบอกเราให้คิดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกไงเพราะถ้าเราไปมองขัดแย้งกับเขาเราก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจไม่อยากทะเลาะกับเขาอะใช่ไหมพอไม่อยากทะเลาะกับเขาก็คือเราก็จะเลือก play safe โดยการที่ไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นจริงๆแต่กลับไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกและนี่แหละครับมันทำให้เกิดวงจร gaslighting เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เราแย่ลงเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะที่ผมมองว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะดังนั้นถ้าเรารู้เขารู้เรานะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองจากกับดักความคิดเพื่อจะได้ให้ตัวเองเนี่ยไม่ติดกับถูกแก๊สไลติ้งนะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแก๊สไลติ้งมันทำลายความมั่นใจแล้วมันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นตัวประกอบในชีวิตของตัวเราเองไม่เป็นตัวของตัวเองอะถ้าคุณวันนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงไม่มีความสบายใจนะครับแล้วก็เกิดอาการที่สงสัยในตัวเองบ่อยครั้งหรือว่ากี่ครั้งอะเจอใครสักคนหรือใครบางคนเนี่ยไอ้คนเนี้ยมักจะทำให้เรารู้สึกผิดตลอดโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยครับคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ถูก แก๊สไลติงแล้วนะครับงั้นเราจะต้องวางแผนรับมือกันอย่างจริงจังได้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ย เราจะตกระกำลำบากอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับเราเลยนะฮะเดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยเราจะมาคุยกันดีกว่าว่าถ้าเราจะรับมือกับแก๊สไลติงสมมุติเรารู้ตัวแล้วว่าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพื่อจะได้เอาตัวรอดในที่ทำงานกับคนเหล่านี้ต่อไปได้นั่นเอง
7: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงที่2นะครับ
6: จุด Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
5: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @signherbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: เดอะพร็อกติคอลไลฟ์หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
6: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
8: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ The Practical Life นะครับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวิธีเอาตัวรอดนะครับจากการถูกแก๊สไลติงในที่ทำงานเราคุยกันไปแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะว่าสถานการณ์แก๊สไลติงเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสับสนในตัวเองนะครับรู้สึกผิดทั้งที่ก็งงเหมือนกันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือรู้สึกทำให้เราไม่มั่นใจในการที่เราจำอะไรได้แล้วทำไมความคิดของเราต้องย้อนแย้งเห็นอยู่ชัดๆว่ามันถูกนะที่เราจำได้แต่ทำไมคนอื่นบอกว่าเราผิดเป็นต้นนะครับอ้าวในเมื่อเราเริ่มย้อนแย้งในตัวเองในสิ่งที่เราจำได้ในสิ่งที่เราได้ยินมาแต่มีคนที่พยายามทำแก๊สไลติงใส่เราเนี่ยทำให้เราไม่เชื่อในสิ่งที่เราเชื่องั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือต้องมี proof นะครับต้องมี evidence เรื่องนี้ทำไมถึงสำคัญเพราะว่าคนที่ทำ gaslighting ใส่เรามักจะบิดเบือนความเป็นจริงทำให้เราไขว้เขวและใช้จุดอ่อนตรงนี้แหละครับแล้วส่วนใหญ่นะเวลาเราเห็นได้ยินอะไรมาเราไม่มีหลักฐานไงเมื่อเขารู้ว่าเราไม่มีหลักฐานมาโต้แย้งเนี่ยเขาจะบิดเบือนยังไงก็ได้จากข้อเท็จจริงเพราะจุดอ่อนก็คือเราไม่มีอะไรมายันให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่คือจุดอ่อนของคนในที่ทำงานเป็นจำนวนมากนะครับถ้าไม่เก็บหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีการบันทึกไว้เรียบร้อยโอกาสที่ไอ้คนที่จะครอบงำหรือจะกลั่นแกล้งเราโดยใช้แก๊สไลติงเนี่ยมันก็จะเข้าช่องเนี้ยสบายเลยงั้นวิธีการนะครับพลาดแล้วไม่เป็นไรแต่อย่าพลาดซ้ำในการทำงานเนี่ยมันมักจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหน้าที่การทำงานและการเติบโตหรือแม้กระทั่งปัญหาเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับเราควรจะต้องบันทึกเหตุการณ์สำคัญเหล่านั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นวันที่เวลาหรือใครพูดอะไรเอกสารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับอาจจะรวมไปถึงการเซฟเก็บอีเมลข้อความที่แชททั้งใน LINE หรือในแอปพลิเคชันต่างหรือเอกสารประกอบที่มีการพูดคุยกันทั้งหมดเอาไว้นะฮะหรืออาจจะมีพูดถึงในเรื่องของการประชุมก็เหมือนกันนะการประชุมบางทีมันก็มีเรื่องของการ ทำ minute of meeting ถ้าองค์กรดีๆทั่วๆไปเขาก็จะมีเอกสารพวกนี้ไว้ใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรไม่ได้ทำตรงนี้งั้นการมี minute of meeting เดี๋ยวนี้เราใช้ AI ช่วยจด minute ก็ได้นะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นข้อเท็จจริงเวลาเราเจอการถูกแก๊สไลติ้งเนี่ยข้อเท็จจริงเหล่านี้แหละมันจะทำให้เราเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ป้องกันข้อคอรหาหรือการจู่โจมหรือโจมตีเราในเชิงลบว่าเราจำผิดเราจำถูกอะไรเงี้ยได้เช่นกันนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างสถานการณ์ที่ผมอยากจะให้เห็นเนาะผมเองก็เคยโดนมาเหมือนกันนะแต่พอเรามีหลักฐานเนี่ยเราก็สามารถอ้างอิงได้นะครับคือหัวหน้าเนี่ยอาจจะกวนเราก็ได้นะสั่งกลับไปกลับมาแล้วก็จะกลั่นแกล้งเราก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดพูดคุยกันด้วยวาจาแต่เราอ่ะเป็นคนที่วางแผนรับมือไว้ดีหัวหน้าอาจจะสั่งเราบอกว่างานโปรเจกต์นี้ให้คุณเดินหน้าทำแบบนี้แบบนี้ไปแต่ถ้าเราไม่มีการบันทึกอะไรเอาไว้หัวหน้าก็อาจจะบิดพลิ้วได้เมื่อเราทำโปรเจกต์ไปครึ่งทางแล้วแล้วก็อาจจะมาโวยวายว่าใครสั่งให้คุณทำแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีการเก็บหลักฐานวางแผนเรื่องของข้อมูลต่างๆไว้ดีหัวหน้าบอกว่าให้คุณทำโปรเจกต์นี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณออกมาจากห้องหัวหน้าคุณก็มาพิมพ์อีเมลอ้างถึงสิ่งที่เพิ่งคุยไปกับหัวหน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้หัวหน้ามีข้อเสนอและคำแนะนำให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็เดินหน้าทำงานไปได้เลยต่อให้หัวหน้ามันจะบิดพลิ้วตอนหลังคุณก็อ้างได้ว่าณวันนั้นสมมติสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันจันทร์หัวหน้าสรุปว่าอยากให้ผมทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นซึ่งผมก็ได้สรุปเป็นรายละเอียดคร่าวๆในอีเมลแล้วเนี่ยพอผมต้องการมั่นใจว่าเราได้ทำงานตามสิ่งที่วางไว้อย่างถูกต้องเนี่ยถ้าหัวหน้าที่มันพยายามจะแก๊สไลติ้งใส่คุณแล้วมันเจอทรงนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่กล้าเพราะมันรู้แล้วว่ามันเล่นคุณไม่ได้เพราะคุณมีหลักฐานไงแต่หัวหน้ามันก็รู้แหละคนที่มีหลักฐานคนที่ทำทรงนี้มันก็ไม่อยากยุ่งหรอกมันก็จะไปยุ่งกับคนที่มีชุดมีช่องโหว่เขาเรียกว่ามีช่องโหว่ด้านนี้แทนนะฮะแล้วคนไทยส่วนใหญ่ตรงนี้มีปัญหากันเยอะนะครับประเด็นที่สองสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ต้องไม่ใช้อารมณ์นะครับเราเรียกว่า assertive communication นะจริง assertive communication เนี่ยเป็น soft skill ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี assertiveness ก็คือไม่กล้ายืนกรานไม่กล้าตรงไปตรงมาแล้วชอบทำตัวเองเป็นเหยื่อยอมรับสถานการณ์อย่างเงี้ยทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันยังไม่เคลียร์แต่ก็ไม่พยายามทำให้มันเคลียร์เนาะทำไมเรื่องของ assertive communication ถึงสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความมั่นคงทางจิตใจผ่านคำพูดและท่าทางมันเป็นการช่วยลดโอกาสที่จะถูกบิดเบือนได้ง่ายนะครับตัวอย่างเช่นภาษากายที่ใช้นะครับก็ต้องสบตานะครับใช้น้ำเสียงที่มั่นคงนะภาษาที่ใช้ก็ต้องเน้นข้อเท็จจริงไม่ใช้อารมณ์นะครับเช่นเรากำลังถูกแก๊สไลติ้งนะเขาพูดมาบอกว่าเราเข้าใจนู่นนี่นั่นคาดเคลื่อนอะไรก็ว่ากันไปเราก็บอกว่าจากข้อมูลที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนนะครับผมได้บันทึกเป็นมินิทเอาไว้แล้วว่างานนี้เป้าหมายมันเป็นแบบนี้เรายังยืนยันที่จะไปตามนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าหัวหน้าเนี่ยมาโจมตีว่าเราทำผิดนู่นนี่นั่นนะครับเราอาจจะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าที่หัวหน้าบอกว่าผมเป็นคนผิดในส่วนนั้นส่วนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าผมขอดูเอกสารหรือหลักฐานประกอบได้ไหมครับว่าผมผิดตรงไหนบ้างเพื่อที่ว่าผมจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาปิดแกลบสิ่งที่ผมผิดพลาดในงานถัดไปได้แบบนี้มันจะมีทรงแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเราอะทำผิดนู่นนี่นั่นพูดคร่าวๆมันก็อาจจะอึดอัดนะเพราะไม่รู้ว่าผิดตรงไหนจริงๆนะครับแล้วโดนแบบนี้ซ้ำๆเนี่ยเราจะยิ่งเกิดอาการมีเซลล์ดาวที่เป็นเนกาทีฟกับศักยภาพตัวเองคือมนุษย์เราทำงานผิดได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราให้คนอื่นที่มีอำนาจเหนือกว่ามาเหมารวมว่าเราผิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยไม่มีข้อเท็จจริงมาประกอบเนี่ยก็คือการถูกแก๊สไลติ้งได้เช่นกันหรือตัวอย่างที่เราเจออีกก็คือว่าคุณคิดไปเองเจอบ่อยๆนะเมื่อไหร่ที่เรามีการเก็บ หลักฐานและเอกสารเอาไว้เนี่ยคำพูดที่เขาบอกเราว่าเราคิดไปเองเนี่ยเราสามารถยืนยันกลับมาแบบนี้ก็ได้นะครับว่าจากการที่พูดคุยครั้งที่แล้วเนี่ยฮะสมมติเจ้านายบอกเราคิดเองในเรื่องนี้นะก็ผมได้บันทึกเอาไว้ว่าหัวหน้าแนะนำว่างานนี้ให้เพิ่มรายละเอียดในส่วนนี้นะครับอยากให้หัวหน้าช่วยคอนเฟิร์มอีกสักทีนะครับว่าที่หัวหน้าพูดวันนั้นน่ะกับวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือจะเอาแบบไหนอย่างไรก็เขาดึงแก๊สไลท์ใส่เราใช่ไหมเราก็ลากเขาอะมาอยู่ในปัญหานี้ด้วยเอาในเมื่อคุณพูดไว้อย่างนั้นแล้วคุณมาเปลี่ยนวันนี้เราก็มีหลักฐานนะพอเขาเห็นว่าเรามีทิศทางแบบนี้นะครับแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ปกตินะแล้วก็ไม่ได้เชื้อเชิญให้มันเกิดปัญหานะผมว่าเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3ก็คือคนที่แก๊สไลท์ใส่เราเนี่ยเขาต้องการทำให้เรามีอารมณ์ขุ่นมัวดังนั้นเราก็อย่าไปเล่นตามเกมอารมณ์ของเขาซะมันเป็นเรื่องของ emotional detachment นะก็คือแยกอารมณ์ออกมาอย่าเอาอารมณ์ไปปนอยู่ในเกมนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะครับคนที่ใช้ gas lighting เนี่ยพยายามเชื้อเชิญให้เราใช้อารมณ์ตอบโต้เพราะเขาพยายามบิดเบือนและพลิกสถานการณ์ให้มันดูแย่นะสำหรับตัวเราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเข้าเกมเขาเลยนะฮะวิธีการเนี่ยสำหรับการรับมือเรื่องนี้ผมรู้ว่ามันยากที่สุดนะถ้าเกิดว่าเราโดนกล่าวหาหรือโดนวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกโจมตีว่าเราผิดทั้งๆที่เราไม่ผิดอย่างเงี้ยมันแน่นอนอารมณ์มันพุ่งพ่านอยู่แล้วแหละแต่ผลเสียมันมีเยอะกว่าถ้าเราปล่อยให้อารมณ์มันพุ่งพ่านต่อไปนะครับแล้วก็ต่อล้อต่อเถียงกันเนี่ยยิ่งกลายเป็นว่าเรายิ่งแย่นะครับเขาก็เลยแนะนำว่าให้เราเนี่ยฝึกพวกเรียกสติเนาะเราเรียกว่าฝึกกลุ่มพวก mindfulness เพื่อให้รับรู้ความรู้สึกของเราแล้วก็ถ้าเราจับความรู้สึกเราได้นะหรือว่าจะเป็นหลักการ emotional intelligence ก็ได้เราจับอารมณ์ของเราได้ทันเนี่ยเราก็จะบล็อกไม่ให้มันออกมาครอบงำตัวเรามากเกินไปนะครับหรือจะใช้เทคนิคตอบสั้นๆแต่ตรงประเด็นก็ได้นะครับเช่นสมมติบอกว่าเขาพูดอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่ามันย้อนแย้งมันไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยเราอาจจะตอบไปอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าขออภัยนะครับผมไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่ามานะครับแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกันได้นะแต่ต้องอยู่บนข้อมูลที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับคือมันก็พูดได้แต่สถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมก็ต้องมาดูประเมินต่อไปด้วยเนาะสมมุติสถานการณ์มันตึงเครียดมากมันอาจจะไม่ดีแล้วก็ต้องหยุดการสนทนาใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะต้องถอยออกมาก่อนอย่าเพิ่งไปโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่งั้นเราก็จะเข้าเกมเขาทันทีเลยนะครับประเด็นต่อมานะประเด็นที่4นะครับใช้ข้อมูลสนับสนุนและความรู้ทางจิตวิทยาเป็นเกราะป้องกันตัวนะครับก็คือเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เทคนิคการตั้งคำถามกับความคิดนะครับเวลาเราเจอใครแก๊สไลติ้งใส่เราเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิค CBT ก็ได้นะเราเรียกว่า Cognitive Behavioral Therapy นะครับก็คือมันเป็นเทคนิคนึงที่ใช้ในการตั้งคำถามกับความคิดของตัวเราเองเช่นเขาบอกว่าเราผิดเราคิดผิดเราทำผิดในเรื่องนี้เราอาจจะถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาว่าผิดเราทำผิดหรือเราคิดผิดเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันในสิ่งที่พวกเขาพูดได้หรือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันคือความจริงหรือว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่เขาพยายามยัดเยียดให้เรารู้สึกกันแน่อันนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้หลักการ Dearman ก็ได้ Dearman นะครับมาจาก Dialectical นะครับ Behavior Therapy นะครับ DBT นะครับใช้เมื่อต้องเจรจาในเรื่องที่สำคัญนะครับ Dearman เนี่ยก็คือตัวย่อนะมันเป็น D-E-A-R-M-A-N นะครับตัว D ตัวแรกนะครับก็คือ Describe นะครับบรรยายข้อเท็จจริงนะครับตัว e express ก็คือแสดงความรู้สึก อย่างสงบเนาะมีสติด้วยแล้วก็ตัว a assert นะครับก็คือว่าขอในสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนนะฮะแล้วตัว r ก็คือ reinforce บอกว่าทำไมข้อเสนอนี้ถึงดีกับทุกฝ่ายตัว m นะ mindful misty นะฮะจ่อเป้าหมายแล้วตัว a appear confident แสดงความมั่นใจนะแล้วก็ตัวสุดท้าย n negotiate เปิดรับการต่อรองนะครับตัวอย่างเช่น ผมเข้าใจว่าหัวหน้าต้องการให้งานนี้เสร็จทันเวลานะครับแต่ผมก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่ายังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานออกมาได้ตรงตามความคาดหวังของหัวหน้าได้ไหมครับอะไรเงี้ยมันก็ไล่เลยเดสไพร์ก่อนเนาะแล้วก็ความกังวลก็คือเป็นการเอ็กซ์เพรสแล้วพวกขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นพวกอินแอดเซิร์ตก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงนะเพื่อค่าตัดตอนการที่เราจะถูกแก๊สไลติ้งไปได้เรื่อยๆนะครับประเด็นที่5นะครับหาแหล่งสนับสนุนนะครับจากพรรคพวกเพื่อนฝูงในที่ทำงานเนาะก็คือมันก็เป็นเรื่องของโซเชียลซัพพอร์ตนะครับพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็หรือคนที่มีอำนาจที่ช่วยระดับอย่าง HR เงี้ยหรือผู้บริหารระดับสูงหรือเราอาจจะขอความคิดเห็นนะครับจากบุคคลที่มีมุมมองเป็นกลางนะครับเช่นเบนเทอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาก็ได้อาจจะมีอยู่แล้วในองค์กรหรือนอกองค์กรก็ได้นะครับนอกจากนี้นะการที่ได้ฟังมุมมองของคนอื่นเนี่ยในเรื่องที่เราขอคำแนะนำเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นอาจจะดึงเรานะครับกลับเข้าสู่โลกของความเป็นจริงได้แล้วก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยลดความสับสนที่เกิดจากการถูกแก๊สไลติ้งได้เช่นกันคำแนะนำนะสำหรับหัวข้อนี้ผมว่าสำคัญมากคนที่ถูกแก๊สไลท์แล้วก็ไปไม่เป็นนะครับแล้วก็ลำบากเลยก็คือส่วนใหญ่ชอบอยู่แบบสันโดษเนาะคนที่อยู่แบบสันโดษไม่มีเพื่อนฝูงนะครับก็จะมีโอกาสที่จะโดนเรื่องนี้แล้วกลับมายากการที่เรามีเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเห็นมุมมองว่าจริงหรือไม่จริงได้นะครับแล้วลดการสับสนได้อีกด้วยนั่นเองนะครับประเด็นที่6นะฮะก็คือเรื่องของการวางแผนทางเลือกถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นหรือเราเรียกว่า exit strategy นะครับอยากให้พวกเรามีแนวคิดตรงนี้เอาไว้นะว่าเราไม่จำเป็นต้องทนกับสภาพแวดล้อมที่มันบั่นทอนทางจิตใจเราตลอดไปนะครับถ้ามันแย่จริงๆเนี่ยพยายามมา5ข้อแล้วมันก็ไม่มีแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราจะต้องเตรียมตัวสละยานลำนี้นะครับเพื่อหางานใหม่นะฮะมองหาทีมงานหรือองค์กรที่ให้คุณค่ากับความสามารถของเราดีกว่านะครับเพราะสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญนะมันก็ควรจะต้องดูแลด้วยนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เหลือด้วยไม่ใช่ว่ายอมทนกับที่นี่แล้วคิดว่าไม่มีทางออกนะครับสรุปนะฮะทุกคนนะถ้าเจอแบบนี้นะมันเป็นหนึ่งในกลไกทางจิตวิทยาที่เขาเอามาใช้กับเรานะครับเราสามารถจัดการมันได้นะครับเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้นะมีหลักฐานนะครับแล้วก็กล้าพูดกล้าคุยแบบตรงไปตรงมาและในท้ายที่สุดต้องรักษาสุขภาพจิตใจเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีใครนะครับที่จะทำให้เรารู้สึกด้อยค่ามากกว่าตัวเราเองเนาะและการเกิดแก๊สไลติ้งนี่แหละมันทำให้เราด้อยค่าตัวเราเองดังนั้นเราไม่ควรจะยอมให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะแล้วก็มีเทคนิคการรับมือแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปเขาจะทำอะไรกับเราในลักษณะนี้ก็จะยากมากยิ่งขึ้นนะฮะขอให้รอดนะโชคดีนะครับพักกันสักครู่แล้วก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ
6: จุด Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
10: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
13: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำ
3: ามันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
14: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจากเฮิร์บมิราเคิลที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันทีเฮิร์บมิราเคิลแฮนด์ครีมกลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
15: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดา

การทำงานซ้ำๆแต่มันกลับไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับการลองผิดลองถูกถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่แสดงว่าเรากำลังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรแบบ fixed mindset นะครับที่มองว่าคนเราเนี่ยมีศักยภาพแค่ทำเท่าที่เห็นและไม่จำเป็นต้องพัฒนาอะไรมากกว่านั้นนี่คือมุมมองนะครับของหลายองค์กรนะฮะที่ใช้คนเฉพาะที่เขาทำได้แต่ไม่ได้สนใจว่าเราจะให้เขาพัฒนาอย่างไรนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ผมก็เลยมีโมเดลอันนึงนะครับจากทาง Microsoft นะครับซึ่งได้ทำเอาไว้นู่นนะฮะ Microsoft ทำไว้ตั้งแต่ปี2015นะฮะเขาเปลี่ยนมีผู้บริหาร Microsoft นะระดับสูง CEO นะฮะซัตย่านะครับก็คือคนปัจจุบันนี่แหละซัตย่านาเดล่านะฮะเป็นผู้นำที่เปลี่ยน Microsoft ตอนที่เขามารับตำแหน่งนะครับคือเขาอินกับคอนเซปต์ Growth Mindset มากนะครับพอเขาก้าวขึ้นมาเป็น CEO เนี่ยเขาไม่ได้แค่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ดั้งเดิมนะครับแต่เปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะจากเดิมนะครับที่เน้นว่ารู้ให้มากที่สุดเปลี่ยนเป็นเรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับเพราะเขาเชื่ออย่างนี้ว่าความสามารถของคนเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะคือมันพัฒนาได้เสมอแต่ต้องมีคนคอยโค้ชและองค์กรต้องเปิดโอกาสให้เติบโตนั่นเองนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันในรายละเอียดเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันสักนิดนะครับว่าไอ้คอนเซ็ปต์ที่บอกว่าฉันรู้อยู่แล้วหรือฉันมีอะไรยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงคือในคอนเซ็ปต์ของMicrosoft เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเปลี่ยนองค์กรแบบเดิมเนี่ยจากที่ใช้ว่า know it all know it all คือฉันรู้อยู่แล้วเปลี่ยนเป็น learn it all ก็คือฉันยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะสองอันนี้มันแตกต่างยังไงนะครับถ้าเราบอกว่า know it all ฉันรู้อยู่แล้วคนประเภทนี้นะครับก็คือคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้เพียงพออยู่แล้วก็จะไม่ค่อยเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่ารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะฮะอารมณ์มีฟิกมายด์เซตนั่นเองนะก็คือมั่นใจว่าความรู้ที่มีเนี่ยดีที่สุดละก็ชอบแสดงความรู้นะครับอวดแต่ไม่ฟังนะฮะแล้วก็มักจะกลัวเสียหน้าเมื่อต้องยอมรับว่าตัวเองโง่หรือไม่รู้นั่นเองนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นสไตล์ Learn it all นะฮะก็คือฉันยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเนี่ยคนกลุ่มนี้นะครับเป็น growth mindset จะเปิดใจเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่กลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากทุกคนนะครับถึงแม้จะเป็นจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือจากคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าก็ตามผมเคยพูดไว้ในหลายๆครั้งหลายๆตอนนะครับว่าหัวหน้านะจะมีเสน่ห์มากนะครับถ้าเรายอมรับว่าเราไม่รู้จริงๆบ้างกับลูกน้องแล้วก็ให้ลูกน้องสอนมันเป็นเรื่องของการถ่อมตัวพร้อมเรียนรู้นะครับแล้วเป็นเรื่องของความเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็อะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยมันพัฒนากันได้นะฮะนี่ก็คือความแตกต่างเนาะซึ่งนี่แหละมันเลยเป็นที่มาที่ว่าทางคุณซัตย่าเนี่ยไม่ใช่แค่เข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กร Microsoft นะตอนปี2015ที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะครับให้มันไปข้างหน้าอย่างเดียวให้มันเติบโตต่อไปได้แต่ว่าเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นตัวปัญหานะให้องค์กรไปต่อได้เช่นกันนะครับก็ด้วยหลักการนี้นะครับ Growth Mindset Coaching นะครับให้มองว่าความสามารถของคนเนี่ยมันพัฒนาได้นะฮะแล้วยังไงต่อคือเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เขาเรียกว่าคุณสมบัติทุกอย่างที่เราเรียนรู้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือทักษะดังนั้นมันพัฒนาได้มันไม่ได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็ให้มองข้อผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับมันคือโอกาสในการที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปผู้นำที่ดีเนี่ยต้องช่วยพนักงานพัฒนาทักษะไม่ใช่ให้เขาแค่ทำตามคำสั่งอย่างเดียวนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยองค์กรจะไม่สามารถเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วยิ่งณเวลานั้นเนี่ยMicrosoft ต้องการให้องค์กรเติบโตเร็วที่สุดด้วยจำเป็นที่จะต้องให้องค์กรมีคนกล้าคิด

0: กล้าลองกล้าทำในสิ่งใหม่ๆมันก็หนีไม่พ้นจะต้องขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วย growth mindset นั่นเองนะครับเขาทำยังไงบ้างนะฮะณตอนนั้นนะครับก็คือหัวหน้าต้องเป็นโค้ชไม่ใช่แค่คนสั่งงานนะครับเปลี่ยนแนวคิดจาก command and control เป็น coach and empower นะฮะแทนที่จะบอกว่าพนักงานต้องทำอะไร1 2 3 4ให้ตั้งคำถามกับพนักงานให้พวกเขาคิดหาวิธีลงมือทำเองนะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นนะฮะให้เขากล้าคิดกล้าทำแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนะครับเขาถึงบอกว่าหัวหน้าที่ดีเนี่ยต้องช่วยให้คนคิดเองไม่ใช่คิดแทนเขาทุกอย่างนะครับเปลี่ยนวัฒนธรรมข้อที่2นะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยให้พนักงานกล้าลองผิดลองถูกอย่างที่บอกเปลี่ยนจาก learn it all เปลี่ยนจาก know it all จะรู้ทุกอย่างแล้วเป็น learn it all นะครับขออภัยกับตาลกันแล้วก็มองความผิดพลาดเป็นโอกาสเรียนรู้เนาะสนับสนุนให้เขาถอดบทเรียนนะครับอย่ากลัวความล้มเหลวเพราะถ้ากลัวความล้มเหลวเราจะไม่เจอโอกาสใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วประการที่3เขาใช้หลักโมเดล coach and care นะครับก็คือโมเดล coach and care โมเดล coach care ความหมายคือโมเดลเนี่ยหัวหน้าต้องเป็น role model เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นเรื่องปกติ coach ก็คือแทนที่จะให้คำตอบเปลี่ยนเป็นการตั้งคำถามให้พนักงานหาคำตอบเองนะครับ care ก็คือแสดงความใส่ใจอย่างจริงใจไม่ใช่แค่เพราะตำแหน่งหน้าที่นะครับอันนึงที่มันน่าสนใจนะพอผมฟังโมเดลโค้ชแคร์หัวหน้าที่ดีมันต้องเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนาะไม่ใช่แค่เป็นคนเอางานมาแจกให้เราทำนะฮะแล้วประการที่4นะครับต้องสนับสนุนให้พนักงานใช้ Data ในการตัดสินใจนะฮะที่นั่นเนี่ยเขาสอนหูปีมาโวแล้วเป็น10ปีแล้วสอนให้พนักงานเนี่ยไม่ใช่คิดเองล้วนๆนะครับแต่รู้จักใช้ข้อมูลมาช่วยมาวิเคราะห์หรือใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์นะครับส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยหันมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีนะครับเพื่อเสริมความคิดเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะฮะเขาถึงบอกนะครับว่าคนฉลาดวันนี้ไม่ใช่คนที่รู้เยอะที่สุดนะครับแต่คือคนที่เรียนรู้ได้ไวที่สุดและณวันนี้เนี่ยเราก็เห็นนะเครื่องมือต่างๆ Generative AI ก็ช่วยได้เยอะนะฮะถ้ายังไม่ใช้ยังไม่ได้เริ่มเนี่ยผมถือว่าพลาดออกมากๆแล้วนะฮะเรามาต่อนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าองค์กรเราเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตเท่า Microsoft ล่ะโอ้โหมันจะทำได้ยังไงจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์พวกนี้นะครับเรื่องของ Growth Mindset Coaching เนี่ยมันสร้างกันได้นะฮะสร้างกันได้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเป็นองค์กรใหญ่มากๆนะครับถึงมาทำเรื่องนี้องค์กรขนาดไหนก็ได้คน2คนก็ยังได้นะฮะใช้กับตัวเองก็ยังได้นะครับแต่นั่นอาจจะเป็นในมุมกลับในมุมของเซลล์โคชชิ่งแทนแต่ในกรณีของการที่เรามีลูกน้องนะครับเราต้องการสร้าง growth mindset coaching เนี่ยเราก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับด้วยหลักการสัก4ข้อแล้วกันทำแบบง่ายๆก็คือว่าเริ่มจากเปลี่ยนคำสั่งอ่ะเป็นการชวนคุยชวนคิดดีกว่าแทนที่จะทำแบบเดิมๆว่าไอ้น้องไปทำแบบนี้นะลองเปลี่ยนมาเป็นลักษณะนี้ไหมเฮ้ยถ้าเป็นน้องเนี่ยน้องจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหรือถ้าเป็นน้องหรือถ้าเป็นคุณจะทำงานนี้อย่างไรนะฮะกระบวนการที่2นะครับให้พื้นที่ในการลองผิดลองถูกนะครับคือรู้ว่ามันเป็นต้นทุนเนาะแต่ถ้าไม่ลองให้เขาลองผิดลองถูกบ้างเนี่ยเขาก็จะกลัวความผิดพลาดเขาก็จะไม่กล้าลองสิ่งใหม่นะครับงั้นเราก็เลือกโครงการเล็กๆสิที่ผิดพลาดแล้วมันไม่ได้บาดเจ็บมากนะครับแล้วก็ให้มองความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นต้นทุนในการที่จะทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์นะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่นะให้มองแบบนี้ดีกว่านะครับกระบวนการที่3นำหลักการนะครับโมเดลโค้ชแคร์มาใช้เลยโมเดลอะตัวเราต้องกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่แสดงให้ลูกน้องเห็นว่าเราก็เป็นน้ำไม่เต็มแก้วโค้ชเปลี่ยนจากสั่งเยอะๆเพิ่มสัดส่วนตั้งคำถามให้เขาคิดเองลองเองนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือแคร์ใส่ใจชีวิตความอยู่ของพนักงานในฐานะน้องพี่เพื่อนบ้างไม่ใช่แค่ลูกน้องเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วกระบวนการที่4 ส่งเสริมเขาหน่อยให้เขาได้เรียนรู้ผ่านการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ AI พวกเนี้ยติดอาวุธเขาให้อาวุธเขาหน่อยนะครับให้รู้จักใช้เครื่องมือเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับแล้วเดี๋ยวพอเขาจุดติดได้ปุ๊บเนี่ยงานเราจะดีผลงานเขาออกมาดีงานเราก็จะดีไปด้วยนั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับก็อยากจะฝากนะครับองค์กรใหญ่ๆไม่ใช่แค่เฉพาะ Microsoft นะในบ้านเราก็มีนะครับมันพิสูจน์กันมาเยอะแล้วว่าถ้าวัฒนธรรมองค์กรดีเนี่ยคนเก่งมันก็จะดีนะครับแล้วก็อยู่ได้นานแล้วคนก็จะพัฒนาเป็นคนเก่งได้เยอะนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือผู้นำที่ดีเนี่ยต้องตั้งคำถามหรือว่าเป็นโค้ชมากกว่าสั่งการนะครับแล้วต้องยอมนะเสียค่าหน่วยกิจบ้างให้พนักงานได้มีโอกาสผิดพลาดบ้างและทุกครั้งที่ล้มเราก็ไปโค้ชเขาหน่อยเมื่อเขาลุกขึ้นมาได้เนี่ยโอ้เขาจะเก่งกว่าเดิมเยอะหลายเท่านะครับแล้วก็ฝากโมเดลโค้ชแคร์นี่คือกุญแจสำคัญนะครับในคอนเซปต์ของการพัฒนาGrowth Mindset ในองค์กรนะครับแล้วก็ Microsoft เนี่ยวันนี้เขาก็พรูฟให้เห็นแล้วเนาะยิ่งใหญ่ยั่งยืนได้มาถึงวันนี้เพราะเขาเชื่อว่าคนมันต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กรไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าอยากให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็ต้องทำแบบนี้นะครับวัฒนธรรมที่พนักงานต้องกล้าคิดกล้าลองแล้วกล้าเติบโตนะฮะลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเป็นหัวหน้าแบบไหนและองค์กรของเราเนี่ยเป็นยังไงผมเชื่อว่าจะดีไม่ดีมันเปลี่ยนแปลงกันได้อยู่ที่เรานั่นเองครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ The Practical Life ประจำวันอังคารนี้ติดตามรายการของเรากันได้วันอังคารนะครับบ่าย 3:00 นนิดถึง 4:00 นโดยประมาณเจอกันได้ที่ FM 106วิทยุข้อข่าวสสร FM 106ใน Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
5: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
6: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
4: แต่ยังไงเราก็คือเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
8: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เอง ความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
9: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
10: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทย

0: มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
5: CP RAM มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
6: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
7: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
8: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อทั้งกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
9: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ต้อนรับท่านผู้ฟังทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคารเราจะมาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจกันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงสถานการณ์ทั่วโลกที่กำลังต้องจับตามองนะคะกับท่านอาจารย์ดร.สุภวัฒน์สายเชื้อประธานสภาพัฒน์และเป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: สว
10: ั
11: สดีครับ
10: อาจารย์คะช่วงนี้คุยกันเรื่องของงบประมาณนะคะในประเทศคุยกันว่าอาจจะมีเรื่องของม็อบลงถนนนะเรื่องของวันที่จะมีพูดเรื่องของสว.ว่าจะอยู่จะไปหรือว่าจะมีการจัดการอะไรกันอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญคือเราติดตามสถานการณ์ในประเทศแล้วเราก็ต้องดูเหมือนกันนะต่างประเทศเป็นยังไงไม่งั้นเราก็รับมือไม่ทันเหมือนกันนะคะอาจารย์ดูภาพรวมแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มีอะไรที่จะกระทบเศรษฐกิจได้บ้างคะอาจารย์
11: คืออย่างนี้ครับถ้าเรามาดูตัวเลขในเชิงเศรษฐกิจจริงๆอ่ะสมมติมาดูจริงๆเลยงบประมาณ 3.8 ล้านล้านเนี่ยคำนวณไปสิครับมันประมาณไม่ถึง 20% ของ GDP ของประเทศไทยเรื่องมีปัญหาเรื่องยูเรื่องอะไรก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนมากอะไรของเศรษฐกิจ
10: แต่มันจะ
11: เป็นปัญหาทางการเมืองนะใช่
10: ความมั่นคงอาจารย์จะยึดประเทศกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามา
11: แต่ว่าผลต่อเศรษฐกิจจริงๆในระยะสั้นมันไม่มีนะครับเมื่อเทียบแม้กระทั่งเรื่องคุณสนธิจะลงหรือไม่ลงถนนก็ยังไม่ได้มีผลอาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาแต่ยังไม่มีอะไรแต่ที่ผมคุยส่วนใหญ่ที่ผมจะคุยเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศก็เพราะว่าดูนึกภาพนะครับประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกสินค้าและบริการบวกกับนำเข้าสินค้าและบริการเนี่ยประมาณน่าจะใกล้ๆ 120% ของ GDP นะครับนั้นมันมีอันนี้มีผลกระทบมากกว่าเยอะฉะนั้นเลยอยากจะคุยเรื่องต่างประเทศให้พร้อมๆกันไปด้วยเพราะว่าผลกระทบเนี่ยกระทบจากปัจจัยภายนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมาก
10: ค่ะอาจารย
11: ์ยกตัวอย่างเช่นการส่งออกเราเนี่ยเป็นสัดส่วนต่อ GDP น่าจะสูงกว่าสัดส่วนของการบริโภคในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ก็เลยอยากมาคุยเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสอีกเพราะว่าเราอย่างที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาประมาณสัก1เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเขามีมาตรการที่จะบีบอิหร่านอย่างเต็มที่ไม่ให้ส่งออกน้ำมันเลยนะครับอิหร่านก็โต้โดยการที่จะไปยิงไปที่ UAE บ้างที่โน่นที่นี่บ้างก็ทำให้คนอื่นก็ส่งออกน้ำมันลำบากเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยืดเยื้อเลยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เบรนท์เนี่ยขึ้นไปที่97เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับเมื่อตอนที่ตลาดคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยราคาเบรนท์ยังลงไปต่ำกว่า80เลยนี่ก็กลับขึ้นอันนี้ตรงนี้ก็แปลว่ามันก็จะมีปัญหาว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูงมากของประเทศไทยตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่งออกมาก็อยู่ในระดับสูงแล้วก็เห็นแล้วว่ามันเริ่มทำให้ราคาอาหารที่เราที่อาหารที่ปรุงสำเร็จรูปแล้วนี่ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มส่งผลกระทบนี่พอส่งผลกระทบตรงนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้จริงๆแล้วทั่วโลกเขามีปัญหาเงินเฟ้อคุมไม่อยู
10: ่
11: ก็เลยทำให้ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยกำลังจะขยับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายกันนะครับเจ้าแรกที่จะขึ้นน่าจะเป็น ECB หรือธนาคารกลางของสหภาพยุโรปที่จะประชุมที่10กันยาเนี่ยนะครับก็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 2.25 เป็น 2.5 ทีนี้พอข้ามาปีหน้าไอ้โทษเดือนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมี FOMC หรือแบงก์ชาติของอเมริกาเนี่ยก็จะประชุมกันวันที่16 17กันยาซึ่งอันนี้เป็นลูกผีลูกคนอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 60% ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย25 basis point แบงก์กับญี่ปุ่นธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็จะประชุมกันวันที่17 18กันยาก็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับนี่มันน่าสนใจตรง FOMC ว่าแรงกดดันอันนี้ทำให้ผู้ว่าคนใหม่ในเควินวอชเนี่ยจะต้องแสดงท่าทีที่หนึ่งเป็นอิสระจากรัฐบาลจากประธานาธิบดีทรัมป์กับสองเนี่ยต้องแสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าควรจะต้องต่อสู้ควบคุมเงินเฟ้อให้ได้นะครับแล้วเควินวอชเองก็เคยพูดว่าต้องทำให้ได้อันนี้มันจะเป็นตัวกดดันให้เควินวอชต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาในสัปดาห์หน้าวันที่16-17กันยาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคราวนี้ที่มันน่าสนใจคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์แกก็พิมพ์ออกมาในทวิตโซเชียลแกก็ออกมาแปลกมากนะแกออกมาบอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยแข็งแรงมากเศรษฐกิจดีมากเลยพอดีมันมีตัวเลข on farm payroll หรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยออกมาดีมากคือการจ้างงานใหม่เนี่ยออกมาตั้ง150,000กว่าตำแหน่ง160,000กว่าตำแหน่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการเยอะแยะเลยเนี่ยแกก็บอกว่าอ้าวเศรษฐกิจแข็งแรงอย่างเนี้ยก็เหมือนกับว่าลูกค้าที่แข็งแรงอ่ะเวลาลูกค้าที่ใหญ่โตแข็งแรงเวลาไปแบงก์เนี่ยแบงก์เขาให้กู้เขาต้องให้กู้ต่ำๆสิฉันก็บอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแรงเนี่ยยิ่งต้องให้ลดดอกเบี้ยซึ่งมันสวนทางสิ่งที่เกิดที่จริงคือเศรษฐกิจมันร้อนแรงเกินไปแล้วมีเงินเฟ้อสูงเนี่ยแบงก์ชาติก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่แบงก์แต่ผู้ว่าแต่ว่าทรัมป์ก็บอกไม่เอาต้องลดดอกเบี้ย นะครับ
10: ค่ะ
11: อันนั้นก็ไม่ว่าอะไรไอ้เพี้ยนๆกันก็ไม่ว่าอะไรปัญหาเพราะเขาเพี้ยนมาเขาเพี้ยนมาอีกนะครับในทวีตอันเดียวกันมันเพี้ยนมาอีกว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยเขาจะห้ามการค้ากับประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยเยอะ
10: ๆเอ้ยหมายความว่าต่อรองในประเทศตัวเอง
11: ใช่
10: เออ
11: ใช่
10: มันมีอย่างนี้ได้ด้วยเอ้าอะไรเนี่ย
11: ใช่
10: ก็ต่อรองชาวบ้านก็ยังต่อรองในประเทศตัวเอง
11: ก็งงๆอยู่เนี่ยว่า
10: และ
11: เอ๊ะมันคนละเรื่องเดียวกันได้ยังไงคือแกบอกว่าถ้าไม่ลดดอกเบี้ยนะเดี๋ยวผมจะห้ามการค้ากับประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยใช้คำว่าจะข้ามจะหยุดเนี่ยนะครับจะ stop ใช้คำว่า stop เนี่ยนะไม่ใช่คำว่า stop เนี่ยนะครับอันนี้คือมันฟังดูมันก็เพี้ยนเพี้ยนอ่ะใช่ไหมครับแต่ก็ต้องกลับไปดูว่าโอเคตกลงแล้วเนี่ยมันมี
10: นะหมายความว่าคนอื่นเขาจะรักษาเป็นห่วงความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าเขาอย่างเงี้ยเหรอคะเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นตัวประกันในการต่อรองครั้งนี
11: ้ไม่รู้ไงครับไม่รู้แต่ก็พูดอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทำไมแกพูดอย่างนี้แต่ก็พูดอย่างนี้แล้วก็ stop trading with countries with which we have a deficit เลยนะครับ
10: เหมือนปรับให้หน่วยงานของตัวเองเป็นพวกเดียวกันกับประเทศอื่น
11: คือนี้ก็งงๆ
10: ง
11: ถ้ากลับไปดูจริงๆเนี่ยประเด็นคืออย่างนี้ถ้ากลับไปดูจำได้ว่าทรัมป์เนี่ยแกเคยใช้อำนาจภายใต้กฎหมายชื่อว่า IEPA นะครับย่อมาจากคำว่า International Emergency Economic Powers Act แล้วก็เก็บภาษีพวกเราทุกคนรวมทั้งไทยโดน 9% นี่กฎหมายอันนี้ก็ถูกผู้นำข้ามนะครับไปฟ้องศาล
10: แล้วก
11: ็ศาลในสุดขึ้นไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาสั่งบอกว่า
10: แพ้
11: ว่าอำนาจกฎหมายอันเนี้ยไม่ได้ให้อำนาจทรัมป์ที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆประเทศคู่ค้าต่างๆเพราะเป็นกฎหมายที่บอกว่าเป็นคำว่า economic emergency คือ1ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแล้ว2เนี่ยต้องตามกฎหมายมันเขียนว่าให้ prohibit or regulate ห้ามควบคุมห้ามหรือควบคุมการค้าแต่ไม่ได้ให้เก็บภาษีเพราะอำนาจการเก็บภาษีเนี่ยมันอยู่ที่รัฐสภาไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายบริหารครับแกก็เอาตรงนี้มาบอกว่าโอเคแสดงว่าศาลฎีกาเนี่ยให้อำนาจแกห้ามนำเข้าเลยไม่ต้องเก็บไม่เก็บภาษีเลยห
10: ้
11: าม
10: เลยของ prohibit regulation
11: โอเคห้ามเลยอันนี้ปัญหาก็คือว่าทั้งนี้ถ้าแกพูดอย่างเงี้ยถ้าแกเกิดจะทำจริงขึ้นมาในประเทศไหนจะโดนประเทศไหนจะโดนแล้วก็กลับไปดูที่ว่าประเทศไหนเนี่ยที่อเมริกาขาดดุลการค้ามากที่สุด
10: ค่ะ
11: โอเคผมก็เลยไปดูมา
10: ก็มีจีน
11: ห้าประเทศแรกห้าประเทศแรกที่อเมริกาขาดดุล
10: การค้ามากที่สุด
11: คือหนึ่งเวียดนาม
10: เวียดนามเหรอคะ
11: นี่สำหรับตัวเลข7เดือนแรกของปีนี้7เดือนแรก
10: ค่ะอ๋อเฉพาะ7เดือนแรกค่ะ
11: 2เม็กซิโก3ไต้หวัน
10: ค่ะ
11: 4จีน
10: อ๋อจีนอันดับ4เลยเน
11: า
10: ะ
11: ใช่5
10: ไทย
11: 5ไทยเนี่ยดาวรุ่งขึ้นมาจากเคยเป็นที่11
10: ก็เป็นที่5ใน7เดือน
11: จะ7เดือนของปีนี้นะครับ7เดือนปีน
10: ี้อาจารย์แต่พูดจริงๆไอ้ขาดดุลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินที่เข้าประเทศเราหรืออะไรเท่าไหร่เขามาลงทุนนี่แล้วก็ส่งไปประเทศเขาไม่ใช่เหรอคะ
11: ใช่แต่ว่าทรัมป
10: ์ก็ตัวเองคนของตัวเองมาลงทุนแล้วก็ส่งเงินกลับไปตัวไอ้ส่งสินค้าไปบ้านตัวเองอะไรเนี่ย
11: ทรัมป์ไม่แคร์เพื่อผมไปคุยกับทั้งพวกนักลงทุนโทษบริษัทอเมริกันที
10: ่มาลงทุนในไทย
11: ค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยนะครับและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เขาบอกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ของอเมริกาคือนายฮาวาร์ดลุทนิกซึ่งเป็นเพื่อนเที่ยวของทรัมป์มาตลอดนะเพื่อนสนิทกันเนี่ยพูดเป็นกระต่ายขาเดียวว่าต้องการให้ยูมาผลิตในอเมริกาแพงเท่าไหร่ก็ไม่แคร์คือเขาหัวสี่เหลี่ยมอยู่ว่าต้องทำอย่างนั้นซึ่งมีบริษัทพรินเตอร์ชื่อเฮลเลตแพ็กการ์ดเนี่ยเขาเคยมาบอกว่าฮิลเลตแพ็กการ์ดคือคำนวณแล้วว่าถ้ามาผลิตที่อเมริกาเนี่ยไอ้พรินเตอร์ที่ขายจากเมืองไทยเนี่ยนะครับจะต้องราคาจะแพงขึ้นอีก 200% มันจะไม
10: ส
11: ่
10: อง
11: มี
10: ร้
11: ค
10: อย
11: น
10: เปอร
11: ซ
10: ์เ
11: ื
10: ซ
11: ้อ
10: ็นต์อ่
11: ใช่
10: าค่ะ
11: เศร
10: ส
11: ษ
10: ู
11: ฐ
10: ้
11: กิจ
10: จ
11: ไม
10: ี
11: ่
10: น
11: ใช
10: ไม
11: ่
10: ่ได้แล้วไม่มีคนซื้อแน่นอน
11: ไท
10: จ
11: ย
10: ริง
11: ไท
10: ดีย กว
11: ผ
10: ่า
11: ลิตที่ไทยนี่แหละ
10: ไม่คือหมายความว่
11: ผ
10: า
11: ลิตที่ไทย
10: เหรอคะ
11: ผลิตที่ไทยนี่แหละถ้าไปผลิตที่อเมริกาเนี่ย
10: ใช่ใช่ค่ะ
11: จะผลิตจะแพงที่ประเทศไทย200%
10: เขาคนเขาก็ไปซื้อผลิตจากประเทศอื่นเนี่ยใครจะไปผลิตซื้อจากผลิตประเทศ
11: ไม
10: ตั
11: ่
10: ว
11: ใ
10: เ
11: ช
10: อง
11: ่คนเขาจะไม่ซื้อพรินเตอร์เลยสมัยนี้คนยิ่งไม่ใช้ซ
10: อ
11: ื้อ
10: ๋
11: พ
10: อ
11: ริน
10: ก
11: เ
10: ็
11: ตอร์
10: จร
11: ก
10: ิ
11: ัง นแล้วถูก
10: ก็
11: ไหม
10: จริงก็จริงถูก
11: นะครับฉะนั้นปัญหาก็คือว่าก็กลัวเหมือนกันว่าทรัมป์แกจะอยู่ๆแกจะตัดสินใจมาห้ามโน่นห้ามนี่ได้หรือเปล่าแต่ว่าแกดูแล้วตามกฎหมายนี่แกทําได้เลยไม่ใช่ขึ้นภาษีนะครับห้ามเลยแกล้งบอกว่าห้ามนําเข้าสินค้า A จากประเทศ B เลย
10: อ้างอิ
11: ก
10: ง
11: ็เ
10: จ
11: ป็
10: าน ก
11: ไปได้
10: คำตัดสินของศาลฎี
11: ใช
10: ก
11: ่
10: า
11: ครับคราวนี้มันโยงมาอะไรมันโยงมาว่าที่ถ้าเห็นข่าวเนี่ยจะเห็นข่าวว่าทางคุณสุปจีเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแล้วบอกว่าเนี่ยเราเจรจากับอเมริกาแล้วคืบหน้าไปอย่างมากเลยแล้วใกล้จะได้ข้อตกลงแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรทําเพราะว่าถ้าไม่รีบทําเนี่ยดีไม่ดีเราจะโดน
10: ค
11: นะ
10: ่ะ
11: ครับแต่ว่าต้องยอมรับตรงๆว่าเรายังไม่มีข้อตกลงกับอเมริกา
10: อ
11: เห
10: ื
11: มือ
10: ม
11: นกับที่มาเลเซียมีแล้วเหมือนกับที่อินโดนีเซียมีแล้วเวียดนามก็ยังไม่มีข้อตกลงเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าใกล้เหมือนกันแล้วฉะ
10: แต
11: น
10: ่
11: ั้
10: เ
11: น
10: วีย
11: ถ
10: ด
11: ้าน
10: า
11: บ
10: ม
11: อก
10: น
11: เ
10: ี
11: ป็
10: ่
11: น
10: ยิ่งหนักกว่าเราอีกเนาะอันดับหนึ่งเนี่ย
11: อันดับหนึ่งครับแต่เราก็เกินดุลกับอเมริกาเนี่ยดูตัวเลขแล้วน่ากลัวมากเพราะเราปีนี้ที่ผมคำนวณดูนะครับเราจะเกินดุลกับอเมริกาประมาณสัก110,000 ล้านเหรียญส่วนเกินดุลนะ
10: ค
11: ส
10: ่
11: ่
10: ะ
11: วนที่
10: ค่
11: เ
10: ะ
11: กินดุลนะครับ
10: ซึ่งพูดตรงๆนะอาจารย์ที่เกินดุลมากับอเมริกาเนี่ยรายได้มันไม่ได้อยู่ที่ผู้ประกอบการไทยนะมันอยู่ที่คนต่างชาติมาลงทุน
11: มันมีครับมันมีส่วนที่เป็นสินค้า
10: ส่ว
11: ข
10: น
11: อง
10: ใหญ
11: ค
10: ่
11: น
10: อ
11: ไ
10: ่
11: ท
10: ะ
11: ยจริงๆมีเยอะมากมีเยอะเหมือนก
10: ร
11: ัน
10: าคาราคากี
11: ส
10: ่
11: ่
10: เ
11: ว
10: ป
11: น
10: อร
11: ท
10: ์
11: ี
10: เ
11: ่
10: ซ
11: เ
10: ็
11: ป็
10: น
11: น
10: ต
11: ส
10: ์
11: ินค้าของคนไทยจริงๆเนี่ยน่าจะมีอยู่ในความในการผมประเมินเร็วๆนะสัก400,000-500,000 ล้านบาทส
10: อ
11: ี่
10: ื
11: แส
10: ม
11: นห้าแสนล้า
10: ค
11: น
10: ่ะค่ะ
11: ฉะ
10: โอ
11: นั้
10: เค
11: น
10: เป็นอย่างนั้นก็โอเค
11: ระวังว่าผลกระทบเนี่ยถ้าเกิดทำไม่ด
10: จ
11: ี
10: ำ
11: แล้วเกิดทำแกคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนได้นะครับแต่ว่าถามว่าแล้วเรื่องนี้จะรู้เป็นรู้ดำรู้แดงเมื่อไหร่ก็อาจจะไม่แค่เดือน2 เดือนข้างหน้าเนี่ยครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งติดตามดูให้ดีไว้นิดหนึ่งครับ
10: นี่มันเรียกว่ารอบด้านจริงๆนะอาจารย์สำหรับพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็ใครมาเป็นรัฐบาลในช่วงเวลานี้ก็เหนื่อยยากทั้งสิ้นเลยนะอาจารย์เอาเฉพาะสถานการณ์ระดับโลกเนาะทั้งสงครามเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเรื่องของพลังงานเรื่องของการค้ากับประเทศที่เราค้าขายเป็นอันดับต้นๆของเศรษฐกิจเราเนี่ยเอาแค่นอกประเทศนี่ก็เหนื่อยหอบแล้วนะคะเนี่ยนี่
11: ใช่
10: ยัง
11: ครั
10: เจ
11: บ
10: อสถานการณ์ในแต่เรื่องสถานการณ์ในประเทศนี่ว่าใครไม่ได้บางทีก็ทําตัวเองนะไม่สร้างปัญหาขึ้นมาให้ตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาก็แล้วกันนะคะอาจารย์ท่านในประเทศมีอะไรที่อาจารย์มีความกังวลใจไหมคะนักลงทุนกลัวเรื่องม็อบลงถนนไหมคะอาจารย์
11: ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในภาพรวมๆแล้วเนี่ยยังเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเพราะอย่างที่เราทราบว่ารัฐบาลเองเนี่ยจริงๆก็กระสุนหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมารัฐบาลก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมครับ
10: เพราะว่าเห็นบอกว่ากู้เต็มเพดานแล้วปีหน้าถ้าจะหาเงินใช้ยากแล้วด้วยนะคะอาจารย์
11: คือเงินเฟ้อเราแม้จะไม่รุนแรงเท่าประเทศอื่นแต่แบงก์ชาติก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้
10: อื
11: น
10: ม
11: ะครับ
10: ค่ะค่ะค่ะลำบากเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามหาหนทางกันไปอะไรนะหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไว้นะต้องบอกตัวเองแบบนั้นฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านหนึ่งที่เจอปัญหาใดๆเดี๋ยวแล้วก็บอกว่าต้องช่วยตัวเองค่ะตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองให้ดีหายใจเข้าไว้ค่ะเอาวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ดร.
11: ขอ
10: ส
11: บ
10: ุ
11: คุ
10: บ
11: ณ
10: ุสายเชื้อนะคะท่านประธานสภาพัฒน์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ
9: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
14: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดือยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
17: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
19: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่8กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษานะครับให้กรมประมงระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำและที่สำคัญให้ประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติครับคำถามต่อไปก็คือเอาแล้วจังหวัดอื่นๆที่เกิดการระบาดของปลาหมอคางดำจะทำอย่างไรรวมถึงการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติสมุทรสงครามนั้นจะประกาศเมื่อไรและคำสั่งนี้กระทบกับเอกชนผู้นำเข้าปลาหมอคางดำหรือไม
1: ่
0: ต้องย้อนไปก่อนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีนี้มีผู้ฟ้องรวมทั้งหมด54คนนะครับฟ้องกรมประมงกับพวกรวม18คนฐานละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมบุคคลนำเข้าปลาหมอคางดำในราชอาณาจักรนำไปสู่การระบาดครั้งใหญ่รวมถึงละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่นำเข้าปลาหมอคางดำในราชอาณาจักรทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนเดือดร้อนศาลใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษา1ชั่วโมงครับที่สุดมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยต้องดำเนินการหลัง180วันเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภายใน90วันนับจากวันที่คดีถึงที่สุดย้ำอีกครั้งว่านี่คือประกาศของศาลปกครองกลางถ้ามีการอุทธรณ์คดียังไม่สิ้นสุดครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าคณะทำงานคดีปกครองสภาทนายความคุณพรเมศแดนดงยิ่งให้ความเห็นยาวเลยนะครับช่วงหนึ่งก็บอกว่าเป้าหมายใหญ่ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยคือต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือตามพระราชบัญญัติการประมงแต่คำพิพากษายังไม่มีผลในวันนี้จะมีผลเมื่อพ้น180วันนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดย้ำว่าถึงที่สุดนั่นแปลว่าอะไรก็ต้องรอว่าจะมีการอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่เช่นเดียวกันกับประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็ต้องรอให้ถึงคำพิพากษาสูงสุดก่อนครับหากไม่มีการอุทธรณ์ภายใน30วันถือว่ามีผลได้เลยแต่ถ้ามีอุทธรณ์ต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งคำถามต่อไปก็คือแล้วคำพิพากษาวันนี้กระทบเอกชนที่นำเข้าหมอคางดำหรือไม่คุณปรเมศบอกว่าศาลท่านไม่ได้ชี้ชัดว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงก็บอกได้ว่าใครนำเข้าเรื่องนั้นชัดเจน
2: คำรักษายังไม่ผลไม่มีผลในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านบอกให้มีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดต้องรอเรื่องของการอุทธรณ์ต่อไปนะครับการประกาศภัยพิบัติก็เหมือนกันพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยคำพิพากษามีผลตรงนั้นเพียงแต่ว่าคดีปกครองเนี่ยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเนี่ยยังไม่มีผลบังคับยังต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้าไม่มีการอุทธรณ์พ้น30วันนี้ก็มีผลเลยแต่ถ้ามีการอุทธรณ์ก็ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกทีนึงคดีในระดับนี้ยังไงก็น่าจะต้องมีการอุทธรณ์คำขอที่ท่านไม่ได้พิพากษาให้จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดสมุทรสงครามทางคณะทำงานเนี่ยก็คงจะต้องไปประชุมหารือในรายละเอียดประเด็นที่คิดว่าควรจะต้องเดินต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีการแพร่ระบาดมีครับมีครับเพียงแต่ว่าศาลไม่ได้ชี้ลงไปในรายละเอียดว่าเกิดจากการกระทำของใครในส่วนของผู้ประกอบการนะแต่ว่าท่านว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยจะเกิดจากการนำเข้าของใครแต่รัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายท่านไม่ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าใครนำเข้าชัดครับกระทบครับ
0: ดังนั้นเนี่ยกรมประมงยังไม่ชัดว่าอุทธรณ์หรือไม่แต่ฝั่งของภาคประชาชนอุทธรณ์นะฮะเพราะไม่ใช่จังหวัดเดียวที่มีการระบาดนี่แหละครับคือประเด็นตัวแทนภาคประชาชนอย่างคุณปัญญาตกทองบอกว่าเคารพในคำตัดสินของศาลพอใจในระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่จบต้องผลักดันแก้ปัญหาให้ครอบคลุมมากกว่าแค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียว
3: เคารพการตัดสินใจของศาลนะก็พอใจระดับหนึ่งนะครับประเด็นเยียวยาเนี่ยก็ครอบคลุมเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามการทำงานของภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ทำงานจังหวัดเดียวเพราะว่าเรามีเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายจังหวัดอื่นๆด้วยที่ต้องปรึกษาหารือกัน พราะว่าปลาหมอข้างดำมันไม่ได้ลดลงมันระบาดเพิ่มขึ้นนั่นในความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปภาคอีสานแล้วแต่หน่วยงานก็พยายามบอกว่ามันลดลงแต่ว่าจริงแล้วเราก็เห็นตามสื่อข่าวว่ามันไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับ
0: ดังนั้นคาดหมายได้ว่าคงจะต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับปลาหมอข้างดำครับ
1: ส่วนกรณีอินฟลูตำรวจนะคะที่ชื่อว่าไอ้แบงซาวนะคะปรากฏว่าไปเจอบิ๊กไบค์คันหนึ่งกลางถนนเห็นแล้วว่าปิดบังทะเบียนเรียกให้จอดไม่จอดขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากันจนที่สุดเฉียวชนแล้วอินฟลูตำรวจท่านนี้บาดเจ็บล่าสุดเจอตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะต้นสังกัดนำมามอบตัวที่โรงพักใช่แล้วเป็นทหารค่ะไปดูคลิปขณะเกิดเหตุนะคะเรียกจอดไม่จอดสุดท้ายชนเนี่ยค่ะราว1ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะในคลิปเนี่ยท่านเป็นตำรวจด้วยแต่ว่าท่านก็แบบมีช่องอ่ะท่านก็เป็นอินฟลูค่ะ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวค่ะผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางซื่อเจ้าของเพจอ้ายแบงค์สาวนะคะคือตอนแรกเนี่ยจริงๆคลิปเนี่ยก่อนที่จะชนน่ะก็ยาวนะคือ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามปกติแล้วไปเจอบิ๊กไบค์คันนึงค่ะบนถนนพหลโยธินช่วงหน้าสวนจตุจักรเอ๊ะสังเกตดูป้ายทะเบียนมันแบบมันเหมือนกับจงใจจะปิดบังป้ายทะเบียนนะคะเพราะว่าถูกป้ายมันถูกดันไปตรงบังโคลนเพราะฉะนั้น10ตำรวจเอกพนมรุ้งก็เลยตัดสินใจเรียกให้จอดยังไงก็ไม่จอดขี่ไล่กันมาเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรจนที่สุดเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเล่าว่าตอนนั้นน่ะก็ออกตรวจพื้นที่ตามปกติค่ะแล้วเจอป้ายมันบังเข้าไปในบังโคลนอย่างที่บอกสุดท้ายพอเรียกให้จอดไม่จอดแล้วเฉี่ยวชนกันเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อมามาทราบว่าบิ๊กไบค์คันนี้โดนตำรวจจราจรสน.เตาปูจับค่ะแล้วเปรียบเทียบปรับตามพ.ร.บ.จราจรทางบกในที่สุดก็เรื่องเดียวกันคือปิดบังป้ายทะเบียนพอถามไปยังสน.เตาปูนะคะคุยกับตำรวจที่จับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งบอกมั่นใจเลยคันเดียวกันเพราะมันมีเรื่องรองเท้าค่ะคือคนที่หลบหนีการจับกุมของเขามาเนี่ยรองเท้าหลุดอยู่ตรงที่เกิดเหตุแล้ว10ตำรวจเอกพนมรุ้งนี่แหละเป็นผู้เก็บรองเท้าเอาไว้แต่สุดท้ายตอนไปโดนตำรวจสน.เตาปูนจับไม่มีรองเท้า
4: ผมเห็นรถเป็นรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งนะครับที่ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนแล้วผมก็เลยพยายามจะขอเข้าไปเรียกตรวจเขายิ่งเขาหนีมันยิ่งมีพิรุธครับผมก็เลยต้องติดตามเขาไปเรียกเพื่อที่จะตรวจค้นว่ารถที่เขาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนมาเนี่ยเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่าพอเราตามทันเสร็จก็เราก็พยายามให้สัญญาณให้เขาจอดแต่เขาก็พยายามซิกแซกเพื่อที่จะหลบหนีพอเขาไม่มีทางไปเขาเหมือนจะมีพุ่งชนพุ่งออกมาเขาก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีเจตนาก็ไม่รู้ให้เราล้มเขาก็พุ่งมาบังเอิญว่ามันชนตรงแฮนด์ผมพอดีมันก็กลายเป็นให้ผมเสียหลักล้มครับเขาไปโดนเรียกตรวจอีกทีนึงที่ในพื้นที่ของสน.ตะปูนพี่ทางสน.ตะปูนเขาเอาหน้าตามาให้ดูลักษณะคนมาให้ดูนะครับก็ดูแล้วตรงกันเพราะว่าเสื้อดูแล้วก็เป็นตัวเดียวกันหมวกกันน็อกใบเดียวกันก็มีกระเป๋าคาดอกเหมือนกันแล้วที่สำคัญเขาไม่ใส่รองเท้าด้วยเพราะว่าตอนที่เขาชนกับผมรองเท้าเขาหลุดตอนนี้รองเท้ายังเก็บผมอยู่เลยครับเอาไว้ดูต่างหน้าครับ
5: เอาตรงๆเลยเป็นทหารไหมใช่ไหม
4: ก็เท่าที่รู้มาก็เป็นทหารครับเห็นว่ามีการติดต่อเข้ามอบตัวแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรครับก็สบายครับเอาไว้ให้เป็นดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็แล้วกัน
1: ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะต้นสังกัดของทหารผู้ก่อเหตุได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางซื่อแล้วนะคะก็ถูกคุมตัวขึ้นไปด้านบนห้องสอบสวนทันทีนักข่าวก็ไม่ได้ภาพมาท่านผู้กำกับสน.บางซื่อพันตำรวจเอกสนองแสงมณีบอกว่าจากการสอบปากคำทหารคนนี้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะบอกว่าขี่บิ๊กไบค์ออกจากบ้านย่านพระราม5กำลังจะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตระหว่างผ่านแยกอตก.เจอตำรวจเรียกยอมรับว่าไม่หยุดเ พราะไม่มีใบขับขี่ก็ยอมรับเลยค่ะว่าพยายามจะขี่รถหนีนี่แหละจนที่สุดไปเกิดเฉี่ยวชนกับตำรวจตอนแรกก็ตั้งใจชนเสร็จปุ๊บจะกลับบ้านปรากฏดันไปโดนตำรวจสน.เตาปูนสกัดไว้จะหนีกลับบ้านก็หนีไม่รอดนะคะก็โดนเปรียบเทียบปรับตามพรบจราจรทางบกค่ะเจ้าตัวสารภาพทุกข้อกล่าวหายินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะที่สำคัญบอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถให้กับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งด้วยนะคะตำรวจก็แจ้งไป6ข้อหาขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและบาดเจ็บขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบขับขี่และรถพรบขาดค่ะ
6: คือตัวเองไม่มีใบขับขี่เมื่อเห็นตำรวจมาเรียกก็กลัวก็เลยขับรถหนีประเด็นเริ่มต้นมาจากตรงนั้นความที่กลัวความที่กลัวเพราะว่าเขากลัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไปประสานจนกระทั่งเมื่อ6โมงเช้าเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รู้เนี่ยปรากฏว่าเขามารออยู่ที่โรงพักแล้วตำรวจเราก็ติดใจเรื่องค่าซ่อมบำรุงก็เรื่องข้อหาต่างๆเนี่ยก็มอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการไปตามกฎหมายเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันก็เรื่องนี้น่าจะจบได้แต่ส่วนเรื่องคดีก็ดำเนินการไปส่งสำนวนไปอะไรที่จะต้องฟ้องศาลก็ฟ้องอะไรที่ปรับได้ก็ต้องปรับ
7: เจ้าตัวให้การรับสารภาพไหมว่ายินดีที่จะชดใช้หรือว่ายินดีแล้วก็พร้อมรับผิดอะไรก
6: ็ไม่มีข้อแม้เลยฮะก็ยินดีหมดในสิ่งที่เราพูดมาเนี่ย4-6ข้อหาก็ยินดีดำเนินการทั้งหมด
7: ครั้งนี้ก็เลยเป็นบทเรียนเสียน้อยเสียยาก
6: ใช่คืออยากเรื่องแบบเนี้ยมันเพียงเรื่องเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องดำเนินคดีซึ่งมันหนักขึ้นเลยทั้งที่ถ้าเกิดตอนที่เรียกจับกุมเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยจอดปั๊บคุยกันเอาผิด1-2-3-4-5ก็เสียค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี่ยก็บอกแล้วมันปรับเป็นพินัยไม่ได้เป็นที่มีโทษปรับสถานเดียวมันเป็นปรับเป็นพินัยมันไม่ได้โทษทางอาญาละ
1: ค่ะ
0: ครับปิดท้ายด้วยข่าวดีๆกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ Agoda เขาจัดอันดับนะครับดูจากข้อมูลสถิติการจองที่พักครึ่งปีแรกของปี69กรุงเทพมหานครเราครองอันดับ2ปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชียนะครับเราติด1ใน3 2

0: ิดท้ายเบรกนี้ค่ะเช่นเคยมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านค่ะแสดงความเห็นในไลฟ์ในเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่ามาตรฐานเดียวกรมการปกครองออกหนังสือยืนยันนะคะว่าการเนรเทศบุคคลออกนอกประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวไม่ได้เจาะจงเลือกสัญชาติซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันในเบรกต่อไปค่ะ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
3: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันTTบริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติก
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
14: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
15: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

คุณผู้ชมคะมีคลิปคุณหมอโวยลั่นเลยนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะแต่ที่โวยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบทำให้คุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้ซึ่งณตอนนั้นที่คุณหมอโวยเจ้าหน้าที่เที่ยง

0: บอกนัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าไม่มีใครมาดู
1: คนไข้นั่งรอกันเป็นร้อย
0: ชวนคนไข้ไปหาผอ.กันไหมแล้วคนไข้มันนั่งรอกันขนาดนี้อ่ะลองดูคลิปแรกค่ะ
2: ที่มันจะเที่ยงอยู่แล้วไม่มีใครมาเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี้เหรอเพราะมันจะกรุงเทพไม่อยู่เจ้าหน้าที่ของเราเองแล้วทำไมตอนเช้าเขาไม่มาก็ไปหลังแล้วก็ไปตอนเช้าใช่ไหมที่มันจะเที่ยงอยู่แล้วไม่มีใครมาเลย
0: เนี่ยค่ะ Facebook คุณรัฐพัฒน์ปานมั่นค่ะโพสต์คลิปบอกว่าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อคุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์คุณหมอไม่สามารถเปิดดูได้และได้นัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าจะเที่ยงแล้วก็ไม่มีใครมาอ้างว่าอยู่อีกจังหวัดประชาชนต้องมานั่งรอเพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเหรอนี่คุณรัฐพัฒน์ตั้งคำถามค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอท่านที่โวยวายในคลิปด้วยนะคะบอกว่าขอขอบคุณนายแพทย์เอกจำนามสกุลไม่ได้ที่ออกมาปกป้องประชาชนค่ะในคลิปนี้จะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยก็คือถือไมค์เรายื่นให้พยาบาลตอบนะคะถามว่าเจ้าหน้าที่ทำไมยังไม่มามันจะเที่ยงอยู่แล้วตอนเช้าทำไมไม่มาเขาบอกจะมาเช้าแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ไหนจากนั้นค่ะอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคุณพยาบาลยกหูโทรศัพท์คุยกับใครคนหนึ่งที่ปลายสายค่ะคุณหมอท่านก็เอาไมค์จ่อปากคุณพยาบาลตอนคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาคุณหมอถามคุณพยาบาลบางช่วงด้วยนะคะระหว่างที่คุยเนี่ยบอกว่านี่มันกี่โมงแล้วคุณพยาบาลก็บอกเกือบเที่ยงแล้วค่ะ
2: แล้วนี่มันกี่โมงเข้าไปแล้วดังๆ
0: เนี่ยค่ะคุณพยาบาลนะคะก็ชี้แจงว่าโทรไปถามแล้วเขาบอกว่าจัดการได้ 40% แล้วก็น่าจะหมายถึงการแก้ไขระบบที่ทำให้มีฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่ในระบบอะค่ะจัดการได้ 40% แล้วและให้จัดเจ้าหน้าที่มาที่ห้องตรวจศัลยกรรมตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้ 11 โมงยังมาไม่ถึงเลยจากนั้นก็มีเสียงผู้ชายนะคะคิดว่าเป็นคุณหมอค่ะพูดเสียงดังเลยว่าจะให้หมอออกยาไปให้กินก่อนแต่มันมีไม่มีข้อมูลอะไรเลยแบบนี้มันได้ไหมล่ะ
3: แล้วก็จะต้องไปสอบถามแล้วว่าจัดการให้ประมาณ 40% แล้วแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาดูที่ยกเอ็กซ์เรย์ห้องตรวจในการเพื่อเปิดฟิล์มให้ดูของต่อได้
2: ตั้งแต่
3: ตอนเช้าแต่ว่าจนถึงตอนนี้10นาฬิกากว่าแล้วยังมาไม่ถึงค่ะ
2: ได้ไหม
4: ได้
2: จะให้ทำยังไงแล้วผมตรวจกี่คนผมตรวจได้50 คนตรวจได้10 คนคนที่จะเที่ยงอยู่แล้วถ้าตรวจแบบนี้แล้ว13 ชั่วโมงได้10 คนอีก3 ชั่วโมงก็ได้อีก10 คนเป็น20อีก30 คนก็กลับบ้านไปได้แล้วตรวจไม่ได้จะเอายังไง
0: เนี่ยค่ะช่วงท้ายคุณหมอเสียงดังเลยค่ะจะเอายังไง3 ชั่วโมงตรวจได้แค่10 คนและบางช่วงคุณหมอก็บอกว่านี่คนไข้มากันเป็นร้อยจะให้ตรวจยังไงถือไมค์ตลอดเวลาเลยนะคะคุณหมอทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ได้คุยกับเจ้าของคลิปคุณรัฐพัฒน์ปานมั่นค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณแม่เป็นคนไข้หนึ่งในจำนวนที่นั่งรออยู่เนี่ยคือคุณแม่ของคุณรัฐพัฒน์นี่แหละค่ะก็บอกว่าเท่าที่จับใจความได้ตอนที่คุณหมอหยิบไมค์ขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับคุณพยาบาลนะคะก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดตรังพี่ไก่ซึ่งที่นี่คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชคุณหมอก็เลยถามว่าในเมื่อมีการประสานกันแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขเรื่องฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบตั้งแต่เช้าทำไมเที่ยงแล้วยังไม่มาแล้วก็เหมือนกับว่าระบบเนี่ยมีการแก้ไขก็ได้แค่ประมาณ 40% ค่ะคุณรัฐพัฒน์ก็บอกนะคะบอกว่ามองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย คนไข้เสียเวลาค่ะคือถ้าระบบไม่พร้อมเนี่ยทำไมถึงไม่เลื่อนคนไข้กลายเป็นปล่อยให้คนไข้มานั่งรอในเหตุการณ์จริงๆมีอีกแผนกนึงด้วยนะคะที่ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องกลับไปสุดท้ายที่คุณหมอใช้ไมค์ขึ้นมาพูดคุณรัฐพัฒน์ผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามองว่ามีเจตนาจะให้คนไข้รู้ว่าที่ต้องรอนานเพราะอะไรชื่นชมคุณหมอนะคุณรัฐพัฒน์บอกที่โพสต์นี่ไม่ได้โจมตีคุณหมอหรือพยาบาลนะคะชื่นชมด้วยซ้ำมองว่าสิ่งที่คุณหมอทำมันดีระบบมีการแก้ไขจะได้ทำให้เวลาในการตรวจมันกระชับมากขึ้นมองว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตคุณหมอพยาบาลควรทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้หรืออย่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะก็ควรจะลงมาดูไหมต้องมาจัดระบบให้ดีกว่านี้ทำไมประวัติผู้ป่วยหรือว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบถึงไม่มีคุณรัฐพัฒน์บอกว่าคลิปที่ถ่ายไว้เนี่ยประมาณ11 โมงเช้านะคะแล้วตัวคุณรัฐพัฒน์อ่ะสุดท้ายก็กลับนะพี่ไก่ต้องกลับตอน11 โมงครึ่งแต่ยืนยันว่าหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ดูทุเลาลงคนไข้ปรบมือให้กับคุณหมอด้วยนะคะปรบมือกันเกลียวเลยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยช่วยพยายามแก้สถานการณ์และสื่อสารกับคนไข้ให้คนไข้เข้าใจสถานการณ์คุณหมอเข้าใจว่าชื่อนายแพทย์เอกเปียงแก้วค่ะส่วนในคลิปที่มีคนออกมาต่อว่าเยอะคุณรัฐพัฒน์เจ้าของคลิปบอกเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ฟังคลิปหรือว่าอาจจะไม่ได้อ่านข้อความก็เลยคิดว่าคุณหมอโวยวายแล้วก็ไปต่อว่าคุณหมอแต่ที่จริงแล้วในฐานะตนเองอยู่ในเหตุการณ์และเป็นคนถ่ายคลิปนี้บอกว่าคุณหมอน่ะแค่ใช้เสียงดังน้ำเสียงดุดันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะและที่ตัวเองลงคลิปเจตนาเพื่อชื่นชมคุณหมออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซัพพอร์ตหรือมาช่วยคุณหมอคุณพยาบาลค่ะ
4: ไปอยู่จังหวัดตรังฟีเม็กซ์เลเนี่ยพยาบาลเขาบอกคุณหมอว่านัดกันแล้วตั้งแต่วันอังคารที่แล้วแล้วทำได้ 40% คุณหมอบอกทำไมได้แค่40แล้วคนไข้มาแล้วนัดแล้วเนี่ยทำไมถ้าเกิดว่ามันไม่พร้อมอ่ะคุณก็ต้องเลื่อนคนไข้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไมต้องให้เขามานั่งรอแล้วนี่คนเป็น100 คนอ่ะมานั่งรอมันเสียเวลาไหมแผนกกี่แผนกมันส่งเจ้าหน้าที่มาซึ่งไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็กลับไปคุณหมอก็ใช้ไมโครโฟนเพื่อที่จะแบบคนไข้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ต่างคนต่างรอทำไมช้าจังเลยเจตนาของคุณหมอเนี่ยคนไข้รู้มากกว่าว่าที่รอเนี่ยนานเขาอะไรมากกว่าทำให้รู้ปัญหาในมุมมองของผมเนี่ยผมบอกว่าคุณหมอของเราพูดแบบนี้เนี่ยดีด้วยซ้ำไปทำให้ระบบการรักษาของโรงพยาบาลมีการแก้ไขทำให้กระชับเวลามากขึ้นในการตรวจคนไข้อะไรเงี้ยที่ผมเนี่ยผมไม่ได้หรือออกมาโจมตีคุณหมอหรือโจมตีพยาบาลแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ซัพพอร์ตคุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยต้องจัดระบบให้ได้ผู้อำนวยการต้องลงมาดูไหมว่าทำไมมันหลากหลวมขนาดนี้ทำไมประวัติของผู้ป่วยไม่มีต้องมานั่งตามหากันมาถามพูดนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเนี่ยเขาสงบตอนไหนหรอประมาณ11 โมงครึ่งผมออกมาก่อนแล้วก็มีคนไข้ตบมือให้คุณหมอเยอะมากแล้วก็ให้พยาบาลเนี่ยสื่อสารกับคนไข้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแพทย์เอกเพียงแก้วครับซึ่งในคลิปเนี่ยที่เสียงแตกกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้อ่านข้อความที่ผมลงไปมากกว่าว่าเขาสื่อถึงอะไรคุณหมอตามหาโดยคุณหมอใช้น้ำเสียงที่ดุดันอะไรเงี้ยผมว่า
0: ข่าวก็พยายามโทรหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อจะสอบถามเรื่องนี้แต่ท่านผอ.ยังติดประชุมอยู่ก็เลยยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรค่ะ
1: เห็นใจทุกฝ่ายเลยที่อยู่ในคลิปเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งคนไข้หมอสัญญกรรมจะตรวจคนไข้มันก็ต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์คนไข้ก็นั่งรอไปฮะ
0: แต่ที่งงมากก็คือถ้าเป็นไปอย่างที่คุณหมอกับคุณพยาบาลคุยกันนะคะนัดเจ้าหน้าที่ให้มาแก้ไขระบบฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้เจ้าหน้าที่อยู่ตรังเอ๊ะ
1: มันเกิดอะไรขึ้น
0: นั่นสิคะ
1: เนี่ยต้องมีคำตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับอ้าวอาจารย์สมชัยหน่อยครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.วันนี้ไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปขอผลตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะส่งทนายไปขอถอนประกันคุณณัฐวุฒิเนื่องจากกล่าวอ้างว่าคุณณัฐวุฒิพกปืนไปในที่สาธารณะไปข่มขู่คุกคามคนอื่นเอาตัวอาจารย์สมชัยก่อนพอมาถึงก็โชว์บาดแผลฮะรอยถลอกที่หัวเข่าข้างขวาให้กับนักข่าวดูก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วตอนนี้แผลเริ่มตกสะเก็ดแล้วนักข่าวก็ถามเข้าประเด็นเลยฝั่งนู้นเขาบอกว่าคลิปตัดต่อนะผ่าน AI เลยนะอาจารย์สมชัยก็บอกว่าอันนี้ผู้สื่อข่าวก็พิจารณาแล้วกันเอาเดี๋ยวนี้ AI มันตัดต่อภาพสดได้แล้วหรอแล้วก็บอกว่าที่เขาอ้างว่าทีมงานน่ะเขาบันทึกภาพไว้เพราะคุณณัฐวุฒิเขาบอกว่าเขามีทีมงานชุดหนึ่งบันทึกภาพตลอดเวลาแล้วเป็นหลักฐานสำคัญของเขาเลยเป็นภาพตัวจริงอาจารย์สมชัยเปิดภาพให้ดูบอกว่าทีมงานเขาตอนเกิดเรื่องเนี่ย กำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่นี่ๆๆเอาภาพเต็ม
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
7: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: ที่เป็นทีมทนายความ
1: มีการถ่ายบันทึกภาพ
0: มีการถ่ายบันทึกภาพทุกมุมไว้เรียบร้อยภาพแรกก็คือผมล้มลงไปนอนแล้วนะครับล้มแล้วนะครับแล้วก็คนคนนี้เพิ่งเดินออกมาโดยมีการกำลังโทรศัพท์ตอนนี้รูปที่2เมื่อเดินออกมาแล้วนะครับก็จะมายืนอยู่ข้างๆก็ไม่เห็นอาการของการยกมือถือขึ้นมาถ่ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วกันผมดำเนินการตามกฎหมายทุกเรื่องถ้าเขาอยากจะดำเนินการตามกฎหมายก็ยินดีก็เชิญไม่เป็นปัญหาครับ
2: และอาจารย์สมชัยก็แฉต่อนะฮะบอกว่าหลังจากนี้คงต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะเขาอ่ะเคยไปข่มขู่รปภ.หมู่บ้านย่านพุทธมณฑลสาย2เมื่อ25 มิถุนายน 66เขาไม่มีบัตรไงเขาเลยไปอ้างตำแหน่งหน้าที่แล้วเอาปืนไปคุกคามรปภ.จนรปภ.ต้องลาออก
0: เหตุการณ์เมื่อวันที่25 มิถุนายน ปี 2566เป็นเหตุการณ์ของการที่มีลูกบ้านของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านพุทธมณฑลสาย2ทะเลาะกับทางรปภ.เสร็จแล้วก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงมึงไม่รู้จักกูเหรอกูเป็นใครกูเป็นอัยการเมียกูเป็นตำรวจเป็นผู้กองอยู่ในท้องที่นี้อะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้นะกลางคืนมาใหม่ครับมาพร้อมกับปืน1กระบอกนะครับแล้วก็มาข่มขู่จนกระทั่งยามท่านนั้นเนี่ยรปภ.ท่านนั้นเนี่ยนะครับก็ถึงขนาดว่าต้องลาออกไปโดยที่เกรงเรื่องความปลอดภัยตัวเองอีก2วันรองอัยการสูงสุดแถลงข่าวครับว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่อัยการแต่เป็นอดีตอัยการที่ถูกไล่ออกจากราชการสาเหตุที่หนึ่งก็คือว่าไปติดสินบนนะฮะคดีเลือกตั้งแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารช่วยเหลือผู้ต้องหายาเสพติดแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใครแม้ว่าจะไม่มีการระบุชื่อก็ตามก็คือคาดว่าน่าจะเป็นคุณนันทวุฒินะครับเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงใช้อำนาจข่มขู่คุกคามบุคคลอื่นใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะ
2: ผมเป็นยังไม่มีท่าทีของคุณนัทวุฒินะครับแต่ขณะเดียวกันนักข่าวไปถามคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติเนี่ยก็บอกว่าก็รู้จักเขาในฐานะสำนักงานกฎหมายก็จ้างทำ 2-3 คดีแล้วก็จบไปแล้วไม่ใช่ทนายส่วนตัวคือต่างคนต่างโตแล้วมีวุฒิภาวะแล้วมุดอย่าให้ผมพูดเยอะเดี๋ยวเขาด่ามาผมเนี่ยก็รู้จักกันในฐานะเป็นพี่เป็นน้องก็เราเป็นนักการเมืองแต่ความคิดต่างมันก็มีแหละกรณีด็อกเตอร์ณัฐวุฒินี่ตอนแรกใช้เขาพอสักพักใช้ด็อกเตอร์ณัฐวุฒิเนี่ยก็รู้จักจ้างวานเขามาทำงานนั่นแหละแต่ไม่ได้ทำทุกเรื่องมีทีมกฎหมายเป็น10ทีมเมื่อสังคมไม่สบายใจผมหยุดทันที
3: ผมรู้จักเขาในฐานะของสำนักงานกฎหมายเราจ้างเขาทำคดีไปประมาณ1หรือ2 3คดีแต่จบหมดแล้วนะครับก็ตามวาระการจ้างงานส่วนเรื่องเป็นทนายส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวไหมไม่ได้เป็นเคสของดร.ณัฐวุฒิเนี่ยเราต้องยอมรับว่าผมรู้จักเขาไหมรู้จักไม่รู้จักจะว่าจ้างได้ไงใช่ไหมครับแต่เราจะไปบอกเขาไปบังคับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีโตกันแล้วมีวุฒิภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแล้วเราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้หรอกครับเดี๋ยวเขาด่าผมกลับมาทำยังไงครับแต่เราก็ต้องเป็นเรื่องของเขา
4: ตอนนี้มีงานลูกค้า
3: หรือไม่มีแล้วครับไม่มีครับจบหมดแล้วครับการเป็นผู้แทนคนละขั้วคนละพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่เกิดมากับครอบครัวเดียวกันความเป็นคนรู้จักกันพี่น้องกันก็ต้องมีถูกไหมครับแต่อุดมการณ์ความคิดต่างคนต่างมีอย่างเช่นดร.ณัฐวุฒิเนี่ยเรารู้จักกันเราถึงว่าจ้างเขาจะมาใช้เขาในเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายทุกคดีมันไม่ใช่ครับผมมีทีมที่ปรึกษากฎหมายตั้ง10คดี10ทีมเมื่อใดที่เป็นความไม่สบายใจของสังคมกับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไม่สบายใจตามถูกไหมครับเราก็ไม่ได้นิยมสนับสนุนเรื่องแบบนี้เราก็หยุดใช้แค่นั้นเองครับ
5: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะมีข่าวเข้มข้นให้ติดตามต่อค่ะแต่ปิดท้ายเบรกนี้สำนักงานกขค.จัดงาน TCCT Competition Day 2026ค่ะภายใต้แนวคิดเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาชี้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนกติกาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีAIและโครงสร้างประชากรดังนั้น

0: ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
1: ไม่จริง
0: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
1: ไม่จริง
0: แล้วอะไรจริงอ่ะ
2: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
0: เส้นละ 1,990 บาท
2: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
0: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
2: ๆสอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
8: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
9: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
10: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
11: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
14: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
17: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
18: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
1: แล้วเขาไม่ต้องการให้คมกลุ่นนี้เข้ามาใช้บริการเพราะก่อความเดือดร้อนรำคาญแต่สุดท้ายเขากลับถูกเนรเทศเองคุณผู้ชมเอาตัวนายเควินนะเควินเมื่อวานหลังจากที่มีคำสั่งเนรเทศเนี่ยเขาเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เป็นสามีของคุณจินเป็นเจ้าของสวนสัตว์ปรากฏหายตัวไปคือคนก็โอ้โหทีนี้วิพากษ์วิจารณ์ใหญ่เลยในทำนองว่าเอาฝั่งของภรรยาก็ออกมาเปิดเผยทำนองว่าถ้าเควินไม่อยู่เดี๋ยวภรรยาถ้าถูกข่มขืนจะทำยังไงถ้าถูกทำร้ายจะทำยังไงเมื่อวานนายเควินขับรถมาจอดที่สวนสัตว์แล้วก็หายตัวไปจนเช้าเลยฮะผู้สื่อข่าวไปที่สวนสัตว์ปรากฏว่าที่สุดเจอตัวฮะหลังจากหายตัวไปก็พบตัวเควินแต่ว่าทางสวนสัตว์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะฮะต่อมานายเควินก็เดินทางไปพบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สุราษฎร์ธานีเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่ภรรยาก็คือคุณจินบอกว่าก็คงจะยื่นขออุทธรณ์ต่อไปภายใน7วันเป็นดราม่าในพื้นที่ใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะกรมการปกครองออกแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีการระบุนะครับว่าตามที่ปรากฏการรายงานข่าวของสื่อมวลชนถึงคำสั่งการเนรเทศชายสัญชาติฝรั่งเศสกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติการ6ข้อสำคัญไล่เรียงเลยฮะข้อ1เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ข้อ2ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วเอามีดพกติดตัวมาข่มขู่ด้วยข้อ3มีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่ข้อ4ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้อ5ได้มีการโพสต์ข้อความลักษณะเชิญชวนให้ผู้คนต่อต้านและไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งที่มาใช้บริการในพื้นที่สวนสัตว์ของตนเองมีการแสดงความคิดเห็นและชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองและสุดท้ายข้อ6ถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศเนื่องจากเขาข่มขู่ผู้โดยสารเครื่องบินเห็นได้ว่าพฤติกรรมทั้งหมดเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับต่างประเทศขอยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศนั้นมีมาตรฐานเดียวพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติขอให้ประชาชนสื่อมวลชนตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมออกแถลงถึงพฤติการ6ข้อเลยครับคุณผู้ชมและในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีการขุดเอาคลิปต่างๆของชายชาวฝรั่งเศสคนนี้ออกมาเปิดเผยแล้วก็มีการไล่เลียงเป็นไทม์ไลน์ด้วยครับผมยกตัวอย่างบางพฤติการนะครับ18สิงหาคมปี65มีเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะสมุยได้เข้าแจ้งความนะครับกับพนักงานสอบสวนโรงพักบ่อผุดมีการทำหนังสือแจ้งไปยังตม.สุราษฎร์ธานีเนื้อหาโดยสรุปก็คือนายเควินคนนี้ได้ไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับต้นเมื่อวันที่20มิถุนายนปี65เรียนจนถึง1กันยาปรากฏว่าเขาไม่มาเรียนตั้งแต่4กรกฎาคมเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคุกคามสร้างความวุ่นวายภายในสถานศึกษามีการข่มขู่ว่าจะทำลายโรงเรียนทำร้ายบุคลากรในโรงเรียนและยังได้กล่าวหาว่าโรงเรียนทำวีซ่านักเรียนไม่ถูกต้องทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงสร้างความหวาดกลัวให้กับบุคลากรในโรงเรียนจนรู้สึกไม่ปลอดภัยได้มีการเพิกถอนให้เขาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาตั้งแต่18สิงหาคม65เป็นต้นไปอันนี้คือกรณีแรก
6: ค่ะ
1: ไปมีปัญหาที่โรงเรียนสอนภาษากล่าวอ้างว่าโรงเรียนนี้ให้วีซ่านักเรียนไม่ถูกต้องพูดง่ายๆก็ให้วีซ่านักเรียนกับคนสัญชาติหนึ่งอะฮะที่ไม่ถูกกับเขาอะเป็นการให้วีซ่าอย่างไม่ถูกต้องขู่ทำร้ายคนในโรงเรียนต่อมากรกฎาคม69อันนี้มีคลิปแล้วครับที่ร้านอาหาร ขาเข้าไปหาเรื่องชายชาวตุรกีซึ่งสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดซึ่งเป็นเจ้าของร้านเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายหาดบ้านบางรักบนเกาะสมุยเพราะเขาเข้าใจว่าเจ้าของร้านเป็นชนชาติที่มีปัญหากับเขาแต่พอเจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นตุรกีคุณเควินก็ขอโทษและเดินออกจากร้านแต่ก่อนจะออกจากร้านเนี่ยคลิปภาพมันเป็นแบบนี้ครับ
6: Donc ces personnes là qui m'ont écrit sur l'île je les ai retrouvées Je suis parti tout seul comme un bonhomme Regardez ce que je demande Où le boss
19: Là est le boss
6: Le staff me dit qu'il est là Viens
1: ด้วยความที่เขาอาจจะพูดภาษาฝรั่งเศสนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีคำพูดอะไรที่ไม่สุภาพด้วยหรือไม่ก็เอาเป็นว่าก็บรรยายให้ความรู้สึกได้ว่าเข้าไปแล้วก็มีการทำลายของแล้วก็ไปโวยวายกับเจ้าของร้านจนที่สุดเจ้าของร้านก็พยายามอธิบายแต่เขาถือมีดไปด้วย
20: ค่ะ
1: เนี่ยฮะพอเจ้าของร้านอธิบายว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นชายอีกชาตินึงชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็เดินออกจากร้านไปหลังจากนั้นโอ้โหคลิปออกมาอีกเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นคลิปที่เขาทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวที่หน้าสวนสัตว
6: ์ça c'est la famille ça welcome to thailand welcome to koh samui israel everyone not happy and on not this value them we going to everyone here around the south of thailand gonna change trust me yes if someone not happy I'm here we here every day shalom Voilà, that's what I want to see every day in my park.
1: หรือจะเป็นอีกคลิปนึงอันนี้คลิปนี้น่าจะไม่มีเสียงนะฮะเขาขับรถเก๋งไปจอดที่หน้าชาบัตในย่านเลียบหาดเฉวงแล้วเขาลงจากรถแล้วก็เอะอะโวยวายเลยก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งของชาติที่เขาไม่ถูกด้วยโวยวายฮะแล้วก็มีลักษณะโชว์สัญลักษณ์ต่างๆนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยบางคนอุดหูเลยฮะเข้าใจว่าน่าจะเสียงดังพอสมควรแล้วเขาก็กลับขึ้นรถจริงๆตัวเขาเองก็เหมือนลักษณะถ่ายคลิปไปด้วยโวยวายโวยวายแล้วก็ขึ้นรถนี่ฮะหรือจะเป็นคลิปที่อาจจะเห็นกันก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้เขาถูกดำเนินคดีพรบจราจรทางบกด้วยก็คือคลิปนี้เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยกล้อเนี่ยครับซึ่งตัวเขาเนี่ยกล่าวอ้างว่าคือด้วยความที่ความแรงของตัวรถอะไรต่างๆแต่คนก็บอกว่ากำลังจะข่มขู่รถข้างหน้าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอีกคลิปนึงอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คือมีครอบครัวนึงจะเข้าสวนสัตว์เขาซึ่งก็เป็นเชื้อชาติที่เขาไม่ถูกกันปรากฏว่าเขาเอาป้ายเนี่ยมาตีแล้วเอาหัวเนี่ยไปโขกเด็กปรากฏคนในครอบครัวนั้นเขาบอกว่าเขาตกใจกลัวมากเลยเขาไม่กล้าแจ้งความในพื้นที่เขามาแจ้งความที่สน.ปทุมวัน
21: Seriously what's your name
6: Move off my place
21: Okay
6: bye bye
21: Move off my place Hey We're leaving
6: Bye
1: เอาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชายชาวฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดโดยครอบครัวของเขาซึ่งเขาถูกมองเป็นผู้เสียหายเพราะเขาเปิดสวนสัตว์คนที่นำเขาไปร้องเรียนก็คือคุณเต้อาชีวะคุณอัครวุฒิไกรศรีสมบัตินะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะพามิสเตอร์เควินเนี่ยที่โดนคำสั่งในประเทศเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์นะฮะโดยคุณเต้เนี่ยบอกว่าเควินยังอยู่ปกติเควินชาวฝรั่งเศสสามีคุณจินตอนนี้ท้อแท้มากหลังคุยกันทั้งคืนเมื่อคืนหลังจากนี้ก็จะพาเควินไปยื่นอุทธรณ์ที่มหาดไทยได้เตรียมเอกสารและหลักฐานไว้หมดแล้ว
20: ซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะได้กลับมาติดตามเรื่องของคนอิสราเอลบ้างแต่วันนี้มันมีกำหนดการนัดหมายที่สำคัญค่ะระหว่างท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะก็มีการพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะท่านทูตก็คือคุณอโลนาฟิชเชอร์คัมค่ะเข้าพบคุณศรีหศักดิ์อย่างที่เห็นนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความกังวลความห่วงใยของคนไทยพวกเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคนอิสราเอลในประเทศไทยหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวและบางส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยค่ะ หลังจากนั้นท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเมื่อหารือกันเรียบร้อยบอกว่าวันนี้คุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยก็มีการรับทราบและเข้าใจปัญหากันอย่างดีท่านรองนายกศรีหศักดิ์ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและท่านศรีหศักดิ์บอกผมก็ได้อธิบายให้ท่านทูตได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของคนไทยนะไม่ใช่ว่ามองว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเอาเงินมาให้แล้วจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่ใช่ที่สำคัญถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันย่อมกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะกรณีที่ชาวอิสราเอลมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วอยู่เป็นระยะเวลายาวนานมีการกระทำละเมิดกฎหมายไทยอย่างที่เป็นข่าวก็ได้ชี้แจงกับท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลว่ากรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการละเมิดหรือเลือกปฏิบัติกับชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติแล้วมาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยก็จะบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแบบนี้เห็นได้ชัดเจนจากที่มีคำสั่งในประเทศเป็นชาวอิสราเอล1คนและชาวฝรั่งเศส1คนอย่างที่เราได้รายงานไปแล้วส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในไทยไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวและมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะกระทบความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะที่พังงาและที่ภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนเนี่ยได้แจ้งท่านทูตไปเหมือนกันว่าเรื่องนี้เรานิ่งนอนใจไม่ได้ก็ย้ำว่าเราต้อนรับนักท่องเที่ยวนะแต่ต้อนรับไม่ได้หมายความว่าเข้ามาแล้วจะทำอะไรก็ได้ฉะนั้นนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยก็ท่านศรีหศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าคุยเสร็จแล้วท่านทูตอิสราเอลก็รับทราบปัญหาท่านบอกท่านไม่นิ่งนอนใจเดี๋ยวท่านจะลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวอิสราเอลหรือชาวยิวด้วยกันเนี่ยรวมไปถึงท่านทูตอิสราเอลยังบอกด้วยว่าจริงๆมันน่าจะมีการทำเป็นข้อมูลนะแบบ do's and don'ts หรือว่าอะไรทำได้อะไรไม่ควรทำแล้วก็ทำเอกสารแบบนี้ค่ะแจกไปยังสถานทูตอิสราเอลสถานกงสุลที่เมืองหลวงบริษัททัวร์และสายการบินด้วยจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ฟังเสียงท่านรองนายกศรีหศักดิ์ปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหานะครับแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยนะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วนำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดผมก็ได้ยินด้วย
20: ค
0: ่
20: ะ
19: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
23: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
22: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
24: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดี การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
5: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
25: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
26: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
27: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
28: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
29: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
30: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
20: คงยังบอกด้วยนะคะว่าคำสั่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะบังคับลงมือรื้อถอนได้ทันทีนะคะทางบริษัทของชาวยิวที่เป็นผู้ทำสุสานแห่งนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ในระยะเวลา15วันค่ะก็ต้องรอดูว่าทางบริษัทเขาจะดำเนินการตามคำสั่งรื้อถอนใน7วันไหมที่สำคัญตอนนี้ติดต่อบริษัทไม่ได้นะยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะคือท่านผู้ว่าเนี่ยออกหนังสือมา7กันยายนคือเมื่อวานนี้ก็อยากจะให้ทางบริษัทเขามาเซ็นรับทราบคำสั่งแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนทางสำนักปลัดอบต.เสม็ดใต้ค่ะก็นำประกาศเตรียมปิดหน้าสุสานนะคะแจ้งควบคุมอาคารสถานที่รวมถึงเต็นท์ด้านในค่ะถ้าภายใน30วันบริษัทแห่งนี้ไม่มาแสดงตนตามคำสั่งก็จะบังคับใช้พ.ร.บ.ท้องถิ่นในการรื้อถอนต่อไปค่ะ
31: เป็นที่สร้างความไม่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องราษฎรมีการลักลอบนะครับนำศพมาฝังในสุสานที่ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตเนี่ยวันนั้นผมสั่งการแจ้งความเลยผมก็ได้สั่งการละให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะดำเนินการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับในพื้นที่เข้าออก ถูกต้องเป็นการเฝ้าระวังมันเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็กระทบนะครับต่อสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนหรือสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนมีมือถืออยู่ที่บ้านก็สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิด2ตัวนี้ได้ว่ามีใครมาทำอะไรไหมในเวลายามค่ำคืนมีการลักลอบมากระทำความอันนี้ก็คือมาตรการที่กำหนดแจ้งไปแล้วว่าให้ทำการรื้อถอนย้ายร่างที่ถูกฝังอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้ประสานไปแล้วต้องรอเขามาเขาต้องมารับทราบตรงนี้นะครับแต่ส่วนเขามีท่าทียังไงอันนี้เรากำหนดไม่ได้ยังพึงคาดหมายไม่ได้ครับว่าภายใน7วันต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะน้อมรับคำสั่งแต่โดยดีถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าอยากให้เหตุการณ์ขี้คายไปในทางนั้น
20: ทีนี้มาในมุมของการตรวจสอบเชิงลึกลงไปนะคะคุณพลพีสุวรรณฉวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นผู้ตรวจสอบหลักเรื่องนี้เอาเรื่องสุสานก่อน
8: ครับ
20: ตัวสุสานเนี่ยคุณพลพียืนยันนะคะว่าสุสานที่นี่ไม่สามารถทำต่อไปได้แล้วนะคะเพราะว่าผิดข้อบังคับชัดเจนก็บอกอะค่ะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบริษัทของชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยคือบริษัทการชาบัตเขาทำเป็นรูปแบบบริษัทเลยสามารถมาถือครองที่ดินเพื่อมาประกอบกิจการสุสานนี้ได้แต่เนื่องจากว่าใบอนุญาตหมดอายุแล้วดังนั้นย้ำว่ายังไงก็จะต้องย้ายออกนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการย้ายร่างผู้เสียชีวิต3ร่างจาก4ร่างค่ะอีก1ร่างยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ว่ามาฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตถูกต้องไหมส่วนสุสานที่ถนนเจริญกรุงเทพมีร่างของชาวอิสราเอลที่ถูกฝังอยู่49หลุมก็มีความเชื่อมโยงกับอีกสุสานแล้วของอิสราเอลที่เขาใช้กำแพงกั้นเฉพาะเนี่ยตอนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำลังไปตรวจสอบข้อมูลค่ะว่าสามารถทำแบบนี้ได้ไหมถ้ามีการ กั้นกำแพงขึ้นมาแบบนี้จะเท่ากับเป็นการใช้ที่ดิน2แปลงหรือเปล่าการขออนุญาตมันต้องแยกแปลงกัน
9: มากไปกว่านั้นผมก็ให้เช็คสุสานทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกหนังสือแล้วนะครับก็ให้ย้ายร่างออกนะครับทีนี้ก็ย้ายออกน่าจะย้ายออก3จาก4นะครับอีกร่างนึงขอเวลาพิสูจน์อีกนิดนึงว่ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ก็คือปี64ถึงปี66ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่ามาหลังจากนั้นก็คงต้องย้ายด้วยนะครับผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็ดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับ
20: แต่ว่าในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะคุณพลพีเนี่ยโฟนอินเข้าไปให้สัมภาษณ์แล้วปรากฏว่ามันเห็นเป็นเครือข่ายใหญ
8: ่
20: ใหญ่เลยอะค่ะก็เริ่มตั้งแต่ไล่เรียงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างคนยิวที่ถูกฝังอยู่ในสุสานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด5ที่แต่ที่เป็นสุสานยิวจริงๆอะคือเขาประกอบของเขาเองประกอบกิจการของเขาเองเลยเนี่ยค่ะมีที่เดียวคือที่บางคล้าฉะเชิงเทราแล้วตามกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับสุสานของประเทศไทยมันค่อนข้างเก่าคือเป็นกฎหมายตั้งแต่ปี2528อ่ะนะคะก็40กว่าปีมาแล้วกฎหมายไม่ได้ระบุค่ะว่าจะให้เป็นคนสัญชาติไทยหรือสัญชาติใดในการทำสุสานกฎหมายบอกแค่กฎหมายที่ดินนะคะบอกแค่ต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่ครอบครองที่ดินได้ทีนี้ในกรณีของที่ฉะเชิงเทราที่เป็นสุสานยิวเนี่ยเจ้าของคือบริษัทการชาบัตบริษัทการชาบัตมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวยิวที่ได้สัญชาติไทย3คนตรงนี้นี่แหละค่ะเขารวมตัวกันขออนุญาตจัดตั้งบริษัทก่อตั้งเมื่อปี64นะคะแล้วใบอนุญาตหมดอายุลงเมื่อปี66ต่อมาทางบริษัทการชาบัตก็พยายามจะขออนุญาตประกอบกิจการสุสานที่นี่ต่อแต่พอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปดูเวลาเขาขออนุญาตใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันผิด หลายอย่างเลยค่ะเช่นระยะห่างจากกำแพงระยะห่างจากต้นน้ำจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้น้ำคือมันผิดหมดเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตปรากฏบริษัทการฉบับเขาทำไงรู้ไหมคะเขาอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีมหาไทยปรากฏก็ไม่ให้อุทธรณ์อีกบริษัทนี้ทำไงต่อยื่นฟ้องไปที่ศาลปกครองค่ะตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คุณพลพีบอกว่ากำลังสงสัยแล้วกำลังสั่งตรวจสอบเชิงลึกเพราะบริษัทการฉบับเนี่ยไม่ได้ทำแค่สุสานแห่งนี้ที่ฉะเชิงเทราค่ะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับฉบับที่ป่าตองภูเก็ตแล้วยังครอบครองที่ดินกว่า10แปลงในประเทศไทยในบรรดา3คนที่มาถือหุ้นของบริษัทการฉบับเนี่ยนะคะทั้ง3คนล้วนแล้วแต่เป็นคนยิวที่ได้สัญชาติไทยหมดเลยหนึ่งในนั้นชื่อคุณโจเซฟค่ะคุณพลพีใช้คำว่าที่เป็นข่าวและได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ก็เขาได้สัญชาติจากการที่เขามาลงทุนทำธุรกิจและอยู่ไทยนานก็เลยขอสัญชาติไทยได้ทีนี้คุณพลพีบอกว่าตนเองเนี่ยลงพื้นที่มาที่ภาคใต้ทั้งสมุยทั้งภูเก็ตเราได้ยินชื่อโจเซฟตลอดเลยตอนลงพื้นที
1: ่
20: ตอนนี้ก็เลยกำลังสืบสวนเครือข่ายอยู่ค่ะว่าเขาทำอะไรบ้างยังไม่นับว่าอีก2คนที่ถือหุ้นนะคะที่เป็นคนยิวเหมือนกันแล้วได้สัญชาติไทยเหมือนกันก็พบว่ามีบริษัทในเครือรวมๆอีกหลาย10บริษัทกระจายทั้งในภาคใต้ทั้งที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วทำธุรกิจหลากหลายมากนะคะ อย่างเช่นที่ภาคใต้เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแทบจะครบวงจรมีรถเช่ามีบริษัทนำทัวร์มีโรงแรมมีร้านอาหารมีชาบัตร
6: ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นชนชาติยิวซึ่งได้สัญชาติไทยไปแล้ว3คนและเขาก็มารวมตัวกันเป็นเจ้าของบริษัทนี้มีการขออนุญาตจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการเมื่อปี64แล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยหมดอายุไปเมื่อปี66ใบอนุญาตสุสานเนี่ยเราจะให้ระยะเวลา3ปีเขาก็มีการยื่นขอในการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นก็ได้ไปดูปรากฏว่าการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล้นของกำแพงไม่ว่าจะเป็นระยะห่างจากต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำผิดหมดทางท้องที่ก็เลยไม่ได้ให้ต่อใบอนุญาตเขาทำเรื่องอุทธรณ์ไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี67ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้ให้อุทธรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุสานเนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่ปี2528เพราะฉะนั้นเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะโบราณเขาไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นสัญชาติไทยหรือว่าต้องเป็นสัญชาติใดในการที่จะประกอบเรื่องกฎหมายของการที่ดินกรมที่ดินเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถครอบครองที่ดินในประเทศไทยได้ครับดำเนินเรื่อง
8: เป็นใครฮะเจ้าของที่ดิน
6: เจ้าของที่ดินก็เป็นบริษัทการชาบัตรเนี่ยแหละครับพอเราไปเจาะข้อมูลเนี่ยการชาบัตรเองก็เป็นเจ้าของชาบัตรที่ภูเก็ตที่ป่าตองที่ผมได้เข้าไปตรวจสอบวันนั้นด้วย
8: อ๋อเหรอครับ
6: แล้วก็ยังแล้วก็ยังครอบครองที่ดินอีกหลายแปลงครับเป็น10แปลงในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับก
8: ็
6: ได้สัญชาติไทยมาตามข้อมูลน่าจะประมาณปี56เนี่ยแหละครับทั้ง3ท่านที่ขอสัญชาติไทยเนี่ยเขาก็จะมีในหมวกของการลงทุนมาทำธุรกิจแล้วก็อาจจะอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานแล้วก็ทำการขออนุญาตสัญชาติไทยครับเท้าความไปที่เรื่องของภูเก็ตสมุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้เห็นชื่อของคุณโจเซฟเนี่ยมาเยอะพอเราไปแตกยิบย่อยออกไปจากผู้ถือหุ้นของการชาบัตรอีก2ท่านเนี่ยก็ปรากฏว่ามีบริษัทที่อยู่ในเครือเขาเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยหลายสิบบริษัทครับ
20: พูดถึงคำว่าชาบัตรนิดนึงนะคะชาบัตรเนี่ยเหมือนกับเป็นศูนย์ชุมชนชาวยิวในพื้นที่ต่างๆนะคะจริงๆมันเป็นคำที่ใช้กันทั่วโลกนะคะก็เข้าใจว่าในประเทศอื่นก็อาจจะมีคำนี้เหมือนชุมชนชาวยิวไปตั้งอยู่ตรงไหนก็อาจจะมีการตั้งเป็นชาบัตในจุดนั้นเหมือนกับเป็นศูนย์ชุมชนมีสถานที่สวดมนต์ศึกษาศาสนาให้บริการอาหารโคเชอร์ซึ่งเป็นอาหารของคนยิวโดยเฉพาะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลหรือว่าช่วยเหลือคนยิวด้วยกันคนอิสราเอลด้วยกันในพื้นที่นั้นๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูแลชาบคอยดูแลคนยิวก็มักจะตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมในหลากหลายประเทศ
20: ค่ะทีนี้กลับมาที่คุณพลพีต่อนะคะในรายการเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยคุณพลพีบอกว่านี่ตอนนี้นะผมเนี่ยกำลังประสานไปยังรัฐมนตรียุติธรรมว่าจะพิจารณาให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษได้ไหมคือเราทราบกันดี DSI นี่จะรับเมื่อมูลค่ามันถึง300ล้านบาทดูแล้วคุณพลพีบอกผมว่าถึงอะเครือข่ายเขาอะเป็น10บริษัทครอบครองที่ดินเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวจะไปประสานกับเลขาปปงให้ตรวจสอบเส้นเงินด้วยค่ะคือตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยคุณพลพีใช้คำว่าผมค่อนข้างตกใจเลยอะเชื่อมโยงหลาย10บริษัทเลยค่ะแล้วก็ต้องการที่จะให้ตรวจสอบ ธุรกิจต่างๆที่เขาเข้ามาทำนะคะว่ามันมาจากเงินสีเทาสีดำหรือเปล่าเพราะว่าจากการลงพื้นที่ไปดูหลายๆจุดมันเป็นลักษณะว่าไม่น่าจะมีรายได้เข้ามาแล้วเอาเงินจากไหนมาทำแล้วทำแล้วอยู่ได้ยังไงในเมื่อดูแล้วมันไม่น่าจะสร้างรายได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไปตรวจสอบเชิงลึกนะคะบอกด้วยว่าถ้ามีการตรวจสอบแล้วแหล่งที่มาของเงินไม่ถูกต้องหรือทำอะไรไม่ถูกต้องอย่างเช่นไม่เสียภาษีกฎหมายไทยสามารถอายัดทรัพย์สินได้และสามารถถอนสัญชาติในประเทศต่อไปได้อีกด้วยค่ะ
6: เราดูแล้วเนี่ยมูลค่าของเครือข่ายนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกิน300ล้านกำลังจะให้ DSI เนี่ยได้พิจารณาในการที่จะเข้ามาดูแลรายละเอียดต่างๆผมก็จะไปเจอท่านเลขาปปง.เพราะว่าอยากจะให้เช็คเส้นเงินด้วยต่อจิ๊กซอว์กันอยู่ครับแต่ว่าภาพที่เราได้กลับมาก็ตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปครับว่าหลายสิบบริษัทก็ค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันชาบัตรที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่ซอยสุขุมวิทเช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อครับของกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยเหรอโอ
6: ้ครับเป็นเครือข่ายครับท่านทั้ง3ท่านนี้ก็จะมีชื่ออยู่ในหลายบริษัทแล้วก็อาจจะมีนักลงทุนเข้ามาร่วมบ้างแล้วก็มีคนไทยที่ไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบางบริษัทบ้างตอนนี้เรากำลังสืบสวนการที่มีสัญชาติไทยจริงๆสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อกังวลนะครับเพราะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสืบสวนและพยานหลักฐานเราชัดเจนว่าที่มาของเงินนั้นไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเงินต่างชาติเงินเทาไม่มีการเสียภาษีไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นการครอบครองหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดกฎหมายไทยเราก็สามารถอายัดทรัพย์ได้ครับกระทำความผิดเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันครับประเทศอื่นหรือมีกลุ่มการเมืองต่างประเทศหรือมีกลุ่มธุรกิจต่างประเทศมาแบ็กอัพไหมนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการดูก่อนว่าเส้นเงินต่างๆเขาเอาเงินมาจากที่ไหนเป็นศาสนสถานที่ไม่สามารถที่จะสามารถสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีข้อสงสัยครับว่าเงิน
0: เขาอยู่ได้ยัง
6: ไงมาลงทุน
10: มาทำอะไรยังไง
0: เขาอยู่ได้ยังไง
6: ถูกต้องครับ
0: เรื่องทูตอิสราเอลเข้าพบท่านทูตเสียสักเช้าวันนี้ได้ข่าวไหมครับว่าอันเจนดาของเขาคืออะไรฮะ
6: ยังไม่ทราบว่าบทสนทนาจะเป็นอะไรครับผมจะต้องให้ข้อมูลท่านเสียสักด้วยว่าในเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่มาประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยทั้งถูกและผิดแล้วก็มีนอมินีที่เราสามารถตรวจค้นได้แล้วเนี่ยข้อมูลเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็
0: okay.
6: เป็นข้อมูลให้ท่านไว้สนทนากับท่านทูตครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอดูการตรวจสอบต่อไป
20: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมครับคือที่ภูเก็ตกำลังจะมีการจัดงานปีใหม่ชาวยิวและพิธีชำระล้างบาปกำหนดการจัดงานเนี่ย11กันยายนนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานเนี่ย 1,000 ถึง 2,000 คนปรากฏภาพที่เห็นนี้ครับมีกลุ่มของชาวจังหวัดภูเก็ตจำนวนหนึ่งนะครับใช้ชื่อกลุ่มทำนองว่าปกป้องแผ่นดินคัดค้านการล้างบาปในไทยนำโดยตัวแทนกลุ่มก็คือคุณสายชน มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคัดค้านการจัดงานนี
20: ้
1: หลักๆเนี่ยก็ระบุอย่างนี้นะฮะว่าโดยคุณสายชนตัวแทนกลุ่มไม่ได้ต่อต้านเรื่องเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาคือกังวลเรื่องมือที่3ที่อาจจะแฝงเข้ามาเรื่องความไม่ปลอดภัยต่างๆนี่คือข้อกังวลหลักยืนยันว่าไม่ได้เหยียดเชื้อชาติเลยแต่เมื่อมันมีความขัดแย้งระหว่างประเทศและความตึงเครียดมาเยอะกลัวจะมีมือที่3มาสร้างสถานการณ์ตัวแทนผู้ว่าก็คือนายอำเภอเมืองภูเก็ตคุณสิวัตรรับทราบถึงหนังสือฉบับนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหารือกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อประเมินสถานการณ์ฟังเสียงตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตคุณสายชนปิดท้ายเบรกนี้และช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
11: อย่าลืมว่าฉบับเนี่ยตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางในชุมชนพวกมหาเลยนะครับรายล้อมด้วยบ้านชาวบ้านแล้วก็ประเทศอิสราเอลนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสงครามนะครับทางฝั่งนู้นอยู่เราเกรงว่าจะเป็นเป้านะครับจะเป็นเป้าของมือที่3นะครับทั้งผู้สงครามนะครับว่ามือที่3ที่จะสร้างสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นนะครับกระทบต่อการท่องเที่ยวจะเข้าหน้าไฮซีซั่นแล้ว
12: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง

0: รีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
1: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
2: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
0: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
6: อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
8: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
9: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
10: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
11: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: กัน229บ้างล่ะ229พรรคประชาชนขึ้นเนาะเป็นพื้นหลังสีน้ำเงินประมาณว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวหรืออย่างทางฝากพรรคภูมิใจไทยเขาก็ขึ้นเป็น44อ่ะก็จะเป็นตัวเลขสสอดีตสสพรรคก้าวไกลที่โดนคดีอย่างเงี้ยค่ะหรือ143ก็พื้นหลังสีส้มเหมือนกันก็เป็นตัวเลขที่โหวตคุณอนุทินเป็นนายกอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่าง anniversary อย่างงี้พรรค
13: ประชาธิปัตย์
12: ประชาธิปัตย์ก็เล่นด้วยนะคะ 7-157 เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงกกต7คนอาจจะโดนคดี157มั้ยนะอะไรทำนองนี้คุณผู้ชมคะวันนี้มันมีต่อเนื่องค่ะคือทางเพจ Nation สุดสัปดาห์นะคะเขาได้ลงคำพูดของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็แค่อาจจะงงๆแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณเห็นเลข229แล้วต้องถึงกับออกมาโต้ทันทีก็แสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากก็น้อยคุณวิโรจน์น่าจะหมายถึงว่าคือที่ประชุมสภาเมื่อคืนนะคะทางพรรคประชาชนขึ้นเลข229ก่อนทางฝั่งภูมิใจไทยถึงได้ขึ้นเลข44แล้วก็14อะไรต่ออะไรไปสนุกสนานกันอะปรากฏว่าคุณอนุทินค่ะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของเนชั่นสุดสัปดาห์ฮ่าฮ่าต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเองคุณไม่ได้อ่านผิดนะคะท่านนายกพิมพ์อย่างนี้จริงๆต้องเลิกสันดาป
13: นอกจากตูนจะไม่อ่านผิดแล้วตูนก็พยายามไปดูแป้นพิมพ์ว่าเอฟปอปากับนอนหนูว่าพี่ไก่มันใกล้กันไหมมันไม่ใกล้กันเลยนะพี่ไก่มันไกลกันมากเลยนะพี่ไก่นะ
12: ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเป็นไปได้สองแบบ
13: ครับยังไง
12: แบบแรกก็คือท่านนายกอาจจะใช้ระบบเสียงอะค่ะคือพูดเราให้โทรศัพท์พิมพ์อะ
13: แล้
12: วโทรศ
13: ัพท์ฟังเพี้ยนไป
12: ใช่โทรศัพท์ก็เลยพิมพ์ออกมาเป็นสันดาปท่านนายกอาจจะพูดคำว่าสันดาปนอนหนูอะค่ะแต่ออกมาเป็นแบบนี้ให้โทรศัพท์พิมพ์ให้กับแบบที่สองคือ
13: ตั้งใจ
12: ท่านนายกพิมพ์อะพิมพ์เองถ้าพิมพ์เองเนี่ยแปลว่าท่านนายกตั้งใจพิมพ์แบบนี้ถูกไหมคะ
13: คือสันดาปเนี่ยคือปฏิกิริยาเคมีนะฮะระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิเจนทำให้เกิดความร้อนและแสงเราก็จะรู้จักกันทั่วไปว่ามันคือการเผาไหม้อันนี้นิยามที่ทีมงานหามาใ

0: ก็นึกถึงรถสันดาบอะเนาะรถน้ำมันอะไรแบบเนี้ยค่ะต้องเลิกสันดาบแบบพูดเองเออเอง
1: ก็อัธแปลก็คือฮ่าฮ่าต้องเลิกปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบพูดเองเออเองนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ท่านนายกยังเพิ่งถูกเลิกแซวเร็วๆนี้เองนะคะเรื่องว่าพรรคภูมิใจไทยกับคดีหัวสวเนี่ยไม่มีทางมาบรรจบการเดินเป็นเส้นขนานเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทซึ่งจริงๆแล้วถนนพระราม4กับสุขุมวิทบรรจบกันนะคะเอาวันนี้มีเรื่องสันดาปอีกแล้วนะคะซึ่งถ้าดูไทม์ไลน์นะคะเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยเดินทางถึงกรุงออสโลแล้วท่านก็โพสต์ไอ้คอมเมนต์เนี่ยใต้เพจเนชั่นแล้วหลังจากนั้นค่ะท่านถึงไปโพสต์ใน Facebook ของท่านนะคะก็รายงานภารกิจว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีขอบพระคุณมากๆครับก็เป็นภาพท่านนายกกับคนไทยที่นั่นนะคะแล้วก็ยังมีภาพที่ท่านถ่ายกับคณะที่เดินทางไปด้วยค่ะ
1: ครับอ่ะเรื่องของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับเมื่อวานนี้ประกาศชัดเจนว่าจะลงถนนโดยเริ่มจากพฤหัสนี้เลยเดินไปที่สถานทูตอิสราเอลทวงคืนประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงระบอบทักษิณเปรียบเทียบกับรัฐบาลปัจจุบันวันนี้มีความเห็นของคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกอย่างนี้ฮะเรื่องของการลงถนนคุณสุชาติบอกว่าผมเนี่ยเข้ามาการเมืองตั้งแต่ปี54ตอนนั้นชุมนุมกันทุกสีทุกกลุ่มนี่เราผ่านจุดนั้นมาเกือบ20ปีแล้วถ้าจะย้อนกลับไปอีกมันจะเป็นอย่างไรหรือขอให้ประชาชนช่วยกันตัดสินใจด้วยเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องยอมรับเสียงข้างมากไม่ใช่หรือพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนมา5ล้าน2แสนกว่าเสียงตั้งรัฐบาลมาตามคันลองจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ทุก6เดือนทุก1ปีเลยหรือมันต้องให้โอกาสกันเพราะรัฐบาลไม่ได้มีเรื่องทุจริตหรือไม่ได้มีเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดอย่างมหันต์คุณสุชาติบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวมันจะกระทบบรรยากาศการลงทุนนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศต้องการดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศกว่าเราจะฟื้นจากโควิด-19 ถ้าเอาปัญหาความวุ่นวายของประเทศกลับมาอีกอยากจะถามกลับไปว่าบรรยากาศการลงทุนมันจะเป็นอย่างไรใครจะคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิ์แต่ผมพูดในฐานะส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งมาและที่ผ่านบรรยากาศย้อนกลับไปสมัยประชุมสภาเก่าผมเนี่ยต้องคอยฟังนะว่ามีเสียงใครบุกมาไหมเราจะต้องออกตรงไหนถามหน่อยว่ามันสนุกหรือครับอย่างครั้งหนึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนั้นยุคนายกยิ่งลักษณ์ผมเนี่ยต้องนอนสภาเลยเพราะว่าต้องรีบตื่นมาแปรงฟันตอนเช้าแล้วรีบโบสถ์บรรยากาศแบบเนี้ยมันควรกลับมาอีกหรือมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ
2: มาเป็นผู้แทนในปี2554เป็นช่วงที่เกิดการชุมนุมทุกสีทุกเหล่าทุกกลุ่มมันเป็นความที่สับสนของประเทศมากผมคิดว่ามันผ่านจุดนั้นมาเกือบ20ปีมันก็จะย้อนกลับไปอีก20ปีที่แล้วมันจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนช่วยตัดสินใจผมว่ามันเป็นเรื่องบรรยากาศของการลงทุนมากกว่าถามว่ากระทบไหมมันจะกระทบได้ไงเพราะรัฐบาลไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตหรือการบริหารราชการแผ่นดินโดยผิดพลาดมหันต์ร้ายแรงมหันต์ผิดมหันต์ในขนาดนั้นใครคิดอะไรเป็นสิทธิของแต่ละท่านแต่ผมพูดในฐานะของการที่เป็นส.ส.การเลือกผ่านการเลือกตั้งมาแล้วก็ผ่านบรรยากาศที่ต้องเวลาประชุมสภาสมัยอยู่สภาเก่าเวลาประชุมสภาทิ้งต้องมันฟังเสียงว่ามีใครบุกมาในห้องหรือยังต้องหาประตูออกตรงไหนท่านว่ามันสนุกครับผมอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้มีอภิปรายไว้วางใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ผมยังต้องนอนในสภาเพื่อเช้าที่จะต้องตื่นมาแปรงฟันแล้วก็ต้องมาโหวตท่านว่าบรรยากาศแบบนั้นมันต้องกลับมาอีกเหรอท่านมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะ
1: ขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณสนธิบอกว่าระบอบสีน้ำเงินน่ากลัวกว่าระบอบทักษิณนักข่าวถามว่าสรุปแล้วระบอบไหนมันน่ากลัวกว่ากันคะคุณวราวุฒิบอกว่าเรามีระบอบเดียวครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3: ผม ว่ามันไม่มีระบอบหรอกครับมันมีเพียงแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าแต่ละพรรคการเมืองหรือว่าผู้นำในแต่ละห้วงเวลาก็จะมีลักษณะสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนการที่บอกว่าระบอบนั้นระบอบนี้เนี่ยคนไทยอยู่ภายใต้ระบอบเดียวนะครับคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่การเมืองในแต่ละห้วงนะครับมันก็จะมีความเรียกว่ามีเทคนิคใหม่ๆหรือว่ามีแนวทางการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับ
0: มังส
1: ิครับคุณผู้ชม
0: อ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปค่ะว่าคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญไปบรรยายพิเศษที่วปอแล้วมีคำพูดว่าผมรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี60ท่านบอกกับผมว่าสิ่งที่ท่านเสียใจมากที่สุดเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.วันนี้มีอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งค่ะคุณพัทรคำพิทักษ์แชร์ข่าวนี้นะคะแล้วบอกว่าอาจารย์มีชัยไม่เคยพูดแบบนี้ครับทีมข่าวเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามคุณพัทรคำพิทักษ์นะคะเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าอาจารย์มีชัยไม่เคยพูดทำนองนี้แน่นอนเพราะส่วนตัวได้ติดต่อและพบเจอกับอาจารย์มีชัยอยู่เนืองคิดแบบนั้นยืนยันนะคะก็บอกด้วยค่ะว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเวลาเราคุยกันเองเนี่ยก็ไม่เคยมีใครคนอื่นนอกจากอาจารย์มีชัยก็ไม่เคยมีใครพูดกันแบบนี้อ่ะถ้าเจอกันก็มีการคุยบ้างว่าโอเครัฐธรรมนูญร่างไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างทำนองเนี้ยมียอมรับนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะมีข้อบกพร่องอะไรบกพร่องก็วิจารณ์กันได้และมันได้รับการออกแบบให้แก้ได้เสมอก็สามารถแก้กันไปแต่การวิจารณ์ก็ต้องวิจารณ์กันอย่างจริงใจอะไรจริงก็ต้องพูดจำจริงไม่ใช่เอาเรื่องแต่งมาพูดยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันดีมีอยู่มากนะแต่ข้อบกพร่องเนี่ยมันก็มีอยู่มีช่องโหว่เรื่องหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติความจริงใจของคนปฏิบัติก็เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆส่วนตัวมองว่าคนที่ออกมาวิจารณ์ตอนนี้ดูจะไม่ค่อยเป็นธรรม
4: ท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยไม่เคยไปพูดที่ไหนนะครับว่าท่านรู้สึกแบบนั้นหรือว่าท่านคิดแบบนั้นแม้กระทั่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเองก็ไม่มีใครเคยพูดแบบนั้น
5: ตอนนี้ได้อัปเดตกับอาจารย์บ้างไหมได้เจอกันบ้างไหม
4: ก็เจอกันเดือนๆนะครับเจอกันเดือนๆกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ยังอะไรล่ะไปมาหาสู่กันก็ไม่เคยได้ยินนะครับก็เจอกันอยู่เดือนๆแต่ว่าก็ไม่เคยท่านไม่เคยพูดเรื่องนี้เนาะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เคยคุยกันอยู่เรื่องร่างไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างคนที่วิจารณ์เขาก็ไม่ได้ทำเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วก็พูดอะไรก็ได้นะที่อยากจะพูดแต่ก็ไม่เป็นไรก
0: ็
1: ครับคุณผู้ชมครับญี่ปุ่นครับหนักเลยฮะฝนตกและน้ำท่วมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นาโกย่ากลางเมืองฮะคุณผู้ชมแหล่งท่องเที่ยวเลยนี่เป็นจุดที่เป็นฟิตเนสนะครับอยู่ที่นาโกย่าตรงชินชาอากาเอะกับอาโออิก็คือเป็นตัวเมืองชั้นในเลยฮะคุณผู้ชมสภาพกลายเป็นแบบนี้น้ำท่วมหนักเอาอีกภาพนึงฮะผู้ใช้ X ระบุว่าเป็นแม่น้ำอุเอดะนะฮะที่นาโกย่าเช่นกันน้ำล้นตลิ่ง
0: นั่นรถค่ะ
1: แล้วรถถูกพัดไปเลยฮะนี่มีการเปรียบเทียบภาพของรางรถไฟที่ก่อนหน้านี้เป็นรางแต่ปัจจุบันไม่ต่างจากแม่น้ำเลยนี่ฮะคุณผู้ชมภาพขวาคือตอนเป็นรางรถไฟนะฮะภาพซ้ายนี่ฮะยืนยันว่าไม่ใช่แม่น้ำแต่เป็นรางรถไฟนะมีประกาศเตือนภัยนะครับเขตชิคุสะเขตโมริมายะและเขตเมโตะนอกจากนี้เนี่ยยังเตือนไปถึงโตเกียวด้วยคำเตือนเมื่อสักครู่นี้ในเพจของกิ๊บจังนั่งเล่าเนี่ยบอกว่าเขาเตือนไปถึงโตเกียวคืนนี้มีโอกาสฝนตกหนักระดับ50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแล้วในคอมเมนต์เนี่ยมีเป็นแผนภาพน้ำอ่ะเขาบอกว่าโตเกียวนี่จะหนักนะฮะคุณผู้ชม
0: อ้
1: าวใครจะเดิน
6: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: กาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพอผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสสส
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่มีลูกชายคนหนึ่งครับไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีก็คือลูกชายเนี่ยมีคุณแม่ซึ่งป่วยนะฮะคือเรียกเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยคุณผู้ชมปรากฏว่าไปหาคนดูแลครับไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อว่านับเดือนปรากฏว่าพอมาอยู่นะครับแรกก็มีพฤติกรรมที่ดีสุดท้ายเริ่มสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงได้มีร่องรอยบาดแผลเขียวช้ำอยู่บ่อยๆเปิดกล้องวงจรปิดดูคุณผู้ชมครับตกใจฮะเพราะมีพฤติกรรมทำร้ายคุณแม่แบบน่าตกใจจริงๆพอไปถามว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่านี่คือการกายภาพโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องนี้ลูกชายทนไม่ได้นะครับนำเรื่องราวทั้งหมดแจ้งความแล้วก็ไปร้องขอไปทำกับทางคุณเอกสายใหม่ครับวันนี้นะครับพบกับคุณปั้นเป็นลูกชายของคุณแม่นะฮะมีคุณวันเป็นภรรยาคุณปั้นมานั่งกับเรานะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
7: นี่ครับ
6: แล้วก็ยังมีทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเป็นผู้รับเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับทนายบุญชัยจงไกรตนกุลทนายแก้วครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: คร
8: ับ
10: สว
8: ั
10: สด
8: ี
10: คร
8: ับ สว
6: ั
8: สด
6: ี
8: คร
6: ับ สวัสดีครับ
9: เคยมีมาบ้างครับพี
6: ่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
9: ใช่ใช่ครับเป็นเด็กไม่ค่อยได้เจอเป็นกรณีที่ทำกับผู้สูงอายุครับ
6: แล้วพอเห็นภาพแล้วคือคิดว่ามันคือการพยาบาลหรือว่าการกายภาพไหม
9: ไม่เคยเจอเลยครับพี่ถ้าเกิดเป็นกายภาพเนี่ยเขาต้องค่อยๆทำเพราะคนแก่แล้วคนป่วยเนี่ยต้องค่อยๆทำจะยืดมือยืดขายืดขามันก็ต้องค่อยๆทำมันไม่ใช่แบบโอ้โหดึงจนสุดจน
8: ผมว่ากระดูกมันจะเปราะนะครับผมว่านะครับ
9: ผู้สูงอายุกระดูกจะเปราะแล้วก็ผมว่าการเอาผ้าเช็ดตัวรัดที่หัวล็อกคอเนี่ย
6: มีอย่างนั้นด้วย
9: มีอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยทัศน์แล้วครับ
6: อ่ะเดี๋ยวจะเปิดภาพไปเลยผมขออนุญาตเปิดภาพยินดีนะครับ
9: จ้ะ
6: ได้นะครับโอเคคุณปั้นเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่อายุเท่าไหร่และป่วยเป็นอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเชิญครับ
7: ครับจุดเริ่มก็คืออยู่ที่คุณแม่นะครับคุณแม่อายุ78นะครับคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับ
6: ตีบ
7: ใช่ครับลักษณะเป็นการตีบแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อปี67เดือนกุมภานะครับ
6: กุมภา
7: ป
6: ี67
7: ใช่ครับ
6: ครับ
7: หลังจากที่คุณแม่
6: คือติดเตียงใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับหลังจากที่คุณแม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับพอออกมา
8: ค
7: ุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลย นะครับแล้วก็ได้พาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ศูนย์ที่รับดูแลนะครับ20นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่มีการบอกกับผมว่าอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ศูนย์ครับผมก็เลยพาแม่กลับมาที่บ้านแล้วก็ปรึกษากับภรรยานะครับว่าต้องการที่จะหาพี่เลี้ยงมาดูแลคุณแม่นะครับระหว่างที่ผมกับภรรยาไปทำงานนะครับก็เลยเริ่มมองหาก็เริ่มจากเข้าไปในเพจดูแลผู้สูงอายุนะครับ
2: เป็นเพจใช่ไหมเขาสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเท่านั้นเลย
7: ใช่ครับเราเริ่มเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อพูดคุยนะครับจนติดต่อได้อยู่แห่งหนึ่งนะครับเขามีเจ้าหน้าที่มานะครับ
2: เป็นศูนย์ใช่ไหม
7: เป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์หรือเป็นเอเจนซี่เนี่ยครับผมไม่แน่ใจ
2: อ
7: ๋
2: อ
7: ใช่ครับเขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ผมเนี่ยมาแล้ว1คนแต่ทีเนี้ยคนเนี้ยยังติดเคสเก่าอยู
2: ่ทำงานไม่ได้
7: ใช่ครับเขาก็เลยส่งผู้หญิงคนนี้มาทำงานจ็อบครับเป็นแบบชั่วคราว
2: ชื่อว่า
7: พูดได้ใช่ไหมครับ
2: ชื่อพูดได้ครับไม่เป็นไรฮะเป็นข้อเท็จจริง
7: ชื่อนับเดือนครับ
2: นับเดือนนะโอเค
7: เป็นชื่อเล่นนะครับ
2: ครับครับ
7: ชื่อเล่น
2: ชื่อนับเดือนนะ
7: ครับผม
2: อายุเท่าไหร่นับเดือนเนี่ย
7: 44ครับ
2: โอเคคือพอเขาส่งคนนี้มาให้เขาส่งโปรไฟล์ส่งรูปส่งอะไรให้เราดูไหม
7: ใช่ครับเขาส่งมาให้ดู
2: โปรไฟล์เป็นยังไงฮะตอนที่ดู
7: เขาบอกเลยครับว่าเขาทำได้หมดพาแม่อาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาสวนทวารหัดเดินเขาทำได้หมดเลยนะครับเราก็เลยตกลงที่จะรับเขามาแบบชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าที่เราต้องการจริงคือคนประจำที่เอเจนซี่เขาเสนอมา
2: ครับ
7: เราก็ให้เขามาครับทำงานก่อน6วันแรกนะครับ
2: เขาคิดราคาไงฮะ
7: ช่วงคราวเนี่ยที่เป็นจ็อบเนี่ยครับวันละ800ครับ
2: วันละ800นะ
7: ครับ
2: ครับกี่โมงถึงกี่โมงฮะ
7: ทั้งวันเลยครับ24ชั่วโมงคือ
2: 24ชั่วโมง800
7: ใช่คือเขามาอยู่ที
8: ่กินอยู่กับเรา
7: ใช่ครับ
2: 6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าวันนี้คือ800บาท
7: ใช่ครับ
2: กินอยู่กับเราเลยนะ
7: ใช่ครับ
2: โอเคใช่ครับ
7: หลังจากนั้นครับพอใกล้ครบ6วันทางผู้หญิงคนนี้เขาอ้างว่าเขาอ่ะถูกให้ออกจากกลุ่มงานของเขานะครับแล้วเขาขอทำงานกับเราย
2: าวเลยได้ไหม
7: ยาวเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการคุยเรื่องของค่าแรงนะครับวันหยุดวันพิเศษต่างๆ
8: ก็เลยจ้างตรงกับตัวคุณนับเดือนเลย
7: ใช่ครับคล้ายๆกับสภาพการจ้างนะครับ
2: คือจริงๆก็จะมีศูนย์หรือเป็นเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะหาตัวแบบนักกายภาพหรือว่าคนที่ดูแลมาให
7: ้
2: ถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงเพื่อที่จะมาดูแลคุณแม่แต่ปรากฏกันเรื่องติดเคสอยู่ก็เลยส่งคนนี้มาแทนก่อนชั่วคราวนะฮะคืออัตราเนี่ย24ชั่วโมง800บาทแต่พอทำไปได้ประมาณสัก6วันนะ6วันเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนับเดือนเนี่ยบอกว่าขอโทษนะคะคุณปั้นพอดีตอนนี้เนี่ยดิฉันถูกออกจากกลุ่มไปแล้ว
7: ใช่ครับ
2: คุณถามว่าสาเหตุที่ต้องออกจากกลุ่มเพราะอะไรเขาตอบไหม
7: เขาไม่ตอบครับ
2: ไม่ตอบนะ
7: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็แปลกละนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำอยู่ในศูนย์เนี่ยเขาต้องแบ่งศูนย์ด้วยไง
8: ใช่ครับ
2: เขาจะต้องแบ่งศูนย์หนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ศูนย์ด้วยถูกไหมฮะ
7: ใช่ครับ
2: แต่อันนี้คือเหมือนกับน่าจะแบบมีรับลมคมในโดยการที่แบบกูจะเอาเต็มๆอ่ะก็เลยบอกว่าเขาออกจากศูนย์แล้วขอทำยาวเลยได้ไหม
7: ใช่ครับ
2: คุณตกลง
7: ใช่ครับ
2: เปลี่ยนเป็นค่าจ้างยังไงฮะ
7: ส่วนของค่าจ้างนะครับค่าแรงเดือนละ 26,000 บาทแบ่งจ่ายเป็นวีคละ 13,000 บาท
2: เดือนละ 20,000
8: 26,000
2: บาท
7: ใช่ครับ
2: โอเคเป็นวีคละ
7: 13,000 บาท
8: คำว่าวีคคือ15วันครั้งใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องครับ
2: 15วันครั้ง15วันครั้งก็เป็น 20,000 โอเคแล้วไงต่อครับ
7: ใช่ครับแล้วก็วันหยุดพิเศษในแต่ละเดือนจ่ายต่างหากอีกวันละ800บาท
2: ก็เยอะนะ
8: วันหยุดเนี่ยเดือนนึงมีกี่วันครับ
7: ก็อย่างน้อยก็1วันอย่างเช่นวันหยุดราชการแบบนี้ครับถ้าบางเดือนมี2วันก็800คูณ2ก็ 1,600 อันนี้จ่ายตั้งหาก
2: ครับทีนี้หลังจากนั้นยังไงครับเราก็ตกลงตามนั้นเลย
7: ใช่ครับ
2: กินอยู่กับเรา
7: ครับที่เราตัดสินใจจ้างเขาต่อเนื่องก็เพราะว่าในช่วง6วันแรกเนี่ยเขาดูแลแม่ดีมากครับแล้วคุณแม่ก็ไม่มีอาการซึมหรือว่าร่องรอยฟกช้ำตามตัวไม่มีเลยเราจึงตัดสินใจจ้างเขาต่อครับเพราะว่าเรามันจะได้เป็นงานต่อเนื่องครับ
2: ครับอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมเห็นรูปร่างเนี่ยโอเคเลย
8: ตัวใหญ่ครับ
2: ตัวใหญ่
7: ใช่
2: เพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ย ต้องเป็นคน
8: ตัวที่ต้องโอบ
2: ต้องตัวใหญ่ๆหน่อยครับต้องเป็นคนตัวใหญ่เพราะว่าต้องแบบต้องยกอุ้มอะไรเงี้ยคนตัวเล็กๆไม่ได้เพราะคนตัวเล็กอุ้มปุ๊บอาจจะล้มเลิมไปทั้งตัวผู้ป่วยดูทั้งตัวด้วยถูกไหมฮะ
7: ใช่ ครับ
2: คือรูปร่างเขาได้เลยเอาจริงถ้าเกิดดูแลผู้สูงอายุ
7: ใช่
2: จากนั้นยังไงต่อ
7: ก็เราอยากให้มีการดูแลคุณแม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับมกราแผลแห่งแรกของคุณแม่เริ่มขึ้นแล้วครับก็คือเป็นแผลตรงสะบักซ้ายเป็นแผลรอยฟกช้ำนะครับ
2: เดี๋ยวนะคุณจ้างเขาครั้งแรกเนี่ยกุมภาพันธ์67
7: ไม่ใช่ครับตุลา
2: ตุลานะ
7: ใช
2: ่ตุลา67ใช่ไหม
7: ใช่ครับตุลา68ครับ
2: 68นะ
7: แต่67นี่คืออ
2: ๋อแม่ป่วยขออภัย
7: ใช่คร
2: ับ
7: ใช่ครับ
2: 68นะคุณจ้างเขาตุลา68
7: ใช่ครับ
2: แล้วพอมามกรา69
7: ถูกต้องครับ
2: มันมีอะไรฮะ
7: แม่มีแผลที่สะบักซ้ายครับครับเขาลงไลน์กลุ่มมาผมสอบถามเขาบอกว่าคุณแม่นั่งชักโครกแล้วพิงครับ
8: พิงแล้วล้มเหรอครับ
7: พิงแล้วเลยเกิดรอยครับแบบเอ็นไปแบบนี้ครับ
2: รอยนี้ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
2: ขอเป็นภาพใหญ่เลยนะครับทีมงานฮะเนี่ยครับพิงฝาโถส้วมค่ะเขียวเลยย่าเจ็บไหมคะอันนี้น่าจะเป็นคุณวันใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
2: คุณวันถามย่าเจ็บไหมคะเขาบอกไม่ค่ะไม่นั่งเก้าอี้อาบน้ำเหรอคุณวันถามไป
10: ใช่ค่ะ
2: อ๋อนี่คือผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือข้างหลังนะฮะตรงสะบักซ้าย
8: อ๋อ
2: สะบักซ้ายเขียวแบบนี้นะฮะพิงยังไงวะเนี่ย
8: พิงก็ไม่ควรจะเป็นรอยจ้ำขนาดนี้นะครับ
2: พิงฝาโถส้วมนั่นคือถ้าเกิดนั่งคุณแม่นั่งอย่างนี้คุณผู้ชมลองดูนะถ้าเกิดนั่งโถส้วมนั่งนี้พิงอย่างนี้มันต้องกดขนาดไหนถึงจะเขียวขนาดนั้นได้ถูกไหมเอก
9: ใช่คร
8: ั บ, รบแล้วแผ่นชักโครกมันไม่ควรจะถึงปีกด้านหลัง
2: ด้านสะบักไม่
8: น่าจะถึงขนาด
9: คล้ายจะถูกตีในความรู้สึกนะร่องรอยเหมือนถูกตีไม่ได้เหมือนคนนั่งแล้วมันเอ็นไปทับก็ไม่น่าใช่นะมันเขียวช้ำเลย
2: อ่ะอันนี้จุดแรกที่เริ่มแล้ว จากนั้นยังไงต่อฮะ
7: หลังจากนั้นครับก็คือทางพี่เลี้ยงครับเขาก็มีการให้เหตุผลต่างๆครับแล้วก็พอแผลนี้เกิดขึ้นมันก็เกิดมาเป็นระยะครับแผลแบบนี้ครับแต่จะเกิดมาจุดนึงเขาก็รายงานในกลุ่มในรายกลุ่ม
8: ขอโทษครับแล้วคุณปั้นได้ถามคุณแม่ไหมครับว่าโดนอะไร
7: คุณแม่เขาจำไม่ได้ครับ
8: อ๋อคุณแม่ก็จำไม่ได้
7: ใช่ครับก็คือประมาณว่าพอแม่ครับแม่ตรงนี้ทำไมมันรอยช้ำครับแม่เขาตอบไม่ได้
2: คือเพราะคุณแม่เนี่ยมีนอกเหนือจากสมองฝ่อด้วยใช่ไหม
7: ใช่
2: เขาเรียกอะไรสมอง
7: ใช่ครับ
8: อัลไซเมอร์
7: เป็นอัลไซเมอร์ครับ
2: เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
7: แล้วก็หลอดเลือดสมองใช่คร
2: ับ เป็นหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
7: ใช่ครับแม่เขาจำไม่ได
2: ้ครับ
7: แล้วก็ถามว่าแม่เจ็บไหมแม่บอกไม่เจ็บ
2: ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไร
7: ใช่คร
2: ับแต่กล้องวงจรปิดเรามีอยู่แล้วไหม
10: มี
2: เรามีอยู่แล้วเราเปิดดูทันทีไหมหรือยังไม่เปิด
7: ยังไม่เปิดครับ
2: ก็ยังไม่เปิดเพราะเข้าใจว่าอ๋อโอเคอาจจะแบบ
7: ใช่ครับเพราะเขา
9: ไม่มีด้วย
10: ใช่ค่ะ
7: เพราะว่าทางพี่เลี้ยงเขาจะถ่ายรูปแล้วก็แจ้งในไลน์กลุ่มก่อนเลยว
2: ่
7: าคุณแม่มี
2: เราไม่ได้เห็นเอง
7: ใช่ครับแล้วก็
2: เป็นรอยก็แจ้งเลยนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เลยไว้ใจ
7: แล้วก็แจ้งด้วยว่าคุณแม่เอาแขนไปโดนราวเตียงใช่ไหมครับเตียงนอนคุณแม่มันจะมีราวขึ้น
2: ก็เขียวอีก
7: ใช่ครับ
2: นี่ตามนี
7: ้หรือไม่ก็โดนประตูครับ
8: หมายถึงว่ามกราคม69เริ่มมีเรื่อยๆแล้วใช่ไหม
7: ใช่ครับเริ่มมีมาเป็นระยะ
9: นี่เมษาน
2: ี่ฮะนี่เมษาใช่ไหม
7: ใช่ครับ
2: เนี่ย27เมษาอันนี้ก็เขียวเข่าเขียวนะฮะแขนเขียวเนี่ยแบบนี้เรื่อยๆไม่มีแผลกดทับค่ะหมายเหตุเขียวแขนหรือแขนเขียวนั่นแหละถูกไหมฮะ
7: ใช่ครับ
2: นี่พฤษภาคมนะ
7: ใช่ครับจะมาเป็นระยะเลย
2: มาเรื่อยๆแล้ว
7: ครับ
2: เนี่ยเขียวง่ายอ่ะอันนี้ขาเขียวไม่ได้โดนราวนะคะคุณย่าเอาขาไก่กันเลยเขียวไก่กันเอาขาไก่กันแล้วก็ไปเบียด
8: ไขว้กันไหมคร
2: ับ ไขว้กันอย่างเงี้ย
7: ครับ
2: เอาขาไขว้อย่างงี้แล้วก็เลยเขียวถูกไหมฮะก็ส่งมาอย่างงี้คือเขาจะมีคนบอกก่อนตลอดเวลา
7: ถูกต้องครับ
2: คือเราไม่ต้องรอเราเห็นเลยแต่ในขณะเดียวกันทั้งคุณวันเองกับคุณป้านเองก็กลับบ้านแล้วก็ดูแลคุณแม่อยู่ตลอดถูกไหมฮะไม่ได้ปล่อยใช่ไหม
7: คือพอผมเลิกงานมาจะเข้าไปดูคุณแม่ก่อนอย่างผมเนี่ยเลิกงานมาผมจะเลิกถึงบ้านเนี่ยประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครับบางครั้งพอผมจะเข้าไปหาแม่เนี่ยแม่จะนอนแล้วดับไฟถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่นอนพักผ่อนผมก็ไม่ได้เข้าไปเปิดไฟหรือว่าตรวจ ร่างกายแม่ว่ามีรอยฟกช้ำอะไร
2: ครับ
7: ใช่ครับ
2: ทีนี้ไอ้ที่คุณฉุกคิดสุดๆเลยมันคืออะไร
7: ก็คือเหตุการณ์วันที่19ครับ
2: 19
7: สิงหาที่ผ่านมา
2: ครับเป็นไงฮะ
7: วันนั้นเป็นพางภรรยาผมนะครับกำลังหามื้อเช้าให้คุณแม่อยู่ในครัวแล้วก็คุณแม่อยู่กับพี่เลี้ยงในห้องนอนอยู่ติดกันนะครับแฟนผมเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องเสียงร้องนะครับเสียงร้องโอ้ย
2: เป็นเสียงคุณแม่
7: เป็นเสียงคุณแม่ครับ
2: โอ้ย
7: ใช่ครับแฟนผมก็เลยมาหาที่ห้องแต่ว่ายังไม่เข้าไปนะครับยังไม่เข้าไปยืนอยู่ข้างนอกก็เห็นพี่เลี้ยงเนี่ยกำลังใช้ผ้าคลุมหนูคลุมศีรษะคุณแม
8: ่
7: ครับนะครับตามคลิปที่เห็นเลยครับกำลังคลุม
2: เอาคลุมศีรษะแล้วไงต่อ
7: ใช่แล้วแฟนผมก็เลยถามว่าแม่ร้องอะไรพี่เลี้ยงเขาตอบนะครับเขาตอบว่าคุณแม่ร้องเพลงชาติ
2: คุณแม่ร้องเพลงชาติ
7: ใช่
2: แล้วคุณตอบว่าชาติพ่องสิ
7: ซึ่งวันนั้นนะครับผมมาไปทำงานแล้วคือผมต้องออกจากบ้านประมาณ6โมงเช้า
8: ครับ
7: ส่วนแฟนผมจะออกจากบ้านประมาณ7โมง
10: 7โมงครึ่ง
7: 7โมงครึ่งครับแฟนผมเขาเห็นแล้วว่ามันผิดปกติแต่ว่าจำเวลาไว้แล้วก็ต้องรีบไปทำงานครับ
2: บอกคุณแม่ร้องเพลงชาติเนี่ยนะ
7: ครับ
2: แล้วยังไงต่อจากนั้นยังไงต่อ
7: หลังจากนั้นเมื่อกลับมาครับก็เป็นการตรวจสอบกล้องย้อนหลัง
8: เริ่มตรวจสอบแล
7: ้
8: ว
7: เริ่มตรวจสอบแล้วครับ
8: หมายความว่าตั้งแต่มกรามาเนี่ยอากัปกิริยาของคุณแม่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
8: เริ่มซึมเริ่ม
7: ใช่ครับคือตอนเช้าคือผมจะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมครับจะสังเกตว่าตอนเช้าแม่จะซึมถามอะไรก็แม่ไม่ค่อยตอบโต้หรือบางครั้งคุณแม่นั่งสงบในจังหวะแบบคุณแม่นั่งวีลแชร
8: ์ครับ
7: นั่งสงบครับคล้ายๆกับตอนกลางคืนคุณแม่ไม่ได้นอนครับ
2: ครับทีนี้ไอ้ตรงพอร้องเพลงชาติคุณทำยังไงกันต่อพอเขาบอกมาตอนนั้น
7: ผมเริ่มสงสัยครับผมกับแฟนปรึกษาก็เริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มมาไล่ตรวจสอบกล้อง
2: แต่ตอนนั้นคุณวันเห็นเลยใช่ไหมเขาเอาผ้าเนี่ย
10: ใช่
2: คุมแม่เป็นผ้าขนหนูใช่ไหม
10: ใช่ครับตามคลิปเลยค่ะ
2: คุมอย่างนี้เลยนะ
10: ใช่
2: ครับคุณสงสัยคุณเลยไปเปิดกล้องดู
7: ใช่ครับเพราะผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่สระผมนะครับถ้าจะเช็ดผมให้แห้งทำไมต้องคุมทั้งหมดเพราะถ้าแค่เราจะเช็ดผมเนี่ยเราคุมแค่ครึ่งศีรษะก็ได้แล้วก็เช็ดปลายผม
8: ก็ขยี้ผมเช็ดผมไป
7: ใช่ครับใช่
2: นั่นคือเรากดตามคลิปนี้นะฮะลองดูครับนี่นะถูกไหม
7: ใช่ครับ
2: คลิปนี้นะ
8: เน
2: ี่
8: ยล
2: ็อกแล้วบีบเนี่ย
8: โอ้โหใจร้าย
2: เนี่ยบิดอย่างนี้นะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคือเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินผ่านไปคือใครลองดูนะลองดูภาพแรกนะคุณผู้ชมลองดูนะแล้วหยุดภาพไว้นะนี่เห็นไหมข้างนอกหน้าต่างเห็นไหมฮะ
7: ครับ
2: อันนั้นคือทางคุณวันนะ
7: ใช่
10: ใช่ค่ะ
7: กำลัง
2: คุณวันเห็นไหมหันมาเห็นไหม
10: ไม่เห็นค่ะเพราะว่ากระจกมันจะมองไม่เห็น
2: บอกกระจกข้างนอกมันมองเข้ามาไม่เห็นมันสะท้อน
10: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าข้างในมันจะมองออกไปเห็นข้างนอกข้างนอกมันสว่างอยู
10: ่ใช่
2: โอเคนี่คือตอนเช้าเลย 7:57 นาทีคุณผู้ชมด้านล่างเห็นไหมฮะนี่อันนี้คุณวันนะ
7: ครับ
2: คุณเปิดคลิปนี้ดูก่อนเลย
10: ใช่ค่ะ
2: พอเห็นภาพนี้คุณไปถามเขาไหม
7: ถามครับ
2: ว่าทำอะไร
7: ใช่ครับ
2: ก็
7: จะเป็นวันที่23ครับ
8: 23ไหนครับ
7: 23สิงหาครับวันนั้นผมจะเป็นทางภรรยานะครับ
8: ครับ
7: ไปถามเขาโดยเอาโทรศัพท์ไปด้วย
2: เอาคลิปนี้ให้เขาดู
7: ใช่ใช่ครับเอาคลิปนี้เขาดูเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
8: คร
7: ับแล้วก็มีคลิปวันที่18ในห้องน้ำด้วย
2: มีคลิปย้อนกลับไป18ด้วย
7: ใช่คืออ
2: ันนี้มัน8เลยดิขอไปกินนิดนึงฮะขอไปกินนิดนึงก่อนขอย่านไปกินนิดนึงก่อนผมขอไล่ทำลายนิดนึงอันเนี้ยมันคือ19ถูกไหมฮะ19เดือน8นะ
7: ใช่ครับ
8: 9สิงหา
2: โอเคเสร็จปุ๊บพอคุณไปเปิดดูเนี่ยคุณไม่ได้เปิดแค่วันนี้วันเดียว
7: ใช่ครับ
2: เพราะคุณได้ยินเสียงแม่ร้องโอ๊ยถามว่าคุณแม่เป็นอะไรก็บอกคุณแม่ร้องเพลงชาติ
10: ใช่
2: คุณก็สงสัยแล้วคุณก็เลยเปิดกล้องดูคุณย้อนกลับพยายามกลับไปดูก็ดูอันนี้ก็เห็นว่าเป็น19แล้วคุณย้อนไปดู18ด้วยอ่ะดู18ครับคุณผู้ชมครับ
11: ก็มีของหมาผมสามก็ไม่ได้บอกสามหมา บอกด้วยเลยค่ะโมโหเลยแต่ไม่นานนี้ไม่นานนี้ยังก็หายเลยแล้วก็ยังไม่ยังยังไม่ยังก็ยังไม่ยังคอยดีจักตัวยังโมโหด้วยดีจักตัวยังไม่โมโหเลยนี่ก็โมโหเลย
2: อันเนี้ยพอย้อนกลับไป18เดือน8 7โมงเช้า
12: ครับ
2: ที่คุณได้ยินมันคืออะไร
7: ผมคาดว่านะครับเขาน่าจะมีการทารุณคุณแม่ในห้องน้ำ
12: โดยการ
7: ตีครับ
12: ตี
7: เพราะว่าได้ยินเสียงตีเลย
12: ครับ
7: แล้วก็มีการข่มขู่บังคับให้คุณแม่ยืนให้คุณแม่ยกแขนซึ่งคุณแม่เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซีกซ้ายคุณแม่สั่งงานไม่ได้มีการเกร็งมีการกระตุกเองคุณแม่ทำตามที่เขาบอกไม่ได้พอทำไม่ได้ก็มีการตีการบังคับการขู
2: ่ครับโอเคคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่สองเหตุการณ์ที่เราเพิ่งได้เห็นนะแต่จริงมันมีเหตุการณ์อื่นๆตามอีกด้วย
7: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเปิดให้ดูคุณผู้ชมครับแต่ทางฝั่งของตูนับเดือนบอกไม่ใช่คุณปั้นและภรรยาเข้าใจผิดทั้งหมดมันคือการทำกายภาพบำบัดเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยนั้นได้แบบฟื้นตัวได้เร็วพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
13: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
17: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: โหนกระแสจากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดย
20: อาหารแมวคานิว่า
21: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
22: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: กลับมาสู่รายการหุ่นกระแสนะครับถามท่านคุณป้านต่อ
7: ครับ
2: หลังจาก2เหตุการณ์ที่คุณเห็นในคลิปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณทำยังไง
7: ผม
2: คุณถามเขาไหม
7: ถามครับ
2: ว
7: ันนั้นวันที่23ใช่ครับผมนำคลิปที่มีนะครับไปถามทางพี่เลี้ยง
8: รับเดือน
7: ใช่ครับว่าเกิดอะไรขึ้น
8: ครับ
7: วันที่19กับวันที่18เกิดอะไรขึ้นเขาก็แฟนผมก็ยื่นโทรศัพท์แล้วก็ให้เขาดูนะครับ
2: เขาบอกว่าไงฮะ
7: ในช่วงแรกเขาไม่ตอบครับเขาไม่ตอบนะครับแล้วก็พอพี่เลี้ยงอยู่กับผมในห้องเขาจึงตอบว่าเขาตีขาคุณแม
8: ่
7: ครับ
2: อันนี้คือ18ตีขานะ
7: ใช่จ้ะใช่ครับ
2: แล้วไงต่อครับ
7: หลังจากนั้นภรรยาผมก็เข้ามาแล้วก็ให้ออกจากงาน
2: ให้ออกจากงานเลยนะ
7: ใช่ครับวันที่13วันที่23ครับขอโทษ
2: คุณวันตัดสินใจให้ออกจากงานเลยนะ
10: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นเพราะอะไรฮะที่ค
10: ุ
2: ณ
10: ก็คือเริ่มจากที่หนูเห็นเสียงในห้องน้ำก่อนซึ่งเราได้ยินเสียงเขาตีซึ่งเราไม่รู้ละค่ะว่าตีอะไรแต่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตีด้วยอะไรก็ตาม
2: ใช่แล้วแต่มันไม่ได้
10: เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับ
10: ก็เลย
2: ตัดสินใจให้ออก
10: ใช่ใช่ค่ะให้เขาออกวันนั้นเลย
2: แล้วเขาว่าไงฮะ
10: เขาก็ออกค่ะแต่ว่าเขาก็จะพูดกับทางฝั่งแฟนมากกว่าว่าเขาแบบดูแลคุณย่ามาเขาไม่ได้ทำอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
2: พยายามปฏิเสธถูกไหมฮะ
10: ใช่
2: อันนี้คืออะไรฮะอันนี้
7: ใช่ครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมกับเขาคุยกันครับ
2: ที่คุยกันคือว่าให้ออกใช่ไหม
7: ผมถามเขาว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: อันนี้คือวันที่23ออกเป็นภาพใหญ่เลยฮะ
7: ใช่ครับอันนี้หลัง
2: อันนี้คือวันที่เคลียร์กัน
7: ใช่ครับหลังจากที่ภรรยาผมออกจากห้องไปแล้วนะครับเขาอยู่กับผมแล้วก็คุณแม่
8: ที่เขายอมรับว่าเขาตีใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับเขายอมรับเลยแล้วก็มีจังหวะครับที่ก่อนที่เขาจะตอบอ่ะเขาพยายามให้แม่เป็นคนตอบซึ่งที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแม่เขาเป็นมีสมองฝ่อ
8: ครับ
7: เขาจำไม่ได้หรอกครับว่าเนี่ยแผลต่างๆตามตัวคุณแม่เกิดอะไรขึ้น
2: คุณปั้นคุณสังเกตภาพนี้ไหมคุณชมคุณสังเกตอะไรอย่างไหมเอกลองดูนะมันจะมีช็อตหนึ่งที่ตัวนับเดือนเนี่ยผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยเอามือไปจับแขนคุณแม่แล้วคุณแม่เหมือนคล้ายๆจะดึงตัวกลับอ่ะดูนะเนี่ยเห็นไหม
8: ขยับใช่ไหมครับ
2: เนี่ยคือเหมือนกับเขาเหมือนกับดึงตัวกลับนิดนึงเนี่ยผมคิดไปเองป่ะ
1: ไม่คิดนะครับอันนี้จริง
2: ใช่ไหม
1: เยี่ยวตัวหลบไม่จับ
2: แกดูดีเนี่ยเดี๋ยวนะ
8: ครับครับ
2: เนี่ยเห็นนะ
1: เยี่ยวตัว
2: เหมือนเขาแบบนิดนึงอ่ะเหมือนแบบ
8: มันก็กลัวนะพี่
2: เหมือนแบบเฮ้ยอะไรแบบเฮ้ยอย่างเงี้ย
1: คือหยุดป้าเขาคงมองว่าเขาอยู่ต่อหน้าลูกเขาแล้วเขาก
2: ็ที่ผมคิดไปเองว่าไม่ใช่ใช่ไหม
8: ยัง
2: เป็นแรงผลักป่ะหรือไม่ใช่หรือแกดึงตัวป่ะ
8: ไม่นะพี่ป้าเขาขยับนะพี่คุณแม่เขาขยับ
1: หลบ
2: แกขยับได้นิดหน่อยอยู่แล้ว
10: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยเหมือนแกดึงตัวกลับอ่ะหรือเปล่าใช่ไหม
10: คือแขนขวาบวมอยู่ด้วยค่ะ
7: ใช่ครับคุณแม่แขนข้อพับแขนขวาระบมครับ
2: เนี่ย
7: บวม
2: ในมุมนี้ชัดมากเลยที
8: ่ใช่ครับพี่เขาขยับ
2: เขาขยับนะเพราะมันขยับคือไม่ใช่แค่นี้แขนตรงเนี้ยขยับไปด้วย
8: ทั้งท่อนครับ
2: ทั้งท่อนอ่ะไม่ใช่แค่ตรงนั้นเห็นไหมมันดึงเนี้ย
8: มันกับต้านแรงของคุณนับดาว
1: เยี่ยวตัวหลบ
2: แสดงว่าแกเหมือนแบบรู้ว่าแกจะโดนเหมือนกับตกจะโดนอีกแล้วจะโดนตีอีกแล้วหรือทำอีกแล้วเปล่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะ
1: คล้ายผวาเหรอ
2: ผวาคล้ายผวาจากนั้นยังไงฮะหลังจากนี
7: ้หลังจากนั้นก็คือแฟนผมก็เข้ามาครับแล้วก็ให้เขาออกจากงานจะขอกล่าวย้อนไปนะครับอันนี้คือเป็นครั้งที่3ครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยคุณพี่เลี้ยงคนนี้เคยใช้วาจารุนแรงครับเราเคยตักเตือนเขาครั้งแรกครั้งที่2ลูกสาวผมมาแจ้งคือเป็นตอนที่พี่เลี้ยงพาคุณแม่เดินนะครับแบบใช้วอล์กเกอร์แล้วก็พี่เลี้ยงประคองไปด้วยแต่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรงมีการเร่งมีการขู่แล้ววันนั้นลูกสาวผมเขาอยู่ตรงห้องรับแขก
8: ครับ
7: เขาก็เลยมาแจ้งผมกับวันนะครับแจ้งผมกับคุณวันแล้วก็วันนั้นก็เรียกคุยนั่นคือครั้งที่สองนะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับภรรยาผมเขาเลยตัดสินใจ
8: ไม่เอาแล
7: ้
8: ว
7: ไม่เอาแล้วครับ
2: จากนั้นคุณไปดูคลิปอื่นๆอีกไหม
7: หลังจากนั้นครับวันที่24 25 26ผมไล่ดูกล้องย้อนหลังไปซึ่งกล้องมันบันทึกได้ถึงวันที่16 สิงหา
3: ครับ
7: ครับก็เห็นคลิปเพิ่มมามากมายเลยนะครับแล้วก็พอผมไปเช็คดูครับช่วงเวลาที่เขามีการทารุณคุณแม่มันเป็นช่วงที่ผมไปทำงานแล้วช่วงที่ผมนอนหลับบางคลิปนี่คุณแม่ร้องด้วยความเจ็บปวดคือพอผมดูเสร็จเนี่ยมันเกิดคำถามว่าผมอยู่ใกล้แค่นี้ผมช่วยแม่ไม่ได้ผมจ้างคนมาดูแลกับกลายเป็นการทำร้ายคุณแม่แต่ผมก็ต้องเก็บข้อมูลให้หมดแล้วก็บันทึกครับหลังจากนั้นผมกับแฟนก็ปรึกษากันว่าต้องแจ้งความ
3: ครับ
7: ครับผมก็ไปที่สภ.เมืองชลบุรีครับวันที่24นะครับช่วงประมาณ5ทุ่มกว่านะครับแล้วก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความครับแล้วก็ผมได้พูดคุยกับทางร้อยเวรนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยทางร้อยเวรเขาแจ้งว่าคดีการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันมีอายุความ1ปีนะครับแล้วก็ต้องมีใบตรวจสภาพร่างกายจากแพทย์นิติเวชนะครับซึ่งกว่าเอกสารจะออกเนี่ยมันประมาณ อย่างน้อย3อาทิตย์3สัปดาห์นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดกับภรรยาผมว่าอยากจะเอาคลิปที่ผมมีเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนภัยก่อนนะครับก็เลยมีการติดต่อทางพี่เอกเพจสายไหมนะครับเข้ามานะครับเพื่อทำเป็นการเตือนภัยเบื้องต้นก่อนในระหว่างที่ดำเนินคดี
2: โอเค
7: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภาพต่าง
7: ๆ
2: ที่คุณบอกมันยังมีอีกหลากหลายมากที่เขาทำร้าย
7: มีครับ
2: แต่ในมุมของเขาเองเนี่ยเขากลับบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการทำกายภาพ
7: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
10: ถูกค่ะ
2: ทีมงานผมฝากติดต่อทางฝั่งของตัวสถาบันกายภาพให้ด้วยนะแล้วส่งคลิปนี้ให้เขาดูหน่อยว่าคนนี้เขาอ้างว่านี่คือการทำกายภาพมันกายภาพยังไงเอ้าคุณผู้ชมลองไปดูภาพที่ลูกชายเขาบอกโอ้โหเขารับไม่ได้จริงแล้วเมื่อกี้นั่งตอนเบรกไปคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าผมรู้สึกแย่มากผมเขาโทษตัวเองตลอด
3: ครับ
2: เขาโทษตัวเองตลอดว่าเขาทำให้แม่ต้องเป็นแบบนี้เอ้าลองดูครับ
4: โอ้ย
5: ทำไมลงทำไมลง
4: เวลาชอบตื่นแล้วปลุกแม่คือเนี่ยครับเป็นสาเหตุที่คุณแม่ไม่ได้พักผ่อนตื่นเช้ามาคุณแม่มาสับประงกมานอนหลับ
3: มันปลุกคุณแม่ตอนเวลาอะไรบ้าง
7: ครับตีสามสามทุ่มเที่ยงคืนครับ
2: ตีสามยี่สิบแปด
7: ใช่ครับ
2: เนี่ยปลุกเพื่ออะไรวะ
3: ปลุกทำไมอะครับ
7: คือ
10: เปลี่ยนแพมเพิร์ดไง
7: โดยปกติจะเป็นการเปลี่ยนแพมเพิร์ดครับเปลี่ยนแพมเพิร์ด
3: เนี่ยทำเสียงดัง
2: เนี่ยอุ้ยดูดิ
7: ใช
23: ่
2: อุ้ย
23: อ
2: ุ้ย
23: สาว
2: โอ้ยโอ้ย
3: ขาข้างซ้าย
7: ใช่ครับ
3: ผูกไว้ครับ
7: คำว่าเซาบอลนะครับคือมันเป็น
3: คือผูกเชือกไว้ทำไมอะครับ
10: คือแม่เขาเจ็บแล้วเขาก็จะเก่งซึ่งเขาจะไม่ชอบ
7: ใช่เพราะว่าพอแม่เขาเจ็บอะคือขาขวาแม่จะแบบตั้งชันขึ้นมา
23: เซาบอลเซาบอลเซาบอลจ้อง
2: มันพูดอะไรเนี่ย
23: มันต้อง
10: สาวบอล
7: สาวบอลคือผมไปเซิร์ชดูสาวบอล
2: โอ้นี่นี่นี่อีกครั้งแล้วแก
3: นี่กระแทกอย่างนี้ไม่ได้แล้วถูกหักโอ้
7: โห
23: สองสามสี่ห้าหก
2: เจ็ดแปดเก้า
7: พี่จะสังเกตเสียงที่แม่นับนะครับคือแม่เขาเจ็บนะครับแต่ต้องฝืนนับ
2: อันนี้แม่นับใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้เสียงแม่นับนะคุณผู้ชมไม่ใช่เสียง
0: คุณแม่เจ็บปวดนะแต่ต้องนับต้องนับไม่นับไม่ได้ไม่นับ
10: ใช่ค่ะ
2: มันกระแทกอย่างนี้เลยเหรอมันกายภาพเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกใจอ่ะ
0: ผมจะชากคอ
6: ฮัลโหลเนี่ยคือกายภาพไปนะเนี่ย
2: เนี่ยกายภาพไปยัง
0: โอ้ย
6: ลูกค้ารู้ไงเนี่ย
0: ครับแม่บิดตัวไปมา
2: แม่บิดตัวไปมา
6: เลยจะได้กายภาพนะ
10: คือข้างนั้นนะคะแม่เขาจะ
6: เก่งแล้ว
0: คือสมองข้างซ้าย
10: ใช
0: ่
10: ค่ะ
0: ใช่
10: ค่ะ
0: ดู
10: ใช่ไหม
6: ห
10: ั
6: วยังร้องหัวร้อง
2: นี่ละมา
6: อืมค้างคำพูด
2: นี่อีกวันหนึ่งใช่ไหมเนี่ย
0: ครับพอแล้ว
2: นี่อีกวันหนึ่ง
0: เสื้อแล้วว
10: ันที่21
2: เสื้อแล้ว
6: 3 4 5
2: 6นี่เสียงแม่ร้องเสียงแม่ต้องพูดนะ
0: ต้องพูดโดน
10: โดน
2: ให้พูดโดนนะ
6: 3
2: 4 5 6มันใช่หรือกายภาพก็ต้องมันอย่างนี้เหรอโอ้โหถ้ากายภาพแบบนี้ไม่ป่วยได้ไหมอ่ะไม่ต้องไม่ป่วย
0: คือจริงกายภาพมันต้องค่อยๆนะผมว่านะใช่ครับคือผมอ่ะให้แม่ไปอยู่สูงใช่ไหมครับแล้วก็มีนักกายภาพ
2: นี่แขนละแขนละ
0: คือมันไม่ใช่เลย
10: พีคสุดเลยค่ะ
2: อันนี้พีคสุด
0: พีคสุดแล้ว
6: คือ
2: เฮ้ยกดหัวกดคอกดหัวลงเหมือนแบบเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้ย
0: อุ้ย
2: แม่
0: นี่มันยืดขึ้นไปสุด
2: ตัวยกเลยอ่ะ
0: ปวดดัดแขน
6: โอ้โห
0: ดึงกระแทกนะเสียงเตียง
2: คือคุณผู้ชมครับที่เราเปิดให้ดูเนี่ยเราขออนุญาตทางฝั่งของตัวลูกชายแล้วนะฮะแล้วแกก็บอกว่าอยากให้เปิดเพราะอยากให้ได้เห็นว่าคนคนนี้ทำอะไรกับแม่เขาบ้างแล้วมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นี้ในเกือบจะทุกๆวันก็เดี๋ยวคุณเอกคงเด
0: ือ
2: ด
0: อี
2: กทีนึงสารอีกทีนึงนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับคุณหนุ่มครับ
2: พี่เอกครับแก้วนะครับ
9: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
24: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
25: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
26: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
27: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
28: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
29: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้อง

0: 8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบนอีกเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทางหน้าแฟนเพจ Facebook SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเรารู้กันดีว่าสังคมไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วแต่วิกฤตแรงงานไทยที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุนี่สิคะเพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลมากไทยเราเนี่ยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปถึง15ล้านคนหรือว่าประมาณ 22.8% แล้วนะคะก็สะท้อนว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่ธุรกิจกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นการแข่งขันกับต่างประเทศเพื่อนบ้านเองก็รุนแรงขึ้นนะคะนี่คือความท้าทายของเศรษฐกิจทั้งระบบที่เราจะต้องเร่งหาทางออกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มดือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสายครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากเรียนถามคุณวิสิทธิ์ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับวิกฤตแรงงานมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ครับก็สะสมมานะครับจะน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะของเรื่องของวัยด้วยนะครับอย่างที่คุณสายได้เกริ่นนำไปตอนนี้ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่อายุเกิน60นะครับประชากรไทยก็หันซ้ายหันขวาละนะครับในภาคอุตสาหกรรมในภาคที่ต้องใช้แรงงานก็จริงๆถูกกระทบมาระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็เรื่องของแรงงานที่หายากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เองเนี่ยที่จะก้าวเข้ามาสู่ในอุตสาหกรรมต่างๆถือว่าน้อยลงเพราะมันมีงานในรูปแบบใหม่ที่เข้ามาทดแทนด้วยนะครับมีคนจำนวนมากก็ไม่อยากทำงานในรูปแบบที่จะต้องใช้แรงงานรูปแบบที่จะต้องอยู่กับอุตสาหกรรมทั้งวันแต่ต้องการมีเวลาส่วนตัวเยอะหน่อยนะครับก็จะพยายามอัปเกรดทักษะตัวเองอ่ะไปทำเรื่องของออนไลน์อะไรต่างๆอันนี้ก็เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของที่น่ากังวลเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราการเกิดครับเพราะว่ามองไปยาวๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่บอกว่า

0: ขาดแคลนแรงงานเฉพาะช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมีมาเติมก็ไม่ใช่มันจะขาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นได้ว่าโอกาสในการที่จะเติมแรงงานเข้ามาในระบบนะครับก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเหลือวิธีเดียวก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นละว่าเราจะทำยังไงกับงานจะทำยังไงกับอุตสาหกรรมจะทำยังไงกับด้านเกษตรที่เรามีอยู่ในอนาคตนะครับเนี่ยเป็นทางออกที่ต้องดูว่าจะเอาอะไรเข้ามาช่วยครับคุณสาย
1: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เราพอจะทราบว่าเราก็มีแรงงานต่างด้าวใช่ไหมคะที่เข้ามาเสริมวิกฤตแรงงานตรงนี้แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ถือว่าตึงตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะมีหลายสัญชาติที่มาทำงานในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็จะเหลือแค่เมียนมานะครับเป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะมีทางสปป.ลาวบ้างนะครับก็หายไปประเทศหนึ่งนะครับคราวนี้เรื่องที่เราคงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการนำเอาเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเข้ามาแทนคนนะครับ
1: คือ
0: คนที่มีอยู่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันก็คงจะต้องอัปเกรดเขาเหมือนกันอัพสกิลรีสกิลนะครับเช่นให้เขาเพิ่มทักษะความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้นะครับเขาสามารถเข้าใจวิธีการทำงานที่ลดเวลาลดแม้กระทั่งระยะทางลดการเดินลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เขาสามารถทำงานชิ้นงานได้มากขึ้นแล้วก็มีเครื่องจักรมาช่วยก็เบาแรงเขามากขึ้นเพราะว่าแรงงานพอขยับขึ้นมามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรี่ยวแรงอาจจะไม่เหมือนสมัยที่ยังหนุ่มวัยรุ่นอยู่ด้วยนะครับก็ต้องหาวิธีที่จะทดแทนแรงงานได้ด้วยวิธีเครื่องจักรนี้จะเป็นวิธีที่ยาวที่สุดแน่นอนระยะสั้นก็คงหนีไม่พ้นที่เรายังใช้แรงงานต่างด้าวกันอยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยการเพิ่ม productivity นะครับก็คงต้องเพิ่มด้วย automationระบบดิจิตอลทั้งหลาย AI ก็มานะครับตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าในบางส่วนที่เป็นแรงงานระดับทักษะแล้วเนี่ยมีความจำเป็นมากๆที่จะต้องดูเรื่อง AI มีจริงๆมีคนพูดกันเยอะว่า AI จะมาแทนคนเพ
1: ิ่
0: มอีกเยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ AI จะแทนคนได้ก็คือคนเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มทักษะตัวเองแต่ถ้าคนเหล่านั้นเพิ่มทักษะตัวเองเขาก็จะเอาความรู้เรื่อง AI มาทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่พ้นนะครับเพราะทั้งโลกเป็นแบบนี้นะครับAI มันเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันละ AI มันเข้ามาสู่เรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมละถ้าธุรกิจอุตสาหกรรมไหนยังไม่เริ่มใช้ AI อันนี้ถือว่าเสียเปรียบละเพราะว่าคนที่เขาใช้เขาลดต้นทุนได้มากกว่าเขาทำงานได้เร็วกว่ามีชิ้นงานได้มากกว่าก็แปลว่าเราอยู่เฉยๆนิ่งๆแบบคิดว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่ได้แล้วครับคุณสายมันต้องมีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับ
1: ค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีอุตสาหกรรมหลายๆแบบหลายๆอย่างนะคะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมไหนที่ดูน่าเป็นห่วงมากที่สุดคะ
0: ก็ต้องอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานกันเยอะๆนะครับตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่ภาคเกษตรนะครับเราก็จะเห็นเริ่มมีเสียงบ่นออกมาเรื่อยๆแล้วว่าในช่วงเวลาที่จะเก็บผลไม้ในเวลาเก็บเกี่ยวนะครับถ้าในพืชชนิดนั้นๆยังไม่เคยมีเครื่องจักรที่ช่วยเลยอันนี้เขาเดือดร้อนนะครับเพราะว่ามีบางฟาร์มบางสวนก็คำนวณแล้วว่าถ้าจ้างเหมาแรงงานจากข้างนอกเป็นช่วงที่มาเก็บเนี่ยกับการปล่อยให้ผลไม้มันเน่าคาต้นเนี่ยการปล่อยผลไม้เน่าคาต้นอาจจะเสียหายน้อยกว่าก็มีคนทิ้งการเก็บเกี่ยวไปบ้างเหมือนกันนะครับแต่ถ้าในพืชอุตสาหกรรมชนิดไหนที่เขามีการเตรียมการล่วงหน้าหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนมาบ้างพอสมควรแล้วที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นอันนี้ก็ยังมีโอกาสในการเดินต่อแบบที่ยังสามารถแข่งขันได้นะครับคุณสาย
1: ทีนี้ภาคธุรกิจเองควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะถ้าหากว่าในอนาคตเราต้องเผชิญกับวิกฤตแรงงานอยู่อย่างนี้เรื่อยๆค่ะ
0: ครับก็จริงๆแล้วพื้นฐานที่เราทำกันมานานพวกระบบพวก Lean การทำ Lean Process อะไรพวกนี้ก็คงยังต้องทำอยู่นะครับว่าจะทำยังไงที่จะลดภาระหน้าที่อันที่ไม่จำเป็นนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมีวิธีคิดวิธีทำงานให้พนักงานให้คนเนี่ยอันนี้สำคัญอันนี้มันคือต้องคู่กันเลยนะครับหมายความว่ากิจการเองก็ต้องมีการจัดหาจัดเตรียมที่จะมีการพัฒนาคนนะครับคนที่ทำงานอยู่ในกิจการก็ต้องพร้อมที่จะปรับเพิ่มความสามารถเพิ่มทักษะของตัวเองด้วยนะครับอันนี้มันจะไปต่อได้นะครับสาย
1: ก็ต้องควบคู่กันไปในหลายๆมิติเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะโอ้ยน่าสนใจมากๆเลยซึ่งยังไม่ได้พูดคุยกันอีกหลายๆประเด็นรวมไปถึงภาครัฐด้วยว่าควรจะเตรียมรับมือกับปัญหานี้ยังไงแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับคุณวิสิตต่อวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: และทั้งหมดคือ106 Active Talk นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 น.วันนี้ดิฉันสายบินจะมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ13:30-20:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
7: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าชะตากรรมตอนที่1ค่ะเรื่องของชะตากรรมเคยมีผู้เล่าและผู้เขียนกันมาแล้วโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีผู้วิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำนายทายทักผ่านสายตาของข้าพเจ้ามาแล้วหลายต่อหลายเรื่องข้าพเจ้าก็เพียงแต่ให้ความสนใจว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเชื่อเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่จะยอมรับนับถือหรือเชื่อถือสิ่งสุดวิสัยที่ไม่ได้ประสบด้วยตนเองนั้นยากนักแทบจะกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อวิชาไสยศาสตร์โหราศาสตร์ดูฤกษ์ยามเมื่อมีผู้เล่าก็เออครับๆไปตามเรื่องเพื่อไม่ให้เป็นที่ขัดใจของผู้อื่นเท่านั้นแต่ในกรณีของเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาบรรยายสู่ท่านทั้งหลายต่อไปนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าไม่กังวลใจเลยว่าผู้อ่านจะเชื่อเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายนี้หรือไม่เพราะความรู้สึกเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้ามาก่อนแล้วหากว่าเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาเล่านี้จะมีประโยชน์ในทางคติธรรมและสาระพอที่จะทำให้เกิดความเมตตาความกรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ผู้ร่วมชะตากรรมอยู่ในโลกเดียวพบเดียวกันกับท่านผู้อ่านแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่อดีตชะตากรรมของข้าพเจ้าสามารถยังประโยชน์สุขให้ชีวิตอันคับแค้นของผู้ร่วมกันในโลกนี้ได้บ้างนอกไปจากที่ข้าพเจ้าได้เคยบำเพ็ญมาแล้วดังที่ข้าพเจ้าจะขอดำเนินเรื่องต่อไปนี้ก่อนที่มหาสงครามเอเชียบูรพาอันมีกองทัพซามูไรจะระเบิดขึ้นไม่นานนักเช้าวันหนึ่งขณะที่บรรยากาศทางการเมืองอันตึงเครียดในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านอยู่อย่างสนใจวิทยุก็ส่งเสียงตลอดเวลาให้ประชาชนช่วยกันต่อต้านผู้รุกรานภรรยาของข้าพเจ้าเดินกลับเข้ามาในบ้านหลังจากที่ได้กระทำกิจวัตรในการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรทุกเช้าแล้วก็ตรงมาหาที่เก้าอี้นอนที่ข้าพเจ้ากำลังสำราญอารมณ์อยู่เอ่ยขึ้นอย่างอาการตื่นเต้นว่าคุณคะทราบไหมคะว่ายายแปลกกับตามีคนเฝ้าสวนที่อยู่หลังบ้านเราเนี่ยมีโชคถูกรางวัลสลากลอตเตอรี่ที่หนึ่งค่ะข้าพเจ้าได้ฟังก็ตอบโดยไม่ละสายตาจากหนังสือพิมพ์ว่าก็ดีแล้วนี่เป็นโชคของแกภรรยาของข้าพเจ้ามีกิริยากระสับกระส่ายที่เห็นข้าพเจ้าไม่มีอาการตื่นเต้นอย่างที่เธอคาดหวังเพราะข้าพเจ้ามัวไปสนใจเรื่องสงครามทางยุโรปและข่าวทางเอเชียกำลังจะก่อความไม่สงบแล้วเธอก็พยายามพูดต่อไปอีกว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นสิคะเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอแล้วมันจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าไม่ใช่กฎธรรมชาติของคนที่มีโชคดีคนใดคนหนึ่งต้องมีโอกาสถูกรางวัลสลากกินแบ่งแต่ละงวดในเดือนหนึ่งๆทุกเดือนข้าพเจ้ายังเพ่งสายตาอยู่กับหนังสือพิมพ์ต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะภรรยาของข้าพเจ้าพยายามดำเนินเรื่องให้ข้าพเจ้ามาสนใจต่อไปเขาว่ามีอาจารย์ปะขาวผู้หนึ่งมาจากเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือมาพักอยู่ที่กุฏิของท่านมหาที่เราไปใส่บาตรให้ท่านทุกวันนี้แหละท่านดูดวงชะตาให้ยายแปลกและตามียายแปลกไปที่วัดเมื่อวันพระก่อนนี้ไปบ่นกับท่านอาจารย์ว่ามีความขัดสนยากจนเหลือเกินท่านก็เลยกรุณาตรวจดวงชะตาให้ท่านทำนายว่าต่อไปอีก7วันนี้จะมีลาภใหญ่บังเกิดขึ้นแก่สองผัวเมียแถมยังรับรองอย่างมั่นคงว่าจะมีลาภแน่ๆแล้วคุณก็ดูสิคะพอครบกำหนด7วันจริงๆสองผัวเมียก็ได้ลาภอย่างที่ท่านอาจารย์ปะขาวรับรองเป็นลาภใหญ่รางวัลที่1ซะด้วยแล้วเธอก็จ้องมองดูข้าพเจ้าเมื่อกล่าวจบว่าจะมีความสนใจขึ้นมาบ้างหรือยังข้าพเจ้าพอจะเดาความคิดของเธอได้ว่าเธอ พยายามจูงใจให้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในการเชื่อคำพยากรณ์คำทำนายโชคชะตาข้าพเจ้าจึงเสริมเพื่อให้ขบขันไม่ให้เป็นที่ขัดใจเธอว่าก็ดีทายแม่นดีน่าจะไปหาที่นั่งตามใต้ต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงคงจะรวยแน่ๆแต่ภรรยาของข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่ต่อคำพูดของข้าพเจ้ากลับอ้อนวอนว่าคุณขาดิฉันอยากจะขอให้คุณพาไปพบกับท่านอาจารย์ปะขาวค่ะหมู่นี้ดิฉันมีความรู้สึกไม่ใคร่จะสบายใจเลยนอนหลับก็ฝันไม่สู้ดีบ่อยๆค่ะเธออย่าไปเอานิยมนิยามอะไรกับเรื่องความฝันนักเลยมันจะทำให้เกิดความกลุ้มใจเปล่าๆคนเราถ้านอนมากก็ฝันมากนอนน้อยก็ฝันน้อยข้าพเจ้าปลอบโยนให้เธอคลายความหงุดหงิดใจแต่ไม่เป็นผลเธอกลับรบเร้าวิงวอนข้าพเจ้าให้ไปตรวจดวงชะตาเพื่อให้เป็นที่แน่ใจและเพื่อเธอจะได้คลายความข้องใจในความฝันต่อไปทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาทั้งที่ในใจข้าพเจ้ายังยืนยันมติเดิมคือไม่เลื่อมใสอยู่นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ชวนกันไปหาอาจารย์ปะขาวที่วัดข้างบ้านท่านพักอยู่ที่กุฏิท่านมหาพระมหาองค์นี้มีความคุ้นเคยกับทางครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างดีเมื่อเราไปถึงณที่นั้นท่านอาจารย์ไม่อยู่ทราบว่ามีผู้มารับไปพบปะกับท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งจะเป็นผู้ใดข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจสอบถามกลับเริ่มสนใจกับผู้คนจำนวนมากหลายที่กำลังชุมนุมรอท่านอาจารย์ปะขาวอยู่ณที่นั้นข้าพเจ้าคะเนว่าคงเป็นเพราะกิตติศัพท์ของการทำนายอันแม่นยำของท่านที่มีอำนาจดึงดูดความสนใจของประชาชนที่ทราบข่าวทั่วไปข้าพเจ้ายังนึกวาดภาพบุคลิกของท่านอาจารย์ปะขาวไว้ในความรู้สึกก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงว่าคงมีอายุย่างเข้าวัยชรานุ่งขาวห่มขาวถือไม้เท้ายันกายและมีลูกประคำที่คอท่องบ่นพระเวทมนต์ตามธรรมดาของปะขาวหรือพวกโยคีหรือสีไพรเมื่อเราผ่านเวลาไปด้วยการสนทนาในเรื่องต่างๆกับท่านมหาสักพักใหญ่ท่านอาจารย์ปะขาวก็กลับมาท่านมหาก็แนะนำให้เราได้ทำการคารวะเป็นที่รู้จักกันข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังที่ได้คาดคะเนรูปร่างลักษณะของท่านอาจารย์ปะขาวผิดไปหมดความจริงปรากฏว่ายังไม่แก่เกินไปร่างของท่านอาจารย์มีส่วนสัดสันทัดมีท่าทีสง่าหน้ายำเกรงดวงหน้ามีแววยิ้มแย้มละมุนละไมบริสุทธิ์ปราศจากลักษณะที่เคลือบแฝงด้วยเล่ห์ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากแววตาดูเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เปิดเผยเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกเย็นตายเย็นจิตแก่ผู้ที่ได้วิสาสะด้วยข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาบ้างดีกว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้พบตัวท่านอาจารย์ในเวลานั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็เริ่มวิสาสะกับท่านอาจารย์โดยทันทีในขณะเดียวกันกับผู้อื่นที่มารอคอยอยู่ก่อนหน้าที่เราจะมาถึงก็พากันเข้ามาขอเครื่องรางของคลังต่างๆตามความต้องการของแต่ละบุคคลเมื่อได้แล้วก็ค่อยๆพากันทยอยกลับจนเหลือเราเท่านั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็ขอร้องให้ท่านอาจารย์ทำนายดวงชะตาของเราแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวทักท้วงว่าประการใดท่านอาจารย์นั่งพับเพียบประนมมือหลับตาสักครู่แล้วลืมตาขึ้นกล่าวว่า
1: สามีของคุณนายมีความรู้สึกไม่สู้สนใจพอใจนักในการที่จะให้ตรวจทำนายทักดวงชะตา
0: ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นในใจทันทีที่ได้ยินกล่าวเช่นนี้เพราะข้าพเจ้ามิได้แสดงท่าทีอย่างไรที่จะให้ผู้อื่นได้ทราบว่าข้าพเจ้ามีความไม่พอใจท่านอาจารย์กลับทายความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้องตรงเพลงทีเดียวอีกใจนึงยังไม่ยอมจำนนคิดไปว่าท่านอาจจะมีสายตาอันละเอียดไวพอที่จะจับพิรุธในดวงตาหรือกริยาผิดแปลกบางประการได้จึงสามารถที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่
1: ก็ได้ยินเสียงภรรยาข้าพเจ้ายืนยันกับท่านอาจารย์ต่อไปว่าดิฉันได้ตกลงกันแล้วว่าจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาทำนายให้ขออย่าให้เสียความตั้งใจเลยนะคะท่านท่านอาจารย์ประขาวก็เริ่มหลับตานิ่งสักครู่แล้วก็ลืมตาอากัปกิริยาตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดแววตาแห่งความยุ่งยากบ่งถึงความหนักใจฉายเด่นออกมาจากดวงตาทั้งสองของท่านอาจารย์แล้วก็ค่อยๆพูดช้าๆด้วยอาการตรึกตรองอย่างหนักใจว่าความสัตย์จริงฉันไม่ใคร่อยากจะทำนายดวงชะตาของคุณผู้ชายในลักษณะอย่างนี้เพราะต่อแต่นี้ไปอีกปีหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าจะต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดกับตัวสามีของคุณนายมันเข้าขั้นร้ายแรงและฉันเองก็ไม่สมัครใจบอกตรงๆเพราะทำให้ไม่สบายใจเกิดขวัญเสียได้แต่ในปัจจุบันนี้ทุกอย่างเป็นปกติดีอย่างไรก็ดีในรอบปีต่อไปนี้แหละจะร้ายแรงข้าพเจ้าฟังแล้วอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่าขอท่านอาจารย์ได้โปรดแจ้งมาให้ชัดเจนเถิดครับเรื่องที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นขนาดไหนผมมีความอดทนที่จะฟังได้ทั้งนั้นจิตใจของผมเข้มแข็งมากพอครับท่านอาจารย์ประขาวนิ่งคิดอยู่สักครู่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะไม่อาจตัดสินใจอะไรลงไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่แล้วก็กล่าวว่าดวงชะตาของคุณนั้นบ่งว่าจะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติ
0: เรายังมีเรื่องดีๆ
1: ข้าพเจ้าถึงกับสะดุ้งทันที
0: ติดตาม
1: โดยปกติข้าพเจ้ามีอารมณ์เย็นไม่เคยสะดุ้งกลัวภัยอันตรายหรือเหตุร้ายใดๆที่เกิดกับตัวข้าพเจ้ามาก่อนนี้เลยและในเมื่อได้ฟังการทำนายโชคชะตาครั้งนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าพเจ้านี้จะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติทั้งที่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ร่ำรวยนักแต่ก็ไม่ยากจนแร้นแค้นอะไรยังมีภรรยาที่รักเคารพข้าพเจ้าเป็นห่วงข้าพเจ้าดุจดั่งเทพของเธอฉะนั้นเมื่อมีผู้รักและห่วงใยเช่นนี้แล้วยายจะมาบอกให้ข้าพเจ้าเชื่อได้ว่าจะต้องตายและตายอย่างผีไม่มีญาติภรรยาของข้าพเจ้ามีท่าทางกระวนกระวายใจแสดงว่ามีทุกข์หนักอยู่ภายในใจเมื่อฟังคำพยากรณ์ของท่านอาจารย์ประขาวอย่างตรงไปตรงมารีบถามขึ้นทันทีว่าท่านอาจารย์มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยสะเดาะเคราะห์เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบากลับเหตุร้ายให้กลายเป็นดีบ้างคะได้โปรดกรุณาด้วยค่ะท่านอาจารย์ประขาวอธิบายว่าการสะเดาะเคราะห์เป็นเพียงการช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้นเท่านั้นแต่ผลที่ได้รับนั้นคงจะไม่สมบูรณ์ตามที่คาดหวังนักเรื่องนี้ผู้อื่นจะช่วยได้ยากนักทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามดวงชะตาของกุศลกรรมและอกุศลกรรมคือกรรมดีและกรรมชั่วบางคนอ้างว่าเคยทำกรรมดีตลอดมาแต่เหตุไฉนจึงได้รับแต่ชะตากรรมความลำบากยากแค้นเรื่องนี้กรรมเก่าที่เคยสร้างแต่ปางก่อนมาสนองในชาตินี้ก็ได้กว่าจะหมดกรรมเก่าหรือวิบากกรรมแล้วก็ผ่านกรรมดีบางคนที่ได้ผ่านกรรมดีแล้วก็ผ่านวิบากกรรมดวงชะตาชี้เส้นทางเดินถ้าจะเปรียบก็ไม่ผิดกับทางเดินของชีวิตเราจะเดินผ่านทางราบเรียบตลอดชีวิตเหมือนเราเดินผ่านสวนดอกไม้อันสวยงามน่าชมนั้นไม่ได้การเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นเมื่อเราเดินพ้นจากสิ่งที่ราบรื่นแล้วก็อาจจะถึงที่ทุรกันดารตลอดไปบางทีท่านก็ผ่านทางดีและร้ายเป็นระยะไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคืออวสานแห่งชีวิตจะทุกข์จะสุขเป็นการทำของเราเองเราประกอบกรรมชั่วก็ต้องทุกข์ยากลำบากเราประกอบกรรมดีเราก็ย่อมได้รับความสุขความสบายทางเดินเส้นชะตาชีวิตกับทางเดินของชีวิตก็ไม่ผิดกันจะเปรียบได้ก็เหมือนกลางวันและกลางคืนเท่านั้นเส้นชะตาชีวิตเกิดจากอดีตนั้นเปรียบเหมือนกลางคืนซึ่งเราไม่รู้ว่าเคยสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วมากน้อยเท่าใดการเดินผ่านตำบลต่างๆนั้นเปรียบเหมือนกลางวันเป็นปัจจุบันในชาตินี้เราจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่เราการจะช่วยเหตุร้ายให้กลายเป็นดีเราต้องพึ่งตัวเราเอง การแก้ไขก็อยู่ที่ใจของเราเป็นใหญ่เราจะสร้างสวรรค์หรือนรกอยู่ที่ใจเรา
0: ตอนนี้อาจารย์ประขาวก็หัวเราะสีหน้าเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มเหมือนกับตอนต้นแล้วกล่าวต่อไปว่าสำหรับคุณนายอีกสัก6 เดือนก็จะเสียคนเก่าแก่ต่อไปจะเสียทรัพย์สินในระยะติดต่อกันข้าพเจ้ารับฟังไว้โดยไม่สนใจว่าจะจริงจังอะไรนักหลังจากข้าพเจ้ากับภรรยาได้ไปหาอาจารย์ประขาวแล้วอาจารย์ประขาวก็เดินทางกลับไปจังหวัดภาคเหนือต่อจากนั้นมาประมาณ6 เดือนนายบัวคนขับรถซึ่งเป็นคนอยู่มาเก่าแก่ก็ป่วยลงขั้นแรกเป็นไข้ธรรมดาข้าพเจ้าได้พยายามรักษาพอเกือบจะหายก็มีโรคปอดบวมเข้ามาแทรกเหลือกำลังที่นายแพทย์จะเยียวยาต่อไปหลังจากนั้นก็ถึงแก่กรรมลงข้าพเจ้าและภรรยารู้สึกมีความเสียดายอาลัยคนเก่าที่มีอายุมากแต่ซื่อสัตย์สุจริตหาไม่ได้ง่ายเราจึงเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้จัดการชาปนกิจให้เรียบร้อยข้าพเจ้านึกถึงคำทำนายของอาจารย์ประขาวเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว1 ข้อเป็นปฐมแห่งการต้องยอมจำนนต่อคำพยากรณ์ที่ไม่สามารถหาเหตุผลพิสูจน์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าจะเป็นการบังเอิญเมื่อคนรถเก่าถึงแก่กรรมแล้วต่อมาข้าพเจ้าก็ได้คนใหม่คนหนึ่งชื่อเชิดเป็นคนหนุ่มและแข็งแรงดีอยู่ทำงานได้2 ถึง 3 เดือนเครื่องเพชรและเครื่องทองซึ่งเป็นของภรรยาข้าพเจ้าจะเป็นโดยเผลอเรอหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อเอาออกมาแล้วได้ลืมเอาไปเก็บเข้าที่ขโมยจึงยกเอาไปทั้งหีบเหล็กซึ่งไม่ใหญ่นักเราสงสัยคนในบ้านแต่คนเคยอยู่ในบ้านนั้นล้วนแต่เป็นคนซื่อและเก่าแก่ทั้งสิ้นไม่เคยมีอะไรหายมาก่อนจึงทำให้ไม่ระวังจะมีก็แต่นายเชิดคนขับรถคนเดียวเท่านั้นที่มาอยู่ใหม่ไม่มีใครรู้ประวัติหัวนอนปลายตีนนอกจากเป็นผู้คุ้นเคยชอบพอกันกับคนที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและภรรยาคนขับรถเก่าเป็นผู้แนะนำมาให้เหตุการณ์ครั้งนี้ภรรยาข้าพเจ้าไม่ค่อยรู้สึกเสียใจเท่าใดนักคล้ายกับรู้ตัวว่าจะต้องถูกโจรกรรมตามคำพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าเธอพูดว่าของเหล่านี้เป็นของนอกกายไม่ค่อยเสียดายเท่าใดเพราะท่านอาจารย์ประขาวได้ทายไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นบัดนี้เรื่องอะไรก็เป็นจริงขึ้นแล้ว2 ประการจึงเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าและคิดล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแน่ๆหลังจากมีการไต่สวนเรื่องของหายแล้วไม่กี่วันนายเชิดคนขับรถใหม่ของเราก็หายไปโดยไม่ได้บอกให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีใครรู้จักที่อยู่บ้านช่องของเขาเลยข้าพเจ้าจึงต้องขับรถเองภรรยาของข้าพเจ้าทัดทานไม่ยอมให้ออกจากบ้านบ่อยนักเพราะยังจำคำทำนายของอาจารย์ประขาวได้อย่างฝังใจทำให้หวาดระแวงเป็นห่วงอยู่เสมอวันหนึ่งข้าพเจ้าขับรถไปทางถนนสายหนึ่งในกรุงเทพบังเอิญมองไปข้างหน้ารถเห็นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งแล่นอยู่ในระยะไกลพอจะมองเห็นได้ฉลับหลบรถ3 ล้อแล้วชนเอาแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งกำลังหาบของอยู่ที่ข้างถนนแม่ค้านั้นล้มลงหาบและไม้คานกระเด็นและของหกกระจัดกระจายรถคันนั้นไม่ได้หยุดลงช่วยกลับแล่นหนีไปเป็นการกระทำของคนขับรถที่เลวที่สุดเจ้าหน้าที่การจราจรก็ไม่ค่อยเข้มงวดนักเพราะในพระนครยังมีรถน้อยพอข้าพเจ้าไปประคองแกลุกขึ้นเห็นว่าแกไม่ได้บาดเจ็บมากนักเพราะรถเพียงแต่ชนหาบเฉียวไปเท่านั้นนับว่าเป็นบุญของแกมากมีบางคนช่วยเก็บหาบไว้ข้างถนนเพื่อไม่ให้กีดขวางทางรถเผอิญขณะนั้นไม่มีตำรวจรถคันนั้นจึงลอยนวลไปได้อย่างสบายข้าพเจ้าพยุงแกไปข้างถนนและช่วยเก็บเศษสตางค์ที่ตกเรี่ยราดมามอบให้ขนม6 เกลื่อนถนนนั้นมีทั้งขนมตาล ข้าวเหนียวสังขยาขนมใส่ไส้และขนมกล้วยเข้าใจว่าแกจะเข้าไปขายบริเวณโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งในแถวนั้นข้าพเจ้ารู้สึกสงสารแกมากเพราะเห็นแกมีอายุมากคเนไม่ต่ำกว่า60เป็นวัยที่ไม่น่าจะหาเร่ขายของเลยควรจะอยู่เฝ้าบ้านเรือนคอยดูลูกหลานมากกว่าจึงถามว่ายายเจ็บมากหรือเปล่าเพราะเห็นเสื้อผ้าแกขาดแกตอบว่าไม่มากหรอกคุณรู้สึกแขนขาถลอกแสบๆขัดยอกนิดหน่อยยายอยู่ที่ไหนฉันจะพาไปส่งบ้านให้แกจึงบอกที่อยู่ของแกให้ทราบข้าพเจ้าชวนให้แกขึ้นนั่งรถจะพาไปส่งถึงบ้านแกอิดเอื้อนอยู่สักครู่หนึ่งข้าพเจ้าจึงหอบหาบไม้คานและข้าวของที่เหลือยังไม่เสียหายใส่ในกระจาดแล้วยกขึ้นรถแกยกมือขึ้นไหว้ข้าพเจ้าแล้วร้องว่าโอ้ยทำไมคุณถึงใจดีอย่างนี้คุณไม่ได้เป็นคนชนอีฉันเลยคุณกลับช่วยเหลืออีฉันส่วนคนชนอีฉันนั้นมันหนีไปแต่อีฉันไม่โกรธมันหรอกมันเป็นบาปกับเคราะห์ของอีฉันเองทำยังไงได้คนเรามีเคราะห์แล้วก็หนีเคราะห์ไม่พ้นข้าพเจ้าได้ยินถึงกับต้องสะดุ้งในคำพูดที่แกบอกว่าบาปกับเคราะห์นั้นหนีกันไม่พ้นแน่ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ประขาวแล้วก็มานึกถึงตัวเองคิดคำนึงว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายจะขอทำความดีการสร้างความดีเท่านั้นจะทำให้จิตใจของเราสบายข้าพเจ้าถามว่ายายแก่แล้วทำไมถึงได้มาหาบของขายอย่างนี้ล่ะลูกหลานยายไม่มีหรือลูกหลานมีเหมือนกันแหละคุณอีฉันอยู่กับลูกสะใภ้กับหลานๆอีก3คนลูกสะใภ้กำลังเป็นไข้ไม่สบายอยู่บ้านก่อนส่งบ้านก็พาไปแวะคลินิกซึ่งมีหมอชอบพอกับข้าพเจ้าเพื่อให้ใส่ยาแดงที่บาดแผลเล็กๆน้อยๆแล้วพาแกไปส่งตามตำบลบ้านที่แกอยู่จอดรถที่ปากซอยแคบๆพยุงแกลงมาจากรถชาวบ้านแถวนั้นถามกันเซ็งแซ่ว่ายายเป็นอะไรแล้วหันมาถามข้าพเจ้าว่าแกเป็นอะไรคุณเป็นคนขับรถชนแกเหรอยังไม่ทันจะตอบหญิงชราแม่ค้าก็ตอบเองว่าโอ้ยคุณแกไม่ได้ขับรถชนฉันหรอกคันอื่นมันชนแล้วหนีไปคุณแกเป็นคนช่วยเหลือฉันต่างหากข้าพเจ้าเปิดประตูหลังหยิบหาบสาแหรกไม้คานขึ้นมาทันใดนั้นชาวบ้านที่มามุงดูก็ยกหาบตามแม่ค้าชรามีชาวบ้านคนหนึ่งช่วยพยุงแกไปข้าพเจ้าเดินตามไปพอหมดระยะถนนเล็กๆแล้วก็เป็นสะพานไม้สองแผ่นข้างล่างมีน้ำดำเหมือนหมึกซึ่งเต็มไปด้วยลูกน้ำเป็นแหล่งเพาะยุงมองดูสองข้างทางแล้วหาที่สะอาดเจริญตาไม่ได้เลยตามปกติข้าพเจ้าไม่เคยเดินตามตรอกซอยเหล่านี้เลยเมื่อมาเห็นสภาพนี้แล้วรู้สึกสมเพชคนที่อยู่ในซอยนี้มากเพราะมีทั้งเศษและกากอาหารที่ส่งกลิ่นชวนจะอาเจียนออกมาสักครู่หนึ่งก็ถึงบ้านแม่ค้าชราร้องเชิญให้ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องข้าพเจ้ามัวดูสภาพของกลุ่มชนหมู่หนึ่งซึ่งเรียกว่าคนในประเภทหาเช้ากินค่ำจนไม่ได้ยินเสียงเด็กๆในซอยนั้นร้องทักถามยายแม่ค้าคนนั้นมาตลอดทางข้าพเจ้าเดินตามเข้าไปในห้องแถวมองดูรอบๆตัวรู้สึกว่าไม่มีสิ่งของใดมีค่าเลยมีลังไม้ที่ใช้ใส่ปี๊บน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าซตั้งอยู่สองใบยายแม่ค้าลากเอามาแล้วเอาผ้าปัดละอองฝุ่นแล้วเชิญให้นั่งข้าพเจ้านั่งโดยไม่นึกรังเกียจหรือกลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนสายตาเหลือบไปพบหญิงคนหนึ่งนอนห่มผ้าเก่าตลบมุ้งซึ่งไม่สู้สะอาดตานักแสดงว่าไม่สบายข้างตัวมีกรงบดยาและมีแก้วน้ำซึ่งมีดอกมะลิลอยอยู่ดูหญิงคนนั้นคเนอายุคงไม่เกิน30แต่ไม่แน่ใจเพราะคนกำลังป่วยอยู่อาจจะดูแก่กว่าอายุจริงก็ได้เมื่อเห็นสภาพเช่นนั้นทำให้เกิดความสงสารยิ่งนักคิดว่าชะตาชีวิตเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วเศร้าใจมองเห็นข้างๆตัวคนป่วยมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ3ขวบและเด็กชาย2คนเด็กหญิงนั้นต้องเป็นน้องไว้จุกเด็กชาย2คนคงเป็นพี่คนโตอายุคงไม่เกิน8ขวบ
1: ไม่นุ่งผ้ากำลังนั่งเล่นกระป๋องนมชนิดแขวนอยู่ตามร้านกาแฟส่วนน้องสาวมีผ้าขาวผ้าเย็บเป็นสโรงนุ่งคนกลางนั้นอายุประมาณ4 ขวบไม่นุ่งผ้าหญิงชราแม่ค้าไล่ให้ไปนุ่งผ้าแล้วให้มาไหว้ข้าพเจ้าทั้ง3 คนหญิงที่กำลังนอนอยู่เห็นข้าพเจ้าเข้าไปนั่งพยายามจะลุกขึ้นข้าพเจ้าห้ามไว้เพราะเห็นผิวหน้าคล้ำด้วยพิษไข้หญิงชราบอกว่านี่ค่ะคุณลูกสะใภ้อีฉันมันเป็นไข้มาหลายวันแล้วนี่ก็หลานทั้ง3 คนนี่แหละค่ะไม่ทราบว่าจะทำอะไรเลี้ยงก็ต้องรับขนมเข้าไปขายพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันตายไปวันๆนึงแหละคุณธรรมดาแกก็ไปขายขนมแต่แกป่วยอีฉันก็ต้องไปขายแทนถ้าหยุดก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อกินเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าถามว่าลูกชายทำงานอะไรแกบอกว่าเดิมมันขับรถแหละคุณนี่มันหายหัวไปหลายเดือนแล้วบางก็ว่ามันไปอยู่บางกะปิบางคนก็บอกว่ามันติดตารางมันอยู่เหมือนไม่อยู่เพราะมันไม่เคยหยิบยื่นเงินให้ใช้เลยข้าพเจ้าถามถึงลูกสะใภ้เป็นไข้ไปหาหมอรักษาหรือเปล่าแกตอบว่าเปล่าค่ะคุณเจ้าขาจะไปหาหมอที่ไหนจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาจะไปโรงพยาบาลหรือคนไข้ก็แน่นกว่าจะได้ตรวจก็ครึ่งวันค่อนวันอีฉันเลยรักษาเอาเองตามมีตามเกิดเอายาหอมบ้างยาเขียวบ้างพอระงับได้จนกว่าจะหายคนจนนี่คุณจะกินเข้าไปก็ลำบากอยู่แล้วมันหลายปากหลายท้องรักษากันไปตามบุญตามกรรมมองดูแล้วอดสังเวชใจไม่ได้ข้าพเจ้านั้นมีพอจะช่วยเหลือแกได้บ้างจึงอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้และภายหลังข้าพเจ้าได้ทราบว่าแกชื่อโฉมลูกสะใภ้ชื่อชมชื่นข้าพเจ้าจึงบอกกับยายโฉมว่ายายฉันจะช่วยหาหมอรักษาให้ส่วนค่าหยูกยาค่ารักษาเป็นหน้าที่ของฉันเองฉันสงสารยายและฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนประเดี๋ยวฉันจะให้หมอมารักษาลูกสะใภ้ของยายข้าพเจ้าพูดพลางหยิบเงินจำนวนหนึ่งให้แกนี่ยายฉันมอบเงินนี้ไว้ให้ใช้ก่อนนะรับเอาไว้เถิดแล้วฉันจะช่วยเหลือต่อไปอีกให้ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆซื้ออาหารดีๆให้ลูกสะใภ้แล้วข้าพเจ้าก็ลุกมาโดยไม่ต้องการจะรับการขอบใจจากแกถึงกระนั้นหญิงชราก็รีบกอดขาข้าพเจ้าน้ำตาไหลพูดออกมาอย่างเสียงสะอื้นให
2: ้โอ้พ่อคุณพระมาโปรดยายแล้วยายดีใจจนพูดไม่ถูกท่านให้เงินยายมากมายอย่างนี้ยายขายขนมตั้งกี่ปีก็เก็บไม่ได้วันนี้ยายนึกว่าจะอดแล้วขายขนมก็ขาดทุนข้าวสารก็ไม่มีค่าเช่าก็ยังไม่ได้ให้เขาเหมือนกับฝันไปค่ะ
1: ความจริงเงินที่ข้าพเจ้าให้นั้นไม่มากมายสำหรับคนธรรมดาแต่สำหรับคนจนเช่นหญิงชราผู้นี้ข้าวสารก็ไม่มีทานและอะไรๆ อีกหลายอย่างแกยังไม่มีจึงเห็นเป็นของมากมายและมีค่ายิ่งแกพร่ำบ่นถึงบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้ช่วยหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ไปตามนายแพทย์ที่เป็นเพื่อนและนำไปดูอาการของลูกสะใภ้ยายโฉมเมื่อหมอตรวจเรียบร้อยก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียจัดการให้ยาและฉีดยาเสร็จดูหมอรู้สึกงงเหมือนกันไม่คาดว่าข้าพเจ้าจะพามารักษาคนไข้ในบ้านสับปะรังเคเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้เข้าใจหมอจึงรู้สึกโมทนาในความมีใจกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ข้าพเจ้ากระทำไปวันนั้นข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความอิ่มเอมสบายใจเล่าเรื่องให้ภรรยาฟังเธอก็พลอยแสดงความยินดีด้วยเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23 นาฬิกาหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุทาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
2: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิริรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Books Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวาย Wonder Why โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น Book Wonderland โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศเพราะมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026International จันทบุรี James and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบพลอยเจรไนวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติไปกันได้นะคะวันที่4-8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทน์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 น.วันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันอังคารที่9กันยายน2569หรือ2026เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันต่อเนื่องเมื่อสักครู่ผมพูด9กันยาใช่ไหมครับขออภัยด้วยครับวันนี้อังคารที่8กันยายนครับพรุ่งนี้จะเป็นพุธที่9วันที่8กันยายนครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานก็ได้พูดในภาพรวมบทสรุปของผลการขันในแต่ละคู่ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่หลักๆคู่ใหญ่ๆของทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ลุ้นความสำเร็จแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีแฟนฟุตบอลในบ้านเราติดตามอยู่เยอะย้ำอีกครั้งว่าเกมการขันในนัดที่3หลังจากที่คู่แรกสุดเตะกลางดึกคืนวันศุกร์ลิเวอร์พูลชนะนัดแรกของฤดูกาลด้วยการบุกไปพิชิตอิปสวิชทาวน์2-0ก็ทำให้ลิเวอร์พูลที่เสมอมาใน2นัดแรกก็มาชนะในนัดที่3ได้นะครับ2นัดแรกเนี่ยลิเวอร์พูลก็เสมอในสกอร์2-2ทั้ง2นัดแล้วพอมานัดที่3ชนะ2-0ก็เท่ากับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยิงประตูคู่แข่งนัดละ2ลูกมาต่อเนื่องกัน3นัดแล้วในขณะที่อิปสวิชหลังจากที่ชนะนัดแรกนัดเปิดฤดูกาลก็แพ้ใน2นัดหลังสุดติดต่อกันให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลหลังจากนั้นครับในวันเสาร์ ก็มีเกมที่เตะกันต่อเนื่องหลายคู่นะครับหลายตั้งแต่นิวคาสเซิลที่เสมอกับบอร์นมัธ2ประตูต่อ2โดยเกมนี้นิวคาสเซิลจะว่าไปก็ต้องลุ้นเหนื่อยหนักอยู่เหมือนกันหลังจากที่พวกเขาตกเป็นรองก่อนตั้งแต่9นาทีแรกก็โดนบอร์นมัธออกนำมาคัสเทเวเนียนะครับทำประตูให้บอร์นมัธทีมเยือนนำตั้งแต่นาทีที่9หลังจากนั้นครับถึงนาที35นิโคโซก็เสียลูกที่2ไปอีกจากการทำเข้าประตูเต็งของมาริชาวกองหลังทีมชาติเยอรมันของทีมเจ้าสาลิกาดงบอลทวัตก็เลยนำห่าง 2-0 และนาที35แต่จุดที่อาจจะเรียกว่าจุดที่ทำให้นิโคโซไม่ต้องตกเป็นรองหรือว่าตกอยู่ในความกดดันมากนักก็คือการที่พวกเขาตีไข่แตกได้อย่างรวดเร็วหลังจากเสียลูกที่2ไปเพียงแค่2นาทีนะครับฮาวิบานส์ก็ทำประตูให้เจ้าสาลิกาดงไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2จบสกอร์นั้นในครึ่งแรกเนี่ยทำให้แฟนของเจ้าสาลิกาดงก็อาจจะไม่ถึงกับเครียดมากนักแต่ถ้าตามหลังอยู่2ลูกเมื่อหมดครึ่งแรกอันนี้คงจะเครียดหนักเลยแต่ทีนี้เราก็ตามครึ่งหลังเนี่ยเชื่อว่าแฟนดิโคโซก็คงจะลุ้นหนักมากอะเพราะว่ากว่าพวกเขาจะมาได้ประตูตีเสมอก็คือจับเลยนะครับมาได้ประตูตีเสมอเป็น 2-2 แบ่ง1แต้มกับบอร์นมัธในบ้านของดิโคโซเองไปได้จากเจคอบแรมซี่ก็ทำให้ไม่แพ้ขาบ้านเจคอบแรมซี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ซับเลยนะครับเพราะว่าเขาลงไปเป็นตัวสำรองแทนลุยส์มาลีในนาที63ก็อยู่ใน3 25นาทีนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ทำประตูให้นิโคโซรอดจากการพ่ายแพ้คาบ้านซึ่งก็ทำให้นิโคโซก็เป็น1ทีมที่หลังจากผ่าน3นัดแรกเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับแม้ว่าจะชนะเพียงแค่นัดเดียวแล้วก็เสมอ2นัดแต่ชนะ1เสมอ2ก็เท่ากับลิเวอร์พูลนะและจริงๆแล้วประตูได้เสียของนิโคโซกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็บวก5เท่ากันด้วยนะครับขออภัยไม่ใช่บวก5สิครับบวก2เท่ากันแล้วก็มี5คะแนนเท่ากันโดยที่ทั้ง2ทีมเนี่ยต่างก็ยิงได้6แล้วก็เสีย4เท่ากันอีกด้วยนะก็เรียกว่าเท่ากันทั้งประตูได้ประตูเสียก็ทำให้ผลตามประตูได้เสียก็เท่ากันคะแนนเท่ากันเพียงแต่ว่าในอันดับเนี่ยตารางเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่เหนือกว่านิโคโซอยู่อันดับ6นิโคโซอยู่อันดับ7อยู่อันดับ7แต่จริงๆแล้วก็ต้องถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่อันดับ6เท่ากันก็ได้นะครับเพียงแต่มันเขาระบุว่าลิเวอร์พูลเนี่ยชื่อของทีมลิเวอร์พูลจะอยู่เหนือกว่านิโคโซเป็นเพราะว่าไล่เรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะครับ L มันอยู่ก่อนN 2ตัวอักษรนะครับ A B C D F G H I J K L แล้วก็ M N ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็เลยทำให้ชื่อของลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่บนเหนือชื่อของนิโคโซยูไนเต็ดแต่จะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้ใครยิงได้6เสีย4เท่ากันเป๊ะเลยทีเดียวและพูดถึงทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยเนี่ยนอกเหนือจาก2ทีมหัวตารางคือแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมป์จากฤดูกาลที่แล้วและอาร์เซนอลแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วที่ เก็บ9คะแนนเต็มเป็น2ทีมที่ชนะ3นัดรวดทีมที่ยังไม่แพ้ใครนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีฮัลซิตี้ที่เมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วนะครับหลังจากชนะใน2นัดแรกแล้วก็ยังไม่เสียประตูใน2นัดแรกเช่นเดียวกับอาร์เซนอลฮัลก็มาเสียอาจจะเสียสถิติก็คือไม่สามารถชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันได้ทำได้แค่เสมอแต่การเสมอ 0-0 ในนัดที่3ของฮาวกับแอสเซวิลล่าก็ทำให้ฮาวยังคงเป็นทีมที่ไม่เสียประตูเลยจาก3นัดแรกทีมเดียวเลยนะครับยิงได้3ลูกแล้วก็ยังไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยพอมาเสียประตูให้กับเชลซีในเกมเมื่อวันอาทิตย์โดยเสียไปตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็มาตีเสมอแล้วก็มาแซงชนะได้ 2-1 เนี่ยก็ทำให้อาร์เซนอลเสียไปแล้ว1ลูกแต่ก็ยิงได้6ลูกซึ่งผลตามประตูได้เสียของอาร์เซนอลก็คือบวก5เท่ากับแมนซิตี้แต่แมนซิตี้ยิงได้7เสีย2แมนซิตี้ก็เลยอยู่ที่หัวตารางเหนือกว่าอาร์เซนอล แม้ว่าจะชนะ3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มเท่ากันผลต่อประตูได้เสียก็คือบวกอยู่5ลูกเท่ากันแต่แมนซิตี้ยิงได้เยอะกว่าก็เลยมีชื่ออยู่หัวตารางแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่ตามติดเป็นอันดับ2ฮาวเป็นอันดับ3ส่วนอันดับ4ก็เป็นเชลซีนะครับหลังจากเชลซีก็เป็น1ใน4ทีมที่ชนะใน2นัดแรกเก็บ6คะแนนเต็มแต่พอเชลซีมาเจอกับอาร์เซนอลเป็นการเจอกันเองต้องมาเรียกว่าแย่งแต้มกันเองสุดท้ายเป็นอาร์เซนอลที่เอา3คะแนนเต็มไปได้ทำให้เชลซีแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับแล้วก็ไม่มีแต้มติดไม้ติดมือกลับออกไปจากเอเมริสสเตเดียมแต่เชลซีก็ยังคงรั้งอยู่ในอันดับ4ของตารางจากการมี6คะแนนอันดับ5ที่มี5คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลก็คือเบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดก็ชนะ1และเสมอ2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกับแมนซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับโดยที่เบรนท์ฟอร์ดเนี่ยผลตามประตูได้เสียดีกว่าลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลอยู่1ลูกคือบวก3เบรนท์ฟอร์ดยิงได้5แล้วก็เสีย2นะครับก็เลยทำให้เบรนท์ฟอร์ดอยู่อันดับ5ลิเวอร์พูล6นิวคาสเซิล7นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเอเวอร์ตันแล้วก็ลีดส์ยูไนเต็ดเป็นอีก2ทีมรวมแล้วเป็น5ทีมที่มี5คะแนนจากการชนะ1แล้วก็เสมอ2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครจากเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลอีก2ทีมที่รั้งอยู่ในอันดับ8และอันดับ9คืออันดับ5กับอันดับ9เนี่ย5คะแนนเท่ากันอันดับ8เป็นเอเวอร์ตันอันดับ9เป็นลีดส์ยูไนเต็ดโดยทั้ง2ทีมนี้ก็มี5คะแนนแล้วก็มีผลตามประตูได้เสียคือเอเวอร์ตันเนี่ยผลตามประตูได้เสียก็บวก2เท่าลิเวอร์พูลเท่ากับนิวคาสเซิลนะครับแต่เอเวอร์ตันก็ยิงประตูได้น้อยกว่าคือลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลเนี่ยยิงได้6เสีย4เท่ากันแต่เอเวอร์ตันยิงได้5แล้วก็เสีย3ก็เลยทำให้อันดับอยู่ต่ำกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลส่วนลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยยิงได้3เสีย2ครับก็ผลตามประตูได้เสียก็บวก1ก็รั้งอยู่ในอันดับ9แต่ก็อย่างที่บอกนะอันดับ5 6 7 8 9มี5คะแนนเท่ากันอันดับ10 11 12ก็เป็นไบรตันแมนยูไนเต็ดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์3ทีมนี้ชนะ1เสมอ1แพ้1โดยที่ไบรตันผลตามประตูได้เสียดีสุดคือบวก3แมนยูไนเต็ดประตูได้เสียบวก1ส่วนซันเดอร์แลนด์ประตูได้เสียเป็น0นะครับโดยแมนยูไนเต็ดเนี่ยจริงๆพวกเขามีโอกาสที่จะชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันหลังจากแพ้ฮัลซิตี้ตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลนัดที่2ชนะอิปสวิชทาวน์ได้ขาดลอย5ประตูต่อ2เกมเมื่อวันอาทิตย์คู่แรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิวดิกสันสเตเดียมนำ 2-1 ได้ประตูขึ้นนำ 2-1 นาที88แต่ก่อนหมดเวลาไม่กี่ใจคือป้ายชูทดเวลาเนี่ยบวก5ผู้ตัดสินก็อ่ะยังทดเพิ่มให้อีกเล็กน้อยแล้วพอทดเพิ่มอีกเล็กน้อยเนี่ยแมนยูไนเต็ดก็มาพลาดท่าเสียทีโดนเอเวอร์ตันตีเสมอเป็น 2-2 ก็ถือเป็นนาที90บวก6แมนเต็ดจากที่มีสิทธิ์จะเก็บได้6คะแนนคือถ้าพวกเขาเก็บได้6คะแนนเนี่ยนะครับแมนเต็ดจะอยู่สูงถึงอันดับ4ของตารางเพราะผลตามประตูได้เสียก็จะบวก2คือถ้าไม่เสียประตูให้เอเวอร์ตันไม่โดนตีเสมอเนี่ยนะครับคะแนนจะมีเพิ่มเป็น6แต้มและผลตามประตูได้เสียจะเป็นบวก2ซึ่งก็จะมากกว่าเชลซีเพราะว่าหลังจากแมนเต็ดบุกไปเสมอเอเวอร์ตันอันนี้พูดในกรณีถ้าแมนเต็ดบุกไปชนะแล้วคู่หลังถัดจากนั้นในเกมเมื่อวันอาทิตย์ลอนดอนดับเบิ้ลแมชที่อาร์เซนอลชนะเชลซีไป 2-1 นะการที่เชลซีแพ้อาร์เซนอล 1-2 มันทำให้เชลซีหยุดอยู่ที่6แต้มและผลตามประตูได้เสียก็ลดลงไป1ลูกก็เป็นบวก1ก็อย่างที่ได้บอกนะครับถ้าเกิดแมนยูไนเต็ดเนี่ยไม่พลาดท่าเสียประตูโดนเอเวอร์ตันตีเสมอในช่วงทดเวลา 90+6 พวกเขาจะอยู่สูงถึงอันดับ4ของตารางมันก็จะดูหรูเอามากๆแต่ตอนนี้ก็เลยอยู่ในอันดับ11เท่านั้นนะครับก็ถือว่ายังมีข้อผิดพลาดโดยเฉพาะในเกมรับอยู่เมื่อสักครู่ในช่วงต้นรายการพูดแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจากการเสมอ2นัดแรกแล้วมาชนะในนัดที่3 พวกเขายิงประตูได้นัดละ2ลูกมาตลอดแต่แมนยูไนเต็ดเนี่ย3นัดเสียประตูนัดละ2ลูกมาตลอดนัดแรกยิงไม่ได้เลยแพ้ฮัล02นัดที่2ยิงถึง5ลูกถล่มอิปสวิช52และนัดที่3เนี่ยแหละครับก็ยิงเอเวอร์ตันได้2ลูกแต่ก็เสียไป2ลูกเหมือนกันครับถัดไปจากนั้น

ชนะ1แพ้2มี3คะแนนเท่ากันยิงได้4เสีย8ประตูได้เสียผลต่างประตูได้เสียติดลบ4เท่ากันแต่คริสตัลพาเลซอยู่ในอันดับ13อิปสวิชอยู่อันดับ14ก็เป็นเพราะว่าตัวอักษร C ตัวแรกสุดของสโมสรคริสตัลพาเลซก็อยู่ก่อนตัวอักษร I ตัวอักษรแรกสุดของอิปสวิชทาวน์นะครับคริสตัลพาเลซก็เลยอยู่อันดับ13อิปสวิชอยู่อันดับ14นอกจากนั้นมีบอนด์มัธกับนอตแทงฟอร์เรสคือตั้งแต่อันดับ15ลงไปเนี่ยก็คือ6ทีมท้ายตาราง6ทีมเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยโดยที่บอนด์มัธกับฟอร์เรสเสมอ2แล้วก็แพ้1ก็มีทีมละ2แต้มผลต่างประตูได้เสียติดลบเหมือนกันคือลบ1แต่ทางด้านบอร์ทมัสเนี่ยยิงได้4เสีย5แต่ฟอเรสต์ยิงได้2เสีย3นะครับทีมที่ยิงประตูได้มากกว่าก็เลยมีอันดับสูงกว่าส่วน4ทีมท้ายตารางแอสตันวิลล่ากับสเปอร์ได้แต้มแรกของฤดูกาล2ทีมเนี่ย2นัดแรกแพ้รวดทั้งคู่นะครับแล้วก็มาได้แต้มเอาในนัดที่3หลังจากเสมอได้โดยที่ผลต่างประตูได้เสียทั้ง2ทีมนี้ก็ลบ5เท่ากันนะครับแล้วก็คือพูดง่ายคือยังยิงใครไม่ได้เหมือนกันเลยแล้วก็เสีย5ประตูเท่ากันเห็นได้ว่าใน3นัดแรกเนี่ยจะมี2สโมสรที่จับคู่กันคะแนนเท่ากันผลต่างประตูได้เสียเท่ากันแล้วก็มีไปจนถึงยิงได้เท่ากันประตูเสียเท่ากันผลต่างประตูได้เสียก็เลยเท่ากันก็เลยต้องมาวัดที่ชื่อของสโมสรไหนตัวอักษรอยู่ก่อนหลังกว่ากันแอสโซล่ากับสเปอร์นี่ก็เหมือนกันนะครับยังไม่ชนะใครเลยเสมอ1แพ้2ยังยิงใครไม่ได้เลยทั้ง2ทีมเสีย5ประตูทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ก็เป็นแอสโซล่าที่อยู่อันดับ17เพราะว่าตัว A อักษรแรกในภาษาอังกฤษอยู่แล้วส่วนตัว T ทอตแนมฮอตสเปอร์นี่โอ้โหอยู่ลำดับท้ายๆของตัวอักษรในภาษาอังกฤษเลยนะครับแอสโซล่าก็เลยอยู่อันดับ17สเปอร์18 2ฤดูกาลที่ผ่านมาได้พูดไปแล้วนะครับว่าสเปอร์เนี่ยจบในอันดับ17ของตารางทั้งคู่ตอนนี้อยู่อันดับ10ทั้ง2ฤดูกาลหลังสุดตอนนี้อยู่อันดับ18แต่มันเป็นเพียงแค่3นัดแรกของฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นสเปอร์หรือแอสโซล่าหรือว่าทีมไหนก็ตามเนี่ยมันยังมีอีก35นัดหลังจากนี้ให้ลุ้นกันอีก8เดือนกว่าๆไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นยังลุ้นกันไปเสียวยาวเพียงแต่ว่าพอทีมอย่างสเปอร์ทีมอย่างแอสตันวิลล่าออกซัด3นัดแรกยังไม่ชนะใครเลยยังยิงใครไม่ได้เลยก็แน่นอนว่าไม่สามารถจะหลีกหนีคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โดนแฟนๆของพวกเขาเองอ่ะแฟนของไก่เดือดทองสเปอร์แฟนของทีมสิงห์ผงาดที่ยังผงาดไม่ได้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าบ่นหรือว่าถึงขั้นกลด่ากันหนักพอสมควรเลยทีเดียวส่วน2ทีมท้ายตารางนี่หนักกว่าแอสตันวิลล่าแล้วก็สเปอร์อีกก็คือฟูลแลมแล้วก็โคเวนทรีซิตี้ฟูลแลมอยู่อันดับ19เพราะว่าผลต่างประตูได้เสียติดลบน้อยกว่าโคเวนทรีฟูลแลมติดลบ3โคเวนทรีติดลบ5นะครับโดยที่โคเวนทรีที่เหมือนกับแอสตันวิลล่าและเหมือนกับสเปอร์ก็คือยังยิงใครไม่ได้เลย3ทีมเนี้ยยังยิงใครไม่ได้จาก3นัดแรกแล้วก็เสีย5ประตูเท่ากันอีกด้วยเพียงแต่ว่าโคเวนทรีเนี่ยยังไม่มีแต้มเลยแต่แอสตันวิลล่ากับสเปอร์ยังมี1เกมที่พวกเขาเสมอ 0-0 นั่นเองนะครับก็เลยทำให้โคเวนทรีทีมที่เป็นแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพจากฤดูกาลที่แล้วออกสตาร์ท3นัดแรกนี่เรียกว่าอ่วมเลยนะครับเพราะว่าแพ้3นัดรวดแม้ว่า2นัดหลังเนี่ยจะแพ้แบบเฉียดฉิวในสกอร์0-1 0-1ก็ตามแต่การที่โคเวนทรีแพ้อาร์เซนอลทีมแชมป์เก่าตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลแล้วก็เป็นคู่แรกสุดในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ด้วยนะครับก็คือในคืนวันศุกร์ที่26สิงหาคม2-3 อาทิตย์ก่อนนะโคเวนทรีแพ้อาร์เซนอล0-3หลังจากนั้นโคเวนทรีก็ยังเจองานหนักนัดที่2ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่แต่พวกเขาทำได้ไม่ดีพอเพราะว่าเล่นเล่นในบ้านด้วยเจอฮัลซิตี้ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยกันทั้ง

0: นี่ฮาวเนี่ยเป็นทีมที่เลื่อนชั้นมาในฐานะทีมชนะจากการเพลย์ออฟแต่โคนทรีเลื่อนชั้นมาในฐานะทีมแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพแต่โคนทรีอาจจะยังเมาหมัดจากการแพ้อาร์เซนอลในนัดเปิดฤดูกาลถึง 0-3 เล่นในบ้านก็ยังพลาดท่าให้กับฮาวซิตี้ที่ออสซาร์ดนัดแรกเล่นในบ้านก็ทำงานสวยหรูนะครับพิชิตแมนยูไนเต็ดได้ 2-0 ฮาวก็เลยถือว่าทำผลงานได้ดีต่อเนื่องบุกไปชนะโคนทรีได้ 1-0 ในเกมที่โคนทรีครองบอลมากกว่าเกือบจะ 70-30% เลยนะครับโอกาสลุ้นประตูก็มากกว่าประมาณครึ่งๆเลยแต่จังหวะจบของโคนทรีไม่คมพอเองนะครับส่วนฮาวก็ได้ประตูเดียวในเกมในช่วงค่อนมาท้ายเกมแล้วครับนาที82นะได้ประตูชัยจากเลียมเมลล่าแล้วก็ทำให้ฮาวชนะใน2นัดแรกสุดก่อนที่นัดที่3เนี่ยฮาวจะมาเสมอกับทางด้านเอเวอร์ตัน 0-0 ในบ้านของพวกเขาเองครับก็เลยทำให้3นัดของฮาวนี้ก็ยังไม่เสียประตูเลยส่วนแอสตันวิลล่าที่เสมอกับฮาวในนัดที่3 0-0 เนี่ย2นัดแรกของแอสตันวิลล่าก็แพ้แล้วก็เสียไปถึง5ประตูโดยนัดแรกสุดเนี่ยแอสตันวิลล่าเป็นทีมที่เสียประตูจากนัดแรกสุดมากสุดแล้วก็ทำให้อยู่ในดับบวยตั้งแต่จบนัดเปิดฤดูกาลก็เป็นเพราะว่าแอสโซล่าบุกไปเยือนไบรตันแล้วก็แพ้ไปถึง0ประตูต่อ4ทีมอื่นเนี่ยไม่มีทีมไหนเขาแพ้โดยในความห่างถึง4ลูกในนัดเปิดฤดูกาลนัดที่2แอสโซวิล่าแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่คราวนี้ก็เจองานหนักอึ้งอีกเพราะว่าเจออาร์เซนอลทีมที่นัดเปิดฤดูกาลก็ถล่มโคนทรีมา 3-0 นัดที่2อาร์เซนอลก็ยังดีกว่าแอสตันวิลล่าแล้วก็บุกไปชนะได้ 1-0 ได้ประตูเดียวในเกมจากปุกโยซาก้าในนาที59เกมนั้นเนี่ยครับแอสตันวิลล่าก็เลย2นัดแรกแพ้รวดแล้วก็มาได้แต้มแรกในนัดที่3แต่ก็ยังยิงประตูจาก3นัดแรกไม่ได้ในขณะที่อาร์เซนอล2นัดแรกชนะมา 3-0 1-0 นัดที่3พวกเขาเจอกับเชลซีก็ถือว่าเป็นคู่สุดท้ายของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกมที่เมื่อวานก็ได้พูดไปหน่อยหนึ่งแล้วว่าจริงๆเชลซีก็ถือว่าเล่นได้ดีในฤดูกาลนี้ที่มีชาบิอัลโซ่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าใหญ่ของทีมสิงโตน้ำเงินครามแต่การไปเยือนรังเอเมเรตสเตเดียมของอาร์เซนอลเนี่ยเชลซีก็ยังคงต้องพบกับความผิดหวังอกหักชอกช้ำกลับออกไปถือว่าเป็นฤดูกาลที่5ติดต่อกันแล้วที่เชลซีบุกไปแพ้อาร์เซนอลที่เอเมเรตสเตเดียมนะครับโดยที่หลังจากเชลซีได้ประตูออกนำจากมอร์แกนโรเจอร์สยิงได้ตั้งแต่ยังไม่ผ่าน2นาทีแรกเลยนะหลังจากนั้นอาร์เซนอลก็เริ่มที่จะเดินหน้าบุกใส่เชลซีได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาตามตีเสมอได้ในนาที25จากคายฮาวัตส์ซึ่งในอดีตเนี่ยฮาวัตส์ก็เป็นนักเตะเก่าของเชลซีและย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนที่เชลซีได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยที่2ตอนนั้นพวกเขาชนะแมนซิตี้ได้ 1-0 เชลซีได้ประตูชัยจากคายฮาวัตส์เนี่ยนะครับตอนนั้นฮาวัตส์ก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเชลซีแต่ปัจจุบันนี้ฮาวัตส์อยู่กับอาร์เซนอลแล้วฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวจักรคนหนึ่งของทีมปืนใหญ่นะครับที่ช่วยให้อาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและฤดูกาลนี้การออกสตาร์ท3นัดแรกเนี่ยเห็นได้ว่าคาร์ฮาวเวสก็ได้รับความไว้วางใจจากมิเกลเตต้าให้เป็นตัวจริงตลอดในขณะที่วิกตอร์ยูเครสต้องหลุดเป็นตัวสำรองฮาวเวสก็ตีเสมอแค่ช่วงนาที25ก่อนที่มาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมจะทำประตูชัยให้อาร์เซนอลชนะไปได้หลังจากออกสตาร์ทครึ่งหลังไป5นาทีพรุ่งนี้มาเก็บตัวควันหลงเกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตปรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวว
2: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
6: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ฉันต้องไปแล้วนะพ่อป๋อ
1: ฮะ
0: เปลี่ยนใจพฤติกรรมไหมเหรอสวนฉันน่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่หรอกนะ
1: อ๋อไม่เชิญลุงตามสบายนะ
0: งั้นฉันไปนะ
1: ครับผมแม
2: ่อะไร
1: เที่ยวให้สนุกนะ
2: ขอบใจไปออกรถอะค่ะคุณอน
0: พครับจะออกรถเดี๋ยวนี้แหละครับพ่อป๊อดน่ะไม่ต้องเป็นห่วงคุณอรสาหรอกนะเย็นๆจะพามาส่งอย่างปลอดภัยเลย
1: ขอบคุณ
0: ฉันไปนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: าปอดคุยอะไรกับคุณเหรอคะ
1: อ๋อไม่มีอะไรครับ
0: แน่ใจนะคะฉันถามว่าแน่ใจหรือเปล่าไม่ได้ให้คุณหัวเราะสักหน่อย
1: ก็แน่ใจสิครับ
0: มีอะไรบอกฉันตรงๆนะคะ
1: แน่นอนอยู่แล้วผมน่ะไม่ปิดบังคุณอยู่แล้วครับ
2: แต่พริมอ่ะมีอะไรอยากจะบอกค่ะคุณป้า
0: หืมแต่พริมมีอะไรเหรอ
2: พริมเห็นแววตาลูกชายของคุณป้านะคะ
0: มันยังไงล่ะแม่พริมเห็นแววตาลูกชายฉันยังไงหืม
2: ก็แววตาของลูกชายคุณป้านะคะเหมือนจะวิงวอนอะไรบางอย่างกับคุณลุงนะคะ
1: นี่แม่พริมแกพูดน้อยหน่อยจะได้ไหมฮะ
2: มาก็พริมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนี่คะลุง
1: แกจะทำให้คนทะเลาะกันนะเนี่ยฮะ
2: อุ๊ยถ้าอย่างนั้นพริมขอโทษค่ะถือซะว่าพริมมันไม่ได้พูดอะไรกันแล้วกันนะคะ
1: ทุกคนน่ะได้ยินแกพูดหมดแล้ว
2: คือว่าพริม
0: ฉันก็เห็นเหมือนแม่พริมนะคะคุณ
1: คุณอรสาแมวนาอย่าคิดมากสิครับ
0: ฉันไม่มั่นใจค่ะว่าตับปอดจะต้องมาพูดไม่ดีกับคุณแน่นอน
1: อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ก็เมื่อคืนนี
1: ้เมื่อคืนนี้ทำไมเหรอ
0: ตับปอดแกโทษคุณนะคะ
1: หืมโทษผมเหรอ
0: ค่ะ
1: โทษผมเรื่องอะไรกัน
0: ก็โทษว่าที่ฉันเปลี่ยนใจกระทันหันไม่ยอมไปออสเตรเลียเพราะโดนคุณเป่าหูนะสิคะ
1: ฮะว่าไงนะพ่อป๊อดคิดอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ค่ะแกบอกว่าพอฉันไปเที่ยวกับคุณมาแค่วันเดียวฉันก็เปลี่ยนใจไม่ยอมไปกับแกซะแล้วเพราะคุณคนเดียวแท้ๆเชียวเพราะฉะนั้นฉันถึงค่อนข้างมั่นใจยังไงล่ะคะว่าการที่ตับป๊อดพยายามจะตามออกมาส่งฉันถึงรถเนี่ยก็เพราะว่าแกมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณไม่อย่างนั้นแกไม่มีวันเดินออกมาส่งฉันแบบนี้หรอกค่ะจริงๆนะคะคุณ
1: แล้วอย่างนี้ผมก็เลยกลายเป็นคนพูดผิดสิเนี่ยฮะ
0: พูดมาเถอะค่ะตับปอดพูดอะไรกับคุณบ้างคะ
1: ก็ไม่มีอะไรมากหรอก
0: ไม่มีอะไรมากแล้วอะไรล่ะคะมีนิดหน่อยฉันก็อยากรู้นะคะ
1: พ่อปอดน่ะขอให้ผมช่วยพูดกับคุณ
0: พูดเรื่องอะไรคะ
1: ก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละคุณก็รู้ดีแล้ว
0: เรื่องที่ฉันไม่ยอมไปออสเตรเลียเนี่ยนะ
1: อืมใช
0: ่แกว่ายังไงคะ
1: พ่อป๊อดน่ะขอร้องให้ผมช่วยเกลี้ยกล่อมคุณแกเชื่อว่าถ้าผมขอร้องคุณคุณจะต้องยอมเชื่อผมแล้วก็ไปกับแกแน่นอน
0: เหลวไหลใหญ่แล้วลูกชายฉัน
1: ผมก็บอกแกไปว่าเรื่องนี้ผมคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะมันขึ้นอยู่ที่ใจของคุณในเมื่อใจคุณไม่อยากไปอยู่ใครจะเกลี้ยกล่อมยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอก
0: ถูกต้อง
1: แกก็เลยมีสีหน้าไม่สู้ดีนักเหมือนจะผิดหวังในตัวผมหน่อยนะ
0: คุณอย่าไปถือสาหาความปะป๊อดแกนะคะ
1: ไม่หรอกผมน่ะไม่เคยหาความพะป๊อดเลยนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไปหาความแกด้วย
0: ขอบคุณนะคะ
1: คุณจะมาขอบใจอะไรผม
0: ขอบคุณที่ไม่มองตะป๊อดในแง่ลบยังไงล่ะคะ
1: ไม่หรอกผมน่ะไม่ใช่คนใจคอคับแคบอะไรสักหน่อย
0: ดีค่ะ

0: แล้วตกลงคุณจะไม่ยอมไปจริงๆเหรอ
1: ค่ะฉันตัดสินใจแล้วค่ะ
0: ตัดสินใจว่า
1: ก็ตัดสินใจว่าฉันจะอยู่เมืองไทยอยู่ที่เพชรบุรีนี่ฉันเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่จะไม่ยอมไปตายในต่างบ้านต่างเมืองเด็ดขาด
0: เป็นความคิดที่ดีนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: แต่ลูกน่ะอยากให้คุณไปอยู่สุขสบายคุณก็น่าจะสนองความตั้งใจของลูกสักหน่อยนะ
1: แหมคุณพูดเหมือนไม่รู้เรื่องของฉันอย่างนั้นแหละนะคะ
0: ก็คือว่า
1: ก็ถ้าไม่มีหลานสองคนนั่นคุณคิดเหรอคะว่าตาป๊อดจะยอมให้ฉันไปอยู่ด้วยนะไปอยู่ให้เป็นภาระทำไมกันล่ะคะ
0: เขาเป็นลูกเขาคงไม่คิดอย่างที่คุณว่าหรอกมั้ง
1: จริงๆนะคะคุณ
0: อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้นล่ะ
1: ก็ถ้าตาป๊อดแกอยากให้ฉันไปอยู่จริงๆแล้วล่ะก็แกก็คงจะเอาฉันไปอยู่ตั้งแต่แกที่ไปอยู่ที่นู่นใหม่ๆแล้วล่ะค่ะแต่นี่เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นเลยขนาดแต่งงานกันแล้วเขาก็ยังไม่เคยเอ่ยปากชวนฉันไปอยู่ด้วยเลย
0: ตอนนั้นน่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้คุณไปอยู่ด้วยก็ได้นะครับ
1: ตาป๊อดมีบ้านตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วนะคะคุณ
0: เขาสามารถซื้อบ้านที่ออสเตรเลียได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ได้ค่ะเขาว่าได้รับสิทธิพิเศษค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะขณะแต่งงานมีลูกคนแรกยังไม่เคยคิดจะชวนฉันไปอยู่เลยตอนนั้นน่ะฉันอยากไปมากค่ะเพราะอยากอุ้มหลาน
0: ทำไมคุณไม่ปริปากบอกลูกล่ะว่าใจคุณน่ะคิดอะไรอยู่ในตอนนั้น
1: พูดสิทำไมฉันจะไม่พูดฉันน่ะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาซะด้วยสิคะ
0: แล้วพ่อป๊อดแกว่ายังไงล่ะ
1: แกบอกว่าลูกจ้างคนเขาเลี้ยงแล้วแม่ขอลูกอยากให้อยู่กับพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์โดยตรงฉันก็เลยไม่อยากพูดต่อ
0: เขาพูดอย่างกับว่าคุณน่ะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่างนั้นแหละ
1: พี่รู้สิคะลูกแกอาจจะลืมไปแล้วละมั้งที่แกโตมาได้เพราะใครสงสัยจะโตมาจากกระบอกไม้ไผ่ละมั้ง จริงๆนะคะคุณ
0: คุณน้อยใจเหรอ
1: ก็มันน่าน้อยใจไหมล่ะคะ
0: เอานะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะ
1: ค่ะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะอะไรที่เป็นความสุขของลูกก็เอาเถอะไม่ว่ากัน
0: นั่นล่ะควรเป็นพ่อเป็นแม่ละ
1: ค่ะ
0: ไม่ไปก็ไม่ไปที่นี่นะก็ยังมีลูกชายอีกคนอยู่ด้วยจริงไหมครับ
1: ค่ะฉันจะอยู่กับตาออดค่ะ
0: อาจารย์คมสันน่ะเป็นคนน่ารักใจเย็นใครอยู่ใกล้ก็ต้องมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวจะพาลูกสาวมารู้จักสักหน่อยนะ
1: ลูกสาวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตะกี้นี้คุณอนพพูดว่าอะไรนะคะว่าไงคะอย่าเอาแต่หัวเราะสิคะ
0: ผมบอกว่าว่างๆนะจะพาลูกสาวมารู้จักกับอาจารย์คมสันสักหน่อย
1: ดีค่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวของคุณอยู่ที่สวนเหรอคะถ้าอย่างนั้นอีกเดี๋ยวฉันจะได้เจอกับลูกสาวของคุณด้วยสินะ
0: ไม่เจอหรอก
1: อ้าวมันยังไงกันล่ะเนี่ย
0: ลูกสาวคนที่ผมหมายถึงอยู่กรุงเทพอยู่กับพี่สาวแกน
1: หมายความว่าคุณมีลูกสาวสองคนเหรอคะ
0: ครับคนโตแต่งงานไปแล้วมีลูกถึง2คนส่วนลูกคนเล็กก็ยังไม่ยอมออกเรือนสักทีแนะนำใครให้ก็ไม่เอาลูกเดียวแต่แม่แกน่ะเหนื่อยใจไม่อยากแนะนำใครให้อีกแล้ว
1: ลูกคนเล็กทำงานอะไรล่ะคะ
0: เป็นแม่บ้านที่บ้านพี่สาวแกน่ะ
1: บ้านหลังใหญ่ล่ะคะ
0: ก็พอสมควรลูกเคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กระทรวงแห่งหนึ่ง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ที่บ้านลูกสาวคนโตมีนางเจืออีกคนที่คอยเป็นรับคำสั่งจากลูกสาวคนเล็กอีกทีหนึ่งนะ
1: ลูกสาวคนเล็กเป็นแม่บ้านใหญ่ในบ้านว่างั้นเถอะ
0: ก็ทำนองนั้นแหละ
1: ส่วนพี่สาวก็นั่งแทนเป็นคุณนายเต็มตัว
0: ฟังดูนะดีจังเลยเนอะว่าไหม
2: จริงค่ะคุณป้าคุณตรานะคะเธอราศีคุณนายจับเต็มตัวเลยค่ะ
0: แกพูดเกินไปแม่พริม
2: ก็มันเรื่องจริงนี่คะคุณลุงใครๆอ่ะก็พากันอิจฉาคุณตราทั้งนั้นชาติก่อนไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรมาชาตินี้เกิดมาทั้งสวยทั้งสาวแต่งงานไปเป็น10ปีแล้ว ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยคุณธนินทร์น่ะรักคุณตราเหลือเกินไปไหนก็ไม่รอดยอมให้คุณตราทุกอย่างเลยค่ะ
1: ดีจังเลยชักอยากจะเห็นหน้าลูกสาวคนโตของคุณอนบแล้วล่ะว่าเธอจะสวยพริ้งเหมือนสาว 2,000 ปีหรือเปล่า
0: โอ้ยแม่ตราน่ะแกน่ะดีไปซะทุกเรื่องนะเสียอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละ
1: อะไรเหรอคะ
0: หูเบาจอมขี้บ่นเป็นที่หนึ่งเลย
1: อย่างหลังนะพอทนค่ะผู้หญิงทุกคนพอมีลูกมีเต้าขี้บ่นทุกคนนั่นแหละค่ะไม่บ่นแล้วลูกจะได้ดียังไงล่ะคะแต่อย่างแรกนี่สิเรื่องหูเบาครั้งจะทำใจหน่อยนะคะเนี่ย
0: ใช่เชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อหูตัวเอง
1: เอ๊ะมันยังไงคะเนี่ย
0: เพื่อนเป่าหูว่าหัวตัวเองน่ะแอบไปมีกิ๊กนอกบ้านก็เชื่อไปซะหมดไม่ยอมฟังเหตุผลผัวแม้แต่นิดเดียวแล้วตอนนี้คุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ตรา
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
0: แม่ตราน่ะแอบไปทำศัลยกรรมใบหน้าที่พัทยา
1: อ้าวก็ไหนบอกว่าเธอสวยพริ้งยังไงล่ะคะแล้วทำไมต้องไปทำศัลยกรรมใบหน้าด้วยล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าแกหูเบายังไงล่ะไปเชื่อเพื่อนบอกว่ามีคนเมาว่าแม่ตราน่ะแก่แล้วหน้าตาเหี่ยวย่นหัวก็เลยแอบไปมีกิ๊กแกก็เลยคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยตัดสินใจไปทำศัลยกรรมใบหน้าใหม่ให้ดูสิลูกสาวผมน่ะมันบ้าขนาดไหนเหรอ
1: แหมเชื่อคนอื่นมากก็ไม่ดีนะคะคุณ
0: นั่นแหละเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อเพื่อนใครจะไปรู้ใจใครล่ะฮะบางทีน่ะเพื่อนอาจจะคิดร้ายกับเราก็ได้จริงไหมล่ะ
1: จริงค่ะยิ่งเห็นเพื่อนได้ดิบได้ดีขนาดนี้แต่ตัวเองกลับไม่มีอะไรอาภัพรักก็เลยเกิดความอิจฉาริษยาพยายามหาทางทำให้ครอบครัวของเพื่อนแตกหัก
0: นั่นแหละคุณ
1: แสดงว่าลูกสาวคนโตของคุณไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเลยเหรอคะ
0: นั่นแหละข้อเสียของแม่ตราเขาล่ะสวยก็จริงแต่ขาดความเชื่อมั่นตัวเองขนาดตอนเจอกับพ่อนินพ่อนินขอแกแต่งงานแกยังลังเลใจเลยกลับมาถามความเห็นพ่อแม่ไม่รู้กี่สิบครั้งถามแล้วถามอีกซ้ำๆซักๆไม่กล้าตัดสินใจสักทีจนผมรำคาญเลยพูดไปว่างั้นก็ไม่ต้องแต่งกับใครคล้องโซ่ไปจนตายเลยง่ายดี
1: แล้วแกว่ายังไงล่ะคะ
0: แกก็เลยยอมตัดสินใจแต่งงานกับพ่อนินไง
1: ฉันเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าลูกสาวคนโตของคุณน่ะสวยมากไม่อย่างนั้นลูกเขยของคุณคนนั้นคงจะไม่เสียเวลามาแต่งงานด้วยหรอกค่ะ
0: ใช่แม่ตราเนี่ยแกสวยเป็นทุนเดิมแล้วอย่างนึงแกเป็นคนไม่มากๆด้วยไม่เคยคิดเอาของของใครแถมยังเป็นคนคิดสงสารคนซะด้วยใจดีแต่หากนะคุณ
1: เพราะดีเกินไปหรือเปล่าคะเลยโดนเพื่อนเป่าหูน่ะ
0: ใช่เพราะเป็นคนดีมองคนในแง่ดีมากเกินไปไม่ทันระวังตัวว่าจะมีเพื่อนอีกประเภทนึงที่คอยจ้องทำลายตัวน่ะ
1: อย่างเนี้ยต้องหาโอกาสเตือนสติลูกคุณแล้วนะคะปล่อยเอาไว้ชีวิตครอบครัวอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะคุณ
0: ตอนเนี้ยก็กำลังเกิดปัญหาแล้วล่ะคุณไม่ต้องรอไปถึงไหนแล้ว
1: เป็นยังไงกันล่ะคะ
0: ก็เห็นแม่ของแม่ตราโทรมาพูดกับผมว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะขอหย่าขาดจากกันไปเลย
1: ขนาดจะหย่ากันเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: อุ๊ยแบบเนี้ยเรื่องใหญ่แล้วนะคะคุณ
0: ก็นั่นแหละผมก็เห็นมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยยังไม่มีหลักฐานอะไรไปมัดตัวพ่อนินเลยไปฟังคนอื่นก็พูดมาอีกทีนึงแล้วก็เชื่อเพื่อนสนิทใจหัวตัวเองพูดอะไรก็ไม่ยอมเชื่อจะหย่าลูกเดียวเฮ้ยสวยแต่หูเบาไม่รู้จะว่าอย่างไรเหมือนกันแกขำอะไรนางพริมเหรอ
2: ก็พริมขำขำหัว
0: นี่พูดมาเดี๋ยวนี้นะขำอะไร
2: พริมอ่ะกำลังคิดถึงคำพูดของใครจำไม่ได้แล้วค่ะว่า
0: ว่าอะไร
2: ก็พูดกันค่ะว่าสวยแต่งโง่ค่ะ
0: นางพริมเดี๋ยวเหอะนี่ไปว่าแม่ตราอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวแม่ตรามาหาฉันจะฟ้องให้เข็ดเลย
2: โอ้ยอย่านะคะลูกพริมขอโทษก็ได้ค่ะพริมก็พูดสนุกปากไปอย่างนั้นเองอะค่ะ
0: เคยไหมพูดมันปากดีๆแล้วโดนไล่ออกไปข้างนอกถนนน่ะฮะ
2: ขอโทษค่ะคราวหลังจะไม่พูดอีกแล้วค่ะ
0: ดีให้รู้ซะมั่งว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดไม่ใช่มีปากเอาไว้หาเสี้ยนอย่างเดียว
2: คือว่า
1: น่าเห็นใจทั้งสองคนนะคะคุณ
0: ผมน่ะเห็นใจลูกเขยมากกว่าผมว่าแกไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนเขารักเมียเขาเสมอต้นเสมอปลายเงินทองก็มีใช้ไม่ขาดมือบ้านช่องก็มีให้อยู่ใหญ่โตอลังการฮะจะเอาอะไรอีกล่ะใจคอน่ะจะจับผัวมัดมือมัดเท้าล่ามโซ่ไม่ให้ออกไปไหนเลยหรือไงทำอย่างนั้นเข้าขั้นโรคจิตแล้วล่ะว่าไหม
1: ไม่หรอกค่ะลูกสาวของคุณอาจจะรักสามีมากไปหน่อยไม่ทันได้คิดอะไรก็ได้แต่เชื่อสิคะว่าอีกหน่อยก็คิดได้เองล่ะค่ะ
0: ผมกลัวจะสายเกินไปน่ะสิ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็ถ้าเกิดพ่อนินน่ะไม่ทนอีกต่อไปล่ะท้าหย่าบ่อยๆก็ประชดไปหย่าซะเลยที่นี่ล่ะเป็นยังไงจะมาร้องแรกแหกกระเชออะไรได้ล่ะฮะ
1: หวังว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะ
0: ผมก็ภาวนาอย่าให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับ

0: ฮัลโหล
1: ฉันเอง
0: ครับพี
1: ่มากับตาลุงนั่นอีกแล้ว
0: บอกหรือเปล่าฮะวันนี้พากันไปไหน
1: ไปสวนก็ลุงคนนั้นแหละ
0: อ๋อ
1: นี่ออส
0: อะไรฮะ
1: ท่าทางแกรู้สึกทุกข์ร้อนใจอะไรเลยนะเนี่ยนะ
0: เอ้าทำไมผมจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจด้วยล่ะพี
1: ่ก็แม่ไปกับไอ้ตาลุงคนนั้นไง
0: ก็แล้วไงล่ะฮะ
1: แกไม่รู้ไงว่าไอ้ตาลุงคนนั้นน่ะจะทำให้แม่ของเรา
0: อะไรฮะลุงก็จะทำให้แม่ของเราทำไม
1: อาจจะไขว้เขวก็ได้
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: ก็อย่างเช่นพบรักตอนแก่อะไรทุกองเนี่ยเฮ้ยหัวเราะฉันไม่ได้ตลกนะเว้ยฉันกำลังเครียดมากๆเลยนะจะบอกให
0: ้ไม่เอาหน้าพี่ป๊อดอย่าคิดมากเลยฮะ
1: แกจะแม่ฉันคิดได้ยังไงวะฉันว่ามันมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนั่นละสองคนวัยได้เรียกกันด้วยนะนี่ถ้าลูกคนนั้นเป็นพ่อไม่โอ้เข้าทางคนสองคนพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ดีสิฮะพี
1: ่ดีอ่ะ
0: ฮะดีมากๆซะด้วย
1: ก็จะบ้าไงตาออดก็ใช่แม่มีสามีใหม่ตอนแก่หรือไง
0: ถ้านั่นมันเป็นความสุขของแม่เราก็ควรยินดีไม่ใช่เหรอฮะ
1: แต่ว่าฉันไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเลยแม่แก่ขนาดนั้นเนี่ยจะมีใครมารักจริงหวังแต่งวะนอกจากหวังสมบัติเท่านั้นแหละ
0: แล้วพี่ไม่คิดเหรอฮะ
1: ไม่คิดคิดอะไร
0: ทางนู้นก็อาจจะคิดว่าแม่เราไปหวังสมบัติเขาเหมือนกัน
1: เฮ้ย
0: ไม่เฮ้ยล่ะทุกคนก็คิดกันได้ทั้งนั้นแหละพี่เรายังไม่รู้จักลุงแกดีพอเลยจะมาคิดว่าเขายากจนหวังจะมาเกาะแม่เราได้ยังไงและอีกอย่างนึงแม่เรามีอะไรให้ใครมาเกาะได้ล่ะแม่มีแต่บ้านเงินฝากอีกจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็มีประกันชีวิตมันก็เท่านั้น
1: เท่านั้นของแกทำให้คนที่เขาหวังคุบเงินของคนอื่นตาร้อนเผาแล้วนะเว้ย
0: โอ้พี่ป๊อดจะคิดในแง่ร้ายได้ไหม
1: ก็ฉัน
0: บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกันมากเลยก็ได
1: ้ไม่มีทางอ่ะ
0: พี่ป๊อดฮะ
1: ฉันว่าอีตาลูกคนนั้นนะจะต้องคิดไม่ดีกับแม่แน่นอน
0: ถ้าพี่คิดอย่างนั้นแล้วพี่ให้แม่ไปกับลุงเขาทำไมอ่ะทำไมไม่ห้ามหรือว่ารั้งแม่ไว้ล่ะ
1: แกคิดว่าฉันจะมีปัญญารั้งแม่เอาไว้ได้เหรออ
0: ้าก็เคยเห็นพี่ทำได้นี่นะ
1: เดี๋ยวนี้แม่ไม่เหมือนเดิมแล้วว่ายอมเชื่อฟังใครเลย
0: ไม่หรอกพี
1: ่จริงๆแล้วฉันชอบเป็นห่วงแม่แล้วนะเว้ย
0: แล้วทำไมไม่ขอตามไปด้วยล่ะหรือว่าลุงแกไม่ได้ชวนพี
1: ่ก็ชวนอยู่เหมือนกัน
0: อ่ะก็ในเมื่อลุงแกชวนพี่เป็นห่วงแม่แล้วทำไมไม่ตามไปเล่าจะได้อยู่สังเกตการได้ไง
1: ไม่เอาเบื่อ
0: ถ้างั้นก็ไม่ต้องพูดอีกแล้วล่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเถอะแม่น่ะผ่านโลกมามากกว่าพวกเราซะอีกแม่มีวิจารณญาณในการตัดสินใจหน้าพี
1: ่เออโอ้ยแซงเลยฉัน

0: ถึงบ้านแล้วครับเชิญครับคุณอรสา
1: ค่ะโอ้โหสวนของคุณน่าอยู่มากเลยนะคะอากาศสดชื่นจังเลยค่ะ
2: คุณป้าจะเข้าไปในบ้านหาอะไรดื่มก่อนไหมคะ
1: ไม่ดีกว่าจ้ะฉันน่ะอยากเดินดูสวนสักหน่อยนะจ้ะ
2: อ๋อค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นคนพาคุณอรสาน่ะเดินชมสวนผลไม้เองครับเชิญครับเชิญ
1: ๆขอบคุณนะคะ
0: อ๋อแม่พริม
2: ค่ะลุง
0: เข้าไปเตรียมของว่างกับเครื่องดื่มมาไว้รอเลยนะเดี๋ยวจะกลับมากิน
2: ค่ะลุง
0: เชิญครับคุณอรสา
1: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าที่นี่จะปลูกลิ้นจี่ขึ้นนะคะ
4: อ๋อได้สิครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีน่ะทันสมัยปลูกอะไรก็ย่อมได้ถึงนั้นแหละครับ
3: แต่ว่าคงจะปลูกแอปเปิลไม่ได้หรอกนะคะ
4: โอ้ยแบบนั้นน่ะต้องรอให้ที่นี่อากาศหนาวเหมือนทางเชียงใหม่เชียงรายแล้วล่ะครับคุณ
3: อ้าวก็คุณบอกว่าเทคโนโลยีทันสมัยปลูกอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอคะ
4: ครับ
3: ตายจริงนั่น
4: อะไรครับ
3: ส้มโอค่ะ
4: โถ่นึกว่าเห็นอะไรเห็นส้มโอนี่เองอ่ะร้องเสียงหลงเชียว
3: ก็มันผลโตมากนี่คะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเนี่ย
4: ผมเอาคุณภาพนะคุณไม่ได้เอาปริมาณเวลามันออกดอกออกลูกเนี่ยผมก็คัดเอาเท่าที่ต้นจะให้อาหารเลี้ยงผลมันได้เท่านั้นแหละครับ
3: มีหน้าล่ะถึงได้เห็นต้นส้มโอแต่ละต้นมีลูกไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควร
4: นั่นแหละผมปลูกไว้กินเองจะเอาปริมาณทำไมจริงไหม
3: ค่ะรสชาติเป็นยังไงคะ
4: อุ้ยหวานฉ่ำอร่อยครับ
3: เก็บได้หรือยังคะเนี่ย
4: ยังครับคิดว่าปลายเดือนนี้น่าจะตัดได้แล้วตัดแล้วก็รอให้ลูกน่ะมันลืมต้นอีกอาทิตย์นึงทีนี้ล่ะพอกินหวานฉ่ำอย่าบอกใครเชียว
3: อย่าลืมเก็บเผื่อฉันด้วยนะคะอยากกินจังเลยคะเนี่ย
4: โอ้ได้สิครับแล้วผมจะตัดไปให้ถึงบ้านเลย
3: ให้ฉันมากินที่นี่ก็ได้นะคะ
4: แน่ใจแล้วว่าคุณจะมาได้นะ
3: ได้สิคะฉันน่ะจำทางมาได้แล้วให้ตาออดขับรถมาหาก็ได้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยค่ะเอรู้ว่าคุณไม่สะดวกพี่จะให้ฉันมาอีกเพราะกลัวแม่บ้านคุณจะเข้าใจผิดคิดว่าเราสองคนมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอไงคะ
4: โอ้ยไม่เลยผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นแม้แต่นิดเดียวครับ
3: แน่ใจเหรอคะ
4: แน่ยิ่งกว่าแน่อีกครับคุณน่ะเลิกกังวลใจเรื่องนั้นไปได้เลย
3: งั้นฉันจะมาหาคุณปลายเดือนนี้อีกทีแล้วกันนะคะ
4: ผมจะไปรับคุณเองครับ
3: ถ้าอย่างนั้นโทรบอกฉันล่วงหน้าสักวันนะคะฉันจะได้เตรียมตัวทันนะคะ
4: โอ้ได้สิครับไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
3: แล้วตอนนี้มีอะไรที่กินได้มั้งคะคุณเนี่ย
4: ก็มีนะถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะกินแล้วก็
3: อะไรคะ
4: เช่นมะนาวพริกขิงข่าตะไคร้หรือถ้าเคี้ยวเก่งๆก็ต้นกล้วยไงล่ะ
3: คุณอันนบป่ะ
4: นั่นไงผมเห็นอะไรที่ให้คุณทานได้แล้วมั้งนั่นแหละ
3: อะไรคะ
4: ตามผมไปสิผมเห็นไว้ไวนู่นน่ะ
3: อย่าบอกนะคะว่าจะให้ฉันแทะต้นตาลนะคะ
4: คุณก็พูดไปเรื่อยเชียว
3: อ้าวจะไปรู้ใจคุณไงคะขนาดขิงข่าตะไคร้คุณยังแนะให้ฉันกินดิบๆเลยนี่คะ
4: แหมก็ถ้าคุณแทะต้นตาลได้แล้วก็ต้นมะม่วงพวกนี้คงไม่รอดปากคุณละ
3: ต้นตาลทางนู้นมีลูกตาลหรือเปล่าคะ
4: อุ้ยมีสิหล่นทุกวันเลยครับ
3: น่าเอามาทำขนมตานะคะคุณว่าไหม
4: กลับไปได้กินแน่นอนที่บ้านน่ะแม่พริมทำกินทุกวันแหละครับกินจนเบื่อต้องไปฝากขายในตลาดแล้วล่ะ
3: จริงเหรอคะ
4: จริงครับแม่แย่ใจอยู่บ้านละก่อมีลูกตาลเท่าไหร่ไม่พอแกทำขนมตาลไปขายหรอกรายนั้นน่ะชอบหาบนู่นหาบนี่ไปขายในตลาดอยู่เฉยไม่เป็นหรอก
3: ชักอยากรู้จักเมียของคุณแล้วล่ะค่ะ
4: ได้เจอแน่อีกไม่นานหรอกครับ
3: ค่ะแล้วนี่จะพาฉันไปกินอะไรคะ
4: นั่นไงล่ะนั่น
3: คุณชี้ไปที่ไหนคะ
4: ดงกล้วยไง
3: นี่คุณอนบอย่าบอกนะคะว่าจะให้ฉันกินหยวกกล้วยนะ ไม่เอานะคะ
4: โอ้ยไม่ใช่หรอกผมจะให้ทุนน่ะทานกล้วย
3: กล้วยดิบก็ไม่กินนะคะ
4: กล้วยดิบที่ไหนมันต้องกล้วยสุกสิคุณ
3: มีกล้วยสุกด้วยเหรอคะ
4: ก็น่าจะมีนะเพราะว่าผมเห็นไวๆน่ะนี่เดินตามผมเข้าไปในดงกล้วยนะครับระวังนะครับทางเดินเป็นดินนิ่มๆใบตองแห้งๆเดี๋ยวอาจจะลื่นได้นะคุณ
3: ค่ะคุณ นำทางเถอะค่ะ
4: ครับพี่ค่อยตามมานะครับมา
3: ค่ะนกเยอะจังเลยนะคะคุณ
4: นกกินกล้วยนะถ้าได้ยินเสียงนกร้องในดงกล้วยแล้วก็ชื่อได้เลยว่าในดงกล้วยต้องมีกล้วยบางเครือสุกคาต้นแน่นอนครับเพราะนกมันกินนะ
3: จริงด้วยนะคะ
4: จริงสิครับ
3: กล้วยน้ำว้าคุณน่ะลูกโตๆทั้งนั้นเลยนะคะ
4: อืมใช่ใช่ใช่แหมสุกคาต้นอย่างนั้นน่ะหวานจะบอกใครเชียวนะคุณ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณ
4: อะไรเหรอ
3: คุณไม่ย้อนกลับไปหามีดพรามมาตัดต้นกล้วยหรือไงคะ
4: โอ้ยมือชั้นนี้แล้วไม่ต้องอาศัยอาวุธอะไรทั้งนั้นสองมือเปล่านี่แหละคุณ
3: ใช้มือล้มต้นกล้วยนี่นะ
4: ถูกต้อง
3: ไหวเหรอคะต้นกล้วยต้นนั้นน่ะลำต้นใหญ่มากเลยนะคะไม่เห็นหรือไงคะน่ะเครือใหญ่ขนาดนั้นน่ะ
4: โอ้ยเอานะผมบอกแล้วไงว่าต้องได้สิอ๋อนี่คุณยืนห่างๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะล้มต้นกล้วยตัวนี้ให้คุณได้ทานกล้วยสุกคาต้นเองนะ
3: คุณไหวแน่นะคะ
4: อุ้ยไหวแน่นอนคุณอยู่ห่างๆกันแล้วกันนะ
3: ค่ะห่างแค่นี้พอหรือเปล่าคะ
4: อุ้ยพอแล้วพอแล้วพอพอ
3: เดี๋ยวๆค่ะคุณรวบใบกล้วยแห้งๆที่ห้อยลงมาทำไมคะ
4: อ้าวก็ใช้ดึงต้นกล้วยให้มันล้มยังไงล่ะคุณ
3: แน่ใจนะคะว่ามันจะล้มได
4: ้
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ได้สิเห็นใบกล้วยแห้งๆอย่างนี้เหรอเหนียวอย่าบอกใครเชียวนี่ผมจะดึงมันล้มแล้วนะฮึบฮึบฮึบฮึบฮ
3: ึบมันเอียงแล้วค่ะคุณ
4: อีกนิดเดียวมันจะล้มแล้วนะฮึบฮึบฮึบ
3: กำลังล้มแล้วค่ะ
4: ฮึบ
3: ล้มแล้วเก่งมากคุณเก่งมากเลยอะค
4: ่
3: ะ
4: แค่นี้ก็เรียบร้อย
3: นกมันร้องโวยวายหาว่าคุณแย่งกล้วยมันไปหมดทั้งเครือแล้วล่ะค่ะ
4: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณอ่ะฟังภาษานกออกนะ
3: ก็คุณไม่ได้ยินร้องมันเอะอะโวยวายหรือไงคะมีผลสุขบ้างลูกนกมันกินขาเอาไว้เห็นไหมล่ะคะน่า
4: เห็นไอ้ลูกที่มันกินขาไว้น่ะผมก็จะเด็ดทิ้งไว้ที่พื้นนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะบินลงมาจิกกินเองนั่นแหละ
3: แล้วทีนี้จะตัดมันยังไงล่ะคะคุณ
4: เด็ดลูกที่สุกไปทานยังไงล่ะ
3: อ้าวแล้วลูกที่ดิบล่ะคะ
4: เดี๋ยวก็ให้แม่พริมน่ะเอามีดพระมาตัดแบกกลับบ้านอีกทีก็แล้วกันผมแค่อยากให้คุณได้ทานผลไม้ในสวนผมมั่งไอ้นี่นี่กล้วยสุกกำลังดีคุณลองทานดูสิว่าหวานอย่างที่ผมคุยเอาไว้หรือเปล่า
3: ขอบคุณค่ะลูกโตมากเลยกินลูกเดียวก็อิ่มแล้วล่ะเนี่ย
4: กระเพาะเล็กมากขนาดนั้นเลยเหรอกล้วยลูกเดียวอิ่มแล้วเหรอเป็นไง
3: หวานมากเลยค่ะคุณ
4: เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ได้โม้นะเนี่ย
3: คุณก็ทานด้วยสิคะสุกไปตั้งหลายหวีแล้วนะเนี่ย
4: ได้ได้อร่อยมากเลย
3: แม่กินใต้ต้นกล้วยแล้วนี่นะ
4: ครับธรรมชาติดีว่าไหมล่ะ
3: ค่ะได้บรรยากาศดีจังเลยค่ะ
4: อร่อย
3: แดดเนี่ยแทบจะไม่ส่งถึงเลยนะคะคุณ
4: ดงกล้วยน่ะมันบังแดดเอาไว้นะคุณ
3: อากาศในดงกล้วยเนี่ยเย็นสดชื่นเหมือนกันนะคะคุณ
4: ใช่อากาศชื้นๆอย่างนี้มาปูเสื่อนอนเล่นไม่ดีแน่
3: อ้าวทำไมล่ะคะ
4: อ้าวเดี๋ยวปอดชื้นมันจะยุ่งนะ
3: เป็นได้ด้วยเหรอคะ
4: ได้สิก็อากาศมันชื้นเกินไปนี่นานี่คุณเห็นไหมพื้นดินน่ะยังนิ่มกว่าที่อื่นเลยบางทีมีน้ำซึมนิดๆ ด้วยนะคุณ
3: จริงด้วยค่ะดีนะคะที่ใบตองแห้งมากๆกบเกลื่อนพื้นดินน่ะเลยไม่รู้สึกอะไร
4: อืมครับ
3: ส่วนคุณน่ะน่าอยู่มากๆเลยนะคะ
4: อยากมาอยู่ไหมล่ะ
3: อยากสิครับแต่ว่า
4: แต่อะไรเหรอ
3: แต่ว่ากลัวแม่บ้านของคุณจะเข้าใจผิดนะสิคะเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าฉันไม่แย่งคุณไปมันจะยุ่งนะคะ
4: ไม่หรอกแม่บ้านผมน่ะเข้าใจดีนะเข้าใจผมดี
3: ไม่จริงหรอกค่ะผู้หญิงอ่ะไม่ยอมเข้าใจอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
4: เรื่องอะไรครับ
3: ก็เรื่องผู้หญิงยังไงล่ะคะ
4: อ๋อเหรอ
3: ค่ะไม่เห็นลูกสาวของคุณล่ะคะร้องขอหย่ากับแฟนไม่ใช่เพราะเรื่องผู้หญิงหรอคะ
4: มันก็จริงของคุณน่ะนะ
3: นั่นแหละค่ะเรื่องเนี้ยสำคัญมากนะคะคุณอย่าได้คิดเลอะเทอะไปเองว่าแม่บ้านของคุณจะเข้าใจในคุณทุกเรื่องเด็ดขาดนะคะ เกิดพลาดพลั้งไปคุณจะหมดโอกาสได้แก้ตัวอะไรนะคะฉันเตือนคุณน่ะด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ
4: ขอบคุณครับทานต่อเถอะนะกล้วยน่ะกำลังน่าทานเลย
3: ค่ะ

0: ฮัลโหลบ้านธนินทร์ค่ะ
1: แม่เจออะไรนั่นน่ะ
0: ค่ะลุงสบายดีหรือเปล่าคะ
1: อืมสบายดีแล้วแม่เจอล่ะสบายดีไหม
0: สบายดีค่ะอีฉันน่ะคิดถึงคุณลุงเหลือเกินเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเลย ไม่ต้องมาทำปากหวานกับฉันคนแก่อย่างฉันน่ะไม่เชื่อคำลมลุงของแม่เจอเด็ดขาดเลย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็คำพูดของแม่เจอเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนลมปากเท่านั้นน่ะสิ
0: ไม่จริงหรอกค่ะอีฉันน่ะพูดจากใจจริงๆนะคะเนี่ย
1: ไม่เชื่อหรอกคนแก่คนไหนเชื่อแม่เจอนะจะต้องช้ำใจตาย
0: อะไรจะขนาดนั้นคะ
1: ก็ไม่จริงล่ะ
0: ไม่จริงหรอกค่ะอีฉันน่ะมีแต่ความจริงใจเท่านั้นแหละค่ะ
1: เหรอ
0: ค่ะแล้วลุงโทรมาน่ะมีอะไรเปล่าคะเอ๊ะดูว่าที่โทรมาน่ะเขาคิดถึงนางเจียคนนี้อย่างนั้นเหรอคะ
1: นี่ไม่ต้องเลยแกไม่ต้องมาทำปากหวานกับฉันหน่อยเลย
0: แล้วลุงน่ะคิดถึงนางเจียหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยนางเจียคนเนี้ยคิดถึงคุณลุงเหลือเกินค่ะ
1: เออเดี๋ยวโผล่ไปที่นั่นจะหนาวท้าดีนัก อ๋อขอสายแม่หวานหน่อยสิอยู่บ้านหรือเปล่า
0: อยู่ค่ะลุงรอเดี๋ยวนะคะสงสัยว่าคุณหวานน่ะจะอยู่บนบ้านนะคะ
1: ไปตามมาคุยหน่อยสิ
0: ค่ะรอเดี๋ยวนะคะ
1: จ้าขอบใจจ้า
0: ค่ะ
2: ใครโทรมาเหรอป้า
0: คุณหวานลงมาพอดีเลยค่ะโทรศัพท์ของคุณหวานค่ะ
2: ใครโทรมาเหรอพี่ตาหรือไง
0: เปล่าค่ะคุณอนบโทรมาค่ะ
2: พ่อฉันเหรอ
0: ค่ะ
2: วางหูโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะนั่นแหละฉันจะเดินไปรับเดี๋ยวนี้แหละ
0: ค่ะงั้นอีฉันไปทำงานต่อนะคะ
2: จ้ะป้าสวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีลูกยุ่งอยู่หรือไง
2: เปล่าค่ะตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ค่ะ
1: หลานกับพ่อนินน่ะไปพัทยายังไม่กลับหรือไง
2: เห็นว่าจะกลับเย็นวันนี้แหละค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาถึงเวลาไหนอะค่ะพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: แล้วอย่างนี้เราว่างพอจะกลับหาพ่อที่บ้านบ้างหรือเปล่า
2: พ่อมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: เอานะพ่ออยากเห็นหน้าลูกหน่อยมาได้ตอนไหนอะหรือปลีกตัวมาไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือไง
2: ถ้าจะไปก็ไปได้อยู่ค่ะเพราะที่เนี่ยก็มีป้าเจือคอยดูแลอยู่แล้วค่ะ
1: งั้นมาได้ตอนไหนล่ะ
2: ต้องรอให้พี่นินกลับมาจากพัทยาก่อนค่ะแล้วขอพี่นินก่อนค่ะอย่างเร็วก็พรุ่งนี้ค่ะ
1: งั้นพรุ่งนี้ถ้ามาได้ก็มาเลยนะ

0: แต่ก็ต้องขออนุญาตลูกเขยก่อน
1: แล้วขอตอนไหนล่ะคะตอนนี้ลูกเขยคุณอยู่พัทยาไม่ใช่หรอคะ
0: เห็นว่าพอนินจะกลับจากพัทยาก็เย็นวันนี้นะคิดว่าค่ำนี้คงจะคุยกันรู้เรื่องหน่อยละถ้าไม่มีอะไรขัดข้องพรุ่งนี้หวานคงจะได้กลับมาบ้านนะครับ
1: ดีใจจังเลยค่ะจะได้แนะนำให้ตาออดรู้จัก
0: ผมก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละครับ
1: อายุตาออดกับอายุลูกสาวคนเล็กของคุณก็คงไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะ
0: อาจารย์เกิดปีไหนล่ะ
1: ปีมะเสงค่ะ
0: ปีเดียวกับแม่ตรานี่นะ
1: อ้าวลูกสาวคนโตของคุณปีมะเสงเหรอคะ
0: ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็มากกว่าหวาน2ปีเท่านั้นเองอ่ะเข้ากันได้สบายเลย
1: ฉันก็หวังเอาไว้อย่างนั้นแหละค่ะ
0: แล้วทีนี้จะพูดกับอาจารย์เขายังไงล่ะ
1: ให้เป็นธุระของฉันเองดีกว่าค่ะฉันมีวิธี
0: ดี
2: ขนมตาลร้อนๆยกออกจากลังถึงค่ะคุณป้า
1: น่ากินจังเลยแม่พิมพ
2: ์น่าทานก็ทานเยอะๆนะคะที่เนี้ยลูกตาลมีออกเยอะแยะยิ่งป้ายาใจไม่อยู่บ้านแล้วก็ลูกตาลน่ะวางเต็มห้องครัวเลยค่ะ
1: ทำไม่ทันหรือไง
0: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละแม่บ้านจะอยู่ขยันทำขนมตาลหาไปขายในตลาดสดนะแต่ถ้าไม่อยู่บ้านไม่มีใครอยากทำไปขายหรอกยิ่งแม่พริมแล้วก็ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยอ่ะให้หาไปขายคนเดียวแล้วก็ไม่มีทางบอกว่าอายเขา
2: แหมก็พริมมาไม่เคยหาบเองนี่คะปกติอ่ะก็ไปกับคุณป้าป้าก็ให้เป็นคนหาบพริมช่วยนั่งขายให้เท่านั้นเองอะค่ะ
0: ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นะแม่บ้านน่ะเขางกเงินนะคุณไม่ให้ทำก็บ่นว่าไม่มีอะไรทำอยู่เฉยๆเดี๋ยวเป็นง่อยตายซะก่อน
1: นี่แหละค่ะความสุขของคนบ้านทุ่ง
0: นั่นแหละคนบ้านทุ่งชีวิตสมถะอย่างนี้แหละ
1: ดีจังเลยค่ะ
0: คุณอรสาน่ะเงาเงาไม่รู้จะไปไหนให้อาจารย์น่ะขับรถมาส่งที่นี่นั่งนั่งนอนที่นี่ก็ได้นะครับ
1: เกรงใจตายเลยนะคะเนี่ย
0: โอ้ยไม่ต้องเกรงใจหรอกครับผมยินดีซะอีกที่ได้ต้อนรับคุณอรสา
1: จริงเหรอคะ
0: จริงสิครับ
1: ขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะคะฉันนึกอยากจะมาก็จะมาทันทีเลยนะคะ
0: ครับมาได้ตลอดเวลาเลยครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับ
3: จะกลับวันนี้แล้วใช่ไหมพ่อนิน
4: ครับแม่ผู้ที่ต้องทำงานน่ะอยู่ต่อไม่ได้แล้วครับ
5: ไม่มีใครรั้งให้อยู่สักหน่อยอยากกลับก็เชิญไปได้เลยไม่ต้องมาอ้างเรื่องงงเรื่องงานหรอกยะ
3: เอ๊ะแม่ตรานี่ยังไงนะทำไมจะต้องพูดจาแดกดันพี่นินเขาด้วยนะฮะ
5: ก็ตา
3: เราน่ะเงียบไปเลยถ้าพูดแล้วไม่สร้างสรรค์ล่ะก็ปิดปากรูดซิไปเลย
5: แม่นะ
6: แม่ฮะ
5: หืออะไรตะมิด
6: พวกเรากลับแล้วนะฮะ
5: ดูแลน้องด้วยล่ะ
6: ฮะแม
3: ่นินกลับนะคะแม่
5: จ้าลูกมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะอ้าวอิ๋วทำไมมาเอาป่านี้ล่ะเฮ้
7: ทำไมล่ะ
5: อ
7: ้
5: าวอยู่กันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวเลยหรือคะเนี่ยโอ้ยขอโทษด้วยนะคะที่มาขัดความสุขพวกคุณนะคะคุณนิน
4: ไม่เป็นไรหรอกครับเชื่อแต่สบายครับคุณอิ๋ว
8: สวัสดีค่ะหัวหน้า
4: สวัสดี
5: เดี๋ยวหนูมินจ้ะน้าเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าหลายใบเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วหรือจ๊ะ
3: ค่ะเรากำลังจะกลับกรุงเทพนะคะนะอิ๋ว
5: อ้าวเหรอ
3: ค่ะเนี่ยก็กำลังจะกลับอยู่พอดีเลยละค
5: ่
3: ะ
5: ตายตายแล้วตายแล้วบังเอิญจังเลยนะจ๊ะเนี่ย
3: เอ๊ะบังเอิญอะไรคะนะอิ๋ว
5: เดี๋ยวนะคะคุณนินคืออย่างนี้นะคะคืออิ๋วกำลังคิดอยู่ว่าจะให้สาน่ากลับกรุงเทพยังไงดีพอดีว่าอิ๋วมีธุระต้องอยู่พัทยาต่ออีก 2-3 วันนะคะแต่สาเขาจะต้องทำงานพรุ่งนี้เช้าพอดีเลยว่าคุณนินน่ะกำลังจะกลับอยู่พอดีถ้าไม่รังเกียจรบกวนรับยายสากลับไปด้วยคนได้หรือเปล่าคะ
4: คือว่าผม
8: ไม่เป็นไรแล้วค่ะหัวหน้าพี่อิ๋วกลับไม่ได้เดี๋ยวสาไปรถทัวร์ก็ได้ค่ะพี่อิ๋วไปรบกวนหัวหน้าทำไมล่ะคะก็หัวหน้ามากับครอบครัวก็ต้องกลับกับครอบครัวสิคะ
5: ไม่เป็นไรหรอกสาวิตรีสาวิตรีก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นเลขาของพี่นินเขาก็กลับไปพร้อมกัน

0: นั่นแหละดีแล้วถึงกรุงเทพแล้วก็ให้พี่ดินขับรถไปส่งสาวิตรีที่บ้านกันแล้วกัน
1: แหมขอบใจเธอมากนะจ๊ะตราที่ไม่คิดมากนะจ๊ะ
0: ฉันไม่คิดอะไรหรอกจ๊ะ
1: Thank you จ้าคุณนินคะ
2: ครับ
1: ฝากน้องด้วยคนนะคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับสาก็เป็นเลขาผมอยู่แล้วด้วย
1: นี่สาทำไมยังไม่รีบขอบคุณพี่ตรากับหัวหน้าอีกละจ๊ะ
3: ขอบพระคุณคุณพี่ตรามากค่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้า
3: ขอบคุณหัวหน้าด้วยค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะทั้งนั้นเดี๋ยวสาตามชั้นพิธีลานจอดรถได้เลยพวกเราจะกลับกันแล้วนะ
3: ค่ะหัวหน้างั้นสาลาคุณพี่ตราเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะคุณป้า
4: สวัสดีจ้า
2: ผมไปนะคุณ
0: ก็ไปสินี่มิตรมินสองพี่น้องอยู่กันตามลำพังอย่าทะเลาะกันล่ะรู้ไหม
5: ค่ะแม่
6: ค่ะแม่แม่ไม่เข้าใจแกเลยจริง
0: ๆอะไรอีกล่ะแม่
6: ก็ที่แกอนุญาตให้แม่เลขานั่นกลับไปพร้อมกับผัวของแกยังไงล่ะ
0: ก็ทำไมล่ะคะ
6: แกไม่ได้มองแววตาของแม่เลขาคนนั้นหรือไง
0: แววตาของเธอทำไมคะแม
6: ่ก็เวลาที่มองพ่อนินแววตานี่เยิ้มเชียว
0: แม่พูดเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ย
6: แม่พูดจริงๆนะแม่ดา
0: ไม่เป็นไรหรอกนะ
6: ไม่ยังไงแม่ว่านะนี่มันเป็นแผนการของนางอิ๋วเพื่อนแกมากกว่า
0: แผนการอะไรเหรอคะ
6: ก็ใช่นะสิยะ
0: แผนการอะไรคะแม
6: ่ก็แผนการที่จะให้น้องสาวไปกับผัวแกนะสิเรื่องเล็กๆแค่นี้แกยังมองไม่ออกอีกหรือยังไงฮะ
0: แม่กำลังมีอคติกับอิ๋วอยู่นะคะ
6: แม่ต้องมองเขาในแง่ร้ายแล้วล่ะ
0: แต่ว่าแม่คะ
6: แม่น่ะไม่เคยไว้ใจเพื่อนของแกคนนี้เลยให้ตายสิเอ้า
0: แม่ก็ไม่เอานะแม่อิ๋วก็เป็นเพื่อนที่ดีของตรานะคะ
6: แต่มันไม่ดีกับแกแน่นอนแม่ตรา
0: แต่ตรามีอิ๋วเป็นเพื่อนที่รู้ใจคนเดียวเท่านั้นนะคะ
6: รู้ใจแน่เหรอ
0: ก็ต้องแน่สิคะแม่
6: แกเห็นว่ามันเป็นเพื่อนแล้วมันล่ะมันเคยเห็นแกเป็นเพื่อนหรือเปล่าล่ะฮะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแว่วเจอบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
7: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
8: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: ฟรีชันฟันกับจันทราชยนาม
9: สนับสนุนโดยซิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

วันนี้มาสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงต้นเดือนกันยายนอีกวันหนึ่งนะคะถือเป็นวันแรกที่เราคุยกันเพราะว่ารายการ Fresh and Fun จะเจอกันทุกวันอังคารพุธพฤหัส 3-4 ทุ่มโดยประมาณนะคะทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ค่ะโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าดิฉันเสียงเปลี่ยนอีกแล้วน้องเอมี่ว่าให้จิบน้ำอุ่นบ่อยๆขอบคุณที่ห่วงใยกันนะคะระยะนี้ไม่ค่อยสบายค่ะนะคะก็เดี๋ยวดูแลตัวเองอยู่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นในเร็ววันนี้เพราะว่าไปโรงพยาบาลไปหาหมอมาแล้วนะคะเราเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง Facebook บอกว่าคิดถึง Karen Carpenter นะคะก็เลยให้ฟังเพลง They Long To Be Close To You กับ For All We Know นะคะเดี๋ยวก็จะมี Superstar กับ Yesterday Once More ซึ่งเป็นเพลงเก่งที่คุณผู้ฟังคุ้นแล้วก็สามารถจะฮึมฮำตามไปได้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งในช่วงวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องไปนะคะเป็นเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนมีงานแถลงข่าวงานโขนนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบข่าวทาง Facebook แล้วนะคะเป็นการแถลงข่าวที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่านะคะซึ่งก็หลายๆคนก็ดิฉันเชื่อว่าคงจะมีโอกาสได้จองบัตรกันแล้วทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาเป็นมีงานแถลงข่าวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีนี้นะคะโขนตอนนี้มาจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะซึ่งก็มีในงานก็มีคุณนิโน่คุณเมธนีบุรณสิรินะคะเป็นพิธีกรแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เกี่ยวข้องในมูลนิธิแล้วก็ผู้สนับสนุนงานโขนเข้ามาร่วมแถลงข่าวแล้วก็มีการมอบเงินสนับสนุนด้วยนะคะมีคุณนฤมลล้อมทองซึ่งเป็นกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ได้พูดถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมคู่แผ่นดินไทยแล้วก็ความเป็นมาของการจัดการแสดงโขนในครั้งนี้ชื่อตอนนี้ชื่อสีดานะคะชื่อสั้นๆแต่ว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะมีคุณยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้พูดถึงการสนับสนุนการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็ความสำคัญของการเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้วก็มีการสนับสนุนบุคลากรในด้านการแสดงนักแสดงมีครูฝึกสอนตลอดจนครูผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะคะนั่งบนเวทีเรียงแถวกันไปเลยและแต่ละคนก็สลับกันพูดถึงการสนับสนุนการแสดงโขนในครั้งนี้มีคุณปรเมศวร์บุญชัยซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการแสดงนะคะพูดถึงภาพรวมการจัดทำบทและคำภาคการเจรจาการแสดงโขนตอนสีดาในครั้งนี้นะคะซึ่งอาจารย์พรเมธบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ไปชมกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่าไปชมแค่เพียงแค่การแสดงโขนอย่างเดียวมีบทเพลงการบทคำร้องอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากนะคะมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติผู้กำกับการแสดงพูดถึงความพิเศษและภาพรวมของการแสดงโขนในครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุณวิชัยรักชาติซึ่งเป็นผู้กำกับศิลป์ทางด้านจิตรกรรมนะคะก็พูดถึงความพิเศษของฉากการแสดงโขนในครั้งนี้ว่าจะมีไฮไลท์อะไรบ้างนะซึ่งหลายคนก็คงจะถามถึงว่าโอ้โหความอลังการของฉากหรือเทคนิคต่างๆเนี่ย
ตอนสีดาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะที่เด่นที่สุดจริงๆมีหลายฉากด้วยกันแต่ที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของนางสีดาลุยไฟนะคะซึ่งก็ต้องถามกันว่าลุยไฟจริงหรือเปล่าหลายคนก็ฮือฮากันว่าใครจะไปลุยไฟจริงนะคะซึ่งก็แต่ว่าฉากเนี่ยก็น่าจะเหมือนจริงมากนะคะซึ่งแนวคิดก็เป็นนางสีดาเนี่ยเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เพราะว่าจากพระรามไปนานนะถูกจับตัวไปโดยทศกัณฐ์เมื่อจากไปนานเนี่ยก็เป็นที่คลางแคลงว่าเอ๊ะยังคงบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นจึงมีการลุยไฟแล้วก็แสดงถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์แล้วเป็นคู่บารมีของพระรามนะคะก็ทั้งหมดก็เป็นการแถลงข่าวที่มาที่ไปของการแสดงโขนในครั้งนี้นะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าคือตอนนี้เนี่ยบัตรเห็นบอกว่าจองบัตรกันล้นหลามมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าจองตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบสายไปนิดนึงแต่ว่าบัตรยังมีอยู่อาจจะแต่ว่าจะต้องนั่งแยกกันนะคะนั่งแยกกันที่แน่ๆก็คือมีการเพิ่มรอบให้แล้วในวันพุธที่11พฤศจิกายนรอบทุ่มนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมรีบซื้อบัตรเข้าไปชมกันโดยด่วนพลาดกันไม่ได้เด็ดขาดเลยโขนทุกตอนนี่ใครพลาดก็เหมือนกับโอ้โหแบบจะเสียดายมากเลยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจะมีการแจกเป็นเรื่องย่อเพื่อเวลาเข้าชมก็จะได้มีความเข้าใจว่าเออที่มาที่ไปเพราะว่าชื่อแต่ละคนมันแบบคืออย่างเช่นสมมุติว่าท้าวทศรถมีมเหสี3องค์แต่ละองค์ก็จะมีเป็นโอรสต่างๆซึ่งก็จะมาเกี่ยวพันกันจนแบบถ้าจำไม่ได้ก็จะงงไปหมดนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยทางมูลนิธิก็เลยจัดทําเป็นเรื่องย่อมาแจกให้ด้วยเนาะนอกเหนือจากอื่นๆนะคะแล้วก็มีการชวนเชิญชวนให้แต่งไทยไปชมโขนปีนี้นะคะซึ่งงานก็จะเริ่มปลายปีนี้นะคะคือวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมแต่ว่าเพิ่มให้อีก1รอบเป็นรอบทุ่มของวันพุธที่11พฤศจิกายนดังนั้นก็ใครที่ไม่พลาดในเรื่องของการชมโขนนะก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะรีบไปจองบัตรกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาในตอนนี้นะคะค่ะพวกเราก็เข้าไปในงานนะคะเองก็มึนๆไม่ค่อยสบายแต่ว่ายังไงก็ต้องไปนะคะยังไงก็ต้องไปเข้าไปถึงก็ตื่นตาตื่นใจกับขนมไทยซึ่งมันข้างนอกก็ไม่มีขายแบบนี้ดิฉันเองก็พูดแล้วน้ำลายสอเป็นฝีมือของน้องๆสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะคะแล้วก็อูได้ชิมกันนะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งดิฉันก็ไม่สามารถเพราะว่าถ้าขืนกินเข้าไปก็คงจะไม่ได้นะคะคงจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้คงจะต้องไปโรงพยาบาลเพราะเดี๋ยวจะมีการเอาออกนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องที่เป็นช่างปักพวกดิ้นไหมต่างๆซึ่งมาสาธิตให้ชมอย่างโอ้โหใกล้ชิดนะคะช่างปักก็มีน้องเทพทัตกับอ่านว่าเทพทัตกับน้องชัดชัยทัตชัยนะครับนอกจากนั้นยังมีโอกาสได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับช่างปักชื่อคุณธรรมนูนรักใหม่นะคะซึ่งคุณธรรมนูนเล่าให้ฟังว่ามีช่างปักทั้งหมดประมาณ9คนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมากๆเนี่ยก็จะมี3คนและคุณธรรมนูนเนี่ยจะเป็น1ใน3นะคะก็ตอนนั้นตอนที่สัมภาษณ์คุณธรรมนูนเนี่ยผู้คนทยอยกันกลับแล้วดิฉันเองกับน้องจุ๊บกับคุณอลิสานะคะก็ยังอยู่คืออยู่โยงรอรถแล้วก็ถือโอกาสแบบในเมื่อคนน้อยมากแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้พูดคุยเจาะลึกกับความรู้สึกของคนที่เป็นช่างปักเนี่ยซึ่งน้อยคนนักที่จะมาเข้ามาพูดคุยเพราะว่าเขาปักอยู่ใช่ไหมฮะก็จะไปคุยเนี่ยก็จะทำให้เขาเสียสมาธิแต่ว่าตอนนี้เขาพักแล้วไงคะดิฉันเองก็แบบไม่จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปสัมภาษณ์ไม่อยากรบกวนนะคะก็แต่ว่าพอคุยแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบดีใจมากที่ได้คุยนะคะคุณธรรมนูนบอกว่าไม่มีใครรู้ว่า
การกว่าจะมาเป็นชุดเครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างชุดหนึ่งเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะซึ่ง2-3 เดือนนะส่วนส่วนชิ้นส่วนที่แบบเหมือนกับว่าใช้มานานแล้วมันอาจจะมีเหงื่อมีแบบมีกลิ่นแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องมาเอาใหม่ทำใหม่หมดเลยนะคะซึ่งถามว่าแล้วทำใหม่แล้วทำไงก็ต้องแบบว่าประณีตบรรจงโหงดงามค่อยๆปักแบบทีละแบบลูกปัดนะคะแล้วก็ไหมนะคะแล้วก็เป็นได้ที่เป็นทองดินทองอะไรเงี้ยท่านก็เข้าไปคุยแล้วถามว่าทำไมคุณธรรมนูนถึงสนใจอยากจะมาไม่อยากจะมาก็มาแล้วแหละบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเข้ามาตั้งแต่อายุ15มั้งแล้วหลังจากนั้นก็อยู่จนตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ47นะคะผิดขออภัยด้วยนะคุณธรรมนูนก็ได้แบบพูดคุยว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้มาทำงานนี้ก็บอกว่าภูมิใจแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้แบบคือทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะแล้วก็ตอนปักเนี่ยเพิ่งมาทราบเนี่ยว่าจะต้องปักในแสงธรรมชาติคือบอกว่าเป็นไงคะแบบเพราะว่านั่งในห้องเนี่ยที่เราไปเนี่ยการแถลงข่าวที่โรงละครสำนักพระราชวังนะฮะซึ่งอยู่สนามเสือป่าแล้วก็บอกว่ามันเป็นไฟนีออนไม่ใช่เป็นเอาท์ดอร์ไม่ใช่เป็นแสงธรรมชาติก็เลยแบบปวดตานิดหน่อยแต่ว่าเพราะว่ามันต้องเพ่งแบบละเอียดมากเลยแบบนิดนึงเลยในแต่ละช่องที่แบบจะต้องแบบแล้วก็ได้ก็ยาวก็สายด้าวเอ้ยสายได้แบบดึงได้อะค่ะสายได้ขึ้นมาแล้วก็ข้างล่างก็ต้องเอามือมาแบบดึงทั้งล่างทั้งบนจะเห็นแล้วแบบคนที่ทำไม่ชอบจริงๆไม่มีทางทำได้สำเร็จนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ประณีตบรรจงจริงๆนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆคือบทสัมภาษณ์เนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้ฟังทาง Fresh and Fun เดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นวันไหนอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเขาแล้วก็คุณธรรมนูนเนี่ยมีโอกาสได้ไปสาธิตเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายไทยนะคะที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะบอกโหคุณธรรมนูนโชคดีจังเลยเนาะบอกฝรั่งตื่นตาตื่นใจไหมบอกฝรั่งก็ไม่ยืนชมแบบว่านะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่างานนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าคือเข้าไปแล้วมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นที่ยิ่งนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้พระองค์ท่านแล้วเนี่ยใครจะสืบสานต่อมานะคะทำให้โขนเนี่ยจากที่แบบว่าดูแล้วแบบดูแล้วมันก็เป็นเหมือนของโบราณคนจะดูเหรออะไรเงี้ยนี่โอ้โหกลายเป็นว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถดูได้แล้วทุกคนก็เฝ้ารอว่าปีนี้จะเป็นตอนอะไรแล้วก็ฉากเทคนิคฉากบนเวทีเนี่ยจะมีอะไรที่ใหม่ๆบ้างเดี๋ยวก็เจอน้องเล็กนะคะหนูเล็กเนี่ยก็คือเป็นเราดิฉันเจอหนูเล็กตั้งแต่เล่นเทพธิดาบา21นะคะก็บอกว่าเราก็เจอกันแล้วก็เจอน้องน้องโน่บอกว่าสวัสดีครับพี่แดงอะไรเงี้ยแล้วก็เจอหนูเล็กแล้วซึ่งก็บอกว่าคือคุยแล้วบอกว่าเป็นไงบ้างแบบว่ากลุ่มขมับเลยใช่ไหมเพราะว่าเธอต้องดูแลเรื่องแสงสีเสียงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคืองานนี้เนี่ยทุกคนนะคะทุ่มเทมากมายเหลือเกินกับงานที่คือยังไงอะงานนี้มันไม่ใช่เป็นงานที่แสดงทั่วไปขำๆแบบก็แสดงยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเกี่ยวกับหลายฝ่ายมากนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยคือเดนไม่รู้จะอธิบายถึงความทุ่มเทความตั้งใจให้กับงานโขนทุกครั้งนะคะในงานที่เป็นแบบหาชมงานแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนในโลกแล้วนะคะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะได้รับการยกย่องซึ่งที่พูดซะเยอะเนี่ยเพราะว่าตื่นเต้นอยากจะให้คือวันนั้นเนี่ยวันที่วันแถลงข่าวนะคะก็จะมีการแสดงให้ชมเป็นตอนเล็กๆตอนหนึ่งนะคะซึ่งตอนที่ดูไปเนี่ยก็
มีความรู้สึกว่าเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะว่าแต่ว่ามีการแจกเรื่องย่อด้วยนะคะเนี่ยแต่ดิฉันจะไม่อ่านให้ฟังหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดให้คุณผู้ฟังฟังคุณรู้ว่ามันคืออะไรยังไงเหรอเมื่อพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามพระอิศวรขอให้พระลักษมีไปเกิดเป็นธิดาของทศกัณฐ์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องยาวมากก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้ไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปอ่านมาก่อนนะคะนิดนึงนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังชอบงานแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องไปชมให้ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยจะดีที่สุดนะคะ เริ่มวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็รอบพิเศษทุ่มหนึ่งเพิ่มให้เป็นพิเศษเพราะว่าคนแบบจองกันมามากแบบมันดูกันไม่ทันจริงๆเนี่ยนะคะก็เลยไม่ใช่ดูกันไม่ทันจองกันไม่ทันนะคะซึ่งก็เพิ่มให้เป็นรอบวันพุธที่11พฤศจิกายนรอบทุ่มยังไงคุณผู้ฟังก็รีบไปจองกันให้เร็วๆนะคะจะได้ไปตื่นตาตื่นใจฉากที่เด่นก็คงจะเป็นสีดาลุยไฟนะคะแล้วก็มีเรื่องม้านะคะช้างเนี่ยเราเคยดูแล้วใช่ไหมคะไม่คงไม่มีช้างจริงแต่ม้าเนี่ยทำท่าว่ามีแบบว่าอุบอุบไว้หน่อยจะแบบแพมๆมาให้ฟังนิดนึงว่าอาจจะมีการนำม้าขึ้นมาจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยไม่รู้เขาจะควบคุมกันยังไงฮะยังไงก็แบบเฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นสักทีก็จะมีรอบสื่อมวลชนด้วยนะคะสื่อมวลชนเนี่ยน่าจะเป็นประมาณวันที่31ตุลาคมถึงตอนนั้นถ้าดิฉันได้ไปดูนะคะก็จะกลับมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ก็พูดถึงแต่เรื่องโขนซะยาวเชียวว่าแล้วก็ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงดีกว่านะคะจาก Karen Carpenter เดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Prison Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงห์จึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

พอมาถึงช่วงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเหมือนกันนะคะเริ่มต้นกันด้วย Because I Love You โดย Shakin' Stevens แล้วก็ Rhythm of the Rain โดย Dan Fogelberg ทั้งสองเพลงนี้ก็ขอกันมาทาง Facebook ค่ะ

พอมีอายุแล้วเนี่ยเสียงมันก็น่าจะแบบฮัลโหลแบบเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยหรือเปล่าดิฉันก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นสมัยก่อนตอนย้อนไปฟังเสียงตอนที่เป็นพิธีกรงานคอนเสิร์ต for UNICEF เนี่ยเมื่อปีไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วต้องย้อนดูเสียงมันจะแบบมันจะเล็กกว่านี้นิดนึงมันจะแป้วแง้วกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ตอนนี้พออายุมากแล้วเนี่ยเสียงมันก็เช่นเสียงมันคงแบบแผ่ๆแบนๆแล้วมันก็คงจะคือมันแนวการพูดมันน่าจะเหมือนเดิมเพราะเป็นคนที่ชอบอาจจะพูดเป็นผู้ภาษาพูดอะไม่ใช่เป็นสคริปต์จัดรายการว่าสวัสดีคุณผู้ฟังที่เขาอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ชอบเหมือนคุณผู้ฟังนั่งอยู่ตรงหน้าดิฉันนะแล้วดิฉันก็คุยกับคุณผู้ฟังแบบไปไหนมาหรอคะอะไรเงี้ยวันนี้กินข้าวอร่อยไหมเลอะอะไรเงี้ยคือแบบจะคุยแบบว่าเหมือนคุณผู้ฟังมานั่งอยู่กับดิฉันตรงนี้นั่งจัดรายการด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งกลับไปถึงเรื่องโขนนิดนึงว่าเตือนว่าให้รีบจองบัตรกันซะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็เอาไว้วันที่3น่าจะเป็นรอบสื่อมวลชนเนี่ยน่าจะ31ตุลาคมเพราะว่าใกล้วันจริงเข้าไปแล้วอ่ะนะคะซึ่ง31ตุลาคมสมมุติว่าสื่อมวลชนดูรวมทั้งหมดทั้งตอนแล้วเนี่ยก็จะถึงยังไงอ่ะพอดูเสร็จปั๊บก็31ตุลาให้มาก็5พฤศจิกาก็เริ่มรอบแรกพอดีนะคะก็จะได้ช่วยกัน PR ให้แบบคนตื่นตาตื่นใจแล้วก็รีบไปดูนะคะตอนที่เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอดูสคริปต์นิดนึงว่าตอนที่ตัวอย่างนะคะตอนนึงที่เข้ามาให้ชมอ่ะนะคะเป็นตอนที่เดนเองก็ดูแล้วแบบว่าเนี่ยคนนี้เป็นใครเหรอ2คนเนี่ยเป็นลูกใครเหรอแล้วทำไมหนุมานถึงแพ้ล่ะเอ้าเลยกลายเป็นว่าหนุมานเนี่ยมาแพ้เด็ก2คนซึ่งเป็นลูกของนางสีดาหนุมานถูกจับนะฮะแล้วถูกน้อง2คนคือเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดพระมงกุฎกับพระลบนะคะแล้วก็จะมีแบบลูกมีพระลักษ์พระรามพระพรตพระสัตรุษอะไรเงี้ยซึ่งดิฉันก็ต้องย้อนกลับไปดูใน Google แล้วบอกอ๋อคนนี้แบบนางเกาสุริยาเป็นแม่พระรามนางกายเกสีเป็นแม่พระพรตนางสมุททชาเป็นแม่พระลักษ์แล้วก็พระสัตรุษอะไรเงี้ยแล้วก็ดูย้อนไปอีกว่าเพราะว่าท้าวทศรถเนี่ยมีเมีย3คนแล้วนางสีดาเนี่ยถ้านางสีดาเป็นลูกนางมนโทแล้วนางมนโทเป็นเมียทศกัณฐ์งี้นางสีดาก็เป็นลูกทศกัณฐ์ละสิอะไรเงี้ยโอ้ยดิฉันก็กลับไปดูแล้วอ๋อสวัสดีค่ะแบบสงสัยจะต้องไปนั่งแบบอ่านรามเกียรติ์นะคะว่าเป็นคืออะไรยังไงนะคะส่วนตอนที่มาให้เราชมเป็นตัวอย่างนะคะก็เป็นตัวอย่างการแสดงเนี่ยเป็นตอนสีดาคือชุดหนุมานพลาดท่าเสียทีลบกันแทบตายปรากฏว่าเป็นพวกเดียวกันเพราะว่าพระมงกุฎกับพระลบเป็นลูกนางสีดาแล้วคนที่จะมารบก็คือพระหนุมานเนี่ยไปฟ้องพระรามว่าโดนเด็ก2คนตีก็เลยแบบโอ้สนุกสนานมากดิฉันก็ต้องไปนั่งอ่านเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งค่อนข้างจะโหมีคนนี้เป็นลูกใครมาแต่งงานกับคนนี้อะไรเงี้ยแล้วมารบกันเองบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันคุณผู้ฟังก็ลองสนุกดีค่ะสำคัญที่สุดคือตอนไปดูเนี่ยจะได้ฟังเรื่องว่าอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็ฉากอลังการบนเวทีด้วยดิฉันต้องหยุดพูดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแบร์รี่กิฟกับดอลลี่พาร์ตันสองคนนี้จะร้องเพลงที่ชื่อ Words นะคะซึ่งพวกเรารู้จักกันดีนะคะคิดถึงดอลลี่ค่ะตอนนี้แบบเปิดไปที่ Facebook ที่ไหนก็จะเจอเรื่องของดอลลี่หมดยิ่งอ่านเรื่องของเธอแล้วดิฉันก็ยิ่งรักเธอมากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักเหลือเกินนะคะลากันด้วยเพลง Words นะคะโดย Barry Gibb กับ Dolly Parton แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามฟังรายการดิฉันพูดเร็วพูดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับความห่วงใยกันนะคะว่าเป็นอะไรหรือไปโรงพยาบาลนี่แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยให้ฟังว่าเป็นอะไรนะคะพรุ่งนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแบบสนุกสนานมากตอนนี้ฟังเพลงนี้ด้วยกันก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิม

0: เฟรชแอนด์ฟันกับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

เหตุทะเลาะวิวาทของชาวอิสราเอลกับชาวฝรั่งเศสที่สมุยชาวอิสราเอลถูกเนรเทศไปก่อนล่าสุดคู่กรณีชาวฝรั่งเศสต้องออกนอกประเทศด้วยตำรวจสอบสวนกลางจับแก๊งสแกมเมอร์เกาหลีใต้ย้ายฐานจากปอยเป็ดมีข้อมูลบอสใหญ่เป็นจีนเทาปปช.ร่วมกับผู้ว่ากระบี่ลุยตรวจสอบรูปเขาอ่าวนางหลังพบว่ามีการตัดต้นไม้ตัดถนนขึ้นไปบนภูเขาในพื้นที่เกือบ50ไร่หากเกิดฝนตกหนักวันเกิดดินถล่มได้ประชาชนรวมกันฟ้องกรมประมงกับพวก18คนฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการระบาดของปลาหมอคางดำล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมประมงยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำตามแผนเดิมพร้อมสั่งประกาศให้พื้นที่สมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติ

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอังคารที่8กันยายนนะครับเราเริ่มที่กรณีที่นายยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลทะเลาะวิวาทกับนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทำให้นายยาคอบชาวอิสราเอลถูกเนรเทศออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดนายเควินที่เป็นชาวฝรั่งเศสก็ถูกคำสั่งเนรเทศออกจากราชอาณาจักรไทยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นายเควินก็เข้าพบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศครับนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสและเป็นเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรไทยตามที่มีหนังสือคำสั่งในวันนี้ในขณะเดียวกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบประวัตินายเควินพบว่ามีกรณีที่เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานข่มขู่คุกคามในพื้นที่เกาะสมุยด้วยข้อมูลย้อนหลังพบว่าเมื่อ18สิงหาคม2565เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยแจ้งความกับตำรวจสภ.บ่อผุดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีว่านายเควินที่เป็นนักเรียนภาษาอังกฤษระดับต้นของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง1กันยายน2565แต่นายเควินไม่ได้เข้าเรียนแล้วตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2565และพบว่านายเควินมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการทั้งคุกคามสร้างความวุ่นวายภายในสถานศึกษาข่มขู่จะทำลายโรงเรียนและทำร้ายบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนจึงเพิกถอนสถานะการเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาตั้งแต่18สิงหาคม2565นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวหญิงชาวอิสราเอลร้องเรียนกับตำรวจไว้ว่าถูกนายเควินใช้ศีรษะโขกทำร้ายลูกสาววัย6ขวบจนบาดเจ็บจากเหตุกระทบกระทั่งกันที่เกาะสมุยเอ็กโซติกพาร์คตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยเมื่อ16สิงหาคม2569นอกจากนี้ยังปรากฏคลิปนายเควินสะพายกระเป๋าที่มีมีดพกเพื่อข่มขู่จะทำร้ายเจ้าของร้านอาหารชาวตุรกีบนชายหาดบ้านบางรักบนเกาะสมุยเพราะนายเควินคิดว่าร้านอาหารนี้เป็นของชาวอิสราเอลเมื่อนายเควินรู้ว่าร้านเป็นของชาวตุรกีไม่ใช่อิสราเอลจึงขอโทษและก็ออกจากร้านไปเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองใช้ประกอบรายงานพฤติกรรมของนายเควินทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามเนรเทศนายเควินออกจากราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลได้ถูกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามคำสั่งเนรเทศออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้3วันแล้วขณะที่กรมการปกครองชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกนอกราชอาณาจักรโดยสรุปพฤติกรรมเช่นเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนบาดเจ็บและนำมีดพกติดตัวมานั้นมาข่มขู่ด้วยใช้กำลังทำร้ายร่างกายก่อกวนโดยใช้แผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีพบว่านายเควินได้โพสต์เชิญชวนผู้อื่นที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งให้ใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตัวเขาเองเพื่อแสดงความคิดเห็นข่มขู่ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอยเห็นถึงการนำพื้นที่ประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองจึงจำเป็นต้องสั่งเนรเทศนายเควินออกนอกราชอาณาจักรดังกล่าวตำรวจสอบสวนกลางปฏิบัติการลับนะครับจับแก๊งสแกมเมอร์เกาหลีใต้ที่ย้ายฐานจากปอยเป็ดประเทศกัมพูชาเข้ามาตั้งในไทยได้3เดือนด้วยการเช่าบ้านหรูเดือนละ 300,000 บาทเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่มีบอสใหญ่เป็นจีนเทานะครับโดยใช้สคริปต์ในการหลอกลวงข่มขู่เหมือนกับที่หลอกลวงคนไทยแต่ชาวเกาหลีใต้ที่มาทำงานหลอกลวงยอมรับนะครับว่ามาทำงานด้วยความเต็มใจเพราะว่ากำลังตกงานติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาเจ้าเจริญวงศ์ครับ
1: ปฏิบัติการลับจับแก๊งสแกมเมอร์ตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจปอทได้ใช้รถกระบะบรรทุกตำรวจไปยังบ้านรู้ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดมีวงจรปิดรอบบ้านและคนนอกเข้าไปไม่ได้จึงต้องปีนรั้วเข้าไป
2: มีออกด้านนอกมีออกด้านนอก
3: วิ่งออกขวาวิ่งออกขวา
1: เมื่อเจ้าหน้าที่บุกจู่โจมสภาพจึงเหมือนพึ่งแตกรังทุกคนวิ่งหนีไปซ่อนตัว
2: ห้องขวาที่เดีย
3: วเอาไปล้มตรงกลางเอาไปล้มตรงกลาง
4: เอาไปพี่เอาไปครับเอาไปไว้บนหัวตาย
3: ตายเดีย
4: วเดียวเดียว
1: มีห้องสลับซับซ้อนหลายห้องต้องตรวจหาทีละห้องบางคนกระโดดหนีออกไปนอกหน้าต่างแต่ไปไม่รอดเมื่อจับตัวได้แล้วได้นำตัวมารวมกันเพราะว่ามีคนทำงานในแก๊งสแกมเมอร์แห่งนี้จำนวน12รายทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้มาทำงานด้วยความสมัครใจเพราะอยู่ที่เกาหลีไม่มีงานทำโดยจะมีโต๊ะทำงานเป็นกะเข้าเวรมีสคริปต์บทให้พูดหลอกลวงสวมบทเป็นอัยการเกาหลีข่มขู่เหยื่อว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสำคัญระดับประเทศโดยมีบอสจีนเป็นผู้คุมแต่บอสจีนให้การปฏิเสธอ้างว่าเป็นเพียงคนส่งข้าวส่งน้ำให้พนักงานเท่านั้นแต่ในทางสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจเกาหลีใต้พบว่ามีบอสจีนได้ส่งผู้ต้องหาจีนรายนี้มาคุมชาวเกาหลีอีกทอด
5: ลักษณะรูปแบบของ call center ครับมันเหมือนกันทั้งโลกแค่เปลี่ยนพนักงานเท่านั้นเองลักษณะของ call เกาหลีเนี่ยก็คือบอสเป็นชาวจีนแล้วก็ร่วมหุ้นกับคนร้ายชาวเกาหลีเพราะว่าสุดท้ายการโอนเงินวอนก็ต้องใช้บัญชีที่ประเทศเกาหลีใต้สคริปต์นี่เป็นสคริปต์หลักเปลี่ยนแค่รายละเอียดของประเทศนั้นอย่างเคสนี้เป็นสคริปต์หลอกเป็นเจ้าหน้าที่อัยการก็เหมือนในบ้านเราก็หลอกเป็น DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออัยการเหมือนกันครับคือคนคิดสคริปต์เนี่ยก็เป็นชาวจีนเทาแล้วก็จีนไต้หวันจีนมาเลย
1: เป็นเวลาเกือบ3เดือนที่กลุ่มผู้ต้องหาได้เช่าบ้านหรูราคาเดือนละเกือบ 300,000 บาทมีพนักงานชายหญิงเข้ากะเวียนกันทำงานตลอด24ชั่วโมง
6: เพิ่งย้ายเข้ามาครับประมาณ6เดือนนะครับแต่จะมีการเปลี่ยนตลอดทุก2เดือนครับที่ผ่านมาครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจจับอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นในที่เกิดเหตุครับเป็นชาวจีนนะครับ1คนคุมเกาหลีทั้งหมด12คนครับในวันที่ตรวจเกิดเหตุครับ
1: ขณะที่ยังมีผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ได้หลบหนีเข้ามากบดานในไทยร่วม30ปีแต่งงานกับหญิงไทยตำรวจกองกำกับการ5กองปราบปรามได้บุกเข้าค้นคฤหาสน์หรูในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบพบตัวนายฮันอาศัยอยู่ในบ้านพร้อมภรรยาได้เปิดบริษัทนอมินี5แห่งอ้างขายอสังหาริมทรัพย์แต่เมื่อมีชาวเกาหลีใต้ลงเชื่อซื้อบ้านและที่ดินหรือคอนโดมิเนียมห้องชุดเมื่อโอนเงินเข้าบริษัทซึ่งมีภรรยาคนไทยเป็นกรรมการจากโอน10ล้านบาทไปจนถึง89ล้านบาทสร้างความเสียหายในไทย3คดีมูลค่ากว่า147ล้านบาทและก่อเหตุที่เกาหลีใต้อีก9คดีในลักษณะเดียวกันจนเป็นที่ต้องการตัวของทางการเกาหลีใต
7: ้ลักษณะก็คือนักธุรกิจที่อยากลงทุนอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์อยากซื้อนู่นซื้อนี่ในประเทศไทยก็จะติดต่อผ่านนะครับก็มีการมาบินมาดูมีอะไรมาเป็นเหตุใหเฉพาะเมืองไทยเนี่ยมีการแจ้งความที่บกปศเนี่ย4คดีมูลค่าความเสียหายก็147ล้าน
1: รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ร่วมกับรัฐบาลไทยต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์โดยทั้ง2ประเทศให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังจากประชากรทั้ง2ประเทศตกเป็นเหยื่อให้กับแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาและมีคนในชาติไปทำงานอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์เช่นกันสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
0: พักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าก่อติดการประชุมสภาพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2วันนี้ครับ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุข ตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
15: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระ2และ3วันนี้เป็นวันที่2นะครับโดยมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นใช้เวลาอภิปรายนานเกือบ4ชั่วโมงครับก่อนที่ประชุมจะลงมติผ่านมาตรานี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าส.ส.ที่อภิปรายส่วนใหญ่นั้นเป็นส.ส.จากภูมิใจไทยครับหลังจากที่ประชุมลงมติผ่านมาตรา14นายธนยศทิมสุวรรณส.ส.เลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลแจ้งตัวเลขเวลาการอภิปรายเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาว่าใช้เวลารวมทั้งสิ้น15ชั่วโมงแบ่งเป็นคณะกรรมการชี้แจง2ชั่วโมง30นาทีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอภิปราย4ชั่วโมง6นาทีฝ่ายค้านอภิปราย7ชั่วโมง41นาทีส่วนมาตราถัดไปมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมมีผู้ลงชื่ออภิปรายรวมเวลา2ชั่วโมง10นาทีขณะที่มาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผู้ลงชื่ออภิปรายมาตราละ1ชั่วโมงท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนั้นนายพีรพลกนกวลัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจลุกขึ้นหารือกับนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมขอให้ควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นของผู้สงวนคำแปรยติหรือผู้แปรยติที่ลงชื่อไว้เรื่องการตัดหรือปรับลดงบประมาณถ้าปล่อยให้อภิปรายนอกประเด็นเหมือนในวาระแรกเกรงว่าจะควบคุมเวลาไม่ได้ก่อนหน้านั้นนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมช่วงเปิดวาระก็ได้เปรยกับที่ประชุมนะครับว่าขอให้วิปแต่ละฝ่ายควบคุมเวลาการอภิปรายให้เป็นไปตามที่ได้หารือกันไว้เพราะถ้าคุมเวลาไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70นี่ยาวไปถึงวันที่10กันยายน
1: ส่วนเรื่องที่จะอภิปรายในวาระรับหลักการปัญหานั่นปัญหานี่นี่ก็อยากจะให้ใช้ดุลพินิจนะครับถ้างั้นมันก็จะยาวไปจนถึงวันพฤหัสนะครับฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้วางได้พูดคุยกันนะครับว่าถ้าเราควบคุมกันได้ทั้งเนื้อหาการอภิปรายทั้งการข้อตกลงต่างๆมันก็จบไปตามเงื่อนเวลาที่เราได้คุยกันไว้นะครับ
0: การอภิปรายในมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอปรับลดงบประมาณลง 10% โดยระบุว่าจากการติดตามการทำงานของกระทรวงคมนาคมพบว่ามีการประกาศนโยบายและโครงการต่างๆจำนวนมากโดยเฉพาะการเดินทางลงพื้นที่ของรัฐมนตรีแต่กลับไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณในปี2570โดยเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์ที่คณะรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความคุ้มค่าควบคู่กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ทั้งที่มีเสียงคัดค้านจำนวนมากทั้งเรื่องความคุ้มค่าและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดกรรมาธิการเสียงข้างมากจึงยังคงงบประมาณจำนวนนี้ไว้พร้อมกับเรียกร้องให้กรรมาธิการชี้แจงว่าการอนุมัติโครงการต่างๆสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้มากน้อยเพียงใด
2: ของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอบพระคุณครับ
0: โดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นี่ยังต้องเดินหน้าพิจารณาต่อในมาตราที่เหลือนะครับท่ามกลางคำเตือนจากประธานสภาว่าถ้าคุมเวลากันไม่ได้ก็อาจจะต้องพิจารณาลากยาวถึงวันที่10กันยายนนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าเพื่อสังคมส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์กล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในเขตภาคเหนือ17แห่งติดตามในรายงานนี้ครับ
3: พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO พร้อมคณะผู้บริหารรวมส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์กล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพงสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์225อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง และโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์อีก16แห่งในกลุ่มภาคเหนือภายใต้โครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569โดยห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์กล่องความรู้ปูทางฝันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้เสริมทักษะความรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ภายในห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์จะผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีให้กับเยาวชนโดยมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสให้น้องๆได้ท่องโลกกว้างได้สืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนและเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
4: น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ทั้งหนังสือที่เป็นสารานุกรมนะครับรวมทั้งหนังสือที่มีประโยชน์นอกจากหนังสือที่เป็นเล่มๆแล้วเนี่ยไม่พอนะครับน้องๆสามารถที่จะเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยซึ่งเป็นจอขนาดใหญ่สามารถเข้าไปหาความรู้ซึ่งสามารถที่จะให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสในการที่พัฒนาหาความรู้ได้เท่าเทียมกันนะครับถึงแม้น้องๆจะอยู่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลหรือเป็นโรงเรียนในส่วนภูมิภาคก็ตาม
5: ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งนะครับทาง GLO นะครับก็ได้สนับสนุนมาอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับในเรื่องของสนามเด็กเล่นและในครั้งนี้นะครับเป็นห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับมาณโอกาสนี้แล้วก็หวังว่าทาง GLO ก็จะสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อพัฒนาเด็กไทยต่อไปในอนาคตครับ
3: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทยอยส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้ครบทั้ง73แห่งโดยครั้งต่อไปจะลงพื้นที่ส่งมอบให้กับโรงเรียนในกลุ่มภาคใต้อีก14แห่งเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลและผลิตเยาวชนที่มีทักษะก้าวทันโลกเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทางเว็บไซต์ Facebook LINE Official และ TikTok สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามปปช.กับผู้ว่ากระบี่นะครับเข้าไปตรวจสอบการรุกเขาอ่าวนางนะครับแล้วก็เรื่องปลาหมอคางดำมีความคืบหน้าจากศาลปกครองกลางนะครับวันนี้มีคำสั่งทางคดีไปแล้วครับ
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
13: อุ้ย
12: จากสสส
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปะกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
13: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ TG
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: คดีปลาหมอคังดำที่ประชาชนรวมตัวกันฟ้องกรมประมงและพวกรวม18คนวันนี้มีคำสั่งจากศาลปกครองกลางออกมาแล้วนะครับวันนี้ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ผู้ฟ้องคดีรวม54คนฟ้องกรมประมงกับพวกรวม18คนฐานละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคังดำเข้ามาในราชอาณาจักรจนนำไปสู่การแพร่ระบาดของสัตว์ดังกล่าวในหลายจังหวัดของประเทศไทยและละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรจนทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนส่วนรวมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลพร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐปราบปรามฟื้นฟูกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อนำเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือไล่เบี้ยจากบริษัทเอกชนที่เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดโดยการอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในวันนี้ใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ1ชั่วโมงนะครับมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดและให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยต้องดำเนินการหลัง180วันเมื่อคำพิพากษาในคดีถึงที่สุดและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภายใน90วันนับจากวันที่คดีถึงที่สุดภายหลังมีคำพิพากษานายปรเมศแดนดงยิ่งหัวหน้าคณะทำงานคดีปกครองของสภาทนายความก็ระบุว่าพอใจกับคำพิพากษาในระดับหนึ่งโดยศาลเห็นว่ากรมประมงและอธิบดีกรมประมงมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายประมงในการระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจึงต้องดำเนินการตามแผนที่จัดทำไว้หลังคดีถึงที่สุดศาลพิพากษาให้คนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆคือกรมประมงและอธิบดีกรมประมงโดยให้ปฏิบัติตามแผนระงับยับยั้งและการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งแผนนี้ดำเนินการหลังการแพร่ระบาดนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ประชาชนฟ้องคดีขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อสามารถนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องมาเบิกจ่ายได้โดยเร็วซึ่งศาลมีคำพิพากษาว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจในการรับผิดชอบโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับและก็ย้ำว่าเป้าหมายใหญ่ของผู้ฟ้องคดีคือต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือตามพระราชบัญญัติการประมงครับแต่คำพิพากษาจะยังไม่มีผลในวันนี้โดยมีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งคดีนี้ยังต้องรอเรื่องการอุทธรณ์ต่อไปเช่นเดียวกับการประกาศภัยพิบัติก็ต้องรอให้คำพิพากษาถึงที่สุดถ้าไม่มีการอุทธรณ์พ้น30วันก็มีผลเลยแต่ถ้ามีการอุทธรณ์ก็ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งซึ่งคดีระดับนี้ยังไงก็น่าจะต้องมีการอุทธรณ์ครับโดยคำพิพากษาครอบคลุมเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามขณะที่พื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบยังไม่มีคำสั่งส่วนนี้ครับซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายผู้ฟ้องจะหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการเรียกร้องต่อไปรวมไปถึงเตรียมยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่อื่นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคำพิพากษาในวันนี้ยังไม่กระทบกับภาคเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำใช่หรือไม่นายปรเมศก็บอกว่าศาลท่านไม่ได้ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าใครนำเข้านั้นชัดเจน
1: ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีการแพร่ระบาดมีครับมีครับเพียงแต่ว่าศาลไม่ได้ชี้ลงไปในรายละเอียดว่าเกิดจากการกระทำของใครในส่วนของผู้ประกอบการนะแต่ว่าท่านว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยจะเกิดจากการนำเข้าของใครแต่รัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายท่านไม่ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าใครนำเข้าชัดครับกระทบครับ
0: ด้านนายปัญญาตูกทองตัวแทนภาคประชาชนระบุว่าเคารพการตัดสินใจของศาลพอใจกับคำพิพากษาระดับหนึ่งเพราะครอบคลุมประเด็นเยียวยาเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งการทำงานของภาคประชาชนนั้นไม่ได้ทำงานจังหวัดเดียวแต่จังหวัดอื่นเขาก็ต้องมาปรึกษาหารือเพราะปลาหมอคางดำไม่ได้ลดลงแต่ระบาดเพิ่มขึ้น
2: ไม่ได้เ ได้ลดลงมันระบาดเพิ่มขึ้นนะในความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปภาคอีสานแล้วแต่หน่วยงานก็พยายามบอกว่ามันลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นตามสื่อข่าวว่ามันไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับ
0: หลังจากนี้เครือข่ายภาคประชาชนจะหารือร่วมกับพื้นที่อื่นเพื่อกำหนดแนวทางเดินหน้าต่อนะครับโดยยืนยันว่าปัญหาปลาหมอคางดำยังไม่จบและต้องผลักดันการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมมากกว่าพื้นที่เดียวครับสามมิติยังเกาะติดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในทุกรูปแบบนะครับนี่เราไปตามเรื่องปปช.ร่วมกับผู้ว่ากระบี่ไปตรวจสอบรุกเขาอ่าวนางหลังจากที่พบว่ามีการตัดต้นไม้ตัดถนนขึ้นไปบนเขาในพื้นที่เกือบ50ไร่โดยระบุนะครับว่าถ้าเกิดฝนตกหนักก็เกรงว่าจะเกิดดินถล่มได้ครับภาพถ่ายจากโดรนจะเห็นถนนตัดขึ้นไปบนเขาอย่างชัดเจนนะครับอีกด้านหนึ่งจะพบการตัดต้นไม้เป็นหย่อมๆบนเขาที่กำลังมีการตัดถนนนี้สามารถมองเห็นทะเลและก็อ่าวนางได้อย่างชัดเจนบริเวณนี้คือส่วนหนึ่งของเขาอ่าวนางในพื้นที่หมู่2ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่วันนี้หลายหน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งผู้ว่ากระบี่ปปช.เจ้าหน้าที่อุทยานและป่าไม้หลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องการตัดถนนและตัดไม้แผ่วถางป่าการลงพื้นที่พิสูจน์ก็พบพื้นที่ถูกบุกรุกแผ่วถางเกือบ50ไร่วิวทะเลมีการตัดถนนขึ้นไปที่ภูเขากว้างประมาณ 4-5 เมตรบางแปลงมีประวัติการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์มาตั้งแต่ช่วงปี2547ถึง2549ก่อนมีการออกเอกสารสิทธิ์ในลักษณะเฉพาะรายต่อมามีการทยอยออกเอกสารจากการเดินสำรวจในช่วงปี 57-62 หลักฐานหนึ่งที่คณะตรวจสอบให้ความสนใจก็คือมีพื้นที่บางส่วนที่เคยมีการดำเนินคดีหรือถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่มาก่อนแต่ภายหลังกลับปรากฏการออกเอกสารสิทธิ์ขึ้นอีกจึงต้องตรวจสอบที่มาของการออกเอกสารสิทธิ์กระบวนการพิจารณารวมไปถึงหลักฐานการครอบครองการทำประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เพราะพบหลายจุดทั้งการนำวัสดุก่อสร้างและสิ่งของเข้าไปในพื้นที่มีรถยนต์เข้าออกอย่างต่อเนื่องการขุดดินเพื่อทำทางการปรับลานดินการนำเหล็กเข้าไปเตรียมก่อสร้างรวมไปถึงการเปิดพื้นที่จากสภาพป่าเดิมเพื่อเตรียมใช้ประโยชน์ในลักษณะที่อยู่อาศัยหรือกิจกรรมทางธุรกิจผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ที่มาเห็นด้วยตาตัวเองบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกสิ่งที่จะตามมาก็คือดินสไลด์ดินถล่มจากนี้ไปจะตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งแปลงนี้และแปลงอื่นๆที่กระบี่ด้วยครับ

0: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ระบุว่าที่ปปช.ลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อระงับยับยั้งความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เป็นไปตามการดำเนินการในพื้นที่บริเวณนี้โดยเฉพาะเรื่องการออกโฉนดมิชอบครับ
1: เพราะว่าถ้าหากเราปล่อยตามรูปในระหว่างนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ต่อไปถ้าหากมีการพัฒนาและปรับจะไม่หลงเหลือเรื่องของป่าไม้แถบนี้เลยครับก็ตรงนี้ต้องเร่งแล้วครับก็ได้ไปตรวจหาเลยนะว่าในระหว่างนี้นะครับจะมีการสั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังพื้นที่ก่อนครับอย่างน้อยก็ให้ยุติการบุกรุกทำลายไปก่อนครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินคดีเนี่ยก็จะคู่ขนานกันไป
0: สำหรับพื้นที่บริเวณนี้จากการตรวจสอบของปปช.พบว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบ13แปลงเนื้อที่70ไร่จากการคำนวณราคาที่ดินจากการซื้อขายหรือเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้ก็ราคาไร่ละประมาณ 20-30 ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 1,800 ล้านบาทนะครับทั้ง13แปลงมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามความคืบหน้าการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับซึ่งคาดว่ามีน้ำมันรั่วซึมประมาณ 30,000 ลิตรครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ำนักงานเขตคลองเตยเร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับคาดว่ามีน้ำมันรั่วซึมภายในบ่อพักท่อระบายน้ำทั้งหมดประมาณ 30,000 ลิตรนะครับนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตคลองเตยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมันเอกชน2บริษัทยังคงลงพื้นที่ติดตามหาสาเหตุสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใกล้กับถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตคลองสามวาอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่พบว่ามีน้ำมันรั่วซึมลงสู่ระบบระบายทำให้มีกลิ่นน้ำมันรุนแรงไปทั่วบริเวณระยะทางได้รับผลกระทบประมาณ100เมตรครับผู้อำนวยการเขตคลองเตยให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครห่วงใยประชาชนที่พักอาศัยใกล้จุดเกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมเป็นอย่างมากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาด้วยตัวเองพร้อมสั่งให้สำนักงานเขตคลองเตยหาสาเหตุที่ทำให้มีน้ำมันรั่วซึมภายในบ่อพักท่อระบายน้ำโดยเร็วที่สุด
1: วันนี้เราจะบล็อกพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่ให้การระบายน้ำจาก5แยกนั้นละนองมาผ่านจุดนี้แล้วจะสูบน้ำมันกับน้ำที่ปนกันเนี่ยให้แห้งสนิทนะครับจากนั้นจะใช้รถดับเพลิงฉีดไล่ล้างท่อระบายน้ำบริเวณที่เราสงสัยว่าจะมีการรั่วซึมล้างเรียบร้อยแล้วทุก1ชั่วโมงบริษัทน้ำมันเนี่ยจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาเก็บน้ำเนี่ยไปตรวจพิสูจน์เพื่อจะดูว่าสารปนเปื้อนในน้ำมันมีฟิล์มน้ำมันสารต่างๆนะครับเพื่อจะหาสาเหตุว่าแหล่งกำเนิดที่ปล่อยน้ำมันลงสู่ท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะรั่วซึมหรือเป็นความตั้งใจเนี่ยมาจากแหล่งกำเนิดใดนะครับ
0: จากการประชุมร่วมกันของสำนักงานเขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษสำนักการระบายน้ำสถานีดับเพลิงกู้ภัยคลองเตยและเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนในพื้นที่2บริษัทส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแก้ปัญหาด้วยทุกหน่วยงานได้ข้อสรุปตรงกันนะครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จะบล็อกน้ำไม่ให้ไหลผ่านจะปิดพักท่อระบายที่มีปัญหาน้ำมันปนเปื้อน8บ่อคาดว่ามีน้ำมันรั่วซึมลงมาในบ่อพักท่อระบายน้ำนี่ประมาณ 30,000 ลิตรนะครับปัญหานักศึกษาอุเทรนถวายกับเทคโนปทุมวันนะครับตีกันบนรถไฟฟ้าสยามวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ยศชนันเปิดเผยครับว่าวันพรุ่งนี้11โมงเช้าจะประชุมกับปลัดและก็รองปลัดกระทรวงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดีคณะบดีอุเทรนถวายและปทุมวันเพื่อแก้ปัญหานะครับโดยนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งก็เข้าไปพูดคุยกับอธิการบดีทั้ง2มหาวิทยาลัยหาทางออกมาระยะหนึ่งแล้วมีการ

0: ว่าใครมีขอบเขตทำงานไหนติดขัดอย่างไรก็จะเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันเพื่อมองเห็นว่าติดขัดที่ใครจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนได้บ้างพรุ่งนี้ประชุมเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลให้ผู้สื่อข่าวครับผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องมีการเจรจากับระดับหัวโจกหัวหน้าแก๊งที่ก่อเหตุหรือไม่นายยศชนันบอกว่าต้องมีการเจรจากันแม้อาจจะไม่ง่ายแต่คิดว่าต้องเจรจาด้วยเหตุผลและหลักฐานเพราะมีคนบาดเจ็บยังไงก็ต้องทำเรื่องนี้ยอมหรือไม่ยอมก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยหวาดกลัวมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ
1: ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยเราได้พูดคุยกันกับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับว่าในเรื่องนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือวันที่11ไม่ใช่11พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตอน11โมงเดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมนะครับเราจะใช้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเป็นตัวตั้งเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆที่มีความจำเป็นต้องทำอย่างเคร่งครัดเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยเองก็จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดนะครับน่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพ้องว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
0: นายสมชัยศรีสุทธิยากรวันนี้เข้าพบแพทย์ครับขอใบตรวจร่างกายเพื่อประกอบสำนวนคดีส่งฟ้องหลังจากถูกนายณัฐวุฒิผลักล้มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับ
2: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เข้าพบแพทย์นิติเวชที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจร่างกายและขอเอกสารยืนยันอาการบาดเจ็บเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีส่งฟ้องหลังถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมผลักล้มที่หน้าสน.ทองหล่อเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยเตรียมส่งทนายยื่นเรื่องขอถอนประกันนายณัฐวุฒิหลังจากพบว่ามีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวใช้ความรุนแรงและพกปืนในที่สาธารณะยืนยันจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด Agoda แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชื่อดังเปิดเผยสถิติจองที่พักช่วงครึ่งแรกของปี2569พบกรุงเทพมหานครอยู่อันดับ2รองจากโตเกียวในการจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชียและอยู่ใน3อันดับแรกต่อเนื่องเป็นปีที่3ชูฮับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะของภูมิภาคในขณะที่กรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่และหาดใหญ่ยังคงครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีโรงงานพลังงานและเมืองสำคัญอย่างน้อย4แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย73คนโดยกลุ่มกบฏเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เห็นภาพรถบรรทุกหลายคันถูกไฟลุกไหม้อย่างหนักใกล้กับเมืองอัลวาเดียบริเวณชายแดนเยเมนซาอุดีอาระเบียสร้างความกังวลว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจจะลุกลามเป็นสงครามระดับภูมิภาคเนื่องจากกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะที่ซาอุดีอาระเบียถือเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศกลับมาเปิดให้บริการสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอีก4แห่งบนเกาะชวาตามปกติแล้วในเช้าวันนี้หลังจากระงับการบินมาตั้งแต่วันเสาร์เนื่องจากปัญหาเท่าฐานภูเขาไฟซึ่งสายการบินต่างๆยังคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่ตกค้างกว่า 340,000 คนจากการยกเลิกเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดภูเขาไฟอานักรากาตัวเกิดปะทุซ้ำอีก3ครั้งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทำให้ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยระดับ3และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ข่าวสารมิติคืนนี้ลาท่านด้วยทะเลหมอก2แผ่นดินไทยลาวที่ไหลผ่านป่าทิวเขาสีเขียวชะอุ่มบริเวณจุดชมวิวภูเคาะอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศเย็นสบายแล้วนะครับอุณหภูมิที่นั่นประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผจญเพลิงตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผจญเพลิงสมาคมเปียหวยถูกปิดแล้วเนื่องจากมีวัตถุประสงค์เกินขอบเขตที่แสดงไว้กับทางการหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับได้ลงข่าวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมานี่เองสมาคมนี้ตั้งมาครบ10 ปีพอดีเป็นสมาคมจีนแต้จิ๋วที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยมีจุดประสงค์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในบรรดาพ่อค้าทั้งหลายและเป็นที่ชุมนุมนัดพบรื่นเริงบันเทิงใจกันในยามว่างกิจการของสมาคมเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับมีองค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลของสมาคมและกองดับเพลิงย่อยนับว่าสมาคมเปียหวยได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายน่าชมเชยมากแต่เมื่อปีกลายนี้เองทางสมาคมได้เปลี่ยนกรรมการของสมาคมใหม่เปลี่ยนหมดทั้งชุดตั้งแต่นายกเหรัญญิกเลขานุการและกรรมการตลอดจนกระทั่งแขกยามและพานโรงกรรมการชุดใหม่นี้ล้วนแต่เป็นคนสำคัญสำคัญในวงการค้ามีอาทินายหลีง่วนป่านายกของสมาคมเป็นพ่อค้าข้าวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยในกวงหูเหรัญญิกในม้าไต่เลขานุการในแซช่างเป็นปฏิคมในบ้วนลักเป็นหัวหน้ากองดับเพลิงและนายอะไรต่ออะไรอีกมากล้วนแต่เป็นผู้ที่มีฐานะสูงกว้างขวางในหมู่ชาวจีนและชาวไทยกรรมการชุดนี้พอเริ่มงานก็พยายามช่วยกันก่อร่างสร้างสมาคมเปียหวยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งไปกว่าเก่าเป็นต้นว่าจัดให้มีระบำโปต้อนรับสมาชิกจัดการพนันประเภทหนึ่งเช่นโปถั่วน้ำเต้าไว้รองรับนอกจากนี้ยังเปิดแผนกตะไคร้ขาเดียวขึ้นส่งผู้แทนของสมาคมไปเล่นงานพุงกะทิพ่อค้าจีนที่ขายสินค้าชนชาติศัตรูเมื่อเรื่องราวทราบถึงโปลิสสันติบาลของเราเข้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นก็ถูกรวบพร้อมด้วยวัตถุพยานเอกสารต่างๆอันเป็นข่าวคลึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์ทางการได้พิจารณาส่งคณะกรรมการกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของเขาโดยเรียบร้อยแล้วปิดสมาคมนี้สมาชิกหลายคนถูกส่งไปอยู่บางขวางบ้างตามแต่อัจฉาใสเป็นอันว่าสมาคมเปียหวยนับวันมีแต่สูญสิ้นชื่อไปประกาศขายเลหลังข้าวของต่างๆของสมาคมเปียหวยด้วยวันที่27พฤศจิกายนศกนี้ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปบริษัทหลวงบริรักษ์จะทำการเลหลังทรัพย์สมบัติของสมาคมเปียหวยณสมาคมเปียหวยถนนสุริวงศ์บรรดาทรัพย์สมบัติที่จะเลหลังมีโต๊ะบิลเลียดโต๊ะเก้าอี้ชุดพัดลมเปียโนและเครื่องเกมกีฬาอีกหลายอย่างตู้เย็นไฟฟ้าล่อโกลปีขายลูกสมอรถยนต์ดับเพลิงตะไคร้ขาเดียวเครื่องเล่นการพนันและเครื่องเฟอร์นิเจอร์ของสโมสรอีกมากผู้ซื้อจะต้องวางเงินมัดจำ 30% ของราคาของและต้องขนไปให้เสร็จสิ้นภายใน3 วันหลวงบริรักษ์นาวาผู้ทำการเลหลังเจ้าคุณปัจจนึกของเราเป็นนักซื้อของเลหลังคนหนึ่งทุกครั้งที่มีการประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ท่านเป็นต้องหาโอกาสไปดู บางทีก็ได้ของดีแต่ราคาถูกเหมือนได้เปล่าซื้อมาแล้วตกแต่งให้เรียบร้อยขายให้คนอื่นไปได้กำไรเหนาะๆเป็นต้นว่าท่านเลหลังรถเก๋งจากฝรั่งคนหนึ่งในวงเล็บไม่ใช่ฝรั่งเศสมาเมื่อเร็วๆนี้ราคา400บาทเท่านั้นเจ้าคุณจ้างพ่นสีซ่อมแซมใหม่อีก300บาทแล้วท่านก็ขายให้เพื่อนคนหนึ่งไป 1,500 บาทเมื่อเจ้าคุณพบประกาศเลหลังทรัพย์สมบัติสมาคมเปียหวยเจ้าคุณก็จดเป็นบันทึกไว้ในสมุดปฏิทินพกพอถึงกำหนดวันเลหลังท่านก็มาตามนัดแล้วชวนนายดิ่งทั้งสามมาด้วยออสตินเก๋งแล่นมาตามถนนสุริวงศ์ในอัตราความเร็วพอประมาณเจ้าคุณปัจจนึกนั่งเคียงคู่กับกิมงวนพลกับนิกรนั่งตอนหลังทั้งสี่คนแต่งเครื่องแบบสากลอย่างสง่างามวันนี้กิมงวนสุภาพเรียบร้อยมากตั้งแต่ออกจากบ้านแทบจะไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งรถหยุดหน้าสโมสรเปียหวยท่านเจ้าคุณดับเครื่องเรียบร้อยหันมายักคิ้วกับอาเซียแล้วกล่าวสรรพยอก
2: ไงเจ้างวนวันนี้เป็นอะไรไปวะทำไมแกหงอยเหงาไปล่ะ
1: เมื่อถูกกระต่ายเอาไม้แห่ก้นเสือก็อมยิ้ม
2: เปล่าครับผมรู้สึกว่าผมมันเป็นคนพูดไม่เข้าหูคนก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรกับใคร
1: เจ้าคุณปัจจนึกหัวรอกาก
2: เฮ้ยเป็นอะไรไปวะหรือเจ็บใจที่อาด่าแม่แกเมื่อวานนี้อย่าโกรธอย่าเคืองเลยนะรักหยอกแล้วจะต้องกลัวหยิกทำไม
1: กิมงวนยิ้มอ่อนโยนมิได้ครับกระผมไม่ได้โกรธเคืองคุณอาหรอกเขาพูดอย่างนอบน้อมที่สุดแต่เป็นความจริงครับผมรู้สึกตัวดีทีเดียวว่าผมออกจะทะลึ่งมากไปจนไม่รู้จักเด็กผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นคุณอาเลยก็ตามเจ้าคุณยิ้มแป้นท่านเข้าใจว่าเสียงหวนน้อยใจที่ถูกท่านด่าเมื่อวานนี้
2: อารู้ดีหรอกนะว่าแกเคืองอาสำหรับแกและเจ้าพลเจ้ากรอาไม่ถือสาหาความหรอกวะถ้าถืออาก็โกรธแกซะนานแล้ว
1: กิมหวนแกล้งปั้นสีหน้าให้เคร่งขรึมแล้วยิ้มเล็กน้อยถึงกระนั้นผมก็ไม่ล้อคุณอาอีกแล้วครับเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะเปิดประตูก้าวลงจากรถ
2: ทำใจน้อยไปได้ไอ้นี่ถ้าแกรักอาเคารพอาแกต้องสนิทสนมกับอาเหมือนอย่างเดิม
1: พูดจบท่านก็มองดูพลนี้ก่อนและเห็นทั้งสองกำลังยกมือปิดปากหัวเราะคิกคัก
2: เฮ้ยหัวเราะอะไรวะไอ้กอน
1: กระดิ่งทองหัวเราะลั่น
2: หัวเราะไอ้งวนครับ
1: กิมงวนหันมาค้อนนิกรควับจีบปากจีบคอพูด
3: อย่ามาเรียกเขาว่าอ้ายนะจะบอกให้แหมคนอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสมบัติพูดดี
1: นิกรแหกปากหัวเราะลั่นรถเปิดประตูชวนพลก้าวลงมาข้างล่าง
2: ถุยถ้าแกเคร่งขรึมอย่างนี้ได้ตลอดวันหมามันก็มีหางเท่านั้นแหละวะ
1: กิมงวนหัวเราะหือหือ
3: แล้วทุกวันนี้หมามันไม่มีหางอย่างนั้นเหรอจ๊ะพ่อกอน
1: นี่กอนสะดุ้งนึกขึ้นได้ว่าตนพูดผิดถนัดแต่วิสัยของปลาหมอก็ย่อมจะต้องกลิ้งเกลือกไปจนกว่าเกล็ดจะแห้ง
2: ข้าหมายถึงหมาที่หางมันด้วนนี่ว่าโอ้ย
1: และนี่กอนก็หันมาทางนายพัชราพร
2: อะไรกันโว้ยเนี่ยเสือกมาเขกบาลฉันทำไมกัน
1: พลทำตาเขียวก็แกเสือกเอามือล้วงลงมาในกระเป๋าฉันทำไมเล่า
2: อูวะฉันนึกว่ากระเป๋าของฉันน่ะสิ
1: ในพัชราพรสั่นศีรษะ
2: อย่ามาทำไก่หน่อยเลยวะไอ้เรื่องล้วงคองูเห่าเนี่ยไม่ได้แอมหรอกเพื่อน
1: นี่ก่อนยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักล้วงกระเป๋าหยิบซองบุหรี่เงินออกมาชูอวด
2: แล้วเนี่ยของแกใช่ไหมล่ะ
1: คนทำคอย่นกลืนน้ำลายเอือกรีบตะครุบมือเพื่อนเกลอแย่งเอาซองบุหรี่มาทันที
2: ไม่ไหวไอ้นี่มือไวชะมัดญาติเดี๋ยวพ่อส่งไปอยู่ตะรุเตาเลย
1: พูดจบก็มองดูกิมหวน
2: ลงมาสักทีสิพ่อมหาจำเริญ
1: อาเซียนวยนาดก้าวลงจากรถเจ้าคุณปัจจนึกยกมือกอดคอเขา
2: ถามจริงๆเถอะวะแกโกรธอาเรื่องหวน
1: กิมหวนทำเป็นยิ้มเอียงอาย
3: โธ่ผมจะโกรธคุณอาได้เหรอครับผ มเรียนคุณอาตั้งหลายครั้งแล้วว่าผมเคารพคุณอาเท่ากับอาผมจริงๆเจ้าคุณปัจจนึกตบหลังเขาเบา
2: ๆถ้าเช่นนั้นแกเคยพูดเล่นกับฉันยังไงแกก็ต้องทำเหมือนแต่ก่อน
3: อาเซียสันศีรษะไม่ได้หรอกครับผมเป็นเด็ก
2: อาไม่ถือหรอกนะไอ้บ้าจริงๆวะไอ้พลกับไอ้กรเป็นพยานสำหรับแกถึงจะล่วงเกินอาบ้างก็อภัยให้
3: ช่างเธอครับกิมหวนพูดเบา
2: ๆจริงๆวะถ้าอาโกรธเคืองให้แกด่าเอ้า
3: เซียงหวนเริ่มเปิดฉากการทะลึ่งแบบสายฟ้าแลบทันทีเขาหัวรอการ์ดยกมือทั้งสองเท้าสะเอวอย่างเงี้ยผมไม่นับถือคุณอาแล้วผมจะไม่นับถือลิงที่ไหนคุณอาใจดีเหลือเกินแหมแล้วกิมหวนก็ยกมือป้องหน้าผากจ้องมองดูกระหม่อมเจ้าคุณปัจจนึกแม่โว้ยหัวคุณอาแดงแจ๋อย่างกับลูกมาอึกเชียวครับท่านเจ้าคุณทำคอย่นหลับตาปีแต่แล้วท่านก็ฝืนหัวเราะเพราะลั่นวาจาไว้แล้วว่าจะไม่โกรธ
2: งั้นเหรอแดดมันร้อน
3: อาเสียอุทานเอทำไมมันเหม็นเขียวๆด้วยล่ะครับกลิ่นยังกับขี้หมาแห้งเจ้าคุณยิ้มไม่ออกแล้วหัวใจเดือดพล่านอยากจะกระทืบกิมหงวนให้สลบเหมือดคาเท้านึกไม่ถึงว่ากิมหงวนจะมีเล่ห์เหลี่ยมมากมายถึงเช่นนี
2: ้ทำยังไงได้ล่ะเว้ยรูปธรรมนามธรรม
3: ท่านพูดเสียงห้วนๆกิมหงวนหัวรอคิกชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ศีรษะท่านคุณอานึกกระดากตัวเองบ้างไหมครับผมมองดูคุณอาแล้วคล้ายๆกับตุ๊กตาตามสารพระภูมิให้ดิ้นตายสิครับเจ้าคุณแยกเขี้ยวทำปากแบะในตาถลนท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนโกรธกิมหงวนจนตัวสั่น
2: ไอ้งวน
3: ท่านตะโกนราวกับช้างร้องครับเจ้าคุณปัจจนึกจับหน้าอกเสื้อเขาเขย่า
2: ทำไมมึงทะลึ่งอย่างงี้วะฮะ
3: คนนี้ก่อนกิมหงวนหัวรอกากอาเสียว่าก็ผมเรียนให้ทราบแล้วนี่ครับว่าผมพูดไม่เข้าหูคนคุณอาก็กระเซากระซี้ให้ทะลึ่งตามเดิมโกรธผมเหรอครับเสียงช้างร้องขึ้นอีก
2: โกรธสิวะ
3: แล้วท่านเจ้าคุณก็ลั่นหมัดอัปเปอร์คัทกระแทกคางกิมหงวนเต็มแรงยังผลให้เขาเซแซดแซดไปหลายก้าว
2: นี่แน่ทะลึ่งนัก
3: กิมหงวนสูดปากเบาๆยกมือคลำขาตะไคร้หันมาพูดกับเพื่อนเกลอทั้งสองเฮ้พูดแล้วไม่จริงเหมือนพูดเฮ้เราอยู่เฉยๆก็กระเซาให้พูดไอ้ครั้นพูดเข้าก็ชกหน้าเราว้าไม่เอาเว้ยทีหลังไม่พูดอีกแล้วเจ้าคุณขบเคี้ยวๆฟันกรอดกรอด
2: ก็มึงมันล้อข้าจนเกินไปนี่วาก
3: ิมหงวนยิ้มเล็กน้อยทำไมครับเพื่อนฝูงกันล้อกันเล่นบ้างไม่ได้หรอครับเจ้าคุณย่อตัวลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอย
2: ไอ้งวนนี่กูเป็นเพื่อนของมึงเหรอเนี่ย
3: อาเสียอ้าปากหวอแล้วกันผมไม่ได้หมายความว่าคุณอาเป็นเพื่อนผมนะครับผมเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าผมกับเจ้าพลเจ้านิกรล้อกันรุนแรงยิ่งกว่านี้ยังไม่โกรธกันเลย
2: ทำไมแกไม่พูดอย่างนี้
3: เจ้าคุณตวาดแหวก็ผมพูดยังไม่ทันจบประโยคคุณอาก็รีบพุบเอาไปพูดซะแล้วท่านเจ้าคุณทำตาปริบๆนิ่งเงียบไปนาน
2: ดีละทีเนี้ยมึงไม่ต้องมาพูดอะไรกับข้าอีก
3: แล้วท่านก็เดินตุปัดตุป่องเข้าไปในบริเวณสโมสรเปียหวยสามเกลอเดินตามไปห่างๆหัวรอคิกคักไปตามกันขณะนี้ภายในสโมสรเปียหวยมีประชาชนที่มีสตางค์นับจำนวนร้อยยืนจับกลุ่มออกันอยู่ที่หน้าตึกการเลหลังเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้เองบรรดาทรัพย์สมบัติที่ถูกขายเลหลังวางอยู่เกลื่อนกลาดเจ้าคุณปัจจนึกพลนิกรกิมหงวนเดินเข้ามารวมหมู่กับเขามองดูข้าวของต่างๆเจ้าคุณพอใจเปียโนหลังหนึ่งซึ่งกำลังจะเริ่มประมูลท่านตั้งใจจะซื้อไปซ่อมแซมตกแต่งเสียใหม่แล้วก็ขายราคาแพงๆเอากำไรอีกต่อหนึ่งเจ้าคุณมองดูลูกเขยของท่านซึ่งยืนอยู่ข้าง
2: ๆเอไอเปียโนหลังนั้นก็เข้าทีดีนี่ว่าน
3: ี่ก่อนว่า
4: ครับทันสมัยทีเดียวคุณพ่ออยากได้ล่ะครับ
3: เจ้าคุณพยักหน้าหงึกๆเ
2: ถ้าประมูลกันเพียง 2-300 บาทแล้วก็พ่อเอาแน่
1: ๆทันใดนั้นพนักงานของบริษัทหลวงบริรักษ์ได้ร้องประกาศขึ้นดัง
5: ๆท่านสุภาพชนทั้งหลายแกรนเปียโนหลังนี้ราคาเดิมพัน500บาทเพิ่งใช้ได้6เดือนเท่านั้นท่านผู้ใดต้องการโปรดเสนอราคา
1: เจ้าคุณปัจจนึกป้องปากตะโกน
2: เปียโนเนี่ยทำจากฝรั่งเศสใช่ไหม
1: นักเลหลังของเก่าจ้องมองดูเจ้าคุณปัจจนึกเป็นตาเดียวพนักงานเลหลังยิ้มแป้นเขารู้จักเจ้าคุณปัจจนึกดีเพราะท่านติดตามการเลหลังของคณะหลวงบริรักษ์มาแทบทุกแห่ง
5: ของอังกฤษครับเต้เท้า
1: เจ้าคุณพยักหน้า
2: เออก็บอกเล่า90ให้มันเข้าใจสิถ้าเป็นของไอ้เศษให้เปล่าๆอ้วก็ไม่เอาหรือถ้าคนอื่นซื้อเอาไปอ้วก็ฟันหน้ามันเสียเท่านั้นของฝรั่งเศสถ้าขืนนำออกเลหลังเกิดเรื่องอ้วไม่รับรู้นะ
1: หลายต่อหลายคนตบมือกราวเจ้าคุณปัจจนึกหน้าบานยิ้มให้คนนู้นนิดยักคิ้วให้คนนี้หน่อยชายหนุ่มผู้เลหลังหัวเราะชอบใจ
5: ถ้าผมเอาของฝรั่งเศสมาเลหลังผมก็ไม่ใช่คนเท่านั้นแหละครับ
1: แล้วเขาก็พูดกับทุกๆคน
5: โปรดเสนอราคาเปียโนหลังนี้ครับ
1: นิกรร้องตะโกนขึ้น
5: 3บาท2สลึง
1: คนเลหลังกระโดดตัวลอยในตาโตเท่าไข่ห่าน
5: เปียโนนะครับคุณไม่ใช่ปิ่นโต
2: อูวะ
1: นิกรชักฉิว
2: อัวจะให้เท่านี้นี่ว่าจะเป็นเจ้าอัวหรือ
1: เจ้าคุณจุปากดุลูกเขยของท่าน
2: เฮ้ยอย่ายุ่งหน่อยเลยนะข้าจะประมูลเอง
1: แล้วท่านก็ร้องบอกพนักงานเลหลัง
5: 100บาท
1: คนเลหลังยิ้มออกมาได
5: ้100บาท100บาท200อ้าว
1: สุภาพบุรุษผู้สูงอายุคนหนึ่งร้องขึ้นเจ้าคุณหันควับไปทางคู่แข่งขันแล้วก็ค้อนประหลับประเหลือกออกนึกเคืองที่ถูกหักหน้า
5: 250
1: ท่านร้องตะโกนเสียงดังขึ้นกว่าเก่า
5: พันบาท
1: กิมหวนโผล่ขึ้นมาบ้างคนขายของยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รีบพูดเร็วปรือ
5: พันบาทพันบาทหนึ่งสองสาม
1: แล้วเขาก็ชี้มือมาที่กิมหวน
5: เปียโนหลังนี้เป็นของคุณแล้วครับ
1: กิมหวนอ้าปากหว
3: อฮะอัวไม่เอานะ
1: ทุกๆคนหันมามองดูอาเซียอย่างแปลกใจพนักงานเลหลังยืนตะลึงอยู่สักครู่แล้วกระโดดลงจากโต๊ะสี่เหลี่ยมเดินปรีเข้ามาหากิมหงวน
2: หมายความว่าอะไรกันครับนี่คุณมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเหรอครับ
1: อาเซียขมวดคิ้วย่น
3: อ้าวว่าบ้าประเดี๋ยวพอถีบหงายท้องเลย
2: ถีบใคร
1: เขาถามห้วน
3: ๆถีบแกนั่นแหละ
1: พนักงานของหลวงบริรักษ์ทำตาปริบๆเขาอยากจะเข้าใจว่ากิมหงวนเป็นบ้าแต่ความจริงเพียงแต่ไม่เต็มเต็งเท่านั้น
2: ผมเข้าใจว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งไม่ใช่เหรอ
3: จ้า
1: อาเซียพูดเสียงอ่อน
2: แล้วทำไมคุณประมูลได้แล้วคุณไม่เอาก
1: ิมหงวนยิ้มแห้ง
3: ๆอัวไม่ได้ประมูลนี่หว่า
1: คนเลหลังขบเคี้ยวๆฟัน
2: ถ้าเช่นนั้นคุณเสนอราคาขึ้นมาทำไมล่ะครับ
3: บ้าอัวจะร้องเล่นโกโก้หรือจะทำไมอัวปากของอัวนี่หว่าอัวผิดกฎหมายมาตราไหนกันหรือประมูลก็ประมูลไปสิ
1: พนักงานเลหลังเกือบจะกระแทกหน้าอาเซียเสียแล้วเขาเค้นหัวเราะเสียงลั่น
2: เมื่อคุณไม่มีเงินซื้อคุณก็ไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลหลังของเราก
1: ิมหวนถูกหมิ่นประมาทโทสะก็เดือดพล่านหน้าตาแดงก่ำใบหน้าของเขายิ้มแสแยะหน้ากลัวเสียงหวนล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละร้อยปึกเบ้อเร่อออกมาแล้วแหกปากหัวเราะ
3: ไอ้เบื้อกแกเคยได้ยินชื่ออาเสียกิมหวนบ้างไหมวะ
1: แล้วกิมหวนก็มองไปรอบๆเป็นการแสดงตัวให้คนอื่นทราบชายหนุ่มผู้ทำการเลหลังหน้าซีดเผือดเขาได้ยินกิตติศัพท์ร่ำลือมานานแล้วอาเสียกิมหวนมหาเศรษฐีขนาด4ดาวร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยเป็นนักฉีกแบงค์อาชีพเคยเอาธนบัตรใบละพันจุดต่างเทียนไข ช่วยแม่ค้าอ้อยส่องหาสตางค์สิบของหล่อนบรรดาผู้ที่เคยเลหลังเป็นส่วนมากก็เคยได้ยินชื่อเสียงของเขาต่างซุบซิบกันและมองดูมหาเศรษฐีหนุ่มแห่งภาคตะวันออกไกลพนักงานเลหลังผู้นี้เป็นชายหนุ่มที่สำเร็จจิตวิทยาและวิธีการเอาชนะใจคนพอเขารู้ว่ากิมหงวนคือมหาเศรษฐีกิริยาของเขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นสุภาพอ่อนโยนทันทีเขาก้มศีรษะโค้งคำนับกิมหงวนอย่างแช่มช้อยใบหน้าที่ถมึงถึงยิ้มแป้น
5: อาเสียขอรับกระผมมีตาเสียเปล่าหามีแววไม่เทพยดาฟ้าดินจงเป็นพยานเถิดกระผมไม่ทราบจริงๆหวังว่าอาเสียคงจะกรุณาอภัยโทษให้ผมเป็นแน่อันหนึ่งเล่าเปียโนหลังนี้อาเสียก็ประมูลได้แล้วจะโปรดบัญชาให้บริษัทขนเอาไปส่งอาเสียที่พระราชวังเอ้ยที่บ้านหรืออย่างไรขอรับ
1: กิมหงวนยิ้มแก้มแทบแตก
3: ตัวเราไม่ถือโทษโกรธเจ้าหรอกจงเร่งจัดโต๊ะสุรามาให้เรากินเถอะ
1: เสียงฮาอย่างครื้นเครงดังขึ้นใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นดัง
5: ๆโอ้ยนี่ขายเลหลังหรือเล่นจำอวดเว้ย
1: เสียงหวนยืดคอขึ้นร้องตะโกนตอบ
3: ทั้งสองอย่างแล้วเว้ย
1: นักเลหลังหัวเราะลั่นกิมหวนกลายเป็นตัวจำอวดไปแล้วถูกยอเข้าหน่อยก็ตกลงเรื่องเปียโนเดินสายอาดอาดเอาเงินไปชำระให้หลวงบริรักษ์ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบันไดเจ้าคุณปัจจนึกออกรู้สึกเคืองกิมหงวนท่านบ่นพึมพำออกมาเบา
5: ๆเอไอเสียนี่มันจะบ้าหรือยังไงวะเปียโนบูโรทั้งอย่างเงี้ยมันซื้อตั้งพันบาทอวดเป็นเศรษฐีถุยเราเลยอดเลย
1: นี่ก่อนว่าคุณพ่ออยากได้ทำไมไม่ประมูลแข่งกับมันแล้วครับเจ้าคุณคอนควาบ
5: ไม่รับประทานเลยยะพ่อมหาจำเริญตั้งพันสองพันใครจะไปเอา
3: คุณพ่อแล้วก็ขี้เหนียวไปได้พะพา
1: แล้วนิกรก็มองดูพนักงานเลหลังซึ่งกลับไปยืนเด่นอยู่บนโต๊ะเจ้าคุณปัจจนึกซ่อนยิ้มไว้ในหน้าเขยิบตัวเข้ามายืนชิดลูกเขยของท่านค่อยๆ ยกมือขวาล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อนิกรทีละน้อยอยากจะลองดีเขาด้วยความเจ็บใจที่ท่านเสียทีในการุณวงบ่อย
5: ๆโอ้ย
1: เจ้าคุณร้องลั่นดึงมือออกจากกระเป๋านิกรทันทีกับดักหนูขนาดเล็กอันหนึ่งติดขึ้นมาด้วยนิ้วมือของท่านแทบแตกนิกรหันมาดูทำหน้าตาเฉยเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าคุณสูดปากลั่นหน้านิ้วคิ้วขมวดยื่นมือให้พล
5: โอ้ยเอาออกทีโว้ย
1: ท่านพูดพลางสูดปากพลางนายพัชราพรอมยิ้ม
5: เอากลับเนี่ยน่ะเหรอครับออกเออ
1: เจ้าคุณตะโกนลั่น
5: เอาออกทำไมครับ
1: เจ้าคุณโกรธจนพูดอะไรแทบไม่ถูกแล้ว
5: ไอ้เปรตบอกว่าเอากลับออก
1: พลหัวเราะหือหือเอื้อมมือจับมือท่านค่อยๆง้างสปริงกับดักหนูออกแล้วส่งกลับคืนให้กับนายการุณวง
5: เอาเอาของแกคืนไป
1: นิกรง้างสปริงกลับทำไว้ตามเดิมหย่อนมันลงไปในกระเป๋าทำไม่รู้ไม่ชี้มองดูพนักงานเลหลังกำลังทำการเลหลังโต๊ะเก้าอี้โซฟาชุดเจ้าคุณขบเคี้ยวเคี้ยวฟันร่ำร่ำจะเตะลูกเขยของท่านซะแล้วท่านเลี่ยงเข้ามายืนข้างหลังนายพัชราพรยกนิ้วที่ถูกกับดักหนูขึ้นใส่ปากดูดให้บรรเทาความเจ็บปวดเวลาผ่านไปอีก10นาทีนักเลหลังต่างเลหลังข้าวของได้ไปคนละหลายๆอย่างเจ้าคุณปัจจนึกจ้องตาเขม็งมองดูรถดับเพลิงโกโรโกโสสมัยหินคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ริมสนามด้วยความสนใจแนวความคิดในอันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้บังเกิดขึ้นในสมองของท่านเจ้าคุณเรียกพลนิกรกิมหงวนเข้ามาปรึกษาทันที
5: เฮ้ยเรามาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เถอะวะไอ้หลานชายมาสนุกกันสักพักโน่นเห็นรถดับเพลิงคันนั้นไหมล่ะ
1: สามเกลอมองดูตามสายตาเจ้าคุณปัจจนึกแล้วยิ้มแป้นไปตามกันพลว่า
5: คุณอาจจะซื้อรถอุทิศให้กองดับเพลิงเหรอครับหาเปล่าเปล่าอาจจะซื้อไปไว้ที่บ้านของอาและรวบรวมพวกเราตั้งขึ้นเป็นกองดับเพลิงอิสระ
1: พลนิกรหน้าเบ้
3: แต่อาเสียเห็นพ้องด้วยแหมก็เรียมนะสิครับคุณอาเอาสิครับผมคนหนึ่งยินดีเป็นกองดับเพลิงในบังคับบัญชาของคุณอา
1: เจ้าคุณอมยิ้มหันมาทางนายลิงทั้งสอง
2: แกสองคนล่ะ
1: นายพัชราพรสั่นศีรษะผมเห็นจะไม่รับประทานแล้วครับ
2: วะแล้วแกล่ะกอน
1: นี่กอนยักคิ้วแผลบ
3: สำหรับผมไม่ต้องถามหรอกครับ
2: แกเอาด้วยหรือวิเศษเลย
1: นี่กอนสั่นศีรษะ
3: เปล่าครับที่ผมบอกว่าไม่ต้องถามน่ะหัวเด็ดตีนขาดผมก็ไม่เอา
2: บ้า
1: เจ้าคุณพูดเสียงหนัก
2: ๆแกกับเจ้าพลเลวเลวมากไอ้หงวนดีคนเดียวแกไม่รู้จักทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์แกคิดว่าแกสองคนร่ำรวยแล้วแล้วแกก็ไม่มีแก่ใจที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเอานะได้กุศลดีเวลาไฟไหม้เราก็ไปช่วยเขาดับใครๆก็ต้องสรรเสริญการกระทำของเราก
1: ิมหงวนผู้สนับสนุนเจ้าคุณปัจจนึกคุณอาท่านพูดของท่านถูกเว้ยเกิดมาเป็นคนก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนุกดีนะบ้าไปได้ไม่ใช่ว่ามันเหลือบากกว่าแรงเราเลยนานๆไฟมันถึงจะไหม้สักครั้งหนึ่งนิกรยิ้มเล็กน้อยหันไปปรารภกับพล
3: เอมันก็สนุกดีเหมือนกันนี่ว่าเอาหรือ
1: พลสั่นศีรษะอีกพุทโธอยู่ดีๆไม่ว่าดีรนหาที่มันสนุกอยู่เมื่อไหร่แล้วดีไม่ดีตึกมันพังทับตายโหงเมียอ้วเป็นไม้เท่านั้นเจ้าคุณพูดเสริมขึ้น
2: ขี้ขลาดจริงแกนี่เอานะแล้วกันเว้ยว่าอะไรก็ต้องว่าตามกันสิรถคันเนี้ยอาเป็นคนออกเงินซื้อเอง
1: พลปฏิเสธอีกนิกรกิมหวนกับเจ้าคุณปัจจนึกช่วยกันเกลี้ยกล่อมอ้อนวอนรบเร้าในที่สุดนายพัชราพรก็ลงมติด้วย
3: เอาก็เอาครับยอมเป็นบ้าอีกสักพัก
1: ท่านเจ้าคุณยื่นมือให้พลจับ
2: อย่างนี้สินะหลานชายเราพวกเดียวกันจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยกัน
1: เสียงหวนสอดขึ้นแต่เข้าห้องส้วมต้องเข้าทีละคนคราวนี้เจ้าคุณไม่ยักโกรธกลับหัวร้อกากเพราะความดีใจที่ท่านจะได้ตั้งกองดับเพลิงอิสระขึ้นเจ้าคุณป้องปากตะโกนบอกเจ้าหน้าที่เลหลังซึ่งกำลังจะเลหลังโต๊ะบิลเลียด
2: น้องชายขอเลหลังรถดับเพลิงคันนั้นก่อนเถอะนะ
1: ในร้อยตำรวจโทแขนแดงคนหนึ่งตะโกนขึ้นบ้าง
3: เรารอประมูลรถดับเพลิงอยู่นานแล้ว
1: พนักงานเลหลังยิ้มเล็กน้อยลงจากโต๊ะเดินไปที่รถดับเพลิงสมัยสุโขทัยหรือกว่านั้นนักเลหลังต่างแปลกใจที่เจ้าคุณปัจจนึกขอร้องให้เลหลังรถดับเพลิงเจ้าหนุ่มท่าทางกล้องแกล้งแห่งบริษัทหลวงบริรักษ์ร้องประกาศให้เสนอราคาเสียงแจ๋ว
5: รถดับเพลิงยี่ห้อบูรังโทของเยอรมันรุ่นเก่าตราตุ๊กตาคู่รถยนต์และสายสูบใช้การได้ดีใช้มาได้ประมาณ30ปีเท่านั้นราคาเดิม 8,000 บาทผู้ใดต้องการโปรดเสนอราคาต่อข้าพเจ้า
1: เงียบกริบมีแต่เสียงหัวเราะคิกคักของนักเลหลังในร้อยตำรวจโทแห่งกองดับเพลิงร้องตะโกนขึ้น
5: 50บาท
1: เจ้าคุณปัจจนึกขมวดคิ้วนิ้วหน้ามีคู่แข่งขันเกิดขึ้นอีกแล้วท่านร้องตะโกนขึ้นบ้าง
2: 51บาท2สลึงเอาน
1: ักเลหลังฮาครืนในร้อยตำรวจกองดับเพลิงมองดูเจ้าคุณปัจจนึกด้วยความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงเขาเดินเข้ามาหาท่านเจ้าคุณยกมือวันทยาหัดแล้วพูดยิ้มยิ้ม
3: ประธานโทษเถอะครับท่านจะซื้อรถดับเพลิงคันนี้เอาไปทำไมครับ
1: เจ้าคุณปัจจนึกชักฉิว
2: แล้วมันกงการอะไรของคุณด้วยล่ะ
1: เข้าหัวเราะ
3: เปล่าครับผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าผมเป็นผู้แทนกองดับเพลิงอิสระซึ่งทางการได้ส่งให้ผมซื้อเลหลังรถคันนี้สำหรับใช้ดับเพลิงท่านน่าจะเปิดโอกาสให้ผมเพื่อสาธารณประโยชน์
1: เจ้าคุณอ้อนวอน
2: แต่ผมก็ต้องการรถคันนี้ถ้าผมประมูลได้ผมจะตั้งเป็นกองดับเพลิงย่อยๆช่วยดับเพลิงอันเป็นสาธารณประโยชน์เหมือนกัน
1: นายโปลิตอมยิ้ม
3: อย่างนั้นเราก็ประมูลแข่งกันสิครับ
2: ได้สิคุณ
5: พระยาปัจจนึกไม่เคยหนีใคร
1: พูดจบท่านก็ตะโกนบอกพนักงานเลหลัง
5: 200บาทฉันให้200บาท
1: เสียงหวนตะโกนขึ้นบ้าง
5: 500บาท
1: เจ้าคุณสะดุ้งโหยงหันมาแยกเขี้ยวกับอาเสียทันที
5: เสือกประมูลขึ้นมาทำไมตั้ง500
1: กิมหวนยิ้มแป้น
3: ช่วยประมูลให้คุณอานะสิครับมัวแต่ขึ้นทีละบาท2บาทเสียเวลาเปล่าๆ
1: เจ้าคุณยกมือเกาศีรษะที่ไร้ผม
5: ปุถุรถดับเพลิงสับปะรังเคอย่างเงี้ยแกให้ตั้ง500บาท
1: อาเสียหัวเราะหึ่ๆรักจะฆ่าควายจะมัวเสียดายพริกทำไมครับ
3: ท่านเจ้าคุณสั่นศีรษะช้าๆหันมาทางนายตำรวจแห่งกองดับเพลิง
5: ยังไงคุณผมขึ้น500แล้วคุณจะสู้กับประมูลมาสิน
1: ายโปลิสทำตาปริบ
3: ๆไม่สู้ละครับผู้บังคับกองดับเพลิงให้เงินผมมา100บาทเท่านั้นสั่งไว้ว่าถ้าเกิน100บาทก็ไม่เอา
5: แล้วกัน
1: เจ้าคุณอุทานยกมือทุบหลังกิมหวนดังตุบ
5: เห็นไหมล่ะเสือขึ้นพรวดพราดทีเดียวตั้ง500บาท
1: พนักงานเลหลังสบโอกาสเหมาะก็รีบร้องประกาศทันที
5: ท่านผู้นี้เสนอราคา500บาท500บาท500บาท1
1: นิกรตะโกนขึ้นดัง
3: ๆนี่คุณเอาคอนคอโต๊ะเถอะไม่มีมนุษย์คนไหนเขาจะซื้อเกินกว่า500บาทหรอก
1: ชายหนุ่มผู้เลหลังก้มลงยกคอนฟาดโต๊ะดังโป๊กแล้วพูดกับเจ้าคุณปัจจนึก
5: รถดับเพลิงคันนี้เป็นของไต่เท้าแล้วครับโปรดชำระเงินทางโน้นครับ
1: เจ้าคุณยิ้มแป้นดีใจที่ได้เป็นเจ้าของรถดับเพลิงท่านยิ้มกับนายลิงทั้ง3แล้วเดินไปที่โต๊ะรับเงินพลมองตามท่านด้วยความเศร้าใจ
2: เจ้าคุณอาเราเนี่ยอุตริจริงฮิอยู่ดีๆไม่ว่าดีหาเรื่องให้ยุ่งยากนี่พวกเราก็จะต้องเป็นคนดับเพลิงนะสิ
1: กิมหนวนพยักหน้า
3: เป็นอะไรไปวะสนุกดีเหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็ควรทำประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
1: ์นายพัชราพรหัวเราะหึ่ๆแต่แล้วก็หยุดหัวเราะเมื่อรู้สึกว่ามืออันแผ่วเบาของพ่อเจ้าประคุณนิกรกำลังควานหาสิ่งของในกระเป๋าเขาพลตะครุบข้อมือนิกรมับยกมืออีกข้างหนึ่งตบหน้าฉาด
2: ไม่ได้กินหรอกวะ
3: โธ่ประเดี๋ยวพระสงฆ์ตำรวจเลยไอ้นี่แกจะหากินในทางล้วงกระเป๋าหรือยังไงวะกร
1: กระดิ่งทองยิ้มแย่ๆเปล่านะกันไม่มีเจตนาอะไรหรอกกันเป็นโรคเส้นประสาทให้ตายโหงสิเอ้ายืนอยู่เฉยๆเป็นต้องล้วงกระเป๋า
3: พลพยักหน้าหงึก
2: ดีโรคเนี้ยต้องส่งไปรักษาที่บางขวาง
1: นิกรเอียงคออมยิ้ม
3: แรงไปละเพื่อนคนอื่นกันไม่กล้าหรอกว่านอกจากพวกเดียวกันเอง
1: นายพัชราพรหัวเราะมองดูสรรพสิ่งของต่างๆที่วางอยู่เกลื่อนกลาด
2: พวกเราไม่ซื้ออะไรกันบ้างหรอวะ
1: อาเสียสันศีรษะ
3: ไม่เอาอ่ะกันได้เปียโนหลังนึงพอแล้ว
1: พูดจบกิมหวนก็แว่วเสียงเจ้าคุณปัจจนึกร้องเรียกจึงเงยหน้ามองดู
3: เฮ้ยพี่เหน่งเรียกแล้วเว้ยถ้าจะเกิดทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เลหลังอีกแล้ว
1: พลนิกรกิมหวนพากันเดินไปหาเจ้าคุณปัจจนึกท่านกำลังส่งเสียงโบ๊เบ๊กับหลวงบริรักษ์ในเรื่องรถดับเพลิงคันนี้นายพัชราพรปราดเข้าไปกล่าวถามท่าน
2: อะไรกันครับคุณอา
1: เจ้าคุณหันควับมาทางเขา
5: เฮ้ยเหี้ยวกับอีตาหลวงบริรักษ์ทีเถอะว่าพวกเรามีอย่างหรือบอกให้เอารถดับเพลิงไปส่งที่บ้านก็ไม่ยอม
1: หลวงบริรักษ์พูดเสริมขึ้น
3: ไม่มีธรรมเนียมนี่ครับผมรับทำการเลหลังมาตั้งโกรธรายแล้วไม่เคยส่งของไปให้ผู้ที่ประมูลได้เลยทุกคนต้องเอาไปเองทั้งนั้นไม่ก็ต้องจ้างเราเป็นพิเศษ
1: เจ้าคุณกระชากหลาวทองเหลืองที่เหน็บสะเอวออกมากุมไว
5: ้พูดอย่างนี้ตีกันดีกว่าคุณหลวง
1: หลวงบริรักษ์อมยิ้มตามวิสัยของคนใจเย็น
3: ผมไม่สู้แต่เท้าหรอกครับ
1: เจ้าคุณปัจจนึกขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน
5: แล้วเนี่ยคุณหลวงจะว่ายังไง
1: พูดพลางเก็บหลาวทองเหลืองไว้ตามเดิมคุณหลวงหัวเราะหึ่
3: ผมจะว่ายังไงแต่เท้าจ่ายเงินให้ผมแล้วและผมก็ให้ใบเสร็จแต่เท้าแล้วแต่เท้าจัดการเอารถไปสิครับหรือจะทิ้งไว้ที่นี่ก็ตามใจ
1: เจ้าคุณถอนหายใจเฮือกใหญ่
5: ถ้าผมขืนขับรถคันนี้ไป ผมก็กลายเป็นตัวจำอวดเท่านั้น
3: ไม่ทราบผมไม่มีการรับผิดชอบอะไรอีกเจ้าคุณปัจจนึกมองดูหลวงบริรักษ์ด้วยความแค้นเคืองสักครู่ท่านก็หันมาทางพล
5: แกขับไปทีเถอะพล
3: นายพัชราพรทำคอยย่นหลับตาปี
2: ไม่รับประทานแล้วครับให้ผมขับรถบดถนนยังจะโก้กว่ารถดับเพลิงคันนี้เป็นกอง
3: กิมหวนตัดบทเพราะความรำคาญ
2: อย่าเถียงกันให้มากความเลยครับคุณอาผมขับเองจะได้สิ้นเรื่อง
3: คราวนี้ท่านเจ้าคุณยิ้มออกมาได
5: ้แกจะขับหรือบะก็เรียมนะสิดีมากไอ้หลานชาย
3: พูดจบท่านก็หันมาทางหลวงบริรักษ
5: ์คุณหลวงรถน่ะมีน้ำมันหรือเปล่า
3: คุณหลวงหัวเราะเบา
2: ๆมีครับมีอยู่5ลิตรผมเติมไว้เรียบร้อยแล้วเครื่องคราวก็ให้ช่างฟิตสตาร์ทปั๊บติดปุ๊บเชียวครับ
3: เจ้าคุณมองดูรถดับเพลิงของท่านแล้วหัวเราะกาก
5: ดูมันน่าจะเป็นรถขนขยะมากกว่ารถดับเพลิง
3: หลวงบริรักษ์ว่าน
2: ี่ล่ะครับดำแต่นอกในแผ้วผ่องเนื้อนพคุณถึงแม้รูปร่างของมันจะล้าสมัยแต่เครื่องยนต์ยังดีมาก
5: พอไม่ต้องภาคหรอกคุณหลวงมันจะดีวิเศษหรือบุรุษทั้งสักเพียงใดมันก็เป็นของผมแล้ว
3: ท่านพูดเสียงหนักๆหันมาทางสามเกลือ
5: ไปโว้ยกลับบ้านกันทีพวกเราเจ้าพลกับเจ้ากรเอารถเก๋งกลับบ้านรองเมืองไปคอยอยู่ที่นั่นข้ากับไอเสียจะไปรถดับเพลิง
2: พลว่า
6: ดีเชียวครับถ้าขืนให้ผมนั่งรถดับเพลิงไปผมย่ำตอกไปดีกว่าน
3: ิกรพูดขึ้นบ้าง
2: อัวก็เหมือนกันไปไว้พลเรากลับกันก่อนเถอะ
3: พลนิกรพากันเดินออกไปจากสโมสรเปียหวยกิมหวนมองดูหลวงบริรักษ์แล้วพูดยิ้ม
2: โปรดส่งเปียโนไปให้ผมภายในเย็นวันนี้นะครับ
3: หลวงบริรักษ์พยักหน้ารับรอง
2: ครับผมจะจัดการส่งให้คุณเรียบร้อยทีเดียวขอบคุณครับ
3: แล้วอาเสียก็พูดกับเจ้าคุณปัจจนึก
2: ไปสิครับคุณอาเสร็จธุระของเราแล้ว
3: ท่านเจ้าคุณเดินนำหน้าพาอาเสียตรงไปยังรถดับเพลิงของท่านพวกนักซื้อของเลหลังต่างพากันหัวเราะคิกคักกิมหวนขึ้นนั่งประจำที่คนขับส่วนเจ้าคุณนั่งเคียงข้างลองกระตุกระฆังเล่นแล้วท่านก็หัวเราะกาก
5: เข้าทีเว้ยไปได้ไอเซีย
3: กิมหวนเปิดสวิตช์ไฟเครื่องยกเท้ากดปุ่มสตาร์ทหลวงบริรักษ์วิ่งตักๆเข้ามาร้องตะโกนบอก
2: สตาร์ทเสียครับคุณ
3: อาเซียหลับตาปี
2: ไหนคุณหลวงบอกว่าสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บยังไงล่ะครับ
3: คุณหลวงเจ้าแห่งการเลหลังและเล่เหลี่ยมยิ้มแห้งแล้ง
2: ต้องสตาร์ทมือครับ
3: กิมหวนถอนหายใจเฮือกใหญ่หันมาทางเจ้าคุณปัจจนึก
2: คุณอาแสดงการหมุนรถหน่อยสิครับผมจะได้ขับไปส่งอูให้เขาซ่อมอย่างมโหฬารสักที
3: เจ้าคุณอ้าปากหว
5: อหมุนแกจะให้อาหมุนรถมันจะได้ตีแขนแมนหักปะไร
2: ไม่ตีหรอกครับผมจะตั้งไฟอ่อนๆเอาสิครับไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้กลับบ้าน
3: เจ้าคุณปัจจนึกบ่นพึมพำเดินตุปัดตุป่องลงจากรถอ้อมมาทางหน้าก้มลงหมุนรถดับเพลิงสมัยสุโขทัย
5: ว้าทำไมไม่ติดสักทีโว้ยเหนื่อยแล้ว
2: เดี๋ยวสิครับ
3: กิมหวนพูดยิ้ม
2: เครื่องมันยังเพิ่งรู้สึกตัวใหม่เอ้าทีนี้ติดแล้วครับ
3: เจ้าคุณแข็งอกแข็งใจรวบรวมกำลังหมุนรวดเดียว 5-6 รอบเครื่องยนต์ติดขึ้นแล้วด้วยความลำบากยากเย็นตัวรถดับเพลิงสั่นเหมือนเจ้าเข้ากิมหวนตกใจเพ่นพรวดลงมาข้างล่างยกมือป้องหน้าผากดูรถดับเพลิงแล้วหัวเราะกาก
2: เออเหอยังกับคนเป็นสันนิบาตลูกหมาเชียวพี่
3: เจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าเหมือนปวดบริษัทกลืนน้ำลายเอื้อกนึกปลงอนิจจังรถดับเพลิงของท่าน
5: เฮ้ยคิดผิดเสียแล้วไว้งวนแกดูสิวะรถตะวักตะบวยอย่างเงี้ยมีที่ไหนบ้างสายข้างรถไปมายังกระบำฮาวายดูมันเยินสนุกจริงโว้ย
3: เสียงวนหัวเราะหือๆ
2: เอาละครับชั่วดีก็เป็นรถของเราแล้วกลับกันเถอะครับ
1: ท่านเจ้าคุณกับกิมหงวนพากันก้าวขึ้นไปนั่งบนรถอีกครั้งหนึ่งกิมหงวนเหยียบคลัชเข้าเกียร์มีเสียงดังโครกครากเอียดอาร์ตอย่างน่ารำคาญรถดับเพลิงยี่ห้อบูรังโทค่อยๆเคลื่อนออกจากที่ด้วยความลำบากยากเย็นนักเลหลังพากันหัวเราะลั่นเสียงเกียร์สองและเกียร์สามดังโครกครากเหมือนช้างร้องเจ้าคุณปัจจนึกนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอรถแล่นมาจวนถึงประตูสโมสรเจ้าคุณปัจจนึกก็เอื้อมมือกระตุกสายระฆังตีรัวลั่น
3: เอา
1: อาเสียตะโกนลั่น
3: อย่าตีสิครับประเดี๋ยวคนไม่รู้ก็จะนึกว่าไฟไหม้
1: เจ้าคุณนึกขึ้นได้รีบปล่อยมือจากสายระฆังทันที
5: เออจริงเว้ยไหนแกลองกดแตรไฟฟ้าหน่อยสิ
1: กิมหงวนกดปุ่มแตรไฟฟ้าตามคำสั่งกิมหงวนหัวเราะลั่น
3: เสียงแตรมันดังทะแม่งทะแม่งชอบกลครับว่าขับลำบากจังไอ้รถเปรตคันนี้พวงมาลัยหลวมยังกับรถบดถนน
1: เจ้าคุณปัจจนึกในตาเหลือกเมื่อเห็นรถยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านมา
5: ไอ้เสีย
1: ท่านร้องเอตโรกิมหงวนใจหายวาบเหยียบห้ามล้อพืชมือขวาลืมห้ามล้อมือช่วยรถดับเพลิงหยุดกึกทันทีทันควันเจ้าคุณปัจจนึกไม่รู้ตัวก็เสียหลักหัวขมำหล่นพลักลงมาบนที่วางเท้าอาเสียหัวเราะคิก
3: ลุกขึ้นมาสิครับคุณอา
1: เจ้าคุณสูดปากเบาๆค่อยๆลุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็นพอนั่งเรียบร้อยท่านก็ผลักหน้ากิมหงวนเต็มแรง
5: หยุดรถภาษาตะวักตะบวยอะไรอย่างนี้วะ
1: เสียงหงวนยิ้มแป้น
3: ก็คุณอาไม่ระวังนี่ครับ
1: ท่านเจ้าคุณค้อนประหลับประเลือก
5: แย่ โว้ยอย่างนี้ขาแข้งหักชิบหายหมดไปนำรถไปบ้านข้าว้าหัวเข่าถลอกเลยบ้าจริงไอ้นี
1: ่เสียงวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุณอาจะให้ผมขับไปบ้านรองเมืองเหรอครับเนี่ยเชื่อผมเถอะครับเอาไปอู่ดีกว่าสั่งให้เขาซ่อมแซมครั้งใหญ่ถ้าขืนปล่อยไว้อย่างเงี้ยผมกลัวว่าเวลาแล่นเร็วมันจะแบกกลางออกไปทำความเดือดร้อนให้เรา
3: เ
1: จ้าคุณยกมือเกาศีรษะ
5: เธอนะอย่าสู่รู้ไปหน่อยเลยวะบอกให้เอาไปบ้านก็ขับไปบ้านข้าจะเรียกช่างฟิตไปซ่อมที่นั่นซ่อมที่อู่ไกลหูไกลตาประเดี๋ยวช่างฟิตมันถอดเอาเครื่องอะไรดีๆของเราออกเอาของเลวเปลี่ยนให้เราก็เสียท่ามันเท่านั้น
1: อาเสียทำคอย่นหลับตาปี
3: ๋ไอช่างฟิตคนนั้นมันก็บ้าเท่านั้นเองแหละครับโถเอ้ยไอ้รถผีทะเลคันนี้น่ะคุณอาลองเอาไปขายเซียงกงสิครับ50บาทได้ก็เป็นบุญแล้ว
1: เจ้าคุณยิ้มเล็กน้อย
5: แกมันไม่รู้จักอะไรไปเถอะอย่าชักช้าจอดขวางประตูเขาเห็นไหม
1: กิมหวนสั่นศีรษะด้วยความอิดหนาระอาใจผมอายเขาเหลือเกินให้ผมลากรถเจ๊กซะยังดีกว่าขับรถสับปะรังเคคันนี
3: ้เอ้าดูสิครับเต้นระบำอีกแล้ว
1: เจ้าคุณหัวเราะหึหึ
5: ไปนะอย่าร่ำไรอยู่เลย
1: กิมหงวนเหยียบคลัชเข้าเกียร์นำรถออกแล่นเลี้ยวขวามือไปทางถนนสุริวงศ์ประชาชนที่แลเห็นรถคันนี้ต่างหัวเราะคิกคักไปตามกันเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23 นาฬิกาหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
3: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะคนจัดพูดไม่เยอะค่ะปล่อยให้คุณได้คุยกับเพลงนะคะเป็นเพลงในความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะอย่างเช่นเพลงแรกในวันนี้รู้เลยใช่ไหมคะว่าวันนี้เราตั้งท็อปิกในการพูดคุยคืออะไรก็นี่เข้าเดือนกันยายนแล้วไงคะก็เลยเริ่มต้นกันด้วย September นะคะเพลงนี้เนี่ยดิฉันว่าหลายคนนี่ยิ้มเลยนะคะพอขึ้นอินโทรเพลงมาเนี่ยงานของ Earth, Wind and Fire นะคะเพลงนี้ R&B ที่แสนจะคลาสสิกค่ะแล้วก็เป็นความทรงจำที่รื่นรมผ่านเพลงได้อย่างดีเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะส่วนเพลงถัดไปนะคะที่จะให้คุณได้คุยด้วยนะคะในเรื่องของเดือนกันยายนเนี่ยนะคะก็คืองานของ Green Day ค่ะเพลงชื่อ Wake Me Up When September Ends นะคะต้องเรียกว่าเป็นบัลลาดร็อกที่หลายคนก็ยังคงจดจำนะคะถึงแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องของเดือนกันยายนเพลงแรกออกไปในแนวรื่นรมใช่ไหมคะแต่เพลงนี้ออกไปในเรื่องของความสูญเสียและโศกเศร้ากันบ้างแต่ว่าในเดือนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์นี่สวิงกันสุดๆนะคะดิฉันจะให้คุณได้ฟังงานต่อเนื่องกันไปนะคะด้วย September Moon ค่ะงานของ Neil Diamond นี่ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นออกแนวป๊อปกันบ้างนะคะหลังจากที่มา R&B มาเป็นร็อกนิดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะต่อกันด้วยงานของ Frank Sinatra นะคะกับเพลงชื่อ The September of My Years นะคะนี่ก็ต้องเป็นเจ้าพ่อแห่งเรื่องราวประสบการณ์เลยละค่ะจากนั้นJames Taylor รอคุณอยู่นะคะกับงานดังอีกเพลงหนึ่งก็คือ September Grass นะคะไปติดตามไปฟังนะคะแล้วก็ไปคุยกับเสียงเพลงด้วยกันว่าด้วยเรื่องของกันยายนค่ะ

จะสังเกตว่าวันนี้นี่ส่วนใหญ่ทำนองเพลงนี้ยังไม่ได้ออกไปในแนวของความมีจังหวะเร่งอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงปลายของครึ่งชั่วโมงแรกนี่ขอขยับจังหวะกันอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะด้วยงานของ The Happenings นะคะกับเพลงชื่อ See You in September หลังจากนั้นพักกันครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของกันยายนกันต่อในซองทวิตค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

เนื่องจากว่าช่วงที่เปิดเพลงแล้วก็เอ๊ะมีแต่เสียงของทางฝั่งผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเพลงเกี่ยวกับเรื่องของกันยายนกันยายนนี่มันต้องมีสัญลักษณ์เป็นรูปผู้หญิงนี่คะเพราะฉะนั้นจะพลาดได้ยังไงต้องมีงานเพลงดังของนาตาลีอิมบรูกเลียนะคะมาให้คุณได้ฟังกันเริ่มต้น Come September ค่ะแต่ว่าชื่อเพลงเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยังมีความแตกต่างในเพลงต่อไปนะคะที่ชื่อเดียวกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นธีมจากภาพยนตร์มากกว่าค่ะนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่า Come September เป็นหนังรุ่นเก่าดั้งเดิมมากเลยนะคะตั้งแต่สมัย Rock Hudson ยังเป็นพระเอกอยู่เลยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพอเป็นหนังเพลงก็จะมีนักร้องหลายๆคนที่ได้ร่วมงานในภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึง Bobby Darin ด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็เลยจะเลือกเอา Come September ในฉบับที่เป็น Original Soundtrack นี้มาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะคะต่อจากนั้นจะขอเลือกเพลงในสไตล์แบบ Country กันบ้างนะคะให้คุณได้ฟังกันเป็นงานของ Roseanne Cash นะคะที่ร่วมงานกับ Johnny Cash นะคะแล้วก็กลายมาเป็นเพลงที่ชื่อว่า September When It Comes นะคะมาให้คุณได้ฟังหลังจากนั้นดิฉันขอเลือกเสียงของผู้หญิงมาให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะเริ่มจาก Carole King นะคะกับเพลงชื่อ It Might As WellRain Until September นะคะแล้วก็รวมถึงงานของ Peggy Lee ที่ออกมาตั้งแต่ปี1945โน้นเลยค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า September in the Rain ค่ะ

วันนี้เราเริ่มต้นกันในเดือนกันยายนนะคะกับเพลงที่พูดถึงเรื่องของเดือนนี้ในอารมณ์ที่แตกต่างหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายเนี่ยขอจบด้วยเพลงเดียว2เวอร์ชันนะคะมีทั้งเวอร์ชันของวิลลี่เนลสันกับเพลงชื่อ September Song และอีก1เวอร์ชันจะเป็นของ Nat King Cole นะคะที่อยู่ในอัลบั้ม Nat King Cole Sing George Shearing Plays นะคะเป็นเพลงปิดท้ายนะคะในช่วงรายการของเราวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันและมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันแบบนี้นะคะกับช่วงเวลาของ2ชีวิตวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียนพี่ตุ๊กครับ
1: ครับ
2: มีเรื่องขำขันจะไปเล่าพี่ตุ๊กฟัง
1: ดีเลย
2: อีไม่ทราบพี่ตุ๊กเคยฟังหรือยัง
1: เรื่องอะไร
2: เรื่องสามีภรรยาครับ
1: ทำไมล่ะ
2: เคยฟังยังฮะ
1: มันสามีภรรยามันทำอะไรตั้งหลายอย่าง
2: สามีเขาพากันไปร้านถอนฟันหมอฟันเคยฟังยังครับ
1: ยัง
2: ใช่ไหมฮะเขาพาภรรยาและก็พาทั้งหมดเนี่ยไปถอนฟันจูงมือเข้าไปในร้านทำฟันเลยเคยฟังยังครับ
1: ยังเล่าไปเลย
2: โอเคนึกว่ายังไม่เคยฟังปรากฏว่าเข้าไปเสร็จปั๊บหมอมาทำอะไรครับภรรยาบอกมาถอนฟันค่ะโอ้ได้เลยครับแต่ขอโทษนะฮะหมอรีบมากเลยค่ะไม่ฉีดยาชาได้ไหมคะ
1: โอ้โหเก่งอ่ะ
2: เฮ้ยหมอโอ้โหคุณตั้งแต่ผมเป็นหมอฟันเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะนี่คนแรกทำไมคุณใจกล้าขนาดนี้เนี่ย
1: นั่นสิ
2: ขนาดไม่ต้องฉีดยาชาเจ็บมากนะคุณไม่เป็นไรค่ะอ๋อโอเคครับถ้างั้นเชิญเลยครับเอาคุณมาอ้าปากหมอใจถอน
1: เอาตกลงเป็นสามีเหรอที่จะถอน
2: หัวจะถอนฮะ
1: สั่งเลยว่าไม่ต้องฉีดยาชา
2: ใช่จะรีบไง
1: โอ้โหพี่ก็มีเรื่องจะมาเล่า
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึง
2: จริงดิ
1: จริง
2: ๆเรื่องอะไรฮะ
1: คนที่เคยไอเนี่ยไอมานานนมไอเลื้อรังไอแห้งๆไอแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไอแบบเหมือนมีอะไรมาจั๊กจี้อยู่ในคอตอนแรกก็ไปหาหมอแก้แพ้ก่อนหาหมอภูมิแพ้ได้ยามาก็ไม่หายซื้อยาแก้ไอกินก็ไม่หายปรากฏว่ารู้สึกว่ามีน้ำอยู่ในหูตลอดเวลาก็เลยไปหาหมอหู
2: หมอหู
1: ได้เรื่อง
2: ทำไมฮะ
1: หมอหูเอาผมเอามา5เส้นผมอยู่ในหู5เส้น
2: ผมอยู่ในหู
1: 5เส้นแล้วพอหมอเอาผมออกจากในหู5เส้นอาการตึงๆมีน้ำในหูอะไรอย่างนี้หายหมดอาการที่ไอมาเป็นปีๆเรื้อรังหายหมดเลยทางการแพทย์เขาบอกว่าในหูเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทแล้วเส้นประสาทเส้นนี้มันจะควบคุมการไ
2: อ
1: กับการกลืนของเราทีนี้ถ้ามีอะไรไปกระทบหรือไประคายเคืองมันเส้นประสาทเส้นนี้มันจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะสั่งให้เราไอทันทีไอแบบไม่มีเหตุไม่มีผลมันมีชื่อโรคด้วยนะ
2: ชื่อ
1: โรคเขาก็คือผมในหูทำให้ไอ
2: ผมในหูทำให้ไอ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการไอเรื้อรังมานานๆและหาสาเหตุไม่ได้แนะนำให้ไปหาหมอหูคอจมูก
2: เพิ่งเคยได้ยินในครั้งแรกเลย
1: พี่ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเด
2: ี๋
1: ยวเจอหมอหูวันหลังจะถาม
2: ผมอยู่ในหูโอเคครับคุณผู้ชมครับในช่วงต่อไปนะเป็นช่วงของอร่อยทั่วไทยข้าวมันไก
1: ่โอ้ย
2: แล้วก็อาหารใต้เชิญชมได้เลยว่าจะอร่อยขนาดไหนครับ
3: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีย่านถนนห้วยทับทันหนองฉางไปอร่อยกับร้านจ่าแอดข้าวแกงปักไตอาหารป่าที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติเท่านั้นแต่ว่ายังเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัวเมนูเด็ดแนะนำมีทั้งแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มแกงไตปลาหัวกลิ่นหมูผัดกะปิสตอและแกงสมรบเป็นแกงมงคลในงานประเพณีของชาวใต้นั่นเองค่ะที่นี่แต่ละวันจะมีเมนูให้เลือกกว่า30อย่างหากหมดแล้วก็หมดเลยพร้อมเสิร์ฟตั้งแต่7โมงเช้าถึง7โมงครึ่งบรรยากาศร้านร่มรื่นไปด้วยไม้ประดับและของสะสมเก่าส่วนจานชามใช้สังกะสีเคลือบให้ความรู้สึกย้อนวันๆเหมือนนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านส่วนราคาบอกเลยว่าเกินคุ้มข้าวราดแกงอย่างเดียว30บาท2อย่าง40บาทหากแยกกับข้าวก็ถ้วยละ40บาทข้าวเปล่าจานละ10บาทและเติมข้าวฟรีไม่อั้นพร้อมฟรีผักสดและน้ำพริกรสดีนอกจากนี้ยังมีขนมถ้วยตะโกสาคูราคา10บาทแล้วก็ชาไทยปักใต้แก้วละ20บาทเท่านั้นใครอยากชิมต้องไปนะคะแล้วก็ขอบอกว่าขอให้ไปก่อน 7:30 น.นะเพราะว่าร้านนี้ก็ขายดีว่ามาต่อกันด้วยเมนูข้าวมันไก่กับร้านปะอวดนาไทยวัสดุกม.4 บ้านศรีวิชาถนนสกลนครกาฬสินธุ์ตำบลห้วยหยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครร้านนี้มีเมนูเด็ดมากมายอาทิข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงก๋วยจั๊บซุปเปอร์ตีนไก่ซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นสูตรของร้านปะอวดที่เปิดขายมายาวนานกว่า40ปีแล้วโดยข้าวมันไก่นั้นจะมีความนุ่มน้ำจิ้มหอมขิงบวกน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมลงตัวและข้าวขาหมูที่ใช้เตาถ่านต้มส่วนซุปเปอร์ตีนไก่ก็ต้มจนเปื่อยแทบละลายในปากและหากติดคอก็ยังมีเครื่องดื่มโอเลี้ยงกาแฟชาเขียวเสิร์ฟในราคาย่อมเยาด้วยถ้าใครอยากชิมก็ไปกันได้ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มจ้า มาปิดท้ายกันที่ร้านมิสเตอร์ไข่คนเจ้าของร้านอายุแค่13ปีเท่านั้นร้านนี้อยู่4แยกวัดสระแก้วตึก Passion One Studio ถนนเทวาภิบาลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101ซึ่งเจ้าของร้านตัวน้อยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์บวกกับชอบทานไข่ก็เลยเกิดไอเดียอยากทำร้านอาหารเกี่ยวกับไข่จนเกิดร้านมิสเตอร์ไข่คนขึ้นด้วยสโลแกนไข่คนที่แท้ถูกหมูกรอบที่จริงใจมีเมนูอร่อยเพียบอาทิข้าวไข่คนออริจินอลข้าวไข่คนกระเพราหมูกรอบจัดเต็มข้าวไข่คนห่อหมกทะเลข้าวไข่คนแฮมชีสข้าวหมูสามชั้นทอดน้ำปลาข้าวกะหล่ำปลีน้ำมันหอยข้าวผัดพริกแกงหมูสามชั้นและบิ๊กมาม่ากระเพราหมูกรอบถ้าใครอยากชิมของดีต้องไปนะคะร้านนี้เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มและหากลูกค้าบอกว่าดูผ่านรายการจากช่อง3จะมีส่วนลดให้ 10% ด้วยนะ
1: น่าทานนะเด็กอายุ13เป็นเจ้าของร้านแล้ว
2: เ
1: มื่อกี้นี่ไง
2: โอ้โหผมอายุ13ยังดีดลูกหินอยู่เลย
1: นี่เขาขยันทำมาหากินพ่อแม่แบ็กอัพด้วยแหละตอนนี้ไปชมบุชจะพาไปดูร้านอาหารประเภท Fine Dining จากฟาร์มขึ้นสื่อโต๊ะอาหารเลยที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะไปชมกันเลยค่ะ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เมือง Christchurch นิวซีแลนด์นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มที่ชื่อว่า Flock Hill ครับกำลังพาทุกคนเนี่ยไปกินร้านอาหารที่ชื่อว่า Sugar Loaf เป็นร้านอาหารนะครับที่นำวัตถุดิบจากฟาร์ม to table เป็นคอนเซ็ปที่เชฟเนี่ยเขานำวัตถุดิบเด็ดๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ทั้งปลูกเองอะไรเองนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆก็เช่นกันครับเขาคัดสรรจากฟาร์มแล้วก็ประมงใกล้บ้านเรือนเคียงนะครับเอามาทำเป็นเมนูให้พวกเราได้ทานในลักษณะ Fine Dining ครับแค่ฟังก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับว่าเขาจะเสิร์ฟเมนูประมาณไหนจานแรกครับผมเป็นไข่ปลาคาเวียร์ครับเสิร์ฟกับน้ำมันต้นโรสแมรี่มีกลิ่นหอมอบอวลเป็นจานเรียกน้ำย่อยครับเมนูต่อไปก็เรียกน้ำย่อยเช่นกันครับเห็นหน้าตาเป็นส้มแบบนี้เปิดออกมาครับเป็นไอศกรีมส้มเขาเอาไว้เรียกน้ำย่อยจริงๆทุกคนแต่ด้านในเนี่ยมีเนื้อกิมจิเข้าไปด้วยมีกิมจิก็ดีต่อระบบลำไส้นะคุณผู้ชมเมนูต่อไปครับคือหอยเป่าฮื้อเสียบไม้ย่างถือว่าอร่อยเลยล่ะเมนูต่อมานะครับปลาเนื้อแดงเสิร์ฟในน้ำมันเนยอันนี้ก็แบบทานง่ายๆครับและจานนี้พิเศษมากครับเขารวบรวมผักและผลไม้ในฟาร์มของเขานะครับเป็นการถนอมอาหารในช่วงฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศดองผิวส้มดองและใบองุ่นดองครับสิ่งเหล่านี้เป็นการถนอมอาหารเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงอร่อยมากครับเมนูต่อมานะครับเป็นแซลมอนนิวซีแลนด์ครับจับในพื้นที่เลยกินคู่กับน้ำกิมจิซอสนะครับคือร้านเนี่ยเขาดองผักอะไรเองในฟาร์มเขาเอามาผสมผสานกันนี่คือรสชาติลงตัวสุดๆเลยครับและแน่นอนครับมานิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องทานเนื้อวัวดำอังกัสครับซึ่งจะมีรสชาติเข้มข้นมากยิ่งมาย่างบนเตาฟืนเตาถ่านแบบนี้คืออร่อยมากครับคุณผู้ชมครับคลิปผมจากนิวซีแลนด์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อรอติดตามนะครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหแต่บูชนี่กินไรหน้าอร่อยจริงๆเลยน้ำลายหกตามเลยแต่แปลกมากนิวซีแลนด์ทำไมใช้กิมจิเยอะก็ในเมื่อกี้เขาพูดนะว่าใส่กิมจิใส่กิมจิอะไรอย่างเงี้ย
2: กิมจิมันเกาหลีไง
1: เออเกาหลีสิอาจจะเป็นแบบฟิวชั่นนะถ้างั้นนะ
2: นั่นสิผสมผสานกันนะครับ
1: ใช่วันนี้นะคะเรามีนายแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีสภากาชาติไทยมาคุยกับเราค่ะนายแพทย์วิสุทธิพงษ์เสวตประสาทหรือคุณหมออ๋องค่ะสวัสดีครับ
2: หมออ๋องครับเกี่ยวกับเรื่องของสูงวัยเนี่ยนะครับหมอครับความเสื่อมก็มีเยอะนะฮะการออกกำลังกายสำคัญไหมครับ
5: จริงๆการออกกำลังกายในวัยสูงวัยเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยครับต้องบอกก่อนว่ามันจะแตกต่างกับการออกกำลังกายวัยหนุ่มสาวหน่อยเนาะเพราะว่าวัยหนุ่มสาวเนี่ยครับเราออกกำลังกายเพื่อศักยภาพแต่ถ้าเป็นสูงวัยแล้วเนี่ยเราออกกำลังกายเพื่อคุณภาพครับพอเราเริ่มแก่ตัวเนา
1: ะ
5: ร่างกายมันก็เสื่อมตามวัยใช่ไหมครับมันก็อ่อนแอลงเรื่อยๆดังนี้ถ้าเกิดเราออกกำลังกายนะครับมันจะเป็นการทำให้ร่างกายเราเนี่ย คงอยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมไปเรื่อยๆทำให้เราม
1: ีอายุยืน
5: ใช่มีอายุยืน
1: อย่างมีคุณภาพ
5: ถูกต้องครับมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพคำนี้เลยครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเป็นคนแบบว่านั่งนอนทั้งวันไม่ชอบออกกำลังกายเพราะว่าอาจจะหนึ่งขี้เกียจหรือสองอาจจะไม่มีแรงเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ย มันจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกเราไหมคะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาขยับขยื่นบ้าง
5: จริงๆสัญญาณพวกนี้ไม่ค่อยมีเลยครับแม่ตุ๊กส่วนมากร่างกายเราครับจากเดิมมันอยู่ประมาณนี้เนา
1: ะ
5: มันจะค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆไม่รู้ตัว
5: สัญญาณเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ตัวเลยครับมาอีกทีนึงก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหร
1: ือ
5: ว
1: ่
5: าใช่ครับ
2: มันจะมีอาการอ่อนแรงไหมหมอเช่นเวลาลุกเนี่ยเมื่อก่อนก็อย่างงี้มั้ยหลังๆก็ต้องแบบเนี้ยอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มันยึด
2: ใช่มั้ย
5: จริงๆอาการแบบนี้มีตามหลักทางการแพทย์เราเอาไว้วินิจฉัยดูเลยครับว่าคนไหนมีความเสี่ยงในการล้มมากกว่าปกติ อย่างเช่นเกิดเราลุกจากเก้าอี้ใช่ไหมครับเดินไป3เมตรเดินกลับมาเนี่ยควรใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีแต่ถ้าเกิดเราสิบตั้งแต่11ถึง20วิเนี่ยแปลว่าเริ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสล้มแหละแต่ถ้าเกิน20วิเนี่ยแปลว่าเสี่ยงสูงมากนะ
2: คือลุกแล้วเดินเนี่ยนะ
5: ใช่ครับลุกแล้วเดินไป3เมตรแล้วเดินกลับมานั่งเก้าอี้ใช่ครับ
2: ทีนี้ออกกำลังกายคนสูงวัยนี้ต้องต่างกับคนหนุ่มๆสาวๆไงครับหมอ
5: ตอนหนุ่มสาวเราออกจนแบบจนหมดแรงเนาะแต่สูงวัยเนี่ยอาจจะเน้นค่อยๆเป็นความหนักที่พออยู่ได้ทำได้เรื่อยๆประมาณสัก10ถึง12ทีแล้วยังเหนื่อยบ้างแต่ไม่เหนื่อยจนแบบหมดแรงครับผม
1: มันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
5: ใช่คร
1: ับแล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะในการออกกำลังกาย
5: จริงๆคนที่ควรจะระวังในการออกกำลังกายนะครับส่วนมากอาจจะเป็นโรคหัวใจอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
1: เพราะหัวใจอาจจะเต้นเร็วเกินไป
5: ใช่ครับหรือบางทีเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะออกกำลังกายมันมีการกระตุ้นได้บางครั้งครับอย่างแล้วก็พวกกลุ่มของโรคทางระบบประสาทต่างๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นอะไรแบบนี้อาจจะต้องมีท่าทางในการออกกำลังกายหรือว่าต้องมีคนช่วยเหลือในการออกกำลังกายใช่ครับใช่ครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์แต่ว่าโดยรวมถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ออกกำลังกายเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงก็มีแต่ประโยชน์แน่นอน
1: ความดันนะคะความดันต้องระวังไหม
5: ความดันเนี่ยจริงๆเวลาเราออกกำลังกายเนาะถ้าเราเริ่มออกเรื่อยๆครับตัวเส้นเลือดเราครับมันจะปรับตัวให้ชินกับความดันปกติความดันถ้าความดันโลหิตเราสูงนะเส้นเลือดมันจะแข็งมากขึ้นแต่พอเราออกกำลังกายครับร
1: ่
5: างกาย
1: เรา
5: ใช่มันจะทำให้เรียกว่ายืดหยุ่นมากกว่าเส้นเลือดมันยืดหยุ่นปรับตัวกับความดันได้ดี
1: เลือดก็จะโฟลว์ได้ดีขึ้น
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทีนี้สมมติถ้าเป็นแบบกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงครับหมอครับคนแก่เยอะๆแล้วก็เริ่มแบบกล้ามเนื้อมันหายไปเนี่ยควรจะออกแบบไหนดีครับ
5: อย่างแรกเลยครับเราแนะนำให้ออกแบบที่เราป้องกันการหกล้มก่อนแนะนำอันที่แบบมันอยู่กับที่ได้หรือว่ามันอยู่กับพื้นได้อย่างเช่นเนี่ยเรานั่งอยู่บนอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมครับอาจจะลุกขึ้นยืน
1: โดยไม่ยันใช
2: ่ไหมหมอไม่ต้องยันเลยหรอ
5: ไม่ยันใช่ครับอาจจะลองลุกขึ้นยืนโดยไม่ดันหรืออาจจะ
1: ได้สิต้องได้สิ
2: โอ้โห
1: บ้าเหรออาจารย
2: ์สัก50ที
1: ได้ไม่50ไม่ได้แต่ว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะใช้ได้
2: ใช้ได้นอน
5: ใช้ได้ครับใช้ได้
2: โอ้นี่70กว่าแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าคนแบบขี้เกียจออกกำลังกายมีวิธีการให้คนขี้เกียจออกกำลังกาย
1: กระตุ้นยังไง
5: ผมแนะนำว่าเริ่มจากอะไรที่เราสามารถทำเองได้อยากให้ทำเองอย่างบางบ้านอาจจะตั้งอยู่ในซอยลึกๆมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับจากเดิมใช่จากเดิมเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปขับรถไปขอเป็นเดินไปแทนได้ไหมแบบนี้เป็นต้นครับ
1: ทำงานบ้านบ้างก็ได้อย่าชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวรดน้ำต้นไม้ตัดต้นไม้กวาดบ้านอันนี้มันก็ออกกำลังเหมือนกันเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก็ได้
5: ใช่ถูกต้องเลยครับแม่ตุ๊กอยากให้อะไรที่ทำได้อยากให้ทำต่อไปเรื่อยๆใช่ครับ
2: สมมตินอนดูโทรศัพท์นี่ออกกำลังกายได้ไหมครับ
5: นอนดูโทรศัพท์นอนอยู่เฉยๆแล้วออกกำลังกายได้ครับถ้านอนเล่นมือถือแล้วก็ยกขา

0: สั่นมันจะสั่น
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มันจะสั่
1: น
0: เราเกรงนะแล้วแพลงนี่เกรงมากนะ
1: ผมไม่ค่อยได้ทำเลย
0: พี่เนี่ยเทรนเนอร์มักจะสัก1นาทีแม่ไหวไหมก็พยายามทำให้ไหว1นาทีก็ค่อยๆเพิ่มเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยนะท่าหนึ่งเนี่ยควรจะทำต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะ
2: ท่าหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก 10-12 ครั้งแล้วก็ประมาณ 2-3 เซตในผู้เริ่มต้น
0: 10-12 ครั้งเนี่ยพอทำไป12ครั้งสมมติ12ครั้งปุ๊บพักแป๊บเดียวเนาะ
2: ใช่
0: แล้วก็มาทำเลย
2: ถูกต้อง
0: อย่าพักนาน
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: พักประมาณ30วิถึง1นาทีประมาณนี้กลมๆครับ
0: แล้วก็เราควรจะออกกำลังกายตอนช่วงไหนดีที่สุดของวัน
2: จริงๆตอนไหนก็ได้ที่สะดวกเลยสมมติว่างตอนเช้าออกตอนเช้าว่างตอนเย็นออกตอนเย็นหรือระหว่างวันก็ได้เหมือนกันครับ
0: ขอให้ออก
2: ขอให้ขยับก่อนก็พอตอนน
1: ี้ก็ยังดีนะดีกว่าไม่ออกทีนี้สมมติถ้าออกไปแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นจุดที่ต้องระวังครับเช่นเหนื่อยมากหรืออะไรสักต่างนานาเดี๋ยวเราต้องหยุดแล้วอะ
2: อย่างเช่นอาการที่ต้องระวังเลยเช่นอาการแน่นหน้าอกครับอยู่ดีแบบหอบเหนื่อยมันหายใจแฮกแฮกรู้สึกว่าเหมือนแบบมีอะไรบีบแน่นตรงหัวใจมีอะไรมาทับที่หัวใจแบบเนี้ยอาจจะต้องหยุดไปเจอแพทย
0: ์คนแก่คนสูงอายุเนี่ยขามักจะไม่ค่อยมีแรงคุณหมอมีท่าอะไรสำหรับที่ทำให้ขาแข็งแรงบ้างไหมคะ
2: จริงท่าเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเลยครับคือลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้นี่แหละตอนที่เราลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้นะครับมันจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อต้นขาม ีฉันใช้กล้ามเนื้อก้นตอนเรานั่งลงตอนเราลุกเนี่ยเราใช้ขาเนี่ยเรานั่งลงปุ๊บมันจะเป็นการเกรงก้นจะเป็นการฝึกให้ตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันได้ใช้งานมากขึ้นและน้ำหนักที่ลงเข่าโดยรวมมันจะน้อยลง
0: งั้นพยายามทำเลยเป็นการทำให้ขาแข็งแรงขึ้น
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ก้นแข็งแรงขึ้นด้วยเผลอๆก้นเด้งขึ้นมาเลยนะบ่อยๆเป็นไปได้ไหมครับหมอ
2: เป็นไปได้ครับเป็นไปได
0: ้
2: เ
0: พรา
2: ะกล้ามเนื้อก้นเรามันใหญ่ขึ้น
1: เหรอฮะ
2: ใช่ครับอาจารย
1: ์
2: หรือถ้าบางคนกลัวล้มผมแนะนำว่าหาเก้าอี้อีกตัวหนึ่งมาไว้ข้างหน้
0: า
2: ระยะแรก
0: หนักๆหน่อยนะ
2: ใช่ที่ไม่มีล้อนะครับเก้าอี้ไม่มีล้อมาเกาะไว้ก่
1: อ
2: นแล้วก็พยายามใช้ขาดันขึ้นมาให้ได้แบบนี้เป็นต้นเพื่อป้องกันการล้มครับ
1: ครับผม
0: ก็เก้าอี้ต้องหนักพอสมควรไม่งั้นเดี๋ยวทานน้ำหนักเราไม่ไหวล้มอีกยุ่งอีก
1: จะได้เป็นหลักยึดได้นะคุณหมออ๋องมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมเชิญเลยครับ
2: การออกกำลังกายครับมันเหมือนกับการลงทุนครับถ้าเกิดเรารีบลงทุนเร็วผลตอบแทนมันก็ทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆเนาะ
0: ผลตอบแทนเยอะ
2: ใช่ครับคุณภาพชีวิตโดยรวมเรามันก็จะดีมากขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวแล้วก็เป็นวัยเซียนที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขครับ
0: คุณภาพชีวิตก็จะได้ดีขึ้นมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณหมออ๋องครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณทุกครับ
1: ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะสุขภาพเป็นสิ่งที่อยู่กับทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองยิ่งแก่ต้องยิ่งดูแลตัวเองถ้าท่านไม่ดูแลตัวเองสักวันจะมีคนมาดูแลอุ้มไปเข้าห้องน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำ เวลาล้มก็ต้องคอยประคองไม่เอานะครับดูแลรักษาสุขภาพก่อนจะไม่มีสุขภาพให้รักษาครับ
0: วันนี้เราทั้งหมดต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
4: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
5: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวบุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคิดจะเช่าชุดนึกถึง Tiana Rental นะคะเขาพร้อมจะเนรมิตสาวๆทุกคนให้เป็นเจ้าหญิงด้วยราคาสบายกระเป๋ากว่าจะมาถึงวัน

0: จุดเริ่มต้นเป็นยังไงวันนี้พาไปรู้จักกับคุณธิดารัตน์แสนกล้าหรือว่าคุณสกายนะคะเป็นเจ้าของเทียน่านั่นเองค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องธุรกิจเนาะเทียน่าเรนทัลต้องถามถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นธุรกิจเช่าชุดสำหรับสาวๆเนาะในโรมิทให้สวยในวันที่เราจะไปงานโอกาสพิเศษอะไรใดๆจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรยังไงคะ
1: ตอนนั้นจุดเริ่มต้นของสกายคือหาชุดไปออกงานเองไม่ได้ค่ะคือมันไม่มีไซส์เราแล้วก็ตอนนั้นเพิ่งอายุ19เลยไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไปเช่าก็เลยเริ่มที่จะตัดเองแล้วก็ใส่ชุดที่ตัวเองตัดไปงาน
0: ไม่ถึงเราตัดเองเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราไปเรียนทางด้านการตัดเสื้อผ้าอะไรหรือว่ามีความรู้ในด้านนี้หรือว่าชอบหรือว่าอะไรยังไงคะ
1: คือไม่ได้เรียนแบบโดยตรงเลยค่ะคือสกายจบช่างไฟมาแต่ว่า
0: จบช่างไฟเดี๋ยว จบช่างไฟแต่มาตัดผ้าเอ๊ะมันยังไงแปลว่าต้องชอบจริงๆเหมือนเป็นอะไรที่ชอบงานแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือเป็นการ์ตูนที่ชอบตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็เลยแบบเหมือนลองแกะแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบสไตล์ที่เราชอบแล้วก็ลองเอามาเย็บดูแต่พอได้ทำเป็นชุดจริงๆมันก็ทำได้เหมือนกันอะไรก็เลยลองทำดูค่ะ
0: จำได้ไหมว่าชุดแรกเลยอ่ะที่เราแบบเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ตัดชุดเองเลยไปงานชุดมันเป็นแบบไหนยังไงคะคุณสกาย
1: เป็นชุดราตรีสีฟ้าค่ะที่แบบสกายอินสปิเรชั่นมาจากเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า
0: เป็นสีฟ้าที่แบบจะต้องไปเต้นรำกับเจ้าชายต้องมีเกิดแก้วด้วยไหมไม่มีนะ แต่ว่าเป็นสีฟ้าแล้วตัดเองแล้วปรากฏว่าชุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณสกาย
1: ตอนนั้นคลิปแมสมากค่ะลงโซเชียลไปน่าจะประมาณ6ล้านวิวมั้งค่ะที่ลงไปแล้วก็เหมือนมีคนติดต่อมาขอให้ตัดให้หรือว่าให้เช่าต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเป็นธุรกิจนี้ขึ้น
0: พี่ปุ๊กเลยอยากดูเลยอันนี้คือลงไว้ใน TikTok ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ฟัง TikTok ใช้ชื่อว่าอะไรคะเทียน่า
1: ชื่อสกายที่แปลว่าท้องฟ้าค่ะ
0: เดี๋ยวนะชื่อสกายหมายถึงใน TikTok ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะพี่ปุ๊กจัดหาเลยพี่ปุ๊กอยากดูชุดนั้นใช้ชื่อสกายนี่คือสะกดด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษคะ
1: ภาษาไทยหมดเลยค่ะคุณปุ๊กเสิร์ชเป็นชื่อสกายที่แปลว่าท้องฟ้าได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่ปุ๊กแป๊บนึงนะสกายที่แปลว่าท้องฟ้าอุ๊ยเจอแล้วโอเคแล้วปักหมุดอันนี้ไว้ด้วยอันแรกมั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะอุ๊ยมันมีคลิปแมสเป็น5ล้าน 5.7 ล้าน 3.3 ล้าน5ล้านหรือเปล่าหรือว่า 5.7 ล้านที่แบบ
1: จำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันจะเป็นภาพที่หนูตัดเองอะค่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ปุ๊กดูแป๊บนึงเมื่อแฟนชวนไปงานราตรีถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 5.7 ล้านอุ๊ยแล้วแบบชุดสวยมากคุณผู้ฟังใครที่อยากเห็นนะคะเพื่อจะได้ดูคลิปที่ว่าคือน้องสกายก็ทำให้เห็นเลยว่าตัดเย็บยังไงเอาอะไรมาทำอะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังดูดิวิตายแล้วโหสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยส่วนในเพจของเราเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้เห็นนะคะแต่เนี่ยแหละคือชุดที่ตัดเองกว่าจะตัดชุดนี้เสร็จต้องถามก่อนว่าใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: เกือบ5เดือนเลยค่ะ
0: โหเกือบ5เดือนแต่ทำเองแล้วปักเปิกอะไรเองหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันเป็นทำงานแบบทำด้วยมือทั้งหมดไม่ได้ใช้จักรมันก็เลยนานนิดนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: โหเย็บมือแล้วมันออกมาสวยมากเขาเรียกว่าอะไรดีอะสวยเลยอะเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วก็เลยทำให้คลิปนี้แมทแล้วชุดเนี้ยเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ก็หลังจากที่ลงไปค่ะมีคนติดต่อเข้ามาขอให้แบบตัดชุดให้เขาสำหรับวันงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆแต่ว่าด้วยความที่เราแบบไม่ได้มีความสามารถมากขนาดนั้นก็เลยอาจจะขอเป็นลองทำไปก่อนแล้วถ้าเขาชอบหรือว่าถูกใจอย่างเงี้ยสามารถเลือกในแบบที่เรามีไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: ตอนนั้นที่พอเริ่มที่จะทำตัวคุณสกายเองต้องไปเรียนอะไรแบบเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าโอ้ชุดมันก็ยากเหมือนกันนะหรือว่าทำด้วยความชอบล้วนๆเลย
1: ก็มีศึกษาเพิ่มอยู่เรื่อยๆค่ะเริ่มมาใช้จักรเป็นเริ่มแบบว่าเย็บตะเข็บ เลือกผ้าอะไรเงี้ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นในเรื่องนี้เพราะว่าก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็ทํางานเสริมตรงเนี้ยไปด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นสเต็ปที่เราให้ทําให้เราแบบก้าวข้ามไปได้ไวอะค่ะ
0: ความยากของการตัดชุดพวกนี้มันอยู่ที่อะไรคะ
1: อยู่ที่แพทเทิร์นค่ะแสดงว่าอยู่ที่แพทเทิร์นการลอที่เราเลือกแพทเทิร์นกับตัวผ้าอย่างเงี้ยให้มันแมทกันรู้สึกว่ามันยากมาก
0: เราต้องไปเรียนการแบบออกแบบแพทเทิร์นอะไรอย่างงี้มาแมด้วยไหมคะ
1: ด้วยค่ะ
0: เนาะเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบพื้นฐานสำคัญเนาะการตัดแบบวาดโครงแพทเทิร์นผ้ามันจะออกมายังไงเนาะอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็มีตอนแรกๆอะค่ะก็ยังไม่มีทุนไปเรียนก็ไปเรียนเอาตามแบบ YouTube อะไรอย่างเงี้ยมีสอนเยอะมากเลยค่ะจริงๆเราหาความรู้จาก YouTube ได้เยอะมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องแบบไปจ่ายเงินเป็นหมื่นๆแต่ว่าด้วยความที่เราทำเป็นของเจ้าสาวเนาะมันอาจจะต้องมีความเป๊ะก็เลยลงเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยให้เจ้าสาวเขามั่นใจมากขึ้นเนี่ย
0: คุณสกายเก่งมากอะพี่ปุ๊กถามหน่อยได้ไหมคะว่าตอนครั้งแรกอะพอเริ่มมีคนมาให้ทำอะวันนั้นอะเรามองธุรกิจนี้ยังไงเราแบบฝันเอาไว้ใหญ่แค่ไหนว่าธุรกิจของเราจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตอนนั้นเคยวาดฝันเอาไว้ไหมคะ
1: ตอนนั้นชอบการ์ตูนเจ้าหญิงเนาะเป็นความฝันของเด็กๆผู้หญิงก็อยากได้แบบว่าอยากเห็นคนใส่ชุดของตัวเองในงานที่งานสำคัญของเขาอะค่ะอย่างสกายชอบดิสนีย์มากๆชอบบาร์บี้ตอนนี้ก็มีงานของดิสนีย์ที่ได้เห็นชุดของตัวเองไปอยู่ร่วมงานนั้นด้วยก็มีนักร้องมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านใส่ชุดของเราไปในงานดิสนีย์อะค่ะ
0: คือเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรเนรมิตผู้หญิงให้สวยดั่งเจ้าหญิงในวันพิเศษอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนแรกไม่ได้มองว่าเป็นธุรกิจที่เราจะต้องแบบทำให้เติบโตถึงขั้นแบบว่าได้กำไรมหาศาลแต่แค่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำมันด้วยแบบด้วยความชอบจริงๆค่ะ
0: จากวันนั้นถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วคะ
1: ประมาณ4ปีค่ะกำลังเข้าปีที่5แล้วค่ะ
0: โอ้ต้องย้อนกลับไปเลยชื่อของเราเนาะชื่อแบรนด์ของเราชื่อร้านของเราชื่อนี้มีที่มาจากอะไรคะ
1: ชื่อเทียน่ามาจากเจ้าหญิงเทียน่าเลยค่ะ
0: ชอบเจ้าหญิงเทียน่าเพราะอะไรคะ
1: คือเจ้าหญิงเทียน่าไม่ได้เป็นเจ้าหญิงมาตั้งแต่แรกค่ะเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวของดิสนีย์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่มีความฝันอยากจะเปิดร้านของตัวเองค่ะ
0: มันเหมือนเราอะไรแบบนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เลยเอาสตอรี่นี้มาเป็นชื่อร้าน
0: ค่ะก็เลยเป็นเทียน่าเรนทัลก็คือการเช่าแหละธุรกิจเช่าชุดเนาะทีนี้ชุดเนี่ยคนเริ่มรู้จักเอาล่ะมีคลิปไวรัลเนาะปังไปแบบโอ้โห 5.7 ล้านวิวนะคะแล้วลูกค้าที่มาโอ้โหร้านเรามีหน้าร้านไหมมีหรือว่าเป็นออฟไลน์หรือเป็นออนไลน์อย่างเดียวหรือว่ายังไงคะ
1: ช่วงแรกๆอะค่ะสกายยังไม่มีทุนเพราะตอนเพิ่งอายุ19ก็เลย
0: ยังเด็กมากเลยเนาะ
1: เป็นออฟไลน์ไปก่อน
0: ค่ะ19มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วซึ่งไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นธุรกิจด้วยแต่ว่าเริ่มลงมือและทำและเรียนรู้นี่คือสำคัญเนาะเราก็ทำตามศักยภาพที่เรามีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เปิดแบบเป็นออฟไลน์ไปก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วพออยู่ตัวเริ่มมีทุนก็เริ่มเช่าที่เล็กๆเอาไว้ให้ลูกค้าลองชุดค่ะก็สักประมาณปีกว่าก็เริ่มเหมือนคุณอุ่นไดมอนด์เกนเอาชุดไปใส่แล้วมันค่อนข้างที่จะแมสก็เลยได้มีโอกาสขยับขยายไปอยู่เป็นตึกแล้วค่ะตอนนี
0: ้คุณอุ่นเอาชุดไหนไปใส่คะ
1: พี่อุ่นเอาสีขาวไปใส่ในงานรับรางวัล TikTok Award อะค่ะตอนนั้น
0: ก็เลยแบบอุ๊ยก็มีคนด้วยความที่ว่าคุณอุ่นก็ดังเนาะทำแบบหลายอย่างดังมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเซเลบคนหนึ่งของเมืองไทยอะไรเงี้ยคนก็อุ๊ยใส่ชุดจากร้านไหนอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีการตามรอยเราก็เลยได้แบบได้อนุส่งจากตรงนั้นไปด้วยวันนี้ที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนยังไงคะ
1: ตอนนี้ปัจจุบันร้านเทียน่าตั้งอยู่ที่สุขาภิบาล5ซอย45ค่ะ
0: ค่ะลูกค้าในกลุ่มแรกๆเลยที่เข้ามาเป็นลูกค้าของเทียน่าเรนทัลเนาะคือใครคะ
1: กลุ่มแรกๆเลยก็จะเป็นเด็กมหาลัยเด็กมัธยมที่มีงานพรอมงานแสดงอย่างนั้นแหละ
0: ค
1: ่ะใช่หลังๆก็เริ่มมาเป็นเจ้าสาวมากขึ้นเพราะว่าเริ่มนำเข้าชุดจากแบรนด์ของเวียดนามเข้ามาเริ่มดึงเริ่มโกอินเตอร์มากขึ้นแล้วก็เลย ปรับตลาดให้เป็นของเจ้าสาวมากขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้มีเปิดสตูถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยค่ะ
0: แต่ละชุดที่เราลงทุกวันนี้ก็คือยังมีทั้งชุดที่นำเข้ามาแล้วก็ชุดที่เราลงมือทำเองถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็จะยังมีชุดที่สกายทำเองอยู่แต่ว่าหลังๆมาด้วยความที่สกายทำงานประจำด้วยรับราชการด้วยก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาแบบไปนั่งตัดเย็บชุดเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นทีมของเราที่ตัดเย็บชุดอะค่ะแล้วก็นำเข้าจากเวียดนามมา
0: ค่ะนะคะคือเรียกได้ว่ามันมีหลายอย่างเนาะคือชุดหนึ่งเนี่ยอย่างที่ชุดเราตัดเองเรายังใช้เวลาทั้ง5เดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มาตัดเพื่อให้ลูกค้าเดี๋ยวคงไม่ไหวใช่ไหมคะก
1: ็
0: ต้องมีหลากหลายทีนี้สไตล์ของร้านชุดเราเนาะชุดร้านเราจะเป็นปัจจุบันนี้มีสไตล์อะไรยังไงบ้างคะ
1: ก็ตามคอนเซปต์ร้านเลยค่ะคือยังไงก็ต้องเป็น
0: เจ้าหญิงมีเจ้าหญิงอยู่ในร้านแต่คือร้านเราอ่ะที่มีความพิเศษคือเราไม่ได้ออฟไลน์อยู่แค่หน้าร้านเรามีลงคอนเทนต์ใน TikTok ด้วยเนาะใน TikTok ส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่เราทำมันเป็นเรื่องของอะไรยังไงบ้างคะ
1: ตัว TikTok กับพวกคอนเทนต์ทุกอย่างที่ลงโซเชียลจะเน้นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าหญิงกับการดึงคาแรคเตอร์ของลูกค้าแต่ละคนที่มีความชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างเจ้าหญิงมันจะมีเยอะมากที่เราชอบดูกันตอนเด็กๆก็จะดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาเป็นแต่ละคลิปเพื่อให้ลูกค้าที่มีความชอบคาแรคเตอร์การ์ตูนแต่ละตัวเนี่ยได้เข้ามารวมอยู่ที่เทียน่า
0: ที่มีคนสนใจละต้องถามเลยว่าเช่าชุดเนี้ยเลทราคาเนาะโอ้ชุดด้วยความเป็นเจ้าหญิงด้วยหลายคนบอกโอ้แพงแน่เลยราคาเอาพี่ปุ๊กถามก่อนถ้าสมมติว่าต้องตัดชุดแบบนี้จริงๆอะราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
1: ถ้าเป็นราคาเริ่มต้นถ้าสำหรับตัดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 พันค่ะคุณปุ๊ก
0: โอ้ก็ไม่ได้แรงมากอันนี้คือ 3-4 พันนี่ก็คือด้วยชุดแบบอาจจะไม่ได้แบบฟุ้งฟริ้งเจ้าหญิงจ๋าเท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มต้นราคาประมาณนั้นแต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากแบบตัดพอตัดแล้วบางคนก็บอกเอาแล้วจะไปใส่อะไรตัดมันแค่แบบตัดครั้งหนึ่งแล้วเราจะไปใส่อะไรงานไหนมันไม่ได้มีงานบ่อยๆเนาะพอไปงานใหม่เราก็ไม่อยากใส่ชุดเดิมแล้วขอเปลี่ยนเป็นเช่าดีกว่าเช่าเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ราคาเริ่มต้นของค่าเช่านะคะอยู่ที่890ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเจ้าหญิงฟุ้งฟิ้งแบบสวยเดินฉันแบบสวยแล้วอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ890ก็คือเป็นเจ้าหญิงได้เลย
0: เนาะแล้วมันดีด้วยเราคือจะไปงานใหม่ก็เช่าใหม่ไม่เห็นจะต้องแบบใส่ชุดเดิมใช่ไหมคะไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บเสื้อผ้าในตู้เราด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ราคาสูงสุดในร้านนะคะคุณบุ๊กจะไม่เกิน 6,000
0: อัน
1: นี้คือรวมของเจ้าสาวรวมลักชัวรี่ทุกอย่างจะไม่เกิน 6,000 เลยค่ะ
0: จริงเหรอชุดเจ้าสาวนี่ไม่เกิน 6,000 เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดมากอะเพราะว่าชุดเจ้าสาวนี่มันแบบดีเทลรายละเอียดอะไรเยอะมากเนาะบางร้านเขาเช่ากันเป็นแบบคือสตาร์ทคือหลักหมื่นอะประมาณอย่างนั้นแต่อันเนี้ยไม่ต้องเช่าเลยธุรกิจนี้4ปีที่เราทำมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ด้วยความที่เราทำด้วยความชอบอะค่ะมันก็เลยมันเหมือนมันมีความจริงใจกับลูกค้าเขาก็เลยเข้ามาด้วยเรื่องเนี้ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นผลดีกับเราลูกค้าก็ต่อเดือนก็หลายคนเลยค่ะบางทีคิวเต็มทั้งเดือนก็มีค่ะ
0: โอ้กำลังจะถามเลยว่าคือแต่งงานมันไม่ได้แต่งกันแบบบ่อยเนาะงานก็ไม่ได้จัดกันบ่อยความถี่ของการมาเช่าก็คือมีทุกเดือนเหรอคะใช่ไหมคะ
1: คือมันต้องแต่งเป็นพาร์ทๆนะคะเวลาคนจะแต่งงานมันจะมีถ่ายพรีเวดดิ้งมีวันจริงใช่ไหมคะอย่างบางคนอ่ะเขาไปจองแพ็กเกจที่มันราคาเป็นหมื่นๆแล้วมันไม่สามารถแยกแบบสมมติว่าทีเราไปเช่าชุดที่เป็นแพ็กเกจเราอยากถ่ายพีชุดนี้เราอยากใส่วันจริงชุดนี
0: ้
1: อ่ะแต่พอมันรวมกันจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบชุดเนี้ยเราไปเอาชุดแยกจากร้านอื่นมาสกายก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเลือกนึงที่ทำให้คนที่เขาไม่ได้อยากจะจ่ายเยอะอยากแบบว่าถ่ายรูปครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากเสียตังค์เยอะอยากเสียแค่2,000มันก็เลยมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเพราะว่าพอเขาเห็นปุ๊บเขาโอเคกับราคาเขาก็เอาไปถ่ายรูปเลยอะค่ะ
0: ค่ะโอ้อันนี้เข้าใจเลยเห็นภาพเลยแล้วก็พอดูพิธีการเนาะคือโอเคสมมติว่าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนกันยาสมมติว่าอยากจะแต่งมกราช่วงนี้หน้าฝนอะไรคนโอ้เขาไม่แต่งงานกันหรอกแต่เขาก็จะมีแบบถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อจะเก็บภาพกันเอาไว้ก่อนหรือว่าช่วงฤดูกาลแบบหน้าหนาวเอ้ยช่วงนี้ถ่ายรูปสวยคือเพราะฉะนั้นการเช่าชุดมันมีทั้งปีใช่ไหมคะ
1: ก็มีตลอดทั้งปีเลยค่ะตอนนี้สกาย ทำมาตลอด4-5 ปียังไม่มีเดือนไหนขาดทุนเลยค่ะ
0: อืมโอ้โหแต่ความยากนะถ้าดูความยากในการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยสำหรับคุณสกายเองแล้วมองว่าอะไรมันคือความยากที่สุดสำหรับการที่เราจะมาอยู่ในธุรกิจซึ่งพี่ปุ๊กมองว่าธุรกิจเนี้ยคนทำเยอะมากเลยเนาะเราเป็นหนึ่งในนั้นอะไรที่ยากสุดสำหรับเราคะ
1: รู้สึกว่าตอนที่ทำแรกๆเป็นความโชคดีที่ช่วงนั้นเป็นโควิดเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็ธุรกิจนี้มันยังไม่ได้แมสมากขนาดนั้นนะคะแต่พอทำมาสักประมาณปี2ปีร้านเริ่มแมสเริ่มมีร้านเช่าชุดมากขึ้นความยากก็คือภาพจำของร้านค่ะก็เลยเริ่มสร้างแบรนดิ้งให้ค่อนข้างชัดเจนว่ายังไงก็ต้องนึกถึงเจ้าหญิงต้องนึกถึงเทียนา
0: เนี่ยมันคือชัดเจนอะเป้าของเราคือชุดใส่แล้วเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมประมาณนี้เนาะใส่แล้วคุณเป็นเจ้าหญิงแน่นอนเป็นเจ้าหญิงของใครสักคนของคุณอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่ถ้าอยากเป็นเจ้าหญิงในวันพิเศษในวันสำคัญปัจจุบันนี้การบริการเราให้ครอบคลุมแค่ไหนยังไงบ้าง
1: ก็มีบริการเช่าชุดค่ะแล้วก็มีถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะพรีเวดดิ้งจะพร้อมให้ถ่ายในสตูสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ตึกของเราที่สุขาภิบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมาที่เดียวจบได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้เนาะอย่างชุดเราจำเป็นต้องมีกำลังสงสัยเลยว่าชุดเนี่ยมันเข้ามาในร้านมันเยอะๆๆๆมากๆเลยแล้วแต่ละคนไซส์ก็ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็คือต้องมาเย็บเข่าเย็บออกอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นหรือเปล่าคะ
1: ตรงนี้เป็นปัญหาหลักของสกายก็เลยเปลี่ยนทุกชุดให้กลายเป็นสารหลังหมดเลยค่ะคุณปุ๊บคือมันจะปรับได้เหมือนเชือกรองเท้า
0: อ๋อไม่ต้องมานั่งเย็บเข้าเย็บออกก็คือเรียกได้ว่าคือมีสายเหมือนพวกไอ้เสื้อโคเซ็ตที่แบบดึงได้อะไรแบบนั้นคุณจะหุ่นไซส์ไหนมาจากคุณใส่ชุดเราได้แน่นอนแล้วพอดึงเชือกปุ๊บสวยพอดีตัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเนาะเพราะว่ามานั่งเย็บเข้าเย็บออกก็ไม่ไหวแล้วชุดมันก็จะไม่สวยด้วยเนาะมันจะพุนมันจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีความเป็นรูมีความแบบเป็นพุนอย่างที่แจ้งเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วชุดเราจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าไปแสวงหาไปนำเข้ามาเหมือนกับต้องไปเอาคอลเลกชันใหม่ๆอะเนาะมาบ่อยไหมคะ
1: ก็มีทุกเดือนเลยค่ะเดือนนึงจะมีเอาเข้ามาไม่ต่ำกว่า10 ชุดอะค่ะ
0: แล้วไอ้ชุดเก่าๆมีแบบเลเอาไปขายบ้างไหมเพราะว่ามันเหมือนแบบเราเอาเข้าแล้วมันก็แบบอยู่เยอะมากเลยมันก็ตอนนี้มีกี่ร้อยชุดแล้วคะเนี่ย
1: โอ้ตอนนี้น่าจะประมาณ200กับ300ชุดแล้วค่ะ
0: โหมหาศาลมากชุดเยอะมากเลือกกันละลานตา
1: แต่ว่าชุดเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอามาเขาเรียกว่าอะไร reuse คือเอามาแกะแพทเทิร์นทุกอย่างออกแล้วประกอบเป็นชุดใหม่ผสมกับผ้าตัวใหม่คือจะทำให้ตัวหนึ่งเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอะค่ะ
0: คือคำว่าเก่าจะไม่มีอยู่ที่นี่พอถึงระยะเวลาหนึ่งเราจะมาฟื้นคืนชีวิตเขาด้วยการแบบประดิษฐ์นะคะเติมนั่นแต่งนี่ถอดนู่นก็ได้ชุดใหม่แล้วก็เก๋ไปอีกแบบก็ยังมีอายุต่อไปอีกยาวนานอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้สุดยอดมากๆจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เทียน่าเรนโชนะคะอยู่ในใจของลูกค้าทุกคนคืออะไรคะ
1: ความเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวมั้งคะคือเคยมีลูกค้าบอกว่าเหมือนเป็นร้านนางฟ้าแม่ทุนหัวที่ในการ์ตูนนางฟ้าแม่ทุนหัวจะเสกชุดให้เจ้าหญิงทุกคนอย่างนี้แหละค่ะมันก็เลยเหมือนเขามีความสุขในวันสำคัญของเขาเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้วันของเขาอะมันคอมพลีทมากขึ้นลูกค้าที่บางทีแต่งงานแล้วมีออกงานก็กลับมาอีกก็มีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ลองไปใช้บริการกันได้อ่ะสุดท้ายฝากร้านหน่อยจะไปใช้บริการเทียน่าเรนโทนะคะต้องไปที่ไหนหรือว่าใช้บริการได้ผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็สามารถติดต่อจองคิวเข้ามาได้ที่ line@tiana.rental ค่ะแล้วก็หรือว่ามาที่หน้าร้านก็จะอยู่ที่สุขาภิบาล5 ซอย 45ค่ะ
0: ค่ะสามารถไปใช้บริการกันได้เลยเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เนี่ยจากทำชุดให้ตัวเองใส่เพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อชุดคุณผู้ฟังไม่มีเงินไปเช่าชุดทำเองเลยตัดเองเลยแต่อันนี้ก็ต้องใจชอบด้วยเนาะแล้วชุดของเขาอ่ะเป็นเจ้าหญิงนะคุณผู้ฟังใครมีโอกาสได้เข้าไปดูใน ในแฟนเพจของน้องแล้วนะคะถ้าในแฟนเพจพิมพ์คำว่าเทียนา TIANA เทียนาเช่าชุดแต่งงานชุดราตรีชุดเจ้าหญิงเข้าไปดูได้นะคะใน TikTok ก็ tiana.rental นะคะเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้อันนี้จะเป็นเพจร้านกับ TikTok ร้านแต่ว่าถ้าเป็นชื่อของน้องเขาเองจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดชุดนี้ก็สกายที่แปลว่าทองฟ้าภาษาไทยเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะมีพี่สาคุณซูซานามีพี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะมีคุณวีวีนอยมีคุณนัทคุณนัทบอกป่วยนานนะคะคือจริงๆแล้วว่าก่อนเข้ามาไม่ได้เป็นอะไรคือปุ๊กไม่ได้เป็นหวัดเนื้อต้องบอกจริงก่อนนะเป็นภูมิแพ้แล้วอากาศในห้องส่งอ่ะจะเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเย็นแบบเย็นมากๆอ่ะเย็นสุดๆแตกต่างจากข้างนอกพอเข้ามาพออากาศมันสวิงปุ๊บคนเป็นภูมิแพ้จะเข้าใจกันว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เลยเนี่ยค่ะน้ำมูกก็จะไหลมาแบบนันสต็อปสั่งไม่ได้นะคะแต่พอออกไปนะทุกคนหายเป็นปกติเหมือนเดิมอากาศคุมไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่ายังไงนะแล้วก็ฝากรายการเล็กๆของปุ๊กเอาไว้ด้วยนะคะไปกับปุ๊กในทุกแพลตฟอร์มเช่นกันจะเป็น YouTube TikTok หรือว่า Facebook นะคะกับเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนอาหารการกินโลคอลท้องถิ่นที่คนในชุมชนนั้นๆกินปุ๊กจะพาคุณไปนะคะเวลาปุ๊กไปที่ไหนเพื่อนๆก็เหมือนมีโอกาสได้ไปด้วยนะคะไปไหนไปกันไปกับปุ๊กเนาะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสมาร์ท SME เวลา 10:00 น.วันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนแหวนแหวนและน้องอาร์มค่ะ
2: เริ่มต้นวันนี้ไปกันที่สถานการณ์การปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่ทำให้เมื่อวานนี้ทางการอินโดนีเซียต้องออกมาประกาศปิดสนามบินหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับล่าสุดวันนี้เองนะครับเหตุการณ์ปะทุได้หยุดลงแล้วก็มีการทยอยกลับมาเปิดให้บริการของสนามบินรวมไปถึงยังคงต้องมีการจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทุซ้ำได้อีกครับก่อนหน้านี้อินโดนีเซียต้องปิดสนามบิน8แห่งเนื่องจากขี้เถ้าที่ปะทุออกมาจากภูเขาไฟอนักกรากาตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียปกคลุมทั่วท้องฟ้าจาการ์ตาและบริเวณใกล้เคียงซึ่งศูนย์บรรเทาอันตรายจากภูเขาไฟและธรณีวิทยาแห่งสำนักธรณีวิทยาอินโดนีเซียได้รายงานว่าการปะทุของภูเขาไฟดังกล่าวจบลงแล้วเมื่อวานนี้หลังปะทุต่อเนื่องนาน25ชั่วโมงแต่ยังเตือนว่าภูเขาไฟยังไม่สงบเพราะยังมีความเคลื่อนไหวสูงและอาจปะทุครั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้จึงยังคงเตือนภูเขาไฟไว้ที่ระดับ3นะครับโดยห้ามประชาชนนักท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี3กิโลเมตรรวมถึงเตือนอันตรายจากเศษหินร้อนเท่าภูเขาไฟตกใส่กลุ่มก๊าซร้อนและลาวาไหลถ้าหากว่าภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมของอินโดนีเซียก็ได้ออกแถลงการล่าสุดในวันนี้นะครับบอกว่าสนามบินสุการโนฮัตตาซึ่งเป็นสนามบินหลักในเมืองหลวงของอินโดนีเซียได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วในวันนี้นอกจากนี้ยังมีอีก4สนามบินนะครับโดยหนึ่งในนั้นเป็นสนามบินเล็กในกรุงจาการ์ตารวมถึงสนามบินในเมืองบันดุงอีก1แห่งที่ปิดไปก่อนหน้านี้ก็ได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นกันครับ
1: ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสถานการณ์นะคะเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรปะทุอะไรขึ้นมาอีกยังไงก็ต้องคอยอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะใครที่เป็นนักสะสมเหรียญต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าไปจับจองกันได้แล้วค่ะกับเหรียญที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะคะและอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่กรมธนารักษ์ค่ะเปิดให้แลกกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกทั้ง2รายการนี้นะคะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาผลิตรายการละไม่เกิน 200,000 เหรียญมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรน้ำหนัก15กรัมโดยเหรียญกระสาบที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ด้านหน้ากลางเหรียญ นะคะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เบื้องล่างมีข้อความว่า 9-20 ธันวาคม 2568 ประเทศไทยด้านขวามีเลขบอกราคาว่า20และด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ใต้รูปตราสัญลักษณ์มีข้อความว่า Thailand 2025 ASEAN Para Games เมืองล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาทภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13และเบื้องล่างมีข้อความว่า 20-26 มกราคม 2519 ประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างผู้สนใจสามารถขอแลกเหรียญได้นะคะที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินและหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนจักรพงษ์รวมถึงหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนพระรามที่6และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศค่ะ
2: ส่วนใครนะครับที่อยากจะไปชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับทางกองทัพเรือได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งเข้าชมแล้วนะครับโดยสามารถที่จะรับได้คนละไม่เกิน2ใบครับกองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินในวันที่6พฤศจิกายน2569 โดยพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะอยู่ที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับโดยประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์ไปขอรับบัตรได้ที่0982790903และ0982790914นะครับตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับในเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.เว้นวันหยุดราชการนะครับ
1: มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะกับ3การเปลี่ยนผ่านค่ะเพื่อปฏิรูปการแข่งขันการค้าของประเทศไทยค่ะสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขค.ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศ TCCT Competition Day 2026ภายใต้หัวข้อ Transforming Thailand Competition Landscape Reform for a Future Ready Economy เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยในงานนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อปฏิรูปการแข่งขันพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือการเปลี่ยนผ่าน3ประการที่จะเป็นการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าของไทยประการแรกค่ะคือการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุไปสู่การเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเชิงรุกนะคะหรือ proactive regulator ประการที่2ค่ะเปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการไปสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันและประการสุดท้ายนะคะเปลี่ยนจากการกำกับดูแลแบ่งแยกส่วนไปสู่การบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงขยายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศโดยการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ใช่เพียงเรื่องของกฎหมายหรือภารกิจของหน่วยงานกำกับดูแลแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เป็นส่วนสำคัญของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตค่ะ
2: มาดูนวัตกรรมทางสุขภาพกันบ้างนะครับกับทรัฟฟี่ฟองดูนะครับที่จะช่วยเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดเชิงรุกทั่วประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่เรียกว่าทรัฟฟี่ฟองดูขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับลดระยะเวลาตอบสนองและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยได้มีการต่อยอดแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.นะครับมาใช้ในเวอร์ชันเรือนจำโดยจะมีคุณลักษณะขั้นสูงนะครับเช่นระบบจะระบุตัวตนด้วย QR code เฉพาะนะครับการมองเห็นข้อมูลคู่ขนานแบบเรียลไทม์การแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับการบันทึกละเอียดระดับวินาทีเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการประเมินการกระจายตัวของโรคการดูเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงนะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเรื่องของระบบแจ้งเตือนและฟังก์ชันยกระดับการแจ้งเตือนนะครับหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกินกว่า72ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดว่ามีการพัฒนานะครับฟังก์ชัน2ฟังก์ชันดังกล่าวนะครับก็จะเริ่มเปิดใช้งานในปี2570ครับ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์อันนี้นี่คือต้องตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่ามีกฎหมายออกมาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะใครที่จะยิงแอดแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนค่ะดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพท.อ.หรือ ETDA นะคะได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับค่าบริการโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok YouTube และ X Twitter จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงโฆษณาก่อนเผยแพร่โฆษณาเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงผู้ลงโฆษณาได้และเป็นการใช้พื้นที่โฆษณาออนไลน์นะคะที่ลดลงเป็นช่องทางการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีสาระสำคัญนะคะกำหนดว่าหากมีการเผยแพร่โฆษณาในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มนั้นได้รับค่าบริการโฆษณาไม่ว่าจะได้รับจากผู้ลงโฆษณาโดยตรงหรือบุคคลอื่นแพลตฟอร์มต้องพิสูจน์ตัวตนนะคะของผู้ลงโฆษณาก่อนจะเผยแพร่โฆษณาเว้นแต่ผู้ลงโฆษณารายนั้นเคยผ่านการพิสูจน์ตัวตนมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีซึ่งมีข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆอีกนะคะและหากแพลตฟอร์มไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดและเกิดปัญหาจนมีความเสียหายขึ้น ก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบแต่การพิจารณานะคะว่าแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบหรือไม่และรับผิดในระดับใดยังไงก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายในแต่ละกรณีอีกทีนะคะ
2: อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามิจฉาชีพชอบสร้างแบบเพจปลอมอะไรอย่างนี้
1: สร้างเพจปลอมต่างๆก็
2: หลอกทำงานขายสินค้าอะไรอย่างนี้สุดท้าย
1: เลย
2: ไม่มี
1: ตัวตนจริงนะคะก็หวังว่าก็จะช่วยลดอาชญากรรมออนไลน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
2: ช่วงหน้าครับเรากลับมาร่วมยินดีกับ12ศิลปินนะครับที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568จะมีใครบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับ12ศิลปินนะครับที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ครับกระทรวงวัฒนธรรมแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2568พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งปีนี้มีศิลปินผู้เสนอชื่อเข้าชิงได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขานะครับรวมทั้งสิ้น595ท่านนะครับและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12ท่านด้วยกันนะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับสาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมครับนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์ส่วนสาขาวรรณศิลป์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตินะครับนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงครับนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญตันนะครับหรือว่าพี่ต่อยพิงแพนเตอร์นะครับดนตรีไทยสากลนายนัทยนตรรักษ์นะครับดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณลักษ์ภาพยนตร์และละครก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านด้วยนะครับ
1: ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มคนนี้หมากปรินนะคะฮอตตลอดเลยแล้วก็ได้ฉายาว่าเป็นพระเอกธงแดง พระเอกหรือพระเอกใส่ดาร์กแห่งวงการนั่นเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ดังแบบนั้นนะคะล่าสุดก็แบบได้ทำแบบเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆกับน้องๆที่เห็นแล้วแบบฟีลกู๊ดมากเลยค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นกระแสไวรัลสุดประทับใจเลยนะคะเมื่อมีผู้ใช้ TikTok ชื่อซูราเบลได้ออกมาแชร์โมเมนต์พร้อมบอกว่าหมากปรินช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดแพร่กว่า30คนค่ะได้เดินทางมาชมภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองเพราะสำหรับเด็กๆหลายคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสบรรยากาศการดูหนังในโรงภาพยนตร์จริงๆเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางและปัจจัยต่างๆงานนี้นะคะเรียกว่าสุขใจทั้งผู้ให้และอิ่มเอมใจทั้งผู้รับเลยทีเดียวค
5: ่
1: ะ
5: เบลครับเป็นคุณครูที่ประจำอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นเพื่อนที่โตกันมาเลยสนิทกันมากเมื่อก่อนเรียนมต้นมปลายมาด้วยกันเราก็เห็นว่าเขาทำประโยชน์ให้สังคมเยอะมากๆอ่ะนึกออกแล้วเราก็เห็นมาตลอดครับผมแล้วคราวนี้หนังเราออนได้หนังเราออนแอร์ก็เราก็อยากจะให้เด็กๆได้ดูอะไรแบบนี้ผมก็เลยโทรไปหาเขาว่าเฮ้ยเราทำยังไงดีจะมีกิจกรรมยังไงให้เด็กๆได้บ้างที่จะได้มาดูหนังหรือว่าได้รับโอกาสอะไรแบบนี้ผมก็ลองปรึกษากันดูแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปแบบนั้นพอเห็นคลิปเราก็รู้สึกแบบรู้สึกอิ่มนะจริงๆก็คือรู้สึกแบบเฮ้ยบางคนเราไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาแบบที่เขาได้มาดูโรงหนังที่เขาได้มาเข้าห้างหรือได้มาทำกิจกรรมอะไรในเมืองอะไรก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันก็เป็นการให้โอกาสเด็กๆอีกทางหนึ่งครับผมตอนท้ายก็ช็อกเหมือนกันที่เด็กแบบเฮ้ยร้องไห้แล้วก็แบบอินไปกับหนังแล้วก็บางคนก็อ่ะดีใจที่ได้มาดูหนังครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบชื่นใจดี
1: นอกจากจะมอบประสบการณ์ดีๆให้เด็กๆแล้วนะคะหมากยังร่วมสร้างความฟินด้วยการจัดมีตติ้งที่โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์พร้อมชวนแฟนคลับมาร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันอย่างใกล้ชิดซึ่งภายในงานก็เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดน่ารักแฟนๆแต่ละคนจัดเต็มมากแต่งชุดไทยมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเรียกว่าสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนคลับที่มาร่วมงานแบบครบรถเลยละค่ะ
2: พูดถึงวงการภาพยนตร์ไทยนะครับจะบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีของคนไทยมากๆที่ได้ดูหนังไทยคุณภาพหลายเรื่องนะครับทยอยเข้าโรงฉายกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยก็คือที่หยดสมิงเขาขวางซึ่งมีกำหนดเข้าโรงฉายในวันที่30กันยายนนี้นะครับแต่ว่าข่าวดีครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศความหลอนก่อนเนี่ยนะฮะช่อง3และ M Studio จับมือกับ Seacon Square นะครับจัดกิจกรรมที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience เปิดพื้นที่ให้แฟนๆได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวในรูปแบบของ Interactive นะครับผ่าน5จุด Experience ที่จะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปสู่บรรยากาศของป่าเขาขวางพร้อมร่วมค้นหาเบาะแสเผชิญเหตุการณ์ลึกลับแล้วก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวเองนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่ Seacon Square Hall ชั้น1ศูนย์การค้า Seacon Square ถนนศรีนครินทร์นะครับสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางนะครับแน่นอนยังคงนำแสดงโดยพระเอกมากความสามารถณเดชน์คุกิมิยะในบทบาทของพี่ยักษ์นะครับรวมถึงพี่ชายองอาจในบทของจ่าประพันธ์หลังจากนั้นนะครับยังได้นักแสดงมากความสามารถนางเอกของช่อง3นะครับน้องโบเมลดามาเสริมทัพในบทของน้ำเพชรลูกสาวของจ่าประพันธ์อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงมากความสามารถอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณไบเบิ้ลวิชภาสนะครับคุณปูสหจักรคุณโจ๊กอัครินทร์คุณแบงค์ปวริศแล้วก็พี่เดี่ยวชูพงษ์แล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวมีกำหนดเข้าโรงฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้แต่ถ้าใครอยากไปพิสูจน์ความกล้ากันก่อนนะครับไปออกเดินทางสัมผัสเรื่องราวฉบับเต็มก่อนที่จะไปชมหนังแบบเต็มจอกันได้นะครับกับกิจกรรมที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience นะครับโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทาง Ticket Melon นะครับตั้งแต่วันที่9กันยายนเวลา 10:30 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะเปิดให้เข้าร่วมประสบการณ์ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นที่ Seacon Square Hall ชั้น1ศูนย์การค้า Seacon Square ถนนศรีนครินทร์ครับ
1: มาต่อกันที่นักร้องหนุ่มรูปหล่อน้องกันนภัทรร่างทรงของคุณชรินทร์ที่ยังมีลมหายใจนะคะวันก่อนก็แวะเวียนมาเยี่ยมเรานะคะรายการข่าวสามสีก็เลยขออัปเดตซะหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างเขาก็เลยบอกว่ากำลังเตรียมตัวไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกากว่า20วันเลยละค่ะน่าจะหายหน้าหายตาจากประเทศไทยไปสักพักใหญ่เลยนะคะสำหรับกันนภัทรเพราะตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวบินลัดฟ้าไปเปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกานาน20วันซึ่งกันบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยไปทัวร์ต่างประเทศมาบ้างแล้วแต่เป็นการไปร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆแต่ว่ารอบนี้ฉายเดี่ยวค่ะลุยจัดเต็ม6เมืองใหญ่คนเดียวก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นเป็นพิเศษแต่ก็เตรียมโชว์ดีๆไปฝากแฟนๆที่ตั้งใจมาเจอกันซึ่งบางเมืองเห็นว่าบัตรคือ sold out ไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องกันกันนะคะ
6: ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอเมริกานี่ก็เป็นงานที่เราได้มีโอกาสไปมาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับเมื่อปีก่อนๆก็ไปเฟสติวัลใหญ่แต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแบบไปทัวร์คนเดียวเลยครับ20วันอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะบินมาที่ที่10กันยายนนี้ครับแล้วก็จะกลับมาประมาณที่ประมาณปลายเดือนเลยครับ30ก็มีไปทัวร์6เมืองครับที่ทางแต่ละเมืองเขาได้ว่าจ้างเราไปอะไรเงี้ยก็มีแฟนๆที่ให้กันต้อนรับเยอะครับเพราะว่าฟีดแบคตอนที่เปิดขายบัตรเนี่ยก็คือดีมากๆเลยหลายที่ก็มีแบบโซเอาไปแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่นู่นครับที่แบบคอยติดตามผลงานผมที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่อเมริกาทั้ง6เมืองก็อยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวครับแล้วก็เราจะเตรียมโชว์พิเศษไปฝากทุกคนแน่นอนหนึ่งเลยคือเราไม่ได้เจอแค่คนไทยที่นู่นเนาะเราเจอชาวต่างชาติทั้งชาวแบบชาวไทยชาวลาวชาวม้งที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาแบบเป็นแฟนเพลงเราแล้วผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะร้องเพลงเราได้แบบทั้งเพลงขนาดนั้นยิ่งจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ไปเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากคือตอนที่เราออกไปปุ๊บเนี่ยแบบไม่คิดว่าจะมีโหเสียงกรี๊ดรอดูเราขนาดนี้ก็ดีใจมากๆที่แบบผลงานเราแบบไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นที่ประทับใจของเขา
2: ดีใจกับการด้วยจริงๆนะคร
1: ับ
2: ไปยาวเลยประเทศไทยจะไม่มีการนภัทรตั้ง20วัน
1: โอ้ยคิดถึงแย่เอาเพลงคุณตายพี่ไปร้องด้วยนะจ๊ะ
2: นะครับเชื่อว่าแฟนคลับน่าจะแบบแฮปปี้กัน
1: ตั้งตารอ
2: เนาะเพราะการที่จะเจอกับศิลปินไทยอ่ะพี่แหวน
1: โอ
2: ้ไม่ใช่ง่ายนะ
1: อารมณ์เหมือนเราเจอลิซ่าอย่างนั้นอ่ะก็ฟิลนั้
2: นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูภาพบรรยากาศต่างๆนะครับที่กันนภัทรไปทัวร์อเมริกากันนะครับมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่แวดวงนางงามกันบ้างดีกว่านะครับกับเวทีการประกวดสาวทรานระดับโลกอย่าง Miss International Queen 2026นะครับล่าสุด27สาวงามนะครับจาก27ประเทศทั่วโลกก็เดินทางมาเก็บตัวทำกิจกรรมที่ไทยแล้วครับเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการประกวด Miss International Queen 2026 เวทีประกวดสาวทรานเจนเดอร์ระดับโลกนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวาระพิเศษฉลองครบรอบ20ปีโดยทั้ง27สาวงามได้เดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมกับรับมอบสายสะพายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการเผยโฉม The Reborn Crown นะครับเป็นมงกุฎสำหรับผู้ชนะในปีนี้ที่ออกแบบโดย God Diamonds ซึ่งมงกุฎนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผีเสื้อสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอิสรภาพและการก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่โดยหลังจากนี้นะครับผู้เข้าประกวดทั้ง27คนนะครับก็จะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือนกันยายนที่ประเทศไทยเพื่อที่จะเรียนรู้ประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นหัตถศิลป์และการเดินทางนะครับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความเท่าเทียมการยอมรับและประเด็นทางสังคมนะครับโดยปีนี้จะมีการเดินทางไปเก็บตัวและสัมผัสวัฒนธรรมไทยกันที่เมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนการประกวดรอบสำคัญก็จะมีขึ้นวันที่17กันยายนนะครับจะเป็นรอบ preliminary นะครับส่วนรอบตัดสินจะเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนที่โรงละคร Tiffany Show พัทยานี่ที่เห็นภาพกันอยู่ก็คือน้องบุ๊กธีรชยานะครับตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยนะครับ Miss Tiffany คนล่าสุดนะครับตัวแทนของไทยในครั้งนี้ในการที่จะชิงมงกุฎก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องบุ๊กนะครับรวมถึงสาวงามจาก27ประเทศทั่วโลกกันด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเวที Miss International Queen เนี่ยไทยอ่ะยังไงก็โดดเด่นสวยที่สุด
1: ใช
2: ่แต่ว่าทุกวันนี้พี่แหวนดูภาพ
1: สวยมาก
2: คือสวยกันทุกประเทศแล้วตอนนี
1: ้อารมณ์แบบประชันมิสยูนิเวิร์สได้เลยอ่ะสวยเป็นเลเวลนั้นแล้วทั้งหุ่นทั้งหน้าคือแบบดิฉันเห็นละอายที่เป็นผู้หญิงมากเลยกินข้าวไม่ลงแล้ววันนี้
2: ที่สำคัญเขาบอกความคิดความอ่านของแต่ละประเทศคือดีมากๆแล้วก็เวทีนี้ทำให้เราได้เห็นการสะท้อนถึงมุมมองการถึงความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศที่จะถูกเล่าผ่านตัวของสาวงามจากประเทศต่างๆนะครับก็ติดตามกันได้กับเวที Miss International Queen 2026นะครับ
1: ตั้งตารอชมกันเลยนะคะและช่วงหน้านะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบางช่วงบางตอนแบบเป็นพรีวิวของนี่เลยค่ะชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2นะคะที่เดินทางมาถึง ETP 5แล้วครั้งนี้ได้ศิลปินจากค่าย One Love Music มาประทับฝีปากและประลองฝีมือการทำอาหารกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: เฮ้ยมาลงแล้วพอแล้วไปเอ้ยขั้นตอนที่1คือการใส่หัวหอมครับแล้ว2ก็คือตอนแรกจริงเราต้องทำกุ้งก่อนซึ่งตอนนี้กุ้งเราเสร็จแล้วแล้ว3ก็คือเราใส่เส้นแล้วตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆให้พร้อม
8: ผมจะเป็นคนผัดเป็นผัดเองแล้วก็ป้าอาจจะแบบส่งวัตถุดิบมาอะไรอย่างง
7: ี้3
9: ใส่เต้าหู
7: ้3
9: ใส่เส้นก่อน
8: 4ใส่ซอส
10: อุ๊ยเหมือนของเชฟเลยอ่ะ
11: น่าชนะแน่เลย
7: ไม่ได้ทำเอง
8: ทำเอง
7: แต่ดูดีทุกจานเลยของเชฟ
8: จุ๋มดูดีมาก
10: ไม่มีแน่เลยที่บอกว่าไม่มีถ้าพูดกันตรง
7: ๆไม่มีนะ
10: ไม่น่ามี
7: เฮ้ย
8: เป็นครับจานนี้ก็อร่อยมากคร
7: ับ วันนี้ผมแบบผมมาอยู่จุดกลางที่ผมก็ต้องอยู่ทีมของผมแต่ผมก็มีเพื่อนผมที่อยู่อีกทีมนึงผมก็เลยเลือกที่จะ
12: อยู่ฝั่งผม
7: อยู่ฝั่งเชฟจุ๋ม
10: เต็ม
13: ร
10: ัก
13: ทุกคนรักทุกคน
7: ด้วยขอบคุณครับ
0: ขอขอบคุณสถานที่มันมันคิทเช่นคลับที่มันมันศรีนครินทร
14: ์วันนี้พวกเรามาชมอร่อยชิงแชมป์ EP 5ครับเป็นไงบ้างน้องมาร์คทำอาหารทำอะไรชิมอาหารด้วย
15: ก็รู้สึกว่าวันนี้แบบแฮปปี้มากคือก็เคยดูรายการใน YouTube มาก่อนแล้วรู้สึกแบบมันน่าสนุกแล้วพอมาได้มาอยู่แบบในรายการเองก็คือมันสนุกกว่าที่คิดเยอะมากครับ
16: ทุกคนต้องไปรอดูว่าใครจะชนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูกันว่าทีมที่พูดเยอะจะชนะจริงหรือเปล่าพวกเรานะครับซาวซอร์ซาการาลาเต้นะครับฝากเพลง Sorry ฉันขอโทษทีด้วยนะครับที่ซาวซอร์ได้ที่โฟเต้นะครับมาฟีเจอริงแล้วก็มาโปรดิวซ์ให้ด้วยคร
15: ับ ใช่
16: แล้วก็ฝากทุกคนนะครับมาติดตามซาวซอร์ซาการาลาเต้นะครับได้ที
14: ่ชมอร่อยชิงแชมป์ EP 5ครับ
16: ครับฝากติดตามด้วยนะครับ
14: ครับ
1: โอ้โหแค่ตัวอย่างยังสนุกขนาดนี้นะคะรอรับชมแบบฟูลเอพิโซดกันได้เลยนะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะเวลา 17:00 นนะคะทางแฟนเพจ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official ค่ะ
2: ครับชมอร่อยชิงแชมป์ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ทาง Search Entertainment ตั้งใจที่จะทำขึ้นนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยให้เด็กไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ Gen Z Gen Y ทั้งหลายนะได้เข้าถึงเรื่องราวของการทำอาหารไทยในรูปแบบแบบสไตล์ใหม่ๆกันมากขึ้นนะครับหมดเวลาของข่าวสามสีแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่มีลูกชายคนหนึ่งครับไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีก็คือลูกชายเนี่ยมีคุณแม่ซึ่งป่วยนะฮะคือเรียกเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยคุณผู้ชมปรากฏว่าไปหาคนดูแลครับไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อว่านับเดือนปรากฏว่าพอมาอยู่นะครับแรกก็มีพฤติกรรมที่ดีสุดท้ายเริ่มสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงได้มีร่องรอยบาดแผลเขียวช้ำอยู่บ่อยๆเปิดกล้องวงจรปิดดูคุณผู้ชมครับตกใจฮะเพราะมีพฤติกรรมทำร้ายคุณแม่แบบน่าตกใจจริงๆพอไปถามว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่านี่คือการกายภาพโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องนี้ลูกชายทนไม่ได้นะครับนำเรื่องราวทั้งหมดแจ้งความแล้วก็ไปร้องขอไปทำกับทางคุณเอกสายใหม่ครับวันนี้นะครับพบกับคุณปั้นเป็นลูกชายของคุณแม่นะฮะมีคุณวันเป็นภรรยาคุณปั้นมานั่งกับเรานะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ยังมีทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเป็นผู้รับเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับทนายบุญชัยจงไกรตนกุลทนายแก้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: จริงๆเอกเคยรับเคสแบบนี้ไหม
5: เคยมีมาบ้างครับพี
1: ่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
5: ใช่ครับเป็นเด็กไม่ค่อยได้เจอเป็นกรณีที่ทำกับผู้สูงอายุครับ
1: แล้วพอเห็นภาพแล้วคือคิดว่ามันคือการพยาบาลหรือว่าการกายภาพไหม
5: ไม่เคยเจอเลยครับพี่ถ้าเกิดเป็นกายภาพเนี่ยเขาต้องค่อยๆทำเพราะคนแก่แล้วคนป่วยเนี่ยต้องค่อยๆทำจะยืดมือยืดขายืดขามันก็ต้องค่อยๆทำมันไม่ใช่แบบโอ้โหดึงจนสุดจน
3: ผมว่ากระดูกมันจะเปราะนะครับผมว่านะครับ
5: ผู้สูงอายุกระดูกจะเปราะแล้วก็ผมว่าการเอาผ้าเช็ดตัวรัดที่หัวล็อกคอเนี่ย
1: มีอย่างนั้นด้วย
5: มีอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยทัศน์แล้วครับ
1: อ่ะเดี๋ยวจะเปิดภาพไปเลยผมขออนุญาตเปิดภาพยินดีนะครับ
5: จ้ะ
1: ได้นะครับโอเคคุณปั้นเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่อายุเท่าไหร่และป่วยเป็นอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเชิญครับ
7: ครับจุดเริ่มก็คืออยู่ที่คุณแม่นะครับคุณแม่อายุ78นะครับคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับ
1: ตีบ
7: ใช่ครับลักษณะเป็นการตีบแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อปี67เดือนกุมภานะครับ
1: กุมภา
7: ป
1: ี67
7: ใช่ครับ
1: ครับ
7: หลังจากที่คุณแม
1: ่คือติดเตียงใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับหลังจากที่คุณแม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับพอออกมา
1: คุ
7: ณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลย
1: นะครับ
7: แล้วก็ได้พาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ศูนย์ที่รับดูแลนะครับ2ศูนย
1: ์
7: นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่มีการบอกกับผมว่าอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ศูนย์ครับผมก็เลยพาแม่กลับมาที่บ้านแล้วก็ปรึกษากับภรรยานะครับว่าต้องการที่จะหาพี่เลี้ยงมาดูแลคุณแม่นะครับระหว่างที่ผมกับภรรยาไปทำงานนะครับก็เลยเริ่มมองหาก็เริ่มจากเข้าไปในเพจดูแลผู้สูงอายุนะคร
1: ับเป็นเพจใช่ไหมเขาสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเท่านั้นเลย
7: ใช่ครับเราเริ่มเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อพูดคุยนะครับจนติดต่อได้อยู่แห่งหนึ่งนะครับเขามีเจ้าหน้าที่มานะครับ
1: เป็นศูนย์ใช่ไหม
7: เป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์หรือเป็นเอเจนซี่เนี่ยครับผมไม่แน่ใจ
1: อ
7: ๋
1: อ
7: ใช่ครับเขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ผมเนี่ยมาแล้วหนึ่งคนแต่ทีเนี้ยคนเนี้ยยังติดเคสเก่าอยู่
1: ทำงานไม่ได้
7: ใช่ครับเขาก็เลยส่งผู้หญิงคนนี้มาทำงานจ็อบครับเป็นแบบชั่วคราว
1: ชื่อว่า
7: พูดได้ใช่ไหมครับ
1: ชื่อพูดได้ครับไม่เป็นไรฮะเป็นข้อเท็จจริง
7: ชื่อนับเดือนครับ
1: นับเดือนนะโอเค
7: เป็นชื่อเล่นนะครับ
1: ครับครับ
7: ชื่อเล่น
1: ชื่อนับเดือนนะ
7: ครับผม
1: อายุเท่าไหร่นับเดือนเนี่ย
7: 44ครับ
1: โอเคคือพอเขาส่งคนนี้มาให้เขาส่งโปรไฟล์ส่งรูปส่งอะไรให้เราดูไหม
7: ใช่ครับเขาส่งมาให้ดู
1: โปรไฟล์เป็นยังไงฮะตอนที่ดู
7: เขาบอกเลยครับว่าเขาทำได้หมดพาแม่อาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาสวนทวารหัดเดินเขาทำได้หมดเลยนะครับเราก็เลยตกลงที่จะรับเขามาแบบชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าที่เราต้องการจริงคือคนประจำที่เอเจนซี่เขาเสนอมา
1: ครับ
7: เราก็ให้เขามาครับทำงานก่อน6วันแรกนะครับ
1: เขาคิดราคาไงฮะ
7: ช่วงคราวเนี่ยที่เป็นจ็อบเนี่ยครับวันละ800ครับ
1: วันละ800นะ
7: ครับ
1: ครับกี่โมงถึงกี่โมงฮะ
7: ทั้งวันเลยครับ24ชั่วโมงคือ
1: 24ชั่วโมง800
7: ใช่คือเขามาอยู่ที่
3: กินอยู่กับเรา
7: ใช่ครับ
1: 6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าวันนี้คือ800บาท
7: ใช่ครับ
1: กินอยู่กับเราเลยนะ
7: ใช่ครับ
1: โอเค
7: ใช่ครับ
1: ครับ
7: หลังจากนั้นครับพอใกล้ครบ6วันทางผู้หญิงคนนี้เขาอ้างว่าเขาอ่ะถูกให้ออกจากกลุ่มงานของเขานะครับแล้วเขาขอทำงานกับเราย
5: าวเลยได้มั้ย
7: ยาวเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการคุยเรื่องของค่าแรงนะครับวันหยุดวันพิเศษต่าง
3: ก็เลยจ้างตรงกับตัวคุณทุกเดือนเลย
7: ใช่ครับคล้ายๆกับสภาพการจ้างนะครับ
1: คือจริงๆก็จะมีศูนย์หรือเป็นเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะหาตัวแบบนักกายภาพหรือว่าคนที่ดูแลมาให
7: ้
1: ถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงเพื่อที่จะมาดูแลคุณแม่แต่ปรากฏกันเรื่องติดเคสอยู่ก็เลยส่งคนนี้มาแทนก่อนชั่วคราวนะฮะคืออัตราเนี่ย24ชั่วโมง800บาทแต่พอทำไปได้ประมาณสัก6วันนะ6วันเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนับเดือนเนี่ยบอกว่าขอโทษนะคะคุณปั้นพอดีตอนนี้เนี่ยดิฉันถูกออกจากกลุ่มไปแล้ว
7: ใช่ครับ
1: คุณถามว่าสาเหตุที่ต้องออกจากกลุ่มเพราะอะไรเขาตอบไหม
7: เขาไม่ตอบครับ
1: ไม่ตอบนะ
7: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็แปลกละนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำอยู่ในศูนย์เนี่ยเขาต้องแบ่งศูนย์ด้วยไง
3: ใช่ครับ
1: เขาจะต้องแบ่งศูนย์หนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ศูนย์ด้วยถูกไหมฮะ
7: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือเหมือนกับน่าจะแบบมีรับลมคมในโดยการที่แบบกูจะเอาเต็มๆอ่ะก็เลยบอกว่าเขาออกจากศูนย์แล้วขอทำยาวเลยได้ไหม
7: ใช่ครับ
1: คุณตกลง
7: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนเป็นค่าจ้างยังไงฮะ
7: ส่วนของค่าจ้างนะครับค่าแรงเดือนละ 26,000 บาทแบ่งจ่ายเป็นวีคละ 13,000 บาท
1: เดือนละ 20,000
3: 26,000
1: บาท
7: ใช่ครับ
1: โอเคเป็นวีคละ
7: 13,000 บาท
3: คำว่าวีคคือ15

0: หรือว่าร่องรอยฟกช้ำตามตัวไม่มีเลยเราจึงตัดสินใจจ้างเขาต่อครับเพราะว่าเรามันจะได้เป็นงานต่อเนื่องครับ
1: ครับอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมเห็นรูปร่างเนี่ยโอเคเลย
2: ตัวใหญ่ครับ
1: ตัวใหญ่
0: ใช่
1: เพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องเป็นคน
2: ตัวที่ต้องโอบ
1: ต้องตัวใหญ่ๆหน่อย
2: ครับ
1: ต้องเป็นคนตัวใหญ
2: ่
1: เพราะว่าต้องแบบต้องยกอุ้ม
2: ใช่คร
1: ับอะไรเงี้ยคนตัวเล็กๆไม่ได้เพราะคนตัวเล็กอุ้มปุ๊บอาจจะล้มเลิ้มไปทั้งตัวผู้ป่วยด้วยทั้งตัวด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือรูปร่างเขาได้เลยเอาจริงถ้าเกิดดูแลผู้สูงอายุ
0: ใช่
1: จากนั้นยังไงต่อ
0: ก็เราอยากให้มีการดูแลคุณแม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับมกราแผลแห่งแรกของคุณแม่เริ่มขึ้นแล้วครับก็คือเป็นแผลตรงสะบักซ้ายเป็นแผลรอยฟกช้ำนะครับ
1: เดี๋ยวนะคุณจ้างเขาครั้งแรกนะกุมภาพันธ์67
0: ไม่ใช่ครับตุลา
1: ตุลานะ
0: ใช
1: ่ตุลา67ใช่ไหม
0: ใช่ครับตุลา68ครับ
1: 68นะ
0: แต่67นี่คืออ
1: ๋อแม่ป่วยขออภัย
0: ใช่ครับ
1: 68นะคุณจ้างเขาตุลา68
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอมามกรา69
0: ถูกต้องครับ
1: มันมีอะไรฮะ
0: แม่มีแผลที่สะบักซ้ายครับเขาลงไลน์กลุ่มมาผมสอบถามเขาบอกว่าคุณแม่นั่งชักโครกแล้วพิงครับ
2: พิงแล้วล้มเหรอครับ
0: พิงแล้วเลยเกิดรอยครับแบบเอ็นไปแบบนี้ครับ
1: รอยนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ขอเป็นภาพใหญ่เลยนะครับทีมงานฮะเนี่ยครับพิงฝาโถส้วมค่ะเขียวเลยย่าเจ็บไหมคะอันนี้น่าจะเป็นคุณวันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: คุณวันถามย่าเจ็บไหมคะเขาบอกไม่ค่ะไม่นั่งเก้าอี้อาบน้ำเหรอคุณวันถามไป
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่คือผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือข้างหลังนะฮะตรงสะบักซ้ายสะบักซ้ายเขียวแบบนี้นะฮะพิงยังไงเนี่ย
2: พิงก็ไม่ควรจะเป็นรอยจ้ำขนาดนี้นะครับ
1: พิงฝาโถส้วมนั่นคือถ้าเกิดนั่งคุณแม่นั่งอย่างนี้คุณผู้ชมลองดูนะถ้าเกิดนั่งโถส้วมนั่งนี้พิงอย่างนี้มันต้องกดขนาดไหนถึงจะเขียวขนาดนั้นได้ถูกไหมเอก
4: ใช่คร
2: ับแล้วแผ่นชักโครกมันไม่ควรจะถึงปีกด้านหลัง
1: ด้านสะบักนี้ไม่
2: น่าจะถึงขนาด
4: คล้ายจะถูกตีในความรู้สึกนะร่องรอยเหมือนถูกตีไม่ได้เหมือนคนนั่งแล้วมันเอ็นไปทับก็ไม่น่าใช่นะมันเขียวช้ำเลย
1: อ่ะอันนี้จุดแรกที่เริ่มแล้ว จากนั้นยังไงต่อฮะ
0: หลังจากนั้นครับก็คือทางพี่เลี้ยงครับเขาก็มีการให้เหตุผลต่างๆครับแล้วก็พอแผลนี้เกิดขึ้นมันก็เกิดมาเป็นระยะครับแผลแบบนี้ครับแต่จะเกิดมาจุดนึงเขาก็รายงานในกลุ่มในไลน์กลุ่ม
2: ขอโทษครับแล้วคุณปั้นได้ถามคุณแม่ไหมครับว่าโดนอะไร
0: คุณแม่เขาจำไม่ได้ครับ
2: อ๋อคุณแม่ก็จำไม่ได้
0: ใช่ครับก็คือประมาณว่าพอแม่ครับแม่ตรงนี้ทำไมมันรอยช้ำครับแม่เขาตอบไม่ได้
1: คือเพราะคุณแม่เนี่ย
0: มี
1: สมองฝ่อด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาเรียกอะไรสมอง
0: ใช่ครับ
2: อัลไซเมอร์
0: เป็นอัลไซเมอร์ครับ
1: เป็นอัลไซเมอร์
0: แล้วก็หลอดเลือดสมองใช่ครับ
1: เป็นหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่ครับแม่จำไม่ได้
1: ครับครับ
0: แล้วก็ถามว่าแม่เจ็บไหมแม่บอกไม่เจ็บ
1: ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไร
0: ใช่คร
1: ับ แต่กล้องวงจรปิดเรามีอยู่แล้วไหม
3: มีค่ะมี
1: เรามีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราเปิดดูทันทีไหมหรือยังไม่เปิด
0: ยังไม่เปิดครับ
1: ก็ยังไม่เปิดเพราะเข้าใจว่าอ๋อโอเคอาจจะแบบ
0: ใช่ครับเพราะเขา
4: ไม่มีด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าทางพี่เลี้ยงเขาจะถ่ายรูปแล้วก็แจ้งในไลน์กลุ่มก่อนเลยว
1: ่
0: าคุณแม่มี
1: เราไม่ได้เห็นเอง
0: ใช่ครับแล้วก็
1: เป็นรอยก็แจ้งเลยนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็อ๋อเราก็เลยไว้ใจ
0: แล้วก็แจ้งด้วยว่าคุณแม่เอาแขนไปโดนราวเตียงใช่ไหมครับเตียงนอนคุณแม่มันจะมีราวขึ้น
1: ก็เขียวอีก
0: ใช่ครับ
1: นี่ตามนี้
0: หรือไม่ก็โดนประตูครับ
2: หมายถึงว่ามกราคม69เริ่มมีเรื่อยๆแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับเริ่มมีมาเป็นระยะ
4: นี่เมษาน
1: ี่ฮะนี่เมษาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เนี่ย27เมษาอันนี้ก็เขียวเข่าเขียว
0: ใช่
1: นะฮะแขนเขียวเนี่ยแบบนี้เรื่อยๆไม่มีแผลกดทับค่ะหมายเหตุเขียวแขนหรือแขนเขียวนั่นแหละถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นี่พฤษภาคมนะ
0: ใช่ครับจะมาเป็นระยะเลย
1: มาเรื่อยๆละ
0: ครับ
1: เนี่ยเขียวง่ายอ่ะอันนี้ขาเขียวไม่ได้โดนราวนะคะคุณย่าเอาขาไก่กันเลยเขียวไก่กันเอาขาไก่กันแล้วก็ไปเบียด
2: ไขว้กันไหมครับ
1: ไขว้กันอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาขาไขว้อย่างนี้แล้วก็เลยเขียวถูกไหมฮะก็ส่งมาอย่างนี้คือเขาจะมีคนบอกก่อนตลอดเวลา
0: ถูกต้องครับ
1: คือเราไม่ต้องรอเราเห็นเลยแต่ในขณะเดียวกันทั้งคุณวันเองกับคุณป้านเองก็กลับบ้านแล้วก็ดูแลคุณแม่อยู่ตลอดถูกไหมฮะไม่ได้ปล่อยใช่ไหม
0: คือพอผมเลิกงานมาจะเข้าไปดูคุณแม่ก่อนอย่างผมเนี่ย

0: เลิกงานมาผมจะเลิกถึงบ้านเนี่ยประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครับบางครั้งพอผมจะเข้าไปหาแม่เนี่ยแม่จะนอนแล้วดับไฟถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่นอนพักผ่อนผมก็ไม่ได้เข้าไปเปิดไฟหรือว่าตรวจร่างกายแม่ว่ามีรอยฟกช้ำอะไร
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: okay. ทีนี้ไอ้ที่คุณฉุกคิดสุดๆเลยมันคืออะไร
0: ก็คือเหตุการณ์วันที่19ครับ
1: 19
0: สิงหาที่ผ่านมา
1: ครับเป็นไงฮะ
0: วันนั้น เป็นพามภรรยาผมนะครับกำลังหามื้อเช้าให้คุณแม่อยู่ในครัวแล้วก็คุณแม่อยู่กับพี่เลี้ยงในห้องนอนอยู่ติดกันนะครับแฟนผมเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องนะครับเสียงร้องโอ้ย
1: เป็นเสียงคุณแม่
0: เป็นเสียงคุณแม่ครับ
1: โอ้ย
0: ใช่ครับแฟนผมก็เลยมาหาที่ห้องแต่ว่ายังไม่เข้าไปนะครับยังไม่เข้าไปยืนอยู่ข้างนอกก็เห็นพี่เลี้ยงเนี่ยกำลังใช้ผ้าคลุมหนูคุมศีรษะคุณแม่ครับตามคลิปที่เห็นเลยครับกำลังคุม
1: เอาคุมสิครับแล้วไงต่อครับ
0: แล้วแฟนผมก็เลยถามว่าแม่ร้องอะไรพี่เลี้ยงเขาตอบนะครับเขาตอบว่าคุณแม่ร้องเพลงชาติ
1: คุณแม่ร้องเพลงชาติ
0: ใช่
1: แล้วคุณตอบว่าชาติพ่องสิ
0: ซึ่งวันนั้นนะครับผมมาไปทำงานแล้วคือผมต้องออกจากบ้านประมาณ6โมงเช้า
2: ครับ
0: ส่วนแฟนผมจะออกจากบ้านประมาณ7 โมงครึ่งครับแฟนผมเขาเห็นแล้วว่ามันผิดปกติแต่ว่าจำเวลาไว้แล้วก็ต้องรีบไปทำงานครับ
1: บอกคุณแม่ร้องเพลงชาติเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วยังไงต่อจากนั้นยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นเมื่อกลับมาครับก็เป็นการตรวจสอบกล้องย้อนหลัง
2: เริ่มตรวจสอบแล
0: ้
2: ว
0: เริ่มตรวจสอบแล้วครับ
2: หมายความว่าตั้งแต่มกรามาเนี่ยอากัปกิริยาของคุณแม่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: เริ่มซึมเริ่ม
0: ใช่ครับคือตอนเช้าคือผมจะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมครับจะสังเกตว่าตอนเช้าแม่จะซึมถามอะไรก็แม่ไม่ค่อยตอบโต้หรือบางครั้งคุณแม่นั่งสับประงกในจังหวะแบบคุณแม่นั่งวีลแชร
2: ์ครับ
0: นั่งสับประงกครับคล้ายๆกับตอนกลางคืนคุณแม่ไม่ได้นอนครับ
1: ครับทีนี้ไอ้ตรงพอร้องเพลงชาติคุณทำยังไงกันต่อพอเขาบอกมาตอนนั้น
0: ผมเริ่มสงสัยครับผมกับแฟนปรึกษากันเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มมาไล่ตรวจสอบกล้อง
1: แต่ตอนนั้นคุณวันเห็นเลยใช่ไหมเขาเอาผ้าเนี่ย
3: ใช่
1: คุมแม่เป็นผ้าขนหนูใช่ไหม
3: ใช่ครับตามคลิปเลยค่ะ
1: คุมอย่างนี้เลยนะ
3: ใช่คร
1: ับคุณสงสัยคุณเลยไปเปิดกล้องดู
0: ใช่ครับเพราะผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่สระผมนะครับถ้าจะเช็ดผมให้แห้งทำไมต้องคุมทั้งหมดเพราะถ้าแค่เราจะเช็ดผมเนี่ยเราคุมแค่ครึ่งศีรษะก็ได้แล้วก็เช็ดปลายผม
2: ก็ขยี้ผมเช็ดผมไป
0: ใช่ครับใช่
1: นั่นคือปรากฏตามคลิปนี้นะฮะลองดูครับนี่นะถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คลิปนี้นะเนี่ยล็อกแล้วบีบเนี่ย
2: โอ้โหใจร้ายอุ้ย
1: เนี่ยบิดอย่างนี้นะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคือเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินผ่านไปคือใครลองดูนะลองดูภาพแรกนะคุณผู้ชมลองดูนะแล้วหยุดภาพไว้นะนี่เห็นไหมข้างนอกหน้าต่างเห็นไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนั้นคือทางคุณวันนะ
0: ใช่
3: ใช่ค่ะ
0: กำลัง
1: คุณวันเห็นไหมหันมาเห็นไหม
3: ไม่เห็นค่ะเพราะว่ากระจกมันจะมองไม่เห็น
1: บอกกระจกข้างนอกมันมองเข้ามาไม่เห็นมันสะท้อน
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าข้างในมันจะมองออกไปเห็นข้างนอกเพราะข้างนอกมันสว่างอยู
3: ่ใช
1: ่อ๋อโอเคนี่คือตอนเช้าเลย7:57 นคุณผู้ชมด้านล่างเห็นไหมฮะนี่อันนี้คุณวันนะ
0: ครับ
1: คุณเปิดคลิปนี้ดูก่อนเลย
3: ใช่ค่ะ
1: พอเห็นภาพนี้คุณไปถามเขาไหม
0: ถามครับ
1: ว่าทำอะไร
0: ใช่ครับ
1: ก็
0: จะเป็นวันที่23ครับ
2: 23ไหนครับ
0: 23สิงหาครับวันนั้นผมจะเป็นทางภรรยานะครับ
2: ครับ
0: ไปถามเขาโดยเอาโทรศัพท์ไปด้วย
1: เอาคลิปนี้ให้เขาดู
0: ใช่ครับเอาคลิปนี้เขาดูเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มีคลิปวันที่18ในห้องน้ำด้วย
1: มีคลิปย้อนกลับไป18ด้วย
0: ใช่คืออ
1: ันนี้มัน8เลยดีขอเมื่อกี้นิดนึงฮะขอเมื่อกี้นิดนึงก่อนขอย้อนเมื่อกี้นิดนึงก่อนผมขอไล่ทำลายนิดนึงอันเนี้ยมันคือ19ถูกไหมฮะ19เดือน8นะ
0: ใช่ครับ
2: 9สิงหา
1: โอเค เสร็จปุ๊บพอคุณไปเปิดดูเนี่ยคุณไม่ได้เปิดแค่วันนี้วันเดียว
0: ใช่ครับ
1: เพราะคุณได้ยินเสียงแม่ร้องโอ๊ยถามว่าคุณแม่เป็นอะไรเขาบอกคุณแม่ร้องเพลงชาติ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณก็สงสัยแล้วคุณก็เลยเปิดกล้องดูคุณย้อนกลับพยายามกลับไปดูก็ดูอันนี้ก็เห็นว่าเป็น19แล้วคุณย้อนไปดู18ด้วยอ่ะดู18ครับคุณผู้ชมครับ
4: ผมมีของหมาผมตาผมเพื่อนผมได้บอกภาษาหมา
5: ทำไมลง
4: มา
5: ไม่ลงมา
4: บอกด้วยเองเอาหมูหมูเลยขาข้างในดีไม่นานยังก็ขาเลยแล้วก็ยังไม่นานยังไม่นานก็ยังไม่นานคอยดีจักตัวยังโมหอมรู้ดีจักตัวยังไม่หมูหมูเลยนี่ก็ตัวเลย
1: อันเนี้ยพอย้อนกลับไป18เดือน8 7โมงเช้า
2: ครับ
1: ที่คุณได้ยินมันคืออะไร
0: ผมคาดว่านะครับเขาน่าจะมีการทารุณคุณแม่ในห้องน้ำ
2: โดยการ
0: ตีครับ
2: ตี
0: เพราะว่าได้ยินเสียงตีเลย
2: ครับ
0: แล้วก็มีการข่มขู่บังคับให้คุณแม่ยืนให้คุณแม่ยกแขนซึ่งคุณแม่เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซีกซ้ายคุณแม่สั่งงานไม่ได้มีการเกร็งมีการกระตุกเองคุณแม่ทำตามที่เขาบอกไม่ได้พอทำไม่ได้ก็มีการตีการบังคับการขู
1: ่ครับโอเคคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่สองเหตุการณ์ที่เราเพิ่งได้เห็นนะแต่จริงมันมีเหตุการณ์อื่นๆตามอีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเปิดให้ดูคุณผู้ชมครับแต่ทางฝั่งของตูนับเดือนบอกไม่ใช่คุณปั้นและภรรยาเข้าใจผิดทั้งหมดมันคือการทำกายภาพบำบัดเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยนั้นได้แบบฟื้นตัวได้เร็วพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
8: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับถามทางคุณป้านต่อ
0: ครับ
1: หลังจาก2เหตุการณ์ที่คุณเห็นในคลิปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณทำยังไง
0: ผม
1: คุณถามเขาไหม
0: ถามครับว
1: ัน
0: นั้นวันที่23ใช่ครับผมนำคลิปที่มีนะครับไปถามทางพี่เลี้ยง
2: รับเดือน
0: ใช่ครับว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
0: วันที่19กับวันที่18เกิดอะไรขึ้นเขาก็แฟนผมก็ยื่นโทรศัพท์แล้วก็ให้เขาดูนะครับ
1: เขาบอกว่าไงฮะ
0: ในช่วงแรกเขาไม่ตอบครับเขาไม่ตอบนะครับแล้วก็พอพี่เลี้ยงอยู่กับผมในห้องเขาจึงตอบว่าเขาตีขาคุณแม
2: ่
0: ครับ
1: อันนี้คือ18ตีขานะ
0: ใช่จ้ะใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
0: หลังจากนั้นภรรยาผมก็เข้ามาแล้วก็ให้ออกจากงาน
1: ให้ออกจากงานเลยนะ
0: ใช่ครับวันที่23วันที่23ครับขอโทษ
1: คุณวันตัดสินใจให้ออกจากงานเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นเพราะอะไรฮะที่ที่คุณ
3: ก็คือเริ่มจากที่หนูเห็นเสียงในห้องน้ำก่อนซึ่งเราได้ยินเสียงเขาตีซึ่งเราไม่รู้ละค่ะว่าตีอะไรแต่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตีด้วยอะไรก็ตาม
1: ใช่แล้วแต่มันไม่ได้
3: เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับก็เลยใช่
3: ใช่ค่ะให้เขาออกวันนั้นเลย
1: แล้วเขาว่าไงฮะ
3: เขาก็ออกค่ะแต่ว่าเขาก็จะพูดกับทางฝั่งแฟนมากกว่าว่าเขาแบบดูแลคุณย่ามาเขาไม่ได้ทำอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
1: พยายามปฏิเสธถูกไหมฮะ
3: ใช่
1: อันนี้คืออะไรฮะอันนี้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมกับเขาคุยกันครับ
1: ที่คุยกันคือว่าให้ออกใช่ไหม
0: ผมถามเขาว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: อันนี้คือวันที่23ออกเป็นภาพใหญ่เลยฮะ
0: ใช่ครับอันนี้หลัง
1: อันนี้คือวันที่เคลียร์กัน
0: ใช่ครับหลังจากที่ภรรยาผมออกจากห้องไปแล้วนะครับเขาอยู่กับผมแล้วก็คุณแม
2: ่ที่เขายอมรับว่าเขาตีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเขายอมรับเลยแล้วก็มีจังหวะครับที่ก่อนที่เขาจะตอบอ่ะเขาพยายามให้แม่เป็นคนตอบซึ่งที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแม่เขาเป็นมีสมองฝ่อ
2: ครับ
0: เขาจำไม่ได้หรอกครับว่าเนี่ยแผลต่างๆตามตัวคุณแม่เกิดอะไรขึ้น
1: คุณปั้นคุณสังเกตภาพนี้ไหมคุณชมคุณสังเกตอะไรอย่างไหมเอกลองดูนะมันจะมีช็อตหนึ่งที่ตัวนับเดือนเนี่ยผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยเอามือไปจับแขนคุณแม่แล้วคุณแม่เหมือนคล้ายๆจะดึงตัวกลับอ่ะดูนะ
2: เนี่ยเห็นไหมขยับใช่ไหมครับ
5: เนี่ยตัว
1: คือเหมือนกับเขาเหมือนกับดึงตัวกลับนิดนึงเนี่ยผมคิดไปเองป่ะ
5: ไม่คิดนะครับอันนี้จริง
1: ใช่ไหม
5: เยี่ยวตัวหลบไม่จับ
1: แกดูดีเนี่ยเดี๋ยวนะ
2: ครับครับ
1: เนี่ยเห็นไหม
5: เยี่ยวตัว
1: เหมือนเขาแบบนิดนึงอ่ะเหมือนแบบ
2: มันก็กลัวนะพี่
1: เหมือนแบบเฮ้ยอะไรแบบเฮ้ยอย่างเงี้ย
5: คืออยู่ป้าเขาคงมองว่าเขาอยู่ต่อหน้าลูกเขาแล้วเขาก็
1: ที่ผมคิดไปเองว่าไม่ใช่ใช่ไหม
2: เ
1: ป็นแรงผลักป่ะหรือไม่ใช่หรือแกดึงตัวป่ะ
2: ไม่นะพี่ป้าเขาขยับนะพี่คุณแม่เขาขยับ
5: หลบ
1: แกขยับได้นิดหน่อยอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเหมือนแกดึงตัวกลับอ่ะหรือเปล่าใช่ไหม
3: คือแขนขวาบวมอยู่ด้วยค่ะ
0: ใช่ครับคุณแม่แขนข้อพับแขนขวาระบมครับ
1: เนี่ย
0: บวม
1: ในมุมนี้ชัดมากเลยที
2: ่ใช่ครับพี่เขาขยับ
1: นะเพราะมันขยับคือไม่ใช่แค่นี้แขนตรงเนี้ยขยับไปด้วย
2: ทั้งท่อนครับ
1: ทั้งท่อนอ่ะไม่ใช่แค่ตรงนั้นเห็นไหมเหมือนดึงเนี้ย
2: เหมือนกับต้านแรงของคุณนับดาว
5: เยี่ยวตัวหลบ
1: แสดงว่าแกเหมือนแบบรู้ว่าแกจะโดนเหมือนกับตกจะโดนอีกแล้วจะโดนตีอีกแล้วหรือทำอะไรอีกแล้วเปล่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะ
5: คล้ายผวาเหรอ
1: ผวาคล้ายผวาจากนั้นยังไงฮะหลังจากนี
0: ้หลังจากนั้นก็คือแฟนผมก็เข้ามาครับแล้วก็ให้เขาออกจากงานจะขอกล่าวย้อนไปนะครับอันนี้คือเป็นครั้งที่3ครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยคุณพี่เลี้ยงคนนี้เคยใช้วาจารุนแรงครับเราเคยตักเตือนเขาครั้งแรกครั้งที่2ลูกสาวผมมาแจ้งคือเป็นตอนที่พี่เลี้ยงพาคุณแม่เดินนะครับแบบใช้วอล์กเกอร์แล้วก็พี่เลี้ยงประคองไปด้วยแต่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรงมีการเร่งมีการขู่แล้ววันนั้นลูกสาวผมเขาก็อยู่ตรงห้องรับแขก
2: ครับ
0: เขาก็เลยมาแจ้งผมกับวันนะครับแจ้งผมกับคุณวันแล้วก็วันนั้นก็เรียกคุยนั่นคือครั้งที่2นะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับภรรยาผมเขาเลยตัดสินใจ
2: ไม่เอาแล
0: ้
2: ว
0: ไม่เอาแล้วครับ
1: จากนั้นคุณไปดูคลิปอื่นๆอีกไหม
0: หลังจากนั้นครับวันที่24 25 26ผมไล่ดูกล้องย้อนหลังไปซึ่งกล้องมันบันทึกได้ถึงวันที่16สิงหา
2: ครับ
0: ครับก็เห็นคลิปเพิ่มมามากมายเลยนะครับแล้วก็พอผมไปเช็คดูครับช่วงเวลาที่เขามีการทารุณคุณแม่มันเป็นช่วงที่ผมมาไปทำงานแล้วช่วงที่ผมนอนหลับบางคลิปนี่คุณแม่ร้องด้วยความเจ็บปวดคือพอผมดูเสร็จเนี่ยมันเกิดคำถามว่าผมอยู่ใกล้แค่นี้ผมช่วยแม่ไม่ได้ผมจ้างคนมาดูแลกับกลายเป็นการทำร้ายคุณแม่แต่ผมก็ต้องเก็บข้อมูลให้หมดแล้วก็บันทึกครับหลังจากนั้นผมกับแฟนก็ปรึกษากันว่าต้องแจ้งความ
2: ครับ
0: ครับผมก็ไปที่ สภ.เมืองชลบุรีครับวันที่24นะครับช่วงประมาณ5ทุ่มกว่านะครับแล้วก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความครับแล้วก็ผมได้พูดคุยกับทางร้อยเวรนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยทางร้อยเวรเขาแจ้งว่าคดีการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันมีอายุความ1ปีนะครับแล้วก็ต้องมีใบตรวจสภาพร่างกายจากแพทย์นิติเวชนะครับซึ่งกว่าเอกสารจะออกเนี่ยมันประมาณ อย่างน้อย3อาทิตย์3สัปดาห์นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดกับภรรยาผมว่าผมอยากจะเอาคลิปที่ผมมีเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนภัยก่อนนะครับก็เลยมีการติดต่อทางพี่เอกเพจสายไหมนะครับเข้ามานะครับเพื่อทำเป็นการเตือนภัยเบื้องต้นก่อนในระหว่างที่ดำเนินคดี
1: โอเค
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภาพต่าง
0: ๆ
1: ที่คุณบอกมันยังมีอีกหลากหลายมากที่เขาทำร้าย
0: มีครับ
1: แต่ในมุมของเขาเองเนี่ยเขากลับบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการทำกายภาพ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: ถูกค่ะ
1: ทีมงานผมฝากติดต่อทางฝั่งของตัวสถาบันกายภาพให้ด้วยนะแล้วส่งคลิปนี้ให้เขาดูหน่อยว่าคนนี้เขาอ้างว่านี่คือการทำกายภาพมันกายภาพยังไงเอ้าคุณผู้ชมลองไปดูภาพที่ลูกชายเขาบอกโอ้โหเขารับไม่ได้จริงแล้วเมื่อกี้นั่งตอนเบรกไปคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าผมรู้สึกแย่มากผมเขาโทษตัวเองตลอด
2: ครับ
1: เขาโทษตัวเองตลอดว่าเขาทำให้แม่ต้องเป็นแบบนี้เอ้าลองดูครับ
9: โอ้ไม่ได้
2: เวลาชอบตื่นมาแล้วปลุกแม่เนี่ยครับเป็นสาเหตุที่คุณแม่ไม่ได้พักผ่อนตื่นเช้ามาคุณแม่มาสับสงบมานอนหลับ
5: มันปลุกคุณแม่ตอนเวลาอะไรบ้าง
0: ครับตีสามสามทุ่มเที่ยงคืนครับ
1: ตีสามยี่สิบแปด
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยปลุกเพื่ออะไรวะ
2: ปลุกทำไมอะครับ
0: คือ
3: เปลี่ยนแพมเพิร์สไง
0: โดยปกติจะเป็นการเปลี่ยนแพมเพิร์สครับเปลี่ยนแพมเพิร์ส
2: เนี่ยทำเสียงดัง
1: เนี่ยอุ้ยดูดิ
0: ใช
1: ่อุ้ย
9: อ
1: ุ้ย
9: โอ
1: ้ยโอ้ย
2: ขาข้างซ้าย
0: ใช่ครับ
2: ผูกไว้ครับ
0: คำว่าเซาบอลนะครับคือมันเป็น
2: คือผูกเชือกไว้ทำไมอะครับ
3: คือแม่เขาเจ็บแล้วเขาก็จะเก่งซึ่งเขาจะไม่ชอบ
0: ใช่เพราะว่าพอแม่เขาเจ็บอะคือขาขวาแม่จะแบบตั้งชันขึ้นมา
9: เซาบอลเซาบอลเซาบอลเซาบ
1: อลมันพูดอะไรเนี่ย
3: มอง
0: ต้องซาวบอลคือผมไปเซิร์ชดูซาวบอล
1: นี่นี่นี่อีกครั้งแล้วแก
2: นี่กระแทกอย่างนี้ไม่ได้แล้วถูกหักโอ้
9: โห
2: สอง
9: สาม
2: ส
9: ี่ห้าหก
1: เจ็ดแปดเก้า
9: สอง
0: นี่จะสังเกตเสียงที่แม่นับนะครับคือแม่เขาเจ็บนะครับแต่ต้องฝืนนับ
1: อันนี้แม่นับใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้เสียงแม่นับนะคุณผู้ชมไม่ใช่เสียง
0: คุณแม่เจ็บปวดแต่ต้องนับ
2: ไม่นับ
1: ไม่ได้ไม่นับ
3: ใช่ค่ะ
1: มันกระแทกอย่างนี้เลยเหรอมันกายภาพเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ผมตกใจอ่ะ
2: ผมจะชากคอ
9: ฮัลโหลเน
1: ี่
9: ย
1: คือ
9: ก
1: าย
9: ภาพ
1: ได้
9: นะเน
1: ี่
9: ยเน
1: ี่
9: ย
1: เนี่ยกายภาพได้ย
9: ัง โอ้ยปวดขาลุ้งเลยเนี่ย
0: ครับแม่บิดตัวไปมา
1: แม่บิดตัวไปมา
9: เลยคือกายภาพได้นะ
3: คือข้างนั้นนะคะแม่เขาจะเก่งแล้ว
2: คือสมองข้างซ้าย
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่อีกแล้วนี่อีกวันหนึ่งใช่ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ครับ
1: นี่อีกวันหนึ่ง
0: เสื้อแล้วว
1: ันที่21เสื้อแล้ว
9: 21
1: นี่เสียงแม่ร้องเสียงแม่ต้องพูดนะ
5: ไม่พูดโดน
1: ไม่พูดโดนนะมันใช่เลยกายภาพก็ต้องมันอย่างนี้เหรอโอ้ถ้ากายภาพแบบนี้ไม่ป่วยได้ไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้อง
2: จริงกายภาพมันต้องค่อยๆนะผมว่านะ
0: ใช่ครับคือผมอ่ะให้แม่ไปอยู่สูงใช่ไหมครับแล้วก็มีนักกายภาพ
1: นี่แขนละแขนละ
0: มันไม่ใช่เลย
3: พีคสุดเลยค่ะ
1: นี่พีคสุด
0: พีคสุดแล้วที่
1: เฮ้ยกดหัวกดคอกดหัวลงเหมือนแบบเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้ยแม่
2: นี่มันยืดขึ้นไปสุด
1: ตัวยกเลยอ่ะ
5: ปวดดัดแขน
2: บึงกระแทกนะเสียงเตียง
0: แล้ว
1: คือคุณผู้ชมครับที่เราเปิดให้ดูเนี่ยเราขออนุญาตทางฝั่งของตัวลูกชายแล้วนะฮะแล้วแกก็บอกว่าอยากให้เปิดเพราะอยากให้ได้เห็นว่าคนคนนี้ทำอะไรกับแม่เขาบ้างแล้วมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่งี้ในเกือบจะทุกๆวัน
0: ครับ
1: อันนี้ยังไม่รวมการด่าทอแม่อีกนะ
0: ใช่ครับแล้วก็แม้กระทั่งการป้อนข้าวการป้อนข้าวนะครับคือเขาใช้ช้อนกลางใช่ไหมครับตักจนมูลลักษณะยัด
2: กระแทกเข้าไปเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็คำต่อไปเขาตักรอเลยคือแม่ยังไม่มีโอกาสได้เคี้ยวเลยครับ
2: ยัดเข้าไปเลย
0: ครับมีคลิปที่แม่สำลักด้วยคือพูดง่ายๆเขาเข้าใกล้แม่เมื่อไหร่เท่ากับแม่ถูกทารุณเท่ากับแม่ต้องเจ็บ
1: ที
0: ่เขาไล่กล้องดูมัน
1: นี่คือที่ไล่กล้องใช่ไหมเอกยังไง
5: พี่
1: อธิบายได้เลยฮะ
5: คือพอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยฝั่งพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาไปไล่กล้องแล้วเขาจดเวลามาเลยครับว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยทำอะไรกับแม่เขานั่งไล่อย่างเช่นตอน 7:45 เนี่ยด่าแม่เขาว่าสมองหมาอย่างเงี้ยครับ
2: ตีสามครั้งในห้องน้ำ
5: ร้องแม่ตีหนึ่งครั้งเสียงแม่เขาร้องเขาจดมาหมดเลยครับพี่เนี่ย
2: 7:52 กดหน้าผู้ป่วยแก้มขวา 7:53 ดัดนิ้วหัวแม่เท้าด้านซ้าย 8:50 กดคอผู้ป่วย10:25 6ยกแขนซ้ายผู้ป่วยกายภาพผู้ป่วยร้องเจ็บปวดหลังมือซ้ายกระแทกแกนพัดลมสอดคล้องรอยช้ำ
0: ใช่ครับอันนี้จะเป็นแกนผ้าม่านนะครับคือหัวนอนแม่จะมีหน้าต่างใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็จะมีผ้าม่านคือมันจะมีแกนเหล็กจะเป็นการกายภาพแขนขวาคือเขายกไปจนสุดแล้วครับ
2: ยกไปตีเลย
0: ใช่หลังมือเนี่ยไปตีเหล็กผ้าม่านเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังมือแม่มีรอยเขียวเขาให้เหตุผลว่าเป็นเส้นเลือดเป็นเส้นเลือด
1: สุดๆนี่โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันต่อเดี๋ยวฟังนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสคุยทางฝั่งของตัวนับเดือนด้วยเดี๋ยวนับเดือนก็จะเข้าสายมา
5: ครับมาที่นี่เลยไหมครับ
1: ตอนแรกเขาจะมา
5: น่าจะมา
1: แต่เขาติดเรื่องคดีตำรวจเรียกไปสอบปากคำแต่เดี๋ยวเขาจะเข้าสายพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูใน YouTube มา YouTube บอกโอ้โหอย่าเปิดยาวอย่างนี้เลยตกสงสารอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเองก็ไม่มีเจตนาที่อยากจะเปิดยาวแต่ขออนุญาตทางฝั่งของตัวลูกชายแล้วลูกชายบอกอยากให้เปิดเพราะอยากให้เห็นจริงๆบอกเขาบอกอยากให้เปิดยาวกว่านี้อีกเขาอยากให้เห็นเลยว่าแม่เนี่ยโดนอะไรมาบ้าง
0: ครับ
1: มันจะได้ลบล้างกับสิ่งที่ทางอีกฝั่งหนึ่งก็พูดนะฮะทีเนี้ยพอหลังจากนั้นคุณก็ไปร้องคุณเอกรับเรื่องมายังไงบ้างฮะ
10: คือไปได้เห็นคลิปที่พี่เขาส่งมานะครับพี่แล้วมันน่าตกใจแล้วก็พี่เขาบอกว่าตอนนี้ตัวของคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะไปสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้านอื่นแล้วเพราะว่าเขาได้ให้ออกไปแล้วทีนี้พี่เขากังวลว่าพอวันที่เขามาเห็นคลิปเนี่ยเขาตกใจไงครับพี่ผมถามเขาพี่ตอนที่ดูคลิปพี่ไม่เอาเท้ายันไปสักทีนึงไงพี่เขาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาออกไปก่อนแล้วมันไล่ดูคลิปย้อนหลัง
1: ถึงได้เห็น
10: ทั้งหมดครับพี่ถึงได้เห็นพฤติกรรมทั้งหมดว่าเขาก็ทำยังไงกับคุณแม่เขาบ้างแต่ทีนี้พอวันนี้เขาไปสมัครงานแล้วก็ไปทำกับบ้านผู้สูงอายุคนอ
2: ื่
10: นกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะโดนแบบคุณแม่เขาแล้วพี่เขาบอกเขาเจ็บปวดเขาไปหาผมเขานั่งร้องไห้นะมันมีภาพข่าวตอนที่เขาไปหาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเอาจ้างคนด้วยเดือน20,000กว่าเกือบ30,000นะครับ
1: มาทำร้ายแม่
10: เขาแล้วถ้าเกิดเขาไม่พูดไม่ออกมาพูดไม่เอาคลิปมาให้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อเป็นสื่อกลางไปเนี่ยเขากลัวเดี๋ยวคนอื่นจะโดนแบบนี้
2: อ
10: ีกแล้วเขาก็ไม่อยากให้แม่ใครโดนแบบนี้ไงพี่
0: ใช่ครับ
1: สุดจริงๆแล้วจากนั้นคุณเอกดำเนินการยังไงบ้าง
10: ก็ประสานทางโรงพักแต่ว่าเข้าใจว่าตำรวจว่าเขาก็ดำเนินการอยู่เดี๋ยวเขาเรียกวันนี้ครับเรียกเอาทางฝั่ง
2: ที่สพ.ชลบุรีใช่ไหม
10: สพ.เมืองชลบุรี
0: ใช่ครับ
10: เรียกวันนี้เอาไปสอบปากคำแต่ทีนี้ต้องบอกว่าทางพนักงานสอบสวนบอกท่านผู้กำกับเมื่อเช้าโทรหาท่านผู้กำกับเมืองชลบุรีท่านก็ไม่ได้รับสายนะครับก็อาจจะติดภารกิจอยู่แต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยครับเขาทำหลายครั้งต่อเนื่องกันถ้าท่านไปเอาแค่ร่องรอยบาดเจ็บครั้งล่าสุดแล้วก็ดำเนินคดีกับเขาเนี่ยข้อหามันเบาอย่างกับปุยนุ่นเป่าก็ปิวครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาคลิปวิดีโอแล้วก
2: ็ย้อน
10: ไม่ต้องเนี่ยย้อนดูเอาแค่ไม่กี่วันที่ลูกชายเขาไปเปิดดูเนี่ยท่านเห็นพฤติกรรมเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยว่าเขาก็ทำอะไรบ้างเยอะมากผมถึงอยากให้พนักงานสอบสวนนะครับท่านผู้กำกับต้องสั่งการว่าให้เอาลูกชายเนี่ยไปสอบสวนแล้วก็เอาคลิปไปให้ดูเพื่อสอบแต่ละรายการเพราะว่าคุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คุณแม่ให้การเองเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณแม่จำได้ระยะเวลาสั้นๆ
0: ใช่ครับ
10: เพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูพฤติกรรมที่ลูกเขาทำมาทั้งหมดนะครับ
2: เรียงลำดับมาใช่ไหม
10: ลูกชายเรียงลำดับหมดเลยให้ฝากสอบปากคำตามนี้ครับแล้วก็นำเสนอให้ผู้พิพากษาท่านดูตัดคลิปแต่ละช่วงแล้วก็ส่งให้พนักงานสวนแล้วก็สอบปากคำแต่ละช่วงเลยครับ
0: ครับผม
1: นะฮะคือในนี้มันมีเขียนว่ากดคอช่วงแต่งตัวเขาต้องแต่งตัวให้คุณแม่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเปลี่ยนเสื้อใช่ครับมีครับ
1: ตอนเปลี่ยนเสื้อเขาจะกดคอเขาจะกดลักษณะไงกด
0: เอาท่อนแขนท่อนนี้ครับอย่างคุณแม่นั่งรถอาบน้ำหรือวีลแชร์เขาจะกดลงไปแล้วก็ดึงเสื้อที่ติดอยู่ข้างหลังครับขึ้นมาเพื่อจะเอาเสื้อออกจากศีรษะออกจากแขน
3: ใช่ใช่ค่ะอันนี
1: ้ลองดูนะ
10: เนี่ย
1: เอาหัวสอบเอาสอบกดคอไว
0: ้เพื่อดึงเสื้อ
1: แล้วก็จะดึงเสื้อ
0: ขึ้นมา
1: เนี่ยเขาทำรุนแรงจังเลยอ่ะ
2: มันจะต้องถึงขนาดนั้นเหรอ
10: คุณแม่ก็โอ้ยอยู่เนี่ย
1: โอ้สงสารมากเลยอ่ะแม่เอ้ย
0: ผมดูผม
1: โอเคป่ะนะฮะแก้ว
2: คือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับแน่นอนว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกาย295จำคุก2ปีปรับ 40,000 อันนี้มันจะสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แก้วฝากไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว หรือความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพนะครับมาตรา309แบบนี้เนี่ยมีโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทพี่เอกก็เป็นเรื่องที่ตัวเราเนี่ยในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยต้องเอาคลิปเอาข้อมูลไปซัพพอร์ตพนักงานสอบสวนคดีแบบนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินอยู่แล้วนะครับยังไงยังไงแล้วเนี่ยการกระทำมันไล่กันเป็นกรรมกรรมเป็นครั้งครั้งมาอยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาจะแย้งว่าเป็นการกระทำแบบเป็นกายภาพมันต้องดูว่าวินยูชนเขาทำแบบนี้ไหม
1: แต่ที่แน่ๆล่าสุดเนี่ยนะฮะคือทางเพจดาว8แฉกเนี่ยลงเลยบอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนที่เราดูกันอยู่เนี่ยผิดมาตรา28พรบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547นะครับแล้วก็มีบทกำหนดโทษนะฮะกรณีถ้าเกิดผิดมาตรา28จำคุกไม่เกิน3ปี
2: ครับ
1: หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นมาตรา28พรบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547
2: ครับ
1: อันนี้เพจตาแปดฉากลงไว้แบบนี้อันนี้คือก็จะเป็น
2: อีกกรรมนึง
1: อีกกรรมนึง
2: เป็นอีกกรรมนึง
1: อีกกรรมนึง
2: ใช่ครับ
1: ของแกก็จะเป็นอีกกรรมนึง
2: ใช่ครับของผมอาจจะเป็นกรรมใหญ่เพราะเป็นประมวลกฎหมายอาญาทั่วๆไป
1: แต่นี่เป็นกฎหมายเฉพาะอันนี้เป็นกฎหมายเฉพาะของพรบกายภาพเขาเลย
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวติดต่อหาทางฝั่งของตัวเลขาธิการสภากายภาพบำบัดนะฮะอ่ะโอเคคุยกับนับเดือนคนก่อเหตุแล้วคุยกับทางฝั่งของตัวสภากายภาพครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
12: หยุดผิวแห้ง
11: แห้งมาก
12: แห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพที่เรียกว่าเอาตรงๆเราก็ไม่ได้อยากจะเปิดเลยนะแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางฝั่งตัวลูกกับทางลูกสะใภ้เนี่ยก็บอกว่าอยากให้เปิดเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้เห็นนะครับว่าทางฝั่งของตัวนับเดือนก็คือเป็นคนที่เขาจ้างมาเพื่อดูแลแม่เนี่ยคือเขาใช้วิธีความรุนแรงแบบไหนบ้างกับผู้ป่วยอีกมุมนึงเนี่ยเท่าที่ทราบมานับเดือนเขาก็จะไปบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะมันคือการกระตุ้นให้คนป่วยเนี่ยได้รับรู้อย่างเช่นคนเป็นสโตรกหรือนี่ก็ต้องแบบทำให้มันรุนแรงหน่อยถูกไหมเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาอ้างว่าอย่างนั้นครับ
3: เขาอ้างว่าแม่เกรงค่ะทำยากเขาต้องออกแรงเยอะ
2: เลยต้องฝืนอะไรอย่างนี้
3: ใช่ใช่ใช่ซึ่งหนูจะบอกเขาตลอดว่าไม่ต้องทำขนาดนั้นคือให้เบากว่านี้ได
2: ้ถ้าย้อนกลับไป6วันแรกตั้งแต่ดีวันที่เขามาเนี่ยครับพฤติกรรมเขาเป็นแบบเขากระทำแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
2: เขาไม่ได้ดึงแขนกระแทกหรือว่ากดอะไรแบบนี้เลย
3: ไม่ไม่ค่ะจะทำเบากว่านี้
0: ใช่ครับเบากว่านี
3: ้แต่ทุกครั้งที่หนูดูแล้วเริ่มรู้สึกว่าแรงเนี่ยคือหนูก็จะแจ้งเขาเลยว่าพี่ทำเบากว่านี้ได้ไม่ต้องถึง30เอาที่แม่ไหวแล้วตัวเขาเองก็จะได้ไม่เหนื่อย
0: ใช่ครับ
2: เขานอนอยู่ห้องข้างๆหรือว่าข้างล่างที่เตียงเลยถูกไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะจะมีโซฟา
0: ใช่คร
3: ับ ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะนอนข้างล่างเขาจะไม่ถนัดเขาจะนอนที่พื้นมากกว่า
1: โอเคก็แต่ว่าดูเขาก็ตัว
2: ใหญ่ครับ
5: ตัวใหญ่นะ
2: ครับ
5: ตัวใหญ่ตัวใหญ่เมื่อสักครู่เนี้ยตอนที่พักเบรกใช่ไหมครับพี่เขาเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากที่ให้คนนี้ออกไปแล้วเนี่ยพี่เขาก็มาดูแลแม่เองใช่ไหมครับเอาแม่ไปอาบน้ำหรือทำอะไรซ้ำๆแม่จะเริ่มจำได้แล้วว่าแม่ถูกกระทำอะไรบ้างในจุดนั้น
0: ใช่ครับ
2: เริ่มเล่าให้ฟังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอย่างเช่นพอผมพาแม่ไปอาบน้ำนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้ผมไม่ได้ถามคุณแม่เลยนะครับคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยมันชอบกระชากหัวแม่มันชอบเอาแขนดันคางแม่มันชอบอุ้มแม่แล้วปล่อยให้กระแทกกับรถอาบน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณแม่นอนแบบผมเข้าไปเปลี่ยนแพมเพิร์สใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เนี่ยมันชอบยกแม่แล้วก็เอาตัวแม่กระแทกกับเตียง
1: นี่คางแม่
0: ใช่ครับ
1: นี่คางแม่พอคุณไปดูแลเขาเหมือนกับเริ่มจำได
5: ้พี่ได้ถามคุณแม่ไหมทำไมคุณแม่ไม่บอกเราไม่บอกผมตอนที่มันทำอะไรอย่างเงี้ยได้บอกไหม
0: คุณแม่เขาบอกว่าถ้าแม่ฟ้อง มันจะทำแรงขึ้น
10: มีขู่ไปอีก
0: ใช่ครับ
1: โอเคนะครับขออนุญาตต่อสายหาทั้งตัวนับเดือนเลยแล้วกันนะฮะลองดูครับ
2: แล้วกรณีไอ้บริษัทนี้คือก็ไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตอะไรเลยถูกไหมครับเพราะว่าเราจ้างตรงกับนับเดือน
0: ใช่ครับเป็นเหมือนการตกลงกับเขาในการจ้างเลย
10: เดือน 26,000 ไม่น้อยนะพี่แก้ว
2: โอ้โหกินอยู่กับเราอะ
10: กินอยู่กับเรากินฟรีอยู่ฟรีน้ำไฟฟรีรับเงินเดือนเต็ม 26,000 วันหยุด
2: พิเศษอีก
10: วันหยุดมีพิเศษอีกวันละ800ต้องเพิ่มให้เขาอีก
0: ใช่ครับ
10: โอ้โหเดือนนึงเกือบ 30,000
2: แล้วเราได้เช็คประวัติไอ้เรื่องของใบประกอบวิชาชีพอะไรต่างๆบ้างไหมครับว่าเขามีใบมั้ยหรือว่าเราไม่ได้ถามเขา
10: หรือเห็นว่าเป็นบริษัทน่าเชื่อถือตั้งแต่ตอนแรกส่งมาหรือเปล่าหรือยังไง
0: เป็นผมไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าคือมันเป็นใบรับรองเงินเดือนครับ
2: ใบรับรองเงินเดือนของศูนย์นี้เหรอครับ
0: ใช่ครับแต่ผมจะไม่เอ่ยเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อแต่ว่าเราก็หลงเชื่อว่าเขาคงจะเป็นกายภาพจริงๆอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะตอนนี้เรากำลังประสานติดต่อที่นับเดือนอยู่เนาะรับนะอ่ะโอเคอยู่ในสายสวัสดีนะครับนับเดือน
13: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณนง
1: นับเดือนนับเดือนเป็นบุคคลที่เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมฮะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเนาะ
13: ใช่ค่ะ
1: แล้วเข้าไปดูแลคุณแม่ของคุณปั้นนะฮะ
13: ค่ะ
1: ครับนับขออนุญาตนับเดือนอายุเท่าไหร่เนี่ย
13: อายุ44ค่ะ
1: 44นะทำอาชีพนี้มานานหรือยังครับ
13: ทำมา20ปีแล้วค่ะ
1: 20ปีมีใบประกอบไหม
13: ไม่ได้มีใบประกอบค
1: ่
13: ะ
1: ไม่มีนะฮะคือแล้วจบเรื่องของกายภาพมาไหม
13: เรื่องกายภาพค่ะคือมีคนไข้อยู่ที่พระมงกุฎค่ะ
1: แล้วไม่ผมถามคุณจบกายภาพมาป่ะเรียนกายภาพมาหรือเปล่า
13: ไม่ได้จบค่ะก็คือทำกายภาพเนี่ยก็คือไปทำที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็คือพาคนไข้ไปค่ะแล้วก็นักกายภาพเขาสอนค่ะเพราะว่าคนไข้อะต้องทำกายภาพอ๋อ
1: นักกายคือสมัยก่อนเนี่ยเคยดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยต้องไปกายภาพเราก็เลยพาผู้ป่วยไปด้วยแล้วเขาก็เลยสอนว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้เราก็เลยคุ้มค่ารักษามาแบบนี
13: ้ไป2อาทิตย์
1: อ๋อไปเรียนอยู่2อาทิตย์กับทางโรงพยาบาลพระมงกุฎนะตอนนั้นโอเคเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้เราฟังสิ
13: คุณย่าใช่ไหมคะ
1: ครับ
13: คือหนูอ่ะไปรับจ็อบคุณย่า6วันแล้วก็พาอาบน้ำก็คือทางคุณวันก็อยากให้พาอาบน้ำคือไม่ต้องเช็ดตัวบนเตียงแต่หนูก็บอกเขาแล้วค่ะว่าหนูทำได้หมดนะคะก็คือยกอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดชอบแบบอาบน้ำเพราะว่าสะอาดค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ไปดูได้6วันหนูไปครั้งแรกเลยนะคะคุณย่าเนี่ยขาเนี่ยค่ะเขียวหมดเลยค่ะขา
1: ครับ
13: ค่ะแต่ว่าหนูอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปไว้หนูไม่ได้ถ่ายรูปไว้ตอนหนูไปดูเขาครั้งแรกหนูก็เลยถามว่าเนี่ยก็คือทำไมถึงแบบเขาเขียวนี้เพราะเขาเป็นเขากินยาละลายลิ่มเลือดค่ะพอคาดโดนอะไรนิดนึงนิดหน่อยเนี่ยก็เขียวหนูก็ดูพยายามค่ะดูแลแล้วก็ทำกายภาพให้ไปครั้งแรกก็คือเข่าบวมคุณยายร้องเจ็บเข่ากลางคืนนะคะทั้งคืนเลยโอ้ยเจ็บเข่าน้องเจ็บเข่าน้องนับเดือนเจ็บเข่าก็คือเข่าข้างซ้ายค่ะที่เป็นสะโตกอะค่ะ
1: ครับ
13: คือไม่คุณเข่าข้างซ้ายก็คือบวมแล้วก็ไม่สามารถพลิกตัวมาข้างขวาได
1: ้แล้ว
13: ก็เลยแจ้งรู้ว่าเราต้องแบบทำกายภาพนะคะแล้วตอนนี้หนูทำกายภาพอะค่ะก็คือจนเขาพลิกซ้ายขวาได้คือตอนมาอยู่ที่แรกคุณย่าก็ไม่สามารถที่จะดันตัวเองขึ้นมาได้ไม่มีแรงทางคือแข็งเลยค่ะแข็งเป๊กเลยแต่พี่ก็แต่หนูก็ค่อยๆทำค่ะค่อยๆทำแล้วหนูคิดว่าเดี๋ยวทำไปให้เขาหายอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าหนูจะออกแล้วนะคะเพราะหนูจะไปรับเคสอื่นพอทีนี้คุณวันก็เลยบอกว่าอ๋อพี่นักเรียนทำได้ก็ทำไปนะคะอะไรเงี้ยหนูก็เลยมาอยู่ต่อแล้วก็หนูจะทำเป็นตามขั้นตอนที่กายภาพเขาสอนมาค่ะคือทำกายภาพจนให้คุณย่าเดินยืนข้างเตียงได้ยืนข้างเตียงจับวอล์กเกอร์ได้ประมาณ15นาทีต่อวันตอนนั้นเนี่ย ยังเดินไม่ได้ค่ะก็คือบอกแจ้งลูกชายไปอยู่ว่าตอนนี้ฝึกยืนก่อนนะคะข้างเตียงพอยืนได้ก็คือแข็งแรงแล้วหนูก็พาทำกายภาพก็พาเดินค่ะ
1: ผมถามนิดนึงไอ้การทำกายภาพเนี่ยคือมันต้องทำรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับ
13: ไม่ได้รุนแรงนะคะคุณหนุ่มแต่คือคุณย่าเขาต้านหนูก็ต้องใช้แรงคุณย่าต้านแต่หนูไม่ได้ทำเกิน
1: มาตรฐาน
13: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้านทุกครั้งเลยมีแต่ข้างซ้ายที่คุณย่าจะไม่ต้านทำจนนิ่มค่ะจากที่มือหงิกอะค่ะมือหงิกอะศอกก็บวมที่ก็ทำจนแบบหายอะพาเดินในรอบบ้านได้แล้วหมอก็ต้องการให้คุณย่าเดินให้เดินค่ะคุณหมอที่
1: รักษาแล้วไอ้ที่ต้องเอาแขนเนี่ยดันไอ้ค้างขึ้นอย่างเงี้ยหรือกดหัวลงไปตอนเปลี่ยนชุดนี่คืออะไรฮะถ้าเอาแขนดันลงไปอย่างเงี้ย
13: คุณย่าเขาจะชอบก้มหัวเขาจะชอบก้มหัวคือเขาจะชอบเก่งไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะคุณหนุ่มคะ
1: ครับ
13: พาไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำเขาจะยกขามันมียกขาขึ้นแล้วก็บิดตัวแต่หนูก็พยายามบอกแล้วเขาว่าคุณย่าคะอย่าบิดตัวอย่ายกขาคุณย่างอขาได้เอาขาลงค่ะอย่ายกแล้วที่บอกว่าเมื่อกี้หนูฟังนะคะว่าหนูกดหัวคุณย่าไม่มีเลยค่ะสาบาน
2: แต่ว่าคลิปมันเห็น
13: อะไรก็ธรรมดาค่ะ
2: แต่ว่าคลิปมันเห็นว่าตัวของคุณนับเดือนเนี่ยไปกดหัวคุณย่านะครับ
13: กดหัวตรงไหนคะ
1: ลองเปิดดูนี่เนี่ยตอนนี้ผมดูอยู่เนี่ยเหมือนแขนข้างซ้ายคุณอะเนี่ยล็อกปุ๊บนี่เอาข้อศอกกดหัวลงไป
2: เพื่อจะดึงเสื้อด้านล่างขึ้น
1: เสื้อข้างหลังขึ้นมา
13: ตรงไหนคะ
1: อันนี้คุณดูอยู่ป่ะคุณดูทีวีอยู่ไหม
13: ไม่ได้ดูเลยค
1: ่
13: ะ
1: อ๋อคือมันมีภาพที่คุณย่าเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับแล้วก
13: ็
1: ใส่เสื้อสีชมพูส่วนคุณใส่กางเกงสีน้ำเงินเสื้อสีแบบออกสีอิดๆหน่อยอ่ะแล้วคุณเอาแขนข้างซ้ายนะฮะข้อศอกเนี่ยกดหัวลงไปแล้วก็ให้คุณย่าเนี่ยโก้งโค้งแล้วก็ถลกเสื้อจากข้างหลังขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการหรือเปล่าครับ
13: หนูขอดูก่อนนะคะขอโทษหนูก็ไม่เคยทำเขารุนแรงหรอกค่ะถ้าสมมติไม่งั้นคนไข้ก็คุณหมอไปตรวจก็คงไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าอาการดีขึ้นถ้าคุณดูแล
1: ไอ้รอยเขียวช้ำมันขึ้นมาเองเป็นเองถูกไหม
13: บางทีมันเป็นเหมือนเส้นเลือดเขาค่ะหนูถามแล้วค่ะหนูถามคุณย่าแล้วคุณย่าทำไมมันเป็นเขียวนี้คุณย่าบอกว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละคุณย่าพูดเองเลยค่ะอันนี้หนูถามคุณย่าเองมันก็เป็นแบบนี้แหละ
10: คุณย่าพูดเองคุณพูดเอง
13: คุณย่าพูดเองค่ะแล้วหนูเป็นคนถามค่ะคุณย่าทำไมมันเขียวนี้คุณย่าบอกมันก็เป็นแบบนี้แหละย่าบอกแบบนี
2: ้พี่แก้วขออนุญาตถามว่าแล้วทำไมคุณถึงต้องเอาแขนเข้าไปฟาดกับราวหน้าต่างด้วยครับต้องแรงขนาดนั้นเลยหรอคร
13: ับ ทำกายภาพมันไม่ได้แรงค่ะโดนตรงนั้นไม่ได้แรงเลยค่ะไม่ได้แรงคือผ้าม่านค่ะมันปิวอยู่แล้ว
1: ม
13: ันไม่ได้แรงเลยค่ะหนูก็อยากบอกสังคมเหมือนกันนะย่ามาตัดแบบตัดสินเราแบบนี้ถ้าเราทำไม่ดีอ่ะแล้วเขาจะกลับมาเดินได้ยังไงทั้งที่เขาพลิกตัวก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได
2: ้ตอนนี้ถ้าน
10: ี่ไม่แรงใช่ไหมครับเนี่ยที่คุณทำอยู่ตอนนี้ไม่แรงเหรอ
13: ค่ะ
10: คุณมีความเข้าใจ
13: แล้วดูดูมือหนูนะคะมือหนูค่ะจับไว้มันจะโดนหลังมือหนูค่ะดูกล้องดีๆค่ะมันโดนหลังมือหนูค่ะมือหนูกันไว้อยู
1: ่
13: มือหนูค่ะหนูรู้ค่ะเพราะว่าหนูทำมือหนูเอ๊มือหนูนี่แหละค่ะโดนใช่ไหมคะดูในกล้องเลยค่ะ
2: ผมว่ามันเกินวิสัยปกติของนักกายภาพนะครับท่าแบบนี้ครับ
1: ขอโทษนะครับคือ
13: หนูเอามือหนูกันไว้ค่ะ
1: ผมถามหน่อย
13: มือหนูนี่แหละค่ะ
1: ผมนับเดือนผมถามหน่อยไอ้กรณีที่คุณทำกายภาพคุณทำมานานแค่ไหนนะ
13: ทำกายภาพคนไข้เหรอคะ
1: ใช่
13: มันพี่หนุ่มมันแล้วแต่เคสค่ะ
1: ไม่คุณทำมานานแค่ไหนแล้วจากเดย์แรกที่คุณทำมาจนถึงวันนี้ประสบการณ์
13: 4ปีค่ะ
1: 24ปีนะ
13: ใช่ค่ะ
1: ไปเรียนที่พระมงกุฎ2สัปดาห์
13: ไม่ได้เรียนแบบใช่ค่ะคือ
1: 2อาทิตย
13: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วที่เหลือก็คือคุณทราบได้ยังไงว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้คุณทราบได้ยังไง
13: พาคนไข้ไปทำค่ะนักกายภาพสอน
1: นักกายภาพสอนนะ
13: ใช
1: ่โอเคแล้ว
13: แค่เป็นการกายภาพเบื้องต้นค่ะ
1: นั่นคือหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นใครจะเป็นนักกายภาพไม่จำเป็นต้องไปเรียนหรือเข้าคอร์สหรือหลักสูตรถูกไหมฮะเราไปให้นักกายภาพที่ก็เป็นอยู่แล้วสอนเราก็มาทำได้ถูกไหมความเข้าใจ
13: พี่หนุ่มคะอันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าที่หนูทำคือญาติยินยอมก็คือญาติอยากให้ทำกายภาพค่ะแต่คืออย่างเคสที่หนูจบมาค่ะเกือบ4ปีเนี่ยคือเขาทำไม่ได้ค่ะเขาเป็นโรคเลือดหมายถึงว่าเป็น DVT ค่ะไม่สามารถทำกายภาพได้หนูก็ไม่ได้ทำค่ะพาแค่นั่งรถเข็นขึ้นลงค่ะ
2: คุณแล้วเวลาต้องมาตื่นปลุกตีสามตีสี่อย่างนี้เลยเหรอครับ
13: มาเปลี่ยนแพมเพิร์ดค่ะคนไข้ฉี่ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดค่ะ
5: แล้วเปลี่ยนแพมเพิร์ดแล้วมากายภาพทำไมตอนตีสามอะครับ
13: หนูจะกายภาพตอนตีสามได้ไงคะมีเหรอคะหนูต้องเปลี่ยนพลิกตะแคงขาของคุณย่าจัดท่
1: า
13: ก็บางวันนะคะถ้าขาเข่าแข็งหนูก็แค่งอให้คุณย่าเฉยๆค่ะหนูไม่ได้แบบโอ้ยไปแกล้งคนไข้อย่างนั้นมันเป็นเวลาตารางการทำงานของเราอยู่แล้วเคสไหนก็ทำแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่คุณย่าค่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่ฉี่ห้าทุ่มใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูตีหนึ่งถ้าเขาฉี่ตีหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนตีหนึ่งปุ๊บไปถึงตีสี่ตีสามเขาไม่ฉี่เราก็ต้องมาเปลี่ยนตีสี่คือไม่เคยแช่ฉี่คุณย่าเลยค่ะคือตอนแรกนะคะคุณย่ามีปัญหาคือคุณย่าชอบกั้นฉี่ปัสสาวะหนูก็ให้เขากินน้ำเยอะๆคือวันนึงฉี่เหม็นมากอันนี้หนูก็แจ้งญาติก็รู
1: ้
13: คือให้กินน้ำไล่ฉี่คือฉี่จนฉี่ไม่เหม็นแล้วค่ะจากที่เคยฉี่เหม็น
5: คุณนับเดือน
13: คะ
5: คุณนับเดือนทำอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุ20เลยเหรอครับ
13: ใช่ค่ะ
5: แล้วคุณนับเดือนดูแลผู้สูงอายุมาโดยตลอดเลยเหรอครับ
13: ใช่ค่ะ
5: ดูมาแล้วกี่เคสกี่คนครับเนี่ยจำได้ไหม
13: โอเคสแรกก็สิบปีอ่ะ
1: สิบปีนะ
5: เคสแรกที่ไหนครับเนี่ยอ๋ออ
13: ันนี้อยู่ที่บางกรวยค่ะ
5: แล้ว
13: เป็น
5: ครับ
13: ค่ะเป็นอัมพาตครึ่งซี่ค่ะ
1: ค่
13: ะ
1: เอ๊ะพี่ถาม
13: แล้วก็
1: พี่ถามนิดนึง
13: ค
1: ่ะแล้วไอ้ที่คุณไปพูดคำว่าสมองหมาเนี่ยคุณพูดทำไม
13: วันนั้นหนูอาบน้ำให้คุณย่าค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะบิดตัวก็คือหนูแจ้งลูกชายไปอยู่ว่าวันนี้คุณย่าถลายตัวค่ะก็คือรถเข็นเนี่ยมันรถเข็นมันเปียกน้ำแล้วหนูก็คือฟอกสบู่เขาก็บิดตัวถลายก้นลงค่ะแล้วก็บิดตัวหนูก็พยายามยกให้คุณย่ายกขึ้นยกมานั่งรถเข็นให้ตรงค่ะคือบิดตัวแล้วศอกอ่ะก็โดนรถเข็นข้างขวาหนูก็พยายามยกเขาก็ทำแบบเดิม
1: แล้ว
13: หนูก็ยกจนตัวสั่นคุณย่าแบบหนูบอกเขาว่าอย่าบิดคือมันจะตกรถเข็นแล้วแต่หนูก็ไม่เคยทำเขาตกรถเข็นค่ะ
1: แล้ว
13: คือแล้วแบบอาบน้ำจนแบบคุณย่าทำไมแบบคือเขาบอกไม่ฟังอ
1: ่
13: ะ
1: ไม่แล้วคุณเลยบอกว่าสมองหมาถูกไหม
13: ใช่ค่ะหนูยอมรับนะว่าหนูแต่ไม่ได้แบบทุกวัน
5: วันเว้นวันเหรอครับหรือไงไม่ทุกวัน
13: ไม่มีหรอกค่ะวันเว้นวัน
1: ครับคือผมก็อยากถามแบบนี้คือของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
13: ไม่ได้ว่า
1: ไม่ใช่
13: ไม่ได้ว่าคุณย่าสมองหมาเลยนะคะไม่ได้พูด
1: แล้วคุณพูดถึงใครอ่ะ
13: หนูบอกแบบนี้ค่ะหนูพูดภาษาคนนะคะหนูไม่ได้พูดภาษาหมาพูดแบบนี้ไม่ใช่พูดบ้าสมองหมา
1: ไม่ได้พูดภาษาคนไม่ใช่พูดภาษาหมาทำไมฟังไม่รู้เรื่องถูกไหม
13: ค่ะ
1: หนู
13: พูดภาษาคน
1: โอเคแล้วขอโทษนะคุณไอ้กรณีที่คุณทำแบบนี้มานานๆแล้วเนี่ยคือเขาคุณต้องเรียกตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นนักกายภาพหรือเป็นอะไร
13: หนูไม่ได้เรียกว่าหนูเป็นนักกายภาพนะคะหนูก็ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป
1: แล้วการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยวิธีการมันต้องดูแลกันแบบไหน
13: มันแล้วแต่เคสค่ะ
1: ถ้าเคสที่เขาฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องมีคำพูดแบบนี้ออกไปถูกไหม
13: ไม่ใช่ค่ะไม่มี
1: อ้าวแล้วคุณไปพูดทำไมอ่ะแล้วคุณไปพูดทำไมอ่ะไม่มีแล้วคุณไปพูดทำไมอ่ะว่าพูดภาษาคนไม่ใช่ภาษาหมาทำไมฟังรู้เรื่องอะไรเงี้ยพูดทำไมอ่ะเพราะคุณทนไม่ไหวเวลาที่ผู้สูงอายุเขาไม่ฟังคุณใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
1: แล้วผมถามหน่อยว่าการที่จะเป็นนักดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องมีความอดทนถูกไหม
13: ค่ะ
1: แสดงว่าคุณไม่สามารถควบคุมเปลื้องภาวะของอารมณ์คุณได้ถูกไหม
13: หนูก็อดทนมาตลอดเลยนะคะ
1: ไม่ผมถาม
13: ว่
1: าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นแหละใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
1: ค
13: ่
1: ะ
2: คุณก็เลยทำร้ายร่างกายเขาหรือเงี้ยหรอครับ
13: ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเลยค่ะไม่มีค่ะ
2: คุณก็ยอมรับกับลูกชายเขาไม่ใช่หรอครับว่าคุณตีขา
13: ไม่ได้ยอมรับเลยค่ะไม่ได้พูดเลยค่ะแค่ขอโทษไว้ก่อนเฉยๆค่ะ
10: อ
13: ๋
10: อ
13: ไม่ได้พูดเลยค่ะไม่ได้พูดสักคำเลยค่ะคุณวันบอกว่าควรไปพักผ่อนนะคะ
14: พูด
13: บ่อยๆซะเหลือเกิน
14: พูดค่ะก่อนที่หลังจากที่ให้คุณออกจากงานอ่ะแล้วคุณก็พูดกับพี่ปั้นคุณบอกเองว่าคุณอ่ะตีขา
13: ไม่ได้พูดเลยค่ะไปดูในกล้องค่ะ
14: ค่ะก็ดูเลยค่ะ
2: ปั้นเขาพูด
13: ตีขาตอนไหนคะไปดูเลยค่ะทำไมคุณพูดแบบนี้คะ
0: ใช่ครับพูดครับแต่อาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะเขาพูดเมา
14: ใช่
2: แต่เขายอมรับว่าเขาตีใช่ไหม
14: ใช่ครับ
13: ไม่ใช่เลยค่ะคุณใส่ร้ายค่ะคำนี้หนูก็ไม่เคยพูดค่ะแล้วยังมีอีกนะคะบอกว่าหนูบอกว่าไม่ให้คุณย่าไปฟ้องลูกหนูก็ไม่ได้พูดค่ะ
1: ไม่แล้ว
13: ขอความเป็นธรรมกับตัวเองเหมือนกันค่ะ
1: โอเคพี่ถามนิดนึงนับเดือนแล้วไอ้ตอนที่คุณไปนั่งคุยกับคุณย่านะแล้วก็คุณป้าเขานั่งคุกเข่าอยู่อะในวันที
13: ่
1: 26คุณจำได้ใช่ไหม
13: ค
1: ่
13: ะ
1: แล้วคุณเอามือเนี่ยไปตีที่ขาคุณย่าแล้วคุณอธิบายว่าอะไร
13: หนูไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้ว่าอะไรก็เลยบอกว่าพี่ขอโทษนะคะคุณป้าพูดแค่นี
1: ้ไม่แต่ตอนนี้ที่ผมดูภาพอยู่เนี่ย
13: คุณเอาม
1: ือเนี่ยไปตีที่ขาคุณยายคุณแม่ของเขาอะนะแล้วคุณก็อธิบายให้คุณเขาฟังอะลักษณะเหมือนประมาณว่าเนี่ยหนูก็ตีอย่างเงี้ยแค่ตีขาน
13: ั่นแหละค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ตีแรงหรือไม่ได้ทำอะไรค่ะ
1: คุณพยายามอธิบายคุณตีแต่ตีเบาๆ
13: ใช่ค่ะก็อย่างไม่ได้แบบ
1: ตกลงตีหรือไม่ตี
13: ขนาดนั้นคะ
1: เดี๋ยวตกลงตีหรือไม่ตีตีหรือไม่ตีหรือตีเบาหรือตีแรงหรือไม่ตีหรือยังไงเอาให้แน่ๆ
13: หนูให้ทำแบบแตะตีเบาๆค่ะ
1: อ๋อตลุงตีนะแต่ตีเบาๆนะ
13: ไม่ได้ตีแบบโหต้องเป็นอย่างนั้นก็คือพิสูจน์ออกมาเลยค่ะหนูก็มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าหนูไม่ได้ทำ
1: แล้วเสียงที่มันเกิด
13: แล้วถ้าหนูทำหนูก็ต้องทำตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
1: แล้วเสียงที่มันเกิดขึ้นในห้องน้ำที่มีคุณตะโกนด่าทอเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีเสียงตี
13: บางทีเราพูดเบาๆอ๋อเอาอย่างนี้นะคะขนาดดื่มน้ำเนี่ยคือน้ำยังเสียงดังเลยค่ะคือแบบเปิดกล้องเสียงดังมากหนูก็รู้อยู่แล้วค่ะว่ามีกล้อง
2: แล้วยังไงกับเกี่ยวอะไรกับการที่คุณไปดุไปว่าคุณย่าในห้องน้ำอะครับ
13: เวลาอาบน้ำคุณย่าเขาชอบบิดตัวค่ะหนูก็จะบอกทุกครั้งว่าอย่าบิดนั่งให้ตรงค่ะคุณย่าไม่ต้องบิด
2: เอาอย่างนี้ถามกลับไปคุณอยู่กับคุณย่าตั้งแต่เดือนสิงหาที่คุณอยู่มากี่เดือนแล้วครับ
13: 11เดือนค่ะ
2: 11เดือนคุณก็คุกคีกับอากับกิริยาของคุณย่ามันพอสมควรแล้วไม่ใช่เหรอครับ
13: ใช่ค่ะ
2: หมายถึงว่าเขาอาบน้ำเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอครับ
13: เป็นแบบนี้มาตลอดเราก็ต้องบอกทุกครั้งค่ะก็บอกคุณวันแล้วว่าหนูพี่ไม่พูดได้ไหมเขาก็เลยบอกมันต้องบอกบ้างค่ะต้องพูดบ้าง
10: แล้วคุณนับเดือนคุณนับเดือนอธิบายตอนที่เช็ดหัวคุณย่าหน่อยได้ไหมครับตอนที่เช็ดหัวเนี่ยว่าคุณทำอะไรบ้าง
13: เช็ดหัวคือคุณย่าเขาชอบก้มแล้วเขาก็ชอบตะแคงคอค่ะ
10: ครับ
13: ค่ะ
10: แล้วการที่คุณเอามือของคุณแขนของคุณสองข้างไปบิดล็อกคอเนี่ยมันคืออะไรครับ
13: ถ้าสมมุติว่าบิดจริงๆหรือทำแรงจริงๆนะคะคุณย่าก็คงจะแบบคอเคล็ดค่ะ
5: มันบิดจริงๆเนี่ยครับตามคิดเนี่ยมันบิดจริงๆแต่ผมอธิบายหน่อยว่าคุณทำอะไร
13: เกินค่ะหนูอยู่ในตรงนั้นหนูรู
1: ้คุณเห็นคลิป
13: ไ
1: หมยัง
13: แล้วเห็นแล้วค่ะ
1: คุณเห็นแล้วนะ
5: คุณทำอะไรคุณทำท่าอะไรเนี่ยคุณทำท่าอะไรตอนเนี้ย
0: ยังมีเตะขาด้วย
1: มีเตะด้วย
5: คุณทำท่าอะไรคุณอธิบายหน่อย
13: นะคะ
5: คุณนับเดือนคุณอธิบายหน่อยตอนเนี้ยในทางกายภาพเนี่ยคุณทำท่าอะไรอยู่อธิบายตามคลิปเนี่ยอธิบาย
13: ไม่ได้ดูทีวีค่ะหนูเลยเดี๋ยวนะคะ
1: อ้าวที่คุณดูไปแล้วที่บอกคุณดูไปแล้วไม่ใช่เหรออ
5: ธิบายตามคลิปเนี่ยคุณ

0: อยู่นะคะ
1: คุณอยู่ที่โรงพักใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ตรงไหนฮะของโรงพัก
0: ชลบุรีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เข้าใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงส่วนด้านนอกด้านในในห้องขังหรือตรงหรือห้องไหนอะไรยังไงไม่มี
0: นี่ค่ะเห็นแล้วค่ะ
1: เห็นแล้วนะเอาคุณดูอ่ะคุณดูนะ
2: คุณอธิบายตามคลิปเนี่ยคุณทำอะไร
3: เห็นแล้วนะ
2: คนกายภาพบำบัดทุกคนก็ทำแบบนี้กันไหม
0: หนูไม่ได้ล็อกคอค่ะหนูก็ยืนยันว่าหนูไม่ได้ล็อกคอคุณย่า
2: แล้วคุณทำอะไรเนี่ยคุณผลักหน้าคุณทำอะไร
0: เช็ดตัวค่ะ
2: เช็ดอะไรเนี่ยมันคุณทำอะไรคุณดูตามคลิป
4: ดูนะคุณนี่คุณโน้มเข่าขึ้นไปข้างบน
1: จับโน้ม
0: เข็นล็อกไม่ได้ค่ะ
2: คุณทำอะไรเนี่ยเตะขาอีกคุณทำอะไร
1: เนี่ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยอันเนี้ย
2: ตามนับเดือนทำอะไรเร็ว
0: ๆหนูไม่ได้เตะขาค่ะ
2: แล้วคุณทำอะไรตามคลิปเนี่ยคุณอธิบายหน่อยสิ
0: หนูเช็ดหัวค่ะ
2: แล้วเช็ดหัวแล้วเอาผ้าคลุมแล้วดันหน้าล็อกคอทำไม
0: หนูทำให้คุณย่าอย่างนี้คุณย่าเขาชอบก้มคอค่ะหนูบอกแจ้งญาติอยู่ค่ะ
2: เขาก้มอะไรครับคุณดูที่คุณทำตอนนี้คุณดูสิเนี่ย
1: เนี่ยโน้มโน้มเนี่ยอันนี้เพื่ออะไร
0: เช็
1: ดแล้วถึงต้องน้อมโน้มอย่างนี้ด้วยผมไม่เข้าใจอ่ะเช็ดหัวทำไมต้องโน้ม
5: คือเขาบอกคุณย่าชอบก้มแต่สิ่งที่เขาทำคือเขากดค่ะ
0: ไม่ได้กดค่ะ
1: แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนับเดือน
0: ไม่ได้กดค่ะก็เช็ดตัวหัวปกติเลยค่ะ
5: หลักฐานขนาดนี
1: ้คือหลักฐานมันก็มีอยู่ตรงนี้เนาะแต่นับเดือนบอกมันไม่มันเป็นการดูแลผู้ป่วยมันเป็นการดูแลผู้ป่วยถูกไหม
0: ค่ะถ้าหนูทำก็คุณย่าก็คงจะบาดเจ็บแล้วค่ะ
2: เดี๋ยว
0: ย่าหนูไม่ได้เตะขาค่ะ
2: ให้สภาวิชาชีพตอบดีกว่า
0: คุณย่าเขายกเกี่ยวขาหนูค่ะดูให้ดีๆนะคะ
1: ดูให้ดีๆนะผมบอกดูให้ดีๆ
0: ดูใหม่นะคะขาข้างที่เขาชอบยกข้างซ้ายดูใหม่นะคะ
1: ลองดูนะเปิดไปนะ
0: ดูใหม่นะคะค่ะนั่นนะคะคือรถเข็นนะมันไม่อยู่ไม่ได้ล็อกค่ะมันเสีย
1: เดี๋ยวนะดูไปนะ
0: นั่นนะคะนั่นนะคะเห็นไหมคะขาหนูไม่ได้เตะขาค่ะขาคุณย่าเกี่ยวหนู
1: เ
0: วลายกนั่งเหมือนกันค่ะเกี่ยวตลอด
1: แล้วคุณเอาขาขึ้นไปข้างบนกดทำไมแล้วก็ไป
0: คุณพี่หนุ่มคะรถเข็นมันล็อกไม่อยู่ค่ะไม่ได้ล็อกรถเข็นค่ะรถเข็นมันล็อกไม่อยู่
1: ตกลงคือคุณทำทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วถูกไหม
0: ค่ะถ้าหนูจะพยายามฆ่าคุณย่าจริงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้มีใครบอกคุณพยายามฆ่าคุณย่านะคุณเข้าใจผ
0: ิ
1: ด
0: หนูเห็นในข่าวค่ะ
1: อันนั้นไม่ใช่นะคือแต่เราไม่ได้พูดแบบนั้นเราไม่ได้บอกคุณพยายามฆ่าคุณย่า
0: ขาคุณย่าค่ะเขามันเกี่ยวขาหนูแล้วรถมันก็ไม่ได้ล็อกค่ะรถมันเสียเวลายกขึ้นยกลงก็ไม่ได้ล็อกรถค่ะไม่เคยล็อกแจ้งอยู่แจ้งญาติอยู
1: ่
0: เพราะว่ามันเสียแล้วข้างนึงค่ะ
1: ผมถามหน่อยอันนี้ใครสอนคุณให้ทำแบบนี
0: ้ก็เช็ดหัวผู้ป่วยแล้วก็
1: นั่นแหละใครเป็นคนสอนให้คุณทำกับผู้ป่วยแบบนี้ใครเป็นคนสอน
0: ก็หนูดูแลผู้สูงอายุมาบางคนค่ะเอาอย่างนี้บางคนก็ไม่ได้อาบน้ำหรือเช็ดตัวแบบรถเข็นอย่างนี้บางคนก็สระผมบนเตียงก็ไม่ได้ยกขึ้นยกลงแบบนี
1: ้เอาอย่าง
0: น
1: ี้คุณถือสายแล้วคุณยังไม่ต้องพูดนะค
0: ุ
1: ณเปิดดูไอ้ YouTube หรือ Facebook หรือ TikTok ไว้นะผมจะต่อสายหาเลขาธิการสภากายภาพบำบัดให้คุณฟังนะอ่ะต่อสายหาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กายภาพบำบัดรำพาบุญสินสุขนะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับลองฟังดูนะต่ออีกสายนึงเลยคุณยังไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวคุณฟังแป๊บนึงฝากทางทีมงานเอาเสียงเขาลงก็ได้นะครับกันเขาคาๆออกมาเดี๋ยวลองฟังดูจะได้ฟังอีกมุมนึง
4: แต่ว่าเขายอมรับกับเราว่าเขาทำ
6: ใช่ครับ
4: แล้วเขาก็ยอมรับที่เขาจะออกไป
6: ครับ
1: เขาเคยยอมรับไม่ใช่ไหมแต่เขาบอกคุณใส่ความเขาว่างั้น
6: เขายอมรับครับตอนที่ผมนั่งคุยกับเขา
4: หนุ่มครับ
1: อ่ะโอเคตอนนี้นะครับอยู่ในสายกับทางเลขาธิการสภากายภาพบำบัดนะครับศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดรำพาบุญสินสุขครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหนุ่มกันชัยค่ะ
1: ครับ

0: อาจารย์ครับรบกวนครับอาจารย์ได้เห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุนะฮะแล้วก็ได้มีการทำกายภาพผมถามเรื่องกายภาพก่อนเลยกายภาพที่ใช้แบบกระแทกแรงๆเนี่ยมันเป็นวิธีของนักกายภาพกระทำแบบนั้นถูกอยู่แล้วถูกไหมฮะหรือยังไงฮะ
1: ได้เห็นวิดีโอนะคะที่ทางทีมงานส่งมาให้อ่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดูจากวิดีโอก็พอได้ข้อมูลประมาณหนึ่งค่ะคุณหนุ่มในการทำกายภาพบำบัดนะคะของผู้ป่วยอะค่ะเราทำด้วยความนุ่มนวล นะคะเราจะไม่ได้ทำด้วยการกระแทกอะไรนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะค่ะเขาไม่มีกล้ามเนื้อที่คอยช่วยพยุงข้อต่ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแรงๆไปมันจะเสี่ยงค่ะกับการที่จะทำให้ข้อต่อบาดเจ็บนะคะเอ็นของข้อต่อต่างๆบาดเจ็บค่ะก็จะต้องทำด้วยความนุ่มนวลค่ะเพราะฉะนั้นจากภาพที่เห็นนะคะก็น่าจะเป็นการเอาหลักของกายภาพบำบัดไปอ่ะนะคะแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยค่ะยังไม่ถูกต้องค่ะ
0: ไม่ถูกต้องนะฮะอย่างการยกขาขึ้นมาฉีกแบบแรงๆกระแทกแรงๆเนี่ยฮะอันเนี้ยมันส่งผลให้ทางผู้ป่วยเป็นอะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะคุณหนุ่มแต่ละข้อต่อนะคะเขาจะมีช่วงการเคลื่อนไหวที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยค่ะเวลาที่เราไปทำให้ผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไม่ทำเกินช่วงการเคลื่อนไหวนั้นนะคะเพราะนั้นในการที่ไปยกขาที่สูงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะทำให้เอ็นของกล้ามเนื้อนะคะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยค่ะ
0: ครับแล้วกรณีของคอล่ะฮะเวลาที่มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยนักกายภาพเขาจะทำแบบไหนครับคือจับผู้ป่วยนั่งกับเก้าอี้เอาแขนกดหัวลงนะฮะศอกเนี่ยนะกดหัวลงถลกเสื้อไอ้แบบเนี้ยมันเป็นวิชากายภาพบำบัดที่ถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะไม่ใช่แน่นอนค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะเวลาที่เราจะสอนให้ผู้ป่วยในเคสนี้เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือผู้ป่วยสโตรกอะค่ะนะคะเราจะมีกระบวนการสอนนะคะที่อาจจะทำจากการใส่แขนเข้าไปก่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้ใส่เสื้อที่มีกระดุมนะคะเพราะว่าจะได้แต่งตัวง่ายค่ะแต่จะไม่มีการไปดันพอดันยึดอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องระวังนะคะไม่ให้การทำกายภาพบำบัดเนี่ยค่ะด้วยนักกายภาพบำบัดทำให้ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ครับผมกรณีของการสระผมให้กับทางผู้ป่วยที่มีเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยฮะคือต้องใช้แบบการบิดคอการโน้มคอการเอาเข่าขึ้นไปกดที่หน้าตักระหว่างที่เขานั่งอยู่แล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยคลุมหัวแล้วบิดเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกไหมฮะ
1: อันนี้ไม่ถูกต้องค่ะเพราะอย่างที่นำเรียนตอนเบื้องต้นน่ะนะคะว่าเวลาที่เราดูแลผู้ป่วยอะค่ะนะคะเราก็จะพยายามให้เขาอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมจะไม่มีการไปยืดส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินนะคะหรือมีการบิดนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะนักกายภาพบำบัดจะไม่เอาอุปกรณ์ไม่เอาร่างกายของตัวเองนะคะเช่นเข่าหรืออะไรไปกดค่ะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะหายใจไม่ออกนะคะหรือว่าเกิดการบาดเจ็บต่างๆตามมาได้ด้วยค่ะ
0: แล้วในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นสโตรกหรือว่าหลอดเลือดตีบผมมองฟอร์เนี่ยฮะการที่เราไปบิดคอเขามากๆหรือจับเขากดหัวมากส่งผลกับเรื่องของไอสมองที่เขามีอาการอยู่ไหมฮะ
1: คือในบริเวณของคอเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหลายๆมัดด้วยกันนะคะทีนี้การที่เราไปทำให้ศีรษะอยู่ในท่าที่มันอาจจะไม่ได้ตั้งตรงหรือว่ามีการบิดมากเกินไปอะค่ะก็อาจจะทำให้เสี่ยงนะคะกับการที่จะทำให้เนื้อเยื่อต่างๆเหล่านั้นนะคะถูกกดทับได้ด้วยค่ะ
0: ครับผมอาจารย์ครับผมขออนุญาตสอบถามแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการจะเป็นนักกายภาพเนี่ยต้องมีใบถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดค่ะ
0: ครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพเนี่ยแล้วไปทำแบบนี้กับผู้ป่วยอันนี้ถือว่ามีความผิดไหมฮะ
1: ในตัวของพ.ร.บ.วิชาชีพกายภาพบำบัดเองนะคะเรามีการระบุไว้นะคะว่าเราไม่ให้ผู้อื่นนะคะที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดอะค่ะทำการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการทำเหล่านั้นมาเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีความผิดค่ะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับผมความผิดนี่พอจะทราบไหมครับว่าความผิดมีอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ความผิดก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการปรับนะคะไปจนถึงการจำคุกอะค่ะต้องขึ้นอยู่กับว่าพอไปดำเนินการทำแล้วเนี่ยค่ะมันทำให้ผู้ที่อย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยค่ะเขาได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายมากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: ครับเป็นมาตราเฉพาะเป็นกฎหมายเฉพาะมาตรา28พรบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547ถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะมาตรา28ค่ะ
0: นะครับก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถูกไหมครับ
1: ก็ต้องดำเนินการต่อไปค่ะตามความ
2: กำหนดโทษอยู่ในมาตรา50ครับ
0: ครับโอเค
2: อาจารย์หมอครับผมขออนุญาตถามกลับไปตอนที่อาบน้ำนิดหนึ่งสิครับที่อยู่ในห้องน้ำครับคือนักกายภาพเนี่ยควรจะปฏิบัติยังไงควรจะมีอารมณ์ควรจะทำอะไรไหมครับเพราะว่ามันมีการด่าผู้ป่วยอยู่บ่อยๆครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะในกรณีนี้ค่ะโดยปกติแล้วนักกายภาพบำบัดอะค่ะเราจะทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยหรือว่าฟื้นฟูผู้ป่วยนะคะโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้เขาสามารถที่จะกลับมาเคลื่อนไหวได้นะคะกลับมาช่วยตัวเองได้ตามศักยภาพของตัวเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะเราก็จะดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวการนอนการยืนการเดินพวกนี้นะคะเรื่องของการแต่งตัวการอาบน้ำเนี่ยค่ะเราจะแค่สอนอย่างเดียวค่ะแต่เราจะไม่ได้เป็นคนเข้าไปดูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ค่ะจึงมีการที่นำผู้ดูแลนะคะซึ่งอาจจะเป็นญาติของผู้ป่วยเข้ามาเรียนรู้วิธีการนะคะแล้วก็ให้ไปดำเนินการทำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะค่ะนักเกมพัมบัตนะคะไม่ได้เข้าไปช่วยในเรื่องของการอาบน้ำหรือการสระผมเลยนะคะ
0: ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามเป็นความรู้นิดนึงครับกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับผู้ป่วยแล้วมีนักกายภาพสอนนะฮะสอนหรือเข้าคอร์สไป2อาทิตย์หรืออะไรตามที่เขามีการกล่าวอ้างหลังจากนั้นบุคคลคนนี้สามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพเป็นพี่เลี้ยงและทำกายภาพตามนักกายภาพได้หรือเปล่าครับ
1: ถ้าเรียน2สัปดาห์นะคะตามที่คุณหนุ่มบอกอะค่ะแล้วบอกว่าจะไปประกอบวิชาชีพแกมพัมบัตเป็นนักแกมพัมบัตเนี่ยค่ะไม่ได้แน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าการเป็นนักแกมพัมบัตได้เขาจะต้องเรียนจากสถาบันการศึกษาซึ่งหลักสูตรอะค่ะในการผลิตนักแกมพัมบัตในประเทศไทยเราคือ4ปีนะคะแล้วพอจบแล้วก็จะต้องสอบให้ผ่านด้วยนะคะเพื่อได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะแต่ว่าในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอะนะคะเนื่องจากว่าบางทีผู้ป่วยจะต้องการการดูแล24ชั่วโมงนะคะแล้วก็นักเกมพัมบัตไม่สามารถอยู่กับผู้ป่วยได้นานขนาดนั้นนะคะเราก็จะยอมที่จะให้มีการนำผู้ดูแลนะคะหรือว่าญาตินะคะที่เป็นคนดูแลเนี้ยเข้ามาแล้วเราก็จะมีการสอนในเรื่องของการดูแลที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกายภาพบำบัดนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการช่วยขยับแขนขานะคะในเรื่องของการพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับก็จะเป็นประมาณแค่นี้แล้วก็อาจจะมีการให้ช่วยนำผู้ป่วยขึ้นมานั่งนะคะนั่งอยู่บนเตียงหน่อยหนึ่งค่ะแต่จะไม่ได้สอนไปจนถึงว่าให้มาทำกายภาพบำบัดเหมือนที่นักกายภาพบำบัดทำได้ค่ะ
0: โอเคกรณีที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะสอนให้ญาติ ได้มีการรู้จักวิธีอาบน้ำกับทางผู้ป่วยถูกไหมครับทีเนี้ยแน่นอนผู้ป่วยเองเนี่ยพอเขามีเรื่องของอาการสมองต่อหรือว่ามีเรื่องของเส้นเลือดตีบเลยก็แล้วแต่เนี่ยฮะการสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีการที่ไม่สะดวกในการที่จะทำในเวลานั้นๆอย่างเช่นให้บิดตัวให้ยืดตัวยกแขนเขาอาจจะทำไม่ได้ไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยนักกายภาพจะมีการสอนไหมครับว่าเราต้องใจเย็นๆไม่ใช่จะไปด่าคนป่วยว่านี่ผู้ภาษาคนไม่ใช่ภาษาหมาฟังรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยมันมีในภาษาแบบนี้นักกายภาพไหมฮะ
1: คือโดยปกติเราสอนกันมาตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเรียนแกมพัมบัตนะคะถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยนะคะด้วยความสุภาพนะด้วยความใจเย็นด้วยความเข้าใจอะค่ะตอนที่เราสอนผู้ดูแลค่ะนะคะเราก็จะสอนในลักษณะเดียวกันของเรื่องของการสื่อสารเลยพวกนี้ด้วยอะค่ะว่าต้องสื่อสารด้วยความสุภาพอะไรเช่นเดียวกันค่ะก็น่าจะไม่ได้มีพฤติการอะไรที่ตามที่คุณบอกนะคะในเรื่องของการสอนค่ะ
0: โอเคครับผมก็อาจารย์อยากจะฝากเลยไหมครับสุดท้าย
1: ถ้าฝากนะคะก็อาจจะเป็นว่าในปัจจุบันนะคะมันมีการใช้คำว่ากายภาพบำบัดนะคะอย่างแพร่หลายค่ะการออกกำลังกายก็บอกว่าเป็นกายภาพบำบัดการฟื้นฟูก็เป็นกายภาพบำบัดด้วยนะคะเพราะนั้นคำว่ากายภาพบำบัดตอนนี้ค่ะก็เป็นการเอามาใช้นะคะหลายคนก็จะอาจจะพูดว่าทำกายภาพทำกายภาพนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะ อาจจะเป็นแค่มีการนำวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักของการบำบัดบางส่วนเอาไปทำเท่านั้นเองนะคะแต่เขาจะไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการบำบัดค่ะก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยนิดนึงนะคะระวังตรงนี้ด้วยหน่อยหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับได้ความรู้ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ศ
0: าสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัด
1: ร
0: ำพาบุญสินสุขนะฮะท่านเป็นเลขาธิการสภากายภาพบำบัดท่านชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนครับ
0: แล้วเท่าที่ท่านพูดมาเอาเสียงของทางฝั่งของตัวคุณนับเดือนขึ้นได้เลยนะฮะคุณนับเดือน
3: ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณได้ยินหมดนะสิ่งที่คุณตอบเรามาทุกอันเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ขออภัยนะถ้าพูดอาจจะไม่ถูกใจผิดทุกข้อเลยฮะ
3: ค่ะ
0: ผิดทุกข้อนะ
2: มันต้องเริ่มต้นจากความนิ่มนวลนะครับไม่ใช่ว่าจะมากระแทกกระทันแบบนี้ครับ
0: คุณเอกเชิญครับ
4: ครับก็คุณนับเดือนถึงตอนนี้ยังยืนยันอยู่ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
3: ก็นักกายภาพบอกว่าเราทำไม่ถูกก็คือไม่ถูกค่ะ
4: แล้วผมหมายถึงว่าแล้วตัวคุณนับเดือนเนี่ยคิดว่าตอนนี้ทำถูกอยู่ไหมครับที่ผ่านมาที่เอาผ้าเช็ดหัวไปคุมหัวคุณย่าไปเช็ดหัวยังแรงแล้วก็ไปค่อมคอไปรัดคอ
0: แล้วทำมาหลายเคส
4: แล้วทำมาแล้วหลายครั้งแล้วก็รวมถึงยกมือยกขาแรงๆอันนี้คุณนับเดือนคิดว่าถูกต้องไหมครับในความรู้สึกคุณนับเดือน
3: ก็ทำตามหน้าที่ค่ะก็ทำจนคุณย่าเขาเดินได้ค่ะ
4: ครับคุณนับเดือนถ้าอย่างนั้นเนี่ย
3: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ไปดูครั้งแรกก็ต้องฟังจากหนูบ้างนะคะหนูไปดูครั้งแรกคือไม่สามารถพลิกตัวหรือตะแคงหรือไม่สามารถเดินได้หรือทำอะไรไม่ได้อ่ะคือแข็งเหมือนไม้อ่ะ
4: ครับ
2: นับเดือน
3: แล้วก็แล้วหนูก็อยากพวกคุณก็ตัดสินหนูอย่างนั้นไปแล้ว
4: ไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินนับเดือนจะเอาอย่างนี้ได้ไหมนับเดือน
3: ค่ะ
4: พอดีผมเห็นว่าตั้งแต่แรกเนี่ยนับเดือนยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องแล้วก
3: ็ต้องดูแลผู้สูงอายุมา
4: ผมขอให้รายการเนี่ยเอารูปหน้าคุณนับเดือนกับชื่อนามสกุลขึ้นหน้าจอเลยได้ไหมเผื่อว่าใครที่เขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาเห็นวิธีปฏิบัติของคุณเนี่ยเขาเกิดชอบเนี่ยคุณจะได้มีงานเข้าเยอะๆเอาดีไหมครับเอาไหม
3: ได้เลยค
4: ่
3: ะ
4: ได้นะเดี๋ยวคุณอนุญาตนะรายการจะได้เอารูปหน้าคุณแล้วก็ชื่อนามคุณขึ้นอนุญาตนะ
3: ได้ค่ะ
4: โอเคนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ฝากรายการพิจารณานะครับจะได้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
0: เอาคุณรับเดือนยินดีใช่ไหมฮะ
3: แล้วแต่จะทำเลยค่ะ
4: ไม่ได้ทำอันนี้ถามคุณเฉย
0: ถามคุณก่อนคือถ้ามันเป็นสิทธิ์ของคุณถ้าคุณคิดว่าอย่าเลยมันไม่เหมาะสมผมก็ไม่นั่นนะ
2: เดี๋ยวเอาให้ชัดครับคำว่าได้เลยคือยังไงนะครับ
3: คนที่หนูดูแลมากี่เคสที่ผ่านมาหนูก็ไม่เคยทำเสียหายค่ะ
2: ไม่ใช่พี่แก้วขออนุญาตกลับไปตรงเมื่อกี้ว่าการให้อนุญาตให้เอารูปคุณขึ้นหน้าจอเนี่ยคุณอนุญาตเหรอครับ
3: ได้เลยค่ะ
2: อนุญาตให้เอารูปขึ้นเลยใช่ไหมครับ
3: ได
2: ้อ่ะโอเค
3: ได้เลยค่ะ
4: เพื่อความเป็นธรรมของไงพี่เขาจะได้บางทีถ้านับเดียวเขายืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องมันอาจจะมีคนชอบก็ได้แบบว่า
2: แบบรุนแรง
4: ใช่รุนแรงไงคือ
3: ทำดีหรือไม่ดีหนู
2: แต่สิ่งที่พี่แก้ว
3: ดีหรือไม่ดีหนู
0: คุณนับเดือนผมถาม
3: คุณย่าจนคุณย่าเดินได้ค่ะ
0: คุณนับเดือนผมถามคุณนิดนึงผมถามนิดเดียวคุณมีลูกป่ะ
3: มีค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อถ้างั้นไม่ผมไม่เอาคือลูกอายุเท่าไหร
3: ่ก็ทำงานค่ะแล้วก็เรียนเพิ่งจบค
0: ่
3: ะ
0: งั้นไม่เป็นไรฮะเอาไว้แมวขึ้นดีกว่า
2: ครับ
4: มันไปถึง
0: คุณมีลูกนะ
2: ค่
0: ะโอเค
2: คืออย่างนี้ครับตามกฎหมายไอ้พรบกายภาพนะครับมันวางหลักไว้เลยว่าบุคคลใดก็ตามที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเขาห้ามไปกายภาพนี่เอาหลักกฎหมายก่อนที่เพจดาวแปดแชร์ขึ้นนี่ถูกต้องแล้ว
3: หนูขอพูดในข้อของหนูบ้างนะคะอันนี้ย่าก็เต็มใจให้ทำกายภาพถ้าญาติไม่ให้ทำหนูก็ไม่ทำค่ะเหมือนเคสที่แล้วก็ทำกายภาพไม่ได้ญาติไม่ให้ทำหนูก็ไม่ทำค่ะอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าหนูจะต้องเต็มใจทำฝ่ายเดียวญาติไม่ให้ทำหนูก็ไม่ทำ
0: คืออย่างนี้คุณนับเดือนผมอธิบายคุณฟังง่ายๆแบบนี้นะ
3: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคือฟังถึงตรงเนี้ยญาติก็จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตคุณก็ทำไม่ได้เพราะ1คุณไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพนะฮะ2คุณไม่ใช่นักกายภาพนะครับอันนี้ผมก็ต้องฝากเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีญาติพี่น้องอาจจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการป่วยแบบนี้บางครั้งอาจจำเป็นต้องจำแนกให้ดีๆด้วย
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้ต้องบอกทางนี้ด้วยเหมือนกัน
5: ครับ
0: ต้องขออภัยในสิ่งที่ผมต้องพูดนะอาจจำเป็นที่ต้องมีการดูหรือสอบถามอะไรประวัติให้มันมากกว่านี้สักนิดนึงเป็นไปได้ว่าคุณ2คนอาจจะไม่ได้ทราบมาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคน
2: ที่มาดูแล้วต้องผ่านการอบรม
0: แล้วก็จะตอนนี้มันก็จะมีเอางี้คนตกงานเยอะอ่ะคนมันก็ไม่มีอาชีพเยอะสุดท้ายก็จะมายึดแบบเนี้ยอ๋อฉันทำแบบนี้ได
2: ้ทำได
0: ้ฉันก็ทำได้ฉันก็บอกฉันเป็นนักกายภาพอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันไม่ดีกับทางผู้ป่วยเอง
4: ครับถูกครับพี่ครับคือที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเกิดนับเดือนเขามองว่าถูกต้องเนี่ยเพราะว่าในรายการเนี่ยมันไม่ได้โชว์หน้าเขามันไม่ได้โชว์ชื่อโชว์นามสกุลเขาพูดอะไรก็พูดได้หมดครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าทำถูกเนี่ยคุณเปิดหน้าเลยไหมอ่ะคือมันจะได้บ่งบอกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณมั่นอกมั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่คุณพรางตัวอยู่ในหลุมดำๆแล้วคุณก็พูดไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่คนอื่นเขามองว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับและขณะที่แม่เขาก็ไม่ทำแบบนี้ผมถามเขาว่าถ้าเป็นแม่คุณจะทำไหมเขาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยแต่ไปปฏิบัติกับแม่คนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะ
2: คือเมื่อกี้นับเดือนบอกว่าตัวญาติอนุญาตเขาอนุญาตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปทำเกิน
5: รุนแรงใช
2: ่หรือรุนแรงแบบนี้ครับเขาอนุญาตให้คุณดูแล
0: คือเขาไว้ใจคุณ
2: เขาไว้ใจเขาเห็นว่า6วันแรกเนี่ยคุณโอเคแต่คุณเนี่ยมีอารมณ์คุณทำด้วยความดุเดือดเกินไปฝืนแข้งฝืนขาเขาแบบนั้นไม่ได้ครับกฎหมายมันบอกเลยว่าคุณน่ะข่มขืนใจให้เขาตกใจกลัวจำคุก3ปีปรับ 60,000 ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ย2ปีปรับ 40,000 มันมีคดีอาญาเข้ามาจับทุกการกระทำของคุณคุณจะมาอ้างว่าการกระทำของคุณเป็นไปตามหลักกายภาพไอ้นั้นมันอีกเรื่องนึงครับเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการกระทำของคุณมันบ่งบอกถึงว่าคุณมีเจตนาแบบไหนมากกว่าครับ
3: หนูไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยค่ะหนูก็อยากดูแลให้เขาหายหนูก็พูดอยู
2: ่แต่คุณไปด่าเขาว่าใช้ภาษาหมาแบบนี้มันก็ไม่สุขไม่เหมาะนะครับจริง
0: ๆแล้วก็ไอ้วิธีการที่คุณไปเช็ดผมเช็ดหัวเมื่อกี้มันผิดหมดเลยนะฮะการที่คุณเองจะเอา
2: เท้า
0: ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอวัยวะในร่างกายคุณส่วนหนึ่งเนี่ยไปกดทับผู้ป่วยเนี่ยอันนี้คือนักกายภาพ
3: ไม่ได้กดทับนะคะหนูวางไว้ตรงที่วางขาคุณย่ารถเข็นค่ะ
0: แล้วก็
3: ไม่ได้ล็อก
0: แล้วก็ไอ้ที่เช็ดหัวเนี่ยคุณก็ไป
2: ล็อกเอาแขนไปโน้มครับ
0: ผู้โอ้โหนับเดือนมันภาพมันฟ้องอ่ะเอาจริงๆมันเห็นชัดๆอ่ะคือถ้าไม่มีภาพอ่ะผมก็จะพอจะฟังคุณบ้างนะแต่พอมันไปเห็นภาพเนี่ยมันผมไม่รู้มันจะไปแก้ให้คุณยังไงดีเอาจริงๆนับเดือน
3: หนูก็ไม่ได้ต้องการบอกว่าต้องมาแก้ให้หนู
0: ผมไม่รู้ว่าคุณไปเอาไอ้วิธีคิดมาจากไหนที่บอกว่าการที่แบบยกขาแรงๆกระชากแขนแรงๆดึงหูกดแรงๆมันเป็นการกระตุ้นเพราะนักกายภาพบอกทำไม่ได้เลยแบบนั้น
3: แต่ว่ามันอยู่ในตรงนั้นที่หนูทำค
0: ่
3: ะ
0: คุณไปเอามาจากไหนอ่ะคุณไปเอามาจากไหนวิธีทำเนี้ย
3: จากกล้องอ่ะหนูไม่รู้แต่ในภาพที่หนูทำในห้องกับคุณย่ามันไม่ได้แรงเลยค่ะถ้ามันแรงจริงนะคะแขนเขาก็ต้องหักไหลเขาก็ต้อง
0: ห
3: ลุ
0: ดตายห่าถ้าหักอย่างนั้นไม่ได้หรอกมัน
3: ไม่ค่ะถ้ามันเกินถ้าเราทำเกินขอบเขตถ้าเรา
0: เดี๋ยวปั้นนะนับเดือน
2: ปั้น
0: คุณปั้นเชิญพูดเหรอเขา
3: ทำแล้วหนูก็ทำทุกวันค่ะหนูไม่ได้ทำแบบวันเว้นวัน
0: ผมบอกเลยนะคือตอนนี้คุณจะไม่นับเดือนนะคุณจะนับวันรอแล้วนะเนี่ยที่จะต้องโดนดำเนินคดีนะผมบอกให้เอาคุณปั้นอยากจะพูดอะไรกับเขาเชิญนะ
5: ครับก็คือผมเคยให้คุณแม่เขาอยู่ศูนย์แล้วก็มีนักกายภาพมาดูแลคุณแม่ซึ่งเมื่อเทียบ
0: กับนักกายภาพจริงๆใช
5: ่
0: ไหม
5: ใช่ครับซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณทำให้แม่ผมมันต่างกันเหลือเกินมันแรงแล้วที่ผมต้องเจ็บปวดคือแม่เขาร้องเจ็บทำไมคุณไม่หยุดคุณยังทำต
3: ่อค่ะพอขอหนูพูดบ้างนะคะคุณปั้นหรือคุณวันค่ะบอกว่าจ้างการนักกายภาพไปก็ไม่ดีขึ้นแพงก็เลยยกเลิกตอนที่หนูไปทำค่ะก็บอกพี่แบบนี
6: ้แต่จะพูดเลยค่ะ
0: ชวนคุณปั้นคุณวันพูดได้เลย
4: 26,000ก็จ้างนักกายภาพได้หมดเหรอครับ
6: คือหนูพูดกับเขาก่อนนั้นคือ คือยังไงดีอะพี่พันพูดไม่ออกเลยค่ะ
0: พูดไม่ออกนะ
5: พ่อ
6: พูดไม่ออก
5: เพราะเขายังเพราะเขายังมั่นใจว่าเขา
6: ใช่
5: เขาทำ
2: ไม่คิดว่าเขาจะปฏิเสธแบบนี้นะ
6: ใช
2: ่ยังรู้สึกว่า
3: คือนักขอโทษนะคะนักกายภาพบอกก็บอกแล้วว่าพี่ทำไม่ถูกอันนี้พี่ยอมรับแต่ที่พี่บอกเนี่ยค่ะเมื่อกี้ค่ะว่าคุณบอกว่าจ้างนักกายภาพมาก็ไม่หายแล้วก็แพงก็ไม่ได้ดีขึ้นคุณก็เลยยกเลิกไปใช่ไหมคะ
2: ที่เขาไว้ใจคุณไงคุณนับเดือน
0: เขาไว้ใจคุณไงฮะนับเดือน
2: เขาไว้ใจคุณไงว่าให้คุณแฮนเดิลต่อได้ไงแต่เขาไม่ได้มอบสิทธิ์ในการทำร้ายกับแม่เขากับคุณนะ
3: ไม่ได้ทำที่ทำร้ายตรงไหนคะ
0: คืออย่างนี้คืออย่างนี้คือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วอะนักกายภาพเมื่อกี้ที่ผมคุยกับอาจารย์อาจารย์แกบอกว่าจริงๆแล้วการที่กลับไปดูผู้ป่วยเองต่อที่บ้านเนี่ยนะฮะคือเขาก็จะมีการสอนการอาบน้ำ
2: ใช่ครับ
0: นะครับมีการสอนแบบพื้นฐานหรือขั้นต้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคคุณอาจจะเป็นผู้ป่วยโทษนะคุณอาจจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยคุณทำได้นะฮะแต่คุณต้องใช้วิธีที่มันละมุนละม่อม
2: นุ่ม
0: เบาๆนุ่มนวล
2: ไปตามหลักการของมาตรฐาน
0: ใช่แต่พอคุณมาบอกว่าคุณทำรุนแรงเสร็จปุ๊บคุณโยนเลยบอกอ่ะคุณทำรุนแรงได้ไงอ่ะก็ช่วยไม่ได้มาจ้างฉันเองก็ตอนนั้นคุณจ้าง
6: ใช่
2: กรรมภาพมันแพง
0: กรรมภาพมันแพงอ่ะคุณโยนอย่างนี้เลยตอนเนี้ย
3: ไม่ได้โยนแล้วก็ไม่ได้พูดถึงนะคะว่าโยน
0: เอาจริงคือเราไม่ต้องเหลี่ยมกันเยอะเนาะเราพูดกันตรงไปตรงมา
3: ไม่ได้เหลี่ยมเลยค่ะก็พูดตรงๆเลยค่ะพี่นุ่มเมื่อกี้นักกายภาพบอกว่าทำไม่ถูกต้องเราก็ยอมรับว่าเราทำไม่ถูกต้องแล้วญาติก็อยากให้ทำก็ทำจนแบบหายแล้วเดินได้คือหนูก็ผิดทุกอย่างเลยเหรอคะหนูอยากถามกลับเหมือนกันหน
0: ู
3: ผิดทุกอย่างเหรอคะ
0: ก็เดินไม่ได้ฮะถ้าถามผมเหรอผิด
3: แล้ว
0: ผมตอบว่าผิด
3: เขาตอนที่หนูมาอยู่อ่ะเขาบวมเนี่ยค่ะแล้วร้องโอดโอยอยู่ตลอดแล้วพี่ทำเริ่มแรกก็ไม่ได้ทำแรงค่ะไม่ได้ทำแรงตลอดคือมันอยู่ในกล้องมันก็เหมือนแบบเราทำเร็วก็ไม่รู้ค่ะ
0: แล้วไงเขาอดโอยตลอดแล้วไม่ได้ทำแรงแล้วเขาดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นค่ะก็จนเขาเยอะ
0: ในเมื่อเขาดีขึ้นทำไมไม่ทำเบาอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเขาก็ดีขึ้นเนี่ยไม่ทำแรงทำไมอ่ะ
3: แล้วหนูทำไม่ดีเหรอคะที่เขาหาย
0: ไม่
3: ตอบหนูได้ไหมคะ
0: คุณบอกว่าคุณทำคุณบอกว่าคุณทำคุณบอกว่าคุณทำเบาๆเขาก็ดีขึ้น
2: ก็ดีขึ้น
0: ก็ไม่ต้องทำแรงนี
3: ่ค่ะ
2: แล้วคุณต้องทำแรง
3: ค่ะแล้วมันไม่ได้เกินองศาที่จะง้างขาออก
0: คุณรู้ได้ไงองศาคุณไปเรียนมาจากไหนคุณมีใบหรือเปล่าคุณเป็นนักกายภาพหรือคุณได้รู้เนี่ยว่าไม่เกินองศาเนี่ยเอามาจากไหน
3: ก็ประสบการณ์ที่ทำงานค่ะ
0: ประสบการณ์เหรอประสบการณ์แล้วมันไม่ใช่อ่ะคุณเอกคุยที่ผมเหนื่อยมากกูกลับไปคุยกับป้าดากูดีกว่านี่ไปทำกายภาพป้าดาหน่อยสิสองคนนะกูว่าอยู่ด้วยกัน
7: ใช
0: ่เอกพูดสิ
7: คือเขาไม่ได้มานั่งในรายการเนี่ยพี่หนุ่มแล้วเขาก็เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนเขาอยากพูดอะไรเขาพูดได้หมดนะครับแต่ว่ากรรมมันจะไปตกกับคนในอนาคตคือการที่เขาทำแบบนี้ครับในอนาคตเนี่ยคนไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วพอเกิดไปเซิร์ชหาคนมาดูแลผู้สูงอายุไปโดนเขาๆกรรมก็จะไปตกกับคุณแม่ของคนที่จ้างเขาในอนาคตไปเรื่อยๆวนอยู่อย่างเงี้ยครับที่ผมถึงได้บอกว่าถ้าคิดว่าไอ้การกระทำความรุนแรงแบบนี้มันถูกต้องก็เปิดหน้ามาเลยถ้าอย่างนั้นน่ะให้คนจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนนี้อ่ะบางคนเขาชอบนี่ก็เอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่บางคนเขาไม่ชอบเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ฉันไม่เอาเพราะว่าฉันเคยเห็นในหนกระแสเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าผมไปนั่งพูดกับเขาเนี่ยเขาตอบได้หมดนะครับเขาเถียงกลับมาได้หมดแหละแต่สี่ข้างจะทะเลาะแค่ไหนเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ได้เปิดเผยตัวตนอะไรเขาอยู่แล้วมันจะไม่ได้เหมือนกับการมานั่งในรายการแบบนี้ไงครับ
2: ก็คุยกับตำรวจดีกว่าครับพี่ผมว่าเพราะบางอย่างที่เขาเถียงกับเราหรือว่าแย้งกับเราเนี่ยมัน
7: ขัดแย้งกับคลิปวิดีโอหมดเลยอ่ะพี
2: ่มันขัดแย้ง
0: เขาไม่ฟังเขามีมุมมองมุมเดียวว่าเขาก็ทำดีแล้วทำดีสุดแล้วเขาก็ทำให้หายแล้วคุณมาจ้างเขาทำไมตอนแรกคุณก็จ้างกายภาพคุณมาจ้างเขาทำไมช่วยไม่ได้ก็ลูกจะมาบ่นอะไร
2: เขามาออกมาไอ้นี
0: ่ออกรูปนี้นะอ่ะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณนับเดือนนะ
2: ขอบคุณมากนะครับนับเดือนครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับขอบคุณนะครับ
0: อ่ะโอเคต่อสายหาตำรวจพี่หน่อยดีทีมงานครับ
7: ท่านผู้กำกับเมือง
0: ผู้กำกับเมืองชลบุรีใช่ไหมฮะ เดี๋ยวคุณเอกคุยลองพยายามติดต่อให้หน่อย
2: แล้วเมื่อกี้ที่นับเดือนก็บอกว่าเขาทำแบบนี้แล้วตอนนี้คุณย่าเดินได้แล้วหรอครับ
6: ไม่ค่ะ
5: ยังไม่ได้ครับ
0: เดินไม่ได้
6: คือเดินไม่ได้ค่ะทุกการเดินจะต้องมี
2: คนไม่ทำไมเขาแย้งว่าพอเขาทำแล้วมันดีขึ้นมันดีขึ้นเหรอครับ
6: ไม่ค่ะคือการเดินที่เขาบอกก็คือจะต้องมีอีกหนึ่งคนช่วยประคอง
5: มีวอล์กเกอร์คุณแม่จับวอล์กเกอร์แล้วก็มีคนหนึ่งประคองครับแล้วก็ค่อยให้จังหวะค่อยพาเดิน
2: ซึ่งเป็นแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่เขาทำแล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: ใช่
6: ก็คือเดิมอะค่ะอยู่ศูนย์อะคือจริงๆศูนย์ก็ดูแลจนแม่ดีขึ้นตามลำดับอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่แม่เขาอยากกลับบ้านคือแฟนนะคะก็เลยเลือกที่จะให้แม่กลับบ้านแล้วก็จ้างนักจ้างผู้ดูแลอย่างนี้แหละค่ะซึ่งนะตอนที่จ้างเนี่ยค่ะโปรไฟล์เนี่ยก็คือมีในสิ่งที่เราอยากได้อย่างเช่นอาบน้ำแม่ได้ซึ่งหนูอยากให้แม่ได้อาบน้ำเพราะว่ามันจะได้เสี่ยงไม่ต้องแบบเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเขาจะชูเลยว่าเขากายภาพได
2: ้
6: ซึ่งหนูมองว่าอ่ะเสียเท่านี้แล้วแม่ได้อยู่ที่บ้านแบบเนี้ยค่ะหนูกับแฟนก็คือโอเค
5: โอเค
2: ถ้าเกิดถามต่อไปว่านับตั้งแต่เขาไม่อยู่เนี่ยอาการของคุณย่าดีขึ้นไหมครับ
6: หนูอัดคลิปไว
5: ้
6: ขนาดย่าคือแม่ดีขึ้นแบบยกขาเองได
5: ้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับตอนที่เขายังดูแลเนี่ยแม่เนี่ยหยิบแก้วน้ำเองไม่ได้แล้ววันนั้นผมพาแม่อาบน้ำแล้วก็จะให้แม่บ้วนปากแปรงฟันเนาะผมอะรู้ว่าแม่ทำไม่ได้เนาะตอนที่เขาอยู่เนี่ยผมมายื่นแก้วไปแม่เขาจับแก้วเองเลยครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็บ้วนปากคือผมทำให้ผมรู้เลยว่า
2: แม่สบายใจขึ้นไหมครับผมว่า
6: ใช่ค่ะ
5: คุณแม่เขาเล่าว่าตอนที่เขายังอยู่นะพอเขาเปิดประตูมาเนี่ยแม่กลัวแล้วแม่ระแวงแล้วพอรู้ว่าเขาเข้ามาทีไร
2: เ
5: ขา
2: จะ
5: มาทารุณแม่
6: ใช
5: ่ใช่ครับเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผมอ่ะเข้าไปหาแม่นะตอนที่แม่นอนแล้วแม่เขาจำภาพซ้ำๆได้ไหมครับเนี่ยเขาก็มาบอกผมแบบนี
2: ้ก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นตามลำดับ
5: ใช่ครับคุณแม่พูดจาเยอะขึ้นคุณแม่ได้นอนยาวนะครับทำขยับแขนขยับขาได้มากขึ้นเนี่ยคุณบานเขาบันทึกคลิปไปด้วยจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่จะยกเนี่ยจะสั่นเลยเพราะว่าแม่เขาบาดเจ็บตรงนี้ครับตรงข้อใช่แม่เขาจะสั่นเลยขาขวาขาซ้ายยกไม่ได้แต่ตอนนี้ยกได้เยอะขึ้นครับยก
2: แต่ตอนนี้มีนักกายภาพมาดูแลหรือว่าเราดูกันเองครับ
6: อ๋อแฟนเขาดู
5: ตอนนี้ดูกันเอง
2: ดูกันเองก่อนนะ
5: ใช่ครับก็คือหลักของผมอ่ะก็คือเวลาผมจะยกขาแม่ผมจะถามแม่อยู่ตลอดแม่ครับแม่เจ็บไหมตึงไหมถ้าแม่บอกว่าตึงผมก็จะทำแค่นี้ครับ
2: ค่อยๆ
5: ใช่ครับยกแค่นี้แล้วก็เขาจะทำข้างละ30ผมจะเหลือแค่10ทีครับทำแค่นี้ครับทำเบาๆ
2: โดยการที่ว่าถามทุกครั้งใช
5: ่ไ
2: หมเราไม่ได้ไปฝืนคนไข
5: ้แล้วก็ไม่ได้บังคับจะทำทุกวันด้วยผมมาถามแม่ครับวันนี้แม่อยากกายภาพไหมถ้าแม่ไม่อยากผมก็ไม่ทำ
7: แต่ว่าในเรื่องนี้ผมอยากให้ทำทุกวันแต่ไม่ต้องฝืนไงครับคือยกทุกวันวันละ10หรือ15ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะมีคุณหมอกายภาพที่โรงพยาบาล
2: ว่าอาการแต่ละอาการของโรคเนี่ยกายภาพมันไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องทำแบบนี้แล้วมันจะได้ใช้ได้ทุกแบบ
7: ต้องพาคุณแม่ไปเจอผมวันที่พี่เข้ามาเนี่ยผมได้ถามพี่เขาว่าเอ๊ะค่าจ้างนับเดือนเนี่ยเดือนละ26,000มันสูงนะผมก็เลยถามว่าเอ๊ะพี่เป็นทำงานเนี่ยเป็นฝ่ายบริหารเดือนเขาบอกเขาเป็นพนักงานธรรมดา
5: บริษัทครับ
7: ไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เยอะนะครับก็เอาเงินเดือนเขา2คนเนี่ยมาหารกันจากตอนแรกเน
5: ี่
7: ยจากตอนแรกเอาคุณแม่ไปอยู่ที่ศูนย์แล้วทีนี้คุณแม่อยากกลับบ้านก็เอาคุณแม่กลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บเขา2คนต้องทำงานเลยตัดสินใจว่าเอาเงินเดือน2คนเนี่ยมาหารกันตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะเขาน่าจะเงินเดือนแบบเป็นแสนไหมไม่เงินเดือนไม่กี่ตังค์นะครับ แต่จ้างคนมา26,000เพราะเขาคิดว่าเนี่ย26,000ที่เสียไปเนี่ยคงจะได้คนที่เขาม
2: ี
7: ค
2: ุ
7: ณภาพมืออาชีพมาดูแม
5: ่ใช่แล้วแม่เขาอยากมาพักฟื้นที่บ้านใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจ
7: โดยได้คุณนายนับเดือนมาเลย
2: กับหนีเสือปักจระเข
0: ้ทางผู้กับยังไม่รับโทรศัพท์เลยผู้กับชลบุรีแล้วมีผู้การไหม
7: ผู้การชลบุรี
0: ผู้การชลบุรีได้ไหม
7: ฝากท่าน
2: หรือว่าหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้ไหมครับรองผู้กับก็ได้ครับ
0: มันต้องคุยกับผู้กับหรือไม่เป็น
7: ต้องท่านผู้การ
0: ได้ไหมติดต่อได้ไหมไม่ได้เลยนะไม่รับเลยนะ
2: ตอนนี้แจ้งความกี่ข้อหาครับ
5: ตอนนี้ล่าสุดที่ผมได้คุยกับร้อยเวรนะครับ
2: ครับ
5: คือใบแจ้งความฉบับนี้เบื้องต้นอ่ะมันลงว่าทำร้ายร่างกาย
2: ทำร้ายร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมครับ
5: แต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นผมได้คุยกับร้อยเวรเขาบอกว่าผู้หมวดเขาพยายามจะทำในลักษณะแบบหลายกรรมหลายวาระ
2: ทำร้ายร่างกายหลายกรรมต
5: ่
2: างวาระกันถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
2: รวมถึงที่พี่แก้อยากจะแนะนำก็คงจะเป็นเรื่องของ309ทำให้มีการตกใจข่มขู่ให้เกิดความกลัวรวมถึงที่เพจดาว8แฉกพูดเมื่อตะกี้นะครับเรื่องของพรบกายภาพก็คือมาตรา28กำหนดโทษอยู่ที่มาตรา50ก็ลองเอาเรื่องนี้ไปประสานกับไปผสมประสานกับพนักงานสอบสวนดูเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ
0: นะครับอีกเดินเรื่องไงต่อฮันนี
7: ่ก็ต้องประสานแล้วก็ดำเนินคดีให้ได้ครับพี่หนุ่มเพราะว่าผมมองว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยอย่างโดยเฉพาะที่อาจารย์หมอท่านออกมาพูดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักกายภาพมันก็ต้องมีความผิดทั้งในเรื่องของปออาญาก็ดีหรือความผิดในเรื่องวิชาชีพก็ดีมันก็ต้องเอามาบังคับใช้หมดนะครับมันจะได้ไปถึงคนอื่นๆที่ไปทำแบบนี้กับผู้ป่วยอะไรอื่นด้วยแล้วก็ฝากไปถึงอะไรนะสถาบันหรือว่าศูนย์กายภาพอะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าสภาวิชาชีพเขาเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของแต่ละศูนย์ที่มีคนมาทำอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีใช้คำว่ากายภาพเยอะเป็นที่คุณหมอพูดนะครับ
7: นักกายภาพเยอะไปหมดเลยครับโดยที่เราเองเราก็ไม่รู
5: ้ใช่
2: ว่าเขามีใบไหมนะว่าเขาผ่านการอบรมแค่ไหน
5: ควรจะได้ชื่อว่าเป็นนักกายภาพมันต้องมีการอบรมนะครับแล้วก็ที่อาจารย์เขาบอก4ปี
2: ใช่ครับต้องเรียนมา
5: สอบใช่เนี่ยผมเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: นะครับอ้าวโอเคก็เดี๋ยวคุณเอกคงเดินเรื่องอีกทีนึงสารอีกทีนึงนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
5: ครับคุณหนุ่มครับ
0: ครับพี่เอกครับแก้วนะครับ
8: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ต้อนรับท่านผู้ฟังทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคารเราจะมาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจกันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงสถานการณ์ทั่วโลกที่กำลังต้องจับตามองนะคะกับท่านอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์และเป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัทระค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะช่วงนี้คุยกันเรื่องของงบประมาณนะคะในประเทศคุยกันว่าอาจจะมีเรื่องของม็อบลงถนนนะเรื่องของวันที่จะมีพูดเรื่องของสว.ว่าจะอยู่จะไปหรือว่าจะมีการจัดการอะไรกันอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญคือเราติดตามสถานการณ์ในประเทศแล้วเราก็ต้องดูเหมือนกันนะต่างประเทศเป็นยังไงไม่งั้นเราก็รับมือไม่ทันเหมือนกันนะคะอาจารย์ดูภาพรวมแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มีอะไรที่จะกระทบเศรษฐกิจได้บ้างคะอาจารย์
2: คืออย่างนี้ครับถ้าเรามาดูตัวเลขในเชิงเศรษฐกิจจริงๆอ่ะสมมติมาดูจริงๆเลยก็ประมาณ 3.8 ล้านล้านเนี่ยคำนวณไปสิครับมันประมาณไม่ถึง 20% ของ GDP ของประเทศไทยเรื่องมีปัญหาเรื่องยูเรื่องอะไรก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนมากอะไรของเศรษฐกิจ
1: แต่มันจะ
2: ปัญหาทางการเมืองนะใช่
1: ความมั่นคงอาจารย์จะยึดประเทศกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามา
2: ว่าผลต่อเศรษฐกิจจริงๆในระยะสั้นมันไม่มีนะครับเมื่อเทียบแม้กระทั่งเรื่องคุณสนธิจะลงหรือไม่ลงถนนก็ยังไม่ได้มีผลอาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาแต่ยังไม่มีอะไรแต่ที่ผมคุยส่วนใหญ่ถึงจะคุยเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศก็เพราะว่าดูนึกภาพนะครับประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกสินค้าและบริการบวกกับนำเข้าสินค้าและบริการเนี่ยประมาณน่าจะใกล้ๆ 120% ของ GDP นะครับนั้นมันมีอันนี้มีผลกระทบมากกว่าเยอะฉะนั้นเลยอยากจะคุยเรื่องต่างประเทศให้พร้อมๆกันไปด้วยเพราะว่าผลกระทบเนี่ยกระทบจากปัจจัยภายนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากยกตัวอย่างเช่นการส่งออกเราเนี่ยเป็นสัดส่วนต่อ GDP น่าจะสูงกว่าสัดส่วนของการบริโภคในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ก็เลยอยากมาคุยเรื่องของช่องแคบพอมูสอีกเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาประมาณสัก1เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเขามีมาตรการที่จะบีบอิหร่านอย่างเต็มที่ไม่ให้ส่งออกน้ำมันเลยนะครับอิหร่านก็โต้โดยการที่จะไปยิงไปที่ UAE บ้างที่โน่นที่นี่บ้างก็ทำให้คนอื่นก็ส่งออกน้ำมันลำบากเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยืดเยื้อเลยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เบรนท์เนี่ยขึ้นไปที่$97ต่อบาร์เรลแล้วนะครับเมื่อตอนที่ตลาดคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยราคาเบรนท์ยังลงไปต่ำกว่า80เลยนี่ก็กลับขึ้นอันนี้ตรงนี้ก็แปลว่ามันก็จะมีปัญหาว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูงมากของประเทศไทยตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่งออกมาก็อยู่ในระดับสูงแล้วก็เห็นแล้วว่ามันเริ่มทำให้ราคาอาหารที่เราที่อาหารที่ปรุงสำเร็จรูปแล้วนี่ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มส่งผลกระทบนี่พอส่งผลกระทบตรงนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้จริงๆแล้วทั่วโลกเขามีปัญหาเงินเฟ้อคุมไม่อยู่ก็เลยทำให้ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยกำลังจะขยับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายกันนะครับเจ้าแรกที่จะขึ้นน่าจะเป็น ECB หรือธนาคารกลางของสหภาพยุโรปที่จะประชุมที่10 กันยาเนี่ยนะครับก็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 2.25 เป็น 2.5อันนี้พอข้ามาปีหน้าไอ้โทษเดือนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมี FOMC หรือแบงก์ชาติของอเมริกาเนี่ยก็จะประชุมกันวันที่16-17กันยาซึ่งอันนี้เป็นลูกผีลูกคนอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าตลาดเนี่ยคาดการว่ามีโอกาสประมาณ 60% ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย25 เบสิสพอยต์แบงก์ออฟญี่ปุ่นธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็จะประชุมกันวันที่17-18กันยาก็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับมันน่าสนใจตรง FOMC ว่าแรงกดดันในนี้ทำให้ผู้ว่าคนใหม่ในเควินวอชเนี่ยจะต้องแสดงท่าทีที่1เป็นอิสระจากรัฐบาลจากประธานาธิบดีทรัมป์กับ2เนี่ยต้องแสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าควรจะต้องต่อสู้ควบคุมเงินเฟ้อให้ได้นะครับแล้วเควินวอชเองก็เคยพูดว่าต้องทำให้ได้ อันนี้มันจะเป็นตัวกดดันให้เควินวอชต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาในสัปดาห์หน้า
1: ค่ะ
2: วันที่วันที่16-17กันยาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้ที่มันน่าสนใจคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์แกก็พิมพ์ออกมาในทูโซเชียลแกก็ออกมาแปลกมากนะแกออกมาบอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยแข็งแรงมากเศรษฐกิจดีมากเลยพอดีมันมีตัวเลข non farm payroll หรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยออกมาดีมากคือการจ้างงานใหม่เนี่ยออกมาตั้ง150,000กว่าตำแหน่ง160,000กว่าตำแหน่ง
1: ค
2: ส
1: ู่ ะ
2: งกว่าที่หลักคาดการเยอะแยะเลยเนี่ยแกก็บอกว่าอ้าวเศรษฐกิจแข็งแรงอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าลูกค้าที่แข็งแรงอ่ะเวลาลูกค้าที่ใหญ่โตแข็งแรงเวลาไปแบงก์เนี่ยแบงก์เขาให้กู้เขาต้องให้กู้ต่ำๆสิฉันก็บอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแรงเนี่ยยิ่งต้องให้ลดดอกเบี้ยซึ่งมันสวนทางสิ่งที่เกิดที่จริงคือเศรษฐกิจมันร้อนแรงเกินไปแล้วมีเงินเฟ้อสูงเนี่ยแบงก์ชาติก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่แบงก์แต่ผู้ว่าแต่ว่าทรัมป์ก็บอกไม่เอาต้องลดดอกเบี้ยนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนั้นก็ไม่ว่าอะไรไอ้เพี้ยนๆกันก็ไม่ว่าอะไรปัญหาพอเขาเพี้ยนใหม่เขาเพี้ยนมาอีกนะครับในทวีตอันเดียวกันมันเพี้ยนใหม่อีกว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยเขาจะห้ามการค้ากับประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยเยอะ
1: เอ้ยหมายความว่าต่อรองในประเทศตัวเอง
2: ๆใช่
1: เออ
2: ใช่
1: มันมีอย่างนี้ได้ด้วยเอ้าอะไร
2: ใช
1: เนี่
2: ่
1: ย
2: ก็
1: ต่อรองชาง วบ้า
2: ไป
1: นก็
2: สิ
1: ยังต่อรองในประเทศตัวเอง
2: ก็งงๆอยู่เนี่ยว่า
1: และ
2: เอ๊ะมันคนละเรื่องเดียวกันได้ยังไงคือแกบอกว่าถ้าไม่ลดดอกเบี้ยนะเดี๋ยวผมจะห้ามการค้ากับประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยใช้คำว่าจะข้ามจะหยุดเนี่ยนะครับจะ stop ใช้คำว่า stop เนี่ยนะจะใช้คำว่า stop เนี่ยนะนะครับอันนี้คือมันฟังดูมันก็เพี้ยนเพี้ยนอ่ะใช่ไหมครับแต่ก็ต้องกลับไปดูว่าโอเคตกลงแล้วเนี่ยมันมี
1: เดี๋ยว
2: ท
1: น
2: ี่
1: ะ
2: มา
1: หมา
2: ท
1: ย
2: ี่
1: ความ
2: ไป
1: ว่าย
2: ังไง
1: คนอื่นเขาจะรักษาเป็นห่วงความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าเขาอย่างเงี้ยเหรอคะเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นตัวประกันในการต่อรองคร
2: ไ
1: ั
2: ม
1: ้งนี้นะ
2: ไม่รู้ไงครับไม่รู้แต่แกพูดอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทำไมแกพูดอย่างนี้แต่ก็พู
1: ค
2: ดอ
1: ่
2: ย่
1: ะ
2: างนี้แ
1: ต
2: ล้วก
1: ล
2: ็ stop trading with countries with which we have a deficit เลยนะครับข
1: เห
2: ู
1: ม
2: ่
1: ือน
2: เล
1: ป
2: ย
1: รับให้หน่วยงานของตัวเองเป็นพวกเดียวกันกับประเทศอื่น
2: คือนี้ก็งงๆก
1: ก็
2: ัน
1: ง
2: ถ้
1: ง
2: ากล
1: อ
2: ั
1: ่
2: บ
1: ะ
2: ไปดูจริงๆเนี่ยประเด็นคืออย่างนี้ถ้ากลับไปดูจำได้ว่าทรัมป์เนี่ยแกเคยใช้อำนาจภายใต้กฎหมายชื่อว่า IEPA นะครับย่อมาจากคำว่า International Emergency Economic Powers Act แล้วก็เก็บภาษีพวกเราทุกคนรวมทั้ง
1: ท
2: ไท
1: ำไ
2: ย
1: ด้
2: เนี่ยโดน9%
1: ค่
2: น
1: ะ
2: ี่กฎหมายอันเนี้ยก็ถูก
1: ไปฟ
2: ผ
1: ้อ
2: ู้
1: ง
2: นำเข้านะครับไปฟ้อง
1: ค่ะ
2: ศา
1: แล้
2: ล
1: วเขา
2: แ
1: ก
2: ล้
1: ็
2: ว
1: แพ
2: ก็
1: ้
2: ศาลในสุดขึ้นไปถึงศาลฎีกา
1: ทำ
2: ศ
1: แล
2: า
1: ้
2: ล
1: ว
2: ฎีกาก็สั่งบอกว่าแพ้
1: แพ
2: นะ
1: ้
2: ครับ
1: ท
2: ว่
1: ำ
2: า
1: แพ้
2: อำนาจกฎหมายอันเนี้ยไม่ได้ให้อำนาจทรัมป์ที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆประเทศคู่ค้าต่างๆเพราะเป็นกฎหมายที่บอกว่าเป็นคำว่า Economic Emergency คือหนึ่งต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแล้วสองเนี่ยต้องตามกฎหมายมันเขียนว่าให้ prohibit or regulate
1: ย
2: ห
1: ก
2: ้
1: เล
2: า
1: ิ
2: ม
1: ก
2: ควบคุมห้ามหรือควบคุมการค้า
1: ค่ะ
2: แต่ไม่ได้ให้เก็บภาษีเพราะอำนาจการเก็บภาษีเนี่ยมันอยู่ที่รัฐสภาไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายบริหารครับแกก็เอาตรงนี้มาบอกว่าโอเคแสดงว่าศาลฎีกาเนี่ยให้อำนาจแกห้ามนำเข้าเลยไม่ต้องเก็บไม่เก็บภ
1: อ
2: า
1: ๋อ
2: ษีเลย
1: ใช
2: ห้
1: ่
2: าม
1: เรื่
2: เ
1: อ
2: ล
1: ง
2: ย
1: ของ prohibit regulation
2: โอเค
1: โอ
2: ห้
1: เค
2: ามเลยอันนี้ปัญหาก็คือว่าถ้างี้ถ้าแกพูดอย่างเงี้ยถ้าแกเกิดจะทำจริงขึ้นมาในประเทศไหนจะโดนประเทศไหนจะโดนแล้วก็กลับไปดูที่ว่าประเทศไหนเนี่ยที่อเมริกาขาดดุลการค้ามากที่สุด
1: ค่ะ
2: โอเคผมก็เลยไปดูมา
1: ต้องมีจีน
2: ห้าน
1: ั่นแหล
2: ป
1: ะ
2: ระเทศแรกห้าประเทศแรก
1: ค่ะ
2: ที่อเมริกาขาดด
1: ข
2: ุ
1: า
2: ล
1: ดด
2: ก
1: ุ
2: า
1: ล
2: ร
1: ม
2: ค้
1: า
2: าก
1: ส
2: มา
1: ุ
2: ก
1: ด
2: ที่สุดคือหนึ่งเวียดนาม
1: เวียดนามเหรอคะ
2: นี่สำหรับตัวเลข7 เดือนแรกของปีนี้เจ็ดเดือนแรก
1: ค
2: ป
1: ่ะ
2: ีนี้
1: อ๋อเฉพา
2: เว
1: ะ
2: ี
1: เ
2: ย
1: จ
2: ด
1: ็ดเ
2: น
1: ดือ
2: าน
1: แร
2: ม
1: กค่ะ
2: สองเม็กซิโกสามไต้หวัน
1: ค่ะ
2: สี่จีน
1: โอ้จีนอันดับ4เลยเนาะ
2: ใช่ห้า
1: ไทย
2: ไทยห้าไทยไทยเนี่ยดาวรุ่งขึ้นมาจากเคยเป็นที่11ก็
1: ขึ
2: เ
1: ้
2: ป
1: น
2: ็น
1: มา
2: ท
1: เป
2: ี
1: ็
2: ่
1: น
2: ห
1: ห
2: ้า
1: ้าใน7 เดือน
2: จะ7 เดือนสำฟรีนี้นะครับ
1: ไม่
2: เจ็
1: แ
2: ด
1: ต่
2: เดื
1: ว
2: อน
1: ่า
2: สำฟรีนี้
1: อาจารย์แต่พูดจริงๆไอ้ขาดดุลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินที่เข้าประเทศเราหรืออะไรเท่าไหร่เขามาลงทุนนี่แล้วก็ส่งไปประเทศเขาไม่ใช่หรอคะ
2: ใช่แต่ว่าทรั
1: เอ
2: มป์
1: อ
2: ไม่
1: ก็
2: เค
1: ตัว
2: ย
1: เอง
2: ไม่
1: ค
2: แค
1: น
2: ร
1: ของ
2: ์
1: ตัวเองมาลงทุ
2: แ
1: น
2: ต่
1: แล้
2: ท
1: ว
2: ร
1: ก
2: ั
1: ็
2: มป์
1: ส
2: ไ
1: ่
2: ม
1: ง
2: ่
1: เง
2: แค
1: ิน
2: ร
1: กลั
2: ์
1: บไปตัวไอ้ส่งสินค้าไปบ้านตัวเองอะไรเนี่ย
2: ทรัมป์ไม่แคร์เพราะ
1: อ่า
2: ผมไปคุยกับทั้งพวกนักลงทุนโทษบริษัทอเมริกันที่
1: อืมมาล
2: ผ
1: ง
2: ล
1: ท
2: ิ
1: ุ
2: ต
1: นในไทย
2: ค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยอย่าง
1: อ่
2: เช
1: า
2: ่น
1: ฮ
2: ฮ
1: ะ
2: าร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ย
1: ค่ะ
2: นะครับและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เขาบอกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ของอเมริกาคือนายฮาวาร์ดลุทนิกซึ่งเป็นเพื่อนเที่ยวของทรัมป์มาตลอดนะเพื่อนสนิทกันเนี่ยพูดเป็นกระต่ายขาเดียวว่าต้องการให้อยู่มาผลิตในอเมริกาแพงเท่าไหร่ก็ไม่แคร์คือเขาหัวสี่เหลี่ยมอยู่ว่าต้องทำอย่างนั้นซึ่งมีบริษัทพรินเตอร์ชื่อเฮเลนแพ็กการ์ดเนี่ยเข
1: อ
2: า
1: ือฮ
2: เค
1: ึ
2: ยมา
1: ค
2: บ
1: ่ะ
2: อกว่าฮิวเลตแพ็กการ์ดคือคำนวณแล้วว่าถ้ามาผลิตที่อเมริกาเนี่
1: อ
2: ย
1: ื
2: ไออ ้
1: ฮ
2: พ
1: ึ
2: รินเตอร์ที่ขายจากเมืองไทยเนี่ยนะครับจะต้องราคาจะแพงขึ้นอีก200%มันจะ
1: ส
2: ไม่
1: อง
2: มี
1: ร้อ
2: ค
1: ยเ
2: น
1: ปอร์
2: ซ
1: เซ
2: ื้อ
1: ็นต์อ่
2: ใช
1: า
2: ่
1: ค่ะไป
2: เศร
1: ส
2: ษ
1: ู้
2: ฐี
1: จ
2: อ
1: ี
2: เม
1: น
2: ริ
1: ไม
2: ก
1: ่
2: า
1: ได้แล้วไม่มีคนซื้อแน่นอน
2: ไท
1: อย่
2: ย
1: างนี้
2: ไท
1: ดีย กว่า
2: ไม่
1: ไม่คือหมายความว่า
2: ผิดที่ไทย
1: เหรอคะ
2: ผลิตที่ไทยนี่แหละถ้าไปผลิตที่อเมริกาเนี่ย
1: ใช่ใช่ไงคะ
2: จะผลิตจะแพงที่ประเทศไทย200%
1: เขาคนเขาก็ไปซื้อผลิตจากประเทศอื่นใครจะไปผลิตซื้อจากผลิตประเทศ
2: ไ
1: ต
2: ม
1: ัว
2: ่
1: เอ
2: ใช
1: ง
2: ่คนเขาจะไม่ซื้อพรินเตอร์เลยสมัยนี้คนยิ่งไม่ใช้
1: เอ
2: ซื้อ
1: า
2: พร
1: ก
2: ิ
1: ็
2: นเต
1: จ
2: อ
1: ร
2: ริ์
1: ง
2: กันแล้วถู
1: ก
2: กไหม
1: ก็จริงถูก
2: นะครับฉะนั้นปัญหาคือว่าก็กลัวเหมือนกันว่าทรัมป์แกจะอยู่ๆแกจะตัดสินใจมาห้ามโน่นห้ามนี่ได้หรือเปล่าแต่ว่าแกดูแล้วตามกฎหมายนี่แกทำได้เลยไม่ใช่ขึ้นภาษีนะครับห้ามเลยแกล้งบอกว่าห้ามนำเข้าสิน
1: อื
2: ค้าเอ
1: ม
2: จากประเทศบีเลย
1: อ้างอิง
2: ก็
1: จ
2: เป
1: า
2: ็
1: ก
2: นไปได้
1: คำตัดสินของศาลฎี
2: ใช
1: ก
2: ่
1: า
2: ครับคราวนี้มันโยงมาอะไรมันโยงมาว่าที่ถ้าเห็นข่าวเนี่ยจะเห็นข่าวว่าทางคุณสุปจีเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแล้วบอกว่าเนี่ยเราเจรจากับอเมริกาแล้วคืบหน้าไปอย่างมากเลยแล้วใกล้จะได้ข้อตกลงแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรทําเพราะว่าถ้าไม่รีบทำเนี่ยดีไม่ดีเราจะโดน
1: ค
2: น
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ครับแต่ว่าต้องยอมรับตรงๆว่าเรายังไม่มีข้อตกลงกับอเมริกา
1: อ
2: เ
1: ื
2: หมื
1: ม
2: อนกับที่มาเลเซียมีแล้วเหมือนกับที่อินโดนีเซียมีแล้วอย่างเวียดนามก็ยังไม่มีข้อตกลงเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าใกล้เหมือนกันแล้วฉ
1: แ
2: ะ
1: ต่
2: นั
1: เ
2: ้
1: ว
2: น
1: ียดน
2: ส
1: า
2: ําม หรัน บ
1: ี่ยิ่งหนักกว่าเราอีกเนาะอันดับหนึ่งเนี่ย
2: อันดับหนึ่งครับแต่เราก็เกินดุลกับอเมริกาเนี่ยดูตัวเลขแล้วน่ากลัวมากเพราะเราปีนี้ที่ผมคํานวณดูนะครับเราจะเกินดุลกับอเมริกาประมาณสัก110,000 ล้านเหรียญส่วนเกินดุลนะ
1: ค่
2: ส
1: ะ
2: ่วนที่
1: ค่
2: เ
1: ะ
2: กินดุลนะครับ
1: ซึ่งพูดตรงๆนะอาจารย์ที่เกินดุลมากับอเมริกาเนี่ยรายได้มันไม่ได้อยู่ที่ผู้ประกอบการไทยนะมันอยู่ที่คนต่างชาติมาลงทุน
2: มันมีครับมันมีส่วนที่เป็นสินค้า
1: ส่วน
2: ขอ
1: ใ
2: ง
1: หญ่
2: คน
1: อ
2: ไ
1: ่
2: ท
1: ะ
2: ยจริงๆมี
1: อ
2: เ
1: ื
2: ยอ
1: ม
2: ะมากมีเยอะเหมือน
1: เ
2: ก
1: หร
2: ั
1: อ
2: น
1: คะเหรอคะกี
2: เ
1: ่
2: ง
1: เป
2: ิ
1: อร
2: น
1: ์เ
2: ท
1: ซ
2: ี
1: ็
2: ่
1: นต
2: มั
1: ์
2: น
1: ค
2: เ
1: ะ
2: ป็นค้าของคนไทยจริงๆเนี่ยน่าจะมีอยู่ในความในการผลประเมินเร็วๆนะสัก400,000-500,000 ล้านบาท
1: อ
2: ส
1: ื
2: ี่แส
1: ม
2: นห้าแสน
1: ค่ะค่ะ
2: ฉะ
1: โอ
2: นั
1: เ
2: ้
1: ค
2: น
1: อย่างนั้นก็โอเค
2: ระวังว่าผลกระทบเนี่ยถ้าเกิดทำไม่
1: จ
2: ดี
1: ะอ
2: แล
1: ื
2: ้วเก
1: ม
2: ิดทำแกคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนได้นะครับแต่ว่าถามว่าแล้วเรื่องนี้จะรู้เป็นรู้ดำรู้แดงเมื่อไหร่ก็อาจจะนั่นแค่2 เดือนข้างหน้าเนี่ยครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งติดตามดูให้ดีไว้นิดหนึ่งครับ
1: นี่มันเรียกว่ารอบด้านจริงๆนะอาจารย์สำหรับพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็ใครมาเป็นรัฐบาลในช่วงเวลานี้ก็เหนื่อยยากทั้งสิ้นเลยนะอาจารย์เอาเฉพาะสถานการณ์ระดับโลกเนาะทั้งสงครามเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเรื่องของพลังงานเรื่องของการค้ากับประเทศที่เราค้าขายเป็นอันดับต้นๆของเศรษฐกิจเราเนี่ยเอาแค่นอกประเทศนี่ก็เหนื่อยหอบแล้วนะคะเนี่ยนี่
2: ใช่
1: ยัง
2: คร
1: เ
2: ั
1: จ
2: บ
1: อสถานการณ์ในแต่เรื่องสถานการณ์ในประเทศนี่ว่าใครไม่ได้บางทีก็ทําตัวเองนะไม่รู้สร้างปัญหาขึ้นมาให้ตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาก็แล้วกันนะคะอาจารย์ถ้าในประเทศมีอะไรที่อาจารย์มีความกังวลใจไหมคะนักลงทุนกลัวเรื่องม็อบลงถนนไหมคะอาจารย์
2: ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในภาพรวมๆแล้วเนี่ยยังเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเพราะอย่างที่เราทราบว่ารัฐบาลเองเนี่ยจริงๆก็กระสุนหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมารัฐบาลก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าเห็นบอกว่ากู้เต็มเพดานแล้วปีหน้าถ้าจะหา
2: ใช
1: เงิ
2: ่
1: นใช้ยากแล้วด้วยนะคะอาจารย์
2: คือเงินเฟ้อเราแม้จะไม่รุนแรงเท่าประเทศอื่นแต่แบงก์ชาติก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้
1: อืม
2: นะครับ
1: ค่ะลำบากเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามหาหนทางกันไปอะไรนะหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไว้นะต้องบอกตัวเองแบบนั้นฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านหนึ่งที่เจอปัญหาใดๆเดี๋ยวล่ะก็บอกว่า ต้องช่วยตัวเองค่ะตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองให้ดีหายใจเข้าไว้ค่ะเอาวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ดร.
2: ข
1: ส
2: อบ
1: ุ
2: ค
1: ภ
2: ุ
1: ู
2: ณ
1: สา
2: ค
1: ย
2: รับ
1: เชื้อนะคะท่านประธานสภาพัฒน์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ
0: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงซะจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ันต้องไปแล้วนะปอด
1: ฮะ
0: เปลี่ยนใจไปด้วยกันไหมเหรอสวนฉันน่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่หรอกนะ
1: อ๋อไม่เชิญลุงตามสบายนะ
0: งั้นฉันไปนะ
1: ครับผมมา
2: ฮะอะไร
1: เที่ยวให้สนุกนะ
2: ขอบใจไปออกรถเถอะค่ะคุณอน
0: พครับจะออกรถเดี๋ยวนี้แหละครับพ่อป๊อดน่ะไม่ต้องเป็นห่วงคุณอรสาหรอกนะเย็นๆจะพามาส่งอย่างปลอดภัยเลย
1: ขอบคุณ
0: ฉันไปนะ
1: สวัสดี
0: สวัสดี

0: ตาปอดคุยอะไรกับคุณเหรอคะ
1: อ๋อไม่มีอะไรครับ
0: แน่ใจนะคะฉันถามว่าแน่ใจหรือเปล่าไม่ได้ให้คุณหัวเราะสักหน่อย
1: ก็แน่ใจสิครับ
0: มีอะไรบอกฉันตรงๆนะคะ
1: แน่นอนอยู่แล้วผมน่ะไม่ปิดบังคุณอยู่แล้วครับ
2: แต่พริมอ่ะมีอะไรอยากจะบอกค่ะคุณป้า
0: หึแต่พริมมีอะไรเหรอ
2: พริมเห็นแววตาลูกชายของคุณป้านะคะ
0: มันยังไงล่ะแม่พริมเห็นแววตาลูกชายฉันยังไงหึ
2: ก็แววตาของลูกชายคุณป้านะคะเหมือนจะวิงวอนอะไรบางอย่างกับคุณลุงอะค่ะ
1: นี่แม่พริมแกพูดน้อยหน่อยจะได้ไหมฮะ
2: มาก็พริมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนี่คะลุง
1: แกจะทำให้คนทะเลาะกันนะเนี่ยฮะ
2: อุ๊ยถ้าอย่างนั้นพริมขอโทษค่ะถือซะว่าพริมมันไม่ได้พูดอะไรกันแล้วกันนะคะ
1: ทุกคนน่ะได้ยินแกพูดหมดแล้ว
2: คือว่าพริม
0: ฉันก็เห็นเหมือนแม่พริมนะคะคุณ
1: คุณอรสาแมวนาอย่าคิดมากสิครับ
0: ฉันไม่มั่นใจค่ะว่าตับป๊อดจะต้องมาพูดไม่ดีกับคุณแน่นอน
1: อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ก็เมื่อคืนนี
1: ้เมื่อคืนนี้ทำไมเหรอ
0: ตับป๊อดแกโทษคุณนะคะ
1: โทษผมเหรอ
0: ค่ะ
1: โทษผมเรื่องอะไรกัน
0: ก็โทษว่าที่ฉันเปลี่ยนใจกระทันหันไม่ยอมไปออสเตรเลียเพราะโดนคุณเป่าหูนะสิคะ
1: ฮะว่าไงนะพ่อป๊อดคิดอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ค่ะแกบอกว่าพอฉันไปเที่ยวกับคุณมาแค่วันเดียวฉันก็เปลี่ยนใจไม่ยอมไปกับแกซะแล้วเพราะคุณคนเดียวแท้ๆเชียวเพราะฉะนั้นฉันถึงค่อนข้างมั่นใจยังไงล่ะคะว่าการที่ตาป๊อดพยายามจะตามออกมาส่งฉันถึงรถเนี่ยก็เพราะว่าแกมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณไม่อย่างนั้นแกไม่มีวันเดินออกมาส่งฉันแบบนี้หรอกค่ะจริงๆนะคะคุณ
1: แล้วอย่างนี้ผมก็เลยกลายเป็นคนพูดผิดสิเนี่ยฮะ

0: เมื่อใจคุณไม่อยากไปอยู่ใครจะเกลี้ยกล่อมยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอก
1: ถูกต้อง
0: แกก็เลยมีสีหน้าไม่สู้ดีนักเหมือนจะผิดหวังในตัวผมหน่อยนะ
1: คุณอย่าไปถือสาหาความประป๊อดแกนะคะ
0: ไม่หรอกผมน่าไม่เคยหาความประป๊อดเลยนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไปหาความแกด้วย
1: ขอบคุณนะคะ
0: คุณจะมาขอบใจอะไรผม
1: ขอบคุณที่ไม่มองตาป๊อดในแง่ลบยังไงล่ะคะ
0: ไม่หรอกผมน่ะไม่ใช่คนใจคอคับแคบอะไรสักหน่อย
1: ดีค่ะ

0: แล้วตกลงคุณจะไม่ยอมไปจริงๆเหรอ
1: ค่ะฉันตัดสินใจแล้วค่ะ
0: ตัดสินใจว่า
1: ก็ตัดสินใจว่าฉันจะอยู่เมืองไทยอยู่ที่เพชรบุรีนี่ฉันเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่จะไม่ยอมไปตายในต่างบ้านต่างเมืองเด็ดขาด
0: เป็นความคิดที่ดีนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: แต่ลูกน่ะอยากให้คุณไปอยู่สุขสบายคุณก็น่าจะสนองความตั้งใจของลูกสักหน่อยนะ
1: แหมคุณพูดเหมือนไม่รู้เรื่องของฉันอย่างนั้นแหละนะคะ
0: ก็คือว่า
1: ก็ถ้าไม่มีหลานสองคนนั่นคุณคิดเหรอคะว่าตาป๊อดจะยอมให้ฉันไปอยู่ด้วยนะไปอยู่ให้เป็นภาระทำไมกันล่ะคะ
0: เขาเป็นลูกเขาคงไม่คิดอย่างที่คุณว่าหรอกมั้ง
1: จริงๆนะคะคุณ
0: อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้นล่ะ
1: ก็ถ้าตาป๊อดแกอยากให้ฉันไปอยู่จริงๆแล้วล่ะก็แกก็คงจะเอาฉันไปอยู่ตั้งแต่แกที่ไปอยู่ที่นู่นใหม่ๆแล้วล่ะค่ะแต่นี่เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นเลยขนาดแต่งงานกันแล้วเขาก็ยังไม่เคยเอ่ยปากชวนฉันไปอยู่ด้วยเลย
0: ตอนนั้นน่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้คุณไปอยู่ด้วยก็ได้นะครับ
1: แต่ป๊อดมีบ้านตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วนะคะคุณ
0: เขาสามารถซื้อบ้านที่ออสเตรเลียได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ได้ค่ะเขาว่าได้รับสิทธิพิเศษค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะขนาดแต่งงานมีลูกคนแรกยังไม่เคยคิดจะชวนฉันไปอยู่เลยตอนนั้นน่ะฉันอยากไปมากค่ะเพราะอยากอุ้มหลาน
0: ทำไมคุณไม่ปริปากบอกลูกล่ะว่าใจคุณน่ะคิดอะไรอยู่ในตอนนั้น
1: พูดสิทำไมฉันจะไม่พูดฉันน่ะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาซะด้วยสิคะ
0: แล้วพ่อป๊อดแกว่ายังไงล่ะ
1: แกบอกว่าลูกจ้างคนเขาเลี้ยงแล้วแม่ขอลูกอยากให้อยู่กับพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์โดยตรงฉันก็เลยไม่อยากพูดต่อ
0: เขาพูดอย่างกับว่าคุณน่ะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่างนั้นแหละ
1: พี่รู้สิคะลูกแกอาจจะลืมไปแล้วละมั้งที่แกโตมาได้เพราะใครสงสัยจะโตมาจากกระบอกไม้ไผ่ละมั้ง จริงๆนะคะคุณ
0: คุณน้อยใจเหรอ
1: ก็มันน่าน้อยใจไหมล่ะคะ
0: เอานะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะ
1: ค่ะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะอะไรที่เป็นความสุขของลูกก็เอาเถอะไม่ว่ากัน
0: นั่นล่ะควรเป็นพ่อเป็นแม่ล่ะ
1: ค่ะ
0: นะไม่ไปก็ไม่ไปที่นี่นะก็ยังมีลูกชายอีกคนอยู่ด้วยจริงไหมครับ
1: ค่ะฉันจะอยู่กับตาออดค่ะ
0: อาจารย์คมสันน่ะเป็นคนน่ารักใจเย็นใครอยู่ใกล้ก็ต้องมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวจะพาลูกสาวมารู้จักสักหน่อยนะ
1: ลูกสาวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตะกี้นี้คุณอนพพูดว่าอะไรนะคะว่าไงคะอย่าเอาแต่หัวเราะสิคะ
0: ผมบอกว่าว่างๆนะจะพาลูกสาวมารู้จักกับอาจารย์คมสันสักหน่อย
1: ดีค่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวของคุณอยู่ที่สวนเหรอคะถ้าอย่างนั้นอีกเดี๋ยวฉันจะได้เจอกับลูกสาวของคุณด้วยสินะ
0: ไม่เจอหรอก
1: อ้าวมันยังไงกันล่ะเนี่ย
0: ลูกสาวคนที่ผมหมายถึงอยู่กรุงเทพอยู่กับพี่สาวแกน
1: หมายความว่าคุณมีลูกสาวสองคนเหรอคะ
0: ครับคนโตแต่งงานไปแล้วมีลูกถึงสองคนส่วนลูกคนเล็กก็ยังไม่ยอมออกเรือนสักทีแนะนำใครให้ก็ไม่เอาลูกเดียวแต่

0: แม่แกน่ะเหนื่อยใจไม่อยากแนะนำใครให้อีกแล้ว
1: ลูกคนเล็กทำงานอะไรล่ะคะ
0: เป็นแม่บ้านที่บ้านพี่สาวแกน่ะ
1: บ้านหลังใหญ่ล่ะคะ
0: ก็พอสมควรลูกเคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กระทรวงแห่งหนึ่ง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ที่บ้านลูกสาวคนโตมีนางเจืออีกคนที่คอยเป็นรับคำสั่งจากลูกสาวคนเล็กอีกทีหนึ่งนะ
1: ลูกสาวคนเล็กเป็นแม่บ้านใหญ่ในบ้านว่างั้นเถอะ
0: ก็ทำนองนั้นแหละ
1: ส่วนพี่สาวก็นั่งแทนเป็นคุณนายเต็มตัว
0: ฟังดูน่ะดีจังเลยเนอะว่าไหม
2: จริงค่ะคุณป้าคุณตรานะคะเธอราศีคุณนายจับเต็มตัวเลยค่ะ
0: นี่แกพูดเกินไปแม่พริม
2: ก็มันเรื่องจริงนี่คะคุณลุงใครๆอ่ะก็พากันอิจฉาคุณตราทั้งนั้นชาติก่อนไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรมาชาตินี้เกิดมาทั้งสวยทั้งสาวแต่งงานไปเป็น10ปีแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยคุณธนินทร์น่ะรักคุณตราเหลือเกินไปไหนก็ไม่รอดยอมให้คุณตราทุกอย่างเลยค่ะ
1: ดีจังเลยชักอยากจะเห็นหน้าลูกสาวคนโตของคุณอนบแล้วล่ะว่าเธอจะสวยพริ้งเหมือนสาว 2,000 ปีหรือเปล่า
0: โอ้ยแม่ตราน่ะแกน่ะดีไปซะทุกเรื่องนะเสียอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละ
1: อะไรเหรอคะ
0: หูเบาจอมขี้บ่นเป็นที่หนึ่งเลย
1: อย่างหลังนะพอทนค่ะผู้หญิงทุกคนพอมีลูกมีเต้าขี้บ่นทุกคนนั่นแหละค่ะไม่บ่นแล้วลูกจะได้ดียังไงล่ะคะแต่อย่างแรกนี่สิเรื่องหูเบาครั้งจะทำใจหน่อยนะคะเนี่ย
0: ใช่เชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อผัวตัวเอง
1: เอ๊ะมันยังไงคะเนี่ย
0: เพื่อนเป่าหูว่าหัวตัวเองน่ะแอบไปมีกิ๊กนอกบ้านก็เชื่อไปซะหมดไม่ยอมฟังเหตุผลผัวแม้แต่นิดเดียวแล้วตอนนี้คุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ตรา
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
0: แม่ตราน่ะแอบไปทำศัลยกรรมใบหน้าที่พัทยา
1: อ้าวก็ไหนบอกว่าเธอสวยพริ้งยังไงล่ะคะแล้วทำไมต้องไปทำศัลยกรรมใบหน้าด้วยล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าแกหูเบายังไงล่ะไปเชื่อเพื่อนบอกว่ามีคนเมาว่าแม่ตราน่ะแก่แล้วหน้าตาเหี่ยวย่นหัวก็เลยแอบไปมีกิ๊กแกก็เลยคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยตัดสินใจไปทำศัลยกรรมใบหน้าใหม่ให้ดูสิลูกสาวผมน่ะมันบ้าขนาดไหนเหรอ
1: แหมเชื่อคนอื่นมากก็ไม่ดีนะคะคุณ
0: นั่นแหละเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อเพื่อนใครจะไปรู้ใจใครล่ะฮะบางทีน่ะเพื่อนอาจจะคิดร้ายกับเราก็ได้จริงไหมล่ะ
1: จริงค่ะยิ่งเห็นเพื่อนได้ดิบได้ดีขนาดนี้แต่ตัวเองกลับไม่มีอะไรอาภัพรักก็เลยเกิดความอิจฉาริษยาพยายามหาทางทำให้ครอบครัวของเพื่อนแตกหัก
0: นั่นแหละคุณ
1: แสดงว่าลูกสาวคนโตของคุณไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเลยเหรอคะ
0: นั่นแหละข้อเสียของแม่ตราเขาล่ะสวยก็จริงแต่ขาดความเชื่อมั่นตัวเองขนาดตอนเจอกับพ่อนินพ่อนินขอแกแต่งงานแกยังลังเลใจเลยกลับมาถามความเห็นพ่อแม่ไม่รู้กี่สิบครั้งถามแล้วถามอีกซ้ำๆซักๆไม่กล้าตัดสินใจสักทีจนผมรำคาญเลยพูดไปว่างั้นก็ไม่ต้องแต่งกับใครคล้องโสดไปจนตายเลยง่ายดี
1: แล้วแกว่ายังไงล่ะคะ
0: แกก็เลยยอมตัดสินใจแต่งงานกับพ่อนินไง
1: ฉันเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าลูกสาวคนโตของคุณน่ะสวยมากไม่อย่างนั้นลูกเขยของคุณคนนั้นคงจะไม่เสียเวลามาแต่งงานด้วยหรอกค่ะ
0: ใช่เพราะแม่ตราเนี่ยแกสวยเป็นทุนเดิมแล้วอย่างนึงแกเป็นคนไม่มักมากด้วยไม่เคยคิดเอาของใครแถมยังเป็นคนคิดสงสารคนซะด้วยใจดีต่างหากนะคุณ
1: เพราะดีเกินไปหรือเปล่าคะเลยโดนเพื่อนเป่าหูน่ะ
0: ใช่ใช่เพราะเป็นคนดีมองคนในแง่ดีมากเกินไปไม่ทันระวังตัวว่าจะมีเพื่อนอีกประเภทหนึ่งที่คอยจ้องทำลายตัวน่ะ
1: อย่างเนี้ยต้องหาโอกาสเตือนสติลูกคุณแล้วนะคะปล่อยเอาไว้ชีวิตครอบครัวอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะคุณ
0: ตอนนี้ก็กำลังเกิดปัญหาแล้วล่ะคุณไม่ต้องรอไปถึงไหนแล้ว
1: เป็นยังไงกันล่ะคะ
0: ก็เห็นแม่ของแม่ตราโทรมาพูดกับผมว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะขอหย่าขาดจากกันไปเลย
1: ขนาดจะหย่ากันเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: อุ๊ยแบบเนี้ยเรื่องใหญ่แล้วนะคะคุณ
0: ก็นั่นแหละผมก็เห็นมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยยังไม่มีหลักฐานอะไรไปมัดตัวพ่อนินเลย ไปฟังคนอื่นก็พูดมาอีกทีนึงแล้วก็เชื่อเพื่อนสนิทใจหัวตัวเองพูดอะไรก็ไม่ยอมเชื่อจะหย่าลูกเดียวเฮ้ยสวยแต่หูเบาไม่รู้จะว่าอย่างไรเหมือนกันแกขำอะไรนางพริมเหรอ
2: ก็พริมขำขำหัว
0: นี่พูดมาเดี๋ยวนี้นะขำอะไร
2: พริมอ่ะกำลังคิดถึงคำพูดของใครจำไม่ได้แล้วค่ะว่า
0: ว่าอะไร
2: ก็พูดกันค่ะว่าสวยแต่โง่ค่ะ
0: นางพริมเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะนี่ไปว่าแม่ตราอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวแม่ตรามาหาฉันจะฟ้องให้เข็ดเลย
2: โอ้ยอย่านะคะลูกพริมขอโทษก็ได้ค่ะพริมก็พูดสนุกปากไปอย่างนั้นเองอะค่ะ
0: เคยไหมพูดมันปากดีๆแล้วโดนไล่ออกไปข้างนอกถนนน่ะฮะ
2: ขอโทษค่ะคราวหลังจะไม่พูดอีกแล้วค่ะ
0: ดีให้รู้ซะมั่งว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดไม่ใช่มีปากเอาไว้หาเสี้ยนอย่างเดียว
2: คือว่าพริม
1: น่าเห็นใจทั้งสองคนนะคะคุณ
0: ผมน่ะเห็นใจลูกเขยมากกว่าผมว่าแกไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนเขารักเมียเขาเสมอต้นเสมอปลายเงินทองก็มีใช้ไม่ขาดมือบ้านช่องก็มีให้อยู่ใหญ่โตอลังการแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะใจคอน่ะจะจับผัวมัดมือมัดเท้าล่ามโซ่ไม่ให้ออกไปไหนเลยหรือไงทำอย่างนั้นเข้าขั้นโรคจิตแล้วล่ะว่าไหม
1: ไม่หรอกค่ะลูกสาวของคุณอาจจะรักสามีมากไปหน่อยไม่ทันได้คิดอะไรก็ได้แต่เชื่อสิเขาว่าอีกหน่อยก็คิดได้เองล่ะค่ะ
0: ผมกลัวจะสายเกินไปนะสิ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็ถ้าเกิดพ่อนินน่ะไม่ทนอีกต่อไปล่ะท้าหย่าบ่อยๆก็ประชดไปหย่าซะเลยที่นี้ล่ะเป็นยังไงจะมาร้องแรกแหกกระเชออะไรได้ล่ะฮะ
1: หวังว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะ
0: ผมก็ภาวนาอย่าให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับ

0: ฮัลโหล
1: ฉันเอง
0: ครับพี
1: ่มากับตาลุงนั่นอีกแล้ว
0: บอกหรือเปล่าฮะวันนี้พากันไปไหน
1: ไปสวนกับลุงคนนั้นแหละ
0: อ๋อ
1: นี่ออด
0: อะไรฮะ
1: ท่าทางแกรู้สึกทุกข์ร้อนใจอะไรเลยนะเนี่ยนะ
0: เอ้าทำไมผมจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจด้วยล่ะพี
1: ่ก็แม่กับอิตาลุงคนนั้นไง
0: ก็แล้วไงล่ะฮะ
1: แกไม่ได้รู้ไงว่าอิตาลุงคนนั้นน่ะจะทำให้แม่ของเรา
0: อะไรฮะลุงเขาจะทำให้แม่ของเราทำไม
1: อาจจะไขว้เขวก็ได
0: ้เรื่องอะไรอ่ะ
1: ก็อย่างเช่นพบรักตอนแก่อะไรทุกองเนี่ยเฮ้ยหัวเราะฉันไม่ได้ตลกนะเว้ยฉันกำลังเครียดเครียดมากๆเลยน่าจะบอกให
0: ้ไม่เอาหน้าพี่ป๊อดอย่าคิดมากเลยฮะ
1: แกจะแม่ฉันคิดได้ยังไงวะฉันว่ามันมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนั่นละสองคนวัยไร่เรียกกันด้วยนะนี่ถ้าลูกคนนั้นเป็นพ่อไม่โอ้เข้าทางคนสองคนพอดีพอดีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีสิฮะพี
1: ่ดีอ่ะ
0: ฮะดีมากๆซะด้วย
1: ก็จะบ้าไงต่อออดก็ใช่แม่มีสามีใหม่ตอนแก่หรือไง
0: ถ้านั่นมันเป็นความสุขของแม่เราเราก็ควรยินดีไม่ใช่เหรอฮะ
1: แต่ว่าฉันไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเลยแม่แก่ขนาดนั้นเนี่ยจะมีใครมารักจริงหวังแต่งวะนอกจากหวังสมบัติเท่านั้นแหละ
0: แล้วพี่ไม่คิดเหรอฮะ
1: ไม่คิดคิดอะไร
0: ทางนู้นก็อาจจะคิดว่าแม่เราไปหวังสมบัติเขาเหมือนกัน
1: เฮ้ย
0: ไม่เฮ้ยล่ะทุกคนก็คิดกันได้ทั้งนั้นแหละพี่เรายังไม่รู้จักลุงแกดีพอเลยจะมาคิดว่าเขายากจนหวังจะมาเกาะแม่เราได้ยังไงและอีกอย่างนึงแม่เรามีอะไรให้ใครมาเกาะได้ล่ะแม่มีแต่บ้านเงินฝากอีกจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็มีประกันชีวิตมันก็เท่านั้น
1: เท่านั้นของแกทำให้คนที่เขาหวังคุบเงินของคนอื่นตาร้อนเผาแล้วนะเว้ย
0: โอ้พี่ป๊อดจะคิดในแง่ร้ายได้ไหม
1: ก็ฉัน
0: บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกันมากเลยก็ได้
1: ไม่มีทางไม่มีทางอ่ะ
0: พี่ป๊อดฮะ
1: ฉันว่าอีตาลูคนนั้นนะจะต้องคิดไม่ดีกับแม่แน่นอน
0: ถ้าพี่คิดอย่างนั้นแล้วพี่ให้แม่ไปกับลุงเขาทำไมอ่ะทำไมไม่ห้ามหรือว่ารั้งแม่ไว้ล่ะ
1: แกคิดว่าฉันมีปัญญารั้งแม่เอาไว้ได้เหร
0: อก็เคยเห็นพี่ทำได้นี่นะ
1: แต่นี่แม่ไม่เหมือนเดิมแล้วว่ายอมเชื่อฟังใครเลย
0: ไม่หรอกพี
1: ่จริงๆนะฉันชอบเป็นห่วงแม่แล้วนะเว้ย
0: แล้วทำไมไม่ขอตามไปด้วยล่ะหรือว่าลุงแกไม่ได้ชวนพี
1: ่ก็ชวนอยู่เหมือนกัน
0: อ่ะก็ในเมื่อลุงแกชวนพี่เป็นห่วงแม่แล้วทำไมไม่ตามไปเล่าจะได้อยู่สังเกตการได้ไง
1: ไม่เอาเบื่อ
0: ถ้างั้นก็ไม่ต้องพูดอีกแล้วล่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเถอะแม่น่ะผ่านโลกมามากกว่าพวกเราซะอีกแม่มีวิจารณญาณในการตัดสินใจหน้าพี
1: ่เออๆๆโอ๊ยแซงเลยฉัน

0: ละถึงบ้านแล้วครับเชิญครับคุณอรสา
1: ค่ะโอ้โหสวนของคุณน่าอยู่มากเลยนะคะอากาศสดชื่นจังเลยค่ะ
2: คุณป้าจะเข้าไปในบ้านหาอะไรดื่มก่อนไหมคะ
1: ไม่ดีกว่าจ้ะฉันน่ะอยากเดินดูสวนสักหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นคนพาคุณอรสาน่ะเดินชมสวนผลไม้เองครับเชิญครับเชิญ
1: ๆขอบคุณนะคะ
0: อ๋อแม่พริม
2: ค่ะลุง
0: ข้าไปเตรียมของว่างกับเครื่องดื่มมาไว้รอเลยนะเดี๋ยวจะกลับมากิน
2: ค่ะลุง
0: เชิญครับคุณอรสา
1: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: อยากเชื่อเลยนะคะว่าที่นี่จะปลูกลิ้นจี่ขึ้นนะคะ
4: ได้จ้ะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีน่ะทันสมัยปลูกอะไรก็ย่อมได้ถึงนั้นแหละครับ
3: แต่ว่าคงจะปลูกแอปเปิ้ลไม่ได้หรอกนะคะ
4: โอ้ยแบบนั้นน่ะต้องรอให้ที่นี่อากาศหนาวเหมือนทางเชียงใหม่เชียงรายแล้วล่ะครับคุณ
3: อ้าวก็คุณบอกว่าเทคโนโลยีทันสมัยปลูกอะไรก็ได้มีใช่เหรอคะ
4: ครับ
3: ตาจริงนั่น
4: อะไรครับ
3: ส้มโอค่ะ
4: โถโถนึกว่าเห็นอะไรเห็นส้มโอนี่เองอ่ะเราเสียงหลงเชียว
3: ก็มันผลโตมากนี่คะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเนี่ย
4: ผมเอาคุณภาพนะคุณไม่ได้เอาปริมาณเวลามันออกดอกออกลูกเนี่ยผมก็คัดเอาเท่าที่ต้นจะให้อาหารเลี้ยงผลมันได้เท่านั้นแหละครับ
3: มีหน้าล่ะถึงได้เห็นต้นส้มโอแต่ละต้นมีลูกไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควร
4: นั่นแหละผมปลูกไว้กินเองจะเอาปริมาณทำไมจริงไหม
3: ค่ะรสชาติเป็นยังไงคะ
4: อุ้ยหวานฉ่ำอร่อยครับ
3: เก็บได้หรือยังคะเนี่ย
4: ยังครับคิดว่าปลายเดือนนี้น่าจะตัดได้แล้วตัดแล้วก็รอให้ลูกนะมันลืมต้นอีกอาทิตย์นึงที่นี้ล่ะพอกินหวานฉ่ำอย่าบอกใครเชียว
3: อย่าลืมเก็บเผื่อฉันด้วยนะคะอยากกินจังเลยคะเนี่ย
4: ได้จ้ะครับและผมจะตัดไปให้ถึงบ้านเลย
3: ให้ฉันมากินที่นี่ก็ได้นะคะ
4: แน่ใจแล้วว่าคุณจะมาได้นะ
3: ได้สิคะฉันน่ะจำทางมาได้แล้วให้ตาออสขับรถมาหาก็ได้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยค่ะเอหรือว่าคุณไม่สะดวกที่จะให้ฉันมาอีกเพราะกลัวแม่บ้านคุณจะเข้าใจผิดคิดว่าเราสองคนมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอไงคะ
4: โอ้ยไม่เลยผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นแม้แต่นิดเดียวครับ
3: แน่ใจเหรอคะ
4: แน่ยิ่งกว่าแน่อีกครับคุณน่ะเลิกกังวลใจเรื่องนั้นไปได้เลย
3: งั้นฉันจะมาหาคุณปลายเดือนนี้อีกทีแล้วกันนะคะ
4: ผมจะไปรับคุณเองครับ
3: ถ้าอย่างนั้นโทรบอกฉันล่วงหน้าสักวันนะคะฉันจะได้เตรียมตัวทันนะคะ
4: โอ้ได้สิครับไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
3: แล้วตอนนี้มีอะไรที่กินได้มั้งคะคุณเนี่ย
4: ก็มีนะถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะกินแล้วก็
3: อะไรคะ
4: เช่นมะนาวพริกขิงข่าตะไคร้หรือถ้าเคี้ยวเก่งๆก็ต้นกล้วยไงล่ะ
3: คุณอนโนป่ะ
4: นั่นไงผมเห็นอะไรที่ให้คุณทานได้แล้วมั้งนั่นแหละ
3: อะไรคะ
4: ตามผมไปสิผมเห็นไว้ไวนู่นน่ะ
3: อย่าบอกนะคะว่าจะให้ฉันแทะต้นตาลนะคะ
4: คุณก็พูดไปเรื่อยเชียว
3: อ้าวจะไปรู้ใจคุณไงคะขนาดขิงข่าตะไคร้คุณยังแนะให้ฉันกินดิบๆเลยนี่คะ
4: แหมก็ถ้าคุณแทะต้นตาลได้แล้วก็ต้นมะม่วงพวกนี้คงไม่รอดปากคุณละ
3: ต้นตาลทางนู้นมีลูกตาลหรือเปล่าคะ
4: อุ้ยมีสิหล่นทุกวันเลยครับ
3: น่าเอามาทำขนมตานะคะคุณว่าไหม
4: กลับไปได้กินแน่นอนที่บ้านน่ะแม่พริมทำกินทุกวันแหละครับกินจนเบื่อต้องไปฝากขายในตลาดแล้วล่ะ
3: จริงเหรอคะ
4: จริงครับแม่ยาใจอยู่บ้านแล้วก็มีลูกตาลเท่าไหร่ไม่พอแกทำขนมตาลไปขายหรอกรายนั้นน่ะชอบหาบนู่นหาบนี่ไปขายตลาดอยู่เฉยไม่เป็นหรอก
3: ชักอยากรู้จักเมียของคุณแล้วล่ะค่ะ
4: ได้เจอแน่อีกไม่นานหรอกครับ
3: ค่ะแล้วนี่จะพาฉันไปกินอะไรคะ
4: นั่นไงล่ะนั่นๆๆ
3: คุณชี้ไปที่ไหนคะ
4: ดงกล้วยไง
3: นี่คุณอนกอย่าบอกนะคะว่าจะให้ฉันกินหยวกกล้วยน่ะ ไม่เอานะคะ
4: โอ้ยไม่ใช่หรอกผมจะให้ทุนน่ะทานกล้วย
3: กล้วยดิบก็ไม่กินนะคะ
4: กล้วยดิบที่ไหนมันต้องกล้วยสุกสิคุณ
3: มีกล้วยสุกด้วยเหรอคะ
4: ก็น่าจะมีนะเพราะว่าผมเห็นไวๆน่ะนี่เดินตามผมก็ไม่ได้ดงกล้วยนะครับระวังนะครับทางเดินเป็นดินนิ่มๆใบตองแห้งๆเดี๋ยวอาจจะลื่นได้นะคุณ
3: ค่ะคุณนำทางนะคะ
4: ครับ พี่ค่อยตามมานะครับมา
3: ค่ะนกเยอะจังเลยนะคะคุณ
4: นกกินกล้วยนะถ้าได้ยินเสียงนกร้องในดงกล้วยแล้วก็ชื่อได้เลยว่าในดงกล้วยต้องมีกล้วยบางเครือสุกคาต้นแน่นอนครับเพราะนกมันกินนะ
3: จริงด้วยนะคะ
4: จริงสิครับ
3: กล้วยน้ำว้าคุณน่ะลูกโตๆทั้งนั้นเลยนะคะ
4: อืมใช่แหมสุกคาต้นอย่างนั้นน่ะหวานจะบอกใครเชียวนะคุณ
3: เดี๋ยวค่ะคุณ
4: อะไรเหรอ
3: คุณไม่ย้อนกลับไปหามีดพรามมาตัดต้นกล้วยหรือไงคะ
4: โอ้ยมือชั้นนี้แล้วไม่ต้องอาศัยอาวุธอะไรทั้งนั้นสองมือเปล่านี่แหละคุณ
3: ใช้มือล้มต้นกล้วยนี่นะ
4: ถูกต้อง
3: ไหวเหรอคะต้นกล้วยต้นนั้นน่ะลำต้นใหญ่มากเลยนะคะไม่เห็นหรือไงคะน่ะเครือใหญ่ขนาดนั้นน่ะ
4: โอ้ยเอานะผมบอกแล้วไงว่าต้องได้สิอ๋อนี่คุณยืนห่างๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะล้มต้นกล้วยต้นนี้ให้คุณได้ทานกล้วยสุกคาต้นเองนะ
3: คุณไหวแน่นะคะ
4: อุ้ยไหวแน่นอนคุณอยู่ห่างๆแล้วกันนะ
3: ค่ะห่างแค่นี้พอหรือเปล่าคะ
4: อุ้ยพอแล้วพอ
3: เดี๋ยวค่ะคุณลวกใบกล้วยแห้งๆที่ห้อยลงมาทำไมคะ
4: อ้าวก็ใช้ดึงต้นกล้วยให้มันล้มยังไงล่ะคุณ
3: แน่ใจนะคะว่ามันจะล้มได
4: ้
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ได้สิเห็นใบกล้วยแห้งๆอย่างนี้เหรอเหนียวอย่าบอกใครเชียวนี่ผมจะดึงมันล้มแล้วนะฮึบ
3: มันเอียงแล้วค่ะคุณ
4: อีกนิดเดียวมันจะล้มแล้วนะฮึบ
3: กำลังล้มแล้วค่ะ
4: ฮึบ
3: ล้มแล้วเก่งมากคุณเก่งมากเลยอะค
4: ่
3: ะ
4: แค่นี้ก็เรียบร้อย
3: นกมันร้องโวยวายหาว่าคุณแย่งกล้วยมันไปหมดทั้งเครือแล้วล่ะค่ะ
4: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณอะฟังภาษานกออกนะ
3: ก็คุณไม่ได้ยินร้องมันเอะอะโวยวายหรือไงคะมีผลสุขบ้างลูกนกมันกินขาเอาไว้เห็นไหมล่ะคะน่ะ
4: เห็นไอ้ลูกที่มันกินขาไว้น่ะผมก็จะเด็ดทิ้งไว้ที่พื้นนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะบินลงมาจิกกินเองนั่นแหละ
3: แล้วทีนี้จะตัดมันยังไงล่ะคะคุณ
4: เด็ดลูกที่สุกไปทานยังไงล่ะ
3: อ้าวแล้วลูกที่ดิบล่ะคะ
4: เดี๋ยวก็ให้แม่พริมน่ะเอามีดพระมาตัดแบกกลับบ้านอีกทีก็แล้วกันผมแค่อยากให้คุณได้ทานผลไม้ในสวนผมมั่งไอ้นี่กล้วยสุกกำลังดีคุณลองทานดูสิว่าหวานอย่างที่ผมคุยเอาไว้หรือเปล่า
3: ขอบคุณค่ะลูกโตมากเลยกินลูกเดียวก็อิ่มแล้วล่ะเนี่ย
4: กระเพาะเล็กมากขนาดไหนเลยเหรอกล้วยลูกเดียวอิ่มแล้วเหรอเป็นไง
3: หวานมากเลยค่ะคุณ
4: เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ได้โม้นะเนี่ย
3: คุณก็ทานด้วยสิคะสุกไปตั้งหลายหวีแล้วนะเนี่ย
4: ได้อร่อยมากเลย
3: นั่งกินใต้ต้นกล้วยแล้วนี่นะ
4: ครับธรรมชาติดีว่าไหมล่ะ
3: ค่ะได้บรรยากาศดีจังเลยค่ะ
4: อร่อย
3: แดดเนี่ยแทบจะไม่ส่งถึงเลยนะคะคุณ
4: ดงกล้วยน่ะมันบังแดดเอาไว้นะคุณ
3: อากาศในดงกล้วยเนี่ยเย็นสดชื่นเหมือนกันนะคะคุณ
4: ใช่อากาศชื้นๆอย่างนี้มาปูเสื่อนอนเล่นไม่ดีแน่
3: อ้าวทำไมล่ะคะ
4: อ้าวเดี๋ยวปอดชื้นมันจะยุ่งนะ
3: เป็นได้ด้วยเหรอคะ
4: ได้สิก็อากาศมันชื้นเกินไปนี่นานี่คุณเห็นไหมพื้นดินน่ะยังนิ่มกว่าที่อื่นเลยบางทีมีน้ำซึมนิดๆ ด้วยนะคุณ
3: จริงด้วยค่ะดีนะคะที่ใบตองแห้งมากๆกบเกลื่อนพื้นดินน่ะเลยไม่รู้สึกอะไร
4: อืมครับ
3: ส่วนคุณน่ะน่าอยู่มากๆเลยนะคะ
4: อยากมาอยู่ไหมล่ะ
3: อยากสิครับแต่ว่า
4: แต่อะไรเหรอ
3: แต่ว่ากลัวแม่บ้านของคุณจะเข้าใจผิดนะสิคะเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าฉันไม่แย่งคุณไปมันจะยุ่งนะคะ
4: ไม่หรอกแม่บ้านผมน่ะเข้าใจดีนะเข้าใจผมดี
3: ไม่จริงหรอกค่ะผู้หญิงอ่ะไม่ยอมเข้าใจอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นละค่ะ
4: เรื่องอะไรครับ
3: ก็เรื่องผู้หญิงยังไงละคะ
4: อ๋อเหรอ
3: ค่ะไม่เห็นลูกสาวของคุณละคะร้องขอหย่ากับแฟนไม่ใช่เพราะเรื่องผู้หญิงหรอคะ
4: มันก็จริงของคุณน่ะนะ
3: นั่นแหละค่ะเรื่องเนี้ยสำคัญมากนะคะคุณอย่าได้คิดเลอะเทอะไปเองว่าแม่บ้านของคุณจะเข้าใจในคุณทุกเรื่องเด็ดขาดนะคะเกิดพลาดพลั้งไป คุณจะหมดโอกาสได้แก้ตัวอะไรนะคะฉันเตือนคุณน่ะด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ
4: ขอบคุณครับทานต่อเถอะนะกล้วยน่ะกำลังน่าทานเลย
3: ค่ะ

0: ฮัลโหลบ้านธนินทร์ค่ะ
1: แม่เจออะไรนั่นน่ะ
0: ค่ะลุงสบายดีหรือเปล่าคะ
1: สบายดีแล้วแม่เจอล่ะสบายดีไหม
0: สบายดีค่ะอีฉันน่ะคิดถึงคุณลุงเหลือเกินเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำปากหวานกับฉันคนแก่อย่างฉันน่ะไม่เชื่อคำลมลวงของแม่เจอเด็ดขาดเลย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็คำพูดของแม่เจอเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนลมปากเท่านั้นน่ะสิ
0: ไม่จริงหรอกค่ะอีฉันน่ะพูดจากใจจริงๆนะคะเนี่ย
1: ไม่เชื่อหรอกคนแก่คนไหนเชื่อแม่เจอนะจะต้องช้ำใจตาย
0: อะไรจะขนาดนั้นคะ
1: ก็ไม่จริงล่ะ
0: ไม่จริงหรอกค่ะอีฉันน่ะมีแต่ความจริงใจเท่านั้นแหละค่ะ
1: เหรอ
0: ค่ะแล้วลุงโทรมาน่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเอ๊ะดูว่าที่โทรมาน่ะเขาคิดถึงนางเจียคนนี้อย่างนั้นเหรอคะ
1: ไม่ต้องเลยแกไม่ต้องมาทำปากหวานกับฉันหน่อยเลย
0: แล้วลุงน่ะคิดถึงนางเจียหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยนางเจียคนเนี้ยคิดถึงคุณลุงเหลือเกินค่ะ
1: เดี๋ยวโผล่ไปที่นั่นจะหนาวท้าดีนักขอสายแม่หวานหน่อยสิอยู่บ้านหรือเปล่า
0: อยู่ค่ะลุงรอเดี๋ยวนะคะสงสัยว่าคุณหวานน่ะจะอยู่บนบ้านนะคะ
1: ไปตามมาคุยหน่อยสิ
0: ค่ะรอเดี๋ยวนะคะ
1: จ้าขอบใจจ้า
0: ค่ะ
2: ใครโทรมาเหรอป้า
0: คุณหวานลงมาพอดีเลยค่ะโทรศัพท์ของคุณหวานค่ะ
2: ใครโทรมาเหรอพี่ตาหรือไง
0: เปล่าค่ะคุณอนพโทรมาค่ะ
2: พ่อฉันเหรอ
0: ค่ะ
2: วางหูโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะนั่นแหละฉันจะเดินไปรับตัวนี้แหละ
0: ค่ะงั้นอีฉันไปทำงานต่อนะคะ
2: จ้ะป้าสวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีลูกยุ่งอยู่หรือไง
2: เปล่าค่ะตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ค่ะ
1: หลานกับพ่อนินน่ะไปพัทยายังไม่กลับหรือไง
2: เห็นว่าจะกลับเย็นวันนี้แหละค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาถึงเวลาไหนอะค่ะพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: แล้วอย่างนี้เราว่างพอจะกลับมาหาพ่อที่บ้านบ้างหรือเปล่า
2: พ่อมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: เอานะพ่ออยากเห็นหน้าลูกหน่อยมาได้ตอนไหนอะหรือปลีกตัวมาไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือไง
2: ถ้าจะไปก็ไปได้อยู่ค่ะเพราะที่เนี่ยก็มีป้าเจือคอยดูแลอยู่แล้วค่ะ
1: งั้นมาได้ตอนไหนล่ะ
2: ต้องรอให้พี่นินกลับมาจากพัทยาก่อนค่ะแล้วขอพี่นินก่อนค่ะอย่างเร็วก็พรุ่งนี้ค่ะ
1: งั้นพรุ่งนี้ถ้ามาได้ก็มาเลยนะ
2: มีเรื่องอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าคะคุณพ่อ
1: เอานะมาถึงบ้านแล้วหวานก็จะรู้เองนั่นแหละ
2: บอกตอนนี้ไม่ได้เหรอคะ
1: บอกไปก็ไม่ตื่นเต้นสิลูก
2: แน่เป็นความลับเหรอเนี่ย
1: ตกลงตามนี้นะ
2: ค่ะเอาเป็นว่าถ้าพี่นินอนุญาตแล้วหวานจะโทรไปบอกพ่ออีกทีดีไหมคะ
1: เอางั้นก็ได้ลูก
2: ค่ะ
1: งั้นแค่นี้ก่อนนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดี
3: คุยเรียบร้อยแล้วหรอคะ
4: ครับ
3: ลูกสาวคนเล็กคุณว่ายังไงนะคะ
4: แกรับปากว่าจะมาแต่ก็ต้องขออนุญาตลูกเขยก่อน
3: แล้วขอตอนไหนล่ะคะตอนนี้ลูกเขยคุณอยู่พัทยาไม่ใช่หรอคะ
4: เห็นว่าพอนินจะกลับจากพัทยาก็เย็นวันนี้นะคิดว่าค่ำนี้คงจะคุยกันรู้เรื่องหน่อยละถ้าไม่มีอะไรขัดข้องพรุ่งนี้หวานคงจะได้กลับมาบ้านนะครับ
3: ดีใจจังเลยค่ะจะได้แนะนำให้ตาออดรู้จัก
4: ผมก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละครับ
3: อายุตาออดกับอายุลูกสาวคนเล็กของคุณก็คงไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะ
4: อาจารย์เกิดปีไหนล่ะ
3: ปีมะเสงค่ะ
4: ปีเดียวกับแม่ตรานี่นะ
3: อ้าวลูกสาวคนโตของคุณปีมะเสงเหรอคะ
4: ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็มากกว่าหวาน2ปีเท่านั้นเองอะเข้ากันได้สบายเลย
3: ฉันก็หวังเอาไว้อย่างนั้นแหละค่ะ
4: แล้วทีนี้จะพูดกับอาจารย์เขายังไงล่ะ
3: ให้เป็นธุระของฉันเองดีกว่าค่ะฉันมีวิธี
4: ดี
5: ขนมตาลร้อนๆยกออกจากลังถึงค่ะคุณป้า
3: น่ากินจังเลยแม่พิมพ์
5: น่าทานก็ทานเยอะๆนะคะที่เนี้ยลูกตาลมีออกเยอะแยะยิ่งป้ายาใจไม่อยู่บ้านแล้วก็ลูกตาลน่ะวางเต็มห้องครัวเลยค่ะ
3: ทำไม่ทันหรือไง
4: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละแม่บ้านจะอยู่ขยันทำขนมตาลหาไปขายในตลาดสดนะแต่ถ้าไม่อยู่บ้านไม่มีใครอยากทำไปขายหรอกยิ่งแม่พริมแล้วก็ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยอ่ะให้หาไปขายคนเดียวแล้วก็ไม่มีทางบอกว่าอายเขา
5: แหมก็พริมมาไม่เคยหาบเองนี่คะปกติอ่ะก็ไปกับคุณป้าป้าก็ให้เป็นคนหาบพริมช่วยนั่งขายให้เท่านั้นเองอะค่ะ
4: ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นะแม่บ้านน่ะเขางกเงินนะคุณไม่ให้ทำก็บ่นว่าไม่มีอะไรทำอยู่เฉยๆเดี๋ยวเป็นง่อยตายซะก่อน
3: นี่แหละค่ะความสุขของคนบ้านทุ่ง
4: นั่นแหละคนบ้านทุ่งชีวิตสมถะอย่างนี้แหละ
3: ดีจังเลยค่ะ
4: คุณอรสาน่ะเงาๆไม่รู้จะไปไหนให้อาจารย์น่ะขับรถมาส่งที่นี่นั่งๆ นอนที่นี่ก็ได้นะครับ
3: เกรงใจตายเลยนะคะเนี่ย
4: โอ้ยไม่ต้องเกรงใจหรอกครับผมยินดีซะอีกที่ได้ต้อนรับคุณอรสา
3: จริงเหรอคะ
4: จริงสิครับ
3: ขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะคะฉันนึกอยากจะมาก็จะมาทันทีเลยนะคะ
4: ครับมาได้ตลอดเวลาเลยครับ
3: ขอบคุณนะคะ
4: ครับ
6: จะกลับวันนี้แล้วใช่ไหมพ่อนิน
7: ครับแม่พรุ่งนี้ต้องทำงานน่ะอยู่ต่อไม่ได้แล้วครับ
2: ไม่มีใครรั้งให้อยู่สักหน่อยอยากกลับก็เชิญไปได้เลยไม่ต้องมาอ้างเรื่องงงเรื่องงานหรอกยะ
6: เอ๊ะแม่ตรานี่ยังไงนะทำไมจะต้องพูดจาแดกดันพี่นินเขาด้วยนะฮะ
2: ก็ตา
6: เราน่ะเงียบไปเลยถ้าพูดแล้วไม่สร้างสรรค์ล่ะก็ปิดปากรูดซิปไปเลย
2: แม่นะ
8: แม่ฮะ
2: หืออะไรตะมิด
8: พวกเรากลับแล้วนะฮะ
2: อืมดูแลน้องด้วยล่ะ
8: ฮะแม
6: ่นินกลับนะคะแม่
2: จ้าลูกมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะอ้าวอิ๋วทำไมมาเอาป่านี้ล่ะเฮ้ย
9: ทำไมล่ะอ้าวอยู่กันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวเลยหรือคะเนี่ยอู้ยขอโทษด้วยนะคะที่มาขัดความสุขพวกคุณนะคะคุณนิน
7: ไม่เป็นไรหรอกครับเชิญสบายครับคุณอิ๋ว
10: สวัสดีค่ะหัวหน้า
7: สวัสดี
9: เอ๊ะเดี๋ยวหนูหมิ่นจ้ะน้าเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าหลายใบเช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วหรือจ๊ะ
6: ค่ะเรากำลังจะกลับกรุงเทพนะคะนะอิ๋ว
9: อ้าวเหรอ
6: ค่ะเนี่ยก็กำลังจะกลับอยู่พอดีเลยละค่ะ
9: ตายแล้วบังเอิญจังเลยนะจ๊ะเนี่ย
6: เอ๊ะบังเอิญอะไรคะนะอิ๋ว
9: เดี๋ยวนะคะคุณนินคืออย่างนี้นะคะคืออิ๋วกำลังคิดอยู่ว่าจะให้สาหน้ากลับกรุงเทพยังไงดีพอดีว่าอิ๋วมีธุระต้องอยู่พัทยาต่ออีก 2-3 วันนะคะแต่สาเขาจะต้องทำงานพรุ่งนี้เช้าพอดีเลยว่าคุณนินน่ะกำลังจะกลับอยู่พอดีถ้าไม่รังเกียจรบกวนรับยายสากลับไปด้วยคนได้หรือเปล่าคะ
7: คือว่าผม
10: ไม่เป็นไรแล้วค่ะหัวหน้าพี่อิ๋วกลับไม่ได้เดี๋ยวสาไปรถทัวร์ก็ได้ค่ะพี่อิ๋วไปรบกวนหัวหน้าทำไมล่ะคะก็หัวหน้ามากับครอบครัวก็ต้องกลับกับครอบครัวสิคะ
2: ไม่เป็นไรหรอกสาวิตรีสาวิตรีก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นเลขาของพี่นินเขาก็กลับไปพร้อมกันนั่นแหละดีแล้วถึงกรุงเทพแล้วก็ให้พี่ดินขับรถไปส่งสาวิตรีที่บ้านกันแล้วกัน
9: แม่ขอบใจเธอมากนะจ๊ะตราที่ไม่คิดมากนะจ๊ะ
2: ฉันไม่คิดอะไรหรอกจ๊ะ
9: แทงกิ้วจ๊ะคุณดินคะ
7: ครับ
9: ฝากน้องทุกคนนะคะ
7: โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับสาก็เป็นเลขาผมอยู่แล้วด้วย
9: นี่สาทำไมยังไม่รีบขอบคุณพี่ตรากับหัวหน้าอีกแล้วจ๊ะ
10: ขอบพระคุณคุณพี่ตรามากค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะ
10: ขอบคุณหัวหน้าด้วยค่ะ
7: ไม่เป็นไรนะทั้งนั้นเดี๋ยวสาตามชั้นพิธีลานจอดรถได้เลยพวกเราจะกลับกันแล้วนะ
10: ค่ะหัวหน้างั้นสาลาคุณพี่ตราเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
10: สวัสดีค่ะคุณป้า
6: สวัสดีจ้า
7: ผมไปนะคุณ
2: ก็ไปสินี่มิดมินสองพี่น้องอยู่กันตามลำพังอย่าทะเลาะกันล่ะรู้ไหม
8: ค่ะแม่
6: ค่ะแม่แม่ไม่เข้าใจแกเลยจริง
2: ๆอะไรอีกล่ะแม
6: ่ก็ที่แกอนุญาตให้แม่เลขานั่นกลับไปพร้อมกับผัวของแกยังไงล่ะ
2: ก็ทำไมล่ะคะ
6: แกไม่ได้มองแววตาของแม่เลขาคนนั้นหรือไง
5: แววตาของเธอทำไมคะแม
6: ่ก็เวลาที่มองพ่อนินแววตานี่เยิ้มเชียว
5: แม่พูดเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ย
6: แม่พูดจริงๆนะแม่ดา
5: ไม่เป็นไรหรอกนะ
6: ไม่ยังไงแม่ว่านะนี่มันเป็นแผนการของนางอิ๋วเพื่อนแกมากกว่า
5: แผนการอะไรเหรอคะ
6: ก็ใช่นะสิยะ
5: แผนการอะไรคะแม
6: ่ก็แผนการที่จะให้น้องสาวไปกับผัวแกนะสิเรื่องเล็กๆแค่นี้แกยังมองไม่ออกอีกหรือยังไงฮะ
5: แม่กำลังมีอคติกับอิ๋วอยู่นะคะ
6: แม่ต้องมองเขาในแง่ร้ายแล้วล่ะ
5: แต่ว่าแม่คะ
6: แม่น่ะไม่เคยไว้ใจเพื่อนของแกคนนี้เลยให้ตายสิเอ้า
5: แม่ก็ไม่เอานะแม่อิ๋วก็เป็นเพื่อนที่ดีของตรานะคะ
6: แต่มันไม่ดีกับแกแน่นอนแม่ตรา
5: แต่ตรามีอิ๋วเป็นเพื่อนที่รู้ใจคนเดียวเท่านั้นนะคะ
6: รู้ใจแน่เหรอ
5: ก็ต้องแน่สิคะแม่
6: แกเห็นว่ามันเป็นเพื่อนแล้วมันล่ะมันเคยเห็นแกเป็นเพื่อนหรือเปล่าล่ะฮะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววเจ้าบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแววในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจตนะครับกลับมากับรายการที่เราก็เป็นประจำนะครับนะเจอกันที่เพจ Facebook ก็ได้ครับชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับหรือว่าที่วิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับที่ FM 106 MHz ครับรวมทั้งในช่องทางอื่นๆอย่างเช่น TikTok แล้วก็ YouTube นะครับนะไปหาดูได้นะครับติดตามกันไว้นะครับเราจะว่าบรรดาเรื่องราวในโลกโซเชียลครับอธิบายว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆดีครับนะมาจากประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปเที่ยวที่อิตาลีเนี่ยเขาเจอปฏิทินครับบอกว่าเป็นปฏิทินรูปบัตรหลวงครับบอกว่าขายดีมากเลยนะแล้วก็หน้าตาหล่อมากเลยครับนะนี่ขายดีเพราะว่าหล่อมากเนี่ยเขาเลยว่าเอ๊ะน่าซื้อกลับมาหรือเปล่านะบอกนี่เป็นของดังที่นั่นนะครับแล้วก็เลยถามว่าที่บอกว่ามีปฏิทินบัตรหลวงเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มันมีขายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ารูปที่เขาแชร์กันแล้วก็สุดหล่อสุดฮอตเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องมั่วครับเพราะคนคนนั้นไม่ใช่บาทหลวงครับนะเรื่องก็เป็นเรื่องขำๆดีเหมือนกันครับก็บอกว่าตัวปฏิทินเนี่ยครับนี่ก็มีวางขายจริงๆแหละที่อย่างไปกรุงโรมนะครับหรือว่าใกล้ๆกับที่วาติกันนะครับในแถวกรุงโรมในประเทศอิตาลีเนี่ยก็จะมีของที่ลึกยอดแยะครับมีโปสเตอร์มีโปสการ์ดมากมายอย่างนึงที่เป็นที่นิยมแล้วก็มีขายกันมากกว่า20ปีแล้วนะครับเป็นภาพรวมชุดครับของที่บอกอ้างว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ใส่ชุดบาดหลวงอยู่ครับก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นบาดหลวงสุดฮอตสุดเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเขาจริงๆก็บอกว่าอาจจะมีนักบวชมีบาดหลวงจริงปนอยู่บ้างนะแต่ว่ารูปที่เขาใช้โชว์ที่เป็นหน้าปกนะครับไม่ใช่แน่ๆครับนะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนั้นเขาที่เป็นหน้าปกแล้วก็เป็นที่คือหาคนก็ชอบแบบสนใจซื้อกลับมาเนี่ยครับเขาชื่อว่าจิโอวานนี่กาลิเซียนะครับจิโอวานนี่กาลิเซียเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่อยู่บนหน้าปกปฏิทินเนี่ยครับแล้วก็ถูกตีพิมพ์มาหลายปีแล้วด้วยนะครับนะไม่ใช่เพิ่งจะแค่ถูกตีพิมพ์ปีแรกนะครับก็เป็นรูปของเขาเนี่ยครับนะแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาครับแล้วก็สวมชุดบัตรหลวงนะมีปกคอบัตรหลวงที่เราคุ้นเคยกันเป็นขาวๆนะครับแล้วก็ยิ้มมีเสน่ห์มากฉากหลังเนี่ยนะครับว่ากันว่าก็เป็นภาพผนังนะครับหินแกรนิตของโบสถ์นะครับนะที่เมืองชื่อเมืองปาโรโมซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาครับตอนนี้นะครับยิงเขาถ่ายซึ่งอาจจะสัก20ถ่ายตั้งแต่ตอนที่อายุ17ปีแต่ตอนนี้เขา39แล้วครับนะซึ่งก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วกาเลเซียนะครับวัย39ปีเนี่ยครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับนะของสายการบินสเปนนะครับแล้วก็เขาถ่ายรูปเนี้ยนะตอนแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่อายุ17ปีครับมีช่างภาพอยู่คนนึงชื่อปิเอโรปาซีนะครับช่างภาพนี้ค่อนข้างดังเหมือนกันเขาเคยถ่ายภาพรูปคนพายเรือกอนโดราที่เมืองเวนิสนะครับเป็นที่โด่งดังทำปฏิทินอยู่ที่นั่นนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยมาทำปฏิทินชุดเนี่ยทางกิราเซียนะครับก็บอกว่าโอเคไม่เป็นหาครับเขาก็บอกว่าก็ถ่ายก็ทำการเซ็นยินยอมถ่ายรูปมอบสิทธิ์ให้ถ่ายนะครับนอกจากนั้นก็ไม่เคยเรียกค่าตอบแทนอีกเลยนะถ่ายครั้งเดียวไปเลยครับเขาบอกว่าที่เห็นเขายิ้มหล่อๆเท่ๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆเขากำลังเขินครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนมายืนดูกันใหญ่เลยนะครับว่าอุ้ยทำไมแต่งตัวเป็นบาทหลวงมาถ่ายรูปครั้งนี้นะครับเขาก็คิดว่าเอ้ยก็สนุกๆนะครับตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเขาเลยนะครับจนมาตอนหลังเนี่ยครับมันมีรายงานข่าวลงในหนังสือพิมพ์ที่โรมเนี่ยครับนะบอกว่าเนี่ยมีการเปิดเผยว่าเจ้าปฏิทินบัตรหลวงสุดเซ็กซี่พวกนี้นะครับจริงๆเป็นปฏิทินบัตรหลวงปลอมนะครับนะก็เลยกลายเป็นที่คนเริ่มรู้จักเขาเป็นครั้งแรกกันตอนนั้นนะครับนะแล้วก็ปฏิทินนี้นะครับเป็นรูปโพสเทสนะครับนะสีขาวดำ12ภาพนะครับเป็นชายหนุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับนะกิเลเซียก็บอกว่าเขาก็ไปถ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็คนอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคนนึงเนี่ยนั้นเขารู้จักว่าเนี่ยไม่ใช่คนอิตาลีนะมีคนที่เป็นฝรั่งเศสด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ใช่บัตรหลวงด้วยนะครับนะขณะที่ตัวช่างภาพเองอ้างว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยมี1ใน3นะครับก็อาจจะสัก 3-4 คนเนี่ยเป็นปฏิทินในปฏิทินเนี่ยเป็นบัตรหลวงจริงๆนะครับพยายามอ้างนะครับแต่ว่าก็พูดกับข้างก็แปลว่าที่เหลือก็ไม่ใช่ใช่มั้ยครับนะแล้วก็สำนักข่าวก็มีการเช็คข้อมูลบอกว่าทางด้านของสำนักวาติกันนะครับนะที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ศาสนาที่อิตาลีนะครับก็บอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะครับ จริงๆแล้วปฏิทินนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับอันนึงก็ประมาณ8ยูโรนะครับ8ยูโรก็หลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ขายดีครับเนี่ยแต่ละปีบอกว่าขายได้หลายพันฉบับเนี่ยคนที่ร้านก็บอกว่าอุ๊ยแต่ละวันเนี่ยขายได้อย่างน้อย 2-3 ฉบับแน่ๆครับตัวของกิลาเซียซึ่งเป็นชายหนุ่มในรูปเนี่ยนะครับบอกว่าเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกเขาบอกว่ามันก็เป็นศิลปะแบบนึงนะเหมือนกับดูหนังอ่ะเหมือนดูละครที่มีบาดหลวงก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นบาดหลวงจริงๆนะครับนะแล้วก็บาดหลวงตัวจริงนะคุณพ่อโดเมนิโกนะครับมาจากเกาหลีใต้ครับชื่อโดเมนิโกนะเขาบอกว่ามาเนี่ยเขาบอกว่าปฏิทินเนี่ยดังจะตายเนี่ยที่เกาหลีใต้คนก็รู้จักนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็ขันมากกว่านะครับนะงั้นก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวอิตาลีนะครับด้วยความสนใจว่าจะไปซื้อปฏิทินบัตรหลวงมาเพราะเชื่อว่าเป็นบัตรหลวงจริงก็อย่าซื้อเลยครับนะปฏิทินนี้ไม่ใช่บัตรหลวงจริงครับเป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยevplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์
7: ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
8: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนส์ทีจี

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: จากการสอบสวนคุณพยาวเขาบอกเข้าใจเครื่องหมายผิดแต่ก็ใช้เส้นทางนี้ประจำเพราะว่าบ้านอยู่ย่านรัชดายืนยันว่าไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ยอมรับว่าได้ยินเสียงบีบแตรแต่ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยไม่ได้หยุดรถซึ่งอันนี้ก็ได้มีการกำชับกับลูกสาวของคุณพยาวไปแล้วนะคะว่าไม่ควรปล่อยให้คุณพยาวขับรถคนเดียวเบื้องต้นก็เลยมีการแจ้ง3ข้อหาค่ะคือขับรถประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดมีการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 3,000 บาทแล้วก็ริบรถไว้เป็นของกลางในคดีเดี๋ยววันนี้จะมีการนำตัวส่งศาลแขวงพระนครเหนือซึ่งก็จะมีการพิจารณาด้วยว่าจะมีการยึดรถเบนซ์คันนี้หรือไม่ฐานที่ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นแต่ว่าผู้ต้องหาก็มีสิทธิอุทธรณ์ชี้แจงนะคะตำรวจบอกด้วยว่าจากการไล่ภาพวงจรปิดพบว่ารถเบนซ์คันนี้ขับขึ้นมาจากทางออกของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวมาบริเวณถนนหอวังจากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าออกถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ขับเรื่อยมาตามถนนในฝั่งขาเข้าบริเวณช่องทางคู่ขนานจนกระทั่งถึงจุดกลับรถรถเบนซ์คันนี้ก็ได้เลี้ยวกลับรถค่ะแต่เมื่อถึงจุดตัดทางกลับรถของช่องทางด่วนได้หักหัวรถกลับเข้าไปภายในจุดกลับรถของช่องทางด่วนแล้วก็ขับสวนเลนย้อนสอนขึ้นไปประมาณ1กิโลเมตรจนเกือบถึงแยกบางเขนนักข่าวถามด้วยนะคะว่าจะมีการปรับปรุงพื้นที่และเครื่องหมายจราจรให้ชัดกว่าเดิมไหมพันตำรวจโทผู้ชงบอกว่าจริงๆแล้วสัญญาณต่างๆเนี่ยชัดเจนนะคะเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุถ้าขับชิดเลนซ้ายไปกลับรถมันจะมีช่องทางไปปกติไม่ว่าจะทางหลักหรือว่าทางรองก็มีเครื่องหมายชัดเจนแต่หลังจากนี้ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกรวยไปวางให้ชัดเจนกว่าเดิมค่ะต่อกันที่ชลบุรีนะคะแก๊งทวงหนี้นอกระบบไปทวงเงินผิดบ้านเจ้าของบ้านเขาก็เลยไม่จ่ายปรากฏพอว่าเก็บเงินไม่ได้นะคะก็เลยโมโหเอาลวดผูกประตูขังเจ้าของบ้านไว้ในบ้านแต่ว่าสุดท้ายตำรวจไปช่วยมาไว้ได้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง5โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสภ.ดอนหัวล่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวรายหนึ่งว่าถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบข่มขู่และเอาลวดล็อกประตูขังไว้ในบ้านเธอบอกเธอกลัวมากนะคะเกรงว่าจะถูกทำร้ายหลังรับแจ้งตำรวจก็เลยรีบไปที่บ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่12ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพอไปถึงก็มีเสียงหญิงสาวร้องตะโกนขอความช่วยเหลือดังมาจากในบ้านแต่ว่าที่ประตูเนี่ยมีลวดมัดเอาไว้ตำรวจก็เลยรีบแกะลวดออกและเปิดประตูให้ความช่วยเหลือซึ่งตอนที่ของบ้านออกมาก็ยังอยู่ในอาการตกใจกลัวอยู่เลยนะคะเจ้าของบ้านบอกกับตำรวจว่ามีชายชะกัน3คนแต่งกายด้วยชุดสีดำสวมหมวกไหมพรมสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านแล้วส่งเสียงตะโกนโบกเวกโวยวายก่อนจะเข้ามาในบ้านมาทวงถามหนี้เงินกู้จำนวน 4,000 บาทเธอก็งงสิคะเพราะว่าไม่เคยไปกู้หนี้

กับลักษณะของกลุ่มชายชะกันที่มาข่มขู่นะคะจะได้ตรวจสอบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปหลังจากที่มีการร้องเรียนเรื่องของการตั้งสุสานผิดกฎหมายในพื้นที่ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้สั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศนะคะพร้อมกับยืนยันว่าถ้าทำผิดกฎหมายจะดำเนินคดีทั้งหมดคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะโดยบอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วซึ่งจะมีการย้ายออก3จาก4ร่างส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าเป็นหลังจากปี66ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยแต่ยังไงก็ตามที่แห่งนั้นคงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปซึ่งระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับชัดเจนเดี๋ยววันที่10กันยายนซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงกรุงเทพที่มีชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งได้ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งการใช้กำแพงกั้นจะแบ่งพื้นที่สุสานเป็น2แปลงแปลงหนึ่งมีใบอนุญาตอีกแปลงอาจจะไม่มีก็ได้นอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุหรือไม่และใครเป็นผู้ขอและให้แยกด้วยว่าเป็นของศาสนาใดบ้างยืนยันว่าที่ไหนที่ผิดกฎหมายจะดำเนินคดีทั้งหมดส่วนกรณีของสัญชาติคุณพลพีบอกนะคะว่าไม่ได้วิตกกังวลคือถ้าหากมีสัญชาติไทยกฎหมายไทยเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการยึดทรัพย์และการดำเนินคดีแต่ถ้าหากเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดเราก็สามารถถอนสัญชาติและในประเทศได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนขอทำโครงข่ายธุรกิจนี้ให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเดี๋ยววันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมครม.ทางกระทรวงมหาดไทยปปท.ปปง. DSI และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะร่วมกันหารือถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์แล้วก็นอมินีด้วยส่วนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเองเมื่อวานนี้คุณเอกราชกฤตยพงศ์นายอำเภอบางคล้าได้ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกรณีประกาศคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่สั่งให้สุสานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายที่ฝังศพภายใน7วันโดยนายอำเภอได้ย้ำให้ทุกฝ่ายไปสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนว่าการสั่งรื้อภายใน7วันไม่ได้หมายความว่าจะไปบังคับให้ลงมือรื้อถอนได้ทันทีเพราะว่าทางบริษัทเขายังมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้15วันอย่าใช้ความรู้สึกเหนือระเบียบกฎหมายอีกอย่างตอนนี้ยังนับ1ไม่ได้เพราะยังไม่สามารถติดต่อให้ทางบริษัทมาเซ็นรับหนังสือคำสั่งตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดได้แต่ก็ได้ให้ทางอบต.เสม็ดใต้เร่งไปดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนหน้าสุสานเพื่อดูความเคลื่อนไหวคือถ้าหากมีการนำศพเข้ามาก็จะถือว่าละเมิดคำสั่งแล้วก็ให้รอดูว่าทางบริษัทจะดำเนินการตามคำสั่งรื้อถอนภายใน7วันไหมรวมถึงต้องดูกรอบระยะเวลาอุทธรณ์15วันด้วยว่าจะบังคับใช้กฎหมายอันไหนในการรื้อถอนและย้ายต่อไปได้ส่วนทางด้านสำนักปลัดอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำประกาศเตรียมปิดหน้าสุสานนะคะแจ้งควบคุมในส่วนของอาคารสถานที่และส่วนของเต็นท์ด้านในถ้าภายใน30วันไม่มาแสดงตนตามคำสั่งเจ้าพนักงานจะบังคับใช้พรบ.ท้องถิ่นในการรื้อถอนต่อไปค่ะดูเรื่องสถานการณ์น้ำมันกันหน่อยนะคะทางกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซินโดยให้มีผลตี5วันนี้ค่ะขณะที่กระทรวงพลังงานก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่าน้ำมันจะแพงจนถึงต้นปีหน้าคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานพูดถึงการรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนจากการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลให้ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเข้าใกล้ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนะคะล่าสุดน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสหรือ WTI อยู่ที่ประมาณ 92.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์อยู่ที่ประมาณ 97.31 ดอลลาร์และดูไบประมาณ 100.16 ดอลลาร์ซึ่งทางกระทรวงพลังงานประเมินนะคะว่าสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนและราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าจึงได้เตรียมมาตรการรองรับเอาไว้ล่วงหน้าและยังสามารถรับมือกับความผันผวนได้โดยได้ดำเนินการในหลายด้านควบคู่กันโดยเฉพาะการเร่งสร้างความหลากหลายในการจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากภูมิภาคต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและมีทางเลือกมากขึ้นในการรับมือกับความผันผวนของตลาดโลกรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีสำหรับกองทุนน้ำ
้ำมันเชื้อเพลิงแม้ปัจจุบันยังมีภาระจากการดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานโดยณวันที่6กันยายน2569เนี่ยมีฐานะติดลบประมาณ 83,291 ล้านบาทแต่ว่าทางกระทรวงพลังงานจะบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึง2เป้าหมายสำคัญควบคู่กันก็คือการลดผลกระทบต่อประชาชนและการรักษาความมั่นคงและวินัยทางการเงินของกองทุนในระยะยาวคุณวีรพัฒน์ยังย้ำด้วยนะคะว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะขาดแคลนน้ำมัน

เพราะประเทศไทยยังมีระบบจัดหาและสำรองที่สามารถรองรับการใช้ภายในประเทศได้เพราะสิ่งที่กระทรวงกำลังดำเนินการก็คือการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศสามารถเดินหน้าต่อได้แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกก็ตามและด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมถึงราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เมื่อวานนี้ก็ได้ตัดสินใจปรับลดการชดเชยและปล่อยให้ราคาน้ำมันขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อสร้างความสมดุลและสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ500ล้านบาทก็เลยมีมติเห็นชอบนะคะให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในวันนี้จะอยู่ที่ลิตรละ39บาท84สตางค์ B20 34บาท84สตางค์เบนซิน48บาท8สตางค์แก๊สโซฮอล์95 39บาท9สตางค์91 38บาท72สตางค์และ E20 34บาท9สตางค์โดยให้มีผลตี5วันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: เลือกกลับมาเยือนซ้ำอยู่ใน3อันดับแรกเป็นปีที่3ติดต่อกันตามหลังเพียงโตเกียวที่ครองอันดับ1ส่วนบาหลีติดอันดับ3เป็นครั้งแรกตามมาด้วยโซและโอซาก้าในอันดับ4และ5และปิดท้าย10อันดับด้วยดานังกัวลาลัมเปอร์ฟุกุโอกะไทเปและยะโฮบารูค่ะส่วนสำหรับประเทศไทยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่และหาดใหญ่ก็ยังคงครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยทั้ง5เมืองยังคงรักษาอันดับเดิมไว้ได้ทั้งหมดนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้แต่ละเมืองต่างมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันแล้วก็ตอบโจทย์นักเดินทางในหลากหลายรูปแบบค่ะซึ่งสำหรับกรุงเทพก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะของภูมิภาคส่วนภูเก็ตเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวพร้อมกับทำงานไปด้วยพัทยาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวเชียงใหม่เหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบและนักเดินทางที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะด้านคุณอัครพรรอดคงผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของ Agoda บอกว่าการเดินทางในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการไปให้ครบทุกจุดหมายแต่เป็นการค้นหาสถานที่ที่ทำให้นักเดินทางอยากกลับไปเยือนซ้ำและการกลับมาเยือนซ้ำก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเดินทางแบบเดิมทุกครั้งแต่อาจเป็นการกลับไปยังเมืองที่คุ้นเคยเพื่อไปร้านอาหารโปรดหรือย่านที่ชื่นชอบพร้อมกับค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆในทุกครั้งที่กลับมาเยือนโดยนักเดินทางบางส่วนกลับมาเยือนที่เดิมหลายครั้งภายในระยะเวลาเพียงครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะข่าวกีฬาวันนี้อัปเดตผลบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบหลีกที่เปิดฉากแล้วนะคะแมนซิตี้ไปเยือนปอร์โตจบไปตอนตี4ปรากฏว่าแมนซิตี้ชนะไป2ประตูต่อ0ค่ะส่วนลิเวอร์พูลมีคิวเตะในคืนวันนี้นะคะติดตามกันเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเปิดฉากแล้วนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลและรองแชมป์เก่าอาร์เซนอลมีคิวลงสนามเจอกับคู่แข่งนะครับติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
1: หงแดงลิเวอร์พูลจะประเดิมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสในคืนนี้ครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดจากสเปนคู่นี้ฤดูกาลที่แล้วก็เจอกันตั้งแต่นัดแรกครับครั้งนั้นเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ 3-2 ลิเวอร์พูลเพิ่งชนะเอฟซ์วิช 2-0 ในพรีเมียร์ลีกอเลสซาเดอร์อิซักเหมาคนเดียว2ประตูครับอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับโคดิกัปโปที่จ่ายให้เพื่อนทำคนเดียว2ประตูส่วนแกนหลักที่เหลืออยู่ครบทั้งอเลซิสแมคอลิสเตอร์โดเมนิกสบอสไลฟอร์เรียนเวสขณะที่แบรดลีย์บาโคล่าแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมลีกบาโคล่ามีโอกาสประเดิมสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้กับลิเวอร์พูลด้วยส่วนแอตมาดริดเพิ่งแพ้ให้กับอาเลติกบิลเบาถึง 0-3 ในฟุตบอลลีกสเปนนัดล่าสุดลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับอาเลติโกมาดริดคืนนี้ครับ2:00 ตามเวลาประเทศไทยขณะที่รองแชมป์เก่าอาร์เซนอลจะไปเยือนนาโปลีที่อิตาลีทีมปืนใหญ่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับในพรีเมียร์ลีกชนะรวด3นัดแกนหลักของทีมปืนใหญ่มีให้เลือกหลายคนเลยครับนำโดยดีแคนไรส์บุกโยซาก้าวิกตอร์เยเกเรสและ2คนที่ยิงประตูช่วยให้ทีมเอาชนะเชลซี 2-1 ในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดอย่างกัปตันทีมมาร์ตินโอเดกาดและไคฮาเวิร์ตส์ครับทางฝั่งนาโปลีเพิ่งช็อกครับแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานในลีกอิตาลี 2-3 ทางที่นำไปก่อน 2-0 อาร์เซนอลรองแชมป์เก่าจะประเดิมสนามยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกในคืนนี้ครับไปเยือนนาโปลี 2:00 ตามเวลาประเทศไทยส่วนที่บ้านเราครับมวยสากลทีมชาติไทยเตรียมไปล่าเหรียญทองเอเชียนเกมส์โดยคุณพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทนักกีฬาทีมชาติไทยที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลระดับมาตรฐาน TIBTC ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนายกมวยสากลบอกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไม่มีง่ายครับเพราะมีแต่รุ่นใหญ่ๆหนึ่งในความหวังเหรียญทองของไทยก็คือโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงส่วนมวยหญิงที่เหลือในรุ่น51กิโลกรัมจุธามาศรักษัตริย์รุ่น60กิโลกรัมปุณรวีรื่มรสรุ่น65กิโลกรัมจันแจมสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งล่าสุดแล้วรุ่น75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่า
2: เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับแปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
3: ก็เกือบเต็ม 100% แล้วค่ะก็ถือว่าดีมากๆพร้อมลุยค่ะรอบที่แล้วเหมือนเราก็ทำเหรียญไว้รอบนี้เราก็อยากให้ได้เหรียญเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ย
4: พร้อมค่ะ1เหรียญค่ะแต่แล้วก็ที่1ก็ดี
5: สีอะไรดีอ่ะ
4: สีทองค่ะ
5: สีทอง
0: ส่วนกำปั้นชายส่งชก6คนครับประกอบด้วยรุ่น55กิโลกรัมกังปลีโบขุนทศแข่งขันเป็นครั้งแรกรุ่น60กิโลกรัมศักดารวมธรรมรุ่น70กิโลกรัมบรรจงสินสิริรุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอรุ่น90กิโลกรัมจักรพงศ์ยมโคตรแล้วรุ่นน้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมอัตพงศ์แสงเทพสำหรับกำปั้นทีมชาติไทยทั้ง11คนจะเดินทางไปแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนแข่งขันประมาณ12วันครับโดยการแข่งขันมวยสากลในเอเชียนเกมส์จะเริ่มวันที่21กันยายนส่วนรอบชิงชนะเลิศจะชกในวันที่2ตุลาคม
6: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับวันพรุ่งนี้ตามกันต่อในเปิดเกมส์กับผมธนวัฒน์อินทรวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
9: อุ้ย
8: จากสสส
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
11: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
12: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
7: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
13: มหาชนให้การต้อนรับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน Social Development Expo 2026รวมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยโดยในงานนี้แว่นท็อปเจริญได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือตรวจวัดที่หลากหลายมาให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นประกอบเลนส์ใหม่ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานฟรีภายใต้โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเพื่อร่วมผลักดันสังคมที่น่าอยู่พร้อมส่งมอบโอกาสในการมองเห็นที่มีคุณภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าเยี่ยมชมบูธแว่นท็อปเจริญณ Impact Challenger เมืองทองธานีแว่นท็อปเจริญมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมตามเจตนารมณ์ในการดูแลสายตาเพื่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อมุมมองที่สดใสกว้างไกลและเข้าถึงได้ของทุกคนในสังคมสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebookท็อปเจริญ Optical Official และเว็บไซต์ topjareun.co.th
14: นักช้อปเตรียมมือกันหรือยังคะเพราะว่าช่อง3เตรียมเสิร์ฟบิ๊กเซอร์ไพรส์เอาใจสายช้อปทั่วประเทศนะคะต้อนรับมหากรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ในวันนี้9กันยายนค่ะช่อง3มาพร้อมกับแคมเปญพิเศษดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9นะคะขนทับสินค้าโปรโมชั่นแรงและเสิร์ฟดีลเด็ดทุกชั่วโมงไปกับแก๊งพิธีกรสุดฮอตที่จะมาไลฟ์สดให้เหล่านักช้อปกดลงตะกร้ากันแบบจุใจทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ทางหน้าจอช่อง3ค่ะสำหรับสายออนไลน์ช้อปกันได้เลยตั้งแต่6โมงเย็นยันเที่ยงคืนทาง TikTok Live ของ Channel 3 Thailand เสิร์ฟดีลเด็ดกันตลอดทุกชั่วโมงนะคะเริ่มกันที่6โมงเย็นถึง2ทุ่มเจอกันกับลูกแก้วก่อนกมลตามต่อช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มกดดีลไปกับโบ๊ทธาราและปิดท้ายที่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับ2พิธีกรป๊อปปี้รัชพงษ์และสายฝนชีช้างซึ่งจะมาป้ายยาสินค้าราคาพิเศษและคู่นี้ยังจะมาชวนช้อป บนหน้าจอช่อง3กด33และทางแอปพลิเคชัน3 Plus อีกด้วยค่ะโดยในช่วง4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิติจะได้พบกับเซเลบสาวคนดังออมสุชาจากแบรนด์ Fleen Beauty และอตุ่ยจากแบรนด์ Swiss Lab by อตุ่ยและพีมพาทิตจากแบรนด์ Korea Dong ที่จะมาปล่อยโปรโมชั่นเด็ดให้แรงสะท้านจอกันไปเลยอย่าลืมนะคะเจอกันวันนี้9กันยายนตั้งแต่6โมงเย็นยันเที่ยงคืนทางไลฟ์ TikTok Channel 3 Thailand และช้อปพร้อมกันทางหน้าจอในรายการพิเศษดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9เวลา4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิติทางช่อง3กด33ค่ะดูข่าวต่างประเทศกันต่อนะคะอินโดนีเซียกลับมาระทึกอีกรอบหลังจากภูเขาไฟอีกลูกปะทุค่ะพ่นลาวาจ่อหมู่บ้านเหลือเพียง200ถึง300เมตรก็จะถึงชุมชนแล้วเวลานี้อินโดนีเซียเผชิญการปะทุของภูเขาไฟอีกลูกนะคะล่าสุดภูเขาไฟเลโวโตโลกบนเกาะเลมบาตาจังหวัดนูกซาเกรงตะวันออก ปะทุเมื่อวันอังคารค่ะส่งเท่าภูเขาไฟหินภูเขาไฟและลาวาไหลลงสู่พื้นที่ใกล้ชุมชนภาพจากพื้นที่เผยเห็นแนวลาวาที่เย็นตัวกลายเป็นหินในขณะที่ชาวบ้านระบุว่าลาวาเกือบไหลเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกและหมู่บ้านดั้งเดิมโดยเข้าใกล้ชุมชนเหลือเพียงประมาณ200ถึง300เมตรเท่านั้นซึ่งแม้พื้นผิวด้านนอกจะเย็นตัวแล้วแต่ภายในก็ยังคงมีความร้อนอยู่นะคะนอกจากนี้เท่าภูเขาไฟยังตกปกคลุมหลังคาบ้านและพื้นที่โดยรอบด้วยชาวบ้านคนนึงระบุค่ะว่าได้ยินเสียงการปะทุอย่างน้อย10ครั้งต่อวันและยังคงวิตกต่อสถานการณ์ขณะที่หน่วยงานภูเขาไฟอินโดนีเซียกำหนดเขตห้ามทำกิจกรรมภายในรัศมี3กิโลเมตรพร้อมแนะนำประชาชนสวมหน้ากากเนื่องจากคุณภาพอากาศแย่ลงขณะเดียวกันภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งเป็นภูเขาไฟอีกลูกที่อยู่บริเวณช่องแคบซุนดาระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตรายังคงมีความเคลื่อนไหวนะคะโดยมีการปะทุเพิ่มอีก3ครั้งในช่วงเช้าวันอังคารหน่วยงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียยังคงสถานะภูเขาไฟอานักกรากาตัวที่ระดับ3จากทั้งหมด4ระดับพร้อมห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปทำกิจกรรมภายในรัศมี3กิโลเมตรเช่นกันและยังคงเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากกิจกรรมภูเขาไฟอย่างใกล้ชิดแต่ว่าทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนก็ยังเดินทางด้วยเรือไปชมภูเขาไฟอานักกรากาตัวจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตค่ะขณะที่ชาวประมงบางส่วนก็เลือกที่จะไม่กลับเข้าใกล้หน้าน้ำบริเวณภูเขาไฟเนื่องจากยังหวาดกลัวการปะทุส่วนสถานการณ์การบินเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะตอนนี้ทางการอินโดนีเซียกลับมาเปิดสนามบินหลักกรุงจาการ์ตาและสนามบินอื่นรวม5แห่งอีกครั้งหลังเท่าภูเขาไฟเบาบางลงขณะที่สนามบินอีก2แห่งในจังหวัดลำปางยังต้องติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มูซยังคงระอุนะคะด้านอิหร่านเผยว่าสามารถยิงโดรนของสหรัฐได้ส่วนสหรัฐก็ได้ประกาศคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบค่ะสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มูซยังตึงเครียดนะคะหลังกองกำลัง IRGC เผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศชุดใหม่ของอิหร่านสามารถตรวจจับและยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐเหนือช่องแคบฮอร์มูซได้แต่ว่าจนถึงขณะนี้กองทัพสหรัฐก็ยังไม่ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ IRGC ยังอ้างด้วยว่าสามารถยึดยานใต้น้ำไร้คนขับ Drive LD ของสหรัฐได้บริเวณใกล้ทางเข้าช่องแคบฮอร์มูซซึ่งผลิตโดยบริษัท Andrew Industries ของสหรัฐแต่ว่าอันนี้ฝ่ายสหรัฐก็ยังไม่ได้ยืนยันเช่นกันต่อมาเจ้าหน้าที่สหรัฐเผยกับ Reuters นะคะว่ายานใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐเกิดขัดข้องในตะวันออกกลางมากกว่า1วันก่อนหน้านี้โดยเป็นยานรุ่นเก่าไม่มีอุปกรณ์โซน่าหรือเรดาร์ที่เป็นความลับติดตั้งอยู่แต่ทั้งนี้ยังไม่ยืนยันว่า2ลำนี้เป็นยานลำเดียวกันค่ะขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้เพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยการประกาศมาตรการคว่ำบาตรภาคการบินรอบใหม่รัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตเปเซนเตือนบริษัทที่ยังทำธุรกิจกับสายการบินอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรนะคะว่าอาจเสี่ยงถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกซึ่งมาตรการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Economic Outcast ที่มุ่งตัดช่องทางทางการเงินของรัฐบาลอิหร่านนั่นเองส่วนความเคลื่อนไหวหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานค่ะว่าเกิดระเบิดใกล้เกาะคาร์กพื้นที่สำคัญด้านการส่งออกน้ำมันของอิหร่านขณะที่สื่อบางแห่งรายงานพบการยิงอาวุธรอบใหม่จากอิหร่านมุ่งหน้าไปยังช่องแคบฮอร์มูซแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของแรงระเบิดนะคะด้านสถานการณ์ในอิหร่านพบสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าจากสายไฟเบอร์ในอาร์เมเนียขาดเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุเขาว่าปัญหาอินเทอร์เน็ตภายในประเทศล่าช้าเกิดจากสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในอาร์เมเนียขัดข้องซึ่งตอนนี้ก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาอยู่ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์โดยอ้างว่าปฏิบัติการทางทหารสหรัฐทำให้อิหร่านหมดโอกาสที่จะได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งปฏิบัติการทางทหารและการปิดล้อมทางทะเลซึ่งทำให้อิหร่านอ่อนแอลงอย่างมากส่วนด้านเกาหลีใต้ก็ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณช่องแคบฮอร์มูซแล้วแต่ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีการตัดสินใจส่งกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ทีนี้ในอีกด้านนึงค่ะความขัดแย้งได้ขยายไปยังฝั่งเยเมนและซาอุดิอาระเบียหลังกลุ่มฮูติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดิด้วยขีปนาวุธและโดรนมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย73คนรวมไปถึงผู้หญิงและเด็กโดยฮูติอ้างนะคะว่ามุ่งโจมตีสถานที่ของซาอุดิอารามโกและเป้าหมายทางทหารในขณะที่กระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียระบุว่าการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้ในสถานที่ด้านพลังงานหลายแห่งและทำให้การดำเนินงานบางส่วนต้องหยุดชั่วคราวส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียระบุว่าซาอุดิอาระเบียจะใช้ทุกวิถีทางที่มีเพื่อปกป้องประเทศพร้อมเตือนฮูติว่าได้เปิดประตูสู่สถานการณ์ที่อาจรับมือไม่ไหวแต่ก็ยังย้ำว่าช่องทางทางการทูตไม่ได้ถูกปิดนะคะขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอระบุว่ากลุ่มฮูติมีลักษณะเป็นตัวแทนของอิหร่านและเบื้องหลังการโจมตีซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้มีมือของอิหร่านอย่างชัดเจน ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็ออกมาระบุเช่นกันว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของซาอุดิอาระเบียเป็นการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีพร้อมเตือนว่าการโจมตีที่กระทบพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในคาบสมุทรอาหรับอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและเส้นทางการค้าโลกและการโจมตีครั้งนี้ก็ได้เพิ่มแรงกดดันต่อตลาดพลังงานนะคะผลักดันราคาน้ำมันขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบประมาณ6สัปดาห์โดยน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นไปแตะประมาณ98ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงหนึ่งขณะที่ WTI ขึ้นไปอยู่เหนือ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะปิดท้ายรายการพาไปดูหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนนะคะขึ้นสังเวียนชกมวยกับมนุษย์แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกค่ะUnitree Robotics เผยภาพหุ่นยนต์ Uniform X2 1.0 นะคะที่ลงสนามประลองกับเจ้าหน้าที่ทั้งออกหมัดป้องกันหลบหลีกแล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างต่อเนื่อง Unitree ระบุว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ขับเคลื่อนด้วย World Model ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ระหว่างการประลองแบบ Real Time โดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมจากระยะไกลหรือว่าชุดการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการสาธิตครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะคะที่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สามารถต่อสู้แบบ Fully Autonomous หรือแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและเทคโนโลยีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย World Model ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในอนาคตค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับหรือทักทายผ่านทาง Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับรวมทั้งด้านช่องทางอื่นๆครับอย่างเช่นช่อง TikTok ช่อง YouTube นะครับลองไปหาติดตามกันดูนะครับเราจะได้เอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับเพราะบางทีมีหลายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็มาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอเดียใกล้ๆเรื่องใกล้ตัวแต่แปลกดีครับเขาบอกว่ามันมีการแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยนอนนะครับแล้วก็หัวแนบหมอนนะครับแล้วคุณได้ยินเสียงนะหัวใจเต้นคุณได้ยินตึบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเป็นโรคนะครับเช่นเป็นโรคความดันโรคโลหิตสูงโรคเนื้องอกในสมองนะครับนะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับการที่บอกว่านอนแนบเอาหูแนบหมอได้ยินเสียงหัวใจเนี่ยจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ต้องนับเป็นเรื่องมั่วนะครับนะแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายที่ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงพวกนี้จริงๆเนี่ยครับตัวที่ไม่ใช่ว่าตอนแบบเดินอยู่ก็ได้ยินด้วยเนี่ยครับนะก็ต้องเริ่มระวังแล้วครับนะคือเรื่องราวบอกอย่างนี้บอกว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาจะแชร์ว่าไงครับว่าเป็นการที่เรานอนเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แนบอยู่กับหมอนนะครับเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่ามันมีเสียงอาจจะเป็นเสียงฟู่ๆหรือตุ๊บๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยมันมีเรื่องของโรคต่างๆมากมายที่จะเป็นไปได้นะครับเนี่ยอันนี้เราบอกว่าโดยการตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องมั่วครับนะแต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาถ้ามันเป็นประจำเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ตอนที่เอาหัวไปหนุนหมอนเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังนะครับว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณจริงๆนะเรื่องราวเนี่ยครับมันอาจจะเริ่มย้อนกลับไปที่คลิปวิดีโอนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับเป็นในแพทย์ที่สหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าดร.แอนโทนีหยวนนะครับนะดร.แอนโทนีหยวนเนี่ยเขาก็ทำคลิปเรื่องการแพทย์มากมายครับในเรื่องนี้ที่เขาเล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะชื่อว่า pulsatile tinnitus นะครับบอกว่าเป็นอาการผิดปกติที่ไม่ควรจะวางเฉยเช่นเขาบอกว่าในคุณลองดูนะบางครั้งเวลาที่คุณนอนตะแคงข้างนะแล้วคุณได้ยินเสียงหัวใจของเต้นของคุณกำลังเต้นตุบๆๆเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือของคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าถึงขนาดจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่เขาเริ่มอธิบายก่อนบอกว่ามันจะเป็นเลือดของการที่ตรงคอคุณเนี่ยมีหลอดเลือดแดงอยู่ครับชื่อว่าเลือดคาโรทิดนะครับคาร์โรทิดอาร์เทอรี่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงคอแล้วก็เรานอนนะครับมันก็ไปกดกับหมอนหนุนนะครับมันก็เลยทำให้เรามีเสียงนะสะท้อนขึ้นมาผ่านมาจนทั้งถึงการขยายเสียงขึ้นมานะครับเดี๋ยวบอกว่าหมอนก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนเครื่องขยายเสียงธรรมชาตินี่แหละพอหมอนไปกดทับใช่ไหมแล้วก็การสั่นสะเทือนของเส้นเลือดแดงตรงนี้มันตรงแถวคอแถวใบหูเนี่ยมันดังขึ้นมามันก็เลยทำให้เราได้ยินเสียงชัดขึ้นก็เหมือนเราได้ยินเสียงชีพจรนะครับมันจับชีพจรนะครับนะแต่คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะเนี่ยมันจริงๆแล้วก็ให้ระวังด้วยนะครับบอกว่าการเกิด pulsatile tinnitus เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าคุณได้ยินตลอดเวลาเลยนะครับยืนก็ได้ยินนะครับเนี่ยคุณยังได้ยินอีกอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้องน่าคิดแล้วแหละนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคต่างๆได้ครับเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับนะฉันไม่ใช่ว่าปลอมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าการมีเสียงอย่างนี้ไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินนะครับโดยไม่ได้เอาหูแนบหมอนเนี่ยครับนะมันแล้วเกิดยิ่งมีอาการอย่างอื่นตามมาด้วยเช่นเวียนหัวปวดหัวนะครับหรือตามัวเนี่ยก็เป็นสัญญาณจริงๆแหละนะครับที่บอกได้ว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดตีบหรือเป็นเนื้องอกบางชนิดได้ด้วยนะครับนะนั้นภาวะที่เราเรียกว่า pulsatile tinnitus เนี่ยมันเป็นศัพท์การแพทย์จริงๆครับนะมันบอกว่ามันคือสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะครับบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยนะครับอาจจะมีการผิดปกติก็ได้นะครับนะอาจจะมีการหักงอในสมองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่หลอดเลือดที่คอได้จริงๆนะครับหรือเป็นโรคความดันสูงนะครับนะซึ่งคุณอาจจะมีภาวะเครียดเพราะว่ามีกินแอลกอฮอล์เข้าไปกินคาเฟอีนเข้าไปก็ยิ่งทำให้เป็นผลได้หรือโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดแข็งตัว โรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งผนังไซนัสผิดปกตินะครับหรือรอยต่อต่างๆนี่ก็มีผลได้นะครับฉะนั้นถ้าเราพบว่ามีอาการที่อย่างที่ว่าเนี่ยก็ให้แพทย์ประเมินได้ครับก็จะมีการตรวจเช็คนะครับนะดูซิว่ามีอาการอื่นหรือเปล่าหรือก็การรักษาก็ทำได้ครับอาจจะมีการให้ยาเช่นอาจจะมียาลดความดันนะแก้เรื่องโลหิตจางเรื่องไทรอยด์หรือปรับเปลี่ยนสุขภาพนะครับเช่นต้องรับประทานอาหารที่ดีขึ้นลดน้ำหนักลงไปนะครับนะลดภาวะของความดันในสมองนะครับนะของกระโหลกศีรษะนะครับหรือสุดท้ายต้องถึงการผ่าตัดได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นภาวะที่ไม่ใช่ไม่มีเรื่องนี้เลยนะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจครับสุบิทีว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงตุบๆฟูฟูในหูเราตลอดเวลาเลยอันนี้น่าห่วงครับอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้าคุณแค่ตะแคงนอนนะครับเอาหูแนบหมอนได้ยินเสียงอันนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่เส้นเลือดที่คอเราโดนกดเท่านั้นเองครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
4: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: นุนโดยมาโนโปรวิแทบวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิแทบแบบแหลมทองการแพทย์อันดับเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
1: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้อธิบดีกรมประมงเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยให้กระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีเกษตรร่วมกันกำกับดูแลและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของกรมประมงบรรลุผลภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าสมุทรสงครามออกประกาศในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภอบางคนทีเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อเยียวยานายณัฐพลหลักแหลมกับพวกรวม54คนผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตามหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน90วันระบุเป็นการละเลยต่อหน้าที่ของกรมประมงในการตรวจสอบและควบคุมการนำเข้าปลาหมอคางดำของบริษัทเอกชนตั้งแต่ปี2553
2: นายสมชัยอดีตกกต.เข้าพบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจร่างกายหลังถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมผลักจนล้มหน้าสน.ทองหล่อพร้อมโชว์รอยถลอกที่หัวเข่าข้างขวาระบุมารับเอกสารยืนยันอาการบาดเจ็บเพื่อใช้สรุปสำนวนคดีส่งฟ้องพร้อมตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมคู่กรณีทำให้ตนต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมในอดีตเมื่อปี66คู่กรณีเคยใช้ถ้อยคำรุนแรงใช้ปืนข่มขู่รปภ.หมู่บ้านหลังขอตรวจบัตรผ่านจนทำให้รปภ.เกิดความกลัวตัดสินใจยื่นใบลาออกในเวลาต่อมาระบุพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงใช้อำนาจข่มขู่คุกคามทำให้ตนเกิดความวิตกกังวลต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตเป็นอย่างมากจึงมอบหมายให้ทนายเตรียมทำหนังสือยื่นต่อพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อให้พิจารณายื่นเรื่องถอนการประกันตัวผู้กรณีภายในสัปดาห์นี้
1: ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนำคลิปเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้ขณะที่คุณหมอกำลังตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อหน้าคนไข้เพราะไม่สามารถตรวจคนไข้ได้คุณหมอต่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่เอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ถามว่าจะเอายังไงคนไข้50คนมารอตรวจอยู่ทั้งที่แจ้งไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์และยังลบฟิล์มเอ็กซเรย์คนไข้เก่าทำให้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยผู้โพสต์ระบุว่าเมื่อคุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์และนัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าจะเที่ยงแล้วก็ยังไม่มีใครมาอ้างว่าอยู่อีกจังหวัดประชาชนต้องมานั่งรอเพราะเจ้าหน้าที่หรือขอบคุณคุณหมอที่ออกมาปกป้องประชาชนด้านโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแจ้งย้ายข้อมูลเอ็กซเรย์ไป Data Center ใหม่ครอบคลุมข้อมูล5ปีสามารถเรียกดูได้ปกติแต่หากย้อนหลังมากกว่า6ปีต้องเข้าผ่านระบบเดิม
2: เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาหลังพะโรงวัย65ปีกับรปภ.เปิดศึกทะเลาะวิวาทปะทะคารมกันก่อนพะโรงถือไม้กวาดและเข้าไปตีรปภ.จึงคว้ามีดจ้วงแทงเข้าที่หน้าอกและชายโครงบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตท่ามกลางความแตกตื่นของครูนักเรียนผู้ปกครองผู้ปกครองต้องรีบมารับลูกหลานกลับบ้านหวั่นซ้ำรอยเหตุร้ายหลังเกิดเหตุมือมีดหลบหนีไปเพื่อนร่วมงานบอกทั้งคู่มีปัญหากระทบกระทั่งทะเลาะกันเป็นประจำจนถูกมองว่าเป็นคู่กัดประจำโรงเรียนแต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมนายอเนกผู้ก่อเหตุได้นำตัวมาทำแผนทันทีเจ้าตัวอ้างผู้เสียชีวิตถือไม้เข้ามาพยายามจะทำร้ายตนก่อนจึงใช้มีดที่พกติดตัวมาแทงจนล้มลงไม่คิดว่าจะเสียชีวิตแม่ผู้ตายบอกตนอยู่กับลูกชายแค่สองคนลูกเป็นเสาหลักคอยดูแลแม่มาตลอดยังไม่รู้ว่าไม่มีลูกแล้วใครจะดูแล
1: นางพยาวัย77ปีเข้าพบตำรวจสน.วิภาวดีหลังขับรถเบนซ์ย้อนสอนบนถนนวิภาวดีบริเวณฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกลาดพร้าวภาพจากกล้องหน้ารถเห็นชัดเจนรถเบนซ์สีขาวขับย้อนสอนในช่องทางหลักทำรถหลายคันตกใจบีบแตรเสียงดังแต่รถคันก่อเหตุยังไม่หยุดกลับเปิดไฟฉุกเฉินขับย้อนสอนต่อไปตำรวจแจ้งข้อหา3ข้อหาขับรถโดยประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดพร้อมค่าปรับ 3,000 บาทนางพยาวยอมรับว่าตนเองได้ยินเสียงแตรแต่เกิดความตกใจไม่รู้ว่าต้องทำยังไงยืนยันไม่มีโรคประจำตัวและใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำเพราะอาศัยอยู่ย่านรัชดา เบื้องต้นให้ญาตินำรถเบนซ์คันก่อเหตุมาสน.เตรียมส่งสำนวนให้อัยการฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือเพื่อทำการริบรถวันนี
2: ้โฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและผันผวนจากการสู้รบในตะวันออกกลางประเมินว่าสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนราคาน้ำมันอาจอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าจึงได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนได้ดำเนินการในหลายด้านควบคู่กันโดยเฉพาะการเร่งสร้างความหลากหลายในการจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากภูมิภาคต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและมีทางเลือกมากขึ้นเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำรองที่เกี่ยวข้องพร้อมให้รองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันเพราะไทยยังมีระบบจัดหาและสำรองที่รองรับการใช้ภายในประเทศได้
1: ดูการเมืองนะครับเริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคืนก่อนในการประชุมสภาก็มีการยกป้ายตัวเลขโต้ตอบกันนะครับเราก็นำเสนอกันไปดูเดือดครับระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยแล้วก็ต่อมาก็ได้ตอบโต้กันผ่านโซเชียลล่าสุดนายกอนุทินก็มาร่วมวงด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของนายกอนุทินนะครับหลังจากที่เดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เมื่อวานนี้เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันนี้นายกเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของทางเพจเนชั่นสุดสัปดาห์ที่โพสต์คำพูดของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรแกนนำพรรคประชาชนที่ว่าสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็อาจจะงงๆแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณเห็นเลข229แล้วถึงกับต้องออกมาโต้ทันทีก็แสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากก็น้อยนะครับโดยนายกเขียนคอมเมนต์แบบนี้ครับบอกว่าฮ่าๆๆต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเองซึ่งก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าคำว่าสันดาปเนี่ยในคอมเมนต์ของนายกอาจจะพิมพ์ผิดหรือว่าตั้งใจพิมพ์คำนี้จริงๆนะครับต่อมาทางคุณวิโรจน์ก็โพสต์ส่วนนายกก็บอกว่าอ้าวไม่ขอบคุณแล้วหรือครับรู้นะว่าเครียดมากไม่ไหวอย่าฝืนไปหาหมอขอยาแซเน็กมากินซะนะครับพร้อมกับเอาภาพข่าวนายกของเพจเรื่องเล่าเช้านี้ไปแก้ไขใส่ข้อความนะครับบอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนไปหาหมอขอยาแซเน็กมากินซะสำหรับยาแซเน็กเนี่ยนะครับที่คุณวิโรจน์โพสต์พอไปเสิร์ชข้อมูลดูเนี่ยก็ระบุว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลอย่างไรก็ตามต่อมาทางคุณวิโรจน์ก็ลบโพสต์นี้ออกนะครับนี่แล้วก็โพสต์ใหม่โดยตัดชื่อยาออกไป
2: ค่ะส่วนการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ในวาระที่2ต่อเป็นวันที่2นะคะเมื่อวานนี้ค่ะบางช่วงก็มีความเข้มข้นเมื่อวานเริ่มต้นด้วยการพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรค่ะซึ่งก็มีส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมอภิปรายจำนวนมากช่วงหนึ่งคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 20% เพราะจัดงบประมาณผิดทิศผิดทางและก็ยกตัวอย่างการจัดงบของกรมประมงที่ไม่ได้จัดงบเพื่อแก้ความทุกข์ร้อนของเกษตรกรเช่นปัญหาปลาหมอคางดำแต่ไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำในจังหวัดต่างๆเช่นที่จังหวัดพะเยาบ้านอดีตรัฐมนตรีและที่อุดรธานีบ้านเกิดรัฐมนตรีจึงขอถามว่านี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน
3: ่นี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่นี่วันนี้จังหวัดอุดรนี่เขารู้จักพันธุ์สัตว์น้ำครบทุกสายพันธุ์แล้วครับเหลืออย่างเดียวคือปลาหมอคางดำที่เขายังไม่รู้จักไม่รู้จะเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ใหม่หรือเปล่า
2: ซึ่งต่อมาค่ะก็เป็นการอภิปรายงบกระทรวงคมนาคมนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายขอปรับลดลง 10% เพราะประกาศนโยบายหรือโครงการต่างๆไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์ที่ครม.ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาและยอมรับเสียงท้วงติงแต่กลับยังตั้งงบส่วนนี้ไว้แล้วก็ย้ำว่าอยากให้กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษ ษณาหาเสียงไปวันๆการซื้อเสียงว่าแย่แล้วตอนนี้กำลังมีปรากฏการณ์การโชคเสียงก็คือมีการพูดว่าต้องเลือกส.ส.ของตนเองทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ค่ะ
4: งบในเรื่องของการศึกษาแลนบริดจ์ก็ยังปรากฏอยู่หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเงินไม่มากหรอกครับที่ไม่ตัดออกเพราะตัดไม่ทันหรือยังทิ้งเป็นเชื้อไว้ที่อาจจะมีการดำเนินการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอบพระคุณครับ
2: แต่ถึงที่สุดค่ะที่ประชุมก็มีมติให้งบประมาณของทั้งสองกระทรวงเป็นไปตามร่างของกรรมาธิการไม่ได้ปรับลดลงตามที่มีการเสนอนะคะแล้ววันนี้จะมีการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณวาระ2ต่ออีกวันค่ะก่อนจะโหวตให้ความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งถ้าหากว่าวันนี้พิจารณาไม่เสร็จก็ต้องประชุมต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ครับส่วนกรณีที่คุณสนธิประกาศนัดชุมนุมนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีสุชาติก็บอกคุณสนธิว่ากำลังจะพาประเทศย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนทำลายบรรยากาศการลงทุนแล้วบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่สนุกครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศชุมนุมว่าตนเนี่ยเข้ามาในการเมืองเมื่อปี2554เกิดการชุมนุมทุกสีทุกกลุ่มเราผ่านจุดนั้นมาเกือบ20ปีถ้าจะย้อนกลับไปอีกจะเป็นอย่างไรขอให้ประชาชนช่วยตัดสินใจนายสุชาติระบุว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยตั้งมาตามคันลองต้องให้โอกาสกันเพราะรัฐบาลไม่ได้มีเรื่องการทุจริตหรือบริหารราชการผิดพลาดอย่างมหันต์การออกมาเคลื่อนไหวจะกระทบบรรยากาศการลงทุนและก็เล่าย้อนไปว่าสมัยประชุมที่สภาเก่าต้องคอยฟังเสียงว่าจะมีใครบุกมาหรือไม่ครั้งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตนต้องนอนในสภาก็เป็นบรรยากาศที่ไม่สนุก
5: ผมมาเป็นผู้แทนตอนปี2554เป็นช่วงที่เกิดการชุมนุมทุกสีทุกเหล่าทุกกลุ่มมันเป็นความที่สับสนของประเทศมากผมคิดว่ามันผ่านจุดนั้นมาเกือบ20ปีมันก็จะย้อนกลับไปอีก20ปีที่แล้วมันจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนช่วยตัดสินใจมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้มีอภิปรายไว้วางใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ผมยังต้องนอนในสภาเพื่อเช้าที่จะต้องตื่นมาแปรงฟันแล้วก็ต้องมาโหวตท่านว่าบรรยากาศแบบนั้นมันต้องกลับมาอีกเหรอท่านมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะ
1: ในขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณสนชิควรบอกว่าระบอบสีน้ำเงินน่ากลัวกว่าระบอบทักษิณคุณวราวุฒิบอกว่าประเทศไทยมีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหากจะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมก็ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อน
2: ส่วนเรื่องของการหัวสวนะคะก็มีประเด็นที่วันก่อนค่ะอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญออกมาเปิดเผยอ้างว่าประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60เคยบอกว่าเสียใจมากที่สุดกับความผิดพลาดในการร่างระบบสวนะคะประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญไปบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรวปอแล้วบอกว่าผมเผอิญรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560ท่านบอกกับผมว่าสิ่งที่ท่านเสียใจมากที่สุดไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.เรื่องนี้ทีมข่าวการเมืองก็ได้สอบถามไปที่อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญผ่านทาง LINE อาจารย์มีชัยตอบคำถามเรื่องนี้สั้นๆนะคะว่าไม่เคยบอกไม่เคยเจอเขาเลยด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกันกับอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณพัทรคำพิทักษ์นะคะที่บอกว่าได้พบเจอกับอาจารย์มีชัยอยู่บ้างและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ยังไปหามาสู่กันอยู่ตลอด10ปีที่ผ่านมายืนยันได้ว่าอาจารย์มีชัยไม่เคยไปพูดที่ไหนว่าท่านรู้สึกแบบนั้นหรือคิดแบบนั้นแม้แต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญกันเองก็ไม่เคยมีใครพูดแบบนั้นพร้อมฝากถึงคนที่วิจารณ์การร่างรัฐธรรมนูญว่าสามารถวิจารณ์กันได้อะไรที่เห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีแต่ก็ต้องมีความจริงใจไม่เอาเรื่องแต่งมาพูดกันยืนยันว่าอาจารย์มีชัยไม่เคยพูดแบบนี้แน่นอนค่ะ
6: ท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยไม่เคยไปพูดที่ไหนนะครับว่าท่านรู้สึกแบบนั้นหรือว่าท่านคิดแบบนั้นแม้กระทั่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกันเองก็ไม่เคย ไม่มีใครเคยพูดแบบนั้นผมยืนยันได้ว่าท่านจันทร์มีชัยไม่เคยพูดนะไม่ได้เคยพูดอย่างนี้แน่นอนข้อบกพร่องแน่นอนว่ามันมีอยู่เนาะคือหลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกมารองรับในเรื่องการเลือกสว อะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็มันมีช่องโหว่มาตลอดมันก็เคยเกิดสภาผัวเมียเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาเนาะคนที่วิจารณ์ตอนนี้ดูออกจะไม่ค่อยเป็นธรรมเนาะ
1: พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องรอบโลกครับ
7: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
2: ด้วยเช่นเดียวกันโดยอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมืองนาโกย่ามีปริมาณน้ำฝนสะสม 104.5 มิลลิเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาตั้งแต่ปี1890นะคะแล้วก็ยังพบน้ำฝนรั่วไหลเข้าไปในสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์หลายแห่งในเมืองก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขัน19กันยานี้ค่ะนอกจากนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ส่งผลทำให้มีการออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดระดับ5สำหรับแม่น้ำโชไนในจังหวัดไอจิและที่จังหวัดกิฟุด้วยนะคะ แล้วก็ส่งผลกระทบต่อจังหวัดวากายามะด้วยสถานการณ์ฝนตกเป็นบริเวณกว้างก็เกิดขึ้นจากการที่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเดิมคือพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวมาบรรจบกับแนวปะทะอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะก็เลยทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นแล้วก็ตกลงมาในกรุงโตเกียวกับพื้นที่โดยรอบด้วยนะคะนี่ค่ะ
1: นี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนที่ประเทศจีนหลังจากก่อนหน้านี้ที่มีดินถล่มนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือทีมกู้ภัยของจีนเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหลักในหมู่บ้านเหมิงเคิงนะครับอยู่ที่มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดินถล่มที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อ4วันที่แล้วข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าจนถึงช่วงบ่ายวันอังคารเหตุภัยพิบัติดังกล่าวก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12รายสูญหายอีก1รายนะครับต้องระดมทีมกู้ภัยมืออาชีพรวม12ทีมเข้าสู่พื้นที่หลักเพื่อปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่และค้นหาผู้ประสบภัยเมื่อวันอังคารหลังจากเส้นทางเข้าหมู่บ้านได้รับการซ่อมแซมจนใช้งานได้แล้วครับศูนย์บัญชาการกู้ภัยก็แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็น4โซนมีการนำเครื่องจักรหนักใช้ในการเคลียร์เศษดินจากเนินเขาที่ถล่มลงมาและบ้านเรือนที่ถูกฝังกลบในขณะที่ทีมกู้ภัยก็ใช้เครื่องตรวจจับสัญญาณชีพด้วยเรดาร์และสุนัขกู้ภัยในการค้นหาแบบสลับหมุนเวียนและครอบคลุมพื้นที่อย่างเป็นระบบทางผู้บัญชาการทีมกู้ภัยครับบอกว่าเราได้เข้าสู่พื้นที่หลักเพื่อที่จะค้นหาบ้านเรือนจำนวน8หลังโดยอาศัยการประสานงานจากหลายหน่วยงานเรากำลังดำเนินภารกิจกู้ภัยโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและระบุตำแหน่งเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับนี่ฮะความคืบหน้า
2: ที่อินโดนีเซียค่ะปรากฏการเอลนิโญโอ้โหทำให้ไฟป่ารุนแรงมากๆนะคะแล้วก็ที่สุดในรอบหลายปีค่ะปล่อยก๊าซคาร์บอนมากกว่าปกติเป็นหลายร้อยเท่านะคะหลังจากเกิดการปะทุของภูเขาไฟอนักกากาตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา4กันยายนก็ทำให้เกิดกลุ่มควันและเท่าฐานพุ่งสูงขึ้นถึง 50,000 ฟุตหรือ15กิโลเมตรค่ะปัญหาหมอกควันจากไฟป่ากลับกลายเป็นว่าตอนนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าดูข้อมูลจากกลุ่ม Fire Emissions Watch ซึ่งพัฒนาโดย Copernicus หรือว่าหน่วยงานติดตามสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรประบุว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากไฟป่าในอินโดนีเซียระหว่าง30

0: เวทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตุรกีเร่งปฏิบัติการตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะควบคุมไฟป่าในจังหวัดอันตาย่าทางตอนใต้ของตุรกีวันอังคารที่8กันยายนไฟป่านี้ประทุขึ้นในช่วงดึกของวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับโดยทีมเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟทั้งทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ภาคพื้นดินทางด้านสำนักข่าวอนาโดลูของรัฐบาลตุรกีรายงานบอกว่าตอนนี้ต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนจำนวน254หลังในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าภาวะโลกร้อนส่งผลให้ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งยิ่งขึ้นทำให้เกิดไฟป่าบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงขึ้นในแต่ละปีครับแม้ว่าคลื่นความร้อนและไฟป่าจะเป็นการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติในภูมิภาคนี้แต่ผลกระทบต่อชีวิตผู้คนและก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับรุนแรงแล้วก็ชัดเจนกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
1: มีเหตุกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะคะล่าสุดเปิดฉากโจมตี4เมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลทำให้มีคนที่ได้รับบาดเจ็บ73รายเกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานน้ำมันด้วยนะคะซึ่งกลุ่มฮูตีระบุว่าพวกเขาได้เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดิอาระเบียโดยการใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศที่อยู่ในเมืองคามิสมูไซทางตอนใต้รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดิอาระเบียในเมืองอัฟฮานัชรานและจาซานค่ะภาพจากดาวเทียมของนาซาก็จะเห็นกลุ่มควันสีดำหนาทึบแบบนี้นะคะปกคลุมโรงกลั่นน้ำมันในเมืองจาซานค่ะแล้วก็มีภาพกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาจากศูนย์กระจายน้ำมันที่เมืองอัฟฮาด้วยซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียก็ยืนยันเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระบุว่ามีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ในกลุ่มคนที่ได้รับบาดเจ็บ73รายด้วยค่ะในขณะเดียวกันสื่อของอิหร่านก็รายงานนะคะว่าเกิดเหตุระเบิดที่เกาะคลาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางน้ำมันของอิหร่านแล้วก็ที่เมืองท่าจาสริมอ่าวโอมานซึ่งบ่งชี้ว่าสหรัฐอาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากที่หยุดพักไปเป็นเวลาประมาณ2วันค่ะ
0: ครับในขณะที่รัสเซียล่าสุดก็ถล่มเดือดเมืองหลวงของยูเครนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศหยุดกันชั่วคราวเพื่อที่จะให้ผู้แทนจากสหรัฐเข้ามาเจรจาทางวิตาลีคริสโก้ครับเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟก็เปิดเผยบอกว่ารัสเซียระดมโจมตีกรุงเคียฟด้วยโดรนและขีปนาวุธในวันอังคารอย่างดุเดือดก็กลับมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะครับเบื้องต้นเสียชีวิตตอนนี้5รายการโจมตีในช่วงคืนก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ในหลายเขตทั่วเมืองของยูเครนสร้างความเสียหายทั้งอาคารสูงอย่างน้อย14แห่งก็รวมถึงหอพักโรงเรียนคลินิกโกดังสินค้าและสถานที่อื่นๆนะครับทางคาทารีนามาทูโนวาเป็นเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำยูเครนก็ได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่ากรุงเคียฟนั้นเต็มไปด้วยเสียงระเบิดและเปลวเพลิงโดยเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วเมืองในขณะที่รัสเซียยังคงใช้โดรนติดเครื่องยนต์เจ็ตคุกคามพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่ายวันอังคารมีผู้เสียชีวิต2รายจากการโจมตีโกดังสินค้าส่งผลให้ยอดรวมตอนนี้อยู่ที่5รายบาดเจ็บอีก30นะครับส่วนทางด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็เปิดเผยว่าในจุดหนึ่งที่ถูกการโจมตีโดรนของรัสเซียนั้นได้สร้างความเสียหายบางส่วนแก่อาคารของสถานีโทรทัศน์ยูเครนแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟในขณะที่คณะผู้แทนจากสหรัฐครับได้เดินทางออกจากกรุงเคียฟไปวันอาทิตย์หลังจากเสร็จสิ้นการหารือกับทางเซเลนสกี้ต้องบอกว่าตอนก่อนหน้านี้ครับทั้งมอสโกและเคียฟเนี่ยระงับการโจมตีเมืองหลวงของกันและกันเป็นเวลา3วันเพื่อรับรองความปลอดภัยของคณะผู้แทนการเจรจาสันติภาพจากสหรัฐครับ
1: มีรอยเตอร์สแล้วก็อิปซอสค่ะที่เขาเปิดเผยเป็นผลสำรวจล่าสุดคนอเมริกันนะคะ25ปีหลังเหตุการณ์ 9/11 ค่ะที่เดี๋ยวกำลังจะครบ25ปีในวันที่11กันยายนนี้นะคะก็พบว่าปัจจุบันชาวอเมริกันกังวลเกี่ยวกับการโจมตีจากกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศมากกว่ากลุ่มก่อการร้ายจากต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดค่ะเมื่อสอบถามถึงภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความปลอดภัยของชาวอเมริกันทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 33% ได้เลือกการก่อการร้ายในประเทศในขณะที่ 20% เลือกการก่อการร้ายจากต่างประเทศและ 42% เลือกการกระทำรุนแรงแบบสุ่มนะคะนอกจากนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้รัฐบาลเป็นผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในสนามบินค่ะโดยมีเพียง 23% เท่านั้นที่สนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลของทรัมป์ในการเปลี่ยนจากการใช้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางมาเป็นการจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาทำหน้าที่แทนนะคะทางนี้ถ้าย้อนกลับไป11กันยาปี2544ก็คือ ช่วงที่กลุ่มติดอาวุธอัลกออิดะได้จี้เครื่องบินพาณิ

0: 4ลำพุ่งเข้าชนอาคาร World Trade Center ในนิวยอร์กและอาคารเพนทากอนนอกกรุงวอชิงตันส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนแล้วก็จุดชนวนสงครามยาวนานหลายทศวรรษค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยวิธีการป้องกันน้ำท่วมของเมืองที่จีนค่ะเป็นการใช้โครงสร้างกำแพงเมืองและประตูระบายน้ำแบบโบราณที่เห็นว่ามีอายุเก่าแก่มากกว่า500ปีนะคะอยู่ที่อำเภอเจาอันมณฑลฝูเจี้ยนคืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นซาเรลเนี่ยทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาติดแผงกั้นน้ำเพิ่มเติมบนโครงสร้างประตูระบายน้ำแบบโบราณแล้วก็ป้องกันน้ำได้จริงๆนะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
3: 6รายการ1นาทีนะครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันท่านผู้ชมเรื่องใหญ่ของบ้านของเมืองเรื่องงบประมาณวาระ2ปี670เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้วันที่2เสร็จสิ้นไปช่วงเวลาเดิมเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมเที่ยงคืน40นาที
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อภิปรายไปได้แค่19มาตรามาตรา19คือกระทรวงพาณิชย์หลังอภิปรายกันแล้วที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามพิธีการเสียงข้างมากคือตั้งแต่เริ่มมาก็ตามเสียงข้างมากตลอดแหละ
4: ค่ะ
3: 247เสียงเห็นด้วยกับการพิธีการเสียงข้างมากมาตรา19
4: ค่ะ
3: กระทรวงพาณิชย
4: ์ค่ะ
3: แล้วปิดประชุม
4: ปิดประชุมไปตอนเที่ยงคืน40นาทีค่ะ
3: โดยคุณมลิกาจิรพันธ์วณิช
4: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานณเวลานั้นสั่งปิดการประชุม
3: ประเด็นก็คือมีอยู่40กว่ามาตราวันนี้วันสุดท้าย
4: ค่ะ
3: จะต้องไล่มาตราให้จบภายในวันนี้นะครับถ้าตามกำหนดเดิมซึ่งเหลืออีกกว่าครึ่งนั่นก็แปลว่าจะต้องลงมติกันด้วยนะครับวาระ3หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละมาตราแล้วหลายฝ่ายก็เลยจับตาโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านอาจจะไม่จบวันนี้ซึ่งเดิมกำหนดเอาไว้วันที่3แล้วจะลามไปประชุมต่อพรุ่งนี้แล้วผลก็อาจจะทำให้เป็นไปตามที่หลายคนจับตาดูคือรายงานกกต.จะไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาก่อนที่กกต.จะมีการพิจารณาคดีหัวสว.ในวันจันทร์ที่จะถึงนี
4: ้14กันยายน
3: มีความเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมก็คือจะไม่มีการอภิปรายถามกกต.ที่จะเข้ามาชี้แจงในสภาคงไม่ได้อภิปรายกันก่อนจะมีการตัดสินคดีหัวสว.วันจันทร์ที่จะถึงนี้ขณะที่บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีความดูเดือดกันมากกว่าวันแรก หลายช่วงหลายตอนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดกันนอกจากนั้นก็ต้องมาดูเรื่องที่เหลือเชื่อในประเทศไทยที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้ที่ทีมงานของสส.พรรคประชาชนต้นกล้าจรยุทธ
4: ์
3: ไปพบกรณีน้ำมันในท่อระบายน้ำเห็นไหม
4: แถวๆถนนเชื้อเพลิงอะค่ะ
3: ถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องมันเป็นเขต2เขต
4: คลองเตย
3: คือคลองเตยกับยานาวา
4: ค่ะ
5: เรื่องด่วนพบน้ำมันไม่ทราบชนิดในท่อระบายน้ำใกล้ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาลองแล้วสามารถติดไฟได้ด้วยหลังจากได้รับแจ้งจากพี่น้องชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันขึ้นมาจากท่อระบายน้ำตอนฝนตกเมื่อวานนี้สสต้นกล้าและสกท็อปพัทรศักดิ์จากเขตยานาวาก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ตามดูนะคะว่ามีจุดไหนที่ได้กลิ่นบ้างเช้าวันนี้สำนักระบายน้ำมาเปิดท่อเพื่อตรวจสอบร่วมกับฝ่ายเทศกิจและฝ่ายสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานเขตยานาวาพวกเราทีมจรยุทธ์ก็เลยเป็นตัวแทนของพี่ต้นกล้าที่ติดประชุมงบประมาณที่สภาไปลงพื้นที่กับสกท็อปพัทรศักดิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีน้ำมันไม่ทราบชนิดอยู่จริงแต่ที่น่ากลัวคือมันสามารถติดไฟได้ด้วยค่ะขณะนี้ยังไม่ทราบที่มาของน้ำมันที่อยู่ในท่อระบายน้ำนะคะก็เลยอยากจะขอให้ผู้ว่าชัชชาติและกรุงเทพมหานครมาลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันค่ะเพราะว่าแนวท่อระบายน้ำที่พบน้ำมันมันไหลเข้าไปในชุมชนเชื้อเพลิงวัฒนาและชุมชนล้อเหล็กซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเกินกว่าที่จะควบคุมจึงต้องเร่งมือในการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดนะคะฝากด้วยค่ะ
3: ท่านผู้ชมแปลว่าพบวันอาทิตย์วันที่6เป็นประเด็นใหญ่ต่อเนื่องมาที่ผมจะแจ้งท่านผู้ชมก็คือไม่ใช่เรื่องเล่นไอ้ที่มีการทดลองจุดไฟเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหม
4: แล้วมันติดไฟง่าย
3: แล้วมันติดไฟจริงๆ
4: ค่ะ
3: ล่าสุดมีน้ำมันอยู่ในท่อระบายน้ำจริงๆจนถึงเมื่อวานนี้ผมตามข่าวล่าสุดเนี่ยตอนค่ำเห็นว่าสูบออกมา 20,000 ลิตรอาจจะรวมน้ำด้วยเนี่ยท่านผู้ชมที่ต้องสูบออกมาให้บริษัทเชลเข้ามาช่วยเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือคำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงและยังไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหน
4: ค่ะ
3: ท่านผู้ชมคือไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ว อย่างคุณชัดชาติเมื่อวานนี้ช่วงเย็นไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับขนาดลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเมื่อวานนี้เข้าไปตั้งแต่เช้าช่วงเย็นเนี่ยคุณชัดชาติระบุนะครับบริเวณถนนเชื้อเพลิงมีน้ำมันรั่วซึมซึ่งระดมเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งกรมควบคุมมลพิษกระทรวงพลังงานและแน่นอนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และเอกชนมาช่วยการตรวจสอบสูบน้ำออกไปเนี่ยผสมแล้วรวมแล้วประมาณ 16,000 ลิตร
4: มีทั้งน้ำและน้ำมันปนกันอยู่นะคะ
3: ท่านผู้ชมนึกว่ามันเยอะไหม
4: 16,000 ลิตรนะคะ
3: ช่วงกลางคืนก็คงจะดูดกันต่อเนื่องและจะรอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจดูอีกทีนึงทั้งนี้เตรียมดูดน้ำในท่อระบายน้ำอีกทีให้มันเบาบางขึ้น
4: แล้วก็จะเปิดหน้าดินเพื่อที่จะดูอีกครั้งว่าต้นเหตุคืออะไรค่ะ
3: คุณชัดชาติเมื่อวานนี้ช่วงเย็นระบุว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะ
4: คือให้ความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับต้นนะคะรวมถึงแก้ปัญหาเรื่องมลพิษด้วย
3: ส่วนน้ำมันที่สูบไปเนี่ย
4: ไม่ได้ไปปล่อยทิ้งนะคะ
3: เอาไปบำบัด
4: ค่ะ
3: คาดว่าสายวันนี
4: ้สายวันนี้น่าจะสรุปผลได้ค่ะ
3: คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยมันมาจากไหนเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
3: มันเหลือเชื่อไหมท่านผู้ชมถ้าวันก่อนเนี่ยไม่มีคนไปพบเนี่ยมันจะมีน้ำมันอยู
4: ่ตามท
3: ่
4: อ
3: เหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมลงสู่ระบบระบายน้ำใกล้กับถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3รอยต่อของเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาซึ่งมีกลิ่นน้ำมันฉุนรุนแรงในพื้นที่และก็อย่างที่ทราบเนี่ยคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ก็แรงมากแรงมากความคืบหน้าก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้6โมงเช้าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตคลองเตยเขตยานนาวาสำนักระบายน้ำและกรมควบคุมมลพิษ
4: ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันรุนแรง
3: ณเวลานั้นตอนเช้าเนี่ยท่านผู้ว่าระบุว่ายังมีน้ำมันตกค้างอยู่ในระบบท่อระบายน้ำซ
4: ึ่
3: งได้บริษัทเชลล์ประเทศไทย
4: เป็นผู้ให้บริการน้ำมันเนี่ยมาสนับสนุนการสูบน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันออกจากระบบไปแล้วประมาณสัก 5,000 ลิตรค
3: ่
4: ะ
3: ตอนเช้า
4: ตอนเช้าประมาณ 5,000 ลิตร
3: และสนับสนุนการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเหมือนต้องไปแยกดูว่าถ้าสูบขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยอย่าง 5,000 ตอนเย็นเป็น 16,000 เมื่อคืนเห็นเป็น 20,000 มันเป็นปริมาณน้ำมันเท่าไหร
4: ่ค่ะ
3: มันต้องไปวิเคราะห
4: ์ค่ะ
3: ก็คือยังไงต่ออ
4: าศัยเชลนี่แหละค่ะเพราะเขามีเครื่องมือและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะ
3: พื้นที่เกิดเหตุเป็นระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน
4: ปัจจุบันเนี่ยยังมีน้ำมันและกลิ่นตกค้างอยู่
3: กรุงเทพมหานคร
4: ดำเนินการจำกัดขอบเขตการปนเปื้อนอุดกั้นและควบคุมการไหลของน้ำในพื้นที่ประมาณสัก50เมตร
3: ให้มีลักษณะเป็นรูปตัว Y
4: เพื่อที่จะได้จำกัดน้ำมันให้อยู่ภายในพื้นที่ควบคุมค่ะ
3: ที่สำคัญ
4: ป้องกันไม่ให้ไหลออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มเติม
3: เบื้องต้นนะเมื่อวานนี้นอกพื้นที่ที่กันเอาไว้เนี่ยยังไม่มีการปนเปื้อนคือยังไม่พบการปนเปื้อนก็พยายามจะเน้นสูบน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันภายในพื้นที่ควบคุมออกจากระบบนำไปจัดการคือบำบัดอย่างเหมาะสมและเร่งแก้ไขปัญหาให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
4: ของเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ชัดเจนค่ะ
3: ว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นไปได้หนึ่ง
4: คือลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือเปล่า
3: 2
4: เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันจากท่อหรือระบบอื่นที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบระบายน้ำ
3: ท่านผู้ชมถ้าลักลอบนี่ก็เรื่องใหญ่แบบนึงถ้าเกิดรั่วไหลนี่ก็เรื่องใหญ่อีกแบบนึงรั่วไหลนี่ไม่มีใครรู้เหรอระบบควบคุมถูกไหม
4: ค่ะ
3: แล้วเจ้าหน้าที่การแจ้งกันแล้วเนี่ยให้ชาวบ้านได้กลิ่นฉุนกันขึ้นมาเองแล้วกลายเป็นว่ามีน้ำมันอยู่ในท่อระบายน้ำแบบนี
4: ้
3: มันน่ากลัวมาก
4: ค่ะ
3: ท่านผู้ชมอาจถึงขนาดนี้ผ่านมาวันนี้วันที่9เดี๋ยวเช้านี้ควรต้องรู้ใช่ไหมมันมาจากไหน
4: ใช่ค่ะ
3: สาเหตุมันมาจากไหนคุณชัชชาติบอกบริเวณนี้อดีตเคยเป็นพื้นที่คลังน้ำมันนะเขาถึงเรียกถนนเชื้อเพลิง
4: มันเลยเป็นที่มาของชื่อถนนเชื้อเพลิงจากการตรวจสอบเนี่ยจุดนี้ไม่มี data center นะคะกทมให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าสู่แหล่งน้ำสาธารณะรวมถึงจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ
3: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่บอกประชาชนว่าตอนนี้เนี่ยระแวงไปหมดแล้ว
4: คือถ้า
3: ตั้งแต่พระราม9แล้วก็ได้กลิ่นน้ำมัน
4: ใช่ค่ะ
3: จนกระทั่งเรื่อง data center มันแดงขึ้นมาและรั่วจริงๆ
4: ค่ะ
3: ไอ้รอบนี้มันไม่ใกล้ data center ใช่ไหม ยืนยันหรือเปล่า
4: คุณชัชชาติยืนยันอย่างงั้นว่าตรวจสอบแล้วบริเวณโดยรอบตรงนี้ไม่มี data center ค่ะ
3: ขณะที่เอาต่อไปใครได้กลิ่นน้ำมันในกทมนะ
4: ถ้าประชาชนพบเห็นความผิดปกติหรือได้กลิ่นน้ำมันในพื้นที่ต่างๆให้แจ้งค่ะผ่านทัฟฟี่ฟองดู
3: เนื่องจากเขตนี้กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เขามีสกเมื่อวานนี้แน่นอนโฆษกประชาธิปัตย์พงศกรขวัญเมืองนำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลที่ว่านี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคุณพชกรใช้คำว่ามหาศาลเลยนะปริมาณมหาศาลเพราะเขามีสกเขตนี้ไงสกคลองเตยสุชัยพงเพียรชอบพร้อมทั้งเสนอแนะกทม3ข้อเร่งด่วนรวมถึงกระทรวงพลังงานเร่งควบคุมสถานการณ์และต้องหาตัวคนกระทำผิดมารับโทษอย่างเด็ดขาดคุณพชกรระบุนะครับท่านผู้ชมเพื่อความปลอดภัยขอนำเสนอ3ข้อ1
4: ยกระดับการแจ้งเตือนและปูพรมตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง
3: อย่าใช้เขายกระดับมันยังไม่มีการแจ้งเตือนเลยชาวบ้านเขารู้ก่อนแล้วเขาถึงแจ้งแล้วยังไงนะ
4: จริงค่ะคือ
3: แม้จะยังไม่ทราบแหล่งที่มาของน้ำมันที่แน่ชัด
4: แต่จากเบาะแสพบว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนในชุมชนเชื้อเพลิงเขตยานาวาซึ่งอยู่ใกล้คลังน้ำมันเริ่มได้กลิ่นผิดปกติดังนั้นกทมควรจะต้องเร่งสั่งการให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเขตคลองเตยพระขนงยานาวาจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณรอบคลังน้ำมันทุกแห่งโดยด่วน
3: ทุกแห่งเลย
4: โดยด่วนค่ะทุกแห่งเพื่อประเมินความเสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
3: คือมันยกระดับไม่ได้เมื่อวานนี้นี่ทางการรู้หลังชาวบ้านรู้ก่อน
4: ใช่ค่ะ
3: ข้อต่อมาโฆษกประชาธิปัตย์ระบุว่าต้องเร่งสกัดกั้นการแพร่กระจายของน้ำมันในระบบระบายน้ำโดยปัจจุบันทราบว่ากทม.พยายามสกัดเส้นทางน้ำมันในเขตคลองเตยจากถนนเชื้อเพลิงไม่ทะลักไปถึงแยกระนองซึ่งถือเป็นเรื่องดีเอาแยกระนองที่ตรงนี้เองนะใกล้ๆเราเนี่ย
4: ใช่ค่ะอ
3: ย่างไรก็ตามถ้ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนพื้นที่อื่นกทม.จะต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อวางแนวกั้นสกัดน้ำมันอย่างทันท่วงทีข้อที่3เสนอกระทรวงพลังงานเร่งสอบสวนดำเนินคดีกับคนกระทำผิดขั้นเด็ดขาดเพราะปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลที่เจ้าหน้าที่สูบขึ้นมาณเวลาที่แถลงเมื่อวานคือหมื่นลิตรบ่งชี้ชัดเจนว่า
4: ไม่ใช่เหตุรั่วไหลทั่วไปค่ะแต่มันจะต้องมาจากแหล่งกักเก็บน้ำมันขนาดใหญ่อย่างเช่นคลังน้ำมันในพื้นที่คลองเตยพระขนงหรือยานาวา
3: จะต้องเร่งตรวจสอบเพื่อจะปิดช่องถ้าอาจจะมีการฉวยโอกาสปิดช่องการระบายหรือการทำลายหลักฐานทั้งนี้คุณพงศกรระบุว่าปริมาณน้ำมันมหาศาลระดับนี
4: ้สร้างความเสียหายต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรงค่ะบอกให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานแข่งกับเวลายุติปัญหาและลากตัวคนผิดมารับผิดชอบให้ได้
3: เดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากัน9โมงเช้าประเมินกันอีกทีนึงข้อสำคัญเนี่ยเมื่อคืนนี้สูบไปเท่าไหร
4: ่
3: ข้อต่อมาที่สำคัญกว่าก็คือจะรู้ได้หรือยังว่ามันรั่วมาจากไหนมันไม่ใช่น้ำมันรั่วจากรถคันหนึ่งไปถังน้ำมันรั่วนะนี่เรื่องใหญ่โปรดติดตามดูกันต่อครับทุกผู้ชมสลับกลับมาดูเรื่องใกล้ตัวสักหน่อยเมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นที่ติดตามว่าคุณป้าคนหนึ่งขับรถเบนซ์ย้อนสอนบนช่องทางหลักวิภาวดีฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกลาดพร้าวโคตรน่ากลัวเลยท่านผู้ชม
4: นี่ค่ะ
3: คือผมเข้าใจนะนี่ได้เห็นคลิปนี้ทีแรกคือ5แยกลาดพร้าวเป็นแยกที่ผมไม่ค่อยอยากไปถ้าขับเองมันมีโอกาสพลาดได้คือมันงง
4: ใช
3: ่ๆแต่ปัญหาก็คือว่ามันหลุดเข้าไปถึงขนาดนี้ได้ยังไงคนโพสต์เพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์จากกล้องหน้ารถรถเบนซ์สีขาวขับย้อนสอน
4: ในช่องทางหลักบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าช่วงก่อนจะถึง5แยกลาดพร้าวอะค่ะ
3: นี่นักข่าวไปคุยกับเจ้าของคลิปตัวจริงชื่อคุณจิตรพรหรือคุณเก่งบอกว่านี่มันเกิดขึ้นวันจันทร์ตอนบ่ายโมง50นาที
4: คือกำลังขับรถออกจากบ้านจะไปยูเทิร์นตรง5แยกลาดพร้าวอะค่ะคุณเก่งบอกขับมาอยู่ดีๆก็เจอรถเบนซ์สีขาวคันนี้คือขับย้อนสอนมา
3: ตกใจตนเองกับรถคันอื่นบีบแตรดังมาก
4: รถเบนซ์ก็ไม่หยุดนะคะ
3: แต่เปิดไฟฉุกเฉินแล้วไม่หยุดเปิดไฟฉุกเฉิน แล้วก็ซอกแซกย้อนสอนไปเรื่อยๆไหนดูคลิปสักทีสิเข้าใจถ้าเสียงมันจะดังไงแป้น
4: ทุกคนบีบแตรค่ะ
3: นี่ท่านผู้ชมตัวของคุณเก่งบอกกับนักข่าวเราว่าเห็นคนขับเป็นผู้หญิงคนไทยน่าอายุสัก60นะ
4: ซึ่งลักษณะดูแล้วไม่ได้มีอาการตกใจนะคะ
3: แต่เป็นลักษณะเหมือนตั้งใจจะขับย้อนสอนไปเรื่อยๆได
4: ้ค่ะ
3: นี่ฮะจุดตรงนี้เนี่ยเข้าใจได้เลยตรงแห่แยกลาดพร้าว มันอาจจะมีช่องสับสนเนี่ย
4: คือช่องทางการจราจรมันเยอะอาจจะสับสนคนเข้าใจผิดแล้วย้อนสอนได้
3: เคราะห์ดีนะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเท่าที่ทราบเพราะตอนนั้นรถบรรทุกค่อนข้างเยอะแล้วไม่ได้ขับเร็วคือถ้ารถน้อยนะขับย้อนสอนไม่ได้ยังไง
4: ถาม
3: คุณเก่งจุฑาภรณ์ก็บอกก็ยังงงๆอยู่แต่คาดว่าน่าจะออกจากบริเวณ5แยกลาดพร้าว
4: แล้วก็ขับมาลักษณะจากยูเทิร์นนะคะ
3: แล้วเข้าผิดช่อง
4: ค่ะ
3: เอาล่ะจะเข้าผิดช่องยังไงเก่งบอกว่าถ้ารู้ตัวว่าขับผิดทำไมถึงไม่จอดไม่จอดไหลทางแล้วเปิดไฟฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแต่ทำไมคุณป้าไม่หยุด
4: ขับไปไม่หยุดเลยแล้วก็ย้อนสอนไปไกลแค่ไหนก็ไม่ทราบ
3: เท่าที่คาดการเนี่ยมันจะมีทางออกอีกทีนึงจากจุดนี้เนี่ยน่าจะวัดเสมียน
4: ค่ะก็คือน่าจะไปถึงช่วงแถวๆวัดเสมียนนะเพราะตรงนั้นมันจะมีทางออกคู่ขนานที่สามารถย้อนสอนแล้วออกไปได
6: ้ครับจะเข้ายูเทิร์นตรง5แยกลาดพร้าวใช่แล้วก็มาพบรถเบนซ์วิ่งสวนมาตอนแรกเราก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยจอดรถนึกว่าเขาจะจอดเหมือนกันเขาก็ขับฝ่าเข้ามาเลยเขาไม่งงนะครับเขาขับไหลเรื่อยเรื่อยเรื่อย
7: เขาไม่หยุดเลยแหละ
6: ใช่ไม่หยุดเลยครับ
7: มีคนทักพยายามทักทวงมั้ย
6: ผมพยายามบีบแต่บอกแต่แกก็ไม่หยุดแล้วมันเลนซ้ายขวารถมันแน่นเราก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยต้องจอดอยู่กับที่แต่แกก็สามารถซอกแซกไปได้
7: แล้วรถคันอื่นต้องหยุดกันเลยมั้ย
6: ครับผมเขาไม่มองเรานะเขาขับมองถนนอย่างเดียวแล้วเขาก็ขับเหมือนขับปกติอะครับเท่าที่มองเป็นผู้หญิงมีอายุ
3: นี่ฮะท่านผู้ชมนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุเอาเป็นว่าอธิบายไปก็เข้าใจยากยิ่งท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้เคยคุ้นเคยเส้นนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้ามันหลุดเข้าไปจริงๆมันควรจะจอดถูกไหม
4: ค่ะ
3: ปัญหาใหญ่อยู่ตรงนั้นตำรวจสน.วิภาวดีได้ไล่วงจรปิดพบว่ารถเบนซ์คันนี้ขับขึ้นมาจากทางออกของเซ็นทรัลลาดพร้าวอ้าวขับมาจากทางออกเซ็นทรัลลาดพร้าววิภาวดีนึกออกไหมปรากฏว่าตรงหอวังอ่ะจากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงซอยหอวังอ่ะข้างนึงเป็นเซ็นทรัลฝั่งนึงเป็นหอวังนึกออกใช่ไหม
4: นึกออกค่ะ
3: ขับออกจากเซ็นทรัลขับมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วมุ่งหน้าไปวิภาวดีพอไปถึงวิภาวดีเนี่ยขับไปเรื่อยๆตามถนนฝั่งขาเข้าเมืองก็แปลว่าจากลาดพร้าวต้องมุ่งหน้ามาทางดินแดงปรากฏว่าขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดกลับรถแล้วเบนซ์คันนี้เลี้ยวกลับรถแต่เมื่อถึงจุดตัดทางกลับรถของช่องทางด่วนได้หักหัวรถกลับเข้าไปในจุดกลับรถของช่องทางด่วนแล้วขับสวนเลนย้อนสอนขึ้นไปประมาณ1กิโลเกือบถึงแยกบางเขนอุ๊ยตาย
4: ตายอยู่นะคะ
3: บางเขน
4: ค่ะ
3: เหตุการณ์นี้ทราบต่อมาว่าคนขับชื่อคุณพยาวอายุ77แล้ว
4: ค่ะก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในเวลาต่อมากับลูกสาวค่ะ
3: เมื่อวานนี
4: ้ค่ะ
3: มาด้วยรถตู้สีดำใส่แว่นดำและแมสปิดบังใบหน้าไม่ตอบคำถามสื่อนักข่าวรายงานว่าอาจจะเป็นเจ้าของโครงการสาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษกนี่ฮะตำรวจแจ้งข้อหา3ข้อหา
4: 1ก็คือขับรถโดยประมาทค่ะ2ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง3เดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนด
3: แล้วนัดไปส่งศาลแขวงพระนครเหนือวันนี้ซึ่งศาลจะมีการพิจารณาคดีต่อไปใน3ข้อหานี้นี่ถึงขนาดพิจารณายึดได้หรอไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
4: ว่าจะยึดรถหรือเปล่า
3: คืออันนี้ไม่ได้ตั้งใจไปขับแว้นไง
4: ค่ะ
3: อันนี้หลุดเข้าไปแต่ดันไปเรื่อยๆจากลาดพร้าวไปบางเขนนั่นน่
4: ะ
3: ย้อนสอนเนี่ยท่านผู้ชมทั้งคุณป้ากับลูกสาวมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคราวนี้ตำรวจ สารวัตรศูนย์ควบคุมวิจารจรวิภาวดีรังสิตสน.วิภาวดีระบุว่า
4: เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เชิญตัวคุณพะเยามาค่ะเบื้องต้นเนี่ยคือตัวคุณพะเยาอายุเยอะแล้วก็คือ77ปีคาดว่าน่าจะมีความเข้าใจผิด
3: ก็เลยไม่ต้องคาดว่าหรอก
4: อันนี้ตำรวจค่ะ เข้าใจผิดก็เลยขับรถสวนทางซึ่งบริเวณนั้นเป็นเครื่องหมายย้อนสอนแต่คุณพะเยาเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นที่กลับรถก็เลยทำให้ขับเลี้ยวเข้าไปเป็นบริเวณย้อนไปเนี่ยประมาณสักกิโลนึงค่ะ
3: ส่วนนางพะเยาให้การว่าอย่างไรทางตำรวจพันตำรวจโทผู้ชงระบุว่านางพะเยาได้ยินเสียงตายรถ
4: แต่ด้วย
3: ความตกใจ
4: ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะ
3: นอกจากนี้นางพะเยายังเข้าใจเครื่องหมายผิดแต่จริงๆเนี่ยใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
4: เพราะว่าบ้านอยู่แถวๆย่านรัชดาค่ะ
8: จริงๆเป็นขาเข้าก็ควรต้องขับเข้าถูกไหมครับแต่เขาขับย้อนสอนเป็นขาออกนะครับมีการขับขี่ออกจากห้างนะครับแล้วก็จะย้อนจะกลับรถแหละครับแต่ด้วยความที่เบื้องต้นเนื่องจากจะอายุเยอะแล้วนะครับก็น่าจะมีความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ขับสวนตรงบริเวณข้างหน้าของคุณป้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายย้อนสอนนะครับแต่คุณป้าเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นย้อนสอนนะครับก็เลยขับนะครับแล้วก็ขับไปจากจุดบริเวณย้อนเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ย้อนกลับนะครับแล้วก็จากการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาวดีก็ได้ดำเนินคดีนะครับในข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยความเดือดร้อนของผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นข้อหาหลักนะครับที่จะเสนอส่งพนักงานอัยการฟ้องศาลวันพรุ่งนี้ในส่วนข้อหาปรับ3ข้อหานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการออกใบสั่งนะครับแล้วก็ปรับเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยส่วนรถเบนซ์ของกลางนะครับก็ได้ทำการตรวจยึดนะครับไว้เป็นของกลางในคดีนะครับในคดีนี้แล้วก็จะดำเนินการนะครับส่งพนักงานอัยการเพื่อเสนอต่อศาลนะครับที่จะฟ้องวันพรุ่งนี้ทำการลิฟต่อไปครับ
3: ก็คือข้อหาที่ปรับเนี่ยปรับแล้ว 3,000 แต่ข้อหาที่ต้องส่งศาลแขวงก็คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น
4: อันนี้จะต้องส่งศาลนะคะ
3: ส่งศาลแขวงพระนครเหนือในวันนี้ลิฟต์รถหรือไม่ถึงขนาดนั้นหรอกโอ้ยขับแว้นเนี่ยตั้งใจชัด
4: ๆอ
3: ันนั้นยังบางรายยังไม่ยึดเลย
4: ค่ะ
3: อาจจะคงเป็นบทเรียนแหละท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นการปรับปรุงพื้นที่ให้ชัดเจนกว่าเดิมนักข่าวถามตำรวจจราจรพันตำรวจโทพุชงบอกบริเวณจุดเกิดเหตุจริงๆสัญลักษณ์มันชัดเจนอยู่นะ
4: คือจุดบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าขับชิดเลนซ้ายไปกลับรถเนี่ยมันจะมีช่องทางไปปกติค่ะซึ่งไม่ว่าจะช่องทางหลักหรือช่องทางรองท่านบอกตรงนั้นมันชัดอยู่แล้ว
3: หลังจากนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาด้วยการเอากรวยไปวาง
4: กรวยให้ชัดเจนกว่าเดิม
3: ท่านผู้ชม
4: นี่ช่องอย่างนี้นะคะ
3: นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ขับเองนี่ผมไม่กล้าไปจริงๆนะ
4: ค่ะ
3: เราสูงอายุไง
4: ค่ะ
3: หรือท่านผู้ชมคิดยังไง ห้าแยกลาดพร้าวอีกจุดหนึ่งที่งงเป็นบ้าเลยใช้คำอย่างนั้น
4: ตรงไหนคะ
3: ไอ้ตรงที่ไปตัดกับแถวแฟชั่นน่ะไอ้ที่มีมอเตอร์เวย์
4: ค่ะ
3: ฮะท่านผู้ชมรู้สึกไหมเวลาสร้างคิดถึงคนใช้รถบ้างไหมถ้าเกิดเขาช้า
4: ค่ะ
3: นึกออกใช่ไหม
4: นึกออกค
3: ่
4: ะ
3: ไอ้ตรงแถวแฟชั่นจุดตัดที่จะไปอะไรเนี่ยมีมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์ตัดรามอินทราไปอะไรนั่นน่ะ
4: ค่ะค่ะ
3: เข้าผิดนี่ไม่รู้จะไปไหน
4: ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะ
3: 6:23 เรื่องเล่าเช้านี้อันนี้ถือว่าใกล้ตัวเอาไปว่าถ้าเกิดเหตุเข้าไปผิดทางแก้คือจอดเปิดไฟกระพริบให้คนอื่นมาช่วย
4: ค่ะ
3: ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะนี่คุณป้าไปต่อ
3: ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงท่านผู้ชม
4: ค่ะ
3: ตำรวจจราจรตำรวจรถมอเตอร์ไซค
4: ์ค่ะ
3: ลักษณะมีการขับเร็วผิดปกติ
4: ค่ะ
3: แล้วมีการท้าทายหนีเรื่องนี้เรากับฉาบในหนังเลยตำรวจนี่ประกบคนต่อมามอเตอร์ไซค์ที่ซิ่งนี่ทราบต่อมาว่าเป็นทหาร
4: ค่ะ
3: ขับประกบจอดไม่จอดถึงเวลามีจังหวะหนึ่งเดี๋ยวดูภาพประกบปาดกันฝั่งนั้นตีตบเกิดภาพเรากับหนังแอคชั่นทีเดียวรถมอเตอร์ไซค์คันนี้
9: ของ
3: นี่กำลังแล้วนั่นโอ้โหตีและสามารถลุกขึ้นมาประคองรถได้6:25เดี๋ยวกลับมา
9: ได้
0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
2: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Xtat Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี
10: ้ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
12: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างร
2: ายเพื่อคุณตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
13: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
15: อุ้ย
14: จากสสส
13: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
0: ้เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล

0: เรื่องเราเช้านี้6นาฬิกา29นาทีนะครับเดี๋ยวไปว่ากันต่อผมสลับกลับมาดูเรื่องใกล้ตัวสักหน่อยท่านผู้ชมน้ำมันที่สุดบอกแล้วใช่ไหมเมื่อวานอั้นยังไงก็ไม่อยู
1: ่
0: น้ำมันโลกพุ่งพรวดขนาดนั้นเมื่อวานนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีมติออกประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันน้ำมันดีเซล B7 กับ B20 เนี่ยขึ้นลิตรละ70สตางค
1: ์ค่ะส่วนเบนซินกับโซฮอลขึ้นลิตรละ80สตางค์เลยนะคะมีผลเมื่อตี5ที่ผ่านมาค่ะ
0: ประกาศและราคาปัจจุบันน้ำมันในส่วนของน้ำมันดีเซลก็เฉียด40ละ
1: 39บาท84สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: คิดว่าการตัดใจขึ้นแค่70สตางค์เนี่ยเขาต้องการยันให้มันถึง40
1: ไม่เกิน40
0: ขณะที่โซฮอล91
1: 39บาท9สตางค์ส่วนโซฮอล91 38บาท72สตางค์ค่ะ
0: อันนี้คือราคาน้ำมันในประเทศไทยซึ่งตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาขยับขึ้นแค่เล็กน้อยของเราเนี่ยขยับอันนึงมาจากวันก่อนก็เลยขยับเยอะเมื่อคืนที่ผ่านน้ำมันโลกปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นราคาปิดสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังจากเกิดกรณีที่สงครามอาจจะลุกลามเพราะฮูตีซึ่งอยู่ที่โซนทะเลแดงเปิดฉากถล่มซาอุดิอาระเบียครั้งใหญ่ถึง4จุดราคาน้ำมันโลกก็เลยปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความกังวลว่ากบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านสนับสนุนโจมตีโรงงานพลังโจมตีโรงพลังงานในซาอุดิอาระเบีย
1: ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ที่สถานีน้ำมันและสร้างความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
0: ที่ยืดเยื้อมานานอยู่แล้วกว่า6เดือนลุกลามบานปลายไปอีกน้ำมันดิบเบรนท
1: ์ปรับตัวขึ้น92เซนนะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 0.9% ปิดที่ระดับ 97.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: ปิดสูงสุดราคานี
1: ้นับตั้งแต่23กรกฎาคมค่ะ
0: น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินทิเดียตของสหรัฐ
1: ปรับตัวขึ้น 1.55 ดอลลาร์นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 1.7% ปิดที่ระดับ 93.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่ก็เป็นราคาปิดระดับสูงสุดนับตั้งแต่4มิถุนายน
0: สาเหตุเป็นเพราะว่ากลุ่มกบฏฮูตี
1: ได้โจมตีเมือง4แห่งทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียค่ะ
0: ซึ่งซาอุดิคือพันธมิตรสำคัญของสหรัฐ
1: แล้วการโจมตีนี้ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บกว่า70คนแล้วก็เกิดไฟไหม้ที่สถานีน้ำมันหลายแห่ง
0: ซึ่งภายใต้การควบคุมของฮูตีรายงานต่อมาว่าเครื่องบินรบของซาอุ
1: ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเขตจูบาทางตะวันออกของกรุงซานาและจังหวัดไทส์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนค่ะ
0: ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ย
1: เป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะคะซาอุเองเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้ช่องแคบฮอร์มูซด้วยการขนส่งน้ำมันไปทางทิศตะวันตกสู่ทะเลแดง
0: ซึ่งมันมาอยู่ในเขตที่ฮูตีดูแลอยู่เนี่ยก็เกิดเป็นปัญหาเหตุการณ์โจมตีเมื่อวานนี้จึงนับเป็นครั้งเหตุการณ์ที่ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่กระทำต่อชาวดีอาระเบีย
1: และอาจจะซ้ำเติมผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกจากสงครามในครั้งนี้ค่ะ
0: ทั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับทุกชมนี่เป็นอีกความพยายามหนึ่งของฝากอิหร่านร่วมกับฮูตีในการขัดขวางทางออกของพลังงานนอกจากช่องแคบพอมุดที่ถูกปิดกั้นกันอยู่ก็ยังมีทะเลแดงช่องแคบอีกช่องแคบหนึ่งบับเอลมันเดบอย่างที่บอกนะครับฮูตีควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นของเยเมนรวมถึงเมืองหลวง ออกประกาศระบุว่าพวกเขาเปิดปฏิบัติการลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดิอาระเบียโดยใช้ทั้งโดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิดบูไซทางตอนใต้รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุในเมืองอับฮานัจรานและจาซานภาพดาวเทียมจากนาซา
1: เผยให้เห็นกลุ่มควันสีดำหนาทึบปกคลุมโรงกลั่นน้ำมันในเมืองจาซานค่ะแล้วก็กลุ่มควันสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมาจากศูนย์กระจายน้ำมันในเมืองอับฮา
0: ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเหตุไฟไหม้ที่ว่านี้เกิดขึ้นและมีผู้หญิงกับเด็กรวมอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บ73ราย
1: ซึ่งจำนวนคนเจ็บที่สูงเช่นนี้บ่งชี้ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นหนึ่งในการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อซาอุดิอาระเบียค่ะนับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเริ่มทำสงครามกับอิหร่านเมื่อกุมภาพันธ์นะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นความเคลื่อนไหวซึ่งส่งผลกระทบเกี่ยวกับน้ำมันหรือพลังงานและก็กระทบมาถึงประเทศเรา ทองคำเป็นยังไงเมื่อเหตุเกิดเหตุนี
1: ้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะเนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะคะ
0: ส่วนของประเทศไทยเมื่อวานนี้ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ70สตางค์เบนซินลิตรละ80สตางค์ทางด้านของรองปลัดกระทรวงพลังงานโฆษกกระทรวงวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูก็แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงก็มีการไล่เรียงรายละเอียดที่เราพูดถึงเบรนท์ลอนดอนหรือนิวยอร์กเวสต์เท็กซัสอินเตอร์เดียตจริงๆแล้วยังน้อยกว่าดูไบด้วยนะดูไบเนี่ย 100.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นี่คือราคาดูไบสถานการณ์กระทรวงพลังงานจึงประเมินว่าสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน
1: และราคาน้ำมันอาจอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้า
0: ต้นปีหน้าเอาเตรียมตัวเลย
1: บอกให้เตรียมมาตรการรองรับเอาไว้ล่วงหน้านะคะ
0: เรากระทรวงพลังงาน
1: ได้เตรียมมาตรการรองรับเอาไว้ค่ะคือตอนนี้ไม่ใช่แค่การติดตามข่าวว่าราคาน้ำมันโลกจะขึ้นหรือจะลงแต่คือการทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถรับมือกับความผันผวนได
0: ้โฆษกกระทรวงพลังงานคุณวีรพัฒน์ก็ย้ำกับประชาชนว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมัน
1: เพราะประเทศไทยยังมีระบบจัดหาและสำรองที่สามารถรองรับการใช้ภายในประเทศได
0: ้สิ่งที่กระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการคือ
1: การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอก
0: ทั้งหลายทั้งปวงท่านโฆษกตอนนี้ไม่มีใครกังวลเรื่องขาดแคลนหรอกเขากังวลเรื่องราคา
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะแล้วก็ว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบอร์ด EV บอร์ด EV EV คือรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านั่นเองท่านผู้ชม
1: บอร์ด EV ก็คือคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติค่ะ
0: ทราบจากกระแสข่าวว่าท่านนายกอนุทินชาญวรกูลกลับมาจากนอร์เวย์ท่านจะมาเป็นประธานการประชุมบอร์ด EV ด้วยตัวเองเขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ในวันที่10กันยายนนี้โดยรายงานระบุว่าวาระการประชุมจะมีการพิจารณาทิศทางนโยบายและกรอบการสนับสนุนรถยนต์แต่ละกลุ่มประเภทให้มีความชัดเจนทั้งกลุ่มนำเข้า 100%และกลุ่มที่มีฐานการผลิตในประเทศซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจะรักษาฐานการผลิตรถยนต์เก่าจากญี่ปุ่นด้วยหลังจากมีข้อร้องเรียนข้อคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมรถ EV จากจีนและประเทศอื่นหมายความว่าต้องรักษาฐานการผลิตรถยนต์เก่าของญี่ปุ่นขณะที่ส่งเสริมการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนหรือประเทศอื่นที่เข้ามาผลิตในประเทศ
1: ค่ะ
0: หรือพยายามจะใช้ชิ้นส่วนในประเทศคาระบุว่าประเด็นเรื่องปรับอัตราสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตรถยนต์เบื้องต้นฟังดีๆมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในส่วนรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนผลิตในประเทศเฉพาะในกลุ่มรถ EV และ REEV ปัจจุบันเนี่ยเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ 10%จะเพิ่มเป็น
1: 31-39% ค่ะตามข้อเสนอของเอกชน
0: เพื่อ
1: ป้องกันการนำเข้ารถยนต์เข้ามาแข่งขันกับรถที่ผลิตในไทย
0: อันนี้เป็นข้อเสนอเบื้องต้นนั่นก็คือรถนำเข้าที่เป็นรถไฟฟ้าปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตจาก 10% เป็น
1: 31-39% ค่ะ
0: ส่วนรถไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดนำเข้า
1: อันนี้ยังรอความชัดเจนอยู่นะคะ
0: กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้านำเข้ารถยนต์ไฟฟ้านำเข้าเสียภาษีสรรพสามิต 10%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริด
1: อันนี้ภาษีเริ่มต้นที่ 15%
0: อันนี้คือกลุ่มนำเข้าต่อมารถที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศยังจะได้แต้มต่อเสียภาษีสรรพสามิตต่ำอัตราเดิมเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเสียภาษี 2%
1: EV ค
0: ่
1: ะ
0: ไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดเสีย 5-6%
1: ค่ะ
0: กรมสรรพสามิตจะพิจารณาวางหลักเกณฑ์ไอ้ที่อ้างว่าผลิตในประเทศเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงชิ้นส่วนกรมสรรพสามิต จะพิจารณาวางหลักเกณฑ์ local content
1: สำหรับการผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่มเติมนะคะจากปัจจุบันสัดส่วน 40% ต่อ 60% อาจจะเพิ่มเป็น 50-50
0: หมายถึงที่อ้างว่าเป็นการผลิตในประเทศจะต้องดูลึกลงไปดูลึกลงไปปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนก็คือ 40-60
1: ค่ะ 40 ต่อ 60
0: อาจจะเพิ่มเป็น 50-50
1: หรือปรับรายละเอียดเนื้อในให้เข้มข้นขึ้น
0: อย่างไรก็ตามคนที่รอซื้อรถ EV อยู่แรงข่าวบอกนะฮะถ้ามีการปรับขึ้นภาษีสรรพสินรถ EV ขึ้นจริงจะมีการยกเว้น
1: ให้รถที่มีคำสั่งซื้อล่วงหน้ามาแล้วเนี่ยให้ได้รับภาษีในอัตราเก่าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นรถที่คำสั่งซื้อใหม
1: ่ถ้ามีการขึ้นภาษีเป็นสูงเกิน30%กว่าจริงเนี่ยค่ะก็จะทำให้รถ EV ถ้าคันละล้านก็จะเสียภาษีเพิ่มจากเดิมที่เสียคันละแสนก็จะเพิ่มเป็น300,000 ถึง 400,000ทันที
0: บอกทำไมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ฮะคือบอกด้วยนะถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยรถ EV เนี่ย
1: สมมุติคันละล้านเนี่ยค่ะก็จะ
0: จะมีการยกเว้นให้รถที่มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าให้ภาษีอัตราเก่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคำสั่งซื้อใหม่ก็จะขึ้นภาษีเกินกว่า 30% ที่ว่านี
1: ้ค
0: ่ะบอกออกมาเนี่ยแล้วกลุ่มที่ผลิตในประเทศเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยไปบอกล่วงหน้าซะอีก 6:40 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายฉลาดก่อนใช้ยา
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peak ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำ
13: ตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
14: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
0: ค่ะมันจะเป็นเรื่องงบ70โยงยายเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400 ล้านเรื่องรถยนต์ EV ก็ตามหรือจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นเงื่อนไข
1: ข
0: ้อความไม่โดนใจสลับกับมาดูเรื่องนี้มันจะระทึกนิดหน่อยท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่ตำรวจนายหนึ่งของสน.บางซื่อพยายามจะเรียกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันหนึ่งให้หยุดเพื่อจะตรวจค้นเพราะลักษณะคือมีการปกปิดแผ่นป้ายทะเบียนและขับรถประมาทหวาดเสียวมีพิรุธแต่บิ๊กไบค์ไม่ยอมจอดไล่กวดกันไปประมาณสักกิโลนึงอาจจะเห็นว่าตำรวจพยายามจะส่งสัญญาณให้หยุดแต่คนขับบิ๊กไบค์ไม่หยุดแล้วก็มีการฉวัดเฉวียนหวาดเสียวกระทั่งเกิดเหตุเฉียวชนบริเวณหน้าตลาดจตุจักรเบี่ยงซ้ายออกวิภาวดีนึกออกใช่ไหมเอาไปดูคลิปกัน

あれ、あっ、あっ、あっ。

0: caught. Annette! Kanjima! Annette! Annette! ได้มันหนีว่ะ
1: ท่านผู้ชม
0: ฟังเขาพี่
1: เกิดอะไรขึ้นนี่ไง
2: ไม่เป็นไรไม่ใช่พ
0: ี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ลื่นนะพี
0: ่ชนกับคันนั้นไล่คันนั้นมาคันไม่ยอมจอดไม่ผมมีป้ายทะเบียนครับ
1: นี่ท่านผู้ชมบางคนมาถึงอุ้ยเป็นไรไหมครับ
0: อันนี้ไม่ใช่ของผมไม่เป็นไร
1: ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี
0: ่มันไม่ยอมจอดเดี๋ยวผมได้รองเท้าม
1: ันของพิวการเด่นในฉากลาวกับหนังแอคชั่นเลยไอ้ที่กันตะเกีย
4: คือช็อตจะล้มเนี่ยค่ะ
1: ช็อตจะล้มอ่ะ
0: ช็อตช็อตช็อตเด้ช็อตเด
1: ้ไปต่อได้คงไปอ่ะ
4: ค่ะ
1: เราก็ได้เห็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจมีลักษณะแฮนด์มอเตอร์ไซค์เห็นไหมมีการป้องกันมือด้วยนะเฮ้ฮะโอ้โหหมุนตัวพอดีเลยต่อมาเนี่ยชายคนที่ขี่บิ๊กไบค์ไปโดนจับในอีกท้องที่หนึ่งคือเตาปูน
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ตำรวจที่ไล่ตามคือบังเซอร์ผิดสังเกตตั้งแต่ตรงแยกแล้วจอดรออยู่นะทีแรกนะใช่สงสัยผิดปกติแล้วปิดบังป้ายทะเบียนแล้วก็เริ่มบอกติดตามใครเปิดเพลงฟาสประกอบเนี่ยฮะในคลิปหรือยังไงทั้งหลายทั้งปวงนักข่าวเราได้คุยกับสิบตำรวจพนมรุ้งเจียมตัวซึ่งถ้าเป็นคนที่มอเตอร์ไซค์ล้มลงไปแล้วก็ประคองตัวเองขึ้นมายืนได
4: ้ท่านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่ม29นาทีคืนวันจันทร์ค่ะคือกำลังปฏิบัติหน้าที่สายตรวจแล้วไปเห็นบิ๊กไบค์คันนี้ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนเจอตรงถนนแยกกำแพงเพชรก็เลยเรียกให้บิ๊กไบค์คันนี้หยุดเพื่อที่จะตรวจสอบปรากฏบิ๊กไบค์ไม่ให้ความร่วมมือค่ะบิดบิ๊กไบค์พยายามจะหนี
1: ขับรถซิกแซก
4: ไปบนท้องถนนด้วยความเร็วเนี่ยค่ะก็เลยขี่ตามไป
1: ตลอดเวลาพยายามเรียกให้จอดแต่ไม่เป็นผลเห็นว่ามีพิรุธขณะนั้นเห็นแค่ป้ายทะเบียนที่ติดอยู่บริเวณบางคนเห็นแค่แผ่นป้ายไงแล้วฝั่งคนขับบิ๊กไบค์ก็ใส่หมวกกันน็อกมีกระเป๋าคาดอกจนมาถึงแยกซ้ายเข้าวิภาวดีก็เลยเกิดเฉี่ยวชนกันขึ้นนี่
4: แล้วบิ๊กไบค์ก็ขี่หนีไปนะคะจังหวะนั้น
1: ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นจึงได้ทราบว่าบิ๊กไบค์คันนี้ไปโดนจับ
4: โดย
1: สอนออีกสอนอหนึ่ง
4: สอนอเตาปูนค่ะจับได้ก็ตรวจค้นแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปพรบจราจรทางบก
1: ทราบต่อมาว่ามันคือคันเดียวกันนี่แหละ
5: คร
1: ับ หลังจากได้ตรวจร่างกายมีรอยฟกช้ำตามลำตัวและข้อมือซ้ายอักเสบใช่เหรอเห็นประคองตัวได้ขนาดนั้นนะ
4: ค่ะ
1: ก็ได้ไปแจ้งขอดำเนินคดีข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นี่ทั้งนี้ทราบต่อมาว่าทางต้นสังกัดของบิ๊กไบค์คันนี
4: ้คือทราบว่าเป็นทหารนะคะแล้วต้นสังกัดได้ประสานมาที่ตำรวจนะคะเพื่อที่จะนำตัวทหารคนนี้มามอบตัวค่ะ
1: ทราบต่อมาท่านผู้ชมพูดกับบางซื่อเมื่อวานนี้สอบปากคำนายทหารยศ10โทคนขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่ก่อเหตุทหาร10โทคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักย่านพระราม5จะไปเยี่ยมญาติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
4: บอกระหว่างทางเมื่อขี่มาถึงบริเวณแยกอตก.ค่ะได้พบกับตำรวจจราจรของสน.บางซื่อซึ่งเห็นว่าบิ๊กไบค์คันนี้ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียน
1: เรียกให้หยุดขอตรวจสอบแต่ไม่หยุดเร่งเครื่องหนีไปทางเตาปูนก่อนจะเกิดเหตุเฉี่ยวชนอย่างที่ว่าและเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันจันทร์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้คนขับขี่บิ๊กไบค์ที่เป็นทหารก็เข้าพบตำรวจสน.บางซื่อต ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้น6ข้อหาเต็มๆเลยเนี่ย
4: 1ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะ2ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายและได้รับบาดเจ็บ3ขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ4ขับมอเตอร์ไซค์โดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
1: 5
4: ไม่มีใบอนุญาตขับขี
1: ่6
4: ใช้รถที่พรบขาด
1: ส่วนที่เขาหลบหนีได้ถามแล้วเขาบอกหนีเพราะไม่มีใบขับขี
4: ่เห็นตำรวจเรียกตรวจก็เลยเกิดความกลัวค่ะเลยตัดสินใจขี่หนีไปทางสน.เตาปูน
3: คือตัวเองไม่มีใบขับขี่เมื่อเห็นตำรวจมาเรียกก็กลัวประเด็นเริ่มต้นมาจากตรงนั้นความที่กลัวความที่กลัวเพราะว่าเขาก็กลัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไปประสานจนกระทั่งเมื่อ6โมงเช้าเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รู้เนี่ยปรากฏว่าเขามารออยู่ที่โรงพักแล้วตำรวจเราก็ติดใจเรื่องค่าซ่อมบำรุงก็เรื่องข้อหาต่างๆเนี่ยก็มอบให้พนักงานสวนดำเนินการไปตามกฎหมายเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันก็เรื่องนี้น่าจะจบได้แต่ส่วนเรื่องคดีก็ดำเนินการไปส่งสำนวนไปอะไรที่จะต้องฟ้องศาลก็ฟ้องอะไรที่ปรับได้ก็ต้องปรับ
5: เจ้าตัวให้การรับสารภาพไหมว่ายินดีที่จะชดใช้หรือว่ายินดีแล้วก็พร้อมรับผิดอะไรก
3: ็ไม่มีข้อแม้เลยฮะก็ยินดีหมดในสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยสี่ห้าหกข้อหาก็ยินดีดำเนินการทั้งหมด
5: ครั้งนี้ก็เลยเป็นบทเรียนเสียน้อยเสียยาก
3: ใช่คืออยากเรื่องแบบเนี้ยมันเพียงเรื่องเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องดำเนินคดีซึ่งมันหนักขึ้นเลยทั้งที่ถ้าเกิดตอนที่เรียกจับกุมเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยจอดปั๊บคุยกันเอาผิด1 2 3 4 5ก็เสียค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี่ยก็บอกแล้วมันปรับเป็นพินัยไม่ได้เป็นที่มีโทษปรับสถานเดียวมันเป็นปรับเป็นพินัยมันไม่ได้โทษทางอาญาละ
1: ท่านผู้ชมเป็นฉากตื่นเต้นบนถนนในกรุงเทพมหานครเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วเราตัดกลับมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แจ้งท่านผู้ชมหลังรายการแล้วเราเช้านี้ไปเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองจะมีการนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่มีผู้เสียหาย54คนฟ้องกรมประมงเป็นจำเลยที่1กับพวกรวม18คนในข้อหาคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองคือเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านผู้ชมก่อนจะมีคำพิพากษาเมื่อวานนี้ได้ทราบว่าประเทศไทยได้พบปลาหมอคางดำระบาดเป็นจังหวัดที่20ของประเทศและก็เป็นจังหวัดแรกของภาคอีสาน
4: จากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
1: กาฬสินธ
4: ุ์ค่ะ
1: ท่านผู้ชมตัวแทนชาวประมงในเขื่อนลำปาวได้แจ้งว่าพบปลาต้องสงสัยลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวก็เดินทางไปที่บ้านหนองสวงที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ซึ่งชาวประมงในพื้นที่เขาดักจับปลาชนิดนี้ได
4: ้แล้วเขาก็ส่งมอบให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เอาไปพิสูจน์ค่ะ
1: ว่า
4: ใช่ปลาหมอคางดำหรือไม
1: ่เราดูหน้าตาเถอะว่าใช่ไหม
4: ใช
1: ่คือเหมือนตั้งจะให้ดำตรงคางชัดๆเลยเนี่ย
4: ค่ะ
1: นี่ไงคนยุติธรรมภูบัวนาคชาวประมงระบุว่าปลาต้องสงสัยตัวแรกที่จับได้ตั้งแต่สั

0: ว่ามันเดินทางมาไกลถึงเขื่อนลำเปาได้อย่างไรค่ะ
1: นี่ท่านผู้ชม
0: คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวด้วยว่าคุณยุติธรรมไปเอาภาพปลาจากที่อื่นมาทำคอนเทนต
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณธรรมบอกผมเสียหายเพื่อนชาวประมงคนอื่นก็เสียหายมันเป็นเรื่องจริง
1: ที่นี่เขาเลี้ยงปลากระชังปลานิลเยอะ
0: ใช่เขาเลี้ยงปลานิลในกระชังมากพอสมควรนะคะ
1: แล้วมันเจอ
0: มัน
1: หน้าตาซึ่งมันต่างจากปลานิลชัดเจนปลานิลเนี่ยหน้าแหลมท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยวกรมประมงตรวจเหรอป่านนี้กรมประมงยังไม่บอกเหรอนี่ว่าใช่ปลาหมอคางดำไหมท่านผู้ชมขนาดที่เมื่อวานก็เลยเป็นจังหวัดที่20แล้วเอาผังขึ้นมาสิการระบาดของปลาหมอคางดำท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยมี19จังหวัด
2: เนี่ยค่ะไล่ไปเนี่ย
1: นะเห็นไหม
2: ค่ะ
1: กรสินธุ์ก็จะกลายเป็นถ้ากรมประมงยืนยันว่าใช่
2: ก็จะเป็นจังหวัดที่20นะคะ
1: และเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสาน
2: ค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีที่นายณัฐพรหลักแหลมกับคณะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ทำประมงจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามเรียกง่ายๆว่าแม่กลองนั่นแหละท่านผู้ชมยื่นฟ้องกรมประมงกับพวกรวม18คนละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำศาลมีคำพิพากษาโดยศาลปกครองกลางให้กรมประมงโดยที่มีกรมประมง
0: ต้องควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่แพร่ระบาดตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ2567ถึง2570
1: และ
0: มาตรการอื่นๆที่จำเป็นค่ะ
1: นั่นแปลว่าศาลเท่ากับบอกว่ากรมประมงที่ผ่านมาไม่ได้ควบคุมป้องกันระงับยับยั้งใช่ไหมก็ถึงสั่งให้ไปดำเนินการโดยให้กระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีเกษตร
0: ร่วมกำกับดูแลสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของกรมประมงบรรลุผลภายใน180วัน
1: นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดปัญหาคือคดียังไม่ถึงที่สุดเพราะนี่คือศาลปกครองกลาง
0: ค่ะ
1: ข้อต่อมาข้อที่2คำพิพากษาของศาล
0: ให้รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการสมุทรสงครามออกประกาศให้พื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีของสมุทรสงคราม เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
1: ก็ยังไม่ถึงที่สุดอีกแปลว่าศาลปกครองท่านสั่งให้น้ำตีมหาไทยสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามออกประกาศพื้นที่อำเภออัมพวาและอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีให้เป็นเขต
0: ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินค่ะ
1: นี่ฮะ
0: ตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะ
1: เมื่อวานนี้หลังจากมีคำพิพากษาศาลปกครองกลางก็จะมีเสียงชาวบ้านท่านผู้ชมรวมถึงตัวแทนภาคประชาชนแล้วก็หัวหน้าคณะทำงานในการฟ้องร้องคดีนี้คุณปรเมศแดนดงยิ่งหัวหน้าคณะทำงานคดีปกครองของสภาทนายความซึ่งเข้ามาทำคดีนี้ด้วยไปฟังเสียงดู
3: คำพิพากษายังไม่ผลไม่มีผลในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านบอกให้มีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดต้องรอเรื่องของการอุทธรณ์ต่อไปนะครับการประกาศภัยพิบัติก็เหมือนกันพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยคำพิพากษามีผลตรงนั้นเพียงแต่ว่าคดีปกครองเนี่ยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเนี่ยยังไม่มีผลบังคับยังต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้าไม่มีการอุทธรณ์พ้น30วันนี้ก็มีผลเลยแต่ถ้ามีการอุทธรณ์ก็ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกทีนึงคดีในระดับนี้ยังไงก็น่าจะต้องมีการอุทธรณ์คำขอที่ท่านไม่ได้พิพากษาให้จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดสมุทรสงครามทางคณะทำงานเนี่ยก็คงจะต้องไปประชุมหารือในรายละเอียดประเด็นที่คิดว่าควรจะต้องเดินต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีการแพร่ระบาดมีครับมีครับเพียงแต่ว่าศาลไม่ได้ชี้ลงไปในรายละเอียดว่าเกิดจากการกระทำของใครในส่วนของผู้ประกอบการนะแต่ว่าท่านว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยจะเกิดจากการนำเข้าของใครแต่รัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายท่านไม่ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าใครนำเข้าชัดครับกระทบครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมไม่ได้ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใคร แต่ใครนำเข้าทางตัว

0: แทนบอกว่าชัด
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะต้องใช้เวลาอ่านคำพิพากษาละเอียดสักหน่อยแต่ตัวแทนของเกษตรกรคุณปัญญาโตทองไปฟังเสียงดูเพราะว่าการประกาศหรือมีคำพิพากษาให้จังหวัดสมุทรสงครามประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งหมายถึงการเยียวยาประชาชนเนี่ย มันมีเฉพาะใน3อำเภอของจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้นเอง
1: ค่ะก็คืออำเภออัมพวาอำเภอเมืองอำเภอบางคนทีย
0: ังไม่ได้รวมจังหวัดอื่นไง
1: ค่ะ
0: เดือดร้อนกันต่อไปสิ
2: ก็เคารพการตัดสินใจของศาลนะก็พอใจระดับหนึ่งนะครับประเด็นเยียวยาเนี่ยก็ครอบคลุมเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามการทำงานของภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ทำงานจังหวัดเดียวเพราะว่าเรามีเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายจังหวัดอื่นๆด้วยที่ต้องปรึกษาหารือกันเพราะว่าปลาหมอข้างดำมันไม่ได้ลดลงมันระบาดเพิ่มขึ้นนะในความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปภาคอีสานแล้วแต่หน่วยงานพยายามบอกว่ามันลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นตามสื่อข่าวว่ามันไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับ
0: ขณะที่เรื่องนี้เมื่อวานงบประมาณวาระ2ในสภาผู้แทนราษฎรบังเอิญกระทรวงเกษตรครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนกรมประมงก็อยู่ในกระทรวงเกษตรมาตรา14ก็มีส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายพุ่งเป้าถล่มงบกรมประมงไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาประมงแต่ไปทำงานอื่นเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่งานหลักยกตัวอย่างคุณณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งติดตามด้วยปหมอคางดำตั้งประเด็นเกี่ยวกับกรณีมุ่งสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําในพื้นที่รัฐมนตรีให้กรมประมงไปตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นที่รัฐมนตรีโดยระบุงบกรมประมงได้งบ 4,800 ล้านครึ่งหนึ่ง
1: 2,400 ล้านเนี่ยเป็นงบบุคลากรค่ะ
0: อีกครึ่งแทนที่จะดูแลเกษตรกรที่เป็นชาวประมงกลับไปตั้งศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
1: 229ล้านบาทที่จังหวัดอุดรธานี
0: เป็นจังหวัดหนึ่งที่ไปตั้งศูนย์แสดงอะไรนะศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
1: ค่ะ
0: ที่อุดรธานีงบประมาณถึง229ล้านตั้งงบผูกพันไปตั้งแต่ปี70
1: เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรี
0: คนณัฐชาตตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงเรียกอย่างนั้นเพราะมันตั้งในบ้านเกิดรัฐมนตรีทุกสมัยเลยศูนย์แสดงสัตว์น้ำเนี่ยเคยคัดค้านในชั้นอนุกรรมการปรับลดงบลงแค่ 750,000 อธิบดีกรมประมงก็มาชี้แจงเนี่ย
1: ชี้แจงความจำเป็นค่ะว่าต้องลงทุนด้านการท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงการก่อสร้างเพจอินไซต์อุดรก็โพสต์ข้อความดีใจที่อุดรธานีได้งบมาสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแล้วมีบุคคลปริศนาเข้าไปคอมเมนต์ค่ะ
0: ว่า
1: เพราะคืออันนี้ข้อมูลคุณณัฐชานะคะบอกว่าคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นคนอุดรก็เลยได้โครงการนี
0: ้
1: บอกหน้าเจ็บปวดจังหวัดอุดรธานีมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกุมภาวะปี60ล้านบาทอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
3: สิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่กรมประมงจะไปช่วยเหลือดูแลวันนี้กรมประมงกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนผมขอยกตัวอย่างครับสิ่งที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนคืออะไรท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่แสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้แต่กรมประมงก็ไม่สนใจไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนยังไงนี่วันนี้จังหวัดอุดรนี่เขารู้จักพันธุ์สัตว์น้ำครบทุกสายพันธุ์แล้วครับเหลืออย่างเดียวคือปลาหมอคางดำที่เขายังไม่รู้จักไม่รู้จะเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ใหม่หรือเปล่าน
0: ี่ฮะคือมันก็มาตั้งแต่ในชั้นอนุกรรมการแล้วประเด็นเนี้ยแทนที่จะมีงบประมาณมาแก้ปัญหาปลาหมอคางดำกลับไปสร้างเน้นย้ำเลยพิพิธภัณฑ์และศูนย์แสดงสัตว์น้ำซึ่งจะมีผลให้ความรู้อาจจะเหมือนการท่องเที่ยวไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นอย่างพิปรายเช่นเดียวกับคุณสุพนัทมีชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็พิปรายงบประมาณมาตรา14